0: ประพฤติตามความถูกต้องของพระธรรมเพราะเป็นความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพียงนำคำในพระธรรมมากล่าวโดยไม่ได้รู้ในความลึกซึ้งตามพระธรรมเลยเช่นธรรมะคืออะไรลึกซึ้งอย่างไรจากการสนทนาภากุละเถระคถาที่มสพ24สิงหาคม2562
1: การที่พูดอย่างไรแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นหรือโดยภาษาก็คือทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยจะเริ่มอย่างไรครับท่าน
2: เข้าใจธรรมะจริงๆว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราทั้งหมดต้องสอดคล้องกันทั้งพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมเพราะว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดแล้วใครจะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นใครที่เปลี่ยนบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพูดแล้วไม่ทำ
1: แต่ขณะนี้ก็ยังมีความเป็นเราที่ไม่สามารถจะไปแกะเอาออกได้ทันที
2: แล้วจะไม่เป็นเราได้อย่างไรไม่ใช่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงหนทางไว้แต่หนทางนี้นะคะละเอียดลึกซึ้งแสนยากที่จะแม้เข้าใจถูกต้องอบรมเพราะฉะนั้นจริงต้องมีบารมีใครที่จะเข้าใจธรรมะโดยไม่มีบารมีเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่มีทางเลยแต่ไม่เห็นใครคิดถึงบารมีมีแต่จะทำวิปัสสนาหรืออะไรอย่างนั้นนั่นไม่ใช่บารมี
1: ก็คือมีการเริ่มสนทนากันว่าธรรมะเนี่ยง่ายหรือยากก็ยกพระพุทธพจน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเองเลยนะครับว่าธรรมะที่เราบรรลุลุ่มลึกเห็นได้ยากไม่สามารถจะคิดคาดคะเนโดยอำนาจการคิดการตรึกใดๆท่านอาจารย์ก็สนทนาว่าถ้าคิดว่าธรรมะเนี่ยคือธรรมชาติคือคนโต๊ะเก้าอี้สิ่งต่างๆเนี่ยไม่ลึกซึ้งเลย
2: ธรรมะกับชาติที่เขาพูดกันว่าธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเข้ารู้หรือเปล่าว่าคืออะไรนี่คือความลึกซึ้งหรือเปล่า
3: ธรรมะชาติมีคำสองคำนะครับก็คือธรรมะกับชาติธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆชาติก็คือเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงคำว่าธรรมชาติหรือว่าธรรมชาติก็ต้องมุ่งหมายถึงสิ่งที่มีจริงๆที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยด้วยนะครับนี่คือความหมายของธรรมชาติหรือว่าธรรมชาติตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับท่านอาจารย์ครับ
2: แล้วคนพูดรู้อย่างนี้หรือเปล่าพูดแต่ว่าธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเป็นอย่างนี้แต่รู้จักธรรมชาติหรือเปล่าว่าคืออะไรนี่คือความลึกซึ้งหรือเปล่าเพียงคำเดียวก็ยังลึกซึ้งและความลึกซึ้งจะเพิ่มขึ้นอีกเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมะมากขึ้นมากขึ้นเริ่มจากคำว่าธรรมะแต่เขาก็ใช้คำว่าธรรมะชาติไม่ว่ากันแต่รู้หรือเปล่าว่าธรรมะชาติคืออะไรเพราะฉะนั้นเขาไม่เข้าใจคำว่าธรรมะไม่เข้าใจคำว่าชาติถ้าถามก็ตอบอย่างเงี้ยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าอย่างนี้ว่าโต๊ะเก้าอี้คนนั่นใครๆก็รู้อยู่แล้วจะต้องตรัสรู้อะไรแต่เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงๆนั้นคืออะไรต่างหากจึงต้องมีการศึกษาความลึกซึ้งของแต่ละคำเพียงเท่านี้แค่คำเดียวก็ปรากฏว่าชาวโลกไม่เคยรู้จักธรรมชาติแต่ว่าพูดคำว่าธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสรู้สิ่งอื่นนะคะแต่สิ่งที่มีจริงๆทุกอย่างเดี๋ยวนี้ขณะนี้มีจริงๆและความจริงก็คือที่ตัวทุกคนเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมะหมดไม่ว่าอะไรทั้งหมดไม่พ้นจากธรรมะที่กล่าวว่าธรรมะทั้งหลายต้องรู้จักธรรมะไม่ใช่โต๊ะเก้าอี้ทั้งหลาย
1: ก็เป็นที่สงสัยแล้วก็เป็นที่เริ่มสะกิดใจกันบ้างว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏเนี่ยคืออะไรกันแน
2: ่กำลังเห็นไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะมีเห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแค่ตัวอย่างใช่ไหมคะธรรมดาที่สุดกำลังได้ยินก็นั่นก็คือมีจริงๆใครจะสงสัยแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวโลกไม่รู้ก็คือว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยต้องเกิดแน่นอนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รวมกันแล้วก็ปรากฏรูปร่างสันฐานค่อยๆฟังค่อยๆคิดตามจริงไหมสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ต้องเกิดแล้วนี่นะคะอย่างกำลังเห็นเนี่ย ถ้ามีเฉพาะเห็นจะมีรูปร่างสันฐานใดๆไหมเฉพาะเห็นเกิดต้องเป็นเห็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเห็นเกิดแล้วเห็นตลอดเวลาหรือเปล่าไม่ตลอดเวลาเลยเพราะกำลังพูดนี่นะคะจะมีเห็นได้ยังไงหนึ่งขณะเสียงปรากฏจะมีอย่างอื่นปรากฏไม่ได้นี่เริ่มเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งทุกคนมีพิสูจน์ได้เข้าใจได้แต่ถ้าไม่ได้ฟังนะคะไม่มีการที่จะรู้ธรรมะเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีประโยชน์ที่ให้เห็นความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่ใช่เราจริงๆอะไรเกิดล่ะแล้วอะไรตายแต่ระหว่างที่เกิดและยังไม่ตายมีอะไรตั้งหลายอย่างซึ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่กลับมาอีกสักขณะเดียวคำไหนบ้างที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วต้องไตร่ตรองนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางที่จะให้ประจักษ์แจ้งไม่ใช่เพียงขั้นปริยัติฟังรอบรู้เข้าใจขึ้นแต่ยังจะต้องมีการที่รู้เฉพาะสิ่งเดียวจึงจะสามารถเห็นว่าสิ่งนั้นเกิดและดับได้ถ้ารวมกันหลายๆอย่างนะคะไม่มีทางเลยที่จะไปประจักษ์การเกิดดับเพราะว่าแต่ละหนึ่งซึ่งรวมกันก็ต่างก็เกิดดับเกิดดับจึงไม่ปรากฏว่าอันนี้เกิดแต่อื่นดับอันนั้นดับแต่อันนี้เกิดแต่ละอันแต่ละอันนะคะไม่ซ้ำและก็ไม่ใช่เก่ากลับมาแต่เป็นสิ่งที่มีปัจจัยเมื่อไรจึงเกิดได้แล้วก็ดับไปทันทีจริงหรือเปล่ามีปริยัติถ้าไม่มีปริยัติแล้วปฏิบัติอะไรอะไรปฏิบัติก็เป็นเราปฏิบัติไปตลอดเวลาไม่ยากที่จะให้เข้าใจอย่างตัวอย่างเนี่ยอะไรก็ได้คิดมีไหมเดี๋ยวนี้จำมีไหมเดี๋ยวนี้ทุกอย่างไม่เคยรู้ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่สภาพธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆที่ปรากฏแต่ว่าปรากฏเร็วดับแล้วแล้วก็อย่างอื่นก็ปรากฏจึงไม่สามารถที่จะไม่คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นต้นไม้ที่ภูเขาได้ก็ยังจำไว้ทุกชาติเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีความอดทนขันติบารมีที่จะเข้าใจแต่ละคำและรู้ว่าต้องประจักษ์แจ้งนี่คือสัมมาปฏิบัติหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นจริงอย่างนั้นไม่มีใครต้องไปไหนไม่มีใครต้องไปทำอะไรแต่ว่าความจริงกำลังเป็นจริงอย่างนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมีหนทางเดียวนะคะคือฟังพระธรรมด้วยความเคารพบูชาคือไตร่ตรองถ้าสิ่งนั้นเป็นความจริงก็จะไม่เปลี่ยนเลยพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้น
1: พูดอย่างไรนี่ยังพอว่าเพราะพูดได้หมดสัพเพธรรมานัตตาธรรมะทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเรื่องพูดได้นะแต่การที่จะมีความเข้าใจและเป็นกิจของปัญญาที่จะเป็นไปตามความจริงดังพระพุทธพจน์และคำจริงทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับรองยากที่สุด
2: ค่ะรู้อย่างนี้สิคะพระเถระท่านจึงกล่าวคำนี้จะได้ไม่ลืมว่ากิจที่ควรทำก่อนอย่าไปทำทีหลัง
1: คือไม่ฟังธรรมตั้งแต่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมและจะไปทำทีหลังทำหลังจากที่ตาย

0: อนุโสตสูตรว่าด้วยบุคคล4ปรากฏในโลกจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2549
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้คือสูตรที่5อนุโสตสูตรว่าด้วยบุคคล4ปรากฏในโลกข้อ5ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล4นี้ปรากฏอยู่ในโลกบุคคล4คือใครคือบุคคลไปตามกระแส1บุคคลไปทวนกระแส1บุคคลตั้งตัวได้แล้วไม่ตามและไม่ทวนกระแส1บุคคลข้ามถึงฝั่งขึ้นอยู่บนบกเป็นพราหมณ์1บุคคลไปตามกระแสเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เสพกามด้วยทำบาปกรรมด้วยนี้เรียกว่าบุคคลไปตามกระแสบุคคลไปทวนกระแสเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เสพกามและไม่ทำบาปกรรมแม้ทั้งทุกกายทั้งทุกใจกระทั่งร้องไห้น้ำตานองหน้าก็ยังประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์อยู่ได้นี้เรียกว่าบุคคลไปทวนกระแสบุคคลตั้งตัวได้แล้วเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นโอปปาติกะปรินิพพานในโลกที่เกิดนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดานี้เรียกว่าบุคคลตั้งตัวได้แล้วบุคคลข้ามถึงฝั่งขึ้นบนบกเป็นพราหมณ์เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้นี้เรียกว่าบุคคลข้ามถึงฝั่งขึ้นอยู่บนบกเป็นพราหมณ์ภิกษุทั้งหลายนี้แหละบุคคล4มีปรากฏอยู่ในโลกนิคมคาถาชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่สำรวมในกามยังไม่สิ้นราคะเป็นกามโภคีในโลกนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่าผู้ไปตามกระแสถูกตัณหาครอบงำไว้ต้องเกิดและแก่บ่อยๆเพราะฉะนั้นแหละผู้เป็นปราชญ์ในโลกนี้มีสติตั้งมั่นไม่เสพกามและไม่ทำบาปแม้ทั้งทุกกายใจก็ละกามและบาปได้ท่านเรียกบุคคลนั้นว่าผู้ไปทวนกระแสคนใดละกิเลส5ประการคือสังโยชน์เบื้องต่ำได้แล้วเป็นพระเสขะบริบูรณ์มีอันไม่เสื่อมคลายเป็นธรรมดาได้วสีทางใจมีอินทรีย์อันมั่นคงคนนั้นท่านเรียกว่าผู้ตั้งตัวได้แล้วเพราะได้ตรัสรู้แล้วธรรมะทั้งหลายที่ยิ่งและหย่อนของบุคคลใดสิ้นไปดับไปไม่มีอยู่บุคคลนั้นเป็นผู้บรรลุซึ่งยอดความรู้สำเร็จพรหมจรรย์ถึงที่สุดโลกเรียกว่าผู้ถึงฝั่งแล้วจบอนุโสตสูตรที่5
2: พระสูตรนี้สั้นนะคะแต่ว่าเพื่อให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงส่วนใหญ่โดยมากเวลาที่เราฟังธรรมะเนี่ยค่ะเราลืมว่าทรงแสดงธรรมเพื่ออะไรเพื่อให้มีความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะโดยผู้ฟังนั่นแหละจะต้องรู้ข้อความที่ได้ทรงแสดงในบุคคล4นะคะเราเป็นบุคคลไหนนี่คือให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงค่ะไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้เข้าใจธรรมะนะคะและคิดว่าเราอาจจะเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้ง่ายๆอย่างเช่นจากความไม่รู้เลยเนี่ยก็จะไปเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะฟังพิจารณาเพื่อให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะคะว่าถ้ายังเป็นปุถุชนเนี่ยจะพ้นไหมคะที่จะไม่ตามกระแสของกิเลสเนี่ยค่ะคือตัวจริงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรู้ว่าการละกิเลสเนี่ยจะละได้อย่างไรละได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ต้องรู้จักตัวเองก่อนว่ากระแสกิเลสในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตลอดเวลามาแล้วเนี่ยแค่ไหน น่าจะไปทำยังไงคะที่จะให้หมดไปได้เลยให้ถึงความเป็นพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อกำลังตามกระแสนะคะก็ต้องรู้ว่าขณะนั้นนะคะเพราะเหตุว่ายังมีกิเลสและวันหนึ่งก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นไปกิเลสมากส่วนการที่จะทวนกระแสคืออบรมเจริญหนทางที่จะทำให้ถึงความเป็นพระอริยะบุคคลที่จะดับกิเลสได้นะคะถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฟังพระธรรมเลยไม่มีทางเลยค่ะตามกระแสตลอดแต่ว่าแม้ว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะรู้เรื่องของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหรือว่ารู้จักธรรมะที่กำลังปรากฏนี่อีกระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นการฟังก็คือให้รู้จักตัวเองจริงๆนะคะกำลังฟังเรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นกระแสที่จะทำให้เกิดโลภะโทสะหรือเปล่าทั้งวันที่เห็นเลยค่ะตื่นมาก็กระแสของกิเลสหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจกำลังฟังเรื่องสภาพธรรมะก็เพียงฟังเรื่องของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องไปหาธรรมะอื่นเลยขณะนี้ธรรมะกำลังปรากฏจริงๆแต่สิ่งที่ปิดกั้นทั้งที่ปรากฏก็คืออวิชชาไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดนะคะขณะนี้จึงได้ปรากฏและเกิดดับอย่างรวดเร็วพระเจ้าก็ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าการฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจธรรมะขึ้นและที่จะละกิเลสได้นะคะก็คือต้องเป็นปัญญาที่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปคิดที่จะไปทำอะไรเพื่อที่จะละดับได้ที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นไม่ทราบคุณคำปั่นจะอธิบายอะไรคะที่ว่าบุคคลประเภทที่สองบุคคลไปทวนกระแสเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เสพกามและไม่ทำบาปกรรมภาษาบาลีชัดเจนไหมคะ
3: ครับอาจารย์ครับบุคคลที่สองก็คือกามีจะนะปฏิเสวติย่อมไม่เสพเฉพาะซึ่งกามทั้งหลายด้วยปาปัญจกัมมังนะกโรติย่อมไม่กระทำซึ่งกรรมอันเป็นบาปด้วย
2: ครับ
3: อ
2: ัน
3: นี้คือก็ตามตัวครับท่านอาจารย์ครับตามที่ท่านแปลไว
2: ้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็คงจะพอเข้าใจได้แม้ว่าคำที่แปลออกมาเป็นอย่างนี้นะคะแต่ความหมายก็คือว่าสำหรับผู้ที่เป็นปุถุชนเนี่ยค่ะเสพกามด้วยแล้วก็ทำทุจริตกรรมด้วยเพราะว่ายังไม่ถึงความเป็นพระอริยบุคคลแต่เมื่อถึงความเป็นพระโสดาบันและพระสกทาคามีนะคะลำดับขั้นของพระโสดาบันคือยังมีการที่เสพกามแต่ไม่ถึงการเป็นทุจริตที่จะกระทำทุจริตด้วยความติดข้องในโลภะและพอถึงพระสกทาคามีนะคะก็คือว่าแม้จะเสพกามอย่างหยาบแต่ก็ไม่ทำทุจริตกรรมไม่ทำอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นก็ต่างกันตามคุณธรรมที่ว่าเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วนะคะก็บริบูรณ์ในศีล5นะคะที่จะไม่เสพกามก็คือไม่เสพด้วยการกระทำอกุศลกรรมแต่ว่าท่านก็ยังมีความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสจนกระทั่งถึงความเป็นพระสกทาคามีนะคะท่านที่กล่าวว่าไม่เสพกามก็โดยระยะเดียวกันและด้วยการกระทำอกุศลกรรมคือไม่เสพด้วยการทำอกุศลกรรมแต่ท่านก็ไม่เสพกามอย่างหยาบเพราะความเป็นพระสกทาคามีไม่ทราบพอจะถูกต้องไหมคะคุณคำปันคะตามภาษาบาลีค่ะเพราะว่าต้องสอดคล้องกันนะคะในการบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยบุคคลด้วย
4: กับเรียนท่านอาจารย์ครับคือเวลาอ่านพระไตรปิฎกผมย้อนกลับไปถึงเสาที่แล้วก็เหมือนกันคือต้องมาตีความยากยากทำไมท่านไม่เขียนให้เรา
2: เพราะธรรมะลึกซึ้งค่ะเลย
4: อาจารย
2: ์
4: คร
2: ับ
4: เข้าใจครับแต่ว่าแหมมันทำให้เรามาตีความผมกลัวว่าถ้าเขาตีความที่อื่นก็ตีความไปอีกอย่างผิดคือผมกำลังจะคิดว่าเอ๊ะความสามารถในการจะตีความเนี่ยในแต่ละแห่งแต่ละแห่งที่สอนพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเป็นล้านล้านคนเนี่ยจะตีความยังไงเนี่ยผมยังสงสัยอยู่ก็ถ้าเผื่อว่าพอมาข้อ3เนี่ยก็โอเคข้อ4ก็โอเคเพราะว่า1กับ2เนี่ยมันอ่านง่ายๆลวกๆก็อย่างที่เราเข้าใจพอมาแกะทีละนิดทีละนิดช่วยกันทีละคนทีละคนแต่นี่ในบางแห่งเนี่ยท่านอาจารย์ท่านเดียวตัดสินให้เราเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะ ผิดได้นั่นเองอาจารย์
2: พระธรรมนะคะที่ทรงแสดงเพื่อให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะไตรตรองพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ลืมนะคะความเข้าใจในขั้นต้นที่เป็นพื้นฐานเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะประการอื่นๆที่ทรงแสดงไว้ละเอียดขึ้นได้ถูกต้องมิฉะนั้นก็สับสนนะคะจะทิ้งอันหนึ่งอันใดจะกล่าวเฉพาะอันนั้นอันเดียวโดยพยัญชนะไม่ได้แต่ต้องรู้ความต่างค่ะ
4: พอมาประเด็นที่3ท่านอาจารย์นะคือสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำ5แล้วก็โอปปาติกะพระอนาคามีก็เป็นโอปปาติกะอยู่ใช่ไหมท่านอาจารย์ฮะ
2: การบรรลุคุณธรรมเป็นพระอนาคามีในภพภูมิไหนก็ได้นะคะ
4: ครับ
2: แต่จุติและต้องปฏิสนธิในพรหมโลก
4: ในภพนั้น
2: ในพรหมโลก
4: ในพรหมโลก
2: จะไปเกิดในกามโลกอีกไม่ได้เลย
4: จะก็เรียกว่าเป็นโอปปาติกะได้
2: โอปปาติกะหมายความถึงผู้ที่ปฏิสนธิไม่ใช่นอนในครรภ์ค่ะไม่ใช่เป็นสังเสริฐะแต่เกิดสำเร็จมีรูปร่างทั้งตัวเป็นโอปปาติกะอย่างเทวดาเนี่ยค่ะ
4: ครับผมขอบพระคุณครับ
2: หรือสัตว์ในนรกหรือเปรตก็เช่นเดียวกันนะคะ
5: ท่านอาจารย์คะอยากจะกราบเรียนถามถึงตามกระแสกับพวนกระแส
2: ค่ะใครตามกระแสอยู่ที่ไหนหาไม่เจอหรือไงคะใครกำลังตามกระแส
5: จากพระสูตรนะคะก็พอจะเข้าใจว่าอย่างพวกเราเนี่ยค่ะที่เป็นปุถุชนเนี่ยค่ะก็ตามกระแสของกิเลสนะคะ
2: ค่ะถูกต้อง
5: ทีนี้เนี่ยในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีแต่อกุศลนะคะในช่วงที่มีกุศลเนี่ยค่ะก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าเป็นการทวนกระแสหรือไม
2: ่ถ้ายังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันกับพระสกทาคามีนะคะก็ตามกระแสแล้วก็มีการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะพอที่จะมีการระลึกได้ถึงหนทางและก็อบรมจนกว่าจะถึงการเป็นผู้ที่ทวนกระแส
5: ท่านอาจารย์คะอย่างนี้ขณะที่มีกุศลจิตเกิดไม่ว่าจะเป็นทานแล้วก็ไม่ว่าเป็นศีลอันนี้เป็นทวนกระแสหรือเปล่าคะท่านอาจารย
2: ์อยากแต่จะรู้คำนะคะจริงๆแล้วธรรมะนี่ไม่ใช่สำหรับเพื่อที่จะไปรู้คำขีดเส้นตายเส้นขั้นแต่ให้เข้าใจความจริงภาวะที่เป็นจริงๆถ้าทรงแสดงโดยบุคคล4บุคคลที่1เป็นปุถุชนบุคคลที่2เป็นพระโสดาบันกับพระสกทาคามีบุคคลที่3เป็นพระอนาคามีตั้งตัวได้แล้วคิดถึงที่ท่านเน้นนะคะต่อให้ยังไงยังทวนกระแสก็ยังไม่ใช่ผู้ที่ตั้งตนได้แล้วไม่ทั้งตามและทวนและบุคคลที่4ก็คือผู้ที่ถึงฝั่งคือดับกิเลสหมดเป็นพระอรหันต์การแสดงแต่ละสูตรนี่ค่ะเพื่อประโยชน์ที่จะให้เราเข้าใจแต่ไม่ใช่ให้เราไปติดที่พยัญชนะและตอนไหนเวลาไหนทวนบ้างหรือเปล่าหรือตามบ้างหรือเปล่าหรืออะไรแต่ให้เข้าใจพยัญชนะที่ใช้ตามความเป็นจริงว่าตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนก็ยังตามกระแสแม้ว่าจะมีกุศลจิตเกิดหรือว่ามีปัญญาเกิดแต่ยังตามกระแสหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ถึงความเป็นพระอริยะบุคคล
5: ท่านอาจารย์คะอย่างนี้การตามกระแสนี้ก็หมายถึงยังไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยเมื่อมีอารมณ์มากระทบอารมณ์นั้นจะดีหรือไม่ดีทั้งกุศลและอกุศลที่เกิดก็ยังเป็นตัวเราที่กระทำสิ่งเหล่านั้นตามเหตุและปัจจัยที่มันเกิดขึ้นอย่างนี
2: ้แน่นอนค่ะทุกอย่างทุกขณะเนี่ยค่ะเกิดแล้วตามปัจจัยที่ได้สะสมมาไม่มีสักขณะเดียวที่สภาพธรรมะใดเกิดโดยไม่มีปัจจัยที่ได้สะสมมาแล้ว
5: อยากเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราก็จะพอที่จะพิจารณาลักษณะของจิตในชีวิตประจำวันได้บ้างแต่ว่ายังไม่ได้เป็นลักษณะของสติเกิดและลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมตามความเป็นจริงในขณะที่มีกุศลจิตเกิดแล้วก็เกิดวิรัติทุจริตในขณะนั้นเนี่ยค่ะ
2: อยากรู้ว่าตามหรือทวนกระแสเลยคือจะเอาแต่ชื่อค่ะแต่ถ้าทราบว่ากว่าจะเป็นพระโสดาบันได้นะคะความห่างและความต่างคือบุคคลหนึ่งเนี่ยได้ประจักษ์สภาพธรรมะนะคะดับความเห็นผิดเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ทวนกระแสเพื่อที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ว่าผู้ที่ขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นทวนหรือตามนะคะและตามเมื่อไหร่ตามยังไงก็ไม่รู้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยให้ไม่ลืม ว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยตามกระแสหรือเปล่าทั้งทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในวันหนึ่งวันหนึ่งฟังคำว่าธรรมะเข้าใจความหมายของธรรมะนะคะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะถึงลักษณะที่เป็นธรรมะหรือเปล่านี่คือความต่างกันฟังเรื่องได้จำเรื่องได้บอกจำนวนได้แปลได้พูดได้ทุกอย่างแต่ว่าถึงลักษณะที่เป็นธรรมะหรือเปล่าแม้ว่าจะรู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่ขณะนี้เป็นธรรมะแน่นอนค่ะกำลังปรากฏด้วยถึงลักษณะที่เป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนี่นะคะเป็นความจริงที่จะให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ประมาทรอบคอบเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะพิจารณารู้ว่าการที่จะละกิเลสเนี่ยไม่ใช่ด้วยความต้องการไม่ใช่ด้วยการอยากทำไม่ใช่ด้วยการอยากเห็นอยากประจักษ์แต่เป็นการค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏตามที่เข้าใจจากขั้นการฟังต้องมีความเข้าใจขั้นการฟังก่อนค่ะเพราะว่ากำลังฟังเรื่องสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะไม่ใช่ขณะอื่นเลยไม่ใช่ไปฟังเรื่องอื่นต้องมีความเข้าใจว่ากำลังฟังเพื่อให้เข้าใจให้ถึงลักษณะที่เป็นธรรมะของสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังว่าเป็นธรรมะ
5: ที่กราบเรียนถามเนี่ยก็เพราะว่าความเข้าใจในพื้นฐานของคนทั่วๆไปถ้าจะกล่าวว่าตามกระแสหรือทวนกระแสเนี่ยก็หมายถึงว่าเวลาตามกระแสนี่ก็คือกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วก็ตามกิเลสไปแต่ว่าขณะที่ทวนกระแสก็คือฝืนไม่ให้ตามกิเลส
2: นั่นแปลของเราแล้วค
5: ่ะใช่ค่ะ
2: ก็ทำไมจะต้องแปลตามความคิดของเราเพราะฉะนั้นโดยมากเลยค่ะอ่านพระไตรปิฎกนิดหนึ่งคิดเองต่ออ่านมาอีกหน่อยหนึ่งคิดเองต่อตามความคิดแต่ทำไมไม่พยายามเข้าใจความหมายของความห่างความต่างระหว่างบุคคล4ประเภทแม้แต่พระอนาคามีนะคะก็ยังเป็นบุคคลที่3ยังไม่ถึงความเป็นบุคคลที่4แม้พระอริยะบุคคลนะคะที่ยังเสพกามแต่ไม่ใช่เสพด้วยการกระทำอกุศลกรรมก็ต่างกับบุคคลซึ่งไม่ใช่พระอนาคามีซึ่งสงบแล้วนะคะไม่มีการร้องไห้ไม่มีทุกข์กายไม่มีทุกข์ใจแต่ผู้ที่เป็นพระอริยะขั้นต้นคือพระโสดาบันกับพระสกทาคามีนะคะยังมีทุกข์กายทุกข์ใจจะกล่าวว่าไม่เสพกามด้วยการกระทำอกุศลแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความติดข้องในกามเลยนี่คือต้องเข้าใจในส่วนอื่นประกอบด้วยไม่ฉะนั้นเราก็จะมาติดที่คำนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอะไร
6: ผมปิยะนะครับผมเคยเข้ามาฟังอาจารย์เมื่อปี10นะครับที่สำนักสมเด็จวัดมหาธาตุผมก็อุตส่าห์ศึกษาแต่ผมก็ยังไม่วายเว้นหายไปแล้วก็ไปหลงตามสำนักต่างๆเพราะว่าความที่เราศึกษาเข้าใจไม่ถึงนะฮะไม่เหมือนพวกเราที่อยู่ที่นี่เมื่อเราเข้าใจถึงแล้วเนี่ยฮะไอ้ความมั่นคงมันก็จะเกิดขึ้น
2: ค่ะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแล้วแต่ละบุคคลนะคะสะสมมาเพราะว่าหลากหลายมากนะคะคนที่ศึกษาแล้วปฏิบัติอีกนะคะหมายความว่าแยกปริยัติแล้วก็ไปปฏิบัติก็มีไม่ใช่ว่าคนนั้นไม่ได้ศึกษาเลยและคนที่ไม่ได้ศึกษาเลยปฏิบัติเลยก็มีอีกใช่ไหมคะแต่ที่จะกล่าวว่าศึกษาธรรมะเพื่ออะไรหรือว่าปฏิบัติเพื่ออะไรเนี่ยตอบได้ไหมถ้าคนที่ศึกษาธรรมะกำลังฟังเดี๋ยวนี้ค่ะเพื่ออะไรและคนที่ปฏิบัติเพื่ออะไรจะตอบได้ไหมคะคนที่ศึกษาฟังธรรมะนะคะศึกษาเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะจะเป็นปัญญาได้อย่างไรจะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะนะคะไม่ได้ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานปฏิบัติแล้วรู้อะไรนี่เป็นสิ่งที่ต่างกันมากนะคะเพราะว่าลืมจุดสำคัญคือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเป็นศาสนาที่สอนให้เกิดปัญญาให้มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่มีใครที่ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและพระองค์ตรัสให้ปฏิบัติแต่ว่าทรงแสดงธรรมเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจะมีประโยชน์อะไร จะชื่อว่าเป็นผู้ที่ฟังคำสอนหรือว่าเป็นสาวกของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมะเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏและถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะปฏิปักติการถึงลักษณะของสภาพธรรมนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้คำว่าปฏิบัติโดยเข้าใจว่าปฏิบัติคือการทำจะไม่มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เลยแต่ขณะที่ฟังนะคะก็ยังไม่ใช่ปฏิบัติเพราะเหตุว่ากำลังฟังเรื่องของธรรมะนะคะต้องไม่ลืมว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดนี่คือขั้นเข้าใจและกำลังฟังเรื่องของธรรมะแต่ฟังเพื่อรู้จักตัวธรรมะจริงๆถ้าใช้คำว่าธรรมะคือขณะนี้เดี๋ยวนี้มีสภาพธรรมะที่มีลักษณะจริงๆกำลังปรากฏฟังเพื่อรู้จักตัวธรรมะโดยเข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะรู้ลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยความเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้เป็นปฏิเวทะเพราะว่าจะต้องมีการอาศัยกันนะคะถ้าไม่มีปริยัติปฏิบัติไม่มีถ้าไม่มีปฏิบัติปฏิเวทะการรู้แจ้งสภาพธรรมะก็ไม่มีเพียงแต่จำชื่อว่าธรรมะแต่ว่าขณะนี้เป็นธรรมะค่ะทุกอย่างเห็นทุกคนก็บอกว่าเป็นธรรมะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็บอกว่าเป็นธรรมะเสียงก็บอกว่าเป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะทุกคนเข้าใจขั้นนี้แต่ขณะนี้ก็มีเห็นและขณะนี้ก็มีได้ยินมีทั้งเสียงมีทั้งสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นฟังจนกว่าจะมีความเข้าใจนะคะเรื่องของสภาพธรรมะจนกระทั่งเริ่มคุ้นเริ่มรู้จักโดยสติเนี่ยค่ะเมื่อกำลังรู้ที่ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งตรงที่ว่าขณะนั้นไม่มีสภาพธรรมะอื่นปรากฏเลยจนกว่าจะคุ้นเคยชินกับความเป็นธรรมะแต่ละลักษณะที่กำลังปรากฏจนกระทั่งสามารถที่จะถึงปฏิเวทะคือการประจักษ์แจ้งได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติโดยไม่มีการเข้าใจธรรมะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจุดประสงค์สำคัญที่สุดนะคะคือเข้าใจธรรมะนั่นเป็นปัญญาแต่ถ้าปฏิบัติเข้าใจธรรมะหรือเปล่าและปฏิบัติแล้วจะเข้าใจธรรมะได้ยังไงไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยก็เป็นการสะสมของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งก็ทำให้มีความคิดความเห็นต่างๆกันโดยที่ไม่เข้าใจว่าทั้งหมดนะคะต้องเป็นปัญญาจึงสามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏและก็สามารถที่จะละคลายความไม่รู้และค่อยๆจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท
4: กราบเรียนท่านอาจารย์กระผมอยากจะกราบเรียนด้วยความรู้สึกที่จะเรียกว่าอะไรดีมันซึ้งใจคือว่าที่อื่นเขาไม่ได้บอกว่าถ้าเราเริ่มปฏิบัติเมื่อไหร่แสดงตัวว่าจะปฏิบัติเมื่อไหร่เนี่ยเป็นตัวตนขึ้นมาทันทีคำเนี้ยที่มันกินใจแล้วมันช่วยให้เรารู้สึกเข้าใจธรรมะมากขึ้นเราไม่ได้มานั่งฟังธรรมเราไม่ได้มาศึกษาธรรมเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเราไม่ได้มาทำอะไรแต่ธรรมะมันจะทำหน้าที่ของมันถ้าเราเข้าใจมากขึ้น
2: แล้วก็ถ้าใครก็ตามจะปฏิบัตินะคะถามว่าเข้าใจธรรมะขณะนี้หรือเปล่าคนที่จะปฏิบัติเนี่ยจะตอบว่ายังไงคะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่จะต้องเข้าใจถูกตั้งแต่ขั้นฟังเพราะว่าตัวจริงมีกำลังเกิดดับแต่ว่ากำลังฟังเรื่องราวให้เข้าใจก่อนว่าหมายความถึงธรรมะอะไรเป็นธรรมะทั้งหมดจริงไม่ต้องใช้ชื่อก็ได้ไม่ต้องใช้คำว่านามธรรมนะคะแต่เห็นเนี่ยต่างกับสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือว่าไม่ต้องใช้คำอะไรเลยเสียงก็ต่างกับได้ยินที่กำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาคำว่านามธรรมและรูปธรรมมาเป็นเครื่องกั้นอีกเพราะว่าเครื่องกั้นเนี่ยมากค่ะติดที่เป็นนามเป็นรูปรู้แล้วแต่ไม่ใช่เลยค่ะลักษณะที่ต่างกันนั่นแหละภายหลังนะคะจึงบัญญัติเรียกลักษณะนั้นว่านามและลักษณะที่ไม่ใช่สภาพรู้ว่ารูปแต่ว่าไม่ใช่ไปรู้นามรูปก่อนแล้วก็ไปหาว่าลักษณะของนามต้องเป็นอย่างนี้ลักษณะของรูปต้องเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะในทางลักษณะต่างกันอยู่แล้วแต่จะรู้ความต่างก็โดยการที่ขณะมีความเข้าใจขึ้นในลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของความเข้าใจโดยตลอดนะคะซึ่งเมื่อมีความเข้าใจจากขั้นการฟังซึ่งขณะนี้ก็เป็นสตินะคะขั้นฟังต่อไปก็จะทำให้สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งขณะที่เข้าใจลักษณะเริ่มเข้าใจนะคะก็เป็นสติ มีสติด้วยแต่สติต่างระดับกับที่การเพียงฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะปฏิบัติก็ถามว่าเข้าใจธรรมะอะไรจะไปปฏิบัติยังไงนะคะที่ไหนในเมื่อสิ่งนี้ปรากฏถ้าสิ่งนี้ปรากฏแล้วไม่เข้าใจไปปฏิบัติยังไงก็ไม่มีทางเข้าใจได้เพราะว่าเห็นที่นี่หรือที่ไหนเห็นก็คือเห็นได้ยินที่นี่หรือที่ไหนได้ยินก็คือได้ยินเสียงที่นี่หรือที่ไหนก็คือเสียงเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีเรานะคะที่จะต้องไปปฏิบัติหรือไปทำเพราะว่าสภาพธรรมะขณะนี้มีแล้วเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจอย่างไรจึงจะเข้าใจได้ทำหรือว่าฟังและก็พิจารณาจนค่อยๆเข้าใจขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ต่างกันนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปตามการสะสมของแต่ละคนถ้าจะคิดว่าจะปฏิบัติก็ถามผู้นั้นได้เลยว่าที่จะปฏิบัติและเข้าใจอะไรไม่ทราบปีใครได้ดูรายการโทรทัศน์วันพุธตอนที่4เมื่อไหร่คะก็มีคุณอนุสรนะคะก็เล่าเรื่องความสนใจธรรมะค่ะว่าครั้งหนึ่งก็สนใจก็ไปบอกคุณลุงใช่ไหมคะบอกว่าตอนนี้จะสนใจปฏิบัติธรรมะนะคะคุณลุงก็จัดแจงติดต่อจนได้ปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็ได้รับคำชมนะคะว่าปฏิบัติได้ผลดีมากนะคะตั้งแต่นั้นคุณอนุสรก็ไม่ไปอีกเลยเพราะรู้ว่าหลับนี่ก็คือแล้วแต่ละคนนะคะถ้าบางคนบอกว่าดีมากก็อยากจะปฏิบัติต่อไปอีกเพราะว่าได้ผลว่าดีมากโดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ว่าผู้ที่สะสมมาที่จะ

0: อาศัยเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ค่ะว่าเป็นธรรมะจริงๆไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาอะไรได้เลยทั้งสิ้นโดยเฉพาะเมื่อมีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะด้วยสติสัมปชัญญะยิ่งขึ้นนะคะจะรู้ว่าแต่ละลักษณะที่เกิดขณะนี้ตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครจะไปทำอะไรได้สักขณะเดียวค่ะก็เป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นที่จะรู้ถึงความเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นซึ่งแต่ละภพแต่ละชาติที่ได้ฟังธรรมะนะคะเพื่อละกิเลสค่ะเพื่อรู้ความจริงว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่พอรู้แล้วฟังแล้วอยากได้อยากทำนั่นคือไม่ได้ละกิเลสเลยเพราะฉะนั้นการฟังก็เป็นโมฆะนะคะคือฟังแล้วไม่เข้าใจในความเป็นอนัตตาและไม่เข้าใจว่าต้องเป็นปัญญาที่รู้จริงสามารถที่จะละได้มิฉะนั้นก็เป็นศิษย์กับอาจารย์กันเรื่อยไปตามพระสูตรวันเสาร์ก่อนนะคะ
1: เรียนถามคุณอนพนิดนึงนะคะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยค่ะที่บอกว่าต้องเสพกามอยู่แล้วก็ทำบาปทำกรรมเนี่ยการที่เกิดมามันก็แน่นอนแล้วว่าเราต้องตามกระแสอยู่การตามกระแสนี่ก็ต้องเป็นปกติเพราะฉะนั้นก็เป็นปกติในชีวิตประจำวันที่เป็นอย่างนี้ที่ท่านข้ามมาถึงตรงที่เป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยท่านสิ้นอาสวะแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกวันนี้เราเป็นอย่างนี้คือว่าตามกระแสก็คือปกติจนกว่าจะสิ้นอาสวะนะใช่ไหมคะแค่ทวนกระแสมันก็ยังไม่สิ้นสุด
2: ครับก็รู้สึกว่าถ้าจากบุคคลประเภทหนึ่งแล้วไปประเภทสี่เลยนี้ก็ไกลกันมากๆเลยนะครับเพราะนั้นความเป็นพระอรหันต์เนี่ยกับความเป็นบุตรชนที่หนาไปด้วยกิเลสเนี่ยต่างกันมากเพราะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงบุคคลโดยการที่ดับกิเลสนะครับหรือว่าการที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยเป็นระดับต่างๆอย่างในพระสูตรนี้ก็ทรงแสดงเป็นสี่ใช่ไหมครับเพราะนั้นกว่าจะเป็นผู้ที่หมดจดด้วยกิเลสไม่มีอาสวะใดๆเลยเนี่ยนะครับไม่ใช่จากบุตรชนแล้วจะเป็นพระอรหันต์ได้เลยแม้จะใช้คำว่ารอยต่อระหว่างบุคคลกลุ่มที่หนึ่งนะครับที่จะมาเป็นบุคคลประเภทที่สองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใกล้ๆกันห่างไกลกันมากซึ่งเมื่อสักครู่พี่บงก็ได้กล่าวนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าการที่จะเป็นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยยากแต่พระโสดาบันบุคคลเนี่ยเพราะท่านดับกิเลสได้แล้วเนี่ยท่านจึงอบรมเจริญเป็นพระสกทาคามีหรือพระอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์เนี่ยต่อไปได้ไม่เกิน7ชาติให้ติดในวัฏฏะไงก็ไม่เกิน7ชาติเนี่ยเป็นพระอรหันต์แน่นะครับแต่ในสังสารวัฏเนี่ยนับไม่ถ้วนกี่ชาติแล้วเนี่ยเป็นโสดาบันหรือยังใช่ไหมฮะที่สะสมการฟังมาบ้างในอดีตเนี่ยนะฮะนับชาติไม่ถ้วนต้องมากกว่าเสียสงไขยแสนกับแน่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นพระยะบุคคลเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นในบุคคลประเภทที่หนึ่งที่พี่บงได้ให้สนทนาเนี่ยนะครับก็เห็นถึงในชีวิตประจำวันเลยความต่างก็คือว่าผู้ที่เป็นปุถุชนที่หนาไปด้วยกิเลสเนี่ยกระแสของกิเลสเนี่ยเรียกว่าแรงมากกระแสของกิเลสโดยเฉพาะกิเลสหยาบเนี่ยนะครับจะเรียกว่าพัดให้บุคคลนั้นนะฮะเป็นไปตามกำลังหรือตามอำนาจกิเลสไม่มีหิริโอตตัปปะมีการล่วงศีลมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จหักประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้นพัดไปได้ถึงขนาดนั้นนะสำหรับผู้ที่หนาไปด้วยกิเลสคือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเพราะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยก็เป็นไปตามอำนาจหรือกระแสของกิเลสที่จะล่วงอกุศลกรรมบถอะไรก็ได้เพราะไม่เห็นโทษนะครับโดยเฉพาะกระแสของความเห็นผิดก็ไปตามกระแสของความเห็นผิดเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดมีการปฏิบัติผิดแล้วก็ปฏิเสธธรรมะปฏิเสธการศึกษาพระธรรมวินัยที่ถูกต้องปฏิเสธการศึกษาปริยัติเพราะไม่เข้าใจปริยัติปฏิเสธปฏิบัติแม้ปากจะบอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพราะไม่เข้าใจคำว่าปฏิบัติก็เป็นการปฏิเสธมรรคผลนิพพานนะเพราะเป็นมิจฉามรรคก็เป็นมิจฉาวิมุตต์ไปเพราะนั้นผู้ที่ไม่ได้สดับเนี่ยเป็นปุถุชนแล้วก็เป็นไปตามกระแสของความเห็นผิดก็ย่อมที่จะมีกายวาจาใจที่ค้านกับพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเพราะนั้นก็เป็นผู้ที่เสพ

0: กามนะฮะก็คือโลภะทิฏฐิสตะสัมปยุตแล้วก็มีการทำบาปอกุศลกรรมมีการกล่าวปฏิเสธธรรมะปฏิเสธการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่อ้างว่าเป็นผู้ที่ศึกษาใช่ไหมฮะนั่นคือความต่างและก็ในกลุ่มนี้นะครับท่านอาจารย์ท่านยังขยายความถึงแม้เป็นปุถุชนผู้ได้สดับบ้างแล้วนะครับมีการฟังธรรมะมีการเข้าใจเรื่องสภาพธรรมะเข้าใจว่าขณะนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนมีความเข้าใจถูกขั้นการฟังขั้นการพิจารณาสติปัฏฐานเกิดนิดๆหน่อยๆก็บางท่านก็คงจะมีนะครับแต่ว่าตรงกับตัวเองว่าเป็นไปตามกระแสกิเลสมาเห็นสิ่งที่ชอบเนี่ยไปเลยนะครับมากมายได้ยินเสียงที่ไพเราะก็ไปแล้วก็ยังดับอนุสัยไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่ใช่ผู้ที่มั่นคงเพราะนั้นผู้ที่เป็นกัลยาณปุถุชนเนี่ยนะครับก็ค่อยๆสะสมการทวนกระแสแต่ยังไม่ใช่เป็นผู้มั่นคงที่จะทวนกระแสได้เพราะผู้ที่มั่นคงที่จะทวนกระแสได้ก็คือผู้ที่อบรมเจริญเพื่อที่จะเป็นพระอนาคามีคือมีความมั่นคงในพระศาสนาเนี่ยพอเพียงที่จะทวนกับกระแสกิเลสได้กระแสกิเลสที่ท่านจะไม่เสพอีกแล้วก็คือท่านจะไม่เสพกามที่เป็นระดับวีติกมกิเลสไม่เสพกามโลภะนะครับที่เป็นวิสมะโลภะก็คือโลภะที่เกินโลภะที่ทำให้เกิดการเบียดเบียนผู้อื่นอะไรท่านไม่เสพกามที่จะเป็นบาปธรรมที่ท่านอาจารย์อธิบายไปแล้วแล้วพระโสดาบันพระสกทาคามีนะครับโดยเฉพาะพระสกทาคามีนี่ก็คือผู้ที่อบรมเจริญเพื่อที่จะเป็นพระอนาคามีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้มั่นคงในพระศาสนาที่จะอบรมเจริญที่จะทวนกระแสกิเลสกระแสโลภะโทสะโมหะของท่านซึ่งมีเนี่ยแต่ว่าท่านมั่นคงที่จะทวนแต่เราเนี่ยไหวไหมฮะโลภะโทสะโมหะพัดไปทีก็ไปไกลนะฮะแล้วก็หลงลืมสติไปเยอะแต่พระญาบุคคลเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่มั่นคงที่จะทวนกระแสจนกว่าท่านจะเป็นผู้ที่ตั้งตัวได้คือพระอนาคามีท่านไม่ถูกกระแสของกามราคะหรือปฏิฆะอะไรเนี่ยพัดอีกแล้วท่านก็เป็นผู้มั่นคงและอันหนึ่งในเวลาท่านใกล้จะตายถึงจะไม่เคยเจริญฌานมาแต่ฌานจิตของท่านก็จะเกิดตอนใกล้ตายนะที่ท่านจะต้องไปเกิดในพรหมโลกเพราะนั้นก็แสดงถึงความเป็นผู้ตั้งตัวได้ก็คือว่าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้ว
1: เชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
2: ครับเป็นพระสูตรที่แม้มีข้อความที่แสดงถึงบุคคลสี่จำพวกก็ปรากฏว่าเป็นข้อความที่ลึกซึ้งนะครับยากที่จะพิจารณาว่าบุคคลที่ไปตามกระแสแล้วทวนกระแสเนี่ยทวนอย่างไรนะครับครับทวนอย่างไรแล้วก็จนกระทั่งเป็นบุคคลที่สามารถที่จะตั้งตัวได้นะครับไม่ไปตามกระแสเลยนะครับแล้วก็ไม่ทวนกระแสนะครับแล้วก็บุคคลสุดท้ายคือบุคคลที่ข้ามถึงฝั่งขึ้นอยู่บนบกได้นะครับปกติถ้าไม่มีการฟังพระธรรมไม่มีการศึกษาธรรมะก็ตามกระแสอยู่แล้วนะครับถึงขนาดได้ยินได้ฟังธรรมะก็ยังตามกระแสเพราะว่ายังไม่มีปัญญาที่ตั้งมั่นนะครับที่จะมีกำลังอย่างผู้ที่สามารถที่จะเริ่มทวนกระแสนะครับพร้อมที่จะรู้ว่ากระแสที่พัดไปเนี่ยถ้าพัดไปแล้วเนี่ยนะครับจะไปทิศทางใดแต่บุคคลที่สามารถจะทวนกระแสก็สามารถรู้ได้ว่ากระแสที่พัดนั้นไปแล้วไปไม่มีประโยชน์นะครับจึงสามารถที่จะมีกำลังมีสติปัญญาพอสมควรที่จะทวนกระแสแต่ก็ยังมีกระแสที่พัดมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทวนจนจะทั้งเป็นผู้ที่สามารถที่จะตั้งมั่นได้ก็คือเป็นพระญาบุคคลที่เป็นพระอนาคามีนะครับจนถึงเป็นผู้ที่ขึ้นถึงฝั่งนะครับไม่ต้องทวนกระแสอะไรเลยครับขึ้นบนบกได้เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในโลกที่ไม่เกินสี่บุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามในโลกนี้นะครับจัดอยู่ในสี่จำพวกประเภทใดบ้างก็ ควรที่จะศึกษาให้เข้าใจอย่างของแท้ครับ
3: สำหรับพระสูตรนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นถึงความต่างกันของบุคคล4ประเภทซึ่งบุคคลที่เป็นไปตามกระแสนี่นะคะก็คือปุถุชนนั่นเองเพราะว่ายังเป็นไปกับความที่ว่ากิเลสนั่นเองเพราะว่าท่านกล่าวถึงว่าชนใดนะคะเหล่าใดไม่สำรวมในกามยังไม่สิ้นราคะเป็นกามโภคีในโลกนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ไปตามกระแสถูกตัณหาครอบงำได้ต้องเกิดและแก่บ่อยๆเพราะฉะนั้นแหละผู้เป็นปราชญ์ในโลกนี้ไม่เสพกามและไม่ทำบาปแม้ทั้งทุกกายใจก็ละกามและบาปได้ท่านเรียกว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทวนกระแสนั้นจะเห็นถึงความต่างกันระหว่างบุคคลที่เป็นไปกับตามกระแสและทวนกระแสซึ่งก็ได้สนทนากันมาแล้วนะคะว่าบุคคลที่ตามกระแสนี่คือตามกระแสแห่งกิเลสนั่นเองแล้วก็ยังเป็นปัจจัยให้ทำบาปกรรมได้นะคะเพราะว่าถ้ามีการเสพกามเมื่อไหร่นะคะและเป็นผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสแล้วก็ย่อมทำทุจริตกรรมได้เพราะฉะนั้นบุคคลนี้ก็คือบุคคลที่เป็นไปตามกระแสส่วนบุคคลที่ทวนกระแสเนี่ยนะคะก็จะเห็นถึงระดับบุคคลที่เป็นภริยาบุคคลยิ่งขึ้นไปเพราะว่าบุคคลนั้นจะเห็นโทษของอกุศลแล้วก็สามารถที่จะละคายละอกุศลหรือกิเลสได้ระดับหนึ่งซึ่งท่านก็จะไม่ทำบาปกรรมนะคะถึงแม้ว่าท่านยังมีกิเลสอยู่บ้างแต่กิเลสของท่านก็ไม่เป็นปัจจัยให้ท่านไปในอบายนั่นเองส่วนบุคคลที่เป็นผู้ที่ตั้งตนไว้แล้วได้เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าถึงความที่บุคคลนั้นเป็นพระอนาคามีซึ่งเป็นระดับของบุคคลที่มีอินทรีย์ที่มั่นคงนะแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่เสื่อมคลายเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่มีวสีทางใจซึ่งก็จะเห็นถึงคุณธรรมของบุคคลที่เป็นพระอนาคามีนั่นเองส่วนบุคคลสูงสุดที่ท่านกล่าวถึงบุคคลที่ถึงฝั่งแล้วซึ่งเราก็ได้สนทนากันมานะคะในอาการทั้ง6อย่างนั้นก็จะเห็นถึงว่าท่านเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ที่หมดกิเลสแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่รอบรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้ก็จะให้เห็นถึงบุคคลต่างๆแล้วก็ข้อสำคัญก็คือรู้จักตนเองตามความเป็นจริงเพราะว่าอย่างถ้าเรายังมีความติดข้องนะในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะซึ่งก็คือธรรมะที่ปรากฏทางทวารต่างๆนั่นเองและเมื่อมีความติดข้องนะแน่นอนนะความไม่รู้ในสภาพธรรมะที่เป็นจริงก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เราทำทุจริตกรรมทางกายทางวาจาได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะก็เป็นไปให้มีการยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นเองยังมีการกระทำกรรมแล้วก็มีผลของกรรมที่เกิดขึ้นเพราะว่าจากกิเลสที่ยังมีสะสมนอนเนื่องนั่นเองซึ่งดิฉันมีคำถามจะกราบเรียนท่านอาจารย์ซึ่งเมื่อตอนต้นชั่วโมงท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าให้เข้าใจพยัญชนะแต่ไม่ติดในพยัญชนะท่านอาจารย์ช่วยขยายความอีกทีค่ะ
4: ธรรมะนะคะขณะนี้มีถ้าไม่มีคำสำหรับเรียกเราก็ไม่ทราบว่าหมายความถึงธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นพยัญชนะก็คือคำบัญญัติสำหรับให้รู้ว่าหมายความถึงธรรมะอะไรเช่นคำว่าเห็นในภาษาไทยนะคะภาษาบาลีก็เป็นจักขุวิญญาณก็เป็นธรรมะแต่ไม่ใช่โสตวิญญาณแล้วก็ไม่ใช่จิตประเภทอื่นค่ะ
3: อาจารย์ในที่นี้หมายความว่าการศึกษาธรรมะนี้จะต้องเข้าใจถึงลักษณะสภาพธรรมที่มีในขณะนี้เอง
4: ค่ะคือการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะเพื่อให้เข้าใจว่าธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าเราเคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนมานานแสนนานนะคะวันนี้ก็ตลอดเวลาที่เป็นไปตามกระแสของกิเลสสะสมเพิ่มขึ้นจนไม่รู้ว่าจะออกได้อย่างไรถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะถ้าไม่มีการฟังธรรมะก็จะไม่มีการเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญญาที่เริ่มเจริญขึ้นนะคะจากการที่ได้สะสมมาเป็นปัจจัยที่จะให้ได้ยินได้ฟังพระธรรมด้วยความศรัทธาที่เห็นประโยช แล้วก็ไม่ละทิ้งละเลยโอกาสนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเราจะได้เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏเมื่อไหร่ถ้าไม่มีการฟังไปเรื่อยๆได้ฟังนิดเดียวอย่างเห็นเป็นนามนะคะสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปแค่นี้ค่ะไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพียงแต่จำชื่อนะคะเห็นเป็นนามลักษณะที่เป็นธาตุรู้สภาพรู้ขณะนี้เป็นอย่างไรยังไม่ได้เข้าถึงลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นพยัญชนะก็คือคำที่จะทำให้เข้าถึงลักษณะที่มีจริงๆและสามารถที่จะรู้ได้จริงๆค่ะเพราะมีจริงและกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดนะคะว่าแม้มีจริงและกำลังปรากฏที่รู้ไม่ได้เพราะอวิชชาเพราะไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วก็ไม่รู้หนทางว่าจะรู้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็พยัญชนะทั้งหมดนะคะก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพื่อละความไม่รู้ค่ะ
3: นี่แปลว่าอย่างในพระสูตรนี้ท่านกล่าวถึงบุคคลที่ตามกระแสซึ่งกระแสในที่นี้ก็คือกิเลสนั่นเองบางครั้งก็รู้จักตนเองตามความเป็นจริงเหมือนกันว่าความที่ว่าสะสมอนุสัยกิเลสมามากบางครั้งความที่จะเป็นไปกับปัญหาเนี้ยมีมากเห็นว่าการเจริญกุศลเป็นสิ่งที่ยากมากแต่อกุศลกิจหรือว่าอกุศลในชีวิตประจำวันมีมากแล้วก็มีความติดข้องและพอใจที่จะเป็นไปกับอกุศลค่ะ
4: ยิ่งเห็นชัดในการตามกระแสทั้งๆรู้นะคะฟังนี่ก็รู้ก็เข้าใจอกุศลก็เป็นโทษทั้งโลภะโทสะโมหะแต่ก็ตามกระแสอยู่นั่นเอง
3: เพราะว่าถ้าว่ายทวนกระแสเป็นสิ่งที่ลำบากมากต้องอาศัยความอดทนความพยายาม
4: แน่นอนค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคือกระแสของอกุศลเนี่ยไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวกี่ชาติมาแล้วนับไม่ถ้วนจะมากมายสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆมีปัญญาเริ่มเข้าใจไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดถึงผลนะคะจะรู้แจ้งอริยสัจจะทำเมื่อไหร่จะประจักษ์การเกิดดับเมื่อไหร่นั่นคือความไม่รู้ค่ะถ้าเป็นความรู้ก็คือว่าเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเริ่มเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่ก็คือละความไม่รู้ไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งความเข้าใจเพิ่มขึ้นและความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นในขณะสามารถประจักษ์แจ้งแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ตามความเป็นจริงแต่ไม่ใช่โดยวิธีเองแต่โดยวิธีที่ปัญญาเพิ่มขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นขาดปัญญาไม่ได้เลย
5: ท่านอาจารย์คะลักษณะของธรรมะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันนะคะตามทวารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็นหรือได้ยินเนี่ยค่ะมีลักษณะสภาพธรรมสองชนิดที่เกิดด้วยกันนะคะคือทั้งรูปและนามแต่จริงๆแล้วทั้งสองสิ่งนี้ก็คือสภาพธรรมะค่ะก็เลยมีปัญหาค่ะท่านอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการไตร่ตรองหรือพิจารณาสภาพธรรมจริงๆที่ปรากฏในขณะที่สติยังไม่ได้เกิดระลึกรู้สภาพธรรมอะค่ะ
4: ค่ะต้องตามลำดับถ้าไม่มีการฟังเลยเนี่ยจะมีการที่จะค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าคะเราไม่ได้ฟังเรื่องอื่นเลยค่ะเราฟังเรื่องสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏฟังบ่อยๆนะคะแล้วก็จะรู้ได้ว่ามีความเข้าใจเรื่องราวถูกต้องนะคะว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยปรากฏเมื่อกระทบจากขู่ประสาทะแล้วดับเลยเร็วมากช่วงการที่จิตเกิดดับ17ขณะรูปนี้ดับแล้วนี่คือการฟังจนกระทั่งมีความรู้นะคะว่าไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นนอกจากความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราอยู่ในโลกของความไม่รู้นะคะเรายังหลับไม่ได้ตื่นในวัฏฏะเพราะว่าไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเมื่อวานนี้ก็หมดไปแล้วค่ะก็ด้วยความไม่รู้อีกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอีกทุกวันก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วเมื่อไหร่จะรู้ถ้าไม่มีการค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเวลาที่คุณสุกัญญาบอกว่าเวลาฟังนะคะแล้วก็มีการเข้าใจแล้วก็มีความพยายามที่จะรู้ความต่างของนามธรรมและรูปธรรมในขณะนี้นะคะเพียงเท่านี้ค่ะฟังเหมือนดีเลยนะคะแต่ว่ามีความติดข้องขณะนั้นหรือเปล่าที่ปัญญาจะต้องรู้แล้วละเพราะเหตุว่าเมื่อรู้จริงๆนะคะจะไม่มีการที่จะต้องพยายามเพราะว่าพยายามเกิดพร้อมกับจิตที่รู้ โดยที่ไม่ต้องมีเราไปพยายามเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวปัญญาเนี่ยนำหน้าโดยที่ว่ามีความเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะนั้นมีทั้งสติมีทั้งวิริยะมีทั้งเจตสิกอื่นๆซึ่งไม่ใช่มีเราต่างหากไปพยายามเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังนะคะแล้วก็มีการเข้าใจแล้วก็มีการพยายามจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้ามีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะที่สามารถจะละได้คือสามารถที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องว่าขณะนั้นนะคะเป็นความต้องการซึ่งไม่ใช่หนทางจนกว่าปัญญาจะรู้ขึ้นรู้ขึ้นและค่อยๆ ความพยายามนั้นด้วยความเป็นตัวตนก็จะค่อยๆน้อยลงไปลองคิดดูว่าเมื่อไหร่จะดับหมดด้วยความเป็นตัวเราที่พยายาม
5: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะอย่างนั้นถ้าสมมติว่าเป็นสติที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยในขณะที่สภาพธรรมปรากฏจะมีความเข้าใจได้ชัดเจนว่าสิ่งนั้นคือรูปหรือนาม
4: อย่าเพ่งชัดเจนได้ไหมคะเพ่งจะเห็นครั้งแรกเนี่ยจะชัดไหมไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรืออะไรก็ตามดอกไม้ก็ได้นะคะชนิดหนึ่งชนิดใดต้องดูโดยถี่ถ้วนหรือเปล่าจึงจะใช้คำว่าชัดเจนถ้าเพียงแต่ผ่านนิดเดียวแล้วก็บอกว่าชัดแล้วรู้หมดแล้วเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้การฟังเนี่ยค่ะก็ต้องฟังด้วยความละเอียดจริงๆนะคะที่กล่าวว่าเมื่อรู้ลักษณะของนามใดรูปใดก็รู้ว่านามอื่นรูปอื่นก็เป็นอย่างนั้นปัญญาระดับไหนใช่ไหมคะความรู้ชัดต้องรู้ชัดจริงๆและเมื่อรู้แล้วทำไมจึงต้องเจริญสติปัฏฐานต่อไปอีกเพราะเหตุว่ายังไม่พอที่จะคลายความติดข้องนะคะถ้าเป็นด้วยทิฏฐิก็ยังคงมีความเป็นเราหลงเหลืออยู่แม้เพียงขณะที่จะพยายามขณะนั้นต้องเป็นปัญญาแน่นอนที่จะละได้ด้วยความเข้าใจขึ้นรู้ขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมนั้นและเมื่อรู้แล้วนะคะจากการเป็นปุถุชนสู่ความเป็นพระโสดาบันก็ยังต้องรู้ต่อไปอีกทั้งๆที่สภาพธรรมก็ไม่ได้แปลกจากเดิมโลภะก็ยังเป็นโลภะโทสะก็ยังเป็นโทสะเห็นก็ยังเป็นเห็นได้ยินก็ยังเป็นได้ยินแต่ทำไมสติยังจะต้องระลึกรู้ต่อไปนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้รู้แล้วก็ยังไม่พอค่ะเพราะว่ายังมีความติดข้องประการอื่นซึ่งไม่ใช่ความเห็นผิดที่จะต้องค่อยๆเห็นถูกในสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นจนกว่าจะละคลายวิปลาสนะคะและอกุศลตามลำดับจนถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมไม่ใช่เรื่องปฏิบัติแต่เป็นเรื่องเข้าใจขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริง
5: ๆท่านอาจารย์คะอย่างนั้นลักษณะของสติและปัญญาที่เข้าใจในขณะที่ฟังธรรมกับสติแล้วก็ปัญญาในขณะที่รู้สภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงต้องเป็นคนละอย่างค่ะ
4: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีปัญญาซึ่งเกิดจากปริยัติการฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะปัญญาที่ปฏิปฏิถึงลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งได้แก่สัมมาทิฏฐินะคะสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดแล้วพร้อมกันไม่มีใครต้องไปทำอะไรอีกเลยแต่จากการฟังเข้าใจเนี่ยค่ะจากขณะหนึ่งซึ่งดับไปนะคะก็จะสะสมสืบต่อในขณะต่อไปเป็นปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะใดเกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งประกอบด้วยสติตามลำดับขั้นเล็กๆน้อยๆทวนกระแสไปหน่อยหนึ่งตามกระแสต่อไปอีกละทวนไปนิดหนึ่งก็ตามไปอีกละจนกว่าจะเป็นผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลนะคะก็ทวนกระแสแม้ว่ายังมีการเสพกามแต่ไม่ใช่ด้วยอกุศลกรรมไม่มีการกระทำอกุศลกรรมยังมีความเป็นทุกข์กายทุกข์ใจยังต้องร้องไห้เพราะว่ายังเป็นผู้ที่ติดข้องในกามก็เป็นผู้ที่จะรู้สภาพธรรมะเนี่ยค่ะละเอียดขึ้นแล้วก็อบรมสิ่งที่มีปรากฏตามปกติตามธรรมดานั่นแหละเพราะว่าแต่ละขณะเนี่ยนะคะเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยก็ไม่ต้องไปกังวลถึงเพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะเนี่ยเกิดปรากฏอยู่ตลอดเวลาด้วยความไม่รู้กับด้วยความรู้ซึ่งค่อยๆเปลี่ยนนะคะค่อยๆสะสมทางฝ่ายความรู้ทีละเล็กทีละน้อย
6: ถามท่านอาจารย์นิดนึงนะคะคือในพระสูตรที่กำลังเรียนเนี่ยมีคำว่าเจโตวิมุตติยันถามว่าถ้าสมมุติว่าได้ฌานแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้สภาพธรรมเหมือนกับวิปัสสนาญาณเนี่ยจะวิมุตติได้ไงอาจารย
4: ์คำว่าเจโตวิมุตติมีหลายความหมาย
6: แต่ในนี้รู้สึกว่าท่านหมายถึงฌานที่จบไปจนกระทั่งรูปฌานแล้วเป็นเจโตวิมุตติแล้ว
4: ก็ต้องหมายความว่าสามารถที่จะรู้แม้ฌานจิตด้วย
6: รู้ฌานจิตรู้ฌานจิตแต่เขาไม่รู้สภาพธรรม
4: ถ้ารู้ฌานจิตก็เป็นธรรมะนี่ค่ะไม่ใช่ฌานจิตไม่ใช่ธรรมะจ
6: ิ
4: ตท
6: ุ
4: กประเภทเป็นธรรมะจิตทุกประเภทเป็นธรรมะค่ะจิตเจตสิกรู้ทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะรู้อะไรก็เป็นธรรมะทั้งนั้น
6: คืออ่านหนังสืออันนึงนะคะท่านบอกว่าสมมุติว่าชั้น1ชั้น2นะฮะพอไปชั้น3เนี่ยลึกรู้สภาพธรรมชั้น1อันนี้เป็นลักษณะของผู้ปฏิบัติฌานทั่วไปหรือเฉพาะผู้ที่ต้องการที่จะรู้ทางวิปัสสนาญาณด้วย
4: ต้องทราบก่อนนะคะว่าฌานคืออะไร
6: ฌานก็หมายความว่าเพ่งอะค่ะ
4: สมถภาวนาหรือว่าวิปัสสนาภาวนาแยกเป็นสองค่ะถ้าสมถภาวนาก็คือขณะที่จิตสงบนะคะก็สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นต่างกับขณะที่ไม่สงบมิฉะนั้นจะเจริญความสงบขึ้นไม่ได้กว่าจะสงบจนกระทั่งมั่นคงถึงระดับของสมาธิขั้นต่างๆนะคะต้องประกอบด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งสามารถที่จะเห็นถูกว่าขณะนั้นเป็นสภาพของอกุศลจิตหรือกุศลจิตมิฉะนั้นก็อบรมเจริญความสงบคือเป็นกุศลมั่นคงขึ้นไม่ได้นั่นคือสมถภาวนา
6: แต่ไม่ได้รู้สภาพธรรม
4: ขณะนั้นไม่ใช่วิปัสสนาภาวนาถ้าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นมีความต่างกันนะคะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจะเป็นเราไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าโกรธใครๆก็รู้ได้เพียงแต่รู้ว่าไม่โกรธใครๆก็รู้ได้แต่ว่าสั้นๆไม่มั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นโทษของอกุศลและอบรมเจริญกุศลเพิ่มขึ้นที่จะเป็นสมถภาวนาแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานนะคะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นใครทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างพระฉะนั้นแม้แต่ฌานจิตก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งถ้าขณะนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่สามารถที่จะเห็นว่าฌานจิตก็ไม่เที่ยงเป็นเพียงสภาพธรรมะที่เกิดระดับไป
6: คือในพระสูตรเนี่ยท่านพูดขึ้นมาว่าเจโตวิมุตติเนี่ยนะครับเป็นผู้ชำนาญทางจิตบุคคลเห็นปานนี้ย่อมเป็นพระสีนาสก
4: ถ้าอรหันต์
6: ไม่ได้รู้
4: ที่ไม่ได้ฌานก็มีค่ะที่ได้ฌานก็มีแต่ไม่ว่าจะได้ฌานหรือไม่ฌานต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนแม้ฌานจิตก็ไม่ใช่ตัวตน
6: แต่ท่านพูดต่อไปว่าแต่ในข้อนี้จัดแต่พระอนาคามีคนก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ท่านก็ต้องเรียนวิปัสสนาญาณด้วย
4: ปัญญาต้องอบรมจากการเข้าใจขั้นฟังนะคะแล้วก็ขั้นค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่เพียงฟังเฉยๆค่ะมีลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วนะคะก็เริ่มที่จะเข้าใจลักษณะจริงๆของสิ่งที่ปรากฏจนกว่าจะประจักษ์แจ
7: ้งเชิญคุณบุษกรค่ะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ชจินนะคะคือบุคคลที่มีปกติเจริญสติอยู่ใช่ไหมคะ
4: คือขอโทษนะคะบุคคลที่มีปกติเจริญสติถ้าไม่พูดอย่างนี้จะพูดยังไงได้ถ้าเป็นความเข้าใจเราจะพูดอย่างอื่นได้ไหมคะ
7: คือระลึกรู้สติ
4: ค่ะบุคคลที่สติเกิด
7: ค่ะ
4: นะคะเป็นปกติหมายความว่าไม่ใช่ทำอะไรที่จะให้สติเกิดแต่เป็นผู้ที่สติเกิดนะคะเกิดครั้งหนึ่งยังไม่เจริญเกิดอีกเกิดอีกสติเจริญ
7: ค่ะแล้วอย่างที่ว่าให้เจริญสติแล้วเมื่อโทสะรู
4: ้ไม่ใช่ให้เจริญนะคะ
7: ค่ะ
4: สติเกิดจึงเจริญขึ้นเมื่อเกิดบ่อยๆ
7: ค่ะขณะที่สติเกิดใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
7: ลักษณะที่มีโทสะแล้วก็ให้สติรู้ว่า
4: ไม่ใช่ให้สติรู้นะคะเวลาที่โทสะเกิดสติจะรู้หรือไม่รู้แล้วแต่สติเกิดหรือไม่เกิดไม่มีใครไปให้สติเกิดแต่จากการฟังเข้าใจเนี่ยนะคะเวลาโทสะเกิดสติเกิดรู้ลักษณะของโทสะได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าไปให้หรือให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้แต่รู้ความเป็นอนัตตาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปสู่ความเป็นอนัตตาจึงจะละความเป็นอัตตาได้ต้องมีความมั่นคง
7: อย่างเช่นโทสะเกิดใช่ไหมคะก็รู้ว่าโทสะเกิด
4: ถ้าขณะนั้นสติเกิด
7: ขณะนั้นแค่ชั่วนิดเดียว
4: ถ้าขณะนั้นสติกำลังรู้ลักษณะของโทสะก็จะเห็นว่าไม่มีใครบังคับ
7: ค่ะ
4: เปลี่ยนลักษณะของโทสะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เท่ากับว่ามีการรู้ลักษณะของโทสะนิดหนึ่งพระสติก็ดับแต่เริ่มรู้ความต่างกันของขณะที่สติไม่ได้เกิดไม่ได้รู้ลักษณะของโทสะก็เป็นโทสะไปเรื่อยๆกับขณะที่แม้โทสะเกิดสติก็รู้เข้าใจถูกในลักษณะนั้น
7: รู้ไปจนกว่าโทสะจะดับไปเองนะคะ
4: จะให้โทสะดับหรือว่าแม้ขณะนั้นก็ดับ
7: ขณะที่ที่โทสะเกิดอยู่ใช่ไหม
4: คะ
7: แล้วก็จิตก็รู้ไปเรื่อยๆรู้ว่า
4: ถ้าสติเกิดสติก็ค่อยๆเข้าใจลักษณะของโทสะเข้าใจลักษณะนั้นตามความเป็นจริงว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นโทสะไม่ใช่เรา
7: ค่ะ
4: ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เจริญสติปัฏฐานหรือสติปัฏฐานเกิดได้หรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปทำอะไรหรือคิดว่าสติปัฏฐานจะเกิดเมื่อนั่นเมื่อนี้นะคะจนกว่าเข้าใจขึ้นขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่า
7: ถ้าฟังก็บอกว่าเป็นแล้วล่ะค่ะ
4: ตอบได้ใช่ไหมคะแค่ตอบ
7: แค่ตอบ
4: ว่าเป็นธรรมะนะคะอะไรเป็นธรรมะขณะนี้ค่ะก็ตอบตรงนะคะที่ปรากฏอะไรปรากฏ
7: สิ่งที่ปรากฏก็แล้วแต่บางทีก็เป็นเสียงที่ปรากฏทาง
4: เอาเดี๋ยวนี้ค่ะอย่างอย่างหนึ่งทีละอย่างทีละอย่าง
7: ทีละอย่างตอนนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาที่ได้เห็น
4: สิ่งที่ปรากฏนะคะ
7: ค่ะ
4: แน่ใจ
7: ระลึกไม่ถูก
4: เพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจจริงๆว่าแม้คำว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยพูดง่าย
7: ค
4: ่
7: ะ
4: ไม่ยากเลยกำลังปรากฏแต่ความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงๆเนี่ย
7: ค่ะ
4: มีหรือยัง
7: เห็นแต่สีแต่ทีนี้ก็จิตก็คิดไปเรื่อยว่าเป็นสีเหลือง
4: ถ้าไม่มีคำว่าสี
7: ไม่มีคำว่าสีก็ได้แต่เห็นเฉยๆไม่ก็ยังกำหนดไม่ถูกว่า
4: เนี่ยค่ะคือยังไม่ได้เข้าไปถึงลักษณะของธรรมะนะคะไม่มีคำว่าสีแต่ลักษณะที่ปรากฏมี
7: มีค่ะ
4: ไม่ต้องมีคำว่าสีเลย
7: ค่ะ
4: นะคะเพราะฉะนั้นกำลังฟังให้ค่อยๆเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงๆที่สามารถจะปรากฏทางตาได้คือเพียงสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้เลยอย่างนี้เองไม่ต้องมีคำคิดนึกอะไรแทรกเลยสีก็ไม่มีคนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่มีสภาพที่ปรากฏแล้วขณะนี้กำลังปรากฏฟังให้เข้าใจนะคะจนกว่าจะเริ่มเข้าใจเห็นไหม
7: คะ
4: ฟังให้เข้าใจจนกว่าจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งคุ้นเคยจนกระทั่งชินกับลักษณะจริงๆว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ
7: แต่ทีนี้เกิดใจร้อนว่าทำไมสิ่งที่ปรากฏก็ยังไม่เข้าใจอีกว่าปรากฏแล้วก็จะระลึกยังไงแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเห็นต่อเนื่องไปเรื่อย
4: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ไงคะถึงได้พูดแล้วพูดอีกหลายๆครั้งว่าไม่ใช่ฟังแล้วจะทำยังไงเนี่ยค่ะเอาตัวตนเข้ามาทำอีกละฟังแล้วไม่ทราบว่าจะทำยังไงไม่ต้องทำอะไรค่ะทำไม่ได้ทำได้เปล่าคะ
7: ทำไม่ได้
4: แล้วจะทำยังไงคะเมื่อกี้นี้ถามว่าจะทำยังไง
7: ก็ต้อง
4: เหมือนอย่างกับว่าทำได้แต่ความจริงทำไม่ได้แต่ค่อยๆเข้าใจได้
7: ค่ะก็ต้องฟังไปเรื่อยๆนะคะ
4: แล้วคิดว่าจะทำยังไงที่จะแยกแต่ว่าเข้าใจขึ้นจนกว่าความเข้าใจนั้นเกิดเมื่อไหร่ก็จะรู้ความต่างของเพียงฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏกับขณะที่กำลังค่อยๆเข้าใจแม้เพียงเล็กๆน้อยๆบางมากสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะก็เป็นการเริ่มเข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏจริงๆ
7: อาจารย์คะแต่การที่เห็นทางตาเห็นนี่จะกำหนดยากมากแต่ถ้าก
4: ำหนดอีกแล้วค่ะกำหนดกับเข้าใจนี่เหมือนกันหรือเปล่าคะ
7: ไม่เหมือนกัน
4: ค่ะแล้วจะไปกำหนดทำไม
7: คือติดนะคะ
4: ค่ะติดก็ทิ้งไป
7: ค่ะ
4: ทิ้งไปหมดเลย
7: ค
4: ่
7: ะ
4: ค่อยๆเข้าใจมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล
7: ้
4: วเห็นไหมคะว่าอวิชชามหาศาลแค่ไหนทั้งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ไม่เข้าใจจนกว่าจะค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะถ้าจะใช้คำพูดก็คือว่าเข้าใจขั้นฟังปริยัติเป็นปัจจัยให้ในขณะใดที่กำลังเห็นอย่างนี้แหละแล้วก็ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนั่นคือปฏิปัตติ
7: ค
4: ือสติสัมปชัญญะเกิดพร้อมกับสัมมาทิฏฐิและเจตสิกอื่นๆเกิดแล้วทำหน้าที่นั้นแล้วทีละเล็กทีละน้อย
7: ค่ะกราบเรียนถามท่านอาจารย์อีกเรื่องนะคะการกระทบเนี่ยอย่างกระทบแข็งอะไรเงี้ยจะง่ายกว่าเห็นสีเห็นอะไร
4: ลักษณะรู้นะคะ
7: ลักษณะรู้ค่ะ
4: ไม่ว่าจะกำลังเห็นลักษณะรู้ก็เป็นสภาพรู้
7: ค่ะ
8: แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางกายแต่สภาพรู้ต้องเป็นสภาพรู
7: ้แต่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาที่จะยากมากเลยค่ะถ้ามากระทบความรู้สึกไปรู้ตรงกระทบรู้สึกว่าจะง่ายกว่านะคะ
8: และถ้าไม่รู้นะคะจะยากหรือจะง่ายก็ตามแล้วถ้าไม่รู้ล่ะจะหมดกิเลสได้ไหม
7: ถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้
8: ค่ะเพราะฉันจะไปทำอะไรซึ่งไม่ใช่ความรู้ก็ไม่ใช่หนทางค่ะ
7: ค่ะอย่างนี้ก็เลือกไม่ได้เลยอะไรปรากฏก็รู้ตรงน
8: ี้แล้วแต่สติเกิดหรือไม่เกิดถ้าไม่เกิดขณะนั้นหลงลืมสติเข้าใจขณะที่ต่างกันของขณะที่สติเกิดกับขณะที่หลงลืมสติ
7: พอรู้ได้นิดเดียวก็สติก็จะหลงไปตลอด
8: ก็เป็นธรรมดาไงคะตามกระแสที่อย่างนี้จะทรงแสดงไว้ทำไมคะแสดงตามความเป็นจริงทุกประการให้รู้จักตัวเอง
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ให้สำนึกค่ะให้สำเนียก
7: ค่ะ
8: ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนี้ค
7: ่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะ
6: ท่านอาจารย์คะก็ขั้นอบรมที่จะเข้าใจนี่ก็เขาต้องทราบว่าสภาพรู้นะคะกับถ้าเป็นทางสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นสีถ้า
8: เป็นเลยเห็นสิ่งที่ปรากฏ
6: ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเสียงเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงเสียงเนี่ยก็ต้องมีคู่กันนะเรียกว่าต้องมีสภาพที่ได้ยินแล้วก็มีเสียงตรงนี้หากความต่างกันระหว่างสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนเนี่ยเข้าใจแล้วว่ามันต่างกันแต่จิตที่เป็นสภาพรู้ก็เกิดด้วยในแต่ละทวารแต่มีสภาพที่เหมือนกันตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์
8: จิตเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์ที่ปรากฏต่างๆทางทวารต่างๆต่างที่อารมณ
6: ์
8: แต่จิตเป็นสภาพรู
6: ้ค่ะทีนี้บางทียังไม่เข้าใจนึกว่าถ้าเป็นจิตเห็นก็ต้องเป็นสภาพอย่างหนึ่งจิตได้กลิ่นก็เป็นสภาพอย่าง
8: แน่นอนค่ะเป็นธาตุต่างกันด้วยเป็นธาตุต่างกันด้วยเพราะว่าจิตเห็นจะกลายเป็นจิตได้ยินไม่ได
6: ้ค่ะท่านอาจารย์แต่ลักษณะที่ถ้าสภาพธรรมปรากฏรู้ลักษณะของสภาพรู้ก็จะเหมือนกันตรงนี้ที่
8: ถ้ารู้ลักษณะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะก็เป็นธาตุรู้แต่ว่าธาตุรู้หลากหลาย
6: เข้าใจค่ะก็เลยดึงมาถึงตรงว่าถ้าเป็นลักษณะของโทสะมูลจิตเกิดแล้วก็โทสะมูลจิตเป็นจิตก็ต้องมีเจตสิกที่เป็นโทสะเจตสิกเกิดด้วยสภาพสองอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นจิตที่เป็นโทสะมูลจิตกลับมีสภาพเหมือนกับจิตเห็นนั่นแหละสภาพรู้
8: เป็นใหญ่เป็นประธานและขณะนั้นประกอบด้วยโทสะ
6: ยังไงก็แล้วแต่ที่ว่าจิต89ประเภทก็จึงมีลักษณะอย่างเดียวคือเป็นสภาพรู้นะคะตรงนี้ท่านอาจารย
8: ์ในเมื่อเจตสิก52นะคะก็ต่างกันเป็นแต่ละเจตสิกถึง52ประเภท
6: ค่ะตรงนี้มีความละเอียดแล้วก็ถ้าอบรมอย่างนี้ไปดูเหมือนวุ่นวายแต่ถ้าเผื่อสติเขาเกิดเขาก็ระลึกอย่างเดียวก็ไม่ต้องไปเลือกอะไร
8: วุ่นวายเพราะอะไรคะ
6: รุ่นเพราะมีตัวตนเข้าไปจะรู้
8: วุ่นวายเพราะไม่รู้วุ่นวายเพราะมีความเป็นเราวุ่นวายเพราะอยากรู
6: ้เข้าใจ
8: ใครๆที่รู้ไม่ได้ด้วยความอยาก
6: เพราะฉะนั้นก็ถ้าสติเกิดเขาก็เกิดรู้อย่างเดียวก็ศึกษาตรงนั้นที่เขาเกิดใช่ไหมคะ
8: ขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดนะคะเริ่มมีลักษณะให้รู้ซึ่งปัญญาจะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเป็นลักษณะที่ไม่ใช่เราทั้งๆที่ขณะนี้แข็งก็เป็นแข็งนะคะฟังรู้ว่าไม่ใช่เราแต่ถ้าขณะนั้นไม่ใช่สติสัมปชัญญะก็เป็นเพียงความเข้าใจขั้นฝัง
6: แล้วก็จะเป็นกายวิญญาณใช่ไหมคะท่านอาจารย์ไม่ได้ว่ามีสติเกิดร่วมด้วย
8: ก่อนนะคะกายวิญญาณคืออะไร
6: ก็
8: อย่าเรียกแต่เพียงชื่อค่ะให้รู้จักด้วยค่ะ
6: จิตที่เกิดทางเป็นโพธิภารมณ์ค่ะท่านอาจารย์เป็นทางกาย
8: ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งได้ไหมคะจิตที่กำลังรู้ลักษณะแข็งปรากฏไม่ได้
6: อ
8: าจจะจำว่าโต๊ะแข็งแต่ลักษณะแข็งของโต๊ะปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีจิตที่กำลังรู้ลักษณะแข็งขณะนั้นลักษณะแข็งปรากฏเพราะจิตกำลังรู้ลักษณะแข็ง
6: ท่านอาจารย์คะฟังอย่างนี้แล้วละเอียดมาเหมือนกับว่าเป็นได้ตั้ง3อย่างนะคือกายวิญญาณรู้ลักษณะของแข็ง
8: 1อย่าง
6: ค่ะกับสติเกิดระลึกรู้ลักษณะของแข็ง
8: ไม่พร้อมกัน
6: แล้วยังจะมีสัญญาจำแข็งอีก
8: สัญญาก็เกิดกับจิตทุกประเภทค่ะ
6: แต่หมายความว่าเป็นจิตที่คิดถึงเรื่องแข็งก็อีกเรื่องหนึ่ง
8: หลากหลายมากในวันหนึ่งวันหนึ่งค่ะ
6: เพราะฉะนั้น
8: เพียงแค่เห็นในการความหลากหลายสืบต่อจากการเห็นนั้นมากมายปรุงแต่งแล้วค่ะทันทีที่เห็นอะไรนะคะและอย่างเรื่องของคนนั้นเข้ามาอีกอาจจะเรื่องวันก่อนปีก่อนเดือนก่อนหรือข้างหน้าอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าหลากหลายมาก
6: ค่ะตรงที่หลากหลายนะคะท่านอาจารย์เราก็ต้องเข้าใจให้ตรงว่าเป็นจิตอะไร
8: ข้าใจลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนซึ่งเป็นเพียงสภาพรู้ต่างกับลักษณะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นในขั้นต้นนะคะแม้ว่าจิตจะหลากหลายก็ใช่ว่าเราจะไปรู้ความหลากหลายก่อนแต่ต้องรู้ลักษณะที่เป็นสภาพรู้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นสภาพรู้ไม่ต้องไปแยกเจตสิกกับจิตด้วยแล้วแต่ว่าอะไรปรากฏชั่วขณะที่ปรากฏไม่มีเวลาจะไปแยกนะคะเพียงแต่สติสัมปชัญญะรู้ลักษณะซึ่งไม่ใช่รูปธรรม
1: กราบพระญาติท่านอาจารย์นะเหมือนกับว่าก่อนที่สติจะเกิดมันเหมือนต้องหัดแยกไว้ก่อนหรือเปล่า
8: ไม่ได้ค่ะหมายความว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วต้องคิดมีใครบ้างคะซึ่งไม่คิดแล้วก็คิดสารพัดก่อนฟังธรรมะคิดเรื่องอื่นพอฟังธรรมะก็คิดเรื่องธรรมะพอมีลักษณะของรูปปรากฏก็คิดเรื่องรูปที่ปรากฏก็เป็นของธรรมดาแต่ว่าทั้งหมดคือสภาพธรรมะ
1: ค่ะก็เคยเรียนให้อาจารย์ทราบแล้วว่าดิฉันจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องคิดอกุศลจิตอยู่บ่อยๆทีนี้ก็เกิดความรำคาญอ่ะก็ทราบแล้วว่ามันเป็นปกติก็เอ๊ะทำไมเราไม่คิดเลยว่าจิตของจิตเนี่ยนะมี14จิตเนี่ยมันมีอะไรบ้างปรากฏว่าก็ตอบไม่ค่อยได้ก็เลยคิดว่าเออตรงเนี้ยน่าดีควรจะน้อมเข้ามาสนใจในเรื่องธรรมะ
8: ค่ะทราบไหมคะว่าคิดอย่างนั้นเพราะอะไร
1: เพราะฟังบ่อยๆ
8: ค่ะปรุงแต่งให้เกิดนึกอย่างนั้นขึ้นค่ะแต่ไม่ใช่การรู้ลักษณะ
1: เข้าใจค่ะก็ยังดีที่ไม่ต้องไปคิดเรื่องอกุศลซึ่งไร้สาระ
8: เพราะฉะนั้นโลภะนะคะความยินดีสามารถที่จะทำให้อยู่ในสังสารวัฏจนกระทั่งถึงอรูปประพรมภูมิออกไปไม่ได้นอนก็ดีนี่ก็ดีนะคะสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีอรูปประพรมก็ดีใช่ไหมคะก็อยู่ต่อไปก็ดี
1: พอจะคิดเรื่องที่ว่าร้ายคนอื่นเขาหันกลับเข้ามาคิดถึงธรรมะก็ไม่ค่อยอยากจะคิดแล้วเพราะว่าคิดยากท่านอาจารย์ก็
8: มีความเป็นเราตลอดเลยค่ะเราคิดอย่างนั้นเราเห็นว่ายากไปเราเปลี่ยนมาคิดอย่างนี้จนกว่าจะรู้ลักษณะที่ไม่ใช่เราค่ะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆแม้เดี๋ยวนี้ก็เป็นจริงๆแต่ละทางด้วยทางตาก็เป็นจริงๆอย่างนี้ทางหูก็เป็นจริงๆอย่างนั้นทางกายก็เป็นจริงๆอย่างนี้แต่ปัญญายังไม่รู้พอที่จะละ
1: ก็กราบท่านอาจารย์ตรงที่ว่าจะคิดลึกอะไรก็แล้วแต่ขอให้รู้สภาพเถอะว่ามันเป็นสภาพคิดใน
8: รูปความต่างกันค่ะเมื่อไรหลงลืมสติซึ่งหมายความถึงสติปัฏฐานไม่เกิดกับเมื่อไรเป็นสติปัฏฐานเท่านั้นเองนี่ฉะนั้นไม่ได้ตั้งต้นการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
1: เชิญคุณอารมณ์ค่ะ
0: ครับตอนนี้ถามท่านอาจารย์นิดนึงนะครับว่าความเข้าใจขั้นฟังเนี่ยที่ท่านอาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเราควรจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะใช่ไหม
8: ฟังให้เข้าใจ
0: ฟังให้เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยเรียนถามว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจในขั้นฟังเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ
8: เข้าใจได้
0: เข้าใจได้
8: ไม่รู้ลักษณะค่ะ
0: อ๋อแต่ไม่ถึงขั้นรู้ลักษณะ
8: เพียงรู้เรื่อง
0: รู้เรื่อง
8: ค่ะว่าเป็นธรรมะคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นธรรมะเพราะมีจริงๆเป็นธรรมะเพราะเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยเป็นธรรมะเพราะบังคับบัญชาไม่ได้แม้แต่ความคิดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยด้วยทุกอย่าง
0: ความรู้ที่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยนะฮะถ้าขั้นฟังนี้ไม่สามารถที่จะมั่นคงได
8: ้แน่นอนค่ะเพราะว่ายังไม่รู้จักตัวธรรมะเพียงแต่ได้ยินว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยมีธรรมะตลอดเวลา
0: ซึ่งจะรู้ตัวธรรมะได้นี่คือต้องรู้ลักษณะ
8: แน่นอนค่ะซึ่งจะสามารถกล่าวได้ว่าเป็นธรรมะ
0: ซึ่งการรู้ลักษณะนี้จะเป็นขั้น
8: สติปัฏฐาน
0: สติปัฏฐาน
8: ถ้าไม่เข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะนะคะสติปัฏฐานจะเกิดได้หรือในเมื่อไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละลักษณะ
0: ทีนี้ว่าเนื่องจากว่าการเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยในขั้นฟังเนี่ยไม่สามารถที่จะมั่นคงได
8: ้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยไม่ใช่เผลอเห็นขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าสิ่งที่ปรากฏลักษณะจริงๆที่ปรากฏเป็นธรรมะอย่างไรต้องมีความเข้าใจขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ทุกอย่างเป็นธรรมะก็พอแล้วอะไรอะไรก็เป็นธรรมะหมดไม่พอค่ะต้องมีความเข้าใจละเอียดขึ้นคือเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะแต่ละลักษณะ
0: ถ้าทางตาใช่ไหมฮะทางตาให้เราพิจารณา
8: เข้าใจ
0: เข้าใจว่าที่เป็นธรรมะเพราะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ
8: กำลังปรากฏจริงๆเอาออกไปได้ไหมเนี่ยสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ให้มีใครเอาออกไปทิ้งได้ไหมคะ ม่ให้มีได้ไหมกำลังปรากฏอย่างนี้ไม่ให้มีได้ไหมไม่ได้ค่ะและมีปรากฏเมื่อเกิดแล้วถ้ายังไม่เกิดก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นอวิชชาไม่รู้การเกิดขึ้นและการดับไปของสิ่งที่กำลังเกิดดับในขณะนี้นี่คือค่อยๆเข้าใจเรื่องราวจนกว่าจะเริ่มนะคะเข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยจริงๆไม่ต้องไปกังวลว่าเห็นเป็นคนแล้วเห็นเป็นดอกไม้แล้วเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ารูปเกิดระดับเร็วมากแล้วก็สืบต่อจนกระทั่งปรากฏมีสันฐานที่จะทำให้เกิดการทรงจำในขอบเขตของสันฐานสีสันวรรณะต่างๆจำไว้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขณะที่กำลังเข้าใจนะคะเจตสิกทั้งหลายเกิดขึ้นทำหน้าที่พร้อมกับปัญญาเจตสิกไม่มีเราต่างหากเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะขณะไหนทั้งสิ้นค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดเราจะใช้คำว่าพิจารณาได้แต่ไม่ใช่เราพิจารณาคือเมื่อไหร่ที่เข้าใจถูกเมื่อนั้นคือพิจารณาถูกรวดเร็วมากเลยสภาพธรรมะไม่มีการต้องไปเตรียมไปปรุงไปแต่งรอวันรอคืนนะคะทุกขณะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปตามการสะสมทำกิจการงานของสภาพธรรมะนั้นแล้วก็ดับไปอย่างเร็วที่สุดจนประมาณไม่ได้นี่จึงทำให้ไม่รู้ความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะปฏิปฏิหรือปฏิบัติไม่ได้เพราะไม่ใช่เราหรือตัวตนที่จะไปปฏิบัติเลยแต่เป็นความเข้าใจที่เจริญขึ้นจนกระทั่งทำให้เริ่มเข้าใจลักษณะจริงๆที่กำลังปรากฏ
0: และอย่างลักษณะของนามธรรมอย่างเห็นเนี่ยนะฮะอันนี้คืออันนี้หมายถึงที่ว่าเป็นประธานในการรู้หรือว่าลักษณะของการเห็น
8: ค่ะเห็นอะไรคะ
0: เห็นสิ่งที่ปรากฏ
8: นั่นแหละค่ะสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานที่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ว่าเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้นั่นเป็นหน้าที่ของจิต
0: หน้าที่อาจารย์บอกว่าต้องรู้ลักษณะของรูปกับนามใช่ไหมฮะ
8: ถ้าไม่ใช้คำว่ารูปกับนามแต่มีลักษณะที่ต่างกัน
0: ครับ
8: ยังไม่ใช
0: ้ครับ
8: นะคะแล้วจะค่อยๆรู้ในความต่างไหมคะ
0: ของ
8: สภาพธรรมะที่ต่างกัน
0: ของเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นใช่ไหมคะ
8: จนกระทั่งในที่สุดเราจะมีความเข้าใจด้วยตัวเองนะคะแจ่มแจ้งว่าคำว่านามหมายความถึงอะไรไม่ใช่ไปจำนามกับรูปไว้และพยายามไปเข้าใจนะคะลักษณะนั้นโดยแปลหรือว่าโดยจำแต่ขณะนี้มีสภาพธรรมะต่างกันแน่นอนลักษณะที่ปรากฏเป็นอย่างหนึ่งยังไม่ต้องเรียกอะไรเลยและสภาพที่กำลังเห็นก็มีจริงยังไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นนามก็ไม่ต้องเรียกรูปก็ไม่ต้องเรียกแต่การค่อยๆรู้ความต่างของสภาพธรรมนั้นก็จะรู้ว่าลักษณะที่ต่างกันเนี่ยคือต่างกันเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเพียงปรากฏอย่างหนึ่งกับสภาพที่กำลังเห็นคือกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่น
0: สิ่งที่ปรากฏแต่ว่าสิ่งที่
8: จะเรียกชื่อว่านามหรือไม่เรียกชื่อก็ได้จะเรียกว่าจิตหรือไม่เรียกอะไรก็ได้แต่ลักษณะนั้นมีจริงๆแต่ที่เรียกเพื่อให้รู้ความต่าง
0: แต่ลักษณะของเห็นเนี่ยคือลักษณะของจิตหรือเปล่าฮะหรือว่า
8: เนี่ยค่ะก็เราก็ไปติดนะคะ
0: ที่ชื่อเป็นใหญ่เป็นประธาน
8: นั่นแหละเราก็ไปติดอีกเป็นใหญ่เป็นประธานแต่ถ้าถามว่าเห็นไหมตอบว่าเห็นจำหรือเปล่าขณะที่เห็นหรือว่าเห็น
0: เห็นเลย
8: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นต่างกับจำค่ะเห็นนั่นคือจิตจำคือเจตสิกคือต้องใช้ชื่อเพื่อแสดงความต่างและเราก็มาติดที่คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานแต่หารู้ไม่ว่าเพียงแค่ตอบว่าเห็นเนี่ยก็คือแสดงความเป็นใหญ่เป็นประธานนะว่าจิตเห็น
0: อันนี้พูดเป็นคำพูดไม่ออกว่าลักษณะของเห็นเนี่ยเราจะแจกแจงยังไง
8: มีหรือเปล่าคะกำลังเห็นหรือเปล่าม
0: ี
8: นะเนี่ยค่ะกว่าจะถึงสภาพเห็นว่ามีจริงๆลักษณะนั้นไม่มีตัวตนแต่เห็นอาการเห็นที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นของจริง
0: พอแต่คือมันพูดมาเป็นคำไม่ได้ใช่ไหม
8: พูดได้แต่ว่าต้องเข้าใจลักษณะก่อนเวลาใช้คำก็ต้องรู้ว่าคำนั้นหมายถึงอะไรแต่ไม่ใช่ไปเพียงจำว่าเห็นเป็นนามสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปแค่นั้นไม่ได้เข้าใจลักษณะที่เห
0: ็
8: นแต่ที่จะเข้าใจจริงๆนะคะก็ต่อเมื่อฟังเข้าใจแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏที่ต่างกันด้วยคือขณะนี้เองค่ะทุกคนเห็นไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นมีแล้วเกิดแล้ว แต่ค่อยๆฟังให้เข้าใจและก็ลงสะและต่อไปก็จะกำลังสามารถเริ่มเข้าใจลักษณะจริงๆที่กำลังเป็นอย่างนั้นจริงๆตรงกับที่ฟังคือสิ่งที่ปรากฏก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่น
0: สิ่งที่ปรากฏนี่พอ
8: และสภาพที่สามารถที่จะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นก็คือเห็น
0: แต่ว่าสามารถบรรยายได้ด้วยใช่ไหม
8: แน่นอนค่ะไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครสามารถเข้าใจได
0: ้
8: ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม 45,000 พรรษานามธรรมรูปธรรมธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทรงแสดงโดยคำว่าอายตนะหรือว่าธาตุได้ใช่ไหมคะจะได้เห็นว่ากว่าจะเข้าใจตัวนี้แหละที่กำลังเห็นเนี่ยโดยประการต่างๆเช่นหลับสนิทแม้มีอะไรก็ไม่ปรากฏแต่เวลาอะไรปรากฏเนี่ยถ้าไม่มีสภาพที่สามารถรู้แจ้งสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ปรากฏไม่ได้แต่ไม่มีใครสนใจหรือเข้าใจเพราะว่าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็จะสนใจเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนี้เกิดกระทบสภาพธรรมะที่เป็นจักขุปสาทะและจิตเห็นจริงเกิดขึ้นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้หมดแล้วค่ะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลคือต้องค่อยๆฟังจนกระทั่งเข้าใจขึ้น
0: แต่ว่าจริงๆตรงลักษณะของเห็นนะฮะ
8: ค่ะ
0: ผมว่าผมยังไม่เคยได้ยินคำแจกแจงจากท่านอาจารย์
8: กำลังเห็นไงคะจะต้องแจกไปที่ไหนไม่ใช่ที่ยินเห็นมีจริงจริงแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาและสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏไม่ได้แน่นอนกำลังหลับไม่เห็นแต่เห็นไม่ใช่กำลังหลับเพราะฉะนั้นขณะนี้มีเห็นลักษณะนั้นเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่ง
0: แต่ตัวลักษณะนะอาจารย์ตัวลักษณะ
8: แน่นอนค่ะจะเอาเห็นไปไว้ที่ไหนนะคะเกิดแล้วก็ดับไม่มีที่อยู่เราอยู่ที่ไหนแต่ไม่รู้ความจริงก็เป็นเราเห็นไม่รู้มาโดยตลอดในแสนโกรธกับและถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยก็ไม่มีวันที่จะรู้ได้อีกแสนโกรธกับก็รู้ไม่ได้จะได้ยินได้ฟังไหมคะว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วจึงปรากฏถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วและต้องเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยด้วยไม่มีใครไปบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้แต่ค่อยๆเข้าใจได้จากการฟังนั่นคือปัญญาค่ะและถ้าไม่มีปัญญาอย่างนี้ปฏิบัติอะไรทำอะไรจะเข้าใจถูกอย่างนี้ได
9: ้ท่านอาจารย์คะพอมาถึงตรงนี้ก็เลยเหมือนกับจะพูดว่าพูดถึงรูปสีเสียงกลิ่นรสเนี่ยเหมือนกับจะพอที่จะเข้าใจได้ง่ายกว่าสภาพรู้
8: เพราะสภาพรู้ละเอียดกว่าเพราะไม่มีรูปร่างเลยไม่ใช่ไปกระทบจักขุประสาทะแล้วปรากฏไม่ใช่ไปกระทบโสตประสาทะแล้วจะปรากฏแต่เป็นธาตุรู
9: ้
8: คำว่าธาตุรู้ก็คือว่าไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่เห็นความน่าอัศจรรย์นะคะว่าสะสมทุกอย่างที่เกิดแล้วก็ดับไปที่เป็นกุศลและอกุศล
9: ท่านอาจารย์กล่าวบอกว่าคนตายไม่มีสภาพรู้ตรงนี้ทำให้ดิฉันพอจะเข้าใจถึงเวลาที่สภาพรู้ขณะนี้ปรากฏ
8: และคนตาบอดก็ไม่เห็นเห็นไหมคะแค่นี้ก็กว่าจะยังไปถึงธาตุที่เห็นซึ่งคนตาบอดไม่มีโอกาสจะมีธาตุนี้เลยถ้าใช่สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเห็นยากลึกซึ้งนะคะจึงเห็นยากไม่ใช่ใครจะเห็นได้โดยง่ายไม่ใช่ไปปฏิบัติแล้วไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จะไปประจักษ์สภาพธรรมะอะไรได้เลยแต่ต้องเป็นปัญญาที่อบรมขึ้นตั้งแต่ขั้นฟังนะคะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะเพราะฉะนั้นชีวิตที่ยังเหลืออยู่เนี่ยค่ะจะเข้าใจธรรมะหรือจะปฏิบัติค่ะ
10: คุณนรงค์จะถามหน่อยไหมคะถ้าจะถามว่าชีวิตที่ยังเหลืออยู่เนี่ยจะเข้าใจธรรมะหรือจะปฏิบัติคือต้องลองจะตอบ
0: ง่ายมากเข้าใจเพราะว่าคงอีกยาวตอนนี้เดี๋ยวอีกนิดนึงนะอาจารย์เพราะฉะนั้นตรงปฏิบัติกับปฏิเวทะเนี่ยความต่าง
8: ต่างกันมากค่ะไม่เช่นนั้นแม้แต่ปริยัติกับปฏิบัติก็ต่างกันมากเช่นฟังเท่าไหร่ที่จะเข้าใจจนถึงสติเริ่มเข้าใจตัวจริงๆของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะเริ่มแต่ยังไม่แทงตลอดในการเกิดขึ้นระดับไปของลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะ
0: อ๋อคือปฏิเวทาคือแทงตลอด
8: ค่ะ
0: ครับ
10: เชิญคุณวิไลค่ะ
11: สำหรับสัญโยชน์นี่นะคะคือเครื่องผูก ผูกไว้ในวัฏฏะนั่นเองเพราะถ้ายังมีกิเลสอยู่นะฮะแน่นอนย่อมหลุดพ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นภริยาบุคคลจึงสามารถจะละสัญโยชน์นะได้ตามลำดับขั้นซึ่งสัญโยชน์ที่เมื่อกี้ได้คุณธิดารัตน์ได้กล่าวมาดิฉันก็จะกล่าวให้ฟังอีกทีนึงว่าสัญโยชน์เนี่ยนะคะโดยในยะพสูตรเนี่ยท่านมีด้วยกัน10อย่างมีกามะราคะสัญโยชน์มีรูปราคะสัญโยชน์อรูปราคะสัญโยชน์ปฏิฆะสัญโยชน์มานะสัญโยชน์ทิฏฐิสัญโยชน์ศีลัพพตปมาสสัญสัญโยชน์วิจิกิจฉาสัญโยชน์อุทธัจจสัญโยชน์อวิชชาสัญโยชน์ซึ่งสัญโยชน์ทั้งหมดนี้ก็ไม่พ้นอกุศลและเจตสิกนั่นเองซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะเกิดกับจิตประเภทใดเกิดกับจิตที่มีโลภะเป็นมูลบ้างหรือเกิดกับจิตที่มีโทสะเป็นมูลบ้างหรือเกิดกับจิตที่มีโมหะเป็นมูลบ้างซึ่งก็คือสภาพธรรมะที่เป็นกิเลสนั่นเองซึ่งจะเห็นได้ว่าในพระสูตรนี้จะเห็นถึงความที่ต่างกันระหว่าง4บุคคลซึ่งบุคคลที่เป็นปุถุชนแน่นอนนะยังมีสัญโยชน์อยู่ก็คือธรรมะที่เป็นเครื่องผูกอยู่ถ้าตราบใดที่ยังไม่สามารถที่จะเป็นภริยาบุคคลถึงขั้นที่เป็นพระอรหันต์ได้นี่นะก็ยังต้องเวียนว่ายในวัฏฏะนั่นเอง

0: คลที่ตามกระแสอย่างปุถุชนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าปุถุชนแล้วตามกระแสของกิเลสแต่ถ้าพระอริยบุคคลแล้วก็แล้วแต่ระดับขั้นซึ่งในยะของพระสูตรนี้จะเห็นได้ว่าตั้งแต่บุคคลที่ทวนกระแสซึ่งก็คือพระอริยบุคคลเบื้องต้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีส่วนบุคคลที่ตั้งตนไว้แล้วเนี่ยนะคะก็คือผู้ที่เป็นพระอนาคามีนั่นเองก็คือระดับสูงขึ้นเพราะว่าการละกิเลสของแต่ละบุคคลนี้จะต่างกันสูงสุดก็คือผู้ที่เป็นพระอรหันต์นั่นเองสามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสได้หมดซึ่งก็จะเห็นถึงความต่างกันของบุคคลต่างๆแต่โดยสภาพธรรมก็ไม่พ้นจิตเจตสิกและรูปนั่นเองเพราะสภาพธรรมมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้ายังมีอกุศลและเจตสิกอยู่เนี่ยนะคะแน่นอนก็เพราะว่ายังมีอนุสัยกิเลสเป็นปัจจัยนั่นเองงั้นถ้ายังละขัดเกลาได้ไม่หมดนะคะก็ยังจะต้องมีอกุศลจิตเกิดขึ้นและเมื่ออกุศลจิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะการกระทำทางกายทางวาจาเกิดจากจิตที่เป็นอกุศลก็ย่อมมีซึ่งก็จะเห็นถึงความเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงนั่นเองเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงก็ไม่พ้นจิตเจตสิกและรูปนั่นเองค่ะ
1: เชิญคุณอนุครับ
2: การสนทนาพระสูตรนี่นะครับมีประโยชน์มากแล้วพระสูตรทุกพระสูตรเนี่ยจุดมุ่งที่พระองค์ทรงแสดงก็คือเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงอย่างที่เมื่อสักครู่ที่คุณณรงค์นะครับหรือว่าหลายท่านที่ถามเรื่องสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ท่านอาจารย์ท่านอธิบายนะฮะก็คือพระสูตรนี้นั่นเองนะฮะเป็นการสะสมความเข้าใจสะสมความรู้นะครับในสัจจะในความจริงที่กำลังมีนะฮะก็คือเพื่อที่จะเป็นผู้ทวนกระแสก็คือเป็นพระโสดาบันบุคคลแต่ว่ายังในเมื่อยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแม้จะเป็นผู้ที่ตามกระแสตามแน่นอนถ้าไม่ได้ฟังธรรมะก็ยิ่งไปใหญ่เลยนะครับแต่ถึงฟังธรรมะแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าก็เป็นไปตามอำนาจโลภะโทสะโมหะในแต่ละวันเนี่ยมากมายขนาดไหนการที่ได้ฟังธรรมะบ้างเนี่ยก็ในขณะนั้นไม่ใช่ตัวเรานะแต่เป็นกิจของปัญญาขั้นการฟังบ้างปัญญาขั้นพิจารณาบ้างที่สะสมความเข้าใจค่อยๆสะสมแล้วมั่นคงขึ้นทีละนิดทีละหน่อยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่ากระแสของอกุศลแรงๆก็พัดพาไปมากมายนะครับเพราะนั้นก็คือเป็นผู้ที่สะสมความเข้าใจที่จะค่อยๆมั่นคงขึ้นทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งเป็นผู้ที่ดับสัญญาสามนะครับก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปมาสะก็คือความเห็นผิดการประพฤติปฏิบัติที่ผิดนะครับแล้วก็ความลังเลสงสัยในสภาพธรรมะสามอย่างนี้ต้องดับก่อนเมื่อสามอย่างนี้ดับโดยโสตาปัตติมรรคจึงเป็นผู้ที่มั่นคงที่จะสามารถทวนกระแสได้ทวนกระแสของความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสความโศกเศร้าความทุกข์ทั้งหลายนะฮะทุกข์ใจทั้งหลายความเดือดร้อนจากทุกกายนะฮะทุกข์ใจทั้งหลายแล้วก็เป็นผู้ที่มั่นคงที่จะไม่หวั่นไหวแม้ตายจากชาตินี้ไปนะครับความเป็นพระโสดาบันก็ไม่เสื่อมก็เป็นผู้ที่ทวนกระแสต่อไปในชาติต่อไปเพื่อที่จะเป็นพระอนาคามีนะครับที่จะมั่นคงจริงๆคือไม่เดือดร้อนในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการฟังสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ซับซากหรือน่าเบื่อนะครับแต่ว่าเป็นจุดมุ่งของทุกประสูติ
3: การสนทนาพระสูตรในช่วงเช้านะก็หมดเวลาแล้วนะคะ

0: 162
1: พูดได้ทุกอย่างตามพระไตรปิฎกแต่ว่าจบพระไตรปิฎกแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏได้กับการที่เป็นคนที่ละเอียดและรู้ว่าการเข้าใจจริงๆเท่านั้นที่จะทำให้เป็นสัมมาปฏิบัติได้เพราะว่าใครๆก็อ้างสัมมาปฏิบัติแต่ว่าไม่รู้สิ่งที่กำลังมีแล้วก็คิดเองไม่มีคำของพระเจ้าเลยและจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้ไหมแต่ถึงแม้ว่าได้อ่านนะคะแล้วก็ได้ยกข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วก็ยังไม่เข้าใจถึงความละเอียดเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยค่ะประโยชน์มีมากเริ่มตั้งแต่ว่ารู้ไหมว่าขณะนี้กำลังบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฟังคำของพระองค์ไม่ใช่คำของคนอื่นเลยนี่ค่ะแต่ละเล็กแต่ละน้อยจะทำให้เป็นผู้ที่ตรงและรู้จุดประสงค์ของการฟังธรรมะว่าเพื่ออะไรเพื่อมีความเข้าใจถูกเข้าใจถูกว่าอะไรเข้าใจถูกว่าไม่มีเราเพราะว่าตราบใดที่ยังมีเราอยู่นะคะไม่มีใครสามารถที่จะให้ใครละความเป็นตัวตนได้เลยเพราะว่าไม่มีคำซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีว่าไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้และทุกขณะได้ด้วยเหตุนี้นะคะบางคนก็ส่งเสริมการศึกษาพระไตรปิฎกแต่ไม่ส่งเสริมความเข้าใจจุดประสงค์ว่าศึกษาทำไมพระเชนก็ศึกษากันไปตลอดชีวิตแต่ว่าได้อะไรจากการศึกษาตลอดชีวิตก็คือเป็นเราศึกษาธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดและสำคัญมากแต่ละคำเนี่ยต้องรู้ว่าเพื่อเข้าใจว่าไม่มีเราจึงจะรู้ว่าไม่มีเราและเป็นอะไรก็เป็นธรรมะแม้แต่สัมมาปฏิบัติถ้ากล่าวถึงสติปัฏฐานซึ่งจะทำให้ดับกิเลสถึงการสิ้นสุดของกิเลสได้เนี่ยนะคะก็ต้องรู้ว่ามาจากไหนถ้าไม่มีการเข้าใจจริงๆในสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้แล้วจะถึงได้ไหมก็กล่าวตามพระไตรปิฎกไปเรื่อย
2: ๆถ้าไม่เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์จากการศึกษานะครับ
1: เพราะไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของการฟังคืออะไร
2: ต้องเพื่อเข้าใจความจริงครับ
1: เพื่อรู้ว่าไม่มีเรามีไหมคะเรา
2: ความจริงไม่มี
1: ค่ะตอบได้เพราะฉะนั้นจากการฟังเข้าใจถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะประพฤติปฏิบัติที่เป็นสัมมาปฏิบัติได้ไหม
2: ก็ไม่มีทางต้องเป็นความเข้าใจตามลำดับขั้น
1: เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือไม่ลืมว่าฟังเพื่อวันหนึ่งจะประจักษ์แจ้งความจริงว่าไม่มีเราจริงๆแต่ถ้าไม่อาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงไม่ถึงวันนั้นแน่แต่รู้จุดประสงค์ว่าฟังเพื่ออะไรและต้องเป็นความละเอียดที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้พูดแล้วก็ทำตามที่ได้พูดแล้ว
2: พูดอย่างไรทำอย่างนั้นไม่พูดอย่างไรไม่ทำอย่างนั้นครับใช
1: ่ตอนนี้ทุกคนไม่พูดว่ามีเราใช่ไหม
2: ก็ท่านฟังก็รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราครับ
1: เพราะฉะนั้นก็พูดว่าไม่มีเราก็ต้องทำให้ตรงตามที่พูดว่าไม่มีเราพูดแล้วทำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการฟังนะคะไม่ได้ฟังเพื่อที่จะมานะสำคัญตนไม่ขัดเกลากิเลสเลยเคยเลวอย่างไรก็เลวอย่างนั้นต่อไปนั่นคือจุดประสงค์ของการฟังหรือเพราะฉะนั้นต้องรู้คุณมหาศาลค่ะสัมมาปฏิบัติถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะแล้วไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยและต้องเป็นผู้ที่รู้ตามความเป็นจริงว่ารู้ธรรมะหรือยังก็กล่าวว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่รู้หรือยังต้องเป็นคนที่ตรงพูดว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็ไม่ได้ทำอย่างที่พูดมีสำนักปฏิบัติเพื่ออะไร
3: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2557
4: กราบขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้กล่าวกับผู้ฟังเป็นขั้นต้นก่อนค่ะกราบเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
1: ก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะคะที่ทุกท่านเนี่ยค่ะได้กระทำกุศลกรรมตั้งแต่เช้ามาเนี่ยค่ะก็คงมีหลายท่านที่ได้กระทำกุศลกรรมบ้างแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับกุศลกรรมที่สำคัญก็คือได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงพระมหากรุณารู้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีโอกาสได้

0: ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนี่ค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแล้วก็ต้องเป็นไปตามการสะสมว่าวันไหนจะได้ฟังวันไหนจะไม่ได้ฟังวันนี้ได้ฟังแต่ไม่รู้ว่าต่อไปวันหน้าจะได้ฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการได้ฟังพระธรรมแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็ฟังด้วยความเคารพในพระปัญญาคุณในพระมหากรุณาคุณในพระบริสุทธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วก็เห็นว่าคนอื่นเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะมีความรู้อย่างพระองค์ได้เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะแล้วก็มีจริงๆเป็นปกติในชีวิตประจำวันซึ่งตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็จะไม่รู้เลยว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่มีอะไรเลยซึ่งไม่ใช่ธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อฟังนะคะก็พิจารณาสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ด้วยว่าทุกคำที่ได้ยินเนี่ยเป็นคำซึ่งขณะนี้ยากที่จะรู้ตามแต่ก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเช่นขณะนี้ค่ะกำลังเห็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นแค่นี้ค่ะไม่มีใครสามารถจะรู้เห็นตามความเป็นจริงของเห็นในขณะที่กำลังเห็นพระเจ้าการฟังพระธรรมนะคะก็เริ่มจากการที่ได้ยินได้ฟังคำใดไม่ผ่านแต่จะต้องเข้าใจคำนั้นเช่นคำว่าอนัตตาได้ยินบ่อยๆนะคะแล้วก็พูดตามเหมือนรู้เหมือนเข้าใจอนัตตาคือสภาพธรรมะคือสิ่งที่มีนั้นไม่ใช่ใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนอย่างที่เคยคิดเลยนะคะฟังเท่านี้ก็ยังไม่เห็นความเป็นอนัตตาของเห็นของได้ยินของทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้จนกว่าการฟังเนี่ยค่ะละเอียดขึ้นและรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ได้อยู่ในตำรานะคะและก็ไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำที่พูดแต่ทุกคำเนี่ยค่ะกำลังหมายความถึงแต่ละหนึ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพื่อที่จะได้เข้าใจความหมายของแม่คำว่าอนัตตาสิ่งที่มีจริงขณะนี้เห็นเป็นเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดนะคะต้องสอดคล้องเป็นความจริงตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำว่าอนัตตาแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นว่าเป็นอนัตตาแต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้มีจริงและสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ต้องอาศัยการฟังนะคะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะรู้ว่าเป็นความจริงกำลังฟังเรื่องที่มีจริงในขณะนี้นะคะจนกว่าจะเข้าใจตามความเป็นจริงค่ะ
1: ผมมีคำถามอยู่สองคำถามนะครับซึ่งมาจากคำว่าทานศีลภาวนาบางคนก็มีศีลสมาธิปัญญาผมเข้าใจว่าสองอันนี้เนี่ยเป็นคำรวมๆของมรรคมีองค์แปดผมอยากจะทราบว่าผมเข้าใจนี่ถูกไหมนะครับแล้วก็ทั้งสองต่างกันอย่างไรระหว่างทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญาครับ
0: ค่ะทุกคำละเอียดมากนะคะมรรคคือหนทางทุกคนทราบทางไปไหนขณะนี้ค่ะกำลังอยู่ในหนทางหรือเปล่าและหนทางที่ว่าเนี่ยไปไหนทางมีหลายทางนะคะแต่ทางที่จะไปสู่ความจริงปัญญาที่สามารถเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ต้องอาศัยจากการฟังเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะทุกคนก็พูดหลายคำได้ยินหลายคำแต่ละคำก็ยังไม่ได้เข้าถึงความหมายจริงๆว่าแล้วสิ่งนั้นเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลหรือเป็นภาวนาอะไรเป็นทานอะไรเป็นศีลอะไรเป็นภาวนาเพราะฉะนั้นต้องละเอียดอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาอะไรเป็นศีลอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่ได้ยินนะคะแล้วก็ค่อยๆไตร่ตรองทานคืออะไรถ้าไม่มีจิตไม่มีทานแน่นอนและจิตก็เกิดขึ้นลำพังไม่ได้นะคะต้องมีสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งเป็นที่อาศัยเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วค่ะก็สามารถที่จะรู้ความจริงว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามขณะนี้ที่กำลังปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นและการที่สิ่งนั้นจะเกิดได้นะคะเกิดขึ้นมาลอยๆตามลำพังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้แต่ต้องอาศัยธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเช่นจิตนะคะเป็นธาตุรู้ทุกคนดูเหมือนเข้าใจคำว่าจิตนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้จิตอยู่ที่ไหนจะตอบได้ตรงไหมคะหรือว่าจะคิดเองถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องมีจิตเกิดแน่ถ้าตายแล้วก็คือไม่มีจิตในชาตินี้อีกต่อไปแต่ว่าจิตเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจิตคืออะไรจิตคือธรรมะหรือธาตุสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งสามารถที่จะรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นขณะนี้ค่ะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้เพราะจิตเกิดขึ้นเห็นขณะนั้นยังไม่ใช่ฐานนะคะเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ว่าจิตซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยค่ะต้องอาศัยธรรมะที่ปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันนะคะซึ่งภาษาธรรมะใช้คำว่าเจตสิกะแต่คนไทยก็เรียกสั้นๆว่าเจตสิกหมายความถึงสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจิตไม่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะคะก็เป็นลักษณะของธรรมะที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นค่ะส่วนสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดร่วมกันซึ่งเป็นเจตสิกเนี่ยนะคะมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นชีวิตตามความเป็นจริงก็คือทุกวันมีจิตและเจตสิกเกิดดับเป็นไปต่างๆที่เป็นอกุศลสภาพธรรมะที่ไม่ดีก็มีนะคะที่เป็นสภาพธรรมะที่ดีงามก็มีเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงทานในภาษาไทยทานนะหมายความถึงการให้เพราะฉะนั้นต้องเป็นสภาพธรรมะที่ดีนะคะทุกคนได้ยินคำว่าโลภะแต่ก็มีสภาพธรรมะซึ่งเป็นเจตสิกอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายดีนะคะคืออโลภะไม่ติดข้องเพราะฉะนั้นในขณะใดก็ตามที่จิตที่ดีงามเกิดขึ้นนะคะย่อมเป็นไปในทานบ้างในศีลบ้างในภาวนาบ้างแต่ก็เป็นเรื่องละเอียดค่ะที่จะต้องค่อยๆเข้าใจว่าขณะนั้นนะคะทานเป็นสภาพของเจตสิกที่เป็นอโลภะความไม่ติดข้องจิตสามารถที่จะสละสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นได้เพราะฉะนั้นในขณะนั้นจิตเกิดขึ้นประกอบด้วยเจตสิกที่ดีงามเป็นไปในทานคงไม่มีข้อสงสัยในเรื่องของทานแต่ความจริงความละเอียดของทานก็มีมากนะคะเพราะว่าการให้แต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็วิจิตรมากแต่เราก็จะกล่าวถึงเพียงคร่าวๆถึงความต่างกันของศีลและทานและภาวนาชีวิตประจำวันนะคะก็มีการให้แต่ว่าจิตใจที่ดีงามเกิดขึ้นนะคะโดยที่ไม่ได้ให้ขณะนั้นก็ได้เช่นขณะนั้นที่วิรัติการฆ่าหรือการประทุษร้ายเบียดเบียนคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นแม้ว่าไม่ได้เป็นการให้ทรัพย์สินเงินทองนะคะแต่ขณะนั้นก็เป็นจิตที่ดีงามขณะนั้นเป็นศีลเพราะเหตุว่ากุศลธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเพราะจิตและเจตสิกในขณะนั้นเกิดขึ้นเป็นกุศลเมื่อเป็นกุศลแล้วก็มีกายวาจาซึ่งเป็นทางของกุศลซึ่งเป็นไปในทานบ้างหรือเป็นไปในศีลบ้างแต่ว่าในบางกาละเนี่ยเช่นในขณะนี้นะคะทุกคนกำลังฟังความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ได้ให้ทานแล้วก็ไม่ใช่ศีล5ศีล8อะไรอย่างที่เข้าใจนะคะแต่ว่าเป็นการอบรมเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นคำว่าภาวนาหมายความถึงอบรมกุศลธรรมซึ่งยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดแล้วก็จะได้มีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีกุศลที่เป็นไป3อย่างคือทานศีลภาวนาสำหรับคนทั่วไปแต่ต้องเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะมิฉะนั้นเราเข้าใจว่าเป็นทานแต่ความจริงไม่ใช่ทานก็ได้หรือเข้าใจว่าเป็นศีลแต่ความจริงไม่ใช่ศีลเป็นอกุศลศีล ม่ใช่กุศลศีลก็ได้เรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเมื่อได้เข้าใจอะไรก็เริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหากรุณาคุณให้เราเข้าใจชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดนะคะคือจากโลกนี้ไปแล้วก็เกิดอีกตลอดเวลาก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมะเหล่านี้ข้อต่างกันนะคะที่กล่าวว่าบางครั้งได้ยินคำว่าทานศีลภาวนาบางครั้งก็ได้ยินคำว่าศีลสมาธิปัญญาเพราะเหตุว่าสำหรับการที่กุศลเกิดโดยไม่ใช่เป็นไปในการให้ขณะนั้นก็เป็นศีลนะคะและขณะนั้นถ้าเป็นการอบรมเจริญความสงบของจิตขณะนั้นก็เป็นขั้นสมถภาวนาซึ่งก็ต้องมีสมาธิซึ่งสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเพราะกำลังของความสงบแต่ว่าความสงบนี่ค่ะยากที่จะเห็นแม้ขณะนี้เป็นกุศลนะคะสงบแน่แต่อาการของความสงบไม่เกิดสภาพที่ตั้งมั่นก็ไม่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในขณะนี้แม้เกิดก็ไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับแล้วอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะให้เข้าใจนะคะก็คือเข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าจะไม่รู้จักตัวเองและทั้งหมดถ้าไม่มีการได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นภาวนาก็มีสองอย่างนะคะสมถภาวนาจิตสงบจากอกุศลจนกระทั่งปรากฏลักษณะของสมาธิที่ตั้งมั่นผ่องใสจากอกุศลมั่นคงขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ทำให้หมดกิเลสได้เพราะเหตุว่าไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็ยังคงยึดถือสิ่งที่มีจริงนะคะโดยสภาพธรรมะที่ปรากฏรูปร่างนิมิตสันฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือว่าเสียงหรือกลิ่นหรือรสทุกอย่างหมดนะคะเกิดดับอย่างรวดเร็วปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาความรู้สึกนะคะหรือสภาพความจำหรือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วไม่มีใครสามารถที่จะประจักษ์ขณะหนึ่งซึ่งเกิดและดับเพราะขณะนี้ค่ะเหมือนเห็นกับได้ยินพร้อมกันแต่ว่าจะพร้อมกันไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นต้องรู้เพียงหนึ่งด้วยเหตุนี้ขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ได้ยินไม่ใช่ขณะที่คิดเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะกว่าจะรู้ความจริงก็ต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าการที่จะอบรมเจริญปัญญาเข้าใจขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะก็จะค่อยๆเข้าใจความหมายของธรรมะและธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานั่นคือวิปัสสนาภาวนาเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปนะคะก็คือทานศีลภาวนาและถ้าในขณะใดที่ไม่เป็นไปในทานเช่นชีวิตของบรรพชิตเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีวัตถุที่จะให้ใครแต่ก็สามารถที่จะอบรมเจริญกุศลโดยศีลสมาธิปัญญาหรือคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์หรือใครก็ตามแต่นะคะขณะใดที่ไม่เป็นไปในทานก็เป็นไปในศีลแต่ว่ายากที่จะเป็นไปในภาวนาเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่การอบรมเจริญกุศล
2: กราบเรียนอาจารย์สุจินที่เคารพการประพฤติปฏิบัติตามในฐานะอุบาสกอุบาสิกาที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าควรทำอย่างไรและจะจัดสรรเวลาอย่างไรเพื่อจะทำกิจทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างสมดุลและสมบูรณ์โดยไม่บกพร่อง
0: คำแรกที่ได้ยินคือคำว่าธรรมะนะคะสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจริงไหมคะค่ะคนที่อยากเห็นแต่ไม่มีตาไม่มีจักขุประสาทก็ไม่เห็นพระเจ้าให้ทราบว่านะคะตั้งแต่เกิดนะคะเป็นไปตามสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ได้สะสมไว้ทำให้แต่ละคนเนี่ยต่างกันไปไม่เหมือนกันเลยไม่ว่ากายนะคะวาจาแม่ใจก็คิดต่างๆกันไปเพราะฉะนั้นการที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็ยังมีกิเลสตามที่ได้สะสมมาเนี่ยถูกต้องไหมคะค่ะกิเลสหมดไม่ได้เพียงขั้นฟังเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราพยายามด้วยความเป็นเรานะคะต่อให้เราจะจัดสรรเวลาหรือพยายามทำอะไรก็ตามนะคะด้วยความไม่เข้าใจธรรมะไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ด้วยเหตุนี้นะคะต้องเข้าใจว่าป ภาษาไทยที่เราใช้คำว่าเข้าใจเนี่ยหมายความถึงปัญญาคือความเห็นถูกความรู้ถูกต้องในอะไรในสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏธาตุรู้มีนะคะเราใช้คำว่าธาตุเหตุว่าไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแข็งมีจริงเสียงมีจริงไม่มีใครไปบังคับให้ไม่เกิดไม่ให้เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าต้องเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นนะคะฉันใดธาตุรู้เนี่ยค่ะใครจะไปบังคับไม่ให้เกิดให้เป็นต้นไม้ใบหญ้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือว่าเมื่อธาตุรู้เกิดแล้วดับไปสืบต่อด้วยความไม่เข้าใจในความเป็นสิ่งที่เกิดดับก็ทำให้เป็นเราเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นเกิดและเห็นดับแต่ก็เป็นเราเห็นได้ยินเมื่อกี้นี้ไม่มีได้ยินเสียงไม่ได้ปรากฏแต่ขณะนี้เสียงปรากฏเกิดแล้วเพราะมีธาตุได้ยินกำลังได้ยินด้วยมิฉะนั้นแม้เสียงเกิดแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏว่ามีเสียงจริงๆเดี๋ยวนี้นะคะเสียงมีจริงๆเพราะว่ามีธาตุที่ได้ยินขณะนี้ทุกคนเนี่ยค่ะลืมคิดถึงแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างนะคะเรื่องราวต่างๆบ้างลืมว่าทั้งหมดนะคะเพราะมีธาตุรู้คือจิตและเจตสิกเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาด้วยเหตุนี้นะคะแม้แต่ความคิดที่จะจัดสรรเวลาหรือจะทำอะไรก็ตามนะคะก็ยังคงเป็นเราแต่ว่าไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งทุกวันนะคะมีแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อตราบใดที่ยังไม่มีการฟังให้เข้าใจนะคะก็จะมีความเป็นเราที่พยายามจะละชั่วทำความดีนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์เพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะสะสมความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏทุกชาติมามากพร้อมด้วยความติดข้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะปรากฏก็ไม่รู้อย่างเดี๋ยวนี้ค่ะได้ยินมีดับแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเห็นขณะนี้ทั้งที่กำลังเห็นนะคะก็ไม่รู้ว่าเห็นขณะนี้เกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะละความยึดถือว่าเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในขณะที่ฟังแต่ก็ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นด้วยความเข้าใจถูกด้วยความเห็นถูกแต่ว่าต้องไม่ประมาทนะคะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นความเป็นเราที่ไม่รู้นะคะก็ไม่รู้ในสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงมีความเป็นเราโดยตลอดจนกว่าขณะใดก็ตามที่เริ่มเข้าใจขณะนั้นเริ่มรู้ว่าเป็นธรรมะโดยฟังก่อนนะคะซึ่งพระผู้มีพระใช้คำว่าปริยัตติหมายความว่าการฟังพระพุทธพจน์ฟังคนอื่นมามากแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าฟังพระพุทธพจน์หรือเปล่าหรือว่าฟังใครหรือว่าฟังความเห็นของใครถ้าเป็นพระพุทธพจน์นะคะจะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้มีความเข้าใจขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้ามีการบอกว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้นะคะให้จัดสรรเวลาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นพระพุทธพจน์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเริ่มเห็นความต่างแม้เพียงเล็กน้อยค่ะว่าใครก็ตามที่เข้าใจว่ามีเราที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพื่อให้มีความเข้าใจขึ้นบางคนบอกว่าต้องทำอย่างนี้ต้องเพียรอย่างนี้แล้วก็จะรู้ธรรมะเร็วขึ้นแต่ลืมค่ะว่าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเลยแล้วจะเข้าใจอะไรเมื่อไหร่เพราะว่าในขณะที่กำลังไปทำขณะนั้นไม่ได้เข้าใจทางที่ดีที่สุดนะคะฟังพระธรรมแล้วก็ไตร่ตรองแต่ละคำแล้วก็เข้าใจในความหมายของคำว่าเป็นอนัตตาถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะโกรธเกิดเข้าใจว่าไม่ใช่เราหรือเปล่าพอที่จะรู้ในขณะนั้นได้ไหมระลึกได้ทันทีว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเปลี่ยนธรรมะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการสะสมของอกุศลมากมายนะคะหมดทันทีไม่ได้เลยค่ะแม้แต่การฟังเริ่มเข้าใจเนี่ยกิเลสก็ยังไม่หมดจะตามไปตลอดเพราะว่าสะสมมานานมากแต่ถึงอย่างนั้นนะคะปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นก็สามารถที่จะค่อยๆละคลายความไม่รู้ยังอยากจะให้บอกกฎเกณฑ์เวลาอะไรอีกหรือเปล่าคะค่ะแต่ว่า รู้ว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งนะคะแล้วก็การฟังพระธรรมแม้แต่จะได้ฟังหรือไม่ได้ฟังก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอาจจะมีหลายคนนะคะตั้งใจที่จะมาฟังก็ไม่ได้มาแล้วก็มีหลายคนซึ่งไม่ได้ตั้งใจก็มาก็ได้ใช่ไหมคะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็แสดงถึงความไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาถ้าจะเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะละเอียดขึ้นจนทุกขณะเป็นจิตแต่ละประเภทซึ่งทรงแสดงไว้ละเอียดนะคะและทรงแสดงไว้ด้วยว่าจิตนั้นน่ะมีปัจจัยอะไรที่จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นแม้การเคลื่อนไหวของกายหรือวาจาก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยต่างๆที่ได้สะสมมากับพริบตาเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่าค่ะแล้วก็มีความต้องการจะกับพริบตาหรือเปล่าคะค่ะความต้องการความติดข้องทั้งหมดเป็นโลภะตั้งแต่ละเอียดที่สุดนะคะจนถึงปรากฏให้เห็นชัดๆว่าเป็นความโลภความติดข้องจนกระทั่งสามารถที่จะกระทำทุจริตกรรมต่างๆได้แต่ทั้งหมดก็คือเป็นโลภะทั้งหมดอย่างละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาโลภะที่ไหนเลยนะคะไม่ต้องไปคิดหาเวลาที่ว่าจะต้องไปทำอะไรเพราะแม้แต่กับพริบตาปัญญาก็สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่มีอะไรนอกจากมีธาตุรู้ซึ่งมีความต้องการจึงมีการเคลื่อนไหวอย่างนั้นได้ให้ทราบว่าทั้งหมดค่ะตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะที่สามารถจะเข้าใจขึ้นว่าเป็นธรรมะประเภทไหนจึงจะค่อยๆละคลายความเป็นตัวตนแต่ก็ไม่หมดในชาตินี้แน่นอนเพราะเหตุว่ามากเหลือเกินค่ะต้องค่อยๆสะสมไปวันนี้จะฟังธรรมะไหมคะค่ะไม่ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนใช่ไหมคะค่ะแต่รู้เวลาพระเจ้าก็มีปัจจัยที่จะทำให้ได้ฟังตามเวลาแต่ว่าจะได้ฟังหรือเปล่าเห็นไหมคะแน่ใจหรือเปล่าว่าจะได้ฟังอาจจะไม่ได้ฟังก็ได้พระเจ้าทุกอย่างค่ะพิสูจน์ให้เห็นความจริงว่าเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ก็เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะก็ลองพิสูจน์ง่ายๆนะคะหลับตามีอะไรคะปรากฏไม่มีเลยแล้วลืมตามีอะไรบ้างคะเยอะแยะไปหมดนี่คือความลึกซึ้งหายไปไหนหมดนะคะเพียงแค่หลับตาเท่านั้นเองไม่มีใครจะปรากฏได้เลยแต่ว่าพอลืมตาไม่ต้องทำอะไรด้วยนะคะมีสิ่งที่ปรากฏหลากหลายนี่เป็นความลึกซึ้งไหมคะว่าแท้ที่จริงเนี่ยลืมตาเห็นอะไรเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้นะคะเราธรรมดาก็พูดว่าสีสันวรรณะต่างๆสีเขียวสีแดงสีขาวสีม่วงหลายสีนะคะแต่เร็วยิ่งกว่านั้นคือไม่ต้องมานั่งคิดว่าสีอะไรก็จำได้แล้วว่าเป็นอะไรนี่แสดงให้เห็นว่าขณะที่จำนะคะไม่ใช่ขณะที่กำลังได้ยินเสียงหรือว่ากำลังคิดเรื่องแต่ว่ากำลังจำสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่านะคะสภาพจำได้มีจริงๆจำกันทุกวันเกิดมาก็จำละถ้าจำไม่ได้ก็คงแย่ใช่ไหมคะแต่ว่าชีวิตที่ดำเนินไปทุกวันทุกวันเนี่ยก็เพราะว่ายังมีการรู้เพราะจำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรมิฉะนั้นมีชีวิตอยู่ไม่ได้เลยแต่สภาพจำเป็นสภาพจำไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นค่ะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งต้องเกิดพร้อมจิตถ้าไม่มีจิตจะไม่มีสภาพธรรมะซึ่งจำอะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่ว่าขณะใดก็ตามนะคะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้รู้ว่าต้องมีธาตุคือจิตที่กำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้เพียงแต่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไปจากห้องนี้นะคะก็ไม่ปรากฏละแม้ว่าจะพยายามมองหาสักเท่าไหร่ก็ไม่มีอีกต่อไปที่สามารถจะปรากฏเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าไม่ว่าขณะไหนก็ตามนะคะที่มีการเห็นต้องมีการเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้และต้องมีปัจจัยที่จะให้เห็นเกิดด้วยคนตาบอดค่ะไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างที่คนอื่นเขาพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์ไม่ว่าจะเป็นดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดอกไม้พันธุ์ต่างๆคนตาบอดไม่มีโอกาสได้เห็นสีสันวรรณะต่างๆแต่ได้ยินแล้วก็จำเรื่องจำคำเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเสียงนะคะจำเสียงขณะที่เห็นก็จำสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่จำจะรู้ไหมคะว่าอะไรเป็นอะไรในห้องนี้เพ ราะฉะนั้นนี่ก็คือความลึกซึ้งนะคะว่าแม้แต่จำเนี่ยก็มีจริงๆค่ะแต่ต้องเกิดกับจิตและจิตเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นสภาพรู้ที่เกิดกับจิตนะคะที่ใช้คำว่าเจตสิกะหรือเจตสิกเนี่ยก็ผิดสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันทั้งหมดที่ไม่ใช่ธาตุรู้โกรธมีแต่โกรธไม่ใช่จิตค่ะแต่โกรธในสิ่งที่จิตเห็นจิตเห็นอะไรที่ไม่น่าพอใจนะคะแม้แต่ความไม่พอใจไม่ชอบก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นแต่เพียงสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าสภาพของธรรมะที่เป็นนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตนะคะคือทุกอย่างที่เราพูดว่าไม่ว่าจะเป็นฉลาดหรือขยันหรือว่าโกรธหรือว่าโลภหรือว่าสำคัญตนลักษณะนั้นทั้งหมดมีจริงนะคะไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งเกิดกับจิตไม่ว่าจิตเกิดเมื่อไหร่สภาพนี้นะคะแต่ละลักษณะก็แล้วแต่ว่าสภาพใดจะเกิดกับจิตเพราะเหตุว่าเจตสิกนี่ค่ะทั้งหมดมี52ประเภทมีทั้งเจตสิกที่สามารถจะเกิดกับฝ่ายดีก็ได้ฝ่ายไม่ดีก็ได้นะคะมีทั้งเจตสิกซึ่งเป็นเจตสิกฝ่ายเลวฝ่ายไม่ดีเป็นอกุศลเกิดกับสภาพธรรมะอื่นที่เป็นกุศลไม่ได้เลยนี่ก็คือชีวิตตามความเป็นจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้นะคะแต่สามารถจะเข้าใจได้ว่าทำไมบางวันเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงต่างๆโดยที่ว่าไม่ได้คาดหวังมาก่อนว่าจะได้ยินแต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินเกิดขึ้นความลึกซึ้งก็คือว่าแม้ว่าจะมีการเห็นอยู่ตลอดก็ไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเพียงแค่หลับตาไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่สามารถจะไปจำไว้ได้ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนแต่เวลาที่ลืมตาแล้วเนี่ยค่ะมีสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้เห็นสันฐานต่างๆทำให้จำได้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้อย่างมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นก็มีสัญญาความจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะการเกิดดับอย่างรวดเร็วของจิตได้ยินเสียงเสียงมีจริงๆหรือเปล่าคะถ้าไม่มีสภาพที่ได้ยินเสียงจะปรากฏว่ามีเสียงจริงๆได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดที่เสียงกำลังปรากฏอย่างเดียวนี้เลยก็เพราะเหตุว่ามีจิตหรือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงค่ะไม่ใช่เราเสียงก็ไม่ใช่เราธาตุรู้ที่ได้ยินก็ไม่ใช่เราเพราะดับแล้วไปหาได้ไหมคะได้ยินเมื่อกี้นี้ไปไหนอยู่ไหนไม่มีเหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตตั้งแต่เกิดนะคะไม่มีอะไรเหลือเลยสักหนึ่งอย่างแต่ว่าการเกิดดับสืบต่อซึ่งทำให้ความจำเนี่ยจำไว้ตลอดเวลานะคะว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็มีความมั่นคงทำให้ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะเริ่มเข้าใจจริงๆว่าทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดจึงปรากฏได้นะคะแล้วดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยตั้งแต่เกิดจนตายเป็นอย่างนี้นี่คือความลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นทางหูได้ยินเสียงใช่ไหมคะได้ยินเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงกระทบกับรูปพิเศษที่อยู่ที่ตัวรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่สามารถกระทบกับเสียงกระทบอย่างอื่นไม่ได้เลยเสียงสามารถจะกระทบกับรูปนั้นมองไม่เห็นเลยนะคะใช้คำว่าโสตะหูปัสสาทะสภาพที่ผ่องใสที่สามารถกระทบเสียงเพราะฉะนั้นถ้ากรรมไม่ทำให้โสตะประสาทะเกิดคนนั้นไม่ได้ยินจะพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยนกได้ยินเสียงไหมคะได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นได้ยินเป็นนกหรือเปล่าหรือเป็นคนหรือเป็นเทพหรือเป็นอะไรเป็นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะได้ยินเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะทั้งหมดนะคะก็จะเริ่มเข้าใจความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแล้วก็จะละคลายการติดข้องการยึดถือนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าทุกข์ทั้งหลายมาจากการยึดถือถ้าไม่ยึดถือนะคะทุกข์ก็ลดน้อยลงแต่ว่าความยึดถือนี่มีมากยึดถือไปหมดนะคะตั้งแต่เราแล้วก็ของเราด้วยใช่ไหมคะมีตัวเราก็ต้องมีของเรา พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงสารพัดอย่างสมบัติในบ้านไม่ว่าจะอะไรทั้งนั้นก็ของเราไปหมดแต่ว่าความจริงไม่ใช่เลยค่ะเพียงแค่คิดเพราะอะไรคะหลับสนิทอะไรอยู่ที่ไหนของใครบ้างเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าชื่ออะไรก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเริ่มเป็นเราหรือว่าเริ่มเป็นของเรานี่ก็แสดงเห็นว่านะคะการที่เราไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงและทุกอย่างเนี่ยจะห้ามไม่ให้หลับก็ไม่ได้หรือว่าขณะหลับก็ให้มีความเป็นเราหรือของเราก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าในขณะนั้นนะคะจิตเกิดจริงค่ะจิตเกิดดับสืบต่อไม่ขาดเลยตั้งแต่เกิดจนตายแต่ขณะหลับไม่ใช่เห็นไม่ใช่จิตที่เกิดขึ้นเห็นไม่ใช่จิตที่เกิดขึ้นได้ยินไม่ใช่จิตที่เกิดขึ้นได้ยินไม่ใช่จิตที่เกิดขึ้นลิ้มรสไม่ใช่จิตที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายและก็ไม่ใช่จิตที่คิดนึกเพราะฉะนั้นทั้งหมดเริ่มเห็นความเป็นธรรมะคือเป็นจิตนะคะซึ่งแต่ละหนึ่งนะคะก็เกิดดับสืบต่อแล้วก็ต้องอาศัยเหตุด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะค่อยคุ้นเคยด้วยความจำจนกระทั่งเข้าใจในความหมายของแต่ละเสียงก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ให้เราได้สามารถเข้าใจนะคะมีการศึกษาสืบต่อตราบใดที่มีผู้ที่มีศรัทธามีความเคารพในพระธรรมก็จะไม่ละเลยการฟังธรรมเพราะเหตุว่าถ้ากล่าวว่าเป็นชาวพุทธหมายความถึงผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานะคะต้องนับถือสิ่งที่ตนเองเข้าใจและรู้จักไม่ใช่ว่าไม่รู้จักเลยธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครรู้เพียงแค่ประวัติแต่ว่าทรงตรัสรู้อะไรและทรงแสดงความจริงอะไรถ้าไม่มีการศึกษานะคะพระธรรมก็อันตรธานที่มีคำกล่าวว่านะคะ 5,000 ปีอย่างมากนะคะพระธรรมก็จะอันตรธานคือไม่เหลือเลยแต่ว่าแม้ในขณะนี้ค่ะขณะใดก็ตามที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจธรรมะอันตรธานแล้วจากคนนั้นและถ้ามีมากๆนะคะทั่วโลกก็อันตรธานไปหมดถ้าไม่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นพระศาสนาจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยความเข้าใจของผู้ที่กล่าวว่านับถือพระพุทธศาสนาพุทธคือปัญญาศาสนาคือคำสอนผู้ที่ไม่มีปัญญาจะสอนหรือกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่ตรัสรู้นะคะทั้งหมดทั้งปวงโดยสิ้นเชิงจึงสามารถที่จะทรงแสดงความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างโดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งผู้ที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็สามารถเข้าใจได้เพราะเหตุว่ากล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังพระธรรมเลยนะคะจะกล่าวว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมแต่ว่าขณะใดก็ตามนะคะเริ่มเข้านั่งใกล้เพื่อที่จะได้เห็นพระองค์โดยการฟังพระธรรมก็จะรู้ว่าผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะให้บุคคลอื่นเนี่ยค่ะได้สามารถเข้าใจด้วยตามลำดับซึ่งละเอียดมากค่ะแล้วก็กล่าวได้เลยนะคะว่าใครบ้างที่สามารถจะอ่านพระไตรปิฎกแม้สักเล่มหนึ่งนะคะให้เข้าใจโดยตลอดเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งวันนี้ก็เพิ่งเห็นการที่ว่าธรรมะละเอียดเพราะเหตุว่าแค่หลับตาก็ไม่มีใครละในห้องนี้ไม่มีอะไรด้วยนะคะเพียงแต่ว่าขณะนั้นนะคะลองหลับตาจริงๆนะคะมีสิ่งที่ปรากฏไหมคะมีแต่ไม่ใช่คนถ้าดับไฟมืดหมดนะคะลืมตาเห็นความมืดก็ยังมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ความต่างว่ามืดกับสว่างต่างกันต้องเป็นคนที่ตรงกับธรรมะไม่ใช่ว่าฟังเพื่อจะตอบเพื่อจะสอบแต่ว่าฟังเพื่อเข้าใจว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงไหมแต่ว่าถ้าตาบอดทันทีก็จะไม่มีการที่ว่าหลับตาหรือลืมตาก็ไม่ต่างกันจะไม่ปรากฏความสว่างหรือความมืดหรือว่าการที่จะเมื่อลืมตาแล้วก็เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นชีวิตประจำวันนะคะขณะที่กำลังได้กลิ่นใครบังคับให้ไม่ได้กลิ่นได้บ้าง ถ้ากลิ่นนั้นกระทบคานะประสาทรูปพิเศษอีกรูปหนึ่งนะคะที่ใช้คำว่าประสาทรูปรูปที่ผ่องใสไม่ใช่เพียงอ่อนแข็งเย็นร้อนซึ่งเป็นธาตุดินน้ำไฟลมแต่ว่าเป็นรูปต่างหากจากธาตุดินน้ำไฟลมที่มีลักษณะเฉพาะของรูปนั้นเช่นจักขุประสาทะเป็นรูปที่มีจริงนะคะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นจักขุประสาทะไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏก็ไม่เห็นแต่ธาตุรู้มีเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดเมื่อมีการกระทบกันของสิ่งที่กระทบกับจักขุประสาทะนะคะแล้วก็มีกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะกุศลกรรมหนึ่งในอดีตที่ได้ทำแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยให้จิตนั้นเกิดขึ้นแล้วก็เห็นแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะคะอกุศลกรรมหนึ่งที่ได้ทำแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นอยากเห็นไหมคะสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่เห็นเพราะอะไรกรรมที่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะคะแต่ถอยไปแสนโกรธกับนับไม่ถ้วนเป็นปัจจัยที่ค่อยๆสะสมสืบต่อแม้แต่ขณะเดียวที่พอใจเพียงเล็กน้อยนะคะหรือว่าความโกรธเพียงเล็กน้อยดับแล้วค่ะแต่สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อๆไปพร้อมที่จะเกิดเมื่อมีปัจจัยเพราะฉะนั้นแต่ละชาติแต่ละชาติที่มีความรักความชังความดีความชั่วที่สะสมมาต่างๆกันนะคะก็สะสมอยู่ในจิตพร้อมที่จะเกิดบังคับบัญชาไม่ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยได้เพราะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่มีโทษก็คือความไม่รู้ทุกคนเนี่ยนะคะเกิดมาด้วยความไม่รู้แล้วก็ยังคงไม่รู้ต่อไปในขณะที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้ว่าความติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยดีหรือเปล่าเหมือนดีเพราะว่าไม่ได้ฟังพระธรรมแต่ถ้าฟังแล้วจะรู้ได้เลยนะคะเคยเสียใจไหมเคยร้องไห้ไหมมาจากไหนถ้าไม่มีความติดข้องและก็สิ่งนั้นสูญเสียไปก็จะไม่มีการเสียดายจะไม่มีการเสียใจจะไม่มีการร้องไห้ทั้งหมดทุกขณะเนี่ยค่ะทรงแสดงไว้โดยละเอียดในพระไตรปิฎกนะคะไม่จำเป็นที่ใครต้องไปคิดเองหรือว่าไม่ใช่ว่าเพียงเราฟังพระธรรมเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆที่นั่นบ้างที่นี่บ้างแล้วเราก็ไปคิดซะมากนะคะอาจจะเขียนเป็นตำราหนาๆ 4-5 เล่มแต่ว่าไม่ใช่คำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพียงแต่อ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ศึกษาตามความเข้าใจให้ละเอียดทั้งหมดนั่นก็เป็นความคิดของตนเองเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมแล้วเนี่ยค่ะมีพระธรรมเป็นสรณะนอกจากมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีพระธรรมและมีพระอริยสงฆ์นะคะเป็นที่พึ่งสรณะคือที่พึ่งไม่ใช่ที่พึ่งให้เรากำลังเจ็บไข้ก็หายเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแต่พึ่งให้รู้ความจริงซึ่งสามารถที่จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ดับทุกข์ทั้งปวงได้เพราะว่าทุกข์ทั้งหมดนะคะต้องมาจากเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีทุกข์แต่เมื่อมีเหตุแล้วจะไม่ให้มีทุกข์ได้ไหมคะก็ไม่ได้แต่ลองคิดถึงนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับกิเลสหมดจากที่เคยสะสมมาแสนโกรธกับอนันตระนับไม่ถ้วนสืบต่อนานแสนนานมาแล้วมากเหลือเกินแต่ก็สามารถที่จะดับไม่เหลือเลยเมื่อได้มีความเข้าใจขึ้นตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีนะคะตามลำดับลึกซึ้งไหมคะแค่นี้น้อยมากนะคะจริงๆและลึกซึ้งกว่านี้มากค่ะ
3: คำถามครับถามว่าขณะที่กำลังเจ็บปวดคิดอย่างไรแค่เวลา
0: ค่ะคิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่ป่วยเลยค่ะกายไม่ป่วยใจป่วยหนักเวลาเป็นทุกข์เนี่ยค่ะยิ่งแบบทุกกายใช่ไหมคะทุกใจกายแสนสุขสบายมากเลยไม่เดือดร้อนไม่หิวไม่เดือดร้อนนะคะแต่ใจเป็นทุกข์ได้ไหม กายยังมีทางรักษานะคะมีหมอรักษาโรคแล้วใจจะเอาอะไรรักษาแล้วให้เลือกนะคะจะทุกกายหรือทุกใจบางคนค่ะสะสมมานะคะต่างๆกันบางคนเนี่ยค่ะทุกใจทนได้นะคะอดทนทนได้แต่ทุกกายนิดหนึ่งก็แย่แล้วค่ะทนความปวดความเจ็บหรืออะไรไม่ได้เลยนะคะแต่บางคนทุกกายเท่าไหร่ก็ทนได้แต่จัดใจเสาะหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะทุกใจนิดหนึ่งก็ทนไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็สะสมมาต่างๆกันจริงๆนะคะแต่ให้ทราบว่าทุกมีสองอย่างทุกกายกับทุกใจถ้ามีกายหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคภัยต่างๆได้ไหมคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชวรก่อนจะปรินิพพานแล้วเราต้องการอะไรในขณะที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องการแค่หายป่วยต้องการอะไรก็ไม่รู้ที่จะมาปลอบใจให้เราไม่เดือดร้อนแต่เป็นไปได้ยังไงในเมื่อเหตุของความทุกข์มีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทุกข์ใจแต่ถ้ามีความเข้าใจนะคะธรรมะมากขึ้นมีท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นมะเร็งกระดูกนะคะท่านไม่เดือดร้อนท่านฟังธรรมะตลอดเวลาท่านมีความสุขแต่เรื่องของโรคภัยเป็นเรื่องที่ยับยั้งไม่ได้นะคะและความเจ็บปวดเนี่ยค่ะมีตั้งแต่อย่างเล็กน้อยที่สุดยุงกัดเจ็บไหมเจ็บคือเจ็บจะมากหรือจะน้อยก็ตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมคะแต่ก็เจ็บจะให้ไม่เจ็บก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเจ็บกายแต่ใจสามารถจะรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชามีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจริงหรือเปล่ามีอะไรที่ยั่งยืนบ้างมีอะไรที่เจ็บไปตลอดแสนโกรธกลับบ้างก็ไม่มีใช่ไหมคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาธรรมะทั้งหลายซึ่งเกิดดับคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะในยามป่วยไข้ในยามยากไร้ในยามที่ถูกนินทาว่าร้ายหรืออะไรแต่ไรทั้งหมดนะคะถ้ามีปัญญาแล้วก็ไม่เดือดร้อนเลยค่ะรักษาจิตคงไม่ลืมนะคะธรรมะทั้งหมดค่ะทรงประมวลเป็นโอวาทปาติโมกละชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมชำระจิตให้บริสุทธิ์เข้าใจขั้นไหนเข้าใจแค่ละชั่วคือไม่ทำชั่วหรือว่าทำดีนะคะดีนี่มีหลายอย่างค่ะให้ถึงพร้อมพร้อมนี่ก็ยากนะคะดีไหนที่ยังไม่เข้าใจก็ทำไม่ได้ก็ไม่พร้อมข้อสำคัญที่สุดคือชำระจิตให้บริสุทธิ์ลืมหรือเปล่าคะทุกคนมีความไม่บริสุทธิ์ของจิตสะสมหมักหมมเหนียวแน่นลึกประมาณไม่ได้เลยเพราะว่าทุกวันเพิ่มขึ้นเพียงแค่เห็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะติดข้องละเป็นทุกข์ไหมคะถ้าไม่ติดข้องไม่เดือดร้อนเลยพระเจ้าก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าเราไม่ค่อยรู้สึกตัวนะคะว่าแท้ที่จริงเนี่ยทุกกายเนี่ยมีมากด้วยกิเลสคนที่ไม่มีกิเลสไม่ทุกคนที่มีกิเลสน้อยก็ทุกน้อยคนที่มีกิเลสมากให้ทุกน้อยได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะกังวลเฉพาะตอนเจ็บหรือว่าตอนใกล้จะตายหรือเดี๋ยวนี้ใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่พร้อมไหมคะเย็นนี้ก็ได้ออกจากห้องนี้ก็ได้ในห้องนี้ก็ได้และต้องการธรรมะอะไรหรือว่าต้องการอะไรคะทุกกาละก็คือว่าขอให้มีชีวิตอยู่นะคะเพื่อเข้าใจธรรมะมีท่านผู้หนึ่งค่ะที่ท่านฟังธรรมะเป็นประจำนะคะแล้วท่านก็เจ็บหนักก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปก็ได้ไปเยี่ยมท่านท่านก็บอกว่าขอให้มีชีวิตอีกหน่อยอีกหน่อยนะคะเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจธรรมะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดค่ะเพราะเหตุว่ายังไงยังไงทุกคนต้องตายต้องจากโลกนี้ไปนะคะแต่จะจากไปแบบไหนกิเลสเต็มมากแล้วก็ยังชั่วมากนะคะความดีก็ไม่ได้ทำแล้วก็สะสมไปอีกไม่มีใครออกได้เลยไม่มีทางค่ะที่จะเอากิเลสออกจากใจได้นอกจากปัญญา ไม่มีวิธีอื่นนะคะด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะตรัสรู้ความจริงถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถจะได้เกื้อกูลบุคคลอื่นให้ได้เข้าใจธรรมะจาก45พรรษาหรือกี่ปีก็แล้วแต่นะคะตั้งแต่ตรัสรู้จนกระทั่งใกล้จะปรินิพพานเพื่อให้คนได้มีโอกาสได้ฟังค่ะเพราะว่าโอกาสที่ได้ฟังก็ยากและการที่จะรู้และเข้าใจคำที่ได้ฟังก็ยากเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะตอนเจ็บนะคะแต่ทุกขณะที่สามารถที่จะเห็นคุณค่าของพระธรรม
4: ขออนุญาตอ่านปัญหาที่ส่งมานะคะฟังธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะยกตัวอย่างเช่นขณะที่นั่งฟังท่านอาจารย์อธิบายธรรมะอยู่นี้ก็มีคิดนึกมีเห็นมีได้ยินเป็นต้นโดยให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะนั้นเป็นอย่างไร
0: ค่ะต้องไม่ลืมนะคะธรรมะไม่ใช่ภาษาไทยภาษาไทยคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงธรรมะเนี่ยค่ะหมายความถึงพูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วก็มีความคิดความคิดมีจริงๆหรือเปล่า
4: ค่ะ
0: ถ้ารู้ว่ามีจริงความคิดก็เป็นธรรมะอะไรก็ตามทั้งหมดที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะเพราะฉันเริ่มเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นค่ะจะได้ไม่สับสนนะคะแล้วก็จะได้เข้าใจต่อไปก่อนอื่นไม่ว่าจะได้ยินอะไรนะคะต้องแน่ใจว่าคืออะไรสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีเพราะเห็นได้ใช่ไหมคะกำลังเห็นจะกล่าวว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาไม่มีไม่จริงได้ไหมคะในเมื่อเห็นเกิดขึ้นก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นอะไรจริงเห็นจริงนะคะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็จริงเห็นแล้วคิดมีใครบ้างคะที่ไม่คิดคิดทั้งวันเพราะฉะนั้นคิดมีจริงๆหรือเปล่าเมื่อคิดมีจริงก็เริ่มเข้าใจว่าแท้ที่จริงคิดก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งต่างกับเห็นแล้วก็ต่างกับสภาพธรรมะอื่นๆนะคะต่างกับได้ยินเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดหลากหลายไม่รู้เลยว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ต่างกันอย่างเสียงเมื่อกี้นี้กับเสียงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เสียงเก่ากลับมาเลยนะคะจากไม่มีเสียงแล้วเสียงปรากฏเพราะจิตได้ยินเกิดขึ้นแล้วเสียงก็หายไปหายไปไหนคะได้ยินอยู่แท้ๆเมื่อกี้นี้เองหายไปไหนเพราะฉะนั้นก็แสดงถึงการเกิดขึ้นและดับไปทั้งจิตได้ยินและเสียงด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะค่ะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งคิดมีจริงๆคิดจะเป็นอื่นไม่ได้คิดก็เป็นธรรมะแล้วต้นไม้คิดได้ไหมคะดอกไม้คิดได้ไหมเพราะฉะนั้นคิดคืออะไรคิดคือไม่ใช่เห็นคิดคือไม่ใช่ขณะที่เสียงปรากฏคิดไม่ใช่ขณะที่กลิ่นปรากฏไม่ใช่ขณะที่กำลังลิ้มรสนะคะไม่ใช่ขณะที่กำลังกระทบสัมผัสแต่ขณะที่มีเรื่องราวต่างๆตามความเป็นจริงค่ะเวลาที่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะไม่ลืมใช่ไหมคะว่าเห็นอะไรที่ไม่ลืมนั่นคือคิดเพราะจำไม่ได้คิดนะคะจำแล้วก็คิดต่างกันเพราะคิดถึงเรื่องที่จำถ้าขณะนั้นไม่ได้จำอะไรไว้นะคะลืมไปก็คิดถึงสิ่งนั้นไม่ได้บางคนพยายามคิดใช่ไหมคะลืมคิดไม่ออกเคยเป็นไหมคะค่ะคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกนะคะคิดเป็นคิดจำเป็นจำเพราะฉะนั้นเวลาที่เหมือนนึกไม่ออกเนี่ยความจริงจำแล้วค่ะทุกครั้งที่จิตเกิดต้องจำสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นรสนะคะสภาพจำต้องเกิดทุกครั้งแต่ว่าไม่ใช่มีแต่เฉพาะสภาพจำอย่างเดียวนะคะมีสภาพธรรมะซึ่งเป็นเจตสิกที่ตรึกหรือคิดหรือจดในอารมณ์เพราะฉะนั้นสัญญาจำแต่ว่าสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งคิดถึงสิ่งที่จำเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นคิดนั้นไม่ได้คิดถึงสิ่งที่จำก็เหมือนกับว่าลืม คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแต่ความจริงจำค่ะแต่ขณะนั้นสภาพที่คิดไม่ได้คิดถึงสิ่งที่จำก็เลยเหมือนกับว่าจำไม่ได้ลืมไปแล้วแต่ความจริงทุกครั้งที่จิตเกิดต้องมีสภาพที่จำเดี๋ยวนี้กำลังคิดหรือเปล่าคะขณะใดก็ตามที่ไม่เห็นไม่ได้ยินหมายความว่าไม่มีสิ่งที่ปรากฏจะแจ้งอย่างนี้คือเห็นทันทีที่ดับไปคิดแล้วโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะเหมือนกับว่าไม่ได้คิดแต่ว่ารู้ว่าใครนั่งอยู่ที่ไหนแต่ความจริงไม่มีใครมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็มีจำแล้วก็มีคิดเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าขณะนี้นะคะมีใครอยู่ที่ไหนแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือมีเห็นแล้วก็มีจำแล้วก็มีคิดถึงรูปร่างสันฐานถ้าไม่มีก็จำไม่ได้ใช่ไหมคะบางคนค่ะก็เหมือนกับว่าจำคนนี้ได้เคยเห็นแล้วนะคะเหมือนกับว่าจำได้เป็นใครก็นึกชื่อไม่ออกแสดงว่าความจำเนี่ยมีตั้งแต่จำรูปร่างสันฐานและยังจำเรื่องราวและยังจำหลายอย่างนะคะรวมกันเป็นว่าเคยพบที่ไหนบางคนก็คิดถึงว่าเอ๊ะเคยเห็นคนนี้ที่ไหนทั้งหมดก็เป็นเรื่องของความจำและความคิดแต่ให้ทราบว่าคิดต่างกับเห็นจริงๆเพราะว่าฝันไม่เห็นแต่คิดเหมือนเห็นเพราะฉะนั้นในฝันจะไม่มีเห็นอย่างกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เลยนะคะแต่มีคิดเพราะฉะนั้นความคิดนี่ค่ะจะคิดอย่างชัดมากถึงสิ่งที่กำลังดับเกิดและกระดับขณะนี้ก็ได้หรือว่าเกิดดับไปนานแล้วนะคะแต่ก็ยังจำได้จึงคิดถึงสิ่งที่เคยเห็นได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงนะคะทุกอย่างที่มีจริงๆภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นจะให้คิดรู้ว่าคิดเป็นธรรมะก็คือว่าไปคิดถึงคำว่าธรรมะแต่ถ้าถามว่าคิดมีจริงไหมตอบว่าไงคะจริงมีจริงก็คือสองภาษาภาษาบาลีก็ใช้คำว่าคิดเป็นธรรมะแต่ภาษาไทยก็บอกคิดมีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดถึงภาษาอื่นคิดถึงภาษาที่เราคุ้นเคยนี่นะคะเราจะไม่มีอะไรบังธรรมะหรือสิ่งที่มีจริงเลยแต่พอมีคนบอกว่าฟังธรรมะศึกษาธรรมะถามว่าเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมถ้าตอบไม่ได้จะรู้ไหมคะว่าเข้าใจความหมายของธรรมะหรือเปล่ามีแต่ชื่อซึ่งจำแล้วก็ปิดกั้นด้วยคิดว่าธรรมะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้ที่เห็นไม่ใช่ธรรมะนั่นคือความเข้าใจผิดเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจจริงๆนะคะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะคงไม่สงสัยแล้วนะคะขณะใดที่คิดขณะนั้นก็เป็นธรรมะค่ะ
4: กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
2: คำถามนี้เป็นคำถามจากผู้ที่เกษียณมาแล้ว2ปีนะคะข้อ1ทุกข์ใจเหลือนิดเดียวคิดวนเวียนเรื่องญาติที่หาที่พึ่งไม่ได้เพราะเป็นโสดจะทำอย่างไรดีนะคะข้อที่1เดี๋ยวขออ่านข้อที่2ต่อเลยนะคะอาจารย์คะ2สัญญาที่มั่นคงจะปฏิบัติอย่างไรจึงเกิดธีระสัญญาจึงเกิดสติระลึกรู้คำสอนให้เกิดโยนิโสมนสิการะในการปฏิบัติที่ถูกค่ะ
0: ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆนะคะขอทราบคำถามข้อแรกก่อนได้ไหมคะ
2: ทุกใจเหลือนิดเดียว
0: ค่ะ
2: คิดวนเวียนเรื่องญาติหาที่พึ่งไม่ได
0: ้ค่ะหมายความว่าต้องพิจารณาไปจริงๆนะคะแต่ละคำทุกใจเหลือนิดเดียวนี่เพราะกิเลสน้อยหรือยังไงคะทุกใจเหลือนิดเดียวนี่กิเลสต้องน้อยมากค่ะเพราะจริงๆแล้วยังไม่ทราบเลยว่าแม้แต่คำถามต่อไปก็ทุกใจทั้งนั้นใช่ไหมคะลองอ่านตั้งแต่ต้นทุกใจน้อยนี่คงไม่ใช่นะคะค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าคิดวนเวียนเรื่องญาติหาที่พึ่งไม่ได้
0: น
2: ี่
0: ค่ะทุกใจหรือเปล่าน้อยไหมค่ะไม่น้อยเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราจะไม่เข้าใจตัวเองเพราะว่าไม่ได้เข้าใจความจริงดูเหมือนว่าทุกข์ใจต้องใหญ่หลวงนะคะร้องไห้ทั้งคืนหรืออะไรอย่างนั้นก็จะเป็นทุกข์ใจแต่ความจริงแม้แต่เพียงความขุ่นใจไม่สบายใจเพียงเล็กน้อยเนี่ยทุกข์ใจหรือเปล่าได้ยินเสียงอะไรตกใจนะคะทุกข์ใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าทุกข์ใจน้อยเนี่ยไม่จริงค่ะ พราะเหตุว่ายังมีกิเลสมากจะทุกข์ใจน้อยไม่ได้ต่อไปค่ะ
2: คิดวนเวียนเรื่องญาติหาที่พึ่งไม่ได
0: ้ทุกข์ไหมคะคิดวนเวียนเรื่องญาติหาที่พึ่งไม่ได้คิดมากี่วันแล้วคะเนี่ยกี่เดือนกี่ปีแล้วจะกล่าวว่าน้อยได้ยังไงคะค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าใจความจริงค่ะจะทำให้ทุกข์น้อยลง

ให้เขาแปลว่าความคิดเนี่ยค่ะเพราะไม่รู้ความจริงนะคะจึงมีเขามีเราแล้วก็มีครอบครัวใหญ่เล็กก็แล้วแต่ว่าถ้าบอกว่าทุกน้อยแล้วก็เพราะเป็นโสดเนี่ยหมายความว่าไงคะไม่รู้ความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงถ้าเข้าใจตามความจริงว่าอยู่คนเดียวเพราะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะไม่มีสองขณะสามขณะพร้อมกันได้เลยนะคะแล้วจิตก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นมีแต่ความคิดว่าอยู่คนเดียวหรือว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวบางคนเกิดมาเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องเลยนะคะคนอื่นก็มีพี่น้องหลายคนก็เข้าใจว่าตัวเองอยู่คนเดียวและไม่มีคนอื่นในโลกนั้นเลยหรือแม้ว่าจะไม่ใช่พี่น้องแต่ก็มีคนรอบข้างได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าอยู่คนเดียวได้ยังไงแต่ตามความเป็นจริงนะคะอยู่คนเดียวหมายความถึงจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะจิตเห็นไม่ได้คิดจิตได้ยินก็ไม่ได้คิดแต่เห็นแล้วคิดได้ยินแล้วคิดเพราะฉะนั้นก็คิดถึง1ถึง2ถึง3ก็มากมายนะคะเป็นญาติบ้างเป็นเพื่อนเป็นคนที่ไม่รู้จักแต่ก็พบกันบ้างทั้งหมดนะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยค่ะอยู่กับกิเลสลืมไปเลยนะคะว่าตราบใดก็ตามที่ยังมีความไม่รู้ก็ยังมีความติดข้องมีกิเลสมีการกระทำต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะไม่รู้เลยว่าวันนี้อกุศลเกิดมากกว่ากุศลเพราะฉะนั้นจะเป็นโสดหรือไม่เป็นโสดจะอยู่คนเดียวหรือว่ามีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมากก็ตามนะคะอยู่อย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์ถ้าอยู่กับกิเลสต่อไปนะคะไม่พ้นทุกข์แน่ค่ะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็จะเป็นเหตุให้ความไม่รู้ลดน้อยลงการกระทำสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดจากอกุศลทุจริตน้อยลงความสุขเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแสวงหาความสุขอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะนอกจากรู้ว่ากุศลคือสภาพธรรมะที่ดีงามเท่านั้นที่ไม่นำโทษมาให้เลยไม่ว่าจะในกาลไหนเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับคุณความดีไม่เดือดร้อนแน่ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เป็นโทษด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะถึงจะมีญาติพี่น้องมากมายจะมีครอบครัวเล็กใหญ่ยังไงก็ตามแต่ถ้าทั้งหมดชั่วไม่ได้นำความสุขมาให้เลยแต่ว่าแต่ละหนึ่งคนนะคะก็จะมีตนเองเป็นที่พึ่งจะมีความสุขเพราะเหตุว่าเราไม่สามารถที่จะหยิบยื่นปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจให้ใครได้ไม่สามารถที่จะช่วยให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขได้ถ้าเขากำลังมีความทุกข์แต่ความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นที่จะทำให้คนนั้นเนี่ยค่ะพ้นจากทุกข์ได้ในพระไตรปิฎกมีชีวิตของบุคคลหลากหลายมากนะคะตั้งแต่ในอดีตครั้งพุทธกาลอย่างรัชชุมาลาเนี่ยค่ะมีความทุกข์จนถึงกับคิดจะฆ่าตัวตายพร้อมเลยมีเชือกแขวนไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่ก็ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งอริยสัจธรรมพ้นทุกข์ไปเลยไม่ต้องมาเดือดร้อนถึงกับว่าทุกข์ขณะจะฆ่าตัวตายนะคะตายแล้วก็ยังต้องเป็นทุกข์อีกเพราะว่าอาจจะเกิดความคิดที่จะฆ่าตัวตายเหมือนเดิมซ้ำไปก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค่ะต้องไม่ลืมว่านะคะเราได้ยินคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิประมาทสามคำนี้ได้อย่างไรว่าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงค่ะไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะพึ่งได้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึ่งพระปัญญาของพระองค์นะคะที่ทรงแสดงพระธรรมด้วยความบริสุทธิ์บำเพ็ญพระบารมีเพื่อเราเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะกว่าจะได้ยินได้ฟังเนี่ยมาจากการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะเพื่อให้เราได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นทุกคำเป็นคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้เป็นคำที่เป็นคำจริงเพราะว่าเป็นการตรัสรู้ความจริงเป็นคำที่ทำให้บุคคลเองนะคะสามารถไตรตรองแล้วก็เข้าใจได้ขณะที่เข้าใจนะคะก็ละความไม่รู้คืออวิชชาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งหมดนะคะไม่ว่ากิเลสใดๆทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้คือเพราะอวิชชาเพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้ขึ้นกิเลสก็เบาบางไปความทุกข์จริงจะค่อยๆน้อยลงไปได้

0: ไม่ใช่ว่าความทุกข์น้อยโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะมีชีวิตอยู่นะคะที่มีความสุขก็คือว่าละชั่วทำดีแล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์ซึ่งชำระจิตได้อย่างเดียวนะคะคือด้วยการเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าเพราะไม่รู้จึงได้มีอกุศลมากมายที่ทำให้สกปรกหมักหมมเป็นเชื้อโรคเป็นแผลเน่าทุกอย่างที่เกิดจากกายวาจาที่ปรากฏได้ให้รู้ได้ว่านี่คืออะไรที่สะสมมาแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะที่ได้เข้าใจธรรมะนะคะก็จะรู้ว่าจากการที่ไม่เคยรู้ว่าทุกข์คืออะไรและทุกข์จริงๆเนี่ยก็คือการเกิดขึ้นและดับไปทุกขณะ
1: กราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์คะตกลงข้อ2ต้องอ่านต่อไหมคะท่านอาจารย
0: ์สัญญาความจำที่มั่นคงนี่จะจำอะไรดีคะคนนั้นจำเก่งตั้งแต่เด็กๆทำอะไรมาก็จำได้หมดดีไหมคะสัญญาอย่างนั้นค่ะแต่สิ่งที่ควรจำไม่จำอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นมีจริงๆเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกไม่จำใช่ไหมคะแต่จำอื่นเพราะว่าสะสมความจำอื่นมามากแต่ที่สัญญาความจำจะมั่นคงต้องหมายความถึงสัญญาที่เข้าใจความจริงที่ได้ฟังมั่นคงแค่ไหนเพราะเวลานี้ถ้าถามทุกคนก็ตอบได้ใช่ไหมคะเห็นเกิดขึ้นหรือเปล่าคะถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นและเห็นเดี๋ยวนี้ดับไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเห็นไม่ดับก็ไม่มีคิดไม่มีได้ยินไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งที่รู้อย่างนี้ฟังอย่างนี้แล้วก็เข้าใจแล้วนะคะกว่าสัญญาความจำจะมั่นคงก็ต้องอาศัยความเป็นอนัตตาว่าบังคับบัญชาไม่ได้แต่ถ้าฟังบ่อยๆนะคะเราก็คิดถึงบ่อยๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเกิดขึ้นเพราะบ่อยๆด้วยเหตุนี้สัญญาจะมั่นคงคือสัญญาที่จำว่าทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้นะคะมีจริงเมื่อเกิดขึ้นแต่ก็ชั่วคราวแสนสั้นไม่มีใครรู้การดับไปเลยของสิ่งที่กำลังหมดไปหมดไปทุกขณะในขณะนี้เรามีคำว่าเวลาใช่ไหมคะชั่วโมงนาทีวินาทีแต่ว่ารวดเร็วยิ่งกว่านั้นก็คือการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งประมาณไม่ได้เพราะว่าเพียงแค่คิดคำหนึ่งก็หมดไปแล้วตั้งหลายขณะและจะไปทำยังไงจะไปวัดอะไรก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะทุกคนที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเพราะได้สะสมบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนอันนี้แน่นอนที่สุดค่ะเพราะว่าบางท่านนะคะทั้งที่ท่านเจ็บหนักเลยค่ะท่านก็เกิดได้ฟังธรรมะทางวิทยุรายการของมูลนิธิเป็นไปได้ยังไงคะไม่มีใครทำให้เลยแต่ว่าทั้งเจ็บหนักนะก็เกิดกฎหรือว่าได้ฟังวิทยุรายการนี้พอดีก็แสดงเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยต้องมีปัจจัยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะทำไม่ว่าจะพูดหรือมีชีวิตอยู่ทุกขณะเนี่ยนะคะไม่มีใครสามารถบันดาลได้แต่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องเป็นตามที่เป็นอื่นไม่ได้เพราะว่าต้องเป็นตามปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมีคำว่าธรรมดาในภาษาไทยนะคะมาจากคำภาษาบาลีว่าธรรมตาเพราะว่าภาษาบาลีใช้ต่อเต่านะคะไม่ได้ใช้ดอเด็กแต่คนไทยก็ปอเป็นบอบ้างต่อเต่าเป็นดอเด็กบ้างเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นธรรมตาก็เป็นธรรมดาคือความเป็นไปของธรรมะซึ่งต้องเป็นอย่างนี้เราก็บอกว่าเป็นธรรมดาก็คือต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าจริงๆแล้วคำในภาษาไทยเนี่ยค่ะใช้คำจากภาษาบาลีภาษามัคคธีซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในครั้งนั้นนะคะแต่ประมาทที่จะไม่เข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็ใช้ตามที่คิดเพราะฉะนั้นแม้จะพูดทุกวันว่าธรรมดาก็ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ใครแต่เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ต้อง
2: เข้าใจว่าไม่ใช่เราการฟังพระธรรมของผู้ที่ได้สะสมการฟังมาก่อนย่อมต่างกับคนที่ไม่ได้สะสมการฟังมาก่อนดังนั้นการที่ได้สะสมความเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเป็นหนทางที่ลึกซึ้งและเป็นไปเพื่อการดับกิเลสอกุศลต่อไปจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ25สิงหาคม2562
0: ก่อนคุณวิชัยเข้าใจธรรมะก็มีกุศลแต่เป็นคุณวิชัยฟังแล้วไม่ใช่ว่าความเข้าใจนั้นจะติดตามไปตลอดทั้งวันแต่ว่าเมื่อมีปัจจัยของความเข้าใจที่จะเข้าใจได้นะคะยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นใครจะรู้ว่าวันหนึ่งคุณวิชัยจะกล่าวธรรมะได้ชัดเจนถูกต้องตามพระธรรมวินัยซึ่งก่อนนั้นนะคะก็อาจจะเป็นเพียงแค่ได้ฟังเรื่องศีลได้ฟังเรื่องอะไรแต่พอได้ฟังธรรมะแล้วสะสมมาต่างกันไหมที่พอฟังแล้วสามารถเข้าใจได้เลยและก็มีความมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกทุกครั้งเลยท่านเหล่านั้นไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยไปฟังชาดกแล้วก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่แสดงความจริงว่าไม่มีใครสามารถจะรู้ความเป็นอนัตตาว่าสิ่งที่ได้ฟังเดี๋ยวนี้กำลังปรุงแต่งไม่มีใครเลยนะคะแต่มีจิตมีเจตสิกที่เกิดขึ้นทำกิจการงานจนกระทั่งความเข้าใจในขณะที่ฟังมีแต่พอพ้นห้องนี้แล้วก็เป็นเรื่องอื่นไปละแต่สะสมไว้แล้วเพราะฉะนั้นการสะสมแต่ละชาติเป็นคนตรงหรือเป็นคนที่มีบารมีโดยที่ในชาตินั้นยังไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พอได้ฟังและต่างกันกับคนที่ไม่เคยฟังมาก่อนเพราะฉะนั้นจึงมีผู้ที่ฟังแล้วเป็นพระโสดาบันบ้างให้คนที่ไม่ได้สะสมมารู้อย่างพระโสดาบันได้ไหม
3: เป็นไปไม่ได้ครับ
0: และพระโสดาบันคนนั้นที่บรรลุเนี่ยรู้ไหมว่าบรรลุในขณะที่ได้ฟังชาดกเลือกไม่ได
3: ้ครับเลือกไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการเข้าใจธรรมะนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจขึ้นในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ต้องไปนั่งเตรียมตัวไปนั่งหรือไปนอนหรือไปยืนหรือไปเดินนานๆจะได้เห็นทุกเดี๋ยวนี้สิทุกขลักษณะทุกขอริยสัจจะ
3: คำว่าสัจจญาณนะหมายถึงว่าความรู้ของปัญญาที่ค่อยๆอย่างนี้คือมั่นคงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นอย่างนี้ครับ
0: ในความไม่ใช่เราในความเป็นธรรมะนั้นจึงจะมั่นคงรู้มากอ่านตำรามากอรรถกถาฎีกาอะไรรู้หมดแต่เป็นเราแต่ถ้ามั่นคงว่าไม่ใช่เราไม่ว่าจะพูดคำไหนขณะนั้นก็คือว่าไม่ใช่เราที่พูดจึงจะสามารถรู้ได้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่เลือกเลยชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นเป็นไปนะคะโดยไม่ไปคิดว่าจะรู้จะเข้าใจจะเป็นพระโสดาบันจะเริ่มเข้าใจความเป็นอนัตตาของการสะสมของตนเองเพราะสิ่งนั้นเกิดปรากฏโดยเราไม่ได้รู้เลยว่าสะสมอะไรมาไม่ว่าวาจาหรือความคิดหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีปัจจัยที่สะสมมาเป็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือมีความเข้าใจมั่นคงว่าไม่มีเราจึงชื่อว่าเข้าใจธรรมะเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะว่าสัจจญาณคือปริยัติถ้าไม่มีปริยัติจะมั่นคงในอะไรล่ะไม่รู้สักอย่างคำว่าสัจจญาณก็คือว่ามั่นคงในการที่ฟังเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงนะคะชาติไหนก็ตามคำไหนก็ตามถ้ามีการพิจารณาไตรตรองว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานั่นเป็นสิ่งที่จะสะสมไปจนกระทั่งกำลังฟังก็เป็นธรรมะกำลังเห็นอย่างนี้ก็เป็นธรรมะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดระลึกได้ว่าเป็นธรรมะแม้ในขั้นคิดเคยไหมแค่คิดหลงลืมเดี๋ยวนี้ไงคะพิสูจน์ได้ใช่ไหมฟังอย่างนี้ค่ะหลงลืมแล้วว่าเป็นธรรมะกำลังเป็นเราฟังเพราะฉะนั้นหนทางนี้จึงลึกซึ้งอย่างยิ่งแค่ฟังและถ้าเริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะความเข้าใจในการที่เป็นอนัตตาไม่ได้ต้องการให้เกิดเวลานั้นเวลานี้เลยแต่เมื่อมีปัจจัยจะให้ไม่เกิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะให้ทราบว่าปัญญาคืออะไรและเมื่อไรปัญญาคือขณะที่ค่อยๆเข้าใจมั่นคงถูกต้องว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นฟังทุกครั้งเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้าใจในความเป็นธรรมะแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันไม่อย่างนั้นใครจะไปรู้การสะสมของแต่ละคนคะโมไปนั่งกดไว้ไม่ให้เกิดขึ้นหรือพยายามที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไหนละการสะสมแต่ขณะที่พูดที่นั่งที่นอนที่ยืนที่คิดที่กระทำสิ่งใดสิ่งใดทั้งหมดเป็นไปตามปัจจัยทำไมบางคนขับรถเร็วมากคะ
3: ก็ตามการสะสม
0: บางคนขับรถช้ามากใช่ไหมคะตรงกันข้ามกันละถ้าไม่เป็นปกติจะรู้ไหมว่าไม่ใช่เราเลยทั้งที่เห็นว่าเป็นอันตรายแต่การที่จะรู้ว่าเป็นไปตามปัจจัยเพราะอะไรคะเกิดแล้วค่อยๆเริ่มเห็นการที่ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ พราะฉะนั้นทั้งหมดไม่ว่าอะไรนะคะต้องไม่เลยว่าไม่มีเราไม่ใช่เราสิ่งที่มีเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยจึงเกิดได้ทำไมไม่เป็นพระโสดาบันกันวันนี้คะเห็นไหมคะไม่มีปัจจัยน่าจะไปสำนักปฏิบัติทำไมเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่สมควรที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังที่จะให้ไตร่ตรองนะคะมีความหวังดีกล้าที่จะพูดไหมเพื่อประโยชน์เพราะฉะนั้นหนทางที่จะมั่นคงในการเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะคือเมื่อไรเป็นชีวิตประจำวันเท่านั้นไม่อย่างนั้นจะไปรู้จักตัวเองโดยไม่รู้ชีวิตประจำวันได้อย่างไรคะเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันต่างหากที่แสดงความชัดเจนว่าทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเกิดแล้วนี่แล้วก็ไม่ใช่เราไปทำด้วยไม่ใช่เราแม้แต่ที่จะคิดได้เป็นอย่างนั้นยังไม่ทันคิดเลยเกิดแล้วคิดไปก็ดับแล้วยังไม่ทันที่จะเกิดเป็นอย่างที่มีปัจจัยเกิดก็ไปคิดว่าเพราะเราคิดเพราะเราทำก็มีความผิดเข้าใจผิดตลอดชาติที่ไม่ได้ฟังพระธรรมด้วยความเคารพคือเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระธรรมถ้าไม่เห็นความลึกซึ้งจะบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมแต่พอเข้าใจในความลึกซึ้งนะคะยากแสนยากที่จะเข้าใจแต่ละคำเนี่ยโดยละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นความเคารพจะมากสักแค่ไหนที่รู้ว่าตลอดสังสารวัฏถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีโอกาสที่จะมีความเห็นถูกต้องเลยก็อยู่ไปในสังสารวัฏ

กล้าที่จะพูดคำจริงถ้าเข้าใจมั่นคงในความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาซึ่งไม่มีใครจะไปทำอะไรได้เลยและธรรมะก็คือขณะนี้เองแล้วจะกล้าที่จะกล่าวตามความเป็นจริงหรือไม่ว่าสำนักปฏิบัติไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการรักษาพระศาสนาและอนุเคราะห์ให้ผู้ที่เข้าใจผิดได้รู้และละทิ้งความเห็นผิดซึ่งเป็นโทษอย่างยิ่งได้จากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.25 สิงหาคม 2562

0: ฟังธรรมะทำไมหรือว่าสนทนาธรรมะเพื่ออะไรหรือว่าการที่จะกล่าวว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเนี่ยไม่ว่าคำของใครนะคะก็ต้องมีเหตุผลและก็จะรู้ได้ว่าคำถูกนั้นเป็นคำที่บุคคลนั้นคิดเองไม่ได้แต่เพราะว่าได้ฟังเข้าใจเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ต้องอ้างอะไรเลยนะคะแต่มีความจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังเรื่องที่จริงของสิ่งที่มีจริงและจะเข้าใจถูกได้ไหมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องทราบว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราธรรมะทั้งหลายแค่คำเดียวเดี๋ยวนี้มีธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหลากหลายมากแล้วไปสำนักปฏิบัติทำอะไรเพื่อรู้อะไรไม่ได้รู้อะไรเลยหรือคนที่ไปแล้วนะคะก็จะบอกได้ว่าที่ไปเนี่ยค่ะได้เข้าใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาบอกให้ทำก็ทำไม่ได้ถามด้วยซ้ำไปว่าทำทำไมทำแล้วจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกคำนะคะเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏก็เป็นชีวิตประจำวันพ้นจากชีวิตประจำวันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่านะคะทำไมบางท่านเป็นพระโสดาบันบางท่านเป็นพระสกทาคามีบางท่านเป็นพระอนาคามีบางท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเหล่านั้นรู้อะไรเข้าใจอะไรไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็บรรลุกันเองทันทีที่ได้ฟังแต่แสดงให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นธรรมะใช่ไหมแม้แต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นธรรมะหรือเปล่าเสียงก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปรู้ความจริงที่อื่นนะคะต้องในขณะที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏเพราะได้อบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกมากพอที่จะไม่หวังว่าฟังแล้วจะรู้อะไรคิดว่าบางคนนะคะไปฟังจะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นไปได้ยังไงคะเอาเหตุมาจากไหนที่จะทำให้สามารถเข้าใจว่าขณะนั้นเสียงก็ไม่ใช่เราได้ยินก็ไม่ใช่เราทุกอย่างที่ปรากฏต้องปรากฏตามความเป็นจริงคือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องฟังแล้วให้หวังฟังแล้วให้ละความหวังเพราะว่าหวังได้ยังไงคะเป็นอนัตตาถ้าหวังก็ยังคงเป็นตัวตนอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นบางครั้งใครก็ยับยั้งความหวังไม่ได้แอบหวังก็มีนะคะทั้งที่ไม่มีใครเลยแต่บอกว่าแอบหวังคือว่ารู้ว่าหวังเนี่ยไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็แอบหวังแต่ว่าความจริงขณะนั้นก็คือว่าถ้าปัญญาสามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อไหร่เมื่อนั้นใครก็ยับยั้งการรู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีความมั่นใจมั่นคงนะคะปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างและสิ่งใดก็ตามที่ขณะนี้ยังไม่รู้เพราะไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดทั้งหมดวันไหนทั้งหมดชาติไหนทั้งหมดเมื่อสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วนะคะไม่รู้ได้ซ้ำว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่ขณะไหนนั่นคือความมั่นคงในความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นตั้งแต่คำแรกธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าไม่มั่นคงจริงๆนะคะไม่ใช่ธรรมะเป็นเราแล้วก็ไม่เป็นอนัตตาด้วยจะทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองละเอียดค่ะว่าที่จริงแล้วนี่นะคะไม่มีเราแล้วจะเป็น
1: ขออนุญาตกล่าวข้อความในพระวินัยครับโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกขหบดีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกออกเร้นอยู่ตลอดไตรมาสใครๆอย่าเข้ามาหาเรานอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุเหล่านั้นรับพระพุทธานัสแล้วไม่มีใครเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระวิหารนี้เลยนอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปถวายรูปเดียวโดยแท้ก็คราวนั้นสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีก็ตั้งกติกากันว่าอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระประสงค์จะเสด็จหลีกออกเร้นอยู่ตลอดไตรมาสใครๆไม่พึงเข้าเฝ้าพระองค์นอกจากภิกษุผู้นำ บิณฑบาตเข้าไปถวายรูปเดียวภิกษุใดเข้าเฝ้าพระองค์ต้องให้ภิกษุนั้นแสดงอาบัติปาจิตตีครั้งนั้นท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรกับภิกษุบริษัทเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพุทธประเพณีอันการที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอคันตุกะทั้งหลายนี้นั่นเป็นพุทธประเพณีขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรว่าอุปเสนพวกเธอพอทนได้หรือพอให้อัตภาพเป็นไปได้หรือพวกเธอเดินทางมาโดยได้รับความลำบากน้อยหรือท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรกราบทูลว่าพอทนได้พอให้อัตภาพเป็นไปได้พระพุทธเจ้าข้าอันหนึ่งพวกข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาโดยได้รับความลำบากเล็กน้อยพระพุทธเจ้าข้าก็แลขณะนั้นภิกษุสัทธิวิหาริกของท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรนั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุรูปนั้นว่าภิกษุผ้าบังสุกุลเป็นที่พอใจของเธอหรือภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าผ้าบังสุกุลมิได้เป็นที่พอใจของข้าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าก็ทำไมเธอจึงได้ทรงผ้าบังสุกุลเล่าภิกษุกราบทูลว่าพระอุปัชฌาย์ของข้าพุทธเจ้าทรงผ้าบังสุกุลข้าพระพุทธเจ้าจึงต้องทรงผ้าบังสุกุลอย่างนั้นบ้างพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรว่าอุปเสนบริษัทของเธอนี้น่าเลื่อมใสนักเธอแนะนำบริษัทอย่างไรท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าผู้ใดขออุปสมบทต่อข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าบอกกับเขาอย่างนี้ว่าอาวุโสฉันเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดถ้าท่านจักถืออยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดบ้างฉันก็จักให้ท่านอุปสมบทตามความประสงค์ถ้าเขารับคำของข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าจึงให้เขาอุปสมบทถ้าเขาไม่รับคำของข้าพุทธเจ้าก็ไม่ให้เขาอุปสมบทภิกษุใดขอนิสัยต่อข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าบอกกับภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าอาวุโสเราเป็นผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดถ้าท่านจักถืออยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดบ้างเราก็จักให้นิสัยแก่ท่านตามความประสงค์ถ้าภิกษุนั้นรับคำของข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าจึงจะให้นิสัยถ้าภิกษุนั้นรับคำของข้าพุทธเจ้าไม่ได้ข้าพุทธเจ้าก็ไม่ให้นิสัยข้าพุทธเจ้าแนะนำบริษัทอย่างนี้แลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าสาธุสาธุอุปเสนเธอแนะนำบริษัทได้ดีจริงๆก็เธอรู้กติกาของสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีไหมอุปเสนท่านพระอุปเสนกราบทูลว่าไม่ทราบกล่าวพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าอุปเสนสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีตั้งกติกา กันไว้ว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระประสงค์จะเสด็จหลีกออกเร้นอยู่ตลอดไตรมาสใครๆอย่าเข้าเฝ้าพระองค์นอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปถวายรูปเดียวภิกษุใดเข้าเฝ้าพระองค์ต้องให้ภิกษุนั้นแสดงอาบัติปาจิตติพระอุปเสนะกราบทูลว่าพระสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีจักปรากฏกันตามกติกาของตนพวกข้าพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติสิกขาบทที่พระองค์มิได้ทรงบัญญัติและจักไม่เพิกถอนสิกขาบทที่พระองค์ที่ทรงบัญญัติไว้จักสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสาธุสาธุอุปเสนไม่ควรบัญญัติสิ่งที่โทษทีครับไม่ควรบัญญัติสิกขาบทที่เรายังมิได้บัญญัติหรือว่าไม่ควรเพิกถอนสิกขาบทที่เราบัญญัติควรสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่เราได้บัญญัติไว้เราอนุญาตพวกภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเข้าหาเราได้ตามสะดวกเวลานั้นภิกษุหลายรูปกำลังรออยู่ที่นอกซุ้มประตูพระวิหารด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะให้ท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรแสดงอาบัติปาจิตตินะครับนี่ก็เป็นการตั้งกติกาที่ไม่เป็นธรรมขึ้นมานะครับภิกษุชาวเมืองสาวัตถีนี่นะครับครั้งท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรกับภิกษุบริษัทลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณหลีกไปแล้วจึงภิกษุเหล่านั้นได้ถามท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรดังนี้ว่าอาวุโสอุปเสนท่านทราบกติกาของสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีไหมท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรตอบว่าอาวุโสทั้งหลายแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งกับผมอย่างนี้ว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อความนะครับที่ท่านพระอุปเสนนะครับได้ฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ได้กล่าวข้อความเดียวกันเลยนะครับก็คือท่านมีความคิดอย่างนี้นะครับก็คือจะไม่บัญญัติสิกขาบทที่พระองค์มิได้ทรงบัญญัติและจะไม่เพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้จักสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้นะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับทรงอนุญาตให้บรรดาภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเข้าเฝ้าได้ตามสะดวกดังนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการที่ท่านอุปเสนวังคันตบุตรนะครับได้กล่าวกับภิกษุชาวเมืองสาวัตถีนะครับที่ตั้งกติกาไม่เป็นธรรมนะครับภิกษุเหล่านั้นเห็นจริงด้วยในทันใดนั้นว่าท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรพูดถูกต้องจริงแท้พระสงฆ์ไม่ควรบัญญัติสิกขาบทที่ยังมิได้ทรงบัญญัติหรือไม่ควรเพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ควรสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้ภิกษุทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเข้าเฝ้าได้ตามสะดวกภิกษุเหล่านั้นปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าต่างละทิ้งสันถัดพากันสมาทานอรัญญิกะทุดงปินทปาติกะทุดงปังสุกุละโทษทีครับปังสุกุลิกะทุดงหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมาก เสด็จเที่ยวประพาสตามเสนาสนะได้ทอดพระเนตรเห็นสันถัดที่ถูกทอดทิ้งไว้ในที่นั้นๆครั้นแล้วรับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสันถัดเหล่านี้ของใครถูกทอดทิ้งไว้ในที่นั้นๆจึงภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนะครับลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำมีกถาในเพราะเหตุเป็นข้อมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าอันนี้ก็จะเป็นการบัญญัติสิกขาบทนะครับก็คือพระองค์จะบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายนะครับด้วยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการนะครับดังที่เราได้ศึกษาผ่านมาแล้วนะครับองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุผู้ให้ทำสันถัดสำหรับนั่งพึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันถัดเก่าเพื่อทำให้เสียสีถ้าภิกษุไม่ถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันถัดเก่าทำให้สันถัดสำหรับนั่งใหม่เป็นนิสักขิยปาจิตตินะครับขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับพระบัญญัติภิกษุผู้ให้ทำสันถัดสำหรับนั่งพึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันถัดเก่าเพื่อทำให้เสียสีถ้าภิกษุไม่ถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันถัดเก่าให้ทำสันถัดสำหรับนั่งใหม่เป็นนิสักขิยปาจิตตินะครับอันนี้ก็เป็นการที่จะกระทำสันถัดใหม่นะครับอย่างที่เราได้ศึกษาผ่านมาแล้วนะครับว่าการกระทำสันถัดครั้งหนึ่งเนี่ยครับก็คือใช้เนี่ยไม่น้อยกว่า6ปีนะครับเมื่อ6ปีหรือเกิน6ปีไปแล้วเนี่ยครับสามารถทำสันถัดใหม่ได้นะครับแต่ในสิกขาบทข้อนี้นะครับก็ยังมีพระบัญญัติเพิ่มเติมนะครับว่าการที่จะทำสันถัดสำหรับนั่งใหม่เนี่ยครับต้องถือเอาสันถัดเก่าด้วยนะครับโดยคืบสุคตโดยรอบแห่งสันถัดเก่าด้วยนะครับอันนี้ก็ให้เห็นถึงการที่จะไม่ทอดทิ้งของเดิมเลยนะครับได้ประโยชน์อย่างถึงที่สุดเลยนะครับในการที่จะใช้สอยปัจจัยต่างๆนะครับแม้แต่สันถัดครับทีนี้ก็จะกล่าวถึงสิกขาบทวิภังนะครับที่ว่าชื่อว่าสำหรับนั่งนะครับตัดหมายสันถัดมีชายชื่อว่าสันถัดได้แก่ที่รองนั่งที่เขาหล่อไม่ใช่ทอคำว่าผู้ให้ทำคือทำเองก็ตามให้เขาทำก็ตามที่ชื่อว่าสันถัดเก่าคือที่แม้นุ่งแล้วคือใช้ปูนั่งคราวเดียวแม้ห่มแล้วใช้ปูนอนคราวเดียวนะครับถ้าใช้เพียงครั้งเดียวนะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นสันถัดเก่านะครับข้อว่าพึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบเพื่อทำให้เสียสีคือตัดกลมๆหรือสี่เหลี่ยมแล้วลาดในที่ส่วนหนึ่งหรือสีออกปนหล่อเพื่อความทนนะครับข้อว่าถ้าภิกษุไม่ถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันถัดเก่าความว่าไม่ถือเอาสันถัดเก่า1คืบสุคตโดยรอบแล้วทําเองก็ตามใช้ให้เขาทําก็ตามซึ่งสันถัดสําหรับนั่งใหม่เป็นทุกกฎในประโยคที่ทําเป็นนิสักขีด้วยสันถัดมาต้องเสียสละแก่สงฆ์คณะหรือบุคคลภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัดสำหรับนั่งนั้นอย่างนี้นะครับดังนั้นการเสียสละอย่างที่เราได้ศึกษาในนิสักขิยปาจิตตินะครับหมายถึงการต้องอาบัติหรือการล่วงละเมิดสิกขาบทในนิสักขิยปาจิตตินะครับหมายถึงมีวัตถุที่จำต้องสละนะครับอย่างในข้อนี้นะครับในเรื่องของการทำสันถัดใหม่นะครับต้องเอาถือใ ชายนะครับโดยรอบของชายแห่งสันทัดเก่าด้วยนะครับมาทำด้วยนะครับวิธีเสียสละขอยกตัวอย่างเสียสละแก่สงฆ์ครับภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงฆ์เฉียงบ่ากราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่านั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้าสันถัดสำหรับนั่งผืนนี้ของข้าพเจ้าไม่ได้ถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันถัดเก่าให้ทำแล้วเป็นของจำจะสละข้าพเจ้าสละสันถัดสำหรับนั่งผืนนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงรับอาบัติพึงคืนสันถัดสำหรับนั่งที่เสียสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าดังนี้ท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสันถัดสำหรับนั่งผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เป็นของจำจะสละเธอสละแล้วแก่สงฆ์ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์พึงให้สันถัดสำหรับนั่งผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้นะครับนี่ก็เป็นการสละสันถัดนะครับที่มีการทำโดยที่ไม่เป็นไปตามพระบัญญัตินะครับก็คือไม่ถือเอาสันถัดเก่านะครับโดยรอบนะครับคือคืบสุคตโดยรอบจากชายเข้ามานี่ครับมากระทำด้วยนะครับก็เป็นการล่วงละเมิดสิกขาบทนะครับครับในช่วงแรกนี้นะครับซึ่งสิกขาบทข้อนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับท่านที่ฟังพันมาพอทราบไหมครับตรงไหนครับก็คือเห็นคุณของท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรนะครับที่ท่านแม้ทราบกติกาของภิกษุชาวเมืองสาวัตถีนะครับที่ตั้งกติกาที่ไม่เป็นธรรมขึ้นมานี่ครับก็คือตั้งกติกาว่าถ้าภิกษุใดที่เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเว้นภิกษุที่นำบิณฑบาตมาให้นะครับภิกษุนั้นต้องอาบัติปาจิตตินะครับนี่คือเป็นการตั้งกติกานะครับไม่เป็นธรรมเป็นการบัญญัติในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติไว้นะครับซึ่งท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรเนี่ยครับเมื่อทราบอย่างนั้นนะครับท่านก็กล่าวเลยนะครับกราบทูลว่ากติกานั้นก็เป็นที่รู้กันของภิกษุชาวเมืองสาวัตถีแต่ท่านเนี่ยครับจะไม่บัญญัติในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนในสิ่งที่พระองค์บัญญัติแล้วนะครับแต่จะสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายที่พระองค์ได้บัญญัติไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นเห็นคุณของท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรนะครับซึ่งภิกษุชาวเมืองสาวัตถีเมื่อทราบอย่างนั้นนะครับก็เห็นตามด้วยนะครับก็เห็นการที่ความประพฤติเป็นไปที่จะคล้อยตามในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามนะครับครับในช่วงแรกนี้นะครับก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ให้ความเข้าใจเพิ่มเติมในสิกขาบทข้อนี้ครับกราบเรียนอาจารย์ครับ
2: ครับก็กราบสวัสดีอาจารย์วิชัยและอาจารย์คำปันนะครับครับก็ก่อนอื่นนะก็ขอแก้ไขข้อความที่กับผมได้กล่าวไว้แล้วนะครับในสิกขาบทที่แล้วนะครับนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องสันทัดเนี่ยครับก็คือขอทวนอีกทีนะครับภิกษุให้ทำสันทัดใหม่พึงทรงไว้ให้ได้หกฝนถ้ายังหย่อนกว่าหกฝนเธอสละเสียแล้วก็ดียังไม่สละแล้วก็ดีซึ่งสันทัดนั้นให้ทำสันทัดอื่นใหม่เป็นนิสกะปาจิตตีก็นี่เป็นพระบัญญัติแรกนะครับในสิกขาบทที่4นะครับก็เรื่องที่เกิดขึ้นภิกษุอาพาธที่พระนครโกสัมพีนะครับก็ญาติก็ได้ส่งทูตไปนะครับในสำนักภิกษุรูปนั้นว่าก็คือเกิดนิมนต์ท่านมาพวกผมจักพยาบาลนะครับก็ภิกษุทั้งหลายได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าไปเถิดอาวุโสพวกญาติจักได้พยาบาลท่านนะครับแต่ว่า ภิกษุผู้อาพาธนะครับท่านก็ทราบว่าพระผู้ภาคทรงบัญญัติเรื่องสันถัดเนี่ยแหละครับไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการที่จะถ้ายังไม่ครบ6ปีหรือยังหย่อนกว่า6ปีนะครับถ้าไปทำสันถัดแม้สันถัดนั้นของภิกษุรูปได้ก็ตามสละแล้วก็ดียังไม่สละก็ดีถ้าทำใหม่นะครับเป็นอาบัตินิสัยปัจจิตติแต่ภิกษุอาพาธนะครับในตอนที่แล้วผมก็กล่าวพอดี ก็รู้สึกอยู่เหมือนกันว่ากล่าวตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยภิกษุอาพาธเนี่ยสามารถนำสันถัดไปได้นะครับนะครับแต่ผมกล่าวไปว่าเหมือนกับว่าภิกษุอาพาธไม่ควรนำสันถัดไปด้วยแต่ถ้าภิกษุอาพาธเนี่ยมีกำลังนะครับสามารถที่จะนำสันถัดนั้นไปด้วยได้แต่ภิกษุที่กล่าวในครั้งที่แล้วนะครับคือท่านกำลังอาพาธไม่สามารถนำสันถัดไปด้วยได้เพราะนั้นท่านก็เว้นสันถัดไม่ได้นะครับถ้าเว้นแล้วท่านจะไม่สบายท่านก็เลยไม่ไปนะครับแต่ความจริงแล้วไม่ได้หมายความว่าผมกล่าวไปไม่ได้หมายความว่าภิกษุอาพาธแล้วห้ามนำสันถัดไปเนี่ยนำไปได้นะครับถ้ามีกำลังนะครับแต่ว่าถ้าอาพาธนะครับก็คงจะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะกำลังไม่สะดวกในเด็กนะที่จะนำสันถัดไปด้วยได้นะครับก็เลยนะครับท่านเคารพต่อพระบัญญัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับท่านก็เลยไม่ไปนะครับท่านก็เพราะว่าท่านจะไม่ไปเพราะว่าถ้าไปเนี่ยท่านต้องนำสันถัดไปด้วยแต่สันถัดนั้นท่านไม่สามารถนำไปได้ท่านก็ไม่เลยไม่ไปนะครับก็เป็นเหตุให้ผู้พิพากษาทรงบัญญัตินะครับที่เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมตินะครับก็คือภิกษุให้ทำสันถัดใหม่แล้วพึงทรงไว้ให้ได้6ฝนถ้ายังหย่อนกว่า6ฝนเธอสละเสียแล้วก็ดียังไม่สละแล้วก็ดีซึ่งสันถัดนั้นให้ทำสันถัดอื่นใหม่เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติเป็นนิสสยปัจจิตินะครับต้องเว้นได้นะครับเฉพาะภิกษุที่อาพาธนะครับนะครับเนี่ยครับจะแต่ต้องได้สมมติจากสงฆ์ก่อนนะครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านนำสันถัดไปด้วยไม่ได้เนี่ยนะครับท่านก็ต้องทำสันถัดถ้าเกิดท่านใช้ยังไม่ถึง6ปีใช่ไหมครับท่านเกิดอาพาธเนี่ยแต่เมื่อท่านไปพร้อมกับสันถัดนั้นไม่ได้นะครับท่านก็สามารถทำสันถัดใหม่ได้ต่อเมื่อได้รับการสมมติจากสงฆ์แต่เมื่อพระพ่อยังไม่ทรงบัญญัตินะครับท่านก็เลยไม่นำสันถัดไปด้วยเพราะว่าท่านไม่สามารถนำไปได้ครับก็กล่าวแก้ไขในเบื้องต้นในการที่แล้วนะครับส่วนในสิกขาบทนี้ก็เป็นเรื่องของสันถัดอยู่เหมือนกันเลยครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นที่มานะครับก็สมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นะพระเชตวันอารามของท่านอาตมิกาเศรษฐีครับพระพุทธเจ้าก็ได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราขอไปครับเราปรารถนาจะหลีกเล้นอยู่ตลอดไกลมากใครๆอย่าเข้าไปหาเรานอกจากภิกษุผู้นำบิดาบาตเข้าไปให้รูปเดียวนะครับก็เป็นเหตุให้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับก็ภิกษุทั้งหลายก็ได้รับเป็นที่รับทราบกันแล้วใช่ไหมครับก็คือเว้นภิกษุที่ได้นำบิณฑบาตไปให้รูปเดียวเท่านั้นนะครับจึงจะเข้าไปหานะครับพระผู้เป็นพระได้นะครับก็คือนอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปให้รูปเดียวนะครับแต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือสงในเขตพระนครสาวัตถีก็ตั้งกติกากันนะครับตั้งกติกากันนะครับว่าถ้าใครจะเข้าไปเฝ้าพระผู้เป็นพระภาคเนี่ยนะครับภิกษุรูปใดเข้าไปเฝ้าพระผู้เป็นพระภาคต้องให้แสดงอาบัติปาจิตตีนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็เห็นไหมครับละเอียดมากเลยนะครับการที่จะเข้าไปเฝ้าใช่ไหมแต่ว่าเมื่อสงท่านตั้งกติกาไว้นะครับเพราะว่าก็เกรงว่าพอผู้ภาคตัดไปแล้วนะใครที่จะไว้เฝ้าผู้ภาคเนี่ยไม่ได้นะครับเว้นไว้แต่ภิกษุผู้นำบิณฑบาตก็ให้ไปให้รูปเดียวนะครับ ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือท่านอุปเสนวังคันตบุตรนะครับกับภิกษุบริษัทของท่านก็เข้าไปเฝ้าพระผู้ภาคนะครับแล้วก็พระผู้ภาคก็ทรงปราศัยกับพระอคันตุกะทั้งหลายเนี่ยก็คือนี่เป็นพุทธประเพณีนะครับก็คือทรงปราศัยกับพระอคันตุกะทั้งหลายเป็นประเพณีคือเป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลยนะครับนะครับทั้งทรงปราศัยกับพระอคันตุกะนะครับเช่นข้อความที่พระผู้ว่าตรัสถามท่านพระอุปเสนามังคันตบุตรว่าดุกละอุปเสนะพวกเธอพอทนได้พอให้อัตภาพเป็นไปได้หรือพวกเธอเดินทางมาโดยได้รับความลำบากน้อยหรือท่านพระอุปเสนามังคันตบุตรก็กล่าวทูลว่าพอทนได้พอให้อัตภาพเป็นไปได้พระพุทธเจ้าข้าหนึ่งพวกข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาโดยได้รับความลำบากเล็กน้อยพระพุทธเจ้าข้านะครับพอดีสัตติวิหาริกนะครับของท่านอุเสนวังคันตบุตรสิทธิสัตติวิหาริกก็คือผู้ที่ครับก็คืออาศัยบวชโดยอาศัยพระอุปัชฌาย์นะครับก็คือท่านพระอุเสนวังคันตบุตรนั่นเองนั่งอยู่ไม่ห่างพระพุทธภาคเลยนะครับพระพุทธภาคตรัสถึงอะไรครับตรัสถึงว่าคือตรัสว่าดูกรภิกษุผ้าบางสกุลเป็นที่พอใจของเธอหรือเห็นไหมครับก็ละเอียดใช่ไหมทรงปราศัยเห็นไหมครับแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยมีความหมายทั้งหมดเลยและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับลึกซึ้งอย่างยิ่งทำไมพระองค์ต้องตัดอย่างนั้นเห็นไหมครับมีใครจะคาดคิดถึงไหมครับคาดไม่ถึงนะครับก็คือเป็นเหตุให้เลยครับเป็นเหตุให้ภิกษุนั้นก็กราบทูลว่าผ้าบางสกุลเนี่ยนะครับที่ท่านใจสอยอยู่เนี่ยความจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นที่พอใจของภิกษุรูปนั้นหรอกครับนะครับก็คือท่านกราบทูลว่าผ้าบางสกุลไม่ได้เป็นที่พอใจของข้าพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าข้านะครับพระพ่อก็ตัดถึงว่าทำไมเธอจึงได้ส่งผ้าบางสกุลเล่าภิกษุภิกษุท่านก็กราบทูลว่าพระบุญชายะของข้าพุทธเจ้าส่งผ้าบางสกุลข้าพุทธเจ้าจึงส่งผ้าบางสกุลอย่างนั้นบ้างพระพุทธเจ้าข้าเพราะว่าข้อความที่ท่านแสดงไว้นะครับว่าใครที่จะมาบวชขอบวชกับท่านอุปเสนวังคันตบุตรเนี่ยนะครับจริงๆความละเอียดนะครับก็จะมีท่านแสดงไว้นะครับเพราะว่าท่านแสดงว่าเมื่อจะเข้ามาขอบวชเนี่ยนะครับถ้าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าบางส่วนเป็นวัดนะครับจึงจะได้รับการบวชนะครับถ้าไม่สามารถที่จะรับคำเรียกว่าจะอยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดก็ไม่มีสิทธิ์ที่ได้รับการอุปสมบทการนี้เป็นการกล่าวของท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรเลยนะครับหรือใครภิกษุใดก็ตามที่จะขอนิสัยนะครับกับท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรเหมือนกันครับถ้าคือทางในการก็คือถ้าผู้ที่ขอนิสัยเนี่ยนะครับก็คือขอนิสัยก็คือขออาจารย์เนี่ยเป็นที่อาศัยของศิษย์นะครับอาจารย์ก็จะแสดงถึงคำจริงของพระพุทธเจ้าพระพุทธพจน์ทั้งหมดนะครับคืออาศัยอาจารย์นั่นเองเป็นที่อาศัยนะครับก็กล่าวทำนองเดียวกันว่าถ้าใครจากอยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดผมทรงภาพบนสกุลเป็นวัดก็จะรับการให้นิสัยจากท่านอุปเสนวังคันตบุตรนะครับเมื่อภิกษุรูปใดยอมรับข้อนี้นะครับก็จะได้รับนะครับก็คือสามารถขอนิสัยต่อท่านก็ขอนิสัยต่ออาจารย์นั่นคือท่านอุปเสนวังคันตบุตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวัดปฏิบัติที่จริงแล้วและเรื่องวัดปฏิบัติเนี่ยวัตระนะครับวอมหานกาต่อเต่ารอเรือนเรื่องของทุดงทั้งนั้นเรือนนะครับภิกษุอยู่ป่าเป็นวัดก็ดีถือบิณฑบาตเป็นวัดก็ดีคืออยู่ป่าเป็นวัดก็คือไม่ได้อาศัยอยู่เขตบ้านนะครับถือบิณฑบาตเป็นวัดนะครับก็ไม่ได้ยินดีในกิจนิมนต์บิณฑบาตเป็นวัดอย่างเดียวนะครับอาศัยวิวาเลี้ยงชีพโดยไม่ได้อาศัยนิมนต์การนิมนต์ของ ผู้ใดก็ตามที่จะนิมนต์แต่ท่านอาศัยการถือบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดก็เหมือนกันครับก็คือผ้าห่มจีวรนี่ครับที่ใช้สอยเนี่ยตอนนุ่งผ้าห่มเนี่ยนะครับผ้าบางสกุลผ้าเปื้อนฝุ่นนะครับท่านจะไม่ยินดีในคหบดีจีวรที่ชาวบ้านถวายนะครับยินดีแต่ผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่เก็บจากป่าช้าบ้างนะครับกองขยะบ้างนะครับท่านก็มานะครับมีการซักตัดเย็บย้อมให้เป็นผ้าแล้วก็นำมาใช้สอยนี่คือเกิดการถือธุดงค์นะครับธุดงค์ก็เป็นข้อวัดปฏิบัติธุดงค์ก็คือคุณเครื่องกำจัดกิเลสนั่นเองธุตังคะนะครับคุณเครื่องกำจัดกิเลสนะครับยิ่งกว่าสิกขาบทอีกนะครับสิกขาบทของภิกษุปกติก็227ข้อนะครับแต่การถือธุดงค์เนี่ยเป็นการประพฤติขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเลยนะครับยิ่งกว่าสิกขาบทอีกนะครับแสดงว่าต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยจริงๆไม่เข้าใจผิดนะครับในเรื่องของการอยู่ป่าก็ดีในเรื่องการบิณฑบาตก็ดีในเรื่องของการใช้สอยผ้าบางสกุลก็ดีนะครับท่านมีอุปนิสัยที่จะขัดเกลาเป็นวัดปฏิบัติที่ควรอย่างยิ่งนะครับก็เป็นเหตุที่ผู้ภาคทรงประทานสาธุการนะครับก็คือพระองค์ตรัสว่าดีแล้วดีแล้วอุปเสนะเธอแนะนำบริษัทได้ดีจริงๆก็เธอรู้กติกาของสงฆ์ในพระเขตพระนครสาวัตถีไหมอุปเสนะท่านอุปเสนะก็กราบทูลว่าไม่ทราบเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้ภาคก็ตรัสว่าดูกระอุปเสนะสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีตั้งกติกากันไว้ว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระประสงค์จะเสด็จหลีกออกเร้นอยู่ตลอดไตรมาสใครๆอยากเข้าไปเฝ้าพระองค์นอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปถวายรูปเดียวภิกษุใดเข้าไปเฝ้าพระองค์ต้องให้แสดงอาบัติปาจิตตินะครับก็ท่านอุปเสนะวังคันธบุตรก็กราบทูลว่าประสงค์ในเขตพระนครสาวัตถีจักทราบทั่วกันตามกติกาของตนผู้ข้าพุทธเจ้าจักไม่แต่งตั้งสิกขาบทที่พระองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติและจักไม่เพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้จักสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้นะครับก็คือท่านเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นผู้ที่หลีกเลี่ยงนะครับสิกขาบทที่ทรงบัญญัติท่านจะไม่แต่งตั้งสิกขาบทนะครับก็คือไม่เพิ่มเติมสิกขาบทที่ไม่ได้ทรงบัญญัตินั่นเองที่พระเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติหรือไม่ได้เพิกถอนสิกขาบทที่พระภาคทรงบัญญัติไว้แล้วนะครับก็เป็นความดีความงามของท่านนะครับที่ประพฤติต่อเมื่อพระพุทธภาคทรงบัญญัติเท่านั้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นการที่สงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีตั้งกติกากันนะครับตั้งกติกากันเท่านั้นเองนะครับก็เห็นไหมครับข้อความต่อไปนะครับพระพุทธภาคตรัสว่าดีแล้วดีแล้วอุปเสนะไม่ควรแต่งตั้งสิกขาบทที่เรายังไม่ได้บัญญัติหรือไม่ควรเพิกถอนสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้ควรสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่เราได้บัญญัติไว้เราอนุญาตให้พวกภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเข้าหาเราได้ตามสะดวกนะครับเพราะว่าทรงบัญญัติเลยก็คือตัดไปเลยนะครับว่าเห็นไหมครับเพราะพวกว่าเห็นการประพฤติเป็นไปของผู้ที่สมาทานธุดงค์นะครับความจริงธุดงค์ก็มีอยู่ถึง13ข้อนะครับการอยู่ป่าเป็นวัดก็เป็นข้อหนึ่งถือบิณฑบาตเป็นวัดก็เป็นข้อหนึ่งบำรุงเป็นวัดก็เป็นข้อหนึ่งนะครับก็เป็นการถืออย่างครับก็มีความจริงก็มีมากครับแต่ว่าท่านก็ถือปกติท่านก็ถือ3อย่างนะครับถืออยู่ป่าบิณฑบาตแล้วก็ผ้าบางสกุลนะครับก็เป็นเรื่องของการขัดเกลาอย่างยิ่งนะครับก็เป็นเหตุให้ผู้ภาคนะครับก็ประทานตรัสว่าดีแล้วดีแล้วอุเสนะได้ไหมนะครับเพราะนั้นจึงเป็นเหตุให้สามารถที่จะเข้าเฝ้าพระผู้ภาคได้นะครับซึ่งแต่ก่อนก็เฉพาะภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปได้รูปเดียวแต่อะไรครับแต่ทรงอนุญาตให้ผู้ภิกษุที่
3: ผู้ถืออยู่การอยู่ปาฏิวัติถือบิณฑบาตในวัดทรงพระประชุมในวัดเข้าหาพระผู้ภาคได้ตามสะดวกนะครับก็ทรงสรรเสริญนะครับผู้ที่อยู่ทุดงนะครับทรงทราบอัตยาสายของผู้นั้นจริงๆนะครับเป็นการขัดเกลาอย่างยิ่งเลยครับยิ่งกว่าสิกขาบทอีกนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการบังคับด้วยว่าภิกษุที่บวชเข้ามานะจำเป็นจะต้องถือธุดงค์นะครับไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่ทำตามกันโดยไม่รู้เรื่องนะครับไม่ทราบว่าธุดงค์คืออะไรก็ทำตามคิดว่าเป็นธุดงค์นะครับการถือธุดงค์เนี่ยไม่ใช่เป็นการเปิดเผยตนเองให้คนอื่นทราบว่าเป็นผู้ขัดเกลากิเลสไม่ได้แสดงตนอย่างนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตนะครับก็เป็นเหตุให้ที่พิสูจน์ที่กำลังทั้งหลายเนี่ยกำลังรออยู่ที่เงาซุ้มประตูพระวิหารก็คือก็ตั้งใจว่าจะให้ท่านอุเสนบังคันธบุตรแสดงอาบัติปาจิตตีนะครับแต่ท่านอุเสนบังคันธบุตรกับภิกษุบริษัทลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้ภาคเจ้าพระธรรมพระทักษิณแล้วจึงภิกษุเหล่านั้นได้ถามท่านอุปเสนบังคันธบุตรถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าหมายความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือท่านทราบกฎกติกาของสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีไหมนะท่านอุเสนบังคันธบุตรก็ท่านก็กล่าวถึงนะครับว่าพระผู้ภาคก็ตรัสถามถึงท่านนะครับว่าท่านอุปเสนะนะครับทราบกติกาของสงฆ์ในพระนครสาวัตถีไหมนะครับท่านอุปเสนะก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าไม่ทราบกล่าวพระพุทธเจ้าค่ะนะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสรับสั่งเข้าไปว่าก็คือสงฆ์ในพระนครสาวัตถีเนี่ยได้ตั้งกติกากันไว้นะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับ

ข้อความที่น่าแสงว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าจักไม่แต่งตั้งสิกขาบทที่พระผู้ภาคไม่ได้ทรงบัญญัติและจักไม่เพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้จักสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้นะครับท่านก็เป็นผู้ที่เคารพนะครับแต่เพราะเหตุว่าสงฆ์ตั้งกติกากันเองนะครับแต่ก็เป็นเหตุให้ผู้ภาคนะครับทรงอนุญาตภิกษุที่ถืออยู่ป่าเป็นวัดถือเป็นป่าเป็นวัดทรงพระบรมชุมนุมในวัดเข้าเฝ้าได้ตามสะดวกนะครับเมื่อภิกษุทั้งหลายทราบนะครับว่าท่านพระอุเสนาเนี่ยมีความเคารพในพระธรรมวินัยนะครับเป็นผู้ที่พูดถูกนะครับพูดถูกต้องจริงแท้ทีเดียวนะครับว่าพระสงฆ์ไม่ควรแต่งตั้งสิกขาบทที่ยังไม่ได้ทรงบัญญัติหรือไม่ควรเพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ควรสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้ภิกษุทั้งหลายก็กล่าวเลยนะครับว่าพระสงฆ์นะครับไม่ควรแต่งตั้งสิกขาบทพระผู้ที่ตั้งสิทธิ์แต่งตั้งสิกขาบทบัญญัติสิกขาบทหรือเพิกถอนสิกขาบทไม่ใช่วิสัยของผู้อื่นฮะเป็นวิสัยเป็นพุทธวิสัยเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับการจะแต่งตั้งสิกขาบทสมบัญญัติสิกขาบทเนี่ยไม่มีใครเลยนะครับแม้ผู้มีปัญญามากท่านพระสารีบุตรเองก็ไม่สามารถที่จะบัญญัติสิกขาบทได้เห็นไหมครับแม้ผู้มีปัญญารองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถที่จะบัญญัติสิกขาบทได้นะครับนี่ก็คือความละเอียดของความลึกซึ้งของพระธรรมวินัยเห็นไหมครับแสดงว่าสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ล้ำค่าสูงอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายครับเมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดถือเป็นบาตรเป็นวัดทรงภาพประชุมในวัดเข้าไปเข้าเฝ้าได้ตามสะดวกนะครับภิกษุเหล่านั้นยังไงครับท่านเหล่านั้นก็ปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต่างละทิ้งสันถัดพากันสมาทานอรัญญิกะทุดงบินปาติกะทุดงปังสุกุลิกะทุดงก็คือการถืออยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าปงสกุลเป็นวัดนั่นเองก็ไม่ง่ายในการพิสูจน์ที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสเนี่ยนอกจากสิกขาบทประพฤติขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้นถือทุดงใช่ไหมครับองคุณเครื่องกำจัดกิเลสนะครับเนี่ยครับก็เป็นเหตุให้พิสูจน์เหล่านั้นครับทิ้งสันถัดละทิ้งสันถัดเพราะทำไมท่านละทิ้งสันถัดครับปกติท่านก็ใช้สอยอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าข้อความในอัตถกถาท่านแสดงก็ท่านแสดงว่าสองบทว่าสันทตานิอุชิตวามีความว่าละทิ้งสันถัดทั้งปวงแล้วเพราะเป็นผู้มีความสำคัญในสันถัดว่าเป็นจีวรผืนที่ห้านะครับก็ข้อความในทุยสมันตประสาธิกานะครับคือหมายความว่าท่านมีความสำคัญในสันถัดว่าเป็นจีวรผืนที่ห้าเพราะการที่จะถือธุดงค์นี้ก็ขัดเกลาอย่างยิ่งเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นจีวรก็ต้องผ้าบังสุกุลเท่านั้นเห็นไหมครับเพราะนั้นบริการอื่นที่ไม่สมควรนะครับที่ไม่ใช่เป็นการประพฤติบัญญัติธุดงค์เนี่ยนะครับเป็นขัดเกลาอย่างยิ่งเนี่ยไม่เป็นที่กังวลเนี่ยท่านก็เลยละทิ้งสันถัดพากันสมาทานอรัญญิกะธุดงค์บิณฑปาติกะธุดงค์มังสุกุลมังสุกุลิกะธุดงค์เนี่ยครับก็เป็นเหตุให้ผู้ภาคทรงนะเมื่อครั้งเสด็จเที่ยวเสด็จประพาสตามเสนาสนะนะครับก็ผู้ภาคเสด็จไปพร้อมภิกษุเป็นอันมากนะครับพร้อมโดยภิกษุเป็นอันมากได้พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสันถัดที่ถูกทอดทิ้งไว้ในที่นั้นๆ นะครับก็ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าสันถัดเหล่านี้เป็นของใครถูกทิ้งไว้ในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายก็นี่ครับทูลเรื่องนั้นให้ผู้พากย์เจ้าทรงทราบนะครับนี่ก็เป็นเหตุให้พระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับข้อความในอัตถกถานะครับทุติยสมัตตภาษาธิกาแปลเนี่ยนะครับท่านก็แสดงว่าพระผู้พากย์เจ้าเนี่ยทรงทอดพระเนตรเห็นสันตัดทั้งหลายเกลื่อนกลาดนะครับข้อความพระบาลีครับธรรมมิงกถังกตวาภิกขุอามันเตสิมีความว่าพระผู้มีพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นสันทัดทั้งหลายเกลื่อนกลาดแล้วทรงดำริว่าไม่มีเหตุใ

0: การที่จะยังศรัทธาไทยให้ตกไปเราจะแสดงอุบายในการใช้สอยแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงกระทำธรรมิกถาตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายเห็นไหมครับทำไมต้องตัดเพราะได้สันถัดมาแล้วเนี่ยก็จะมาทานทุดงแล้วก็นะครับอย่างที่กล่าวแล้วนะครับก็พากันทิ้งสันถัดผู้ที่เคยถวายขนเจียมนะครับสำหรับตามสันถัดนะครับก็เหมือนกับว่าเมื่อสันถัดนั้นถูกละทิ้งแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการทำทัดทาไทยให้ตกไปเห็นไหมครับผู้ภาคพระองค์ทรงพระมหากรุณานะครับก็คือที่จะทำอย่างให้เห็นว่าไม่ควรที่ให้สัตว์ทาไทยให้ตกไปเนี่ยครับผู้ที่มีศรัทธาถวายเนี่ยแต่พระภิกษุก็กลับไปทิ้งสิ่งที่อย่างเช่นชาวบ้านได้ถวายขนเตียมเป็นต้นเนี่ยแหละครับให้ภิกษุได้กระทำเป็นสันทัดเห็นไหมครับพระผู้ภาคทรงรักษาศรัทธาไทยของผู้ถวายไม่ให้ตกไปนะครับก็เป็นส่วนในการบัญญัติสิกขาบทเนี่ยนะครับว่าอันหนึ่งภิกษุผู้ให้ทำสันทัดสำหรับนั่งพึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันทัดเก่าพึงทำให้เสียสีถ้าภิกษุไม่ถือเอาสุคืบสุคตโดยรอบแห่งสันทัดเก่าให้ทำสันทัดสำหรับนั่งใหม่เป็นนิสกยปาจิตติคืออย่างไรครับก็คือสันทัดในที่นี้ในสิกขาบทวิภังท่านแสดงว่าผ้ามีชายนะครับสำหรับนั่งที่นั่งเป็นผ้ามีชายมีชายนะครับมีชายนะครับเพราะนั้นการที่จะทำใหม่เนี่ยทำสำหรับนั่งเนี่ยนะครับก็ให้ถือเอารอบแห่งสันทัดเก่าอ่ะนะครับเพื่ออะไรครับคืบสุคตนะครับคืบของคืบสุคตโดยรอบสันทัดเก่าไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ดีสันทัดเก่านะครับนะครับหรือกลมก็ดีนะครับก็ให้ตัดนะครับโดยก็คือคืบสุคตนะครับโดยรอบแห่งสันทัดเก่านะครับเพื่อจะเอาลากนะครับในเอกเทศหนึ่งก็คือในที่ส่วนหนึ่งหรือฉีออกนะครับฉีออกก็ฉีออกก็คือบนนะครับบนใช้บนกันฉีออกบนกันเพื่อความทนนะครับก็ความในอัตถะนั้นแสดงไว้นะครับในสิกขาบทวิภังค์อ่ะท่านแสดงไว้ว่าพึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบเพื่อทำให้เสียสีคือตัดกลมกลมหรือสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วลาดในเอกเทศหนึ่งหรือชีออกบนหล่อเพื่อความทนชีออกก็คือชออีชีนะครับชีออกนะครับนะครับเพื่อทำอะไรให้เสียสีเห็นไหมครับนะครับพิสูจน์อยากได้สีนั้นสีนี้ยังสันทัดที่ได้สนทนาท่านผู้ฟังก็คงได้ทราบแล้วใช่ไหมครับมีอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นจะมีการผสมกี่ส่วนมีสีอื่นอะไรบ้างเห็นไหมครับแล้วถ้าทำสันทัดในกรณีสิกขาบทที่5เนี่ยต้องทำให้เสียสีการทำสันทัดที่มีชายเนี่ยต้องทำให้เสียสีนะครับก็เมื่อไม่ทำอย่างนั้นนะครับก็คือถ้ากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับถ้าทำสำหรับทำสันทัดนั่งใหม่เนี่ยไม่ถือเอาคืบสุคตนะครับสุคตก็คือพระพุทธองค์นั่นเองคืบของพระสุคตคือคืบหน่วยหนึ่งของคืบสุคตเป็นหน่วยหนึ่งนะครับที่ท่านใช้เป็นมาตราวัดในสมัยครั้งพุทธกาลนะครับที่ทรงแสดงไว้นะครับหรือแม้แต่สมัยต่อมาเนี่ยก็สามารถเทียบเคียงได้นะว่าคืบสุคตเนี่ยหมายถึงอะไรใช้คำว่าคืบสุคตสุคตก็คือสุคโตสุคตะผู้เสด็จไปดีแล้วก็คือใครครับเป็นพระนามหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระคุณนามหนึ่งสุคตะสุคโตผู้เสด็จไปดีแล้วคืบสุคตก็คือคืบหนึ่งนะครับโดยรอบแห่งชั้นเก่าต้องเห็นไหมครับชั้นถัดเก่าที่ทิ้งเนี่ยอย่าให้ทิ้งเสียเปล่าถ้าจะทำใหม่ต้องตัดโดยคืบสุคตโดยรอบนะครับจะถ้าเป็นสันทัดที่กลมนะครับหรือสี่เหลี่ยมแต่ไงก็โดยรอบคืบสุคตเพื่อจะมาทำในสันทัดใหม่ปนเพื่อให้เสียสีเห็นไหมครับของที่ใช้แล้วเนี่ยไม่ใช่ทิ้งไปเลยนะครับจะมาทำสันทัดใหม่ไม่ทำศรัทธาใจให้ตกไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระบัญญัตินะครับที่ ข้อความในสิกขาบทวิภังท่านก็แสดงว่านี่ก็เห็นความละเอียดนะครับความที่พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยเนี่ยนะครับดูเหมือนฟังดูเหมือนก็เป็นคำทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่ทั่วไปนะครับเพราะว่าก็แต่ละคำเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับสันทัดก็ดีเพราะคำต้องเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังนะครับถึงจะก็ทราบว่าแม้แต่คำว่าคือสุคนเองนะครับเพราะนั้นการที่จะทำให้ศรัทธาไทยไม่ตกไปเนี่ยนะครับเห็นไหมครับพระพุทธองค์ก็ต้องให้ใช้สันทัดเก่าด้วยนะครับที่จะทำสันทัดใหม่ต้องมาปนทำให้เสียสีนะครับเป็นการประหยัดทรัพยากรนะครับของที่ใช้อยู่ไม่ได้ทิ้งเงินเกินการนะครับแต่จริงถ้าท่านที่ข้อความที่ท่านแสดงไว้ที่พิสูจน์ที่ท่านพากันละทิ้งเพราะว่าท่านเห็นว่าเหมือนกับเป็นจีวรคือเปรียบเหมือนกับเป็นจีวร นะครับก็นั้นก็เลยเพื่อนะครับเพราะท่านจะสมาทานทุดงนะครับเพราะการถือมาทานทุดงเป็นการขัดเกลายิ่งขึ้นนะครับท่านก็เลยพากันละทิ้งสันทัดนะครับก็เป็นแห่พระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ขึ้นมานะครับก็เชิญยามิชัยครับ
1: ครับอาจารย์ครับครับข้อความในอรรถกถานะครับก็ได้กล่าวถึงว่าพระผู้มีภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นสันทัดทั้งหลายเกลื่อนกลาดแล้วทรงดำริว่าไม่มีเหตุในการที่จะยังศรัทธาไทยให้ตกไปเราจักแสดงอุบายในการใช้สอยแก่ภิกษุเหล่านั้นดังนี้แล้วทรงกระทำมีกถาตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายนะครับในการใช้สอยปัจจัย4นะครับในเรื่องของสันทัดเนี่ยครับการจะทำใหม่ก็ต้องใช้สันทัดเก่าด้วยนะครับตามที่พระองค์ได้บัญญัติไว้จันทิพันธ์ได้กล่าวให้ความเข้าใจในความหมายของคำว่าทุดงนะครับเป็นข้อประพฤติปฏิบัติหรือธรรมะที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสก็มีข้อความในวิสุทธิมรรคแปลนะครับก็ได้มีข้อความว่าบทว่าทุตตะหมายเอาบุคคลผู้มีกิเลสอันกำจัดแล้วอย่างหนึ่งหมายเอาธรรมอันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหนึ่งข้อว่าพึงทราบทุตตะธรรมทั้งหลายนั้นมีวินิจฉัยว่าธรรม5ประการอันเป็นบริวารของทุดงคะเจตนาเหล่านี้คืออปิชชตาความมักน้อยสันตุทิตาความสันโดษสันเลขตาความประพฤติขูดกล่าวขัดเกลากิเลสนะครับปริเวกตาความอยู่เงียบสงบอิธรรมตถิตาความรู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ชื่อว่าทุตะธรรมนะครับโดยพระบาลีว่าภิกษุผู้อยู่ภิกษุผู้อันอยู่ป่าเป็นปกติเพราะอาศัยความมักน้อยแลดังนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อประพฤตินะครับแต่ก็ต้องพิจารณาว่าธรรมะใดนะครับที่เป็นเหตุให้ประพฤติเป็นไปในทุดงถึง13ประการนะครับซึ่งพระภิกษุทั้งหลายนะครับก็สามารถที่จะสมาทานทุดงนะครับก็เป็นข้อวัดปฏิบัติที่ขัดเกลายิ่งขึ้นนะครับซึ่งภิกษุก็มีอัธยาศัยต่างๆกันนะครับอย่างพระมหากัสสปะเถระนี่ครับท่านก็เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการประพฤติทุดงขวัดนะครับครับในประเด็นนี้ครับอาจารย์คำปันครับตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของท่านพระอุปเสนบังคันตบุตรนะครับท่านก็มีบริษัทของท่านมานะครับแล้วก็บริษัทของท่านก็ประพฤติตามท่านเลยนะครับเพราะท่านก็ได้กล่าวว่าถ้าจะให้ท่านอุปสมบทให้หรือให้ท่านถือนิสัยให้นิสัยนะครับก็ต้องประพฤติตามที่ท่านประพฤติด้วยนะครับในการประพฤติทุดงนะครับแต่ในข้อประเด็นที่ผมได้เรียนในช่วงแรกนะครับในการที่ท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรเนี่ยครับท่านได้ทราบถึง กติกาของภิกษุชาวพระนครสาวัตถีเนี่ยครับที่ตั้งขึ้นมาเองเลยนะครับตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านนะครับท่านก็รู้เลยนะครับว่าชาวภิกษุชาวเมืองสาวัตถีเนี่ยครับก็ทราบกันนะครับตามกติกาของตนเองแต่ท่านจะไม่บัญญัติในสิ่งที่พระองค์มิได้บัญญัติและจะไม่เพิกถอนในสิ่งที่พระองค์ได้บัญญัติไว้แต่จะสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายนะครับที่พระองค์ได้บัญญัติไว้ซึ่งข้อความนี้นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสด้วยพระองค์เองนะครับได้ตรัสไว้ในอปริหานิยธรรมนะครับธรรมะที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมนะครับถึง7ประการด้วยกันก็ยังมีข้อความในภิกขุสูตรนะครับได้มีข้อความว่าภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้บัญญัติแล้วจักประพฤติมั่นในสิกขาบทตามที่บัญญัติไว้แล้วเพียงใดพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นครับอันนี้ก็เป็นข้อความนะครับในภิกขุสูตรซึ่งข้อความในอรรถกถานะครับก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็ตามที่ท่านยกมาเลยนะครับในสิกขาบทข้อนี้เลยนะครับภิกษุทั้งหลายถือเอากติกาวัดหรือสิกขาบทที่ไม่เป็นธรรมใหม่ชื่อว่าบัญญัติข้อที่มิได้ส่งบัญญัติเหมือนภิกษุทั้งหลายในกรุงสาวัตถีบัญญัติข้อที่ยังไม่ได้บัญญัติในเพราะเรื่องสันถัดเก่าฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อความในอรรถกถาภิกษุสูตรเลยนะครับก็ยกข้อความตามพระวินัยข้อนี้เลยนะครับในการที่จะที่ไม่บัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัตินะครับแล้วก็ข้อความต่อไปนะครับก็มีกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายแสดงคำสอนนอกธรรมนอกวินัยชื่อว่าเพิกถอนข้อที่ทรงบัญญัติไว้เหมือนภิกษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลีเพิกถอนข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้วในเมื่อพระผู้มีพระเจ้าเสด็จปรินิพานได้ร้อยปีฉะนั้นอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายจงใจละเมิดอาบัติเล็กน้อยชื่อว่าไม่สมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติไว้แล้วเหมือนภิกษุอัสสชิและภิกษุปุณัพพสุกะฉะนั้นนะครับส่วนภิกษุทั้งหลายผู้ไม่กระทำอย่างนั้นชื่อว่าไม่บัญญัติข้อที่ยังไม่ได้ทรงบัญญัติไม่เพิกถอนข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานประพฤติในสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วนะครับเหมือนท่านพระอุคเสนะท่านพระยสกากันธกบุตรและท่านพระมหากัสสปะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความนะครับในอรรถกถาภิกขุสูตรนะครับแต่ประเด็นที่จะเรียนจากคำปั่นนะครับอาจารย์จะมีเพิ่มเติมในสิกขาบทนี้แล้วก็ในเรื่องของอปริหานิยธรรมเนี่ยครับแล้วก็ความสำคัญอย่างไรนะครับในการที่จะภิกษุทั้งหลายจะไม่บัญญัติในสิ่งที่พระองค์มิได้บัญญัติไม่เพิกถอนในสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้แล้วแต่จะสมาทานประพฤติในสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้นี่ครับจะเป็นเหตุให้ถึงความเจริญนะครับโดยส่วนเดียวเลยนะครับไม่มีความเสื่อมเลยนี่ครับก็อย่างไรก็เรียนอาจารย์คำปั่นให้ความเข้าใจเพิ่มเติมครับ
2: ครับก็กราบเรียนอาจารย์วิชัยแล้วก็อาจารย์ธีรพันธ์ครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับทุกท่านก็ได้ฟังข้อความโดยตรงทั้งในพระไตรปิฎกแล้วก็ในอรรถกถานี่ครับเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าพระธรรมพระวินัยทั้งหมดนี่ครับผู้ที่ทรงแสดงก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทรงบัญญัติพระวินัยก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เป็นประโยชน์ให้ได้พิจารณาถึงความเป็นจริงนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยครับที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้เนี่ยครับเป็นประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาจริงๆแม้แต่ในพระสูตรที่ชื่อว่าภิกขุสูตรนะครับที่แสดงถึงอปริหานิยธรรม7ประการอปริหานิยธรรมก็คือธรรมะที่ เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมนะครับนี่คือความหมายนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่างที่อาจารย์วิชัยได้อัญเชิญมานะครับเพียงบางส่วนนะครับแต่ก็เป็นพระธรรมที่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับว่าภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติแล้วจักประพฤติมั่นในสิกขาบทตามที่บัญญัติไว้แล้วเพียงใดพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นนี่คือพระพุทธพจน์นี่คือคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าผู้ที่ทรงบัญญัติพระวินัยเนี่ยครับมีเพียงผู้เดียวก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ท่านพระสารีบุตรเถระก็ไม่อาจบัญญัติสิกขาบทได้ใครเป็นผู้บัญญัติสิกขาบทเพียงแค่นี้ครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องใส่ใจอย่างยิ่งนะครับจะต้องมีความเคารพอย่างยิ่งครับในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญญาที่ไม่มีใครเสมอเหมือนที่พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทซึ่งทุกสิกขาบทเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสโดยตลอดนี่คือผู้ที่ทรงบัญญัติพระวินัยเพราะฉะนั้นใครจะมีปัญญาเหนือกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมาบัญญัติสิกขาบทเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่บัญญัติสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ทรงบัญญัติก็เท่ากับว่าไม่ได้มีความเคารพยำเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแม้แต่น้อยโทษจะเกิดขึ้นกับผู้นั้นมากเพียงใดถ้าหากว่าไม่มีความเคารพยำเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วซึ่งเป็นบุคคลผู้คนเคารพยำเกรงอย่างสูงสุดเมื่อผู้นี้ไม่เคารพยำเกรงแล้วผลจะเป็นอย่างไรความประพฤติที่เสียหายความประพฤติที่ไม่ดีประการต่างๆจะตามมาอีกมากมายเพียงใดโทษจะมากเพียงใดเพราะไม่ได้มีความเคารพยำเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เป็นสิ่งที่พิจารณาได้นะครับและถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ล่วงละเมิดพระวินัยตัวอย่างก็มีมากมายนะครับเมื่อล่วงละเมิดพระวินัยโทษก็เกิดขึ้นกับผู้นั้นนะครับซึ่งก็เป็นโทษสำหรับผู้ที่ล่วงละเมิดโดยส่วนเดียวนะครับเป็นโทษจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าพิจารณาอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อไม่บัญญัติสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติและสมาทานศึกษาประพฤติตามสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วนี่แหละครับความเจริญจะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นแก่ภิกษุรูปนั้นเพราะอะไรครับเพราะมีความเคารพอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประพฤติตามในสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วถ้าจะได้พิจารณาอีกนะครับก็พิจารณาได้นะครับว่าถามก็ได้ครับว่ามีสิกขาบทไหนบ้างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วจะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลจะไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสไม่มีเลยแม้แต่สิกขาบทเดียวเพราะทุกสิกขาบทเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสทั้งนั้นเลยและถามอีกก็ได้ครับว่ามีสิกขาบทไหนบ้างที่ทำให้ภิกษุทั้งหลายเดือดร้อนไม่มีเลยนะครับมีแต่เป็นไปเพื่ออยู่อย่างผาสุกเพราะว่าเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสมีแต่ความเบาสบายไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องพิจารณาอย่างยิ่งครับก็ในเบื้องต้นนี้ครับอาจารย์วิชัยครับก็ในการแสดงความคิดเห็นก็เบื้องต้นเพียงเท่านี้ซึ่งอาจารย์วิชัยก็จะได้นำสนทนาต่อไปนะครับในทั้งในส่วนของพระสูตรนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสก่อนที่จะปรินิพพานด้วยนะครับที่จะเป็นประโยชน์ให้ชาวพุทธนะครับได้ศึกษาแล้วก็ได้ตระหนักอย่างยิ่งถึงความสำคัญยิ่งของการได้ศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพครับอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับดังนั้นการศึกษาทั้งพระธรรมวินัยก็เป็นสิ่งที่ละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาไม่ดีนะครับ พียงยกข้อความบางส่วนนะครับมากล่าวเพื่อเป็นข้ออ้างในการที่จะเพิกถอนสิกขาบทก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับอย่างข้อความในพระวินัยปิฎกนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับท่านพระนนท์นะครับได้ชี้แจงต่อพระเถระทั้งหลายนะครับว่าก่อนที่จะปรินิพพานเนี่ยครับพระองค์ตรัสไว้ว่าอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตกล่าวข้อความในวินัยปิฎกนะครับจุลวรรคนะครับเรื่องสิกขาบทเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นประเด็นที่จะเรียนสนทนากับอาจารย์ธีรพันธ์ด้วยนะครับครับครั้งนั้นท่านพระนนท์ได้ชี้แจงต่อพระเถระทั้งหลายว่าท่านเจ้าข้าเมื่อจวนจะปรินิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับข้าพุทธเจ้าว่ากับข้าพระเจ้าว่าดูก่อนอานนท์เมื่อเราล่วงไปสงหวังอยู่จะพึงถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียก็ได้ตัวอีกครั้งนะครับดูก่อนอานนท์เมื่อเราล่วงไปสงหวังอยู่จะพึงถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียก็ได้พระเถระทั้งหลายถามว่าท่านพระอานนท์ก็ท่านทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือเปล่าว่าพระพุทธเจ้าข้าสิกขาบทเหล่าไหนเป็นสิกขาบทเล็กน้อยท่านพระอานนท์ตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าก็สิกขาบทเหล่าไหนเป็นสิกขาบทเล็กน้อยนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่ในการกระทำสังคายนานะครับโดยมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานนะครับท่านพระนนท์ก็ได้กล่าวถึงก่อนที่จะปรินิพพานนะครับจวนจะปรินิพพานพระองค์ได้ตรัสกับท่านอย่างนี้นะครับซึ่งก็มีพระเถระบางพวกนะครับก็กล่าวนะครับในแต่ละท่านเลยนะครับแต่ละพวกเลยนะครับว่าพระเถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าเว้นปาราชิก4ข้อนั้นเป็นสิกขาบทเล็กน้อยนะครับพระเถระบางพวกก็กล่าวว่าเว้นปาราชิก4สังฆาทิเศษ13นอกนั้นเป็นสิกขาบทเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นตามความคิดความเห็นนะครับของพระเถระแต่ละพวกเลยนะครับซึ่งครั้งนั้นนะครับก็เลื่อไล่เรียงมาเลยนะครับจนถึงว่าพระเถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าเว้นปาริชิก4เว้นสังฆาทิเศษ13เว้นอนิยตะ2เว้นนิสักขิยปาจิตตี30เว้นปาจิตตี92เว้นปาติเทศนิยะ4นอกนั้นเป็นสิกขาบทเล็กน้อยครับก็มีเรื่องต่อมานะครับเรื่องไม่บัญญัติและไม่ถอนพระบัญญัติครั้งนั้นท่านพระมหากัสสปะประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยัตติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้ยัตติทุติยกรรมวาจาท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสิกขาบทของพวกเราที่ปรากฏแก่คฤหัสถ์มีอยู่แม้พวกคฤหัสถ์ก็รู้ว่าสิ่งนี้ควรแก่พระสมณะเชื้อสายพระสากยบุตรสิ่งนี้ไม่ควรถ้าพวกเราจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียจักมีผู้กล่าวว่าพระสมณะโคดมบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเป็นการชั่วคราวพระศาสดาของพระสมณะเหล่านี้ยังดำรงอยู่ตราบใดสาวกเหล่านี้ยังศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตราบนั้นเพราะเหตุที่พระศาสดาของพระสมณะเหล่านี้ปรินิพพานแล้วพระสมณะเหล่านี้จึงไม่ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายในบัดนี้ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์ไม่พึงบัญญัติสิ่งที่ ไม่ทรงบัญญัติไม่พึงเพิกถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้แล้วพึงสมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติไว้นี้เป็นยัตติท่านทั้งหลายขอสงจงฟังข้าพเจ้าสิกขาบทของพวกเราที่ปรากฏแก่คฤหัสถ์มีอยู่แม้พวกคฤหัสถ์ก็รู้ว่าสิ่งนี้ควรแก่พระสมณะเชื้อสายสัตว์พระสักยะบุตรสิ่งนี้ไม่ควรถ้าพวกเราจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียจะมีผู้กล่าวว่าพระสมณะโคดมบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเป็นการชั่วคราวพระศาสดาของพระสมณะเหล่านี้ยังดำรงอยู่ตราบใดสาวกเหล่านี้ยังศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตราบนั้นเพราะเหตุที่พระศาสดาของพระสมณะเหล่านี้ปรินิพพานแล้วพระสมณะเหล่านี้จึงไม่ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายในบัดนี้สงฆ์ไม่พึงบัญญัติสิ่งที่ไม่ทรงบัญญัติไม่ถอนบัญญัติที่ทรงบัญญัติแล้วสมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติไว้แล้วการไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ทรงบัญญัติไม่ถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติแล้วชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดอันนี้ก็เป็นการขอมติร่วมกันนะครับของพระเถระทั้งหลายนะครับที่ร่วมกันกระทำสังฆนา500องค์นะครับก็มีมติร่วมกันนะครับว่าสงฆ์ไม่บัญญัติสิ่งที่ทรงไม่บัญญัติในสิ่งที่ทรงไม่ได้บัญญัตินะครับไม่ถอนพระบัญญัติตามที่ทรงบัญญัติแล้วสมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติแล้วชอบแก่สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคุณของพระเถระจริงๆนะครับที่ได้เห็นคุณของสิกขาบทแต่ละสิกขาบทนะครับที่พระองค์เนี่ยครับได้บัญญัติไว้แล้วนะครับแล้วก็จะไม่มีการบัญญัติเพิ่มเติมด้วยนะครับในสิ่งที่พระองค์นี่ครับมิได้บัญญัติเอาไว้นะครับแต่ว่าก็จะสมาทานศึกษานะครับในสิกขาบทนะครับที่พระองค์บัญญัติไปแล้วทั้งหมดเลยนะครับครับอย่างข้อความในอรรถกถานะครับในมหาปรินิพพานสูตรนะครับก็มีข้อความนะครับก็ถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสโดยส่วนเดียวว่าจงถอนเสียแต่ตรัสด้วยคำเป็นวิกัปวิกัปคือข้อแม้ใช่ไหมอาจารย์ธรรมพันธ์ครับก็เป็นเงื่อนไขนะครับตอบว่าเพราะทรงเห็นกำลังของพระของมหากัสสปะนะครับจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงเห็นว่าเมื่อตรัสว่าจงถอนเสียพระมหากัสสปะจักไม่ถอนในเวลาทำสังเคนาเพราะฉะนั้นจึงตรัสไว้ด้วยคำเป็นวิกัปนะครับอันนี้ก็ให้เห็นถึงนะครับพระองค์ทรงรู้เหตุการณ์นะครับในกาลข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเห็นถึงการที่พระศาสนานะครับจะดำรงอยู่นะครับก็คือคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนี่แหละก็คือพระธรรมวินัยนะครับที่จะดำรงรักษานะครับก็ต้องอาศัยบริษัททั้ง4นี่ครับช่วยกันดำรงรักษาดังนั้นเมื่อพระองค์ดับขันธปรินิพพานแล้วนะครับสงฆ์นะครับที่ร่วมกันกระทำสังฆนานะครับที่จะรวบรวมนะครับประมวลคำสอนนะครับที่เป็นธรรมวินัยนี่ครับที่จะดำรงสืบไปนี่ครับก็มีมติร่วมกันเลยนะครับที่จะไม่บัญญัติในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนในสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้แล้วแต่จะสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่พระองค์บัญญัติไว้แล้วนะครับในประเด็นนี้ครับก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้ที่ไม่ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดนะครับก็อาจจะมีข้ออ้างเรื่องของที่พระองค์ได้ ล่าวหรือว่าตรัสกับท่านพระอานนท์ไว้ครับในก่อนที่จะปรินิพพานนะครับก็เป็นข้ออ้างในการที่จะมีการแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงพระวินัยนะครับบางบุคคลก็อาจจะกล่าวว่าเป็นกาลสมัยที่ต่างกันไปแล้วนะครับในยุคนู้นทำอย่างนั้นได้นะครับแต่ในยุคนี้ต้องอาศัยเหตุต่างๆนู่นนี่นั่นในการที่จะไม่ประพฤติตามสิกขาบทนะครับก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ให้ความเข้าใจเพิ่มเติมในประเด็นนี้ด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ก็อาศัยพระเถระผู้ทรงคุณในอดีตนะครับก็คือสังฆนาครั้งที่หนึ่งก็ท่านพระมหากัสสปะเป็นประธานในการสังฆนานะครับพระธรรมวินัยนะครับท่านพระอุบาลีเถระท่านก็เป็นผู้วิสัชนาพระวินัยท่านพระอานนท์เถระก็เป็นผู้วิสัชนานะครับวิสัชนาคือการตอบปัญหาที่ท่านพระมหากัสสปะท่านได้ถามในที่ประชุมสงฆ์นะครับท่านพระอานนท์ก็เป็นผู้ที่วิสัชนาในพระสูตรและพระอภิธรรมเห็นไหมครับและแต่เรื่องการที่จะเพิกถอนสิกขาบทเนี่ยเห็นไหมครับก็ต้องอาศัยการประชุมครับของภิกษุสงฆ์นะครับสงฆ์ในครั้งนั้นเห็นไหมครับเป็นผู้ที่ทรงคุณทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับครั้งแรกเลยสังฆนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์นะครับทั้งหมดเลยนะครับและเป็นผู้ที่ได้ปฏิสัมภิทานะครับเห็นไหมครับเนี่ยคุณของท่านมีอยู่มากเลยนะครับนะครับคิดดูแล้วกันนะครับและคำที่ท่านพระกัสสปะท่านได้กล่าวไว้เนี่ยเป็นคำที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเลยนะครับเห็นไหมครับผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในครั้งที่ทรงประชนอยู่ก็เห็นว่าท่านพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นผู้ที่จะเป็นประธานในการเป็นประธานในการกระทำสังฆทานครับรวบรวมร้อยกองพระธรรมวินัยนะครับที่จะให้สืบต่อกันมาเนี่ยครับท่านก็กล่าวนะครับว่าเนี่ยก็คือถ้าพระภิกษุนะครับถ้าจะเพิกถอนสิกขาบทนะครับก็เหมือนกับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะครับก็ตามเนี่ยครับแล้วก็ในครั้งที่ภิกษุเหล่านั้นนะครับสงนะครับถอนสิกขาบทก็เหมือนกับว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็มีเพียงแค่ตราบใดก็ตามที่ยังมีภิกษุผู้ปฏิบัติประพฤติตามธรรมวินัยก็มีเฉพาะในช่วงที่พระพุทธภาคยังทรงพระชนอยู่นะครับก็เพียงแค่นั้นเองนะครับสำหรับผู้ที่จะถือเอาตามแต่ถ้าผู้ไม่ถือเอาตามนะครับจะเพิกถอนนะครับทำให้ผู้อื่นเนี่ยแม้แต่กษัตริย์เองก็ยังสำคัญอาจจะสำคัญผิดว่าพระศาสนาเนี่ยนะครับพระวินัยนะครับที่พระภิกษุทั้งหลายผู้เคารพต่อพระศาสดาเนี่ยเคารพต่อพระธรรมวินัยเนี่ยก็จะประพฤติตามเฉพาะชั่วการที่พระภาคทรงบัญญัติให้ทรงประพฤติเป็นปฏิบัติตามเท่านั้นเองถ้าถอนแล้วก็ในยุคหลังก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าแค่นั้นเองแต่เห็นไหมครับคำของท่านมหากัสสปะท่านเห็นพระศาสนาก็ต้องมีอายุในคามข้างหน้าเท่าไหร่และพระศาสนาจะดำรงอยู่เห็นไหมครับท่านปัญญาของท่านเห็นไหมครับท่านกล่าวเลยครับท่านจะไม่บัญญัติที่สิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติและจะไม่ถอนสิกขาบทที่พระภาคทรงบัญญัติไว้จากสมาทานสิกขาบทในคำที่พระภาคตัดทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์อย่างเห็นไหมครับท่านแสดงคำพูดออกมาเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับเห็นไหมครับเพราะทำให้ผู้เข้าใจผิดได้ใช่ไหมครับว่าพระศาสนาก็เฉพาะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามนะครับก็สมาทานเฉพาะช่วงระยะเวลาที่คำสอน อยู่เท่านั้นเองนะครับก็แสดงว่าอะไรครับคำสอนที่พระพุทธทรงบัญญัติไว้เนี่ยครับเข้าไทยไปเพิกถอนแล้วเห็นไหมครับต่อมาในภายหลังพิสูจน์ที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติในธรรมวินัยเนี่ยนะครับก็จะไม่ประพฤติไม่รักษาถ้าไม่ประพฤติรักษาก็เห็นไหมครับก็จะ ม่ได้รับอานิสงส์ของการที่ตนเองที่เข้ามาบวชแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติขัดเกลาเพราะสิกขาบทแต่ละสิกขาบทที่พระพุทธทรงบัญญัติเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้นะครับเพื่อกำจัดอาสวะนะครับทำเหล่าใดที่เป็นไปเพื่ออาสวะนะครับนี่ครับพระองค์ทรงแสดงสิกขาบทเพื่อกำจัดแล้วถ้าไปเพิกถอนเนี่ยก็อาสวะก็ไม่ได้ถูกกำจัดใช่ไหมครับเพราะภิกษุไม่ได้มีปัญญาที่เห็นว่าพระธรรมวินัยเนี่ยควรที่จะไม่เพิกถอนนะครับแล้วก็ไม่มีการบัญญัติมาใหม่เนี่ยคำกล่าวของท่านพระมหาคัสสปะเนี่ยเป็นสูงส่งอย่างยิ่งนะครับก็เป็นการเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใครล่ะครับที่จะบัญญัติพระวินัยเพิกถอนไม่ใช่วิสัยของใครเลยนะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับเนี่ยกันเนี่ยคือคำที่ท่านประชุมสงฆ์เนี่ยสังฆนาครั้งแรกเนี่ยเห็นไหมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับที่จะให้เห็นว่าแม้ผู้ที่ประชุมครั้งนั้นเป็นผู้ที่ทรงคุณทั้งนั้นเลยนะครับนะครับทั้งหมดเลยครับพระอรหันต์500สังฆนาครั้งแรกนะครับที่กรุงราชคฤห์นะครับที่ทำเบพาระบรรพตที่มีท่านพระเจ้าอาชาติศัตรูนะครับท่านเป็นผู้อุปถัมภ์นะครับเป็นเอกอักขศาสนุปถัมภกนะครับครับนี่ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในคำของท่านพระมหาคัสสปะที่ได้มีการประชุมรับรองของสงฆ์ที่จะไม่บัญญัติสิ่งที่พระภาคไม่ได้ทรงบัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่พระภาคทรงบัญญัติไว้นะครับครับก็ละเอียดมากครับครับขอเชิญอาจารย์ชัยครับ
1: ครับก็กราบคุณอาจารย์ธีรพันธ์ครับที่กล่าวให้เห็นคุณนะครับของพระเถระทั้งหลายจริงๆนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างพระมหากัสสปเถระนะครับที่ท่านเป็นประธานในการกระทําสังคายนานะครับที่จะรวบรวมนะครับประมวลพระธรรมคำสอนทั้งหมดนะครับโดยมีท่านพระอุบาลีนะครับเป็นผู้ที่วิสัชนาพระวินัยนะครับแล้วก็ท่านพระนนท์นะครับก็วิสัชนาพระสูตรนะครับก็จะเห็นถึงคุณของพระเถระทั้งหลายนะครับที่ได้ดำรงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงทุกวันนี้นะครับที่เรามีโอกาสได้ศึกษานะครับได้เปลี่ยนนะครับในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็อีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์คำปันครับในเรื่องของพระธรรมคำสอนนะครับก็จะมีการกล่าวหรือแสดงนะครับในระดับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสุตตะนะครับหรือว่าสุตตานุโลมนะครับอาจาริยวาทะนะครับจนถึงอัตโมมตินะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าอย่างในพระวินัยนะครับในการที่พระองค์บัญญัติอย่างเรื่องของเภสัชต่างๆหรือเรื่องผลไม้ต่างๆนะครับว่าควรหรือไม่ควรแค่ไหนอย่างไรนะครับก็มีรายละเอียดพอสมควรนะครับแต่ว่าแม้ส่วนอื่นๆนะครับที่เข้ากันนะครับกับสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเทียบเคียงจากพระบัญญัติต่างๆด้วยนะครับที่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่นะครับซึ่งในยุคสมัยที่ต่างๆกันนะครับก็มีวัตถุสิ่งของต่างๆที่มีการคิดนะครับมีการจัดทำขึ้นมาใหม่ๆนะครับซึ่งในครั้งพุทธกาลเนี่ยครับก็อาจจะยังไม่มีแต่ก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สมควรแก่พระภิกษุหรือไม่นะครับก็อย่างข้อความในพระวินัยนะครับก็ได้กล่าวถึงที่ชื่อว่าสุตตะนะครับได้แก่บาลีในวินัยปิฎกทั้งมวลนะครับที่ชื่อว่าสุตตานุโลมได้แก่มหาประเทศ4ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่านี่ลองพิจารณาดูนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเรามิได้ห้ามไว้โทษทีครับสิ่งใดเรามิได้ห้ามไว้ว่ามิได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควร ถ้าสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่เป็นอากัปปิยะขัดกับสิ่งที่เป็นกัปปิยะสิ่งนั้นไม่ควรแก่ท่านทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะครับถ้าพงศ์แสดงหรือว่าตรัสไว้ได้ไม่ได้ห้ามนะครับว่าสิ่งนี้ไม่ควรแต่ถ้าสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรนะครับขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นก็ไม่ควรด้วยนะครับนี่คือประการแรกนะครับประการที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเรามิได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรนะครับก็เหมือนกับข้อแรกนะครับแต่ถ้าสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่เป็นกัปปิยะขัดกับสิ่งที่เป็นอกัปปิยะสิ่งนั้นควรแก่ท่านทั้งหลายนะครับข้อแรกนะครับพระองค์ก็ตรัสว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรนะครับในข้อ2นะครับถ้าเป็นสิ่งที่เข้ากับสิ่งที่ควรนะครับขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนี้ควรนะครับข้อที่3นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเรามิได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่เป็นอกัปปิยะนะครับคือไม่ควรขัดกับสิ่งที่เป็นกัปปิยะคือสิ่งที่ควรสิ่งนั้นควรไหมครับสิ่งนั้นไม่ควรนะครับแก่ท่านทั้งหลายเห็นไหมครับเพราะบางอย่างพงไม่ได้อนุญาตเอาไว้นะครับแต่ถ้าสิ่งนั้นนะครับขัดกับสิ่งที่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรนะครับสิ่งนั้นก็ไม่ควรนะครับประการที่4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเรามิได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรถ้าสิ่งนั้นเข้ากันกับสิ่งที่เป็นกัปปิยะขัดกับสิ่งที่เป็นอกัปปิยะสิ่งนั้นควรแก่ท่านทั้งหลายนะครับดังนั้นนะครับก็น่าพิจารณาอย่างยิ่งนะครับในเหตุในกาลสมัยที่ต่างๆไปหรือว่าในไม่สมัยครั้งพุทธกาลเองก็ตามนะครับถ้ามีสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ไม่ได้ห้ามไว้นะครับหรืออนุญาตไว้ต้องมาพิจารณานะครับว่าสิ่งนั้นจะควรแก่ภิกษุหรือไม่หรือไม่ควรก็ต้องเทียบเคียงนะครับกับสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่สมควรอย่างไรในประเด็นนี้ครับอาจารย์ครับคำว่ามหาประเทศเนี่ยครับแปลว่าอะไรครับมหาประเทศแล้วก็การเทียบเคียงคือไม่ใช่เฉพาะวินัยเท่านั้นนะครับยังมีในส่วนของพระสูตรอีกนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์คำปั่นครับ
2: ครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์วิชัยอย่างยิ่งเลยนะครับได้กล่าวข้อความโดยตรงครับในพระวินัยแล้วก็ในอรรถกถาเนี่ยครับเป็นประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าแสดงถึงลำดับแห่งการที่จะได้วินิจฉัยพระวินัยนะครับ4อย่างนี่ครับก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งครับแต่ก่อนที่จะกล่าวถึงมหาประเทศครับอาจารย์วิชัยครับกับผมขอโอกาสนิดนึงครับก็มีคำบรรยายท่านอาจารย์นะครับในแนวทางเจริญวิปัสสนาครั้งที่601ครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงในช่วงนี้ครับที่มีข้อความที่แสดงถึงที่ท่านพระมหากัสสปะเทระนี่ครับได้กล่าวในท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ว่าจะไม่บัญญัติสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติจักไม่เพิกถอนสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติแล้วแต่จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แล้วครับมีข้อความที่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายไว้นะครับว่าท่านผู้ฟังจะเห็นความเคารพนอบน้อมของพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีต่อพระผู้มีพระภาคแม้ว่าจะทรงอนุญาตให้ถอนพระบัญญัติเล็กน้อยแต่ว่าพระอรหันตเถระทั้งหลายท่านมีความเคารพในสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบัญญัติแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติแล้วและไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ทรงบัญญัติทีนี้ก็ข้อความต่อไปก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับว่าถ้าท่านผู้ใดในสมัยนี้คิดว่าพระวินัยบัญญัติข้อใดอาจจะประพฤติไม่ได้หรือว่าไม่เหมาะไม่ควรก็ขอให้คิดถึงพระอรหันต์ทั้งหลายในการกระทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งซึ่งท่านมีความเห็นร่วมกันว่าท่านจะไม่บัญญัติสิ่งที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงบัญญัติและจะไม่ถอนสิกขาบท ที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วครับก็เป็นข้อความที่เป็นประโยชน์มากเลยครับก็กราบเท้าท่านอาจารย์ครับสำหรับในประเด็นคำว่ามหาประเทศนะครับมหาประเทศะนะครับที่อาจารย์วิชัยได้กล่าวถึงนี่ครับมหาประเทศะหรือว่ามหาประเทศนะครับก็คือฐานะที่กว้างขวางหรือว่าเหตุที่กว้างขวางหรือว่าข้อเทียบเคียงใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นหลักวินิจฉัยพระวินัยกรณีที่ไม่มีพระบัญญัติระบุไว้โดยตรงนะครับนี่ก็เป็นข้อความที่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีข้อความแสดงไว้นะครับก็คือสุตตานุโลมครับที่อาจารย์วิชัยได้กล่าวเมื่อสักครู่นี่ครับสุตตานุโลมก็คือคล้อยตามพระวินัยนะครับคล้อยตามพระวินัยเพราะว่าถ้ากล่าวถึงการที่จะวินิจฉัยสิกขาบทก็ต้องคล้อยตามพระวินัยสุตตะในที่นี้นะครับจึงหมายถึงพระวินัยจริงอยู่นะครับว่าสุตตะนี่ครับครอบคลุมพระธรรมวินัยทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเทียบเคียงที่จะวินิจฉัยพระวินัยก็ต้องอาศัยในพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ในความหมายครับฐานะที่กว้างขวางเหตุที่กว้างขวางหรือว่าข้ออ้างที่เป็นหลักใหญ่ในการที่จะเป็นหลักวินิจฉัยพระวินัยในกรณีที่ไม่มีพระวินัยบัญญัติไม่มีพระบัญญัติโดยตรงครับก็ต้องอาศัยเทียบเคียงจากพระวินัยเป็นหลักครับอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับในช่วงท้ายนี้อาจารย์ธีรพันธ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับกับเรียนอาจารย์ครับ
0: ครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับในสิกขาบทเนี่ยนะครับที่ท่านอุปเสนาวังคันตบุตรเนี่ยท่านเคารพธรรมวินัยนะครับไม่ใช่ว่าท่านไม่เคารพนะครับนอกจากนั้นท่านยังถือธุดงค์อีกเป็นเหตุให้ก็จะได้สนทนาในโอกาสต่อไปเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้ที่เข้ามาบวชเนี่ยและเรื่องของการบวชก็ต้องละเอียดนะครับผู้จะให้ใครบวชได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติด้วยใช่ไหมครับก็จะมีความละเอียดที่จะได้ศึกษากันถึงความรู้ใช่ไหมครับตรัสตรงบัญญัติเรื่องสันทัดแต่ข้อความเกี่ยวโยงถึงอะไรแต่เป็นเหตุให้มีภิกษุถือธุดงค์เห็นไหมครับเห็นพระสัพพัญญุตญาณนะครับทรงกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ทำขึ้นมาเหตุที่จะหลีกเลี่ยงเพราะเหตุอะไรเห็นไหมครับถ้าไม่ฟังไม่ศึกษาจะไม่เห็นเลยว่าเหตุและต้องอาศัยข้อความที่สิกขาบทวิภังหรือแม้แต่อรรถสารแสดงไว้เนี่ยจะเห็นความละเอียดว่าทำไมพระองค์ทรงหลีกเลี่ยงอยู่เพื่ออะไรเห็นไหมครับเป็นประโยชน์ให้พิสูจน์ได้ถือธุดงค์ด้วยแล้วก็เรื่องสันทัดอีกนะครับใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็เห็นความได้มีพิสูจน์ที่เพิ่มเห็นประโยชน์การพืชขัดเกลาแล้วก็ต้องไม่เพิกถอนสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัตินะครับหรือไม่เพิ่มบัญญัติที่พระองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติเนี่ยครับเป็นลึกซึ้งอย่างยิ่งเลยครับแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยครับอาจารย์วิชัยครับเชิญครับ
1: ครับก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็กราบอนุโมทนายินดีในกุศลของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ยินดีในกุศลของทุกท่านครับสวัสดีครับ
3: ศีลที่ไม่ใช่เราศีลคืออะไรศีลที่เป็นศีลธรรมทั่วไปกับศีลในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกันอย่างไรจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.25 สิงหาคม 2562

0: ประมาทคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยศีลคืออะไรเป็นเรารักษาศีลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำพูดว่าแม้แต่ศีลเกิดเป็นไปก็ไม่ใช่เราทุกอย่างต้องมาถึงการว่าไม่มีเราและไม่ใช่เราจึงได้ทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งนะคะให้เพิ่มความมั่นใจทีละเล็กทีละน้อยว่าพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นศีลมีหลายขั้นแต่ถ้าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แค่ศีลธรรมดาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยก็ชวนกันไปรักษาศีลแต่ไม่รู้ว่าศีลคืออะไรไม่ใช่เราเลยไม่มีทางจะรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะที่รักษาศีลโดยไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเราแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดทุกคำตั้งแต่เริ่มต้นเปลี่ยนไม่ได้เลยและต้องมั่นคงคือธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าขาดความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็คือถือเอาคำสอนของพระองค์เนี่ยเหมือนคำสอนทั่วไปของคนอื่นคือว่ารักษาศีลเสียไม่ประพฤติชั่วอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นเราอย่างไรและกว่าจะไม่ใช่เราเนี่ยต้องเป็นศีลประเภทไหนเพราะเหตุว่าศีลมีหลายระดับขั้นเพราะฉะนั้นแค่ศีล5นี่ทางฝ่ายกุศลนะคะแล้วอกุศลศีลมีไหมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์เนี่ยไม่ใช่เพียงเล็กน้อยนิดหน่อยบางสิ่งบางอย่างแต่ทรงแสดงทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีให้เห็นว่าเป็นธรรมะเพราะจริงๆแล้วศีลก็ความประพฤติเป็นไปของจิตตามการสะสมขณะนี้มีศีลไหมถ้ามีจิตก็ต้องมีความประพฤติเป็นไปเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ศีลไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะอกุศลศีลก็มีกุศลศีลก็มีศีลที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลก็มีนี่คำของใครและใครสามารถจะรู้ได้ว่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศีลหรือว่าเป็นธรรมะข้อใดก็ตามอะไรสักนิดสักหน่อยทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ทั่วจริงๆนะคะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ทั่วถึงแน่นอนเพราะอกุศลเกิดโทสะเกิดไหนศีลศีลระดับไหนถ้าศีลที่จะเว้นจากการฆ่าสัตว์แต่ว่าไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นหนทางเดียวก็คือว่าไม่ใช่เราแต่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นคำจริงซึ่งไม่ว่าจะเป็นอกุศลประเภทใดก็ตามก็ไม่ใช่เราและมีปัญญาที่มั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะไม่คิดที่จะหวังผลของศีลจะได้ผลอย่างนั้นจะเป็นคนดีอย่างนี้แต่ว่าเป็นเราทั้งหมดเพราะฉันจะรู้ได้เลยนะคะว่าคำไหนเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำไหนเป็นคำสอนเรื่องศีลและธรรมหรือเรื่องอะไรต่างๆแต่ไม่ได้ให้เข้าใจธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วเมื่อไหร่จะถึงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่พูดเฉยๆใช่ไหมคะแต่ว่าประพฤติปฏิบัติตามจนกว่าสภาพธรรมะปรากฏว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งค่อยๆละความเป็นเรา
1: ครับท่านอาจารย์ครับแล้วเหตุใดโดยมากเนี่ยมีแต่ชวนให้กันรักษาศีลแต่ว่าเหตุใดไม่ชวนให้เข้าใจว่าศีลคืออะไรครับท่านอาจารย์
0: ค่ะเข้ารู้จักธรรมะไหม
1: ไม่รู้จักถ้าไม่ศึกษา
0: ค่ะถ้ารู้จักธรรมะจะชักชวนคนให้มีความเห็นถูกไหมจะช่วยกันทนุบำรุงรักษาพระศาสนาหรือจะช่วยกันเอาคำของตัวเองเนี่ยไปเข้าใจศีลว่าเพียงแต่ให้รักษาศีลและยังบอกว่าเป็นเบื้องต้นได้ยังไงปัญญาก็ต้องมีเบื้องต้นและเมื่อไหร่จะถึงเบื้องต้นของปัญญาสักทีเพราะจริงๆแล้วนะคะต้องตรงกับคำที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ถ้าถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็ไม่รู้จักคำว่าอนัตตาเป็นเขาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นนั่นคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
1: ถ้าไม่เข้าใจถ้ายังยึดถือว่าเป็นเราก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: เพราะฉะนั้นพออ่านพระไตรปิฎกหรือพบข้อความเรื่องศีลชวนกันรักษาศีลแต่รู้ไหมว่าศีลคืออะไรถ้าไม่ใช่ความรู้ทั้งหมดไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำให้รู้ความจริงซึ่งถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงใครๆก็รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วเรียน
1: ถ้าไปทำก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: และถ้าไม่รู้ว่าไม่ใช่เราก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระองค์ทั้งหมดประมวลถึงความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะนี่แน่นอนค่ะเกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ใช่เราอันไหนแล้วคะเป็นเราดับไปแล้วหมดทันทีที่เกิดเราอยู่ไหนฟังแล้วเข้าใจได้ใช่ไหมแต่เป็นเราสิ่งที่ชาวโลกไม่รู้จักพระพุทธศาสนาก็เพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าพระองค์ตรัสรู้ความจริงว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นเขาก็เอาคำสอน ที่เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเข้าใจเพราะว่าอกุศลเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้แต่ว่าท่านที่ฟังต้องมีความรู้ถูกต้องจึงเข้าใจว่าไม่ใช่เรานะถึงทรงแสดงเรื่องอานิสงส์ต่างๆทรัพย์สมบัติต่างๆผลที่จะได้ต่างๆก็ไม่ใช่เราต้องมั่นคงอย่างนี้ค่ะจึงสามารถที่จะรู้ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่กำลัง

ความพอใจที่ไม่ยั่งยืนเมื่อได้สิ่งที่พอใจก็ติดข้องและแสวงหาในสิ่งที่พอใจต่างๆที่หลากหลายต่อไปจนกว่าปัญญาจะรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างที่ไม่ใช่เราเกิด

0: ป็นเรายากที่จะเห็นมาก
1: ๆนี่คือสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเช้าคุณอนกรับประทานอาหารอร่อยไหม
0: เมื่อเช้าก็กินหมี่ผัดของคุณเบนโทเอามาที่ดา
1: รา
0: ค
1: ุ
0: ณตังอร่อยฮะ
1: ทานทุกวันสิ
0: ก็ถ้าทานบ่อยๆก็อยากจะเปลี่ยนบ้างนะท่านจ๋า
1: ทำไมเปลี่ยนบ้างล่ะคะทำไมไม่พอใจสิ่งที่เคย
0: เพราะมีสิ่งอื่นให้น่าพอใจหลากหลาย
1: แล้วก็หาอีกจบไหมหรือหาอีกหาอีกเปลี่ยนจากสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจความหมายของคำว่าวิปรินามทุกข์เปลี่ยนตลอดแม้แต่ความพอใจก็ไม่ยั่งยืน
0: ถ้าจะครับก็กล่าวไปตามลักษณะของโลภะที่เป็นไป
1: เพราะฉะนั้นสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้น
0: โลภะไม่เห็นอย่างนั้นครับท่านอาจารย์โลภะไม่เห็นเลยว่าเป็นวิปริณามทุกข์ผมก็ขอเอาล่าสุดเนี่ยที่ไปนครสวรรค์เมืองแห่งอาหารอร่อยก็วันแรกก็ไปทานที่หนึ่งนะครับร้านอาหารที่หนึ่งซึ่งด้วยความกรุณาของท่านผู้จัดซึ่งเมตตามากก็อร่อยอีกวันหนึ่งท่านก็พาไปอีกที่หนึ่งก็อร่อยอาหารโรงแรมก็ดีนะฮะตอนเช้านะครับกลางวันไปที่หนึ่งเย็นก็ไปที่หนึ่งอีกวันกลางวันก็ไปที่หนึ่งเย็นก็ไปที่หนึ่งโลภะไม่เห็นความแปรเปลี่ยนไปเลยเพราะเมื่อเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ของที่หลากหลายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะก็หาต่อไปในสังสารวัฏชอบนี่ค่ะก็ต้องไม่จบจะจบได้ยังไงเมื่อชอบ
0: แต่โลภะก็พอใจจะหา
1: เพราะฉะนั้นต้องถึงสังขารทุกข์แต่ว่าต้องตามลำดับขั้นนะคะบางคนก็บอกว่าหน่ายเบื่ออยู่ไปทำไมจริงหรือเปล่าด้วยความเป็นตัวตนไม่ใช่ว่าด้วยความเข้าใจถูกต้องว่านี่ไม่ใช่เราแต่ธรรมะนั้นต้องเกิดตามเหตุตัดปัจจัยไม่มีทางที่จะสิ้นสุดได้ตราบใดที่ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่พอใจดับไปแล้วทันทีที่ปรากฏเพราะฉะนั้นต้องถึงอริยสัจจะไม่ใช่เพียงขั้นของปริยัติแต่ต้องถึงปฏิปติเพื่อนำไปสู่ปฏิเวทะทรงแสดงธรรมะว่าสิ่งนี้สามารถรู้ได้ถ้าใครก็รู้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงแสดงแต่อีกไกลไหมแต่ว่าไม่มีเราที่จะจัดการใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่ต้องเป็นปัญญาที่มีกำลังถ้าปัญญาอ่อนๆขั้นปริยัติก็ไม่มีทางเพราะฉะนั้นจึงรู้จึงเข้าใจถูกต้องไม่หลอกตัวเองนะคะแค่คิดแต่ว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็ไม่รู้ทุกขณะด้วยไม่ใช่เพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดก็เป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่เที่ยงคือดับไปทันทีถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะถึงแม้สุขกำลังรับประทานอาหารอร่อยปัญญาก็สามารถรู้ได้นั่นคือสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับ
0: เพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงทุกข์เนี่ยไว้สามว่าทุกขะทุกขะคือทุกกายทุกใจและสุขกายสุขใจที่แปรเปลี่ยนไปเนี่ยก็ยังไม่พอถ้าไม่ถึงสังขารทุกข์คือแม้สิ่งที่กำลังปรากฏนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นนามธรรมรูปธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดแล้วดับแล้วท่านอาจารย์พูดว่าสิ่งที่กำลังติดนั่นแหละติดปั๊บเดี๋ยวก็ดับไปแล้วผมว่าถ้าไม่ถึงความเป็นสังขารทุกข์เนี่ยจะไม่เห็นจริงๆเพราะว่าโลภะเนี่ยมากถ้าไม่เห็นว่าเป็นธรรมะที่เกิดดับข้อคงไม่คลาย
1: ไม่มีทาง
0: เ
1: พราะเป็นเราเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องรู้ความจริงว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่เที่ยงนะคะมีปัจจัยเกิดไม่ได้เกิดตามที่เราต้องการคุณอนกคิดจะไปรับประทานอาหารที่อร่อยนะคะถึงเวลาจริงๆไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นให้มีความมั่นคงว่าไม่มีเราที่จะทำอะไรได้ต้องเป็นไปตามปัจจัย

0: สนทนาธรรมที่โรงแรม The Imperial จังหวัดเชียงใหม่วันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2557
1: ท่านอาจารย์ครับในความละเอียดของคำว่าสละความถูกต้องเพื่อชีพหรือว่าสละชีพเพื่อความถูกต้องสองประโยคนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังผู้ศึกษาธรรมะอย่างไรแล้วก็เกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้อย่างไรครับ
2: ทุกคำที่ได้ฟังนี่นะคะก็ควรที่จะเป็นคำที่ไตร่ตรองเพื่อความเข้าใจไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไร

0: นะคะเคยได้ยินคำอื่นมาก่อนแต่พอได้ยินคำใหม่ๆเนี่ยก็ต้องคิดว่าคำนั้นหมายความถึงอะไรแต่ว่าก่อนอื่นค่ะการที่ฟังธรรมแต่ละครั้งเนี่ยค่ะให้ทราบว่าเหมือนกับการได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณสถานที่ที่ทรงแสดงธรรมในอดีตเพราะเหตุว่าสิ่งที่จะได้ยินได้ฟังทั้งหมดเนี่ยค่ะได้ตรัสไว้แล้วในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ยินเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรู้ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นอีกภาษาหนึ่งก็คือภาษาไทยที่เราใช้ธรรมดานี่แหละด้วยเหตุนี้นะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานแสนนานและได้ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยนะคะ45 พรรษาแล้วเราเพิ่งเริ่มที่จะได้ยินได้ฟังแต่ก็ไม่ประมาทว่าผู้ทรงแสดงเป็นใครไม่ใช่คนธรรมดาศึกษาเพียง40 ปี 50 ปีก็สามารถที่จะพูดถึงสิ่งที่ศึกษาได้นะคะแต่การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะกว่าจะได้ทรงศึกษาโดยครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยพระบารมีที่ยากที่ใครสามารถจะบำเพ็ญได้นะคะเพื่อรู้ความจริงแค่นี้ค่ะแต่ละคำเนี่ยทำให้เราเริ่มคิดละว่าทำไมความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากแม้แต่ละคำเนี่ยความจริงของคำนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะคะก็คงจะสนใจที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงและความจริงของคำนั้นไม่ใช่เพียงแต่คิดว่าเข้าใจแล้วในฐานะของผู้ที่ยังไม่ได้ฟังธรรมนะคะเข้าใจเป็นอย่างหนึ่งแต่เมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็จะมีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นแม้แต่ละคำที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะสละชีพเพื่อความถูกต้องแสดงว่าเดี๋ยวนี้ใครรู้บ้างว่าความถูกต้องคืออะไรและชีพคืออะไรเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะไม่เผินเลยทุกคนเกิดมานะคะมีชีวิตที่ดำเนินไปแต่ละวันมีการยังชีพให้ดำเนินไปนะคะซึ่งการยังชีพให้ดำเนินไปเนี่ยยังเพื่ออะไรอีกบางคนเพื่อเกียรติยศเพื่อชื่อเสียงเพื่อลาภสักการะแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ถาวรเลยนะคะเพียงแต่มีแล้วก็หมดไปชั่วคราวทุกชาติมีสิ่งที่ปรากฏจริงๆมีจริงๆแต่ก็ไม่ยั่งยืนเพียงแต่ปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นความจริงและความถูกต้องสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าที่ทุกคนหวังในลาภสักการะชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยนะคะกับการรู้ความจริงที่จะทำให้หมดกิเลสได้อย่างไหนเป็นความถูกต้องเพราะฉะนั้นแม้แต่ละคำเนี่ยค่ะก็ต้องคิดไตร่ตรองนะคะว่าความถูกต้องคือคุณความดีการสละลาภยศสรรเสริญสุขซึ่งมีเพียงชั่วคราวแต่ความถูกต้องเนี่ยเป็นอีกคำหนึ่งของปัญญาที่สามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ได้ฟังแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็จะได้สาระจากการที่เรารู้ว่าทุกคำทำให้เราเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนและคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจได้แต่พระธรรมทุกคำนะคะที่ได้ตรัสไว้แล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะทำให้เริ่มเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเห็นพระคุณแม้แต่คำธรรมดานะคะซึ่งเราได้ยินจนชินหูแต่เข้าใจจริงๆหรือเปล่าเช่นคำว่าความถูกต้องนะคะใครจะรู้ว่าอะไรถูกต้องเกิดมาแล้วเนี่ยอะไรเป็นความถูกต้องมีชีวิตอยู่ทุกวันไปนะคะโดยไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีตั้งแต่เกิดจนตายเป็นความถูกต้องหรือเปล่าจะมีชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กนะคะเข้าโรงเรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานแล้วก็จากโลกนี้ไปอะไรเป็นความถูกต้องที่ควรอย่างยิ่งที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ถ้าอยู่ไปเหมือนคนที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะทั้งหลายก็เหมือนคนที่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่ถ้ามีโอกาสได้ยินได้ฟังคำนี้นะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้กล่าวคำว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ใช่กล่าวลอยๆนะคะแต่ต้องเป็นความจริงใจว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นพึ่งพระรัตนตรัยได้แต่พึ่งคนอื่นเนี่ยพึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าแต่ละคำไม่ควรจะเผินและคิดว่าเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็ผ่านไปนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะเข้าใจแต่ละคำเพราะว่าเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยค่ะก็จะรู้ได้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักจริงๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าพูดคำที่ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมจึงเริ่มรู้ว่า ที่จริงแล้วเนี่ยแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยหมายความว่าอะไรเช่นคำว่าธรรมะทุกคนได้ยินใช่ไหมคะยุติธรรมก็เคยได้ยินถูกต้องไหมคะค่ะสามัคคีธรรมก็มีทุกอย่างนะคะมีคำว่าธรรมะอยู่นะคะกุศลธรรมก็มีอกุศลธรรมก็มีทุกคนที่ไปงานสวดศพเนี่ยจะได้ยินคำว่ากุศลธรรมาธรรมะละอกุศลธรรมาก็ธรรมะละและยังมีอัพยากตาธรรมาทุกงานศพไม่ได้มีแค่กุศลธรรมาและอกุศลธรรมาแต่ก็มีอัพยากตาธรรมาด้วยพระเจ้าชาวพุทธในครั้งโน้นนะคะเป็นผู้ที่มีบุญที่ได้สะสมไว้แต่ปางก่อนมีโอกาสได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมและเข้าใจคำที่ตรัสนะคะเช่นเพียงสามคำกุศลธรรมาก็คือกุศลธรรมทั้งหลายอกุศลธรรมาก็คืออกุศลธรรมทั้งหลายอพยากตาธรรมาไม่สนใจได้ยินก็ผ่านหูไปนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกุศลธรรมอกุศลธรรมใครก็พูดได้แต่มีใครจะพูดคำว่าอัพยากตาธรรมาและก็ชาวพุทธในครั้งโน้นนะคะเข้าใจได้แต่ชาวพุทธในครั้งนี้เนี่ยค่ะเรามีประเพณีมากมายนะคะสืบต่อการกราบพระนะคะสวดมนต์แต่ไม่มีการศึกษาธรรมะและการสนทนาธรรมะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเป็นมงคลเพราะเหตุว่านำมาซึ่งความเจริญในความเห็นที่ถูกต้องในความเข้าใจสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายแต่ถ้าขาดการฟังธรรมก็จะไม่มีโอกาสเลยนะคะที่จะได้เข้าใจและไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยได้ยินแต่ชื่อเคารพกราบไหว้มาตั้งแต่เด็กแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครตรัสรู้อะไรทรงแสดงธรรมะอะไรมีค่ามากค่ะ 45 พรรษาสำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สามารถที่จะได้ฟังแล้วก็เห็นประโยชน์นะคะแล้วก็อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพกราบไหว้สักการะในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิ์ที่คุณในพระมหากรุณาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณคือหมดจดจากกิเลสด้วยพระปัญญาคุณถ้าไม่มีปัญญาอะไรอะไรก็ดับกิเลสไม่ได้เลยลองคิดดูนะคะรู้ตัวไหมคะว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เนี่ยกิเลสมากแค่ไหนหรือว่ากิเลสไม่ค่อยมีเท่าไหร่วันนี้ก็ไม่ได้ไปโลภโมโทสันอะไรนะคะนั่นคือคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเลยแต่ถ้าฟังพระธรรมโดยละเอียดนะคะก็จะเข้าใจจริงๆว่ากิเลสเนี่ยมีหลายระดับมากตั้งแต่ไม่ปรากฏให้รู้เลยว่ามีจนกระทั่งปรากฏเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งปรากฏใหญ่มากจนทุกคนก็สามารถที่จะเห็นได้นะคะและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับกิเลสได้หมดไม่เกิดอีกเลยลองคิดดูค่ะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่ตรัสรู้เฉพาะพระองค์เดียวด้วยตนเองนะคะแต่ยังทรงพระมหากรุณาเห็นว่าคนอื่นก็มีโอกาสจะได้ฟังโดยเฉพาะสิ่งที่มีจริงๆนะคะก็ทำให้เราสามารถที่จะรู้คุณค่าของพระธรรมว่าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้จากที่ไม่เคยเข้าใจไม่เคยรู้เลยเนี่ยเริ่มรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ใดก็ตามนะคะถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนแต่เมื่อศึกษาพระธรรมเข้าใจมากเท่าไหร่เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเท่านั้นพระฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งพระธรรมยังมีอยู่นะคะแต่ว่าต้องศึกษาด้วยความเคารพจริงๆคือด้วยความละเอียดในทุกคำอย่าข้ามค่ะเผลอไม่ได้เลยพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้หนทางที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้มีความเห็นถูกตามความเป็นจริงว่ามีกิเลสมากแล้วก็จะดับกิเลสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ทรงถึงพร้อมด้วยความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปการะสัตว์โลกด้วยการทรงแสดงความจริงให้คนอื่นเห็นด้วยจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่ทราบเลยว่าทำไมถึงได้อยู่ในห้องนี้ถ้าไม่มีบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนนะคะคนอีกมากมายไม่ใช่แต่เฉพาะที่จังหวัดนี้ประเทศนี้หรือทั้งโลกที่จะเห็นประโยชน์ของการที่จะได้รู้ความจริงเนี่ยน้อยมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าความจริงเนี่ยมีกำลังปรากฏสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้แหละเป็นสิ่งที่มีจริงๆสามารถรู้ได้เข้าใจได้ถ้าไม่รู้จักว่าความจริงคืออะไรจะศึกษาอะไร จะรู้อะไรเพราะฉะนั้นต้องเริ่มตั้งแต่แม้แต่เพียงสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดานะคะแต่ความจริงแต่ละคำเนี่ยค่ะเมื่อเข้าใจแล้วจะลึกซึ้งขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาที่จะฟังพระธรรมด้วยความตั้งใจที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่ง่ายและเมื่อได้ฟังแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะรู้และเข้าใจได้โดยง่ายแต่ต้องมีศรัทธาความผ่องใสของจิตที่รู้คุณค่าว่าลาภยศสรรเสริญสุขโลภะโทสะโมหะหรือสิ่งใดก็ตามนะคะเพียงชั่วคราวของชาตินี้ติดตามไปไม่ได้เลยแต่การเข้าใจธรรมะที่ได้เคยฟังมาบ้างจะค่อยๆสะสมสืบต่อจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ประโยชน์จริงๆของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์และก็สามารถที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นแม้แต่เรื่องที่ได้ยินได้ฟังเป็นประโยคสั้นๆแต่ความลึกซึ้งก็คือว่าต้องเข้าใจจริงๆว่าทั้งหมดคือเดี๋ยวนี้เองทุกคนนะคะสละสิ่งที่เป็นความสะดวกสบายความเพลิดเพลินเพื่อฟังธรรมะนี่คือก็สละชีพเพื่อความถูกต้องมองไม่เห็นเลยค่ะว่าเราสละแล้วแต่ว่ากว่าจะสละจริงๆเนี่ยต้องมีความเข้าใจว่าแท้ที่จริงและชีวิตก็มีทั้งกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยเป็นกุศลเพราะฉะนั้นเราก็สละอกุศลที่ไม่สนใจไม่เห็นประโยชน์แล้วก็คิดถึงแต่ความสะดวกสบายบ้างความสนุกสนานเพลิดเพลินบ้างรู้ว่าไม่มีค่าเท่ากับการได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นผู้ที่ไม่ฟังเพียงครั้งเดียวนะคะแต่เมื่อมีโอกาสแล้วก็สามารถที่จะได้เข้าใจขึ้นจากการสนทนาธรรมการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลหนึ่งในบรรดามงคลทั้งหลายคือธรรมะที่จะนำความเจริญมาให้ความเจริญในทางปัญญาด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือในช่วงแรกแห่งการสนทนาธรรมะนะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ปรารภถึงสละชีวิตเพื่อความถูกต้องนะครับซึ่งก็อย่างที่เป็นไปอยู่ในขณะนี้นะครับมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้อบรมเจริญปัญญาศึกษาพระธรรมฟังพระธรรมให้เข้าใจท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นประโยคแรกที่บอกว่าสละความถูกต้องเพื่อชีพอันนี้เป็นความไม่มั่นคงเป็นความไม่ถูกต้องใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: มีความถูกต้องแต่สละใช่ไหมคะไม่สนใจเลยว่าความถูกต้องคืออะไรนั่นคือสละแล้วเพื่อชีพคือชีวิตซึ่งเต็มไปด้วยความต้องการลาภบ้างยศบ้างสรรเสริญบ้างสุขบ้างเพราะว่าใครที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะต้องการเห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงที่ถูกใจไพเราะได้กลิ่นหอมๆได้รสอร่อยนะคะได้กระทบสัมผัสสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์เนี่ยค่ะแค่นี้เองเกิดมาตลอดทั้งชีวิตก็ไม่พ้นจากชีวิตประจำวันเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกแต่คิดนึกเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมหรือยิ่งคิดก็ยิ่งติดข้องเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าผู้ที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเห็นประโยชน์สะสมมากับผู้ที่ไม่มีโอกาสเลยเนี่ยความเห็นต่างกันความคิดต่างกันเพราะฉะนั้นก็สละชีพเพื่อความถูกต้องคือพระธรรมยากแน่พระธรรมต้องอาศัยการเวลาแน่นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งกว่าใครจะรู้ความจริงต้องฟังพระธรรมแน่นอนเพราะเหตุว่าสามารถจะรู้ได้ในฐานะเพียงสาวกคือผู้ฟังไม่ใช่ในผู้ที่คิดเองเพราะฉะนั้นก็ต้องสละหลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่ได้รับนะคะก็เป็นสิ่งที่เกินคุ้มเพราะเหตุว่าทุกขณะเนี่ยค่ะเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไรได้หมดเลยสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นเราหรือของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นของเราได้จริงๆจะติดตามไปไม่ได้เลยแม้แต่รูปร่างกายของเราเนี่ยเราคิดว่าเกิดมาเนี่ยเป็นเราแต่ขณะสุดท้ายนะคะเมื่อหมดสิ้นการที่จะเป็นบุคคลนี้รูปนี้เคลื่อนไหวก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้สิ่งที่เคยเหมือนกับว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่ของเราแม้รูปและแม้แต่ความคิดว่าทรัพย์สมบัติของเราญาติมิตรสหายของเราก็ไม่เหลือเลยนะคะเหมือนที่จากมาแล้วจากชาติก่อนเพราะเหตุว่าไม่ได้มีชาตินี้ชาติเดียวค่ะแต่ละคนหลากหลายมากมาจากชาติต่างๆที่ได้สะสมมาหลากหลายจนกระทั่งหลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งแต่ทันทีที่จากชาติก่อนมาสู่ชาตินี้นะคะลืมหมดทรัพย์สมบัติมีมากไหมคะชาติก่อน คยเป็นคนเข็นใจไร้ทรัพย์หรือว่าเคยเป็นใครทำดีทำชั่วยังไงมาชื่ออะไรมีญาติพี่น้องแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ฉันใดนะคะทันทีที่จากโลกนี้ไปลืมหมดยังไม่จากจึงไม่ลืมเพราะฉะนั้นที่ไม่ลืมเนี่ยจำอะไรไว้เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าจำว่าได้เคยฟังธรรมะได้มีความเข้าใจธรรมะนะคะพอฟังอีกรู้เลยค่ะเข้าใจขึ้นจากการที่ได้สะสมมาไม่สูญหายเลยทุกอย่างที่สะสมไม่ว่ากุศลใดๆทั้งสิ้นนะคะอกุศลใดๆทั้งสิ้นเก็บไว้ในจิตโดยการสะสมสืบต่อไม่มีใครสามารถที่จะลักขโมยยักยอกออกไปได้เลยนะคะเมื่อเหตุมีอยู่ที่ใดที่นั่นก็เป็นที่ที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตที่สะสมกุศลและอกุศลมาก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้ผลของกุศลและอกุศลปรากฏให้เห็นในแต่ละชาติเพราะฉะนั้นเราเห็นเราได้ยินเหตุการณ์ต่างๆทุกวันนะคะถ้าไม่มีกรรมที่ได้ทำไว้ก่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นจึงเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปชัดเจนค่ะว่ามีเหตุที่จะให้แต่ละคนต่างกันแม้แต่เห็นได้ยินคิดนึกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างหลากหลายไปซึ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทุกขณะเนี่ยค่ะไม่ยั่งยืนขณะเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงนะใช่ไหมคะเสียงเก่านะคะไม่ใช่เสียงนี้หมดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวันหนึ่งที่จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างในชาตินี้ก็ต้องมาถึงจะช้าหรือจะเร็วเพราะฉะนั้นที่เคยติดข้องไว้มากๆนะคะถึงเวลาก็ลืมหมดจะมีประโยชน์ไหมคะถ้าได้ศึกษาธรรมะนะคะแล้วก็เข้าใจธรรมะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งขึ้นเนี่ยค่ะมีทรัพย์สมบัติสักเท่าไหร่เอามาแลกกับความเข้าใจที่ได้เข้าใจแล้วยอมไหมและให้กลับไปเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรเลยนะคะเพราะว่าทรัพย์สมบัติซึ่งเข้าใจว่าควรจะต้องมีมากๆเพราะว่าเป็นประโยชน์นะคะแต่เมื่อเทียบกับความเห็นถูกความเข้าใจถูกแล้วนี่ก็ห่างกันมากเพราะทรัพย์สมบัติมากเป็นทุกข์ได้ไม่ใช่ว่ารัตนะนั้นสามารถที่จะทำให้หมดความทุกข์นะคะแต่พระธรรมธรรมรัตนะเนี่ยค่ะไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆบุคคลนั้นก็คลายจากความทุกข์ได้ไม่ว่าจะกำลังเป็นโรคร้ายนะคะแต่ก็มีธรรมะที่ทำให้รู้ว่าก็เป็นของธรรมดาแล้วก็สามารถที่จะรู้ด้วยว่าที่เข้าใจว่าเป็นโรคร้ายเนี่ยความจริงคืออะไรเพราะว่าความจริงมีนะคะสามารถเข้าใจได้รู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เว้นเลยค่ะถ้าเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าได้มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งจะมาแลกกับธรรมะที่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่มีใครยอมแลกยิ่งกว่านั้นคือกำลังติดข้องในทรัพย์นะคะขนาดที่แลกไปแล้วไม่มีความเข้าใจเพราะเอาไปแลกกับความเข้าใจแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปในขณะนั้นแล้วจะเหลืออะไรใช่ไหมคะถึงยังไงเวลาตายจากโลกนี้แล้วทรัพย์ทั้งหมดไม่ได้ตามไปได้เลยแต่ว่าเมื่อเอาไปแลกกับความเข้าใจแล้วไม่เหลือแล้วก็ยังคงมีความไม่เข้าใจแต่ถ้ามีความเข้าใจแล้วอะไรก็ไม่สำคัญนะคะสิ่งที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะจะติดตามต่อไปเป็นทรัพย์ที่แท้จริงเพราะเหตุว่าจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะคะแสนโกรธกลับมาแล้วเมื่อวานนี้เดือนก่อนปีก่อนก็เป็นแค่นี้เองแล้วก็หมดไปทุกวันหมดไปทุกขณะเมื่อวานนี้ไม่เหลือแล้วค่ะเดือนก่อนก็ไม่เหลือเลยนะคะพรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ทำอะไรนะคะที่ไม่เหลือแล้วในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าวันนี้ได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะยังมีการสืบต่อไปถึงพรุ่งนี้และวันต่อๆไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้เข้าใจธรรมะเห็นประโยชน์จริงๆนะคะไม่มีสิ่งใดจะมีค่าเท่ากับพระรัตนตรัย
2: อาจารย์ครับความถูกต้องเนี่ยคืออย่างไรและมีระดับใดบ้างและความถูกต้องที่สูงสุดในคำสอนของพระผู้มีพระภาคคืออย่างไร
0: ถ้าไม่มีสภาพธรรมะเลยจะไม่มีพระโพธิสัตว์ จะไม่มีการบำเพ็ญความดีพร้อมเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยกำลังปรากฏก่อนฟังพระธรรมใครรู้บ้างแม้แต่ว่าอะไรจริงนะคะก็คิดไม่ออกค่ะนะคะถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นมีจริงๆไหมตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นมีจริงๆหรือเปล่าขอคำตอบด้วยค่ะมีแต่บางคนสงสัยเห็นจริงๆหรือเปล่าเพียงแค่ได้ยินเนี่ยค่ะเกิดสงสัยละทั้งที่เป็นธรรมดาคือธรรมะเนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงแล้วก็จริงใจว่าประโยชน์จริงๆของการฟังพระธรรมเนี่ยเพื่อเข้าใจความจริงเพราะว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะกล่าวความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้เลยถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะภาษาบาลีไม่มีคำว่าสิ่งที่มีจริงเลยนี่เป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสองภาษาแต่ตรงกันก็คือว่าธรรมะที่ชาวมคธพูดนะคะหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แหละตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงจะตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งขณะนี้สิ่งที่มีจริงยังไม่มีการเข้าใจเพราะฉะนั้นก็จะตรัสรู้คือรู้ความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีไม่ได้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะเห็นมีจริงถูกต้องใช่ไหมคะรู้เพียงเท่านี้พอไหมเห็นอะไรเห็นไหมคะไม่เคยมีการคิดไตร่ตรองเลยเห็นมีจริงแต่เห็นเป็นอะไรแล้วเห็นอะไรแต่พระโพธิสัตว์ไม่คิดเหมือนคนอื่นเลยคนอื่นก็มีชีวิตไปวันๆนะคะเพลิดเพลินไปแล้วก็จบแต่พระโพธิสัตว์สิ่งที่มีจริงเหล่านี้ค่ะสามารถจะเข้าใจความจริงได้ไหมเพราะว่าทุกคนเกิดแล้วตายนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่เกิดแล้วตายที่เป็นความจริงนะคะเห็นแล้วไม่เห็นก็จริงใครเห็นได้ตลอดวันบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเกิดเห็นแล้วไม่เห็นเพราะอะไรคะขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นละนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งของสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมถึงจะได้รู้ว่าแท้ที่จริงพระธรรมก็คือทรงแสดงให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีทุกอย่างไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคำตอบสำหรับทุกคำถามเพราะว่าทรงตรัสรู้แม้แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนไม่เคยคิดเลยนะคะขณะนี้มีเห็นละถูกต้องนะคะแต่เห็นไม่ได้มีตลอดเวลาทันทีที่เกิดได้ยินไม่มีเห็นเร็วปานนั้นค่ะจนกระทั่งไม่รู้เลยว่าเห็นต้องไม่มีในขณะที่ได้ยินเพราะว่าเหตุที่จะให้เกิดเห็นต่างกับขณะที่ได้ยินเพราะฉะนั้นจะเป็นพร้อมกันสองอย่างไม่ได้แม้แต่สิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่จะปรากฏได้ทางหนึ่งทางใดด้วยกันเช่นเวลาที่เสียงปรากฏนะคะสีสันต่างๆหรืออย่างอื่นไม่มีปรากฏเลยขณะที่เห็นอ่อนแข็งเย็นร้อนอะไรก็ไม่ปรากฏมีเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นเริ่มลึกซึ้งหรือยังคะในชีวิตประจำวันที่มีแต่ว่าข้อสำคัญที่สุดคือแล้วประโยชน์มีไหมที่จะรู้ความลึกซึ้งเพราะบางคนคิดว่ายากไปเกิดมาก็จะต้องมาลำบากฟังธรรมะให้เข้าใจใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเลยค่ะฟังอย่างอื่นน่าจะลำบากกว่านะคะเพราะเหตุว่าไม่ได้พูดถึงสิ่งที่กำลังมีแต่นี่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีจะลำบากอะไรเพราะว่ากำลังมีสิ่งที่กำลังมียืนยันว่าคำพูดทุกคำเนี่ยถูกต้องไหมตรงไหมใช่ไหมคะนี่คือสละชีพเพื่อความถูกต้องชีพก็คืออกุศลทั้งหลายที่มีเป็นประจำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ฟังธรรมจะน้อยจะมากขอให้ได้เข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะต้องได้ยินแน่ถ้าศึกษาธรรมะจะไม่ได้ยินคำว่าธรรมะไม่ได้และถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะก็ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ากล่าวถึงเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเผยไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ขณะนี้นะคะกำลังเริ่มรู้นิดหนึ่งว่าสิ่งที่เห็นมีและเห็นมีถูกต้องไหมคะมีความละเอียดเพิ่มขึ้นว่าในขณะที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ขณะที่ตาย แต่ต้องเป็นขณะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาไม่ใช่ขณะที่กำลังหลับสนิทหลับสนิทไม่มีเห็นเลยแต่จากหลับสนิทก็เกิดตื่นแล้วเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่มีนะคะเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ว่าสั้นมากไม่คงที่นะคะเพราะฉะนั้นจึงมีคำที่ตรัสไว้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพื่ออะไรคะเพื่อจะได้ไม่เป็นทุกข์เวลาที่สิ่งนั้นดับไปแล้วก็คือเป็นธรรมดาเกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดามีทรัพย์สินเงินทองนะคะต้องมีเหตุที่จะให้ได้มาเป็นธรรมดาสูญสิ้นทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหมดก็ต้องมีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเป็นธรรมดาภาษาไทยใช้คำภาษาบาลีนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาความหมายที่ถูกต้องมาด้วยเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแล้วก็คิดเอาเองบ้างถูกบ้างผิดบ้างเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมดาเนี่ยภาษาบาลีไม่มีดอเด็กนะคะแต่ใช้ต่อเต่าภาษาบาลีจะเป็นธรรมตาหมายความถึงความเป็นไปของธรรมะซึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะคนไทยก็พูดภาษาบาลีเก่งนะคะแล้วก็เข้าใจนิดๆหน่อยๆทุกอย่างเป็นธรรมดาแต่ว่าความลึกซึ้งของการที่จะรู้ว่าธรรมดาหมายความถึงอะไรธรรมดาหมายความถึงเดี๋ยวนี้แหละเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยค่ะควรที่จะติดข้องหรือยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าทั้งหมดนะคะที่ยังคงมีเพราะไม่รู้เพราะไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นทุกคนไม่มีใครรู้เลยค่ะพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือแม้แต่เย็นนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือแม้ว่าต่อจากขณะนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ได้เพราะฉะนั้นชาติหน้าจากโลกนี้จะไปไหนใช่ไหมคะถ้าเหตุดีผลดีแน่เพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผลของกุศลกรรมแต่ว่าตลอดชีวิตไม่ได้มีแต่กุศลกรรมอกุศลกรรมก็มีเพราะฉะนั้นจะให้กุศลกรรมและอกุศลกรรมให้ผลเหมือนกันไม่ได้อกุศลกรรมก็ให้ผลที่ดีนะคะอกุศลกรรมก็ให้ผลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปกรรมที่ได้ทำแล้วที่เป็นกรรมไม่ดีเนี่ยต้องให้ผลแน่ไปไหนยับยั้งได้ไหมคะขอร้องได้ไหมเห็นสัตว์เดรัจฉานในรูปร่างหน้าตาต่างๆกันเลยนะคะปลาก็มีนกก็มีแต่ก็มีเห็นมีได้ยินและก็มีคิดนึกด้วยแต่ไม่สามารถที่จะฟังธรรมะให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยแม้แต่รูปร่างกายจะมีเขาจะมีขาหรือไม่มีก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้หรือจะมีปีกซึ่งชาตินี้ยังไม่มีแต่ชาติหน้าเนี่ยค่ะกรรมที่ได้ทำไว้แล้วทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าเหมือนช่างเขียนที่วิจิตแต่ละคนแม้เป็นมนุษย์ต่างชาติต่างภาษาหน้าตาก็ต่างกันพี่น้องก็หน้าตาไม่เหมือนกันก็ได้ใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งมองไปแล้วเนี่ยค่ะก็มีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมือที่มองไม่เห็นทำได้ทุกอย่างแม้แต่ตาคิ้วจมูกปากก็คือกรรมทำได้หมดค่ะมือที่มองไม่เห็นทำได้แม้แต่เหตุการณ์ซึ่งใครก็ไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเป็นไปได้แต่เป็นไปแล้วเพราะมือที่มองไม่เห็นที่ได้ทำไว้นะคะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องละเอียดแม้แต่คำถามคำเดียวเนี่ยอย่าเพียงพอใจในคำตอบสั้นๆแต่ต้องเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจขึ้นไหมแล้วมีประโยชน์ไหมเพราะเหตุว่าถามมาตอบไปแต่ไม่เข้าใจเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์เลยเข้าใจจริงๆนะคะทีละคำค่ะสัมมัตตะคู่กับอะไรคะ
1: คู่กับมิจฉัตตะ
0: ค่ะต้องมีสองคำนะคะสัมมัตตะคือความเป็นถูกมิจฉัตตะเป็นความเป็นผิดเรียนสองภาษาเลยนะคะจะได้ทราบว่าพอได้ยินคำนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่เพียงแต่จำคำสองคำนะคะสัมมัตตะความเป็นถูกมิจฉัตตะความเป็นผิดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรข้อสำคัญที่สุดไม่ใช่ไปพูดถึงสิ่งที่ยังไม่มีอีกไกลมากแต่ว่าต้องเริ่มจากว่าแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเป็นอะไรในสองคำนี้เป็นมิจฉัตตะหรือว่าเป็นสัมมัตตะอยู่ดีๆนั่งเฉยๆเป็นสัมมัตตะได้ไหมคะ เกิดความเป็นชอบถูกต้องขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงคือปกตินะคะต้องเข้าใจถูกต้องตราบใดที่ไม่มีความรู้ถูกไม่มีความเห็นถูกจะเป็นความเป็นถูกไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่ได้รู้สิ่งที่กำลังปรากฏว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะนี่คือเริ่มต้นถ้าไม่รู้อย่างนี้ขณะนั้นมิจฉัตตะแต่พอเริ่มฟังแล้วนะคะเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยยังไม่ถึงความสมบูรณ์ที่จะเป็นสัมมัตตะเพราะยังอีกไกลแต่เริ่มได้ยินได้ฟังพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้หรือไกลเราค่ะแค่ชื่อนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเราซึ่งกำลังอยู่ที่นี่กำลังได้ยินได้ฟังเพียงบางคำในพระไตรปิฎก45พรรษาเนี่ยกี่คำแต่เราเพิ่งจะได้ยินคำว่าธรรมะบ้างสัมมัตตะบ้างมิจฉัตตะบ้างเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวนี้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไกลหรือใกล้กันแค่ไหนคะไกลสุดที่จะประมาณได้นะคะประมาณไม่ได้เลยเหมือนไม่เห็นแสงหรือเงาของพระองค์แต่จะรู้จักพระองค์ทีละเล็กทีละน้อยนะคะเมื่อฟังธรรมะแล้วรู้ว่าแม้แต่เพียงแต่ละคำนะคะแสดงความจริงว่าสัมมัตตะความเป็นชอบต้องหมายความถึงความรู้ที่ถูกต้องจึงสามารถที่ขณะนั้นไม่เป็นผิดอย่างที่เคยเป็นผิดคือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แล้วจะถูกได้ยังไงนะคะเกิดมาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะมาจากเพราะไม่รู้และก็ความถูกต้องทั้งหมดก็มาจากเพราะรู้และเข้าใจเข้าใจอะไรรู้อะไรคือสิ่งที่กำลังปรากฏทิ้งไม่ได้เลยถ้าใครก็ตามนะคะที่บอกว่าศึกษาพระธรรมแต่ไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งคนนั้นไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจแม้แต่ชื่อธรรมะคืออะไรไม่เข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะแม้เป็นธรรมะก็ยากที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นธรรมะเป็นเพียงแค่สิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยค่ะฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อถึงความเป็นสัมมัตตะทันทีเป็นไปไม่ได้เลยนะคะจากมิจฉัตตะที่จะไปเป็นสัมมัตตะเนี่ยต้องอาศัยการเวลาคือความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากปริยัตตินะคะปฏิปัตติไปสู่ปฏิเวทะคำนี้ต้องเกี่ยวข้องกับปริยัติปฏิบัติปฏิเวทด้วยแม้แต่คำว่าสัมมัตตะหรือว่ามิจฉัตตะเพราะเหตุว่าปริยัติเนี่ยนะคะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะคะเรียนอะไรกันคะพระเช่นปริยัติคืออะไรปริยัติคือการฟังการสนทนาการอ่านหรืออะไรก็ได้นะคะพระพุทธพจน์ไม่ใช่คำของคนอื่นเพราะฉะนั้นมีหนังสือมากมายหลายเล่มนะคะปนกันหมดเลยไม่ว่าจะวิทยาศาสตร์ก็เอามาปนกับพระพุทธศาสตร์หรืออะไรทั้งสิ้นแต่เทียบกันได้ยังไงคะคนเหล่านั้นก็เกิดมาแล้วก็ตายไปก็มีความคิดเพียงแต่เขียนหนังสือมาให้เราได้อ่านบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นก็เทียบกันไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงพระธรรมไว้แล้วเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราเริ่มรู้จักว่าเราเป็นใครจริงๆแล้วพระองค์เป็นใครเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยฟังด้วยความเคารพยิ่งเพื่อที่จะรู้ว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ว่าผู้ที่ทรงแสดงเนี่ยบำเพ็ญพระบารมีนานมากค่ะกว่าจะรู้ความจริงนี้เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยฟังมานานเท่าไหร่คนที่เคยฟังมาก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะแล้วก็ได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้สามารถเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้แต่ไม่ใช่ไม่ได้มีการสะสมไม่ได้มีความเข้าใจมาก่อนเลยแต่ต้องเป็นผู้ที่ได้สะสมมาแล้วนะคะที่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังและพร้อมที่จะเข้าใจและพร้อมที่จะถึงสัมมัตตะความเป็นถูกต้องคือความเห็นที่ตรงตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่มีแน่นอนค่ะแต่ไม่ใช่เราเพราะเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่ของเราเพราะเกิดปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมแต่ละคำเนี่ยต้องตั้งต้น ฟังให้เข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็ทุกคำเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดแม้แต่ว่าสัมมัตตะมิจฉัตตะเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเดี๋ยวนี้ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าเดี๋ยวนี้คือมิจฉัตตะปัญญาไม่มีขณะใดเป็นสัมมัตตะไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงปัญญาที่เข้าใจว่าขณะนี้ไม่ใช่เรานะคะเกิดจริงตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับไปหมดไม่กลับมาอีกต้องฟังจนกระทั่งเป็นผู้ที่รอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ใช่ในคำของคนอื่นเลยนะคะสามารถที่จะรู้ได้ว่าคำคนอื่นไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่แสนยากที่กำลังมีที่ปรากฏซึ่งต้องอาศัยศรัทธาที่มั่นคงจริงๆนะคะเคารพบูชาสักการะในพระปัญญาคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีแล้วแสดงธรรมะให้เราเริ่มเข้าใจแต่ละคำด้วยเหตุนี้นะคะสัมมัตตะตรงกันข้ามกับมิจฉัตตะและทั้งหมดคือเดี๋ยวนี้ค่ะทั้งหมดคือให้เข้าใจความจริงเดี๋ยวนี
1: ้เพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นการเริ่มค่อยๆสะสมความเข้าใจความจริงจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นท่านจังก็ปรารภถึงว่าการที่จะเข้าใจความจริงได้ต้องได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงครับ
0: ค่ะฟังแล้วหนักใจไหมคะค่ะมิจฉัตตะทั้งนั้นเลยกี่ชาติมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะเป็นสัมมัตตะไม่เหมือนมิจฉัตตะซึ่งไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมไม่มีโอกาสได้สะสมความเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานเท่าไหร่การฟังพระธรรมที่จะเข้าใจเนี่ยไม่ต้องมากำหนดกฎเกณฑ์แต่ผู้นั้นเป็นผู้ที่ตรงรู้เองค่ะฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนและรู้ด้วยว่าสามารถจะเข้าใจมากกว่านี้เมื่อมีการฟังและการไตร่ตรองมากกว่านี้ไม่ใช่ไปคิดเอง
1: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะท่านอาจารย์ครับก็จะขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าที่ว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นมีความละเอียดลึกซึ้งแล้วก็มีความยากก็จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าความยากหรือว่าความลึกซึ้งของพระธรรมนั้นอยู่ตรงไหนครับ
0: ค่ะพูดถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแม้เดี๋ยวนี้เห็นมีนะคะแน่ๆถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมคะนี่ต้องเริ่มเป็นผู้มีเหตุมีผลและเป็นผู้ที่ตรงจึงสามารถที่จะได้สาระจากพระธรรมเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ค่ะจะทำให้เข้าใจความจริงขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้กำลังเห็นถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมคะไม่มีแล้วเห็นมีตลอดไปหรือว่าเพียงแค่ขณะที่ได้ยินเห็นก็ไม่เหลือแล้วดับไปหมดแล้วลึกซึ้งไหมคะแล้วจะไปหาความลึกซึ้งที่ไหนอีกในเมื่อสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆก็ยังไม่รู้ถึงความลึกซึ้งแล้วใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นคะใครทำได้หาคนที่สามารถทำหน่อยสิคะใครทำให้ได้ยินเกิดได้บ้างใครทำให้เห็นเกิดขึ้นได้บ้างใครทำให้โกรธเกิดขึ้นได้บ้างใครทำให้คิดเกิดขึ้นได้บ้างทั้งหมดเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมควรนะคะเกิดไม่ได้เลยแม้แต่ความเข้าใจขณะนี้ก็ต้องเกิดจากการฟังฟังความจริงนะคะของสิ่งที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้ไม่ใช่ใครจะไปคิดมาเองได้ถ้าคนนั้นคิดเองนะคะข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าอภิเษกตนเองด้วยใจว่าฉลาดและมีปัญญาสิ่งที่ได้ทรงตรัสไว้แล้วกลายเป็นรู้ดีกว่าเช่นถ้าพระธรรมลึกซึ้งมากนั้นก็ทำอย่างนี้สิจะได้รู้แจ้งพระธรรมเร็วขึ้นนี่อภิเษกตนเองแล้วใช่ไหมคะคิดเองว่าฉลาดกว่าจึงสามารถที่จะพบหนทางใหม่ที่ง่ายกว่าที่เร็วกว่านี่ก็แสดงเห็นว่าประมาทในการเป็นผู้ฟังนะคะเป็นสาวกเพราะว่าสามารถที่จะเก่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากความลึกซึ้งคือเดี๋ยวนี้เห็นเกิดแล้วดับแล้วเร็วมากนะคะจนทำให้ไม่รู้ความจริงว่าเห็นอะไรเห็นไหมคะแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วค่ะเห็นอะไรลองตอบสิคะความลึกซึ้งค่ะเห็นอะไรและจะรู้ว่าคำตอบนั้นลึกซึ้งหรือเปล่าค่ะอยากรู้ความลึกซึ้งก็เดี๋ยวนี้แหละ ห็นอะไร
1: ครับท่านอาจารย์ครับถ้าขณะนี้ตอบก็คือเห็นคนนั่งอยู่ในห้องนี้มากมายเลยครับ
0: ลึกซึ้งเลยค่ะนั่นน่ะ
1: นี่คือความไม่ลึกซึ้ง
0: ของมากมายนี่ลึกซึ้งเลยค่ะแต่ลองพิจารณานะคะเห็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้แค่หลับตาไม่มีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นกระดานเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรที่เคยเข้าใจว่าเห็นน่ะไม่เหลือเพราะฉะนั้นเห็นแท้จริงเพียงชั่วขณะที่กำลังเห็นเนี่ยมิจฉัตตะกับสัมมัตตะก็ต่างกันแล้วมิจฉัตตะก็เห็นคนนะคะแต่ความจริงคือถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะมีความจำในความหลากหลายของสีสันวรรณะต่างๆรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็จำว่าเป็นคนบ้างเป็นสิ่งของบ้างเป็นขวดน้ำบ้างเป็นเก้าอี้บ้างได้ไหมแค่นี้ค่ะนี่คือความละเอียดและลึกซึ้งแล้วกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแสนไกลแต่จะพบได้รู้จักได้เมื่อฟังพระธรรมค่อยๆใกล้ขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าอุบาสกอุบาสิกาภาษาบาลีนะคะอุปาสกะผู้ชายอุปาสิกาผู้หญิงผู้นั่งใกล้พระธรรมหมายความว่าไม่ห่างไปจากการที่จะได้ยินได้ฟังที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่จำชื่อนะคะแล้วก็เอ๊ะเป็นอุบาสกหรือเปล่าเป็นอุบาสิกาหรือเปล่าเขามาเรียกเราว่าอุบาสกแล้วเราเป็นยังไงอุบาสกไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะขณะใดที่ฟังพระธรรมนะคะใกล้แค่ไหนคนนั้นรู้เอง
1: ครับแม้แต่ที่ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างเรื่องของเห็นในขณะนี้นะครับก็มีจริงๆแต่ว่าเห็นเกิดแล้วก็ดับไปนะครับก็มีจิตอื่นเกิดสืบต่อนะครับเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของธรรมะก็คือมีจริงๆในขณะนี้แต่ก็ยังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏจึงต้องอาศัยความอดทนความเพียรในการที่จะฟังที่จะสื่อสารให้เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะที่มีจริงในขณะนี้นะครับ
0: จากมิจฉัตตะจะเป็นสัมมัตตะได้ก็ต่อเมื่อกำลังเข้าใจฟังแล้วก็เข้าใจนะคะเป็นหนทางนะคะที่จะค่อยๆละมิจฉัตตะความเป็นผิดๆความจำผิดๆความเข้าใจผิดๆมาก่อนจนกระทั่งค่อยๆถูกขึ้นขอความรู้ภาษาบาลีจากคุณคำปั่นค่ะโยคาวจร
1: ครับภาษาบาลีนะครับโยคาวจระนะครับก็คือผู้ที่เป็นไปกับด้วยความเพียรครับเพราะฉะนั้นโยคาวจรหรือว่าโยคีซึ่งก็มีอรรถะอย่างเดียวกันนะครับก็คือผู้บำเพ็ญความเพียรเพื่อที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงครับท่านอาจารย์ครับ
0: แม้ฟังก็เพียรแล้วใช่ไหมคะแต่ยังไม่ถึงระดับที่เพียรเพื่อที่จะดับกิเลสหรือเข้าใจสภาพธรรมะเพราะยังอยู่ในขั้นการฟังไม่มีใครไปบังคับไม่มีใครไปตั้งกฎเกณฑ์ไม่มีใครไปบอกว่าคนนี้กำลังปฏิบัติคนนั้นกำลังเป็นปริยัติไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่ต้องเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นและรู้ความจริงว่าขณะนี้ค่ะแม้พูดเรื่องเห็นเกิดดับแน่นอนทุกคนรู้ว่าเมื่อกี้นี้เห็นเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วใช่ไหมคะแม้เห็นขณะนี้ก็เป็นขณะใหม่แต่ยังไม่ได้ประจักษ์ความจริงเพราะฉะนั้นเป็นขั้นการฟังไม่ใช่การรู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นจริงต่างกันเป็นปริยัติปฏิปติและปฏิเวทะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆจะไม่ถึงปฏิปติเลยเพราะคำว่าปฏิปติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติมาจากคำภาษาบาลีนะคะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นปฏิปติเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังค่ะแต่ถึงเฉพาะลักษณะของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเนี่ยหมายความถึงผู้ที่มีความเพียร นะคะที่จะรู้ความจริงตั้งแต่ขั้นฟังแล้วก็เป็นผู้ตรงด้วยเพียงฟังยังไม่ได้เริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็มีความเพียรที่จะรู้ว่าสิ่งนี้มีจริงนะคะวันหนึ่งต้องรู้ได้เพราะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นพยานว่าท่านเหล่านั้นได้รู้แล้วได้ประจักษ์ความจริงนี้แล้วแต่ไม่ใช่โดยง่ายเลยนะคะถ้าฟังประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่พระปัจเจกพุทธเจ้านานเท่าไหร่พระสาวกแต่ละท่านนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องท้อถอยแต่เป็นเรื่องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงรู้ได้แค่นี้ก็ สบายใจแล้วใช่ไหมคะรู้ได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้แต่รู้ได้เมื่อไหร่เมื่อเข้าใจขึ้นต้องตรงด้วยปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเพียรยังไม่ถึงการที่มรรคทั้ง8องค์จะเกิดขึ้นพร้อมกันแต่บำเพ็ญเพียรเพื่อมรรคทั้ง8จะได้เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะโลกุตระจิตเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่ใช่มรรคมีองค์8นะคะวิรติเจตสิก3ก็จะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ครั้งละ1ขณะไม่ใช่ว่าเกิดได้พร้อมกันทั้ง3เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายของผู้กำลังบำเพ็ญความเพียรเมื่อโลกุตระจิตยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นขณะนั้นจะมีทั้ง8องค์ยังไม่ได้แต่เพียรเพื่อให้มีทั้ง8องค์ครบ
3: ค่ะพระธรรมสิเป็นเรื่องที่มีสาระที่เราควรจะต้องฟังต่อเนื่องเพราะเรายังไม่รู้เลยพรุ่งนี้เราจะแขนขาดีอยู่หรือเปล่าพรุ่งนี้เรายังจะมีชีวิตหรือลมหายใจอยู่ณตรงนี้หรือเปล่านะคะ
0: ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะในการที่ได้ฟังพระธรรมจนกระทั่งมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ว่าข้อสำคัญที่สุดนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะธรรมะไม่ใช่ของใครแน่นอนใช่ไหมคะไม่ใช่ของใดหรือไม่ใช่ของใครแต่ว่าพระธรรมเนี่ยค่ะมาจากไหนมาจากพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำจริงนะคะคำตรงคำถูกทั้งหมดเกิดจากปัญญาของผู้ที่ทรงตรัสรู้จะกล่าวว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของพระธรรมก็ต้องหมายความว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของอย่างชาวโลกคิดนะคะเจ้าของที่ครอบครองเป็นของพระองค์ไม่ใช่ของคนอื่นแต่ว่าในฐานะที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดทุกคำนะคะมาจากพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณคำจริงทั้งหมดนะคะเป็นคำของพระองค์ไม่ใช่คำของคนหนึ่งคนใดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็จะทำให้รู้ว่าสิ่งใดถูกต้องสิ่งใดเป็นคำจริงคำนั้นมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเราก็จะไม่สับสนว่าคนนี้พูดและคนนั้นพูดคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นพูดอย่างนี้นะคะใครพูดอะไรก็ได้เป็นคำของเขาแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมาจากพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณถ้าอย่างนี้เราก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องนะคะยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่าทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของใครเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่ของใครนะคะและก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครสามารถบันดาลให้เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดที่เกิดเนี่ยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งจะเป็นสองไม่ได้เลยสักอย่างเดียวนะคะแม้แต่เสียงจบแล้วค่ะเป็นแต่ละหนึ่งเสียงใหม่เกิดใหม่ไม่ใช่เสียงเก่าเพราะฉะนั้นจากการที่ได้เริ่มเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะซึ่งเกิดแล้วดับไปโดยไม่เคยรู้มาก่อนก็มีการที่จะค่อยๆพิจารณาความจริงถึงคำที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาบังคับไม่ให้เกิดไม่ได้เลยสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาบังคับให้เกิดไม่ได้เช่นแข็งนะคะใครจะไปไม่ให้แข็งเกิดเป็นแข็งใครจะไม่ให้เสียงเกิดไหนลองบังคับไม่ให้เสียงเกิดสิก็ไม่ได้ลองบังคับไม่ให้คิดก็บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะก็เป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นชั่วขณะที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยยากแสนยากที่จะเข้าถึงความจริงว่าขณะนี้เป็นอย่างนั้นต้องมีการที่จะเริ่มเข้าใจจริงๆนะคะว่าที่ไม่เคยรู้ความจริงเป็นมิจฉัตตะมาตลอดเวลายึดถือว่ามีเรามีเขามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ความจริงนะคะได้แสดงความจริงซึ่งมีโอกาสจะได้ยินได้ฟังแน่นอนนะคะเมื่อเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าอยู่ในโลกไม่นานแล้วก็จะจากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมแล้วยังเพิ่มกิเลสขึ้นมากกว่าเดิมอีกเพราะทุกครั้งที่มีการเห็นมีการได้ยินนะคะเพราะไม่รู้จึงติดข้องจึงมีการหลงยึดถือสิ่งที่เกิดดับเร็วมากว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ในการเกิดดับด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องละเอียดจริงๆทุกคำต้องไตร่ตรองนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าพอแล้วเข้าใจแล้วเช่นคำว่าอริยสัจจะความจริงขณะนี้นะคะมีแน่นอนเห็นมีเป็นสัจธรรม แต่ว่ายังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับของเห็นเพราะฉะนั้นไม่ใช่อริยสัจธรรมถ้าเป็นอริยสัจธรรมคือความจริงแท้ๆนี่แหละสามารถที่จะรู้ความจริงจนละความไม่รู้และดับกิเลสได้จึงจะเป็นอริยสัจธรรมไม่ใช่ไปรู้อื่นเลยนะคะคนที่อบรมเจริญปัญญาจนสามารถดับกิเลสได้ก็คือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแม้เป็นคำสั้นๆซึ่งภาษาไทยก็หมายความว่านะคะมีปัญญาที่เห็นถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏแค่นี้ค่ะฟังแล้วถูกต้องแค่ไหนหรือว่าคิดเองไม่ได้แน่เข้าใจว่าถูกอย่างชาวโลกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความจริงของชาวโลกกับความจริงของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เนี่ยก็ห่างไกลกันมากแต่ว่าจากความที่แค่รู้ความจริงอย่างโลกโลกอย่างชาวโลกว่าเกิดแล้วแก่จริงนะคะแล้วก็เจ็บแล้วก็ตายจริงนั่นคือชาวโลกแต่ความจริงของผู้ที่ทรงตรัสรู้เนี่ยอะไรเกิดชัดเจนยิ่งกว่านั้นอีกว่าไม่ใช่เราเกิดแต่อะไรเกิดเพราะเหตุว่าทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยนะคะถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงก็จะเข้าใจคำว่าธรรมะลึกซึ้งขึ้นเพราะเหตุว่าธรรมะทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นธาตุหรือธาตุเป็นสิ่งที่มีและก็ใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นความโกรธความขุ่นใจเกิดขึ้นไม่ทันจะต้องไปเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นเลยนะคะดับแล้วค่ะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเกิดตามเหตุตามปัจจัยที่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้จึงเป็นธรรมะและเป็นธาตุแต่ละหนึ่งเกลือเค็มนะคะเกิดเป็นเกลือไม่ใช่เป็นคนนะคะแต่ธาตุเค็มเกิดเพราะฉะนั้นเค็มเนี่ยมีจริงๆไม่ใช่คนแต่เป็นธาตุที่เค็มเพราะฉะนั้นแข็งเกิดไม่ใช่เค็มแต่เป็นธาตุแข็งเสียงเกิดเป็นธาตุเสียงได้ยินเกิดไม่ใช่เสียงแต่เป็นธาตุที่เกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นในโลกนี้หรือโลกไหนๆก็ตามนะคะธาตุทั้งหมดก็ต่างกันโดยประเภทใหญ่ๆเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดแน่นอนแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะปรากฏทุกวันแข็งปรากฏเสียงปรากฏรสต่างๆปรากฏแต่ถ้าไม่มีอีกธาตุหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้นะคะไม่มีรูปร่างใดๆเลยแม้ขณะนี้ก็มีและกำลังรู้ก็ไม่เคยรู้ความจริงเลยเพราะตื่นมาก็มีแต่สิ่งที่ปรากฏให้รู้ให้ได้ยินลืมรู้ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้เสียอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏไม่ได้เช่นขณะนี้เห็นเพราะว่ามีจักขุประสาทที่เราใช้คำว่าตาเนี่ยเป็นรูปพิเศษจริงๆไม่ใช่เพียงแข็งเพียงอ่อนแต่เป็นรูปที่ไม่ใช่อ่อนไม่ใช่แข็งแต่อาศัยเกิดกับสิ่งที่อ่อนที่แข็งนะคะแต่ว่าเป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเหมือนหูเนี่ยค่ะมองไม่เห็นหูเห็นแต่ใบหูนะคะส่วนประกอบต่างๆหูข้างนอกหูข้างในแต่ธาตุที่สามารถกระทบเสียงที่เราใช้คำว่าโสตประสาทะเป็นรูปเป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรแต่เป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับเสียงคิดดูทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยค่ะแต่เพราะความไม่รู้ก็เป็นเราไปหมดแต่ถ้ารู้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่ละหนึ่งนะคะก็เป็นแต่เพียงธาตุซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นอะไรเกิดเห็นไหมคะเราพูดว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายความจริงอย่างโลกโลกชาวโลกธรรมดาแต่ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ชาวโลกธรรมดาแต่สามารถที่จะเข้าใจความจริงแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากจนถึงที่สุดว่าที่ว่าเกิดเนี่ยค่ะถ้ามีแต่เพียงรูปเท่านั้นเกิดธาตุที่ไม่รู้อะไรเลยอ่อนแข็งเย็นร้อนเกิดขึ้นมาไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดเพราะฉะนั้นคิดก็ต่างกับแข็งเห็นก็ต่างกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะที่เราบอกว่าเกิดอะไรเกิดชาวโลกก็บอกว่าคนเกิดสัตว์เกิดแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะธาตุรู้เกิดพร้อมกับรูปธรรมเพราะฉะนั้นนามธรรมและรูปธรรมเกิดพร้อมกันไม่ใช่เราแล้วดับไปเลยค่ะแล้วก็การดับไปของสิ่งที่เกิดแล้วนั่นแหละเป็นปัจจัยทำให้สภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้น พราะฉะนั้นโลกก็ดำรงอยู่ได้นะคะด้วยธาตุรู้ซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้มีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับแต่ก็เป็นปัจจัยให้ขณะอื่นสืบต่อเป็นธาตุรู้ไม่สิ้นสุดในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นขณะนี้

0: ฟังแล้วเป็นประโยชน์ไหมคะได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้จนถึงนะคะปัญญาที่สามารถรู้ความจริงของสิ่งซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยในสังสารวัฏคือการได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันปัญญาระดับไหนทั้งหมดเป็นปัญญาค่ะเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกในฐานะของผู้ที่ไม่ได้รู้ด้วยตัวเองก็ต้องอาศัยฟังผู้ที่ตรัสรู้จึงที่ว่าสาวกผู้ฟังฟังพระธรรมที่บุคคลที่รู้แล้วแสดงเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของใครเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ผู้ที่ไม่ได้ตรัสรู้ไม่สามารถจะรู้ความจริงได้แต่ผู้ใดที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วมีพระมหากรุณาที่เห็นว่าคนอื่นไม่รู้นะคะแล้วเขารู้ได้จากคำนั้นที่ทรงแสดงถ้าไม่ตรัสเลยไม่ทรงแสดงพระธรรมเลย45พรรษาก็เป็นการตรัสรู้เพียงด้วยพระองค์เองเท่ากับเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่นี่เมื่อทรงบำเพ็ญพระบารมีมากกว่าการถึงความรู้แจ้งสภาพธรรมะด้วยตนเองนะคะยังประกอบด้วยพระทศพลญาณยากแสนยากค่ะและก็เหนือบุคคลอื่นบุคคลใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลโลกจึงมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้เนี่ยค่ะก็แสดงเห็นถึงบุญที่ได้กระทำไว้แต่ปางก่อนนะคะที่ทำให้เป็นผู้ที่มีโอกาสยากยิ่งที่จะได้ฟังและยากยิ่งกว่านั้นคือฟังแล้วก็ยากยิ่งที่จะเข้าใจแต่เข้าใจได้แล้วเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพรหมเป็นเทพเป็นมนุษย์ในกาลที่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์แต่พระธรรมยังอยู่ค่ะพร้อมที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้อ่านได้ไตร่ตรองนะคะและก็รู้ว่าคำจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็รู้ตัวเองใช่ไหมคะปัญญาแค่นี้เทียบกับพระธรรมที่ทรงแสดงไว้45พรรษาแต่ละคำเผินไม่ได้ผ่านไม่ได้ต้องละเอียดแม้แต่เมื่อเช้านี้ที่เราพูดคำว่าโยคาวจรนะคะหรือแม้แต่จะพูดคำว่าสัมมัตตะมิจฉัตตะเพราะเราเคยได้ยินแต่คำว่าสัมมามรรคนะคะถ้าศึกษาก็รู้ว่ามิจฉามรรคต้องมีแน่มิฉะนั้นจะต้องมีสัมมาทำไมแต่เพราะเหตุว่าทางเนี่ยมีทั้งถูกและผิดแยกจากกันเลยทางถูกต้องถูกไม่มีผิดใดๆมาเจือปนเลยนะคะเป็นสัมมามรรคและสิ่งที่ผิดก็ต้องมีค่ะถ้าไม่มีผิดจะมีถูกไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผิดก็เป็นมิจฉามรรคพาไปไหนเมื่อเป็นมรรคหมายความถึงเป็นหนทางนะคะหนทางที่ถูกพาไปสู่ความรู้ที่ถูกที่สามารถที่จะดับกิเลสได้ส่วนหนทางที่ผิดนะคะตรงกันข้ามเลยพาไปสู่ความเห็นผิดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่รู้จักว่าสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิดเพราะฉะนั้นความเป็นผิดสามารถที่จะถึงการหลงผิดว่าได้รู้แจ้งสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นจึงมีมิจฉาญาณะนอกจากมิจฉามรรค8นะคะที่ทุกคนรู้แล้วว่าได้แก่เจตสิกอะไรหรือสภาพธรรมะอะไรบ้างแต่เพิ่มอีก2คือมิจฉาญาณะเข้าใจว่าพ้นแต่ไม่พ้นจริงๆจากกิเลสนะคะแต่เข้าใจผิดแล้วก็มิจฉาวิมุตติมิจฉาญาณะคือเข้าใจว่ารู้แต่สิ่งที่รู้ไม่ใช่ความจริงมิจฉาวิมุตติคือเข้าใจว่าพ้นแล้วจากความเห็นผิดแต่เมื่อความรู้ไม่ใช่รู้ถูกก็จะพ้นไม่ได้เลยจึงเป็นมิจฉาวิมุตติตรงกันข้ามกับสัมมานะคะสัมมามรรค8แล้วก็สัมมัตตะ10เพิ่มสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตตินี่ก็แสดงเห็นว่าธรรมะทุกคำที่ทรงแสดงนี่ค่ะเพื่อประโยชน์เพื่อเข้าใจถูกเพื่อเป็นผู้รอบคอบเพื่อเป็นผู้ละเอียดเพราะเหตุว่าความไม่รู้มีมากนะคะแล้วกิเลสก็มากมายพร้อมที่จะหลงไปเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมทุกคำที่ศึกษาโดยความไม่ประมาทด้วยความเคารพจริงๆเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้ผู้นั้นเนี่ยพ้นจากความเห็นผิดและความเป็นผิดได้แต่ต้องเป็นผู้ตรงนะคะซึ่งเป็นบารมี1ใน10บารมี
1: กราบเรียนถามท่านวิทยากรหัวข้อประเด็นก็คือคืนความสุขให้กับประชาชน
0: ค่ะคืนความสุขให้ประชาชนความสุขของใครไปคืนให้ใครใช่ไหมคะคืนได้ไหมเอาแบบไหนมาคืนให้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าไม่คิดเราก็ตามไปนะคะ

0: ต่ว่าหมายความว่าคำพูดนี้แสดงว่าก่อนนั้นไม่สุขหรือว่าไม่มีสุขหรือว่าสุขหายไปนะคะจึงเอาสุขนั้นคืนมาให้แต่ว่ายังเผินนะคะเพราะว่าตามความจริงเราต้องรู้ว่าสุขคืออะไรและเมื่อไรความสุขอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีใจมีสุขมีทุกข์ไหมคะไม่มีเลยค่ะแล้วใจเนี่ยใครจะไปทำให้สุขให้ทุกข์ได้สามารถที่จะแก้ไขเพียงความลำบากนะคะซึ่งเป็นเหตุที่จะทำให้จิตใจเดือดร้อนเป็นทุกข์แต่ว่าแก้จริงๆหรือเปล่าคืนมาให้จริงๆหรือเปล่านี่เป็นสิ่งซึ่งก็จะต้องพิจารณาดูนะคะจากสิ่งที่เป็นทุกข์และไม่เคยดีเลยก็กลับมาดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยพ้นจากความทุกข์ยากลำบากไปนะคะก็เหมือนกับว่าความสุขค่อยๆเพิ่มขึ้นจากความทุกข์ซึ่งมีเพราะว่าความสุขหายไปแต่เผินมากนะคะเพราะเหตุว่าต้องรู้จริงๆว่าใครจะคืนความสุขให้ใครได้เพราะว่าความสุขของแต่ละคนต้องมาจากจิตของแต่ละคนเอาเงินทองกองให้ล้นหลามแต่คนที่มีความทุกข์ใจหายไหมเอาความสุขใจไปให้ใครเขาได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดต้องรู้ว่าสุขนั้นจะมาจากไหนไม่ใช่มาจากความไม่รู้แล้วโลภและต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเลยความต้องการของคนเนี่ยนะคะไม่รู้เลยค่ะว่าเพียงแต่ขณะที่คิดติดข้องเท่านั้นนะคะตามความเป็นจริงคือจิตนั้นหวั่นไหวแล้วหวั่นไหวจากความสงบแล้วทุกข์เกิดแล้วแล้วจะเอาสุขมาให้ตรงไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าผู้ที่รู้ความจริงเท่านั้นค่ะจึงสามารถที่จะทำให้คนที่มีทุกข์นี่ค่ะค่อยๆ คลายทุกข์ได้ไม่ใช่เพราะเงินทองทรัพย์สมบัตินะคะแต่เพราะปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกจริงๆเพราะว่าในบรรดาธรรมะทั้งหลายที่เกิดไม่ว่าจะเป็นสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะปัญญาประเสริฐสุดไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับปัญญาเพราะเหตุว่าแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกข์อย่างไรนะคะแต่ปัญญาทำให้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงขณะนั้นไม่ทุกข์เพราะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งซึ่งเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยตามบุญตามกรรมหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยเนี่ยพูดคำที่ถูกต้องนะคะแต่ไม่ลึกซึ้งเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจจริงๆค่ะบุญกรรมแยกกันหรือเปล่าหรือว่าบุญคืออะไรกรรมคืออะไรจนกระทั่งบางคนก็ถามว่าทำอย่างนี้เป็นบุญไหมนี่แสดงว่าไม่รู้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นความไม่รู้มีมากแต่ผู้รู้มีเพราะฉะนั้นคงไม่ลืมนะคะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งลืมเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นแต่ถ้าไม่ลืมนะคะไม่หวั่นไหวเลยเพราะเหตุว่าพึ่งได้จริงๆค่ะทุกยามทุกกาละทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าเราจะไม่เพียงตามคำพูดที่ได้ยินแต่ว่าต้องเข้าใจจริงๆว่าคำพูดนั้นหมายความตื้นลึกหนาบางระดับไหนจากความทุกข์ยากเดือดร้อนก็ค่อยๆ คลายเหตุที่จะให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะคะก็กล่าวว่าคืนความสุขให้ประชาชนแต่ประชาชนทุกคนเนี่ยต่างคนต่างทุกข์ไม่เหมือนกันเลยนะคะเศรษฐีก็ทุกข์ได้มีทุกอย่างก็ยังทุกข์ได้แล้วยังไงอะคะใครจะไปทำให้คนนั้นมีความสุขได้แต่ว่าปัญญาเท่านั้นค่ะที่สามารถที่จะทำให้ความทุกข์นั้นลดน้อยลงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดคำอะไรนะคะเช่นความมั่นคงของประเทศชาติถ้าไม่ใช่คนดีความมั่นคงนั้นมาแต่ไหนใช่ไหมคะจะทำยังไงให้มั่นคงได้เพราะฉะนั้นความมั่นคงจริงๆความสุขที่แท้จริงก็ต้องจากความดีเท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่เพียงแต่คิดเองนะคะว่าทำอย่างนี้แล้วคนนั้นจะเป็นสุขแต่ว่าถึงยังไงเขาก็ไม่รู้ว่าสุขอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆนะคะก็สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้อย่างพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงตามลำดับ พราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าคำพูดเนี่ยพูดได้ตามกำลังของความคิดแต่ว่าถ้าเป็นความจริงแล้วเนี่ยจะสุขหรือจะทุกข์ใดๆก็ตามนะคะถ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคนนั้นมีที่พึ่งอย่างแท้จริง
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กล่าวว่ามั่นคงเนี่ยต้องเพราะความดีเนี่ยท่านอาจารย
0: ์ถ้ามีแต่ทุกคนเป็นคนเลวมั่นคงไหมคะ
1: ไม่มั่นคง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงล่ะคะถึงจะมั่นคงเห็นไหมคะก็ต้องมีปัญหาต่อไปถ้าสามารถให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจความจริงแล้วก็ทำความดีเพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นความดีก็เพิ่มขึ้นนะคะความมั่นคงของประเทศที่มีคนดีเท่านั้นหรือมากขึ้นก็จะทำให้ความมั่นคงนั้นเพิ่มขึ้น
2: มีหลายพระสูตรนะครับที่ได้กล่าวว่าเมื่อมีอกุศลก็เหมือนกับมือที่ไม่เรียบร้อยก็ต้องหดเก็บไว้ผมไม่แน่ใจว่าประโยคเต็มเป็นยังไงนะครับแต่ว่าประมาณว่าก็เก็บเนื้อเก็บตัวอะไรประมาณนี้นะครับนั่นหมายความว่าไม่กล้าหรือยังไงฮะ
0: ค่ะเก็บยังไงล่ะค่ะ
2: เช่นว่า
0: ได้แต่ว่าวิธีนี่ค่ะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าไม่ใช่ปัญญาเป็นวิธีของความไม่รู้เป็นวิธีของอกุศลซึ่งก็จะพอกพูนความไม่รู้และความเป็นเราเพิ่มขึ้น
2: อย่างเช่นจะชายตามองรูปสวยๆอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีความเข้าใจว่าไม่ดูเพราะรู้ว่าเป็นอกุศลกับไม่ดูเพราะกลัวว่าจะเป็นอกุศลก็ต่างกันใช่ไหม
0: คะขณะนั้นผู้นั้นมีความรู้ตามความเป็นจริงว่าปัญญาไม่พอจึงมีความต้องการอย่างหนึ่งอย่างใดใช่ไหมคะแม้แต่จะเหลือบจะชายตาดูเนี่ยก็เป็นเราที่ไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่มีเราเกิดแล้วค่ะถ้าไม่ชายตาก็เกิดแล้วถ้าชายตาเกิดแล้วด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดทั้งนั้นว่าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้จะไม่ให้เป็นอย่างนี้จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นหรือว่าขณะนั้นเกิดแล้วคือความคิดนั้นเกิดแล้วคิดอย่างนั้นได้เกิดแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงนะคะว่าขณะนี้ค่ะมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วทั้งนั้นถูกต้องไหมคะเห็นก็เกิดแล้วก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแต่พอได้ยินก็เกิดแล้วจะมีใครไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นความจริงที่ซ่อนเร้นก็คือว่าไม่มีเราแน่นอนมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่รู้ไม่เข้าใจการเกิดขึ้นของสิ่งที่เป็นธรรมะที่ต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นก็ยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงก็คือว่าเป็นสิ่งนั้นต่างหากที่เกิดขึ้นเป็นแข็งเป็นคิดเป็นชอบเป็นโกรธเป็นทุกอย่างจนกระทั่งแม้เป็นคิดที่จะทำอย่างนี้หรือว่าไม่ทำอย่างนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นความละเอียดลึกซึ้งก็คือว่าสิ่งนี้เกิดแล้วแต่หลงเข้าใจว่าจะไปทำสิ่งอื่นแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดแล้วซึ่งปรากฏเพียงชั่วเล็กน้อยนะคะแล้วก็ดับไปแต่ว่ามีสิ่งอื่นเกิดอีกเพราะฉะนั้นไม่มีความมุ่งหวังต้องการแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าจะรู้เฉพาะสิ่งนี้ทั้งที่สิ่งนั้นดับแล้วค่ะยังไงยังไงก็รู้ไม่ได้นะคะเหมือนกับว่าทันทีที่รู้ว่ามีก็ดับเลยความรวดเร็วถึงอย่างนั้นค่ะแต่ก็ยังมีเหมือนเดิมที่จะให้เข้าใจอีกเช่นเห็นเนี่ยค่ะจะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยเห็นก็ยังคงเป็นเห็นคือมีสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าให้รู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆเห็นก็มีจริงๆแล้วก็เห็นสิ่งที่ปรากฏแม้ว่าสภาพธรรมะนี้นะคะเกิดดับเร็วเพียงใดก็ตามแต่ก็เกิดอีกเป็นอย่างนี้อีกไม่เป็นอย่างอื่นจนกว่าความเข้าใจนะคะจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยนะคะมีเพราะเหตุว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นแม้ความไม่รู้ก็มีเหตุปัจจัยที่จะไม่รู้สิ่งที่มีนั่นแหละเรื่อยๆไปจนกว่าสามารถที่จะได้ยินได้ฟังคำซึ่งเป็นวาจาสัจจะซึ่งจะนำไปสู่มรรคสัจจะหนทางที่เป็นหนทางจริงๆที่จะละความไม่รู้เพราะมีการที่เห็นประโยชน์ของการฟังแม้ขณะที่ฟังเนี่ยทำไมถึงต้องกล่าวว่าได้ฟังสิ่งที่ได้ฟังโดยยากยิ่ง ม่ใช่ว่าจะได้ฟังง่ายๆนะคะและถึงแม้ว่าได้ฟังแล้วก็ยังยากที่จะรู้ความจริงนั้นได้คำกล่าวเช่นนี้นะคะประโยชน์เพื่ออะไรประโยชน์ให้ตั้งใจฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมีประโยชน์และมีความหมายถ้าเราไม่ผ่านไปเฉยๆนะคะเราก็จะรู้คุณค่าของแต่ละคำแม้แต่ขณะนี้ไม่มีใครอยากจะมีโลภะมากๆพยายามและเกินไม่ชายตาใช่ไหมคะที่จะดูแม้เพียงนิดเดียวเนี่ยก็แสดงเห็นว่ารู้ตัวว่ามีโลภะมากแต่ว่าอย่างไรล่ะคะโลภะถึงจะค่อยๆน้อยลงสิ่งที่มีมากสะสมมานานมากก็จะให้หมดไปทันทีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่มีมากเกิดเพราะอะไรเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่รู้และมีมากเนี่ยจะค่อยๆลดน้อยลงไปด้วยอะไรก็ได้ความรู้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่อดทนต่อความจริงนะคะทุกคนอยากจะมีปัญญามากๆยิ่งฟังแล้วก็รู้สึกว่ากิเลสมากยิ่งอยากจะหมดเร็วๆนะคะนี่คืออยากแต่ว่าไม่ใช่เหตุที่ถูกต้องที่สมควรที่จะให้ความไม่ดีทั้งหมดที่สะสมมาทุกอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะความอยากหรือความติดข้องเนี่ยค่อยๆละคลายไปได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงว่าถ้าไม่มีปัญญาเจริญขึ้นเลยนะคะทุกวันนี้ก็มีแต่การสะสมสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเหมือนโปรยธุลีลงไปในใจเนี่ยทุกขณะที่เห็นแล้วก็ชอบไม่ชอบหรือว่าจะมีความสำคัญตนหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดที่เป็นธรรมะฝ่ายอกุศลพร้อมที่จะเจริญงอกงามเหมือนวัชพืชไม่ต้องอาศัยอะไรเลยเพราะความไม่รู้นั่นเองทำให้เกิดมีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเป็นโอกาสที่ประเสริฐยิ่งนะคะที่รู้ว่าความเข้าใจอย่างนี้แหละเพียงเท่านี้แม้น้อยแต่มากขึ้นได้เมื่อเห็นประโยชน์นะคะแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทุกคำนี่ค่ะเป็นความจริงปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้ว
2: แล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งนะครับที่กล่าวว่าไม่พักและไม่เพียรนะครับมีความหมายว่าอย่างไรครับ
0: ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏไม่รู้สักทีแล้วก็ไม่ฟังสักทีทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมคะมีโอกาสที่จะได้เข้าใจก็ไม่ฟังให้เข้าใจพักละนะคะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เราเพียรที่จะรู้อย่างนั้นด้วยความเป็นเราไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยค่ะเพราะยังเป็นเราตราบใดไม่ใช่ปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องว่าธรรมะลึกซึ้งผู้ที่ทรงแสดงทรงตรัสรู้ผู้นั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงคำนี้นะคะถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆนะคะจะไม่ไปทางผิดเพราะเหตุว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจะไม่มีคำพูดว่าเมื่ออกุศลเกิดทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยไปใช่ไหมคะปล่อยอะไรไม่ต้องปล่อยอะไรค่ะทั้งหมดต้องเป็นไปอย่างนั้นคืออกุศลที่เกิดแล้วก็ต้องดับแล้วก็สะสมสืบต่อไปใครจะไปทำอะไรได้นอกจากผู้เขลาเพราะไม่รู้เพียงอย่างนี้นะคะคำที่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็ไม่เข้าใจความลึกซึ้งว่าทำอะไรไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่ตัวตนที่จะไปทำอะไรได้เลยเพราะไม่มีตัวตนนะคะเป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดขณะนี้ที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะใครรู้บ้างคะว่าจิตเจตสิกเกิดดับทุกขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏไม่รู้เลยอยู่ที่ตัวแท้ๆค่ะและก็กำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงขณะที่กำลังฟังเนี่ยนะคะธาตุรู้ต่างหากที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อมีรูปที่สามารถกระทบเสียงเท่านั้นถ้ารูปนี้ไม่มีนะคะเสียงปรากฏไม่ได้เลยแต่เมื่อมีธาตุที่สามารถกระทบเสียงได้เสียงกระทบกับธาตุนั้นเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นมีความต่างละจากธาตุที่เป็นโสตประสาทะที่สามารถกระทบเสียงและธาตุที่เป็นเสียงนะคะซึ่งกระทบได้เฉพาะธาตุเดียวคือโสตประสาทะกระทบอื่นไม่ได้เลยแล้วก็ทำให้เกิดอีกธาตุหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เฉพาะเสียงที่กระทบกับโสตประสาทะไม่ใช่เสียงอื่นเนี่ยค่ะทั้งหมดนี่ก็เป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนะคะเพราะฉะนั้นได้ยินแล้วก็ยังไม่เป็นคำที่เข้าใจเพ พราะฉะนั้นจิตเกิดดับเร็วมากทุกขณะต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงอนุเคราะห์แสดงโดยละเอียดยิ่งโดยนัยยะของพระอภิธรรมโดยนัยยะของพระสูตรโดยนัยยะของพระวินัยซึ่งเป็นการขัดเกลากิเลสเพราะว่าตราบใดที่ยังเต็มไปด้วยความไม่รู้เศร้าหมองอย่างยิ่งเศร้าหมองที่นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกโศกนะคะแต่หมายความว่าไม่สะอาดอย่างยิ่งเพราะว่าแปดเปื้อนด้วยอกุศลมากมายแล้วก็นานมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ขจัดอกุศลทั้งหลายที่มากมายในจิตเนี่ยให้เบาบางจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไหมแม้ว่าสิ่งนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นเลยนะคะแสนโกรธกลับมาแล้วเห็นเกิดเป็นอย่างนี้ได้ยินเกิดเป็นอย่างนี้แต่ว่ามีความสามารถที่จะเข้าใจแม้ว่าเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยตรงตามที่ได้เข้าใจจากการฟังมากน้อยเพียงไหนก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นในความเป็นธรรมะในความเป็นอนัตตาแล้วไม่พักนะคะคือว่ารู้ว่าหนทางเดียวที่จะทำให้เข้าใจขึ้นก็คือฟังนะคะจนกว่าจะเข้าใจขึ้นแล้วก็ไม่เพียรที่จะไปให้ความรู้มากยิ่งกว่านี้โดยวิธีอื่นเพราะว่าความรู้เท่านี้แม้แค่เนี้ยมาจากไหนมาจากการฟังเพราะฉะนั้นความรู้ที่จะเพิ่มขึ้นอีกต้องมาจากไหนก็ต้องมาจากการฟังอีกให้มากขึ้นจนกระทั่งมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่ไปเพียรผิดด้วยความเป็นเราที่คิดว่าสามารถที่จะทำให้จิตซึ่งไม่สะอาดอย่างยิ่งนะใช้คำว่าเน่าเหม็นเชื้อโรคหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเท่าที่จะเห็นได้ว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนี้มากอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไหนคะอยู่ที่จิตของแต่ละคนตามความเป็นจริงพระฉันก็เป็นผู้ที่มีความเห็นถูกว่าเพียรไม่ใช่เราพักก็คือว่าไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจก็มีความเป็นเราเนี่ยยากก็ปล่อยไปอันนี้ก็คือผิดและถ้าขวนขวายโดยการที่ไม่ใช่ปัญญาที่เข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนะคะทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งรู้ว่าแม้ปัญญาอีกระดับหนึ่งจากปริยัติจนถึงปฏิปฏิเนี่ยก็จะต้องมีปัจจัยคือความรู้ความเข้าใจจากปริยัติที่มั่นคงนั่นแหละเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้ามีการไปถามคนที่ปฏิบัตินะคะปฏิบัติอะไรเพราะเขาเข้าใจคำว่าปฏิบัตินี่คือทำแต่ตามความเป็นจริงนะปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะต้องสืบเนื่องกันว่าปริยัติคือการรอบรู้ในพระพุทธพจน์จากการฟังจากการอ่านจากการสนทนาจากการค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะจึงจะเป็นปัจจัยให้ไม่ใช่เรานะคะปฏิปฏิสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้ค่ะแต่มีกำลังขึ้นอย่างขณะนี้ใครจะรู้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมว่าขณะใดก็ตามที่กำลังเข้าใจสิ่งที่มีจริงจากการที่ได้ยินได้ฟังนะคะขณะนั้นไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีทั้งหมดเช่นสติได้ยินคำนี้ค่ะแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ที่เข้าใจเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นสติแล้วก็เป็นโสภณะเจตสิกอื่นนะคะมีทั้งศรัทธามีทั้งหิริมีทั้งโอตตัปปะมีทั้งวิริยะสภาพธรรมะที่ดีงามเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เพียงหนึ่งแต่เกิดพร้อมกันเพื่อที่จะทำกิจที่จะถึงความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อสติมากขึ้นมั่นคงขึ้นก็ถึงระดับนะคะที่ไม่ใช่เพียงฟังเข้าใจเรื่องเห็นทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะแต่สามารถเริ่มเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นตรงขณะที่เห็นถ้าตรงในขณะที่เห็นไม่มีได้ยินไม่มีคิดนึกแต่มีเห็นธรรมดาอย่างเนี้ยนะคะอย่าผิดปกติธรรมดาจริงๆค่ะแต่เริ่มรู้ว่าถ้าผิดปกติคือมีความเป็นเราเข้าไปทำให้ผิดปกติแต่เมื่อเป็นปกติเพราะมีความเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดธรรมดาอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรแต่เริ่มค่อยๆเข้าใจเริ่มนะคะจริงๆแล้วท่านกล่าวว่ายังไม่ใช่ภาวนาที่แท้จริงถ้าภาวนาที่แท้จริงต้องเริ่มตั้งแต่วิปัสสนาญาณขั้นแรกเพราะว่าได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะได้พบตัวธรรมะจริงๆซึ่งขณะนี้ได้ยินเรื่องของธรรมะแต่ธรรมะก็เกิดดับไปไม่เห็นไปมีใครรู้จักเห็นซึ่งเป็นธาตุรู้นะคะเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปจนกว่าเมื่อถึงเวลาที่ปัญญาสมบูรณ์นะคะด้วยการที่ไม่ได้หวังด้วยความเป็นเราหรือเฝ้ารอคอยนะคะวันไหน เหมือนก็รอคอยปัญญาแต่ว่ารอคอยคือโลภะแต่ว่ามีการเข้าใจขึ้นเป็นหนทางเดียวที่จะละโลภะคือแล้วแต่เหตุสมควรแก่ผลเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะเข้าใจตรงลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งปฏิปฏิปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงปัญญาและสตินะคะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้และรู้รอบเพียงหนึ่งถ้าสองอย่างสามอย่างปนกันเนี่ยไม่มีทางที่จะแยกออกไปรู้ว่าหนึ่งนั้นคืออะไรแต่ว่าเมื่อสามารถที่จะถึงลักษณะเฉพาะหนึ่งนะคะทีละเล็กทีละน้อยก็เริ่มรู้จริงๆว่าหมดแล้วค่ะแต่ว่ากว่าจะประจักษ์ความจริงว่าเกิดและดับจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะปัญญาเป็นใหญ่ปัญญาประเสริฐสุดเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดเป็นผู้ที่ตรงได้รู้ว่าขณะไหนนะคะเป็นความติดข้องต้องการขณะไหนละความติดข้องต้องการขณะที่ติดข้องคืออยากจะมีอยากจะเข้าใจอยากจะรู้ขณะที่ไม่ได้ติดข้องคือกำลังเริ่มเข้าใจขณะที่เข้าใจเนี่ยจะติดข้องในสิ่งซึ่งไม่ใช่เราไม่ได้เพราะว่าเป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องละเอียดนะคะไม่พักไม่เพียรพักเมื่อไหร่แล้วก็เพียรเมื่อไหร่ซึ่งต้องไม่ทั้งสองอย่างมิฉะนั้นแล้วก็เป็นหนทางผิด
3: กราบท้าวท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพเรื่องความกล้าหาญที่จะรู้ความจริงขอยกตัวอย่างเรื่องติดละครทีนี้ในการเข้าใจว่าการดูละครเนี่ยก็สะสมมานะที่จะติดข้องดูอันนี้คือการกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงว่ายังไม่ใช่เวลาของการฟังธรรมะแต่เป็นเวลาของการติดละครอะถ้าจากคำถามก็คืออย่างนี
0: ้ค่ะทั้งหมดเป็นเรื่องคิดใช่ไหมคะ
3: ถ้าไม่ใช่เรื่องคิดและเป็นความเข้าใจจริงๆนี่จะเป็นอะไรคะ
0: อย่าลืมนะคะมีเห็นนี่มีแน่มีได้ยินก็มีแน่มีได้กลิ่นก็มีแน่มีลิ้มรสก็มีแน่มีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายก็มีแน่มีคิดก็มีแน่เพราะฉะนั้นเรื่องคิดทั้งหมดขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่เห็นเป็นคิดไม่ใช่ได้ยินก็เป็นคิดไม่ใช่ขณะที่กำลังได้กลิ่นจริงๆชั่วขณะนั้นที่ปรากฏนะคะก็เป็นคิดละเร็วมากความคิดที่ติดตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏแต่คิดนี่มีหลายขั้นด้วยค่ะขณะนี้นะคะถ้าถามว่าคิดอะไรคะใครจะตอบ
3: ก็คิดเยอะมากเลยค่ะท่านอาจารย์
0: ค่ะตอบไม่ได
3: ้ค่ะ
0: ดับไปแล้วโดยไม่รู้จะตอบคิดไหนเลยคะเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าเพียงเห็นดับเนี่ยคิดต่อละถ้าไม่คิดจะมีใครนั่งอยู่ที่นี่ไหมจะมีดอกไม้ไหมจะมีโต๊ะไหมถ้ามีแต่เพียงเห็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอยู่ในโลกของความคิดมากสิ่งที่ปรากฏทางตาให้คิดถูกต้องไหมคะไม่มีใครไม่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยปรากฏให้คิดนี่แน่นอนแม้แต่เสียงที่ปรากฏนะคะก็ปรากฏให้คิดเสียงอะไรคะทุกคนกำลังได้ยินขณะที่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเพราะมีเสียงปรากฏแล้วจำและคิดถึงเสียงนั้นจึงรู้ว่าเสียงอะไรเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดนะคะและความคิดจริงๆขณะที่คิดเนี่ยค่ะมืดหรือสว่าง
3: ถ้าขณะคิดก็มืด
0: ขณะคิดนี่มืดเลยใช่ไหมคะแล้วก็คิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นนอกจากคิดเช่นเห็นหรือสิ่งที่ปรากฏทางหูเป็นเสียงต่างๆกลิ่นรสหรือว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กำลังปรากฏกระทบขณะนี้นะคะปรากฏเร็วเหมือนฟ้าแลบแค่นั้นเองค่ะดับแล้วต่อจากนั้นโลกคิดหมดถึงสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นโลกจริงๆเนี่ยจะต่างกับโลกที่ปรากฏกับความไม่รู้ไหม
3: ต้องต่างกัน
0: ต้องต่างมากนะคะเพราะฉะนั้นที่จะรู้รอบเนี่ยรู้เมื่อไหร่โลกจริงๆหรือโลกที่กำลังปรากฏเหมือนหลายๆอย่างพร้อมกันไม่มีอะไรดับไปเลยนี่ก็แสดงถึงความห่างไกลกันมากนะคะกับการที่จะเริ่มเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยฟังไปเถอะ ถึงกำลังฟังอยู่ก็เพียงรู้เรื่องของสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังกำลังปรากฏนะคะแต่ยังไม่ใช่การรู้จริงๆเฉพาะแต่ละหนึ่งขณะสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งอย่างนะคะจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ได้ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะเมื่อมีความเข้าใจขึ้นความลึกซึ้งยิ่งเพิ่มขึ้นขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเหมือนฟ้าแลบแล้วก็เป็นโลกของความคิดเพราะมีคนเยอะแยะใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่คิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความคิดก็มากมายไม่ใช่แต่เฉพาะทางตาทางหูอีกถ้ามีกลิ่นปรากฏทางจมูกกำลังรับประทานอาหารเนี่ยค่ะกลิ่นก็มีรสก็มีเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งก็มีอาหารเองก็เย็นบ้างบางอย่างบางอย่างก็อุ่นใช่ไหมคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละและก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใครก็ยับยั้งไม่ได้เป็นโลกของความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยนะคะนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นเริ่มเห็นเหมือนกับแสงสว่างที่ยังสลัวมากแต่ก็ยังมีพอที่จะรู้ว่าอะไรที่กำลังปรากฏในขณะนี้แม้ว่ายังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนตรงตามที่ได้ฟังนะคะที่เป็นการรู้แต่ละหนึ่งหรือว่ารู้รอบเป็นต้นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าขณะนี้แม้สภาพธรรมะที่จะได้ยินได้ฟังเนี่ยเพียงได้ยินได้ฟังเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ที่กำลังปรากฏไม่ได้เป็นอย่างที่ได้ยินหาเป็นอย่างที่ได้ยินไม่เพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรดับเดี๋ยวนี้มีคนมีสิ่งของทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นละครอยู่ไหนเห็นไหมคะทุกอย่างที่เป็นคำที่ได้ยินทั้งหมดเนี่ยค่ะสามารถที่จะนำไปสู่ความจริงได้ถ้ามีการไตร่ตรองชอบดูละครใช่ไหมคะ
3: ถ้าคนที่ติดละครก็ใช่
0: และจิตขณะดูละครเป็นอะไร
3: จริงๆก็เข้าใจว่าเป็นความติดข้องที่ในละครนั้น
0: ทั้งติดข้องทั้งเพลิดเพลินทั้งสนุกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะคะอยู่ดีๆแท้ๆใช่ไหมคะอยากมีทุกข์โดยการไปดูเรื่องโศกเศร้าน้ำตาไหลใช่ไหมคะและเป็นยังไงคะเพราะความต้องการอย่างนั้นเกิดขึ้นยินดีพอใจไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวค่ะว่าเพียงชั่วคราวและเป็นแค่คิดเพราะฉะนั้นละครจริงๆเนี่ยนะคะคือสภาพธรรมะทั้งหมดแต่ละขณะซึ่งเกิดดับโดยไม่มีใครรู้ลวงจริงๆว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลงชอบพอใจหรือขุ่นเคืองกับสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วหมดแล้วค่ะแล้วลองคิดดูนะฉลาดไหมฉลาดไหมคะติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแล้วค่ะเพียงปรากฏแล้วหมดค่ะแต่ก็ไปจำว่ามียังไม่พอนะคะยังไปดูละครอีกสิ่งที่มีก็ยังไม่รู้แล้วนะคะก็ยังไปรู้สิ่งที่ไม่มีเลยแต่ว่าคิดว่ามีพอเห็นก็จำได้เลยเมื่อวานนี้ไปถึงตอนไหนเรื่องอะไรต่อไปมีจริงๆคนนั้นคนนี้เหมือนเดี๋ยวนี้ไหมคะเหมือนมีจริงแต่อะไรจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงเกิดขึ้นให้เห็นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นละครจริงๆเนี่ยค่ะที่ควรรู้อย่างยิ่งเนี่ยไม่ต้องมีใครเขียนบทให้เราต้องไปร้องไห้หรือเศร้าโศกนะคะแต่คราใดที่ร้องไห้นั่นแหละค่ะมาละความเป็นเราและความเป็นคนอื่นที่ทำให้เกิดความโศกเศร้าขึ้นต้องไปดูอื่นไหมนี่เรื่องจริงๆนะคะยังไปเอาเรื่องปลอมขึ้นมารู้อีกพระเจ้าก็ชอบของปลอมๆใช่ไหมคะและของจริงๆก็มีอะค่ะแต่ว่ายังเพลินไปกับของปลอมเพราะว่าเรื่องของแต่ละคนเนี่ยนะคะมากไปด้วยจิตประเภทไหนคะโลภะมากโทสะมากเรื่องราวของตัวเองก็มากเรื่องของวงศาคณาญาติก็เยอะและอย่างเพื่อนฝูงอีกและก็ขยายไปถึงบุคคลอื่นๆอีกนะคะเรื่องทางนั้นค่ะละครทางนั้นแต่ไม่รู้เลยว่านี่แหละละครไปดูละครดีกว่าให้เขาหลอกไปอีกใช่ไหมคะไม่มีเลยค่ะบางคนก็ถึงกับว่าโลภะของสโนไวท์ก็นึกถึงชื่อขึ้นมานะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเรียก เรื่องนั้นว่าอะไรก็ยังจดจำว่ามีหรือสมัยโบราณแต่ก่อนนี้ก็โกโบริใช่ไหมยังก็ยังมีโกโบริอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยและจริงๆมีที่ไหนเพราะฉะนั้นแสดงให้รู้ว่ากว่าจะได้เข้าใจจริงๆนะคะว่าอะไรล่ะคะที่มีจริงอาจหารร่าเริงที่จะมีความเข้าใจถูกต้องไหมว่านี่แหละละครไม่ต้องไปดูที่อื่นเลยค่ะแต่ไม่ชอบดูละครโรงนี้เพราะอะไรคะเพราะเล่นเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปให้ใครเขียนบทให้เลยค่ะไม่ต้องเลยแต่ว่ากรรมที่ได้กระทำแล้วนะคะรวมทั้งกุศลและอกุศลด้วยความไม่รู้ในสิ่งที่มีแต่ละภพแต่ละชาติที่ยึดมั่นว่ามีเราแม้แต่ที่จะบอกว่าชาติก่อนเกิดเป็นอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ชาติโน้นๆน่ะเป็นอะไรแล้วก็ชาติหน้าจะเป็นอะไรก็ตัวละครทั้งนั้นนะคะที่เป็นเราที่ไม่รู้จบเกิดขึ้นเพราะยังมีกรรมผู้เขียนบทใช่ไหมคะแต่ละบทคือแต่ละชาติชาตินี้ให้เป็นบทไหนเลยคะเป็นหญิงหรือเป็นชายและเป็นยังไงบ้างในแต่ละขณะของชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นประสบทุกข์บ้างสุขบ้างนะคะเพลิดเพลินไปกับเรื่องหลอกและเรื่องจริงก็เป็นทุกข์ไปโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใช้คำว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานสำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตื่นจากการหลับแล้วฝันถึงสิ่งที่ไม่มีเหมือนมีในฝันนะคะในฝันมีอะไรตั้งหลายอย่างตื่นขึ้นไปไหนหมดเลยค่ะที่มีในฝันเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้หลับสนิทนะคะวันนี้ขณะนี้ที่ยังไม่หลับอะเหมือนฝันไหมเพราะว่าพอหลับแล้วไม่เหลือเลยไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่างเดียวจำอะไรก็ไม่ได้ชื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทำอะไรมาแล้วทั้งวันดีชั่วก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับสิ่งที่ไม่มีในฝันเพราะว่าในฝันเนี่ยมีทุกอย่างฉันใดวันนี้ก็มีหมดเลยแต่พอหลับไม่มีเลยไม่มีเหลือแต่พอฝันมีนะคะพอตื่นขึ้นมารู้ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นก็คือว่าเมื่อไรจะตื่นที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงในสังสารวัฏตลอดมาเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเหมือนสิ่งที่ไม่เหลือในความฝันเมื่อตื่นขึ้นยังมีอะไรเหลือไหมคะเมื่อวานนี้เพียงแค่เมื่อกี้นี้ค่ะยังเหลือไหม
3: ถ้าจะให้จริงๆก็ไม่เหลือแต่ก็จะจำไว้ว่ายังเป็นตัวเองที่ไปเที่ยวมาไปทานอะไรมาอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะแล้วจะไปดูละครไหมยังชอบดูละครอยู่นะคะแต่ละครจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เองค่ะกำลังลวงให้เห็นว่าเป็นคนนั้นคนนี้เป็นเพื่อนหรือเป็นเหตุการณ์ต่างๆแท้ที่จริงก็คือเป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งปรากฏให้เห็นทางตาเพราะไม่รู้ว่าดับไปแล้วแต่สืบต่ออยู่เหมือนว่ายังไม่ได้ดับไปเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นก็ยึดมั่นเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยงยังคงมีเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะที่เป็นพระธรรมที่ทรงแสดงจากการตรัสรู้เนี่ยค่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยและใครที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้นะคะก็รู้ว่าไม่มีอะไรที่จะจริงตรงเท่ากับพระธรรมที่ทรงแสดง
3: พระอาจารย์ก็ถามพวกเนี่ยสนใจไหมละครเนี่ยคือเรื่องราวของแต่ละคนเนี่ยเพราะความจริงมีแต่ปรมัตถ์แต่ก็คิดกันไปว่าเป็นอะไรก็ยังสับสนว่าแล้วต่างอะไรจากก็ขอยกตัวอย่างละครจริงๆที่ไปดูเนี่ยสมมติพระเอกเรื่องนี้หล่อรวยเพอร์เฟค
0: ค่ะขอโทษนะคะอยู่ไหนอะคะอยู่ไหนคะขอดูหน่อยเอามาให้ดูหน่อยซิอยู่ไหนไม่เหลือเลยแต่คิดและจำแล้วก็จะคิดและจำอย่างนี้ไปจนตายยังมีพระเอกคนนั้นแม้ว่ากำลังจะจากโลกนี้ไปก็ยังจำว่ามีเห็นไหมคะและความจริงมีหรือเปล่าตัวเองยังไม่มีเลยแล้วจะมีอะไร
3: แล้วเมื่อเช้าท่านอาจารย์ก็จะกล่าวอีกว่าใครก็ตามที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยก็จะไม่มีทุกข์ในตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าถ้าไม่เข้าใจว่า การมีพระตายเป็นที่พึ่งอย่างไรแล้วก็จะไม่เป็นทุกข์อย่างไรเนี่ยก็จะไม่สามารถจะเริ่มศึกษาพระธรรมยังไง
0: ค่ะอวิชชานี่ไม่รู้เสียจริงๆเลยนะคะจะให้อวิชชาความไม่รู้เนี่ยมาเป็นความรู้ไม่ได้เลย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แม้ไม่มีก็ยังเข้าใจว่ามีใช่ไหมคะก็ยังติดละครคิดถึงละครอยู่นั่นแหละใช่ไหมคะเรียกว่าหมดความสงสัยเรื่องละครแล้วไม่มีค่ะพระเอกไหนล่ะ
3: อาจารย์คะแต่ถ้าติดเนี่ยเขาจะปรุงไปจริงๆเลยว่าโอ้แบบเรื่องนี้พระเอกนางเอกอะไรเศร้าตัวอิจฉาอะไรเป็นยังไงเนี่ย
0: เมื่อวานนี้มีพระเอกใช่ไหมคะเวลาดูละครต้องมีแน่
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวก็มีพระเอกคนนั้นน่ะออกมาอีกดูสิจำไว้แค่ไหนพระเอกคนเมื่อวานเนี่ยค่ะยังไม่จบนะคะวันนี้ก็ดูต่อว่าพระเอกคนเนี้ยจะทำอะไรยังคงเป็นพระเอกในความคิดไม่มีเลยแท้ๆค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะทำให้สามารถเข้าใจความจริงได้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี่แน่นอนแล้วแต่จะคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรทำไมเป็นคนนี้ไม่ใช่พระเอกในละครเห็นไหมคะทั้งที่ก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ความคิดเนี่ยปรุงแต่งสารพัดค่ะนี่ใช่นั่นไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณอรวรรณยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ในจอโทรทัศน์เห็นไหมคะไม่ใช่พระเอกนางเอกในละครเรื่องนั้นเรื่องนี้พอดูละครเรื่องนี้พระเอกคนนี้ดูละครอีกเรื่องนึงพระเอกคนนึงละใช่ไหมคะก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจอโทรทัศน์จอเดียวนี่ค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไปจบเรื่องนี้ละมีเรื่องใหม่ต่อละพระเอกคนใหม่มาละในจอเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดนี่ค่ะจนกว่าจะรู้ความจริงว่าอะไรแน่ที่เป็นปรมัตถธรรมะเป็นธรรมะที่มีลักษณะที่ใครไม่สามารถจะเปลี่ยนได้เลยนะคะเป็นเฉพาะลักษณะนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงยังมีคำว่าปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงนั้นไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เลยแข็งเป็นแข็งตลอดกาลเปรี้ยวไม่ใช่แข็งนะคะแต่ถ้ามีแข็งเปรี้ยวก็ไม่มีนี่แสดงเห็นว่าเมื่อขณะใดก็ตามที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดทั้งสี่ธาตุนี่อาศัยกันและกันเกิดไม่แยกจากกันเลยยังไม่พอค่ะเมื่อมีธาตุดินน้ำไฟลมเกิดยังมีสิ่งที่สามารถปรากฏกระทบให้เห็นได้ในขณะนี้ที่มหาภูตรูปนั่นแหละแต่ไม่ใช่สภาพแข็งยังมีกลิ่นกลิ่นอยู่ที่ไหนคะก็อยู่ที่มหาภูตรูปนั่นแหละรถอยู่ที่ไหนคะรถก็อยู่ที่มหาภูตรูปนั่นแหละแม้แต่สิ่งที่ไม่มองไม่เห็นนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นแต่ก็สามารถที่ว่าเมื่อเป็นอาหารบริโภคเข้าไปแล้วสามารถทำให้เกิดรูปได้เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่รู้อะไรเลยสิ่งใดก็ตามที่มีจริงๆนะคะไม่สามารถจะเปลี่ยนลักษณะนั้นได้ทั้งหมดเป็นธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมกลิ่นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นปรมัตถธรรมรสมีจริงเป็นปรมัตถธรรมเป็นเราหรือเปล่าเป็นปลาหรือเปล่าเป็นเนื้อไก่หรือเปล่าหรือว่ารสเป็นแค่รสที่สามารถจะปรากฏรสนั้นเมื่อมีธาตุที่กำลังเกิดลิ้มคือรู้รสนั้นแม้ไม่ต้องเรียกไม่ต้องอธิบายเกินคำอธิบายใดๆนะคะขณะที่ธาตุรู้กำลังรู้สิ่งนั้นไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนลักษณะนั้นได้นะคะแต่ว่าปัญญาสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแต่ต้องอาศัยการฟังพระธรรมเพราะเป็นเพียงสาวกไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่จะทำให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าละครในจอโทรทัศน์นอกจอมีไหมคะ
3: ก็ขณะนี้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
3: ขณะนี้ค่ะ
0: ถ้ามีเวทีที่ไหนใช่ไหมคะมีคนไปปรากฏตรงนั้นสมบัติมหรสพอยู่ตรงนั้นเลยเป็นพระราชาก็ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จะคิดหรือเขาให้คิดเราก็คิดตามเขาให้คิดว่าคนนี้เป็นพระราชา ก็คิดตามเข้าไปเลยนะคะบนเวทีนี่แหละไม่ต้องไปอยู่ในจอหรอกไอ้คนนี้เป็นพระราชาเนี่ยค่ะก็คือการที่ทั้งนอกจอทั้งในจอนะคะทั้งที่ไม่ต้องมีจอเลยก็ยังมีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งนะคะแล้วก็ทุกวันและแต่ละชาติเนี่ยความไม่รู้จะมากสักแค่ไหนยังไม่ตื่นค่ะยังหลับอยู่เพราะฉะนั้นต้องฟังพระธรรมนะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจว่าไม่ว่าจะนอกจอในจอหรือที่ไหนก็ตามนะคะเห็นเป็นเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนกก็เห็นงูก็เห็นปลาก็เห็นนะคะแต่เห็นไม่ใช่นกเห็นไม่ใช่งูเห็นไม่ใช่ปลาเห็นเป็นเห็นแต่พอนึกถึงรูปร่างนะคะนกเห็นปลาเห็นงูเห็นจิ้งจกเห็นตุ๊กแกเห็นเพราะรูปแต่เห็นเป็นเห็นเห็นจะเป็นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นแล้วก็เห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเลยไม่กลับมาอีกเราอยู่ที่ไหนพระเอกนางเอกอยู่ไหน
3: ท่านอาจารย์คะดูเหมือนฟังแล้วก็ยังสะสมความไม่รู้กับความติดข้องแต่ก็ยังดีที่ว่าได้เริ่มฟังแล้วว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรท่านอาจารย
0: ์แล้วคุณอรวรรณอยากจะเกิดอีกสักกี่ชาติดีคะ
3: ถ้าเลือกได้แบบความต้องการเนี่ยก็จะรู้ว่าไม่อยากเกิดนาน
0: แน่ใจถ้าบอกว่านะคะคุณอรวรรณเนี่ยจะเกิดอีกเพียงแค่7ชาติเท่านั้นแหละเป็นยังไงคะชอบไม่พอใจไม่ดีใจไหมว่าเราไม่ต้องเกิดอีกตั้งนานแสนนานเกิดอีกแค่7ชาติเท่านั้นเองเนี่ยดีใจไหม
3: ขณะนี้รู้ว่าจริงๆยังอยากเห็นอยากได้ยิน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าธรรมะเป็นความจริงต้องเป็นผู้ที่ตรงพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันนะคะจะเกิดอีกอย่างมากเพียง7ชาติคิดถึงอดีตนะคะแสนโกรธกลับมาแล้วจิตไม่เคยว่างเว้นจากการเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับไปการดับไปของจิตนั่นแหละจึงจะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นได้ทีละหนึ่งขณะสืบต่อมาเกินแสนโกรธกลับสุขทุกข์ผ่านไปหมดเลยไม่ว่าจะเคยเกิดเป็นคนยากจนไร้ทรัพย์หรือเป็นคนที่มั่งคั่งรูปสวยอะไรก็แล้วแต่นะคะทั้งหมดก็ผ่านไปค่ะและทุกขณะนี้ก็กำลังผ่านไปหมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยแต่ก็ยังจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแสนนานนะคะไปไหนไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้แหละก็ยังไม่เข็ดใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเคยทุกข์มาแล้วแต่อีก7ชาติเท่านั้นน่ะเอาไหมคะหรือว่ายังไม่พอต่ออีกหน่อยหรือไง
3: ยังอีกห่างไกลเรื่อง
0: ค่ะ
3: ชาติ
0: เพราะฉะนั้นต้องรู้ตามความเป็นจริงค่ะไม่ใช่เราแต่เพราะความไม่รู้จึงมีความยินดีในสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ใครต้องมาสอนหรือมาบอกเลยนะคะเพียงมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏแล้วไม่รู้ค่ะก็ติดข้องในสิ่งนั้นทันทีเพราะปรากฏนี่ค่ะจะไม่พอใจได้ยังไงเราจะพอใจในเพียงสิ่งที่ปรากฏถ้าสิ่งนั้นไม่ปรากฏเลยเราจะไปพอใจในสิ่งที่ไม่ปรากฏได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อปรากฏแล้วที่จะไม่ให้พอใจเป็นไปไม่ได้เลยพอใจที่นี่แม้เพียงความติดข้องที่ต้องการเห็นอะไรก็ได้อย่าเพิ่งตาบอดเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: หรือยังไงคะ
3: ใช่ค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าก็รู้เลยว่ายังอยากทานอาหารอร่อยอยากเห็นสิ่งดีๆอยากฟังเสียงไพเราะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็รู้ว่าก็ต้องเกิดตามเหตุปัจจัย
0: และจะเข้าใจคำที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ไหมคะได้ยินจนชินหูแต่ถึงความเข้าใจไหมว่าเกิดเป็นทุกข์ต้องเป็นปัญญาไม่ใช่เราจึงสามารถที่จะเข้าใจแต่ละคำนะคะซึ่งเป็นวาจาสัจจะทั้งนั้นได้เพราะฉะนั้นไม่น่าสงสัยเลยใช่ไหมคะว่ากิเลสที่สะสมมานานแสนนานเนี่ยอีกนานแสนนานจึงจะหมดไปได้เพราะว่าสะสมกิเลสมานานแสนนานเพราะฉะนั้นปัญญาก็อีกนานแสนนานกว่าจะเข้าใจถูกต้องจริงๆจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้ขอแต่เพียงว่านะคะมีโอกาสได้ฟังสิ่งซึ่งยากที่จะได้ฟังแล้วก็ค่อยๆสะสมความเข้าใจไปแต่ละชาติแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นใครก็ไม่รู้ต่อไปข้างหน้าแต่ก็เมื่อมีโอกาสที่จะได้ฟังนะคะก็สะสมความเข้าใจต่อไปจนกว่าจะถึงกาละที่เข้า ข้าใจจริงๆเห็นจริงถูกต้องตามความเป็นจริงหนทางนี้เป็นหนทางละค่ะถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ยังอยากอยู่นั่นแหละใช่ไหมคะที่จะรู้ความจริงซึ่งรู้ไม่ได้เพราะความอยาก
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับผู้ที่เขาดูละครเนี่ยเขาก็ดูเพื่อความบันเทิงท่านอาจารย์ซึ่งท่านอาจารย์พูดไปผู้ที่ติดละครจะรู้สึกไงบ้าง
0: ไม่ได้ไปห้ามความรู้สึกที่อยากดูละครนะคะแต่ให้เข้าใจถูกค่ะไม่มีคำว่าอย่าในพระพุทธศาสนาเลยนะคะเพราะอย่าได้ยังไงเป็นอนัตตาบอกแล้วจะเปลี่ยนคำพูดได้ยังไงอนัตตาก็ต้องเป็นอนัตตาแต่ให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริง
1: ครับที่ผมอยากจะกราบเรียนถามก็คือว่าอย่างผู้ที่เขาต้องการความบันเทิงเขาก็ดูหนังดูละครกันนะท่านอาจารย์ถ้าไม่มีให้ดูเขาก็จะรู้สึกเหงาว่าไม่มีให้ดูเลยหรืออย่างบางครั้งก็อาจจะมีการเป็นการบ้านมือที่ต้องหยุดการแพร่ภาพพวกหนังละครเพราะว่าต้องแพร่ภาพทางราชการอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสุขไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เขาต้องดูเพื่อความบันเทิง
0: ค่ะก็ไม่เห็นโทษนะคะใครทำให้เป็นทุกข์อย่าโทษคนอื่นถ้าไม่ติดข้องไม่เดือดร้อนเลยค่ะแต่เพราะอยากใช่ไหมแล้วไม่ได้ดูก็เลยโกรธเพราะมีกิเลสของตัวเองค่ะความโกรธเกิดขึ้นเพราะความติดข้องไม่ใช่เพราะคนอื่นจริงๆแล้วนะคะไม่มีใครสักคนที่จะทำให้เราเดือดร้อนได้ไม่มีจริงๆค่ะต่อให้เขาทำโทษตีรันฟันแทงทรมานเรานะคะหรืออะไรก็ตามแต่จะไม่เดือดร้อนเลยถ้าไม่มีกิเลสเดือดร้อนเมื่อไหร่รู้เถอะนั่นแหละเพราะอะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนนั้นทำนะคะแต่เพราะกิเลสที่มีต่างหากนะคะที่ทำร้ายบุคคลนั่นเอง
1: ท่านอาจารย์ครับส่วนประเด็นที่ผมจะกราบเรียนถามก็คือว่าที่คนชอบดูหนังดูละครเพื่อความบันเทิงฮะทีนี้ข้อความในพระไตรปิฎกนะครับมีข้อความว่าบันเทิงในธรรมเนี่ยเป็นอย่างไร
0: ฟังธรรมะแล้วเป็นยังไงต้องถามผู้ที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้ค่ะทุกข์หรือว่าบันเทิง
1: คร
0: ับค่ะก็เข้าใจความต่างแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องไปดูหนังดูละครก็ยังบันเทิงในความจริงได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจความจริงเนี่ยนะคะจะต่างกับกำลังที่กำลังมัวเมาใช่ไหมคะกำลังมัวเมาเนี่ยเป็นสุขอีกแบบหนึ่งด้วยความไม่รู้เลยว่าไม่ใช่ความจริงหลอกให้หลงหลอกให้เพลินนะคะแต่อันนี้เป็นความจริงค่ะซึ่งทำให้มีโอกาสที่ยากยิ่งในสังสารวัฏนะคะที่จะได้ยินได้ฟังได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจความจริงยิ่งขึ้นนะคะปีติเกิดแน่นอนมีโอกาสที่จะได้ฟังสิ่งซึ่งยากที่จะได้ฟังแต่ได้ฟังแล้วค่ะแล้วก็ได้ฟังเข้าใจขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะท่านกล่าวไว้นะคะปีติและสุขในธรรมขณะที่ปีติและสุขเนี่ยก็จะต่างกับไปดูหนังดูละครแน่ๆ นะคะและถ้ามากขึ้นมากขึ้นหนังละครไม่มีความหมายเลยไม่เหมือนพระธรรมนะคะซึ่งขณะใดก็ตามที่ได้เข้าใจค่ะความปีติต่างกับความปีติอื่นเพราะเหตุว่าเป็นการรู้ความจริงนะคะนี่เพียงขั้นฟังแต่ถ้าขณะใดก็ตามที่กำลังรู้ความจริงเพิ่มขึ้นตัวจริงๆของธรรมะเดี๋ยวนี้แหละซึ่งเกิดระดับเดี๋ยวนี้นะคะผ่านไปโดยไม่รู้แต่ก็มีขณะที่กำลังรู้สักหนึ่งขณะของความจริงนะคะที่แม้เกิดดับแต่ก็เป็นจริงขณะนั้นนะคะสุขและสงบเพราะเหตุว่าสงบจากการไม่รู้ตัวจริงๆของธรรมะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นมีสภาพธรรมะมากนะคะที่จะเกิดขึ้นเป็นผลของการเข้าใจธรรมะซึ่งนำมาแต่สิ่งซึ่งไม่เป็นโทษเลยขอเรียนให้ทราบนะคะว่าถ้าเป็นผู้ที่ตรงจะรู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเลยค่ะพูดคำที่ไม่รู้จักทุกคำคำไหนก็ได้ลองพูดมาจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะไม่รู้นี่ค่ะเพราะฉะนั้นรู้จักคำที่พูดหรือเปล่าไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามแต่พอได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะจะรู้ความจริงแม้คำที่พูดว่าหมายความถึงอะไรคืออะไรคะ
4: เล่าเรื่องที่เคยได้ฝึกมา
0: ฝึกอะไรคะ
4: ฝึกการนั่งสมาธิ
0: สมาธิคืออะไรคะนี่คือกำลังแบ่งปันแล้วค่ะเรากำลังแบ่งความคิดนะคะปันความคิดที่เคยมีเพื่อที่จะได้รู้ว่าถูกหรือผิดค่ะเพราะว่าคิดมีทั้งถูกและผิดไม่ใช่คิดต้องถูกเสมอไปเพราะฉะนั้นเรากำลังจะได้ฟังความคิดนะคะซึ่งจะได้ร่วมกันพิจารณาจากการที่ได้ฟังว่าความคิดอย่างนั้นน่ะถูกไหมถ้าถูกต้องสามารถที่จะทำให้มีความเข้าใจได้เช่นพอพูดถึงสมาธิฝึกสมาธิเนี่ยสมาธิคืออะไรมิฉะนั้นแล้วเราจะไม่รู้เลยค่ะใครพูดอะไรก็ตามไปโดยไม่รู้แต่อย่าลืมนะคะพุทธศาสนาคำสอนที่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะเกิดปัญญาของตนเองไม่ใช่ฟังไปแล้วไม่รู้อะไรเลยไม่มีประโยชน์เลยในการฟังถ้าฟังเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้เข้าใจไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ฟังและสามารถที่จะเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆกำลังมีด้วยในขณะนี้อันนั้นเป็นสิ่งที่วาจาสัจจะจากผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วขณะนั้นนะคะรู้เพราะได้ฟังพระธรรมมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแล้วนี่ค่ะเป็นที่พึ่งให้เราได้สามารถได้ยินได้ฟังได้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นการฟังทุกอย่างต้องรู้ว่าความจริงถึงที่สุดความจริงแท้ซึ่งไม่เปลี่ยนเลยคืออะไรเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าสมาธินะคะอย่าเพิ่งหลงเพราะเหตุว่าสมาธิมีทั่วโลกไม่ใช่มีแต่เฉพาะประเทศไทยที่ไหนที่ไหนก็มีสมาธิหลายรูปแบบด้วยแล้วใครสอนสมาธิเหล่านั้นแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยแสดงให้เข้าใจว่าสมาธิหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆหรือเปล่าและสภาพธรรมะอะไรที่เป็นสมาธิเดี๋ยวนี้มีไหมนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะสิ่งนั้นมีจริงๆไม่ใช่ฟังใครแต่เขาไม่สามารถที่จะให้ความเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นน่ะคืออะไรเช่นบอกว่าฝึกสมาธิสมาธิคืออะไรก่อนอื่นค่ะไม่หลงตามเพราะว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พิจารณาจนกระทั่งเป็นปัญญาของตัวเองถ้าไม่เกิดปัญญาไม่มีความเห็นนะคะทั้งหมดเสียเวลาถ้าเรานั่งฟังในห้องนี้ตั้งแต่เช้ามากี่ชั่วโมงแล้วฟังต่อไปอีกชั่วโมงแล้วไม่ได้เข้าใจความจริงอะไรเลยเสียเวลาจริงๆไม่มีประโยชน์เลยในการที่จะฟังแล้วก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่ทุกครั้งแต่ละขณะจะกล่าวถึงว่าวินาทีที่มีประโยชน์วินาทีทองก็คือว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วสามารถเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่เผินทุกคำมีนะคะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้สภาพธรรมะทั้งหมดในจักรวาลสากลจักรวาลด้วยคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ทรงแสดงเพียงเล็กน้อยนะคะตามสติปัญญาของผู้ฟังที่สามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ยินเนี่ยนะคะถ้าใครไม่สามารถที่จะให้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วโดยละเอียดยิ่งทุกคำเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่สนใจที่จะเข้าใจความจริงนะคะจะไม่สามารถได้ความจริงจากคำสอนอื่นเลยเพราะท่านเหล่านั้นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะวิธีที่จะพิสูจน์ว่าประโยชน์จริงๆของการฟังเนี่ยคือฟังแล้วเนี่ยได้เข้าใจอะไรบ้างหรือเปล่าสิ่งนั้นถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินคำว่าสมาธิคืออะไรมีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดค่ะแต่ถ้าไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบอกได้ไหมว่าสมาธิคืออะไรที่ฝึกสมาธิเนี่ยคืออะไรเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นสมาธิคืออะไรคะ
4: สมาธิคือมีจิตรู้อยู่กับตัวเองในขณะนี้ว่าเรากำลังทำอะไร
0: เดี๋ยวนี้รู้ไหมคะว่ากำลังทำอะไรเดี๋ยวนี้ก็รู้นะคะว่ากำลังทำอะไรแล้วต้องไปฝึกไหม
4: ก่อนที่จะไปฝึกเพราะว่าเหมือนกับมีความฟุ้งซ่านมีความสับสน
0: ในและความฟุ้งซ่านมีจริงๆหรือเปล่าคะ
4: มีจริงค่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะบังคับบัญชาได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ใครทำให้เกิดขึ้นได้หรือเปล่า
4: ไม่ได้ค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่เป็นค่ะ
0: ค่ะ เกิดขึ้นแล้วดับไปหรือเปล่า
4: เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันมีการสืบต่อ
0: ค่ะสืบต่อแล้วเดือดร้อนอะไร
4: แล้วเด
0: ือ
4: ดร้อนเพราะว่าเราเอาจิตเขาเข้าไปยึดกับมัน
0: ไม่รู้ว่าฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
4: ค่ะแล้วการ
0: รู้อย่างนี้นะคะเดือดร้อนไหมคะ
4: ไม่เดือดร้อนแต่ว่า

พราะฉะนั้นถ้าจะรู้มีหนทางเดียวนะคะไม่ได้ฟังคนอื่นไม่ได้มีคนอื่นเป็นที่พึ่งตรงกับที่ได้กล่าวทุกวันมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องตรงแล้วก็จริงพูดแล้วจริงตามที่พูดวาจาสัจจะเมื่อมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะแต่ยังไม่รู้จักพระรัตนตรัยหนทางเดียวที่จะรู้จักค่ะรัตนตรัย3ใช่ไหมคะรัตนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้าไม่รู้คุณค่าจะไม่ประเสริฐเลยแต่จะรู้คุณค่าต่อไม่ได้ศึกษาจึงจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งนะคะลำดับแรกพระพุทธรัตนะถูกต้องไหมคะพุทธังสรณังคัจฉามิมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งแล้วจะพึ่งคนอื่นหรือว่าจะพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้พึ่งเพื่อขอนะคะให้หายโรคพึ่งยาก็ได้ใช่ไหมคะหมอก็ได้และทำไมกล่าวว่าพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อรักษาโรคถูกต้องไหมคะแต่พึ่งเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดมาแล้วมีทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นจริงแต่ละขณะก็ไม่รู้จะรู้ได้ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมนะคะไม่มีการที่จะรู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเราก็พูดแต่คำว่าธรรมะมานานแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจนกว่าจะได้ฟังเข้าใจเมื่อไหร่ก็รู้ว่าธรรมะไม่ใช่ภาษาไทยแต่เป็นภาษาที่ทรงแสดงกับชาวเมืองนั้นนะคะที่ใช้ภาษานั้นเหมือนเราใช้ภาษาไทยเพราะฉะนั้นใครพูดภาษาไหนก็สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมความจริงนะคะในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นเมื่อใช้ภาษากับคนที่สามารถเข้าใจได้คือชาวมคธก็ทรงแสดงคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะคำว่าสิ่งที่มีจริงชาวมคธฟังไม่รู้เรื่องค่ะไม่ใช่ภาษาของเขาแต่คนไทยฟังรู้แต่พอบอกว่าฟังธรรมะเนี่ยกั้นทันทีไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะเราไม่ได้พูดคำนี้ทุกวันใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อได้รู้แล้วจากผู้ที่ได้ศึกษาภาษาบาลีแล้วก็เข้าใจอรรถความหมายนั้นก็ตรงกันธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพระเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆด้วยพระองค์เองนะคะแล้วก็ทรงพระมหากรุณาแสดงให้คนอื่นได้รู้ตามด้วยเพราะรู้ว่าไม่มีทางที่ใครสามารถจะรู้ความจริงนี้ได้เพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญบารมีที่จะสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะแสนยากฟังไปกว่าจะเข้าใจกว่าจะค่อยๆนะคะมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะต้องรู้ได้แน่เพราะมีจริงถ้าสิ่งที่ไม่จริงยังไงก็รู้ไม่ได้เพราะไม่มีจะให้รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าจะรู้ความจริงจะไปรู้ความจริงของอะไรก็ต้องสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังมีนี่แหละให้รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะที่มีจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้ตลอดกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้ยังไม่ตื่นเพราะไม่รู้ความจริงจนกว่ารู้ความจริงเมื่อไหร่เมื่อนั้นจึงมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตั้งแต่เริ่มเข้าใจขั้นฟังซึ่งเป็นปริยัตินะคะรอบรู้ในพระพุทธพจน์เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะถ้าไม่รู้ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องรู้ได้เลยเพราะว่าไม่มีด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีความเข้าใจขึ้นมั่นคงสัจญาณในพระธรรมที่ได้ทรงแสดงกับพระปัญจวัคคีย์นะคะก็กล่าวถึงสัจญาณปัญญาที่รู้ความจริงคือสิ่งที่กำลังมีโดยปริยัติคือคำสอนที่ได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปัตติในภาษาบาลีนะคะคนไทยก็ใช้คำว่าปฏิบัติแต่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยค่ะคนไทยใช้คำภาษาบาลีผิดถูกออกเสียงก็ไม่ถูกนะคะบางคำแล้วก็เข้าใจไม่ถูกด้วยเพราะว่าไม่ได้ศึกษาอย่างคำว่ารูปธรรมเนี่ยหมายความว่าอะไรคะหรือว่า

0: ูดก็ไม่รู้แต่ว่าพูดไปแล้วพูดตามๆกันมาแต่ไม่รู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการศึกษาพระธรรมจริงๆนะคะจะใช้คำไม่ถูกต้องแล้วก็เข้าใจผิดด้วยด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อได้ยินเพียงคำว่าปฏิบัติคนไทยคิดว่าทำแต่ภาษาบาลีไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะหมายความถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งจากการฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่มีการฟังเข้าใจจะไม่ถึงการปฏิบัติปฏิปติถึงเฉพาะด้วยปัญญาที่เริ่มเห็นถูกต้องในสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งจนกว่าจะมีความรู้ชัดประจักษ์แจ้งขั้นปฏิเวทะหมายความว่าหมดความสงสัยในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าตรงตามที่ได้ยินได้ฟังตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ธรรมะเนี่ยค่ะก็คือเดี๋ยวนี้เองถ้ามีการเข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้นจะมีปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะในขณะที่กำลังฟังนี่ก็ได้หรือขณะไหนก็ได้เมื่อปัญญานั้นถึงความสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นกิจจญาณจากสัจจญาณคือปฏิปติถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะในขณะไหนก็ได้โดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายของคำว่าปฏิบัติในภาษาไทยซึ่งตรงกับคำว่าปฏิปติแต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
1: เท่าที่ทราบนะคะอย่างเข้าสมาธิมากๆแล้วถึงขั้นที่เขาเรียกว่าฌานเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้สามารถที่จะลดละกิเลสได้แต่เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก
0: ที่ว่าเนี่ยค่ะจะลดละกิเลสโดยการทำสมาธิได้ทำยังไงถึงจะลดละกิเลส
1: ไม่ทราบค่ะ
0: ถ้าไม่ทราบก็คือว่าไม่ได้ทำ
1: ไม่ได้ทำค่ะ
0: ไม่ได้ละกิเลสเพราะ
1: ไม่ได้ละกิเลส
0: ไม่ทราบ
1: ตัวเองนะคะแต่ตามที่เรียนมาเนี่ยว่าถ้าสามารถสมาธิได้ถึงขั้นฌานก็อาจจะ
0: ค่ะ
1: สามารถที่จะเปลี่ยน
0: พูดทุกคำได้นะคะแต่ฌานคืออะไร
1: เท่าที่เข้าใจก็คือเป็นขั้นหนึ่งของการทำสมาธินี่แหละค่ะ
0: แต่สมาธิไม่ใช่ความสงบค่ะ
1: ไม่ใช่หรือคะ
0: ค่ะไม่ใช่ค่ะสมาธิเป็นสภาพที่ตั้งมั่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงมีอกุศลสมาธิมิจฉาสมาธิด้วย
1: มิจฉาสมาธินี่ใจก็ไม่สงบหรือคะ
0: มิจฉาแล้วสงบไม่ได้เลยค่ะเป็นอกุศลด้วยเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นนะคะในอารมณ์ขณะใดแต่ละหนึ่งขณะเพราะมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตคือเจตสิกหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะจะรู้อารมณ์เดียวเพราะสภาพเจตสิกนั้นตั้งมั่นเฉพาะอารมณ์ที่จิตรู้เพราะฉะนั้นเกิดกับจิตทุกขณะค่ะเกิดกับอกุศลและจิตเกิดกับกุศลและจิตเกิดกับกิริยาจิตเกิดกับโลกุตระจิตไม่ว่าจิตเกิดขณะใดต้องมีลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งใช้คำว่าเจตสิกเพราะเกิดกับจิตเกิดในจิตทุกขณะนี่นะคะประเภทหนึ่งคือเอกคตาเจตสิกเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอกุศลสมาธิมีค่ะมิจฉาสมาธิมีใครจะยินดีปฏิบัติบ้างคะใครจะไปฝึกบ้างไม่ต้องฝึกก็มีค่ะขณะใดก็ตามที่เป็นอกุศลขณะนั้นไม่สงบแน่นอนค่ะมีอหิริกะโนตัปปะอุทธัจจะสภาพที่ไม่สงบเกิดร่วมด้วย
2: ท่านอาจารย์ครับชาติจะมั่นคงได้อย่างไรครับ
0: ค่ะแล้วประเทศคืออะไรก็จะต้องมีคำถามไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าก็ได้ยินทั้งประเทศแล้วก็ชาติด้วยบางทีก็เรียกรวมกันว่าประเทศชาติเพราะฉะนั้นประเทศคืออะไรชาติคืออะไรประเทศคือถิ่นที่อยู่ใช่ไหมคะเราอยู่ที่ไหนกันมากๆรวมกันเราก็เรียกว่าเป็นประเทศนั้นประเทศนี้เช่นประเทศไทยก็คนไทยนี่แหละอยู่ที่นี่รวมกันใช่ไหมคะแล้วก็ชาติคืออะไรถ้ามีแต่พื้นดินแผ่นดินไม่มีคนอาศัยอยู่เลยเนี่ยมีชาติไหมหรือว่ามีแต่ดินแดนภูมิประเทศซึ่งเป็นประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นชาติก็หมายความถึงคนนะคะซึ่งอาศัยอยู่รวมกันก็เป็นเชื้อชาติเดียวกันอยู่ในถิ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่ถิ่นนั้นจะมีความสุขที่มั่นคงมีความสงบที่มั่นคงนะคะก็เพราะคนดีอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนนะคะและคนก็คือความดีถ้าเป็นสิ่งที่เป ป็นโลภะโทสะโมหะหรือสิ่งใดๆที่ไม่ดีนะคะพฤติกรรมทั้งหลายก็มาจากความไม่ดีเพราะฉะนั้นมั่นคงได้ยังไงแต่ว่าถ้ามีความมั่นคงจริงๆทุกคนนะคะน้ำหนึ่งใจเดียวที่จะเป็นคนดีและก็รู้ได้ว่าดีเท่าไหร่พอไหมหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีความเข้าใจจริงๆนะคะก็รู้ว่าดีเท่าไหร่ก็ไม่พอตราบใดที่ยังมีกิเลสมีความไม่รู้เป็นคนดีได้จริงแต่ก็ไม่นานเพราะเหตุว่ายังมีกิเลสอยู่และกิเลสก็มีทั้งตั้งแต่อย่างไม่มากนะคะจนกระทั่งถึงอย่างที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นทางที่ทุกคนจะอยู่ด้วยกันด้วยความสุขสงบและมั่นคงไม่เบียดเบียนกันไม่มีความเดือดร้อนก็คือว่าเป็นคนดีนะคะแต่จะเป็นคนดียิ่งขึ้นเมื่อมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกโดยศึกษาพระธรรมพระเจ้าก็จะเห็นได้ว่าถ้าขาดธรรมะขาดความเข้าใจขาดคุณธรรมหลักธรรมนะคะที่ไหนก็ไม่สงบและก็ไม่มั่นคงด้วยทุกวันเนี่ยค่ะก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆนะคะซึ่งก็เกิดจากอกุศลทั้งนั้นที่เกิดจากกุศลที่จะเดือดร้อนนั้นไม่มีเลย
2: ครับเพราะฉะนั้นชาติคืออะไรนะครับชาติก็คือประชาชนถ้าไม่มีประชาชนก็ไม่มีชาตินะครับเรามีพื้นแผ่นดินเป็นที่อาศัยของคนที่เกิดมาแล้วก็อาศัยอยู่ในถิ่นเดียวกันนะครับเป็นเชื้อชาติเดียวกันซึ่งก็ต้องกล่าวถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรมะใช่ไหมครับก็ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะที่เป็นนามธรรมและก็รูปธรรมและที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าชาติจะมั่นคงได้ก็ด้วยคุณความดีนะครับคุณความดีของทุกคนที่รวมกันจะทำให้ชาติมั่นคงได้ท่านอาจารย์ครับการเป็นคนดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับท่านอาจารย์ครับถ้าหากว่าไม่มีหลักธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เป็นคนดีไม่ได้เลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะฉะนั้นมีแต่ชาติไม่มีหลักคุณธรรมไม่มีศาสนาไม่มีคำสอนที่ถูกต้องที่ทำให้ละอกุศลแล้วก็เจริญกุศลยิ่งขึ้นก็ไม่มั่นคง
3: ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเรื่องความอดทนนี้ในเชิงอรรถไม่ทราบว่ามีความลึกซึ้งละเอียดอย่างไรบ้างครับ
0: อดทนอื่นเนี่ยอดทนได้แน่ๆสารพัดนะคะแต่สิ่งซึ่งอดทนยากคืออดทนที่จะเผากิเลสเผาคือไม่ให้เกิดอีกเลยค่ะไม่ใช่เพียงแต่นิดๆหน่อยๆแล้วก็เข้าใจว่าไม่มีกิเลสแล้วแต่ความจริงกิเลสเนี่ยนะคะจะหมดสิ้นไปได้ด้วยปัญญาความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องเท่านั้นถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะขณะนั้นก็เต็มไปด้วยความไม่รู้แล้วก็ความติดข้องซึ่งจะเอาอะไรไปเผาได้ไฟก็เผาไม่ได้นะคะแต่ต้องเป็นปัญญาความเห็นจริงๆที่ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความอดทนที่จะเผากิเลสไม่รู้ว่ากิเลสมีมากนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อกี้นี้เพิ่มกิเลสแล้วหรือยังคะเพิ่มแล้วค่ะมากขึ้นอีกละนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะมีปัญญาเพราะปัญญาอย่างเดียวที่สามารถที่จะเผาคือทำให้ดับสิ้นไม่เกิดอีกเลยเพราะว่าคำสอนง่ายๆธรรมดานะคะเหมือนกับว่าถ้าโกรธก็นับ1ถึง10น่าจะไปดับกิเลสอะไรคะเดี๋ยวก็โกรธอีกหยุดไปเพียงนิดเดียวอาจจะไม่หยุดเลยก็ได้นะคะแล้วก็เกิดอีกเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีเชื้อของอกุศลธรรมใดๆอกุศลธรรมนั้นๆก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะสามารถที่จะถึงการดับกิเลสหมดนะคะด้วยความอดทนอย่างยิ่งยิ่งกว่าอย่างอื่น
3: ขอบพระคุณครับ
2: เพราะฉะนั้นในเรื่องของความอดทนนี่ก็เป็นธรรมะฝ่ายดีที่ควรมีควรอบรมท่านอาจารย์ครับในบางในยะที่ท่านแสดงถึงความอดทนนี้ก็แสดงถึงว่าเมื่อเขาโกรธไม่โกรธตอบเมื่อเขาด่าไม่ด่าตอบมันก็เป็นชีวิตประจำวันที่สามารถที่จะพอที่จะเข้าใจได้ครับ
0: ค่ะแล้วใครล่ะคะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงนะคะไม่มีการด่าตอบเลยด่าก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคงจะได้ยินคำว่าขันติเป็นตบะอย่างยิ่งขันติก็คือความอดทนตบะก็คือธรรมะที่เผาให้หมดสิ้นเลยนะคะขันติเป็นตบะอย่างยิ่งคือรู้ว่ายังมีกิเลสและจะหมดได้จริงๆต่อเมื่อมีความเข้าใจไม่ต้องกังวลเลยค่ะถ้ามีความเข้าใจขณะใดขณะนั้นนะคะไม่มีความเห็นผิดทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะหมด
2: แล้วก็ในบางครั้งที่สนทนาในเรื่องของความอดทนท่านอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของขณะนี้ด้วยครับท่านอาจารย์ครับว่าขณะนี้มีความอดทนมากน้อยแค่ไหนในการที่จะฟังที่จะศึกษาเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นธรรมะครับ
0: ค่ะเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเราเห็นหรือเปล่าตรงนะคะใครรู้ว่าเห็นไม่ใช่เราบ้างใครรู้ว่าเห็นเกิดระดับไปจึงไม่ใช่เราแน่นอนค่ะเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเราจะเหลืออยู่ที่ไหนมันนั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็จะเห็นต่อไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงนะคะว่าเผากิเลสไหนที่กำลังยึดถือเห็นว่าเป็นเรานี่แหละที่กำลังได้ยินแล้วไม่รู้ความจริงแล้วก็ยึดถือว่าเราได้ยินนี่แหละเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังคงไม่รู้นะคะก็ยังคงเป็นเราเห็นไปเรื่อยๆเราได้ยินเราโกรธเราเสียใจเราดีใจทุกอย่างเป็นเราถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อยู่แล้วว่าผิดแล้วทำไมไม่ทำให้ถูกต้องหรือว่าเข้าใจให้ถูกต้องเสียโดยการที่ฟังแล้วก็รู้ว่านะคะไม่มีใครสามารถจะไปทำอะไรกิเลสได้เลยค่ะยิ่งอยากทำยิ่งเพิ่มกิเลสเพราะความอยากนั่นก็เป็นกิเลสแล้วนะคะนอกจากมีความเห็นถูกปัญญาอย่างเดียวซึ่งอาศัยการฟังเข้าใจขึ้นพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะ 45 พรรษาแต่ละหนึ่งคำเนี่ยค่ะมีความลึกซึ้งมากนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีการสะสมมามีฉันทะมีอัธยาศัยที่ต่างๆกันนานาความคิดนานาความเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพบกันได้สนทนากันเนี่ยค่ะก็เป็นขณะที่เหมือนกับจะใช้คำว่าแบ่งปันแต่ว่าแบ่งปันสิ่งที่มีคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งต่างคนก็ต่างได้ยินได้ฟังมานะคะจะถูกผิดมากน้อยต่างกันเนี่ยก็ควรที่จะได้สนทนากันเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าสมาธิเนี่ยค่ะก่อนอื่นนะคะคืออะไรต้องรู้จักก่อนค่ะ
4: ค่ะก็คืออารมณ์ที่ตั้งมั่นนะคะ
0: ค่ะอารมณ์คืออะไรคะคนที่นั่งข้างๆเนี่ยอารมณ์ดีไหมคะ
4: ค่ะอารมณ์ดีค่ะ
0: ทำไมว่าเขาอารมณ์ดีค่ะเห็นเขาอารมณ์ดีค่ะเห็นเขายิ้ม
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่รู้จักคำว่าอารมณ
4: ์ค่ะ
0: คนไทยใช้คำว่าอารมณ์นะคะหรือว่าใช้คำเยอะแยะค่ะเหมือนกับว่าเข้าใจแล้วแต่ความจริงไม่มีทางจะเข้าใจเลยเพราะเหตุว่าอารมณ์มาจากคำภาษามัคคีภาษาบาลีเนี่ยนะคะคืออารัมมณะแต่คนไทยเนี่ยชอบตัดสั้นๆพูดอย่างเขายาวๆคงกลัวว่าจะเสียเวลานะคะสู้พูดสั้นๆพอเข้าใจไม่ได้เช่นโอบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะคะที่คิดว่าแค่นั้นก็พอแล้วเพราะฉะนั้นอารมณะไม่พูดพูดคำว่าอารมณ์ก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าโอ้คนนี้อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าอารมณ์จริงๆก็คือว่าจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ค่ะน่าอัศจรรย์ที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีจริงให้เป็นอื่นได้ไม่ได้มีแต่รูปธรรมคือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยสีเสียงกลิ่นรสพวกนี้ค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ไม่โกรธไม่เห็นไม่คิดแต่ว่านะคะทำไมมีเสียงกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ให้รู้ว่าเสียงมีเพราะมีธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เสียงเสียงเป็นเสียงค่ะแต่เสียงไม่ปรากฏแน่ถ้าไม่มีธาตุที่กำลังได้ยินเราใช้คำว่าได้ยินนะคะหมายความว่ารู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นจิตเราใช้คำนี้นะคะแทนคำว่าธาตุรู้เพราะว่าคนไทยเนี่ยชินกับคำว่าจิตชินกับคำว่าใจแต่ไม่รู้ว่าจิตใจคืออะไรชินหมดทุกคำพูดตลอดชีวิตนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะแท้ที่จริงก็คือธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นเช่นขณะนี้ที่กำลังเห็นนะคะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นแต่พอหมดออกไปจากที่นี่แล้วลองนึกสิคะถึงสิ่งที่กำลังเห็นขณะนี้นึกได้ชัดเจนเหมือนเห็นไหม
4: นึกได้ค่ะ
0: เหมือนเห็นไหม
4: คิดว่าไม่ชัดเจน
0: ไม่เหมือน
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เห็นความต่างแล้วใช่ไหมคะว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงๆค่ะไม่ให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้แหละเปลี่ยนไม่ได้ด้วย พราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จิตเกิดขึ้นรู้โดยไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตธาตุรู้เกิดขึ้นเมื่อไรขณะไหนค่ะต้องมีสิ่งที่ถูกจิตนั้นรู้สิ่งที่ถูกจิตนั้นรู้เนี่ยค่ะใช้คำว่าอารัมมณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าพอพูดถึงอารัมมณะหมายความถึงสิ่งที่จิตกำลังรู้สิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นเฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้นที่ถูกจิตรู้เช่นเสียงปรากฏเมื่อไรแสดงว่าจิตเป็นธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นจึงรู้ว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นเสียงอื่นเพราะฉะนั้นจะมีจิตโดยไม่มีอารมณ์ไม่ได้แต่เสียงเกิดขึ้นโดยจิตไม่รู้ได้ไหมคะ
4: เสียงเกิดขึ้น
0: โดยจิตไม่รู้ได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เลยค่ะเสียงนอกถนนมีไหมคะกลางถนนนอกห้องก็มีทั้งๆที่จิตไม่รู้เพราะฉะนั้นมีคำว่าสัทธะในภาษาบาลีนะคะภาษาไทยใช้คำว่าเสียงเพราะฉะนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าสัทธารมณ์เป็นคำรวมของคำสองคำคือเสียงหนึ่งกับอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้หนึ่งเพราะฉะนั้นสัทธารมณ์หมายความถึงเสียงที่จิตกำลังรู้เท่านั้นไม่ได้หมายความถึงเสียงอื่นเลยเพราะฉะนั้นภาษาไทยนะคะก็คือจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงเฉพาะเสียงที่จิตได้ยินเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นวันนี้อารมณ์ดีไหมคะ
4: อารมณ์ดีค่ะเป็นบางช่วง
0: ค่ะหมายความว่าไงคะอารมณ์ดี
4: ก็คือจิตรู้ว่าดี
0: ค่ะเนี่ยค่ะคือธรรมะนะคะเข้าใจได้แต่ต้องไตร่ตรองนิดหน่อยแล้วก็ไม่ลืมว่าคำใดที่ได้ยินคำนั้นเปลี่ยนไม่ได้พระพุทธพจน์เป็นหนึ่งไม่เป็นสองคือจากการที่ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะความจริงเป็นอย่างนั้นจะเปลี่ยนความจริงนั้นให้เป็นอื่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้คำว่าอันวันนี้อารมณ์ดีเนี่ยถ้าไม่ศึกษานะคะเราก็รู้ว่าอ๋อคนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เห็นร้องไห้เวลาเขาร้องไห้เราบอกว่าอารมณ์ดีหรือเปล่าคะ
4: ไม่
0: ดีนะคะแต่ทำไมเขาร้องไห้นะคะเห็นไหมคะขณะใดก็ตามที่เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจยิ้มไหม
4: ไม่ยิ้มค
0: ่
4: ะ
0: ไม่ยิ้มอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมคะค่ะภาษาไทยใช้คำว่าอารมณ์ไม่ดีแต่หมายความว่าขณะนั้นนะคะจิตกำลังรู้สิ่งที่ไม่น่าพอใจเห็นซากศพเลือดหนองพวกนี้ค่ะอารมณ์ดีไหมคะ
4: ไม่ดีค่ะ
0: ไม่ดีเมื่อจิตรู้สิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้ความรู้สึกซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่จิตนะคะแต่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตทุกขณะไม่ว่าจิตรู้อะไรขณะนั้นต้องมีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตเท่านั้นเกิดในจิตด้วยนะคะไม่สามารถที่จะแยกออกไปจากจิตได้เลยใช้คำว่าเจตสิกะหรือภาษาไทยก็ตัดหรือแค่เจตสิกนะคะมีทั้งหมด52ประเภทความรู้สึกนี่ค่ะไม่ใช่จิตเลยแต่เกิดกับจิตทุกครั้งที่จิตรู้อะไรจะต้องมีความรู้สึกในสิ่งนั้นถ้าเสียงที่เพราะนะคะขณะนั้นสบายใจใช่ไหมคะความรู้สึกเพลิดเพลินหรือมีความสุขขณะนั้นไม่ใช่จิตแต่ถ้าจิตไม่ได้ยินเสียงนั้นเจตสิกที่รู้สึกเพลินพอใจเป็นสุขในอารมณ์นั้นก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิกแต่จิตเกิดพร้อมเจตสิกทั้งจิตและเจตสิกรู้อารมณ์เดียวกันแยกกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่หน้าที่ต่างกันคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการใช้คำว่ารู้แจ้งคือไม่ทำหน้าที่อื่นเลยนะคะแต่สามารถที่จะรู้ชัดในลักษณะที่ต่างๆหลากหลายของอารมณ์จำเสียงคนได้ไหมคะเพื่อนทั้งหลายแต่ละคนแต่ละคนเสียงไม่เหมือนกันใช่ไหม
4: คะ
0: ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้ความต่างของเสียงนั้นๆจะไม่มีสภาพธรรมะที่จำเฉพาะเสียงนั้นอีกเจตสิกหนึ่งละคือสภาพที่จำมีจริงๆไม่ใช่เราคือทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่เพราะไม่รู้นะคะจึงหลงเข้าใจว่าเป็นเราตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งให้รู้ความจริงให้เข้าใจถูกซึ่งเมื่อเข้าใจถูกมากขึ้นนะคะการยึดมั่นน้อยลงค่ะสิ่งนั้นต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ให้เกิดก็ไม่ได้จะให้เป็นอย่างที่ต้องการก็ไม่ได้นะคะเมื่อรู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้จะเดือดร้อนไหม และสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงด้วยค่ะเกิดขึ้นแสนสั้นชั่วคราวถ้าประจักษ์ความจริงจริงๆนะคะเหมือนเลยค่ะว่าเพียงปรากฏก็ดับแล้วไม่นานเลยเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะได้ยินละดับแล้วเสียงหมดละไม่นานเลยเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยนะคะสั้นกว่าที่คิดแม้แต่ที่ว่าเสียงไม่นานเลยเนี่ยพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าขณะนั้นที่ได้ยินมีนะคะก็มีความเป็นกุศลหรืออกุศลในเสียงนั้นแล้วเร็วขนาดนั้นนี่คือได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอยู่แสนไกลโดยพระปัญญาคุณกับผู้ที่ยังไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เริ่มรู้ละว่ามีผู้ที่ตรัสรู้จริงๆและทุกคำต้องชัดเจนและทุกคำต้องเข้าใจนะคะว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะว่าเกิดจริงๆมีจริงๆปรากฏแล้วก็ดับไปใครจะสามารถที่ทำให้เราเข้าใจถูกต้องในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาได้ถ้ามีความรู้อย่างนี้จริงๆเนี่ยจะเดือดร้อนไหม
4: ไม่ถึงรู้ว่าร
0: ู้อย่างนี้จริงๆค่ะว่าไม่ใช่เราค
4: ่
0: ะสุขเกิดขึ้นดับแล้วความเจ็บความปวดในทุกคนมีตั้งแต่เด็กมามีใครบ้างไม่เจ็บไม่ป่วยมีทั้งนั้นแล้วอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่เหลือเลยนะคะเมื่อกี้นี้รับประทานอาหารอร่อยไหมคะ
4: อร่อยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ยังอร่อยไหม
4: ตอนนี้ไม่ได้ทานก็ไม่อร่อยค่ะ
0: นี่ค่ะคือความจริงค่ะชั่วคราวใช่ไหมคะสำคัญมากเลยเวลารับประทานแล้วเดี๋ยวนี้แหละค่ะจำได้
4: จำได้ค่ะ
0: พรุ่งนี้แสวงหาอีกเอาอย่างที่ชอบใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็คือไม่ได้เข้าใจอะไรว่าชีวิตแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคืออะไรเกิดมาไม่เป็นเราจริงๆเนี่ยจะเดือดร้อนมากอย่างที่ไม่เคยรู้ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนทางเดียวก็คือว่าศึกษาพระธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีคนอื่นเป็นที่พึ่ง
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำใดก็ตามที่เป็นคำจริงนะคะใครพูดไม่สำคัญเลยค่ะเพราะคำนั้นทุกคำมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาคิดเองไม่ได้เขารู้ไม่ได้โลกเป็นอย่างนี้มานานแสนนานไม่ว่าโลกจะแตกทำลายแล้วเกิดใหม่อีกยังไงก็ตามนะคะก็ไม่พ้นจากสภาพที่มีจริงๆซึ่งเป็นธาตุรู้และธาตุที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองจนกว่าได้ฟังพระธรรมขณะนี้ค่ะเป็นพุทธานุสติหรือเปล่าเห็นไหมคะทุกคำเกี่ยวข้องกันหมดค่ะไม่ว่าคำใดในพระไตรปิฎกเมื่อมีความเข้าใจสติคือสภาพที่ระลึกได้ในทางที่เป็นกุศลเพิ่มเติมอีกไม่อย่างนั้นทุกคนที่ไม่ศึกษานะคะเดินข้ามถนนไม่หกล้มก็มีสติละเดินถือแก้วดีๆแก้วน้ำก็ไม่หกละข้ามสะพานไม้เล็กๆข้ามคลองก็ไม่ตกละก็เข้าใจว่านั่นเป็นสติคิดเองพูดเองทำเองแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายเพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่สติค่ะเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะแต่ปะปนกันไม่ได้ขณะนั้นเป็นสมาธิสภาพที่กำลังตั้งมั่นเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้แล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งเพราะไม่มีธรรมะใดเลยนะคะซึ่งจะเกิดได้โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยอยู่ดีๆเกิดขึ้นมาลอยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่ผู้ไม่รู้คิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าปรากฏเพียงอย่างเดียวขณะที่แข็งปรากฏจะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนะคะแท้ที่จริงแล้วมีธาตุอื่นรวมอยู่แต่ไม่ปรากฏปรากฏได้ทีละอย่างเพราะว่าจิตเป็นธาตุที่เกิดขึ้นพร้อมกับสภาพเจตสิกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งภาษาไทยเราก็บอกว่าเป็นธาตุหรือเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์อารมณ์เดี๋ยวนี้รู้จักแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่จิตรู้เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งมั่นในสิ่งหนึ่งจิตก็เกิดขึ้นรู้เฉพาะสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะแต่จิตเกิดดับเร็วมากลักษณะของเอกคตาเจตสิกไม่ปรากฏความตั้งมั่นเพราะว่าเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเปลี่ยนไปเรื่อยๆลักษณะที่ตั้งมั่นไม่ปรากฏเลยจนกว่าขณะใดก็ตามนะคะซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งรู้จักอารมณ์แล้วนะคะ
4: ค่ะ
0: บ่อยๆจนกระทั่งปรากฏว่า ขณะนั้นนะคะเป็นความตั้งมั่นเวลาที่กำลังสนใจอะไรมากๆเนี่ยนะคะคนอื่นพูดด้วยได้ยินไหม
4: ไม่ได้ยินค่ะ
0: รู้แต่ว่าเขาพูดแต่ต้องถามซ้ำว่าพูดอะไรเพราะว่าขณะนั้นไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้ตั้งมั่นที่เสียงพอที่จะรู้ว่าเสียงอย่างนั้นน่ะหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นแต่ละเสียงเนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้นเคยได้ความจำในภาษาของตนของตนคำเดียวกันความหมายต่างกันต่างแต่ว่าเป็นภาษาไหนนี่ก็แสดงให้เห็นชีวิตประจำวันจริงๆซึ่งเป็นธรรมะซึ่งจะรู้ได้เข้าใจได้โดยไม่คิดเองโดยไม่ฟังคนอื่นไม่ได้มีคนอื่นเป็นที่พึ่งเพราะเขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะสามารถแสดงธรรมะให้เข้าใจทุกอย่างถูกต้องโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดนะคะก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจถูกได้ด้วยเหตุนี้ได้ยินคำว่าสมาธิไม่ศึกษาเข้าใจว่าอะไรผิดหรือถูกแต่เมื่อใดที่ได้เริ่มเข้าใจนะคะเพราะศึกษาเพราะเข้าใจว่าทุกขณะมีสมาธิเกิดกับจิตทุกประเภทถ้าเกิดกับกุศลนะคะตั้งมั่นในกุศลขณะนั้นเป็นกุศลสมาธิถ้าเกิดกับอกุศลขณะนั้นตั้งมั่นในอกุศลอกุศลจึงปรากฏอย่างโกรธไงคะปรากฏเพราะว่าขณะนั้นมีสภาพที่ตั้งมั่นในสภาพของจิตประเภทนั้นจึงรู้ว่าขณะนั้นเป็นสภาพที่ขุ่นเคืองใจระดับไหนด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่พ้นจากธรรมะที่สามารถจะเข้าใจได้จริงๆนะคะทุกคำเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะศึกษาทีละคำจนกระทั่งมีความเข้าใจจริงๆในคำนั้นนะคะโดยถ่องแท้ก็จะทำให้เข้าใจคำอื่นๆเพราะว่าสอดคล้องกันทั้งหมดขณะนี้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะ
4: ค่ะ
0: เมื่อได้เข้าใจธรรมะนะคะพุทธานุสติ
4: ค่ะ
0: ถ้าเข้าใจขึ้นอีกรู้เลยค่ะจากการที่ไม่เคยมีการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งแต่ลักษณะทีละหนึ่งก็ปรากฏได้ดีเมื่อมีความเข้าใจขึ้นจนกระทั่งดีถึงการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมนั้นก็ปรากฏได้เมื่อความเข้าใจถึงระดับที่สามารถแทงตลอดความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายขั้นก่อนอื่นต้องรู้ว่าปัญญาคืออะไรไม่ใช่คนชื่อปัญญานะคะแต่คนชื่อปัญญารู้อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ชื่อปัญญาแต่ปัญญาจริงๆไม่ต้องเรียกว่าปัญญาก็ได้หรือจะมีหลายชื่อก็ได้นะคะวิชาก็ได้มีอีกหลายชื่อใช่ไหมคะและแต่คุณคำปั่นจะนึกออก
2: ก็หลายชื่อครับปัญญาวิชาจักขุอาโลกะเป็นต้นครับท่านอาจารย์ครับปัจโชตะด้วยในบางครั้งครับ
0: ค่ะชื่อไหนก็ถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็รู้ว่าหมายความถึงสภาพธรรมะใดระดับไหนด้วยเพราะว่าจะต้องมีปัญญาที่มีระดับต่างกันนะคะจะใช้ชื่อเดียวกันได้ยังไงปัญญาที่เริ่มฟังและเข้าใจเนี่ยจะเหมือนปัญญาที่กำลังถึงการรู้จักจริงๆในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้เข้าใจต่างกันแล้วใช่ไหมคะและกำลังเริ่มเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏกว่าจะชินจนกระทั่งละคลายการยึดถือว่าเป็นเราจนสามารถที่สภาพธรรมะนั้นจะปรากฏความจริงคือเกิดขึ้นและดับไปซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
4: เป็นค่ะ
0: เป็นเพราะอะไรคะเสียงปรากฏและดับถ้าเสียงดับแล้วได้ยินจะยังมีอยู่ต่อไปได้ไหม
4: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นได้ยินก็ต้องดับด้วยแต่ปัญญาไม่พอที่จะรู้ความจริงว่าสภาพธรรมะทุกขณะเกิดดับแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยแล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราแน่นอนค่ะดับแล้วจะเป็นเราได้ยังไงเป็นเขาได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
0: เพราะดับไปหมดแล้วทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็จะได้รู้ความจริงนะคะว่าทุกคำเนี่ยค่ะจะสามารถเข้าใจจริงๆเมื่อได้ศึกษาพระธรรมเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทพระปัจฉิมวาจานะคะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาจริงไหมเห็นไหมคะทุกคำเนี่ยไม่ใช่ให้เราเชื่อค่ะแต่ให้พิจารณาและให้เข้าใจว่าจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นมรดกนะคะ เป็นทรัพย์อันประเสริฐซึ่งทุกคนเป็นทายาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจก็จะรู้ได้ค่ะว่าตามความเป็นจริงแล้วก็คือว่าทุกอย่างที่มีจริงที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนพอฟังพระธรรมแล้วศึกษาแล้วนะคะก็เริ่มเข้าใจขึ้นแล้วก็เข้าใจจริงๆทีละคำแล้วก็จะไม่สับสนพอครบคำนี้อีกนะคะก็จะรู้ได้ว่าคือธรรมะแต่ว่าระดับไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสมาธิมีจริงไหมคะ
4: ก็มีสมาธิแล้วก็ดับ
0: ก็มีไงคะไม่ใช่ไม่มีเลย
4: ค่ะ
0: มีแต่ไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่มีเลยสิ่งที่กำลังมีนี่แหละต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเกิดแล้วต้องดับอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เข้าใจในความหมายว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับไปเป็นธรรมดาธรรมตาความเป็นไปของธรรมะต้องเป็นอย่างนี้เปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเข้าใจขั้นฟังจะรู้จริงๆประจักษ์แจ้งได้ไหมได้เมื่อไหร่คะ
4: เมื่อรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ
0: เมื่อเข้าใจขึ้นจนกระทั่งละคลายความไม่รู
4: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นรู้จักสมาธิหรือยัง
4: ค่ะรู้จัก
0: มีจริงๆหรือเปล่าม
4: ีจริง
0: เป็นอะไร
4: เป็นอนัตตาค่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะประเภทไหนยังไม่ได้สรุปให้ฟังก็จริงนะคะ
4: ค่ะ
0: แต่ถึงที่สุดของความจริงนะคะไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่เป็นจิตธาตุรู้เป็นเจตสิกเพราะว่าจิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีเจตสิก52ประเภทและแต่ว่าจิตนั้นจะมีเจตสิกประเภทใดเกิดร่วมด้วยจะเป็นเจตสิกฝ่ายดีหรือไม่ดีนะคะเพราะว่าจิตเองไม่ดีไม่ชั่วค่ะเป็นปันดระถ้าไม่มีเจตสิกประกอบเลยนะคะหรือถ้าไม่คิดถึงเจตสิกที่ประกอบจิตเป็นปันดระแต่พอมีเจตสิกฝ่ายไม่ดีเกิดร่วมด้วยจะให้จิตเป็นจิตที่ดีไม่ได้แต่สภาพจิตไม่ใช่เจตสิกที่ไม่ดีนี่ค่ะคือความละเอียดที่ต้องรู้ว่าจิตไม่ดีเพราะอะไรเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยบางครั้งดีเพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าประกอบด้วยเจตสิกที่ดี
0: ถูกต้องนี่คือปัญญาของเราเองใช่ไหมคะเป็นความเข้าใจที่เกิดจากการฟังไม่ใช่ไปทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ก็ไปทำความไม่รู้ไปอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นอะไร
4: สมาธิเป็นสภาพที่ตั้งมั่น
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ในอารมณ์หนึ่ง
0: เป็นจิตหรือเปล่า
4: เป็นเจตสิก
0: เป็นเจตสิกเนี่ยค่ะเริ่มรู้ละต้องยืนพื้นว่าจิตไม่ดีไม่ชั่วโดยตัวจิตนั้นนะคะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะในการรู้คือกำลังเห็นอย่างเงี้ยแค่เห็นระดับใช่ไหมคะแค่ได้ยินระดับเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะทรงแสดงไว้ว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียง7ดวงใช้คำพิเศษเลยสำหรับจิตประเภทนี้เป็นอุปัตติเกิดขึ้นที่ต้องอุบัติขึ้นนะคะโดยมีปัจจัยที่ถึงขณะที่จะต้องเกิดขึ้นตามกรรมที่ได้กระทำแล้วต้องเห็นถ้ากำลังนอนหลับสนิทเนี่ยกรรมยังไม่ได้ให้ผลที่จะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ยินสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่ยังไม่ให้จากพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ยังคงเป็นบุคคลนี้ดำรงภพชาติแต่ก็จะต้องมีการได้รับผลของกรรมทางตาต้องเห็นทางหูต้องได้ยินทางจมูกต้องได้กลิ่นทางลิ้นต้องลิ้มรสทางกายต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจริงๆไม่ใช่ไปคิดนึกเอาเองหรือไม่ใช่ไปจำเอาไว้แต่ช่วงขณะนั้นนะคะต้องต่างกับขณะอื่นเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
0: เห็นเป็นธรรมะประเภทไหน
4: เป็นที่ไม่ได้ใช้ความจำอะค่ะ
0: ค่ะไปใช้ความจำอะไรละคะนั่นเราคิดเองอีกละเพราะฉะนั้นฟังธรรมะด้วยนะคะไม่ใช่ให้เราคิดเองหรือยังเก็บความคิดของเราไว
4: ้
0: เพราะไม่รู้จะเอามาปนกับความรู้ได้ยังไง
4: ค
0: ่ะที่ฟังเพราะไม่รู้ความไม่รู้คือความไม่รู้ค่ะแต่เมื่อฟังแล้วรู้จะไปปนกับความไม่รู้ไม่ได้และการฟังไม่ใช่เพราะเราคิดเองแต่เราได้ฟังและพิจารณาแล้วจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นเพราะการฟังเพราะฉะนั้นการฟังต้องละเอียดนะคะและต้องฟังทีละอย่างและต้องเข้าใจจริงๆแต่ละคำ จิตเป็นธาตุรู้อย่างเดียวเช่นกำลังเห็นลักษณะของโลภโกรธหลงหรืออะไรไม่มีให้รู้ในขณะนั้นแต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้แต่ในขณะนั้นนะคะจิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดไม่ว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นนะคะต้องอาศัยกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตต้องมีเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันปรุงแต่งให้เป็นจิตประเภทต่างๆแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องมีเจตสิก7ประเภทเกิดร่วมด้วยกับจิตถ้าใช้คำว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะหมายความว่าจิตเห็น1ความจริงเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นผลของอกุศลกรรมผลของกุศลเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะเคยได้ยินคำว่าวิบากไหมคะ
4: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
0: คืออะไร
4: คือผลของการกระทำ
0: เก่งมากไม่ใช่ลำบากนะคะเพราะว่าเคยได้ยินวิ่งวิบากแต่ว่าความจริงไม่ได้เกี่ยวกับวิบากเลยสักนิดเดียวแล้วก็ใช้คำว่าวิบากคนไทยก็ผสมไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ใช้ปนกันเพราะฉะนั้นให้เห็นว่าเกิดมาเนี่ยนะคะถ้าไม่มีกรรมไม่ต้องเกิดผู้ที่เป็นพระอรหันต์ดับกิเลสแล้วไม่มีอะไรจะทำให้เกิดอีกเลยค่ะเพราะไม่มีกิเลสแต่ตราบใดที่ยังมีกิเลสจะไม่ให้เกิดไม่ได้ก็ยังเกิดเกิดมาทำไมใช่ไหมคะกรรมที่ได้ทำไว้แล้วต้องให้ผลคือให้เกิดแล้วแต่ว่ากรรมใดต้องเกิดอีกแน่ๆนะคะ
4: ค่ะ
0: ยังไงก็ไม่ใช่พระอรหันต์ใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นปลาดีไหม
4: ไม่ดีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นผลของกรรมอะไร
4: ก็อกุศลกรรม
0: อกุศลกรรมเกิดเป็นนกสวยๆดีไหมคะ
4: ไม่ดีค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
4: ก็เป็นอกุศลกรรม
0: ค่ะเกิดเป็นสุนัขน่ารักมากราคาแพง
4: ก็ไม่ดีค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: ก็เพราะเป็นผลที่เกิดมาจากอกุศลกรรม
0: ค่ะแล้วต้องรู้ด้วยว่าทำไมไม่ดีล่ะ
4: ก็เพราะจะไม่เกิดปัญญาในการ
0: ถูกต้องค่ะความรู้น้อยมากนะคะความจำก็น้อยมากสามารถที่จะเข้าใจภาษาต่างๆอย่างเราหรือเปล่า
4: ไม
0: ่ค่ะเพราะว่าความจำเพียงแค่เสียงพอที่จะรู้ในบางชาติกำเนิดของตัวว่าเป็นชนีก็มีเสียงชนีรู้เรื่องกันได้ใช่ไหมคะนกก็รู้เรื่องกันได้เสียงต่างกันเวลามีภัยหรือมีอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเสียงของเขาเพราะเขาได้ยินเสียงเราเนี่ยเขารู้ไหมคะเขาคงคิดว่าพวกนี้พูดมากนะคะทั้งวันเลยของเขาก็มีเสียงบางครั้งก็นกบางตัวก็พูดทะเลาะกันด้วยใช่ไหมคะเสียงผิดปกติก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เสียงที่เกิดจากจิตก็มีแต่ว่าการที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยค่ะจำกัดมากไม่ใช่สามารถที่จะมีสติปัญญาพอที่จะฟังแล้วก็เข้าใจหรืออะไรเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้พูดเรื่องอะไรขอให้เข้าใจคำที่ได้ยินได้ฟังชัดเจนนะคะไม่สับสนเพราะฉะนั้นได้อ่านพระธรรมได้ยินได้ฟังมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจขึ้นมีประโยชน์กว่าเพียงเข้าใจเล็กน้อยแล้วก็ผ่าน
5: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557
6: กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้กล่าวนำในเบื้องต้นก่อนค่ะกราบเรียนค่ะ
7: ก็ณกาลครั้งหนึ่งนะคะที่มีโอกาสที่จะได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการฟังพระธรรมการฟังพระธรรมด้วยความเคารพเนี่ยค่ะจะทำให้ได้ประโยชน์คือได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเข้าใจในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์คุณและพระมหากรุณาคุณเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็ไม่ประมาทว่าเราเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะเป็นปัญญาที่สามารถจะทำให้ผู้ที่ได้เริ่มเข้าใจแต่ละคำนะคะเห็นคุณค่าของพระธรรมแต่ละคำว่าจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อเราด้วยหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็ได้ทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์มากกว่าใครทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายค่ำจนกระทั่งถึงเวลาที่ใกล้จะปรินิพพานเพราะฉะนั้นพระปัจฉิมวาจาสุดท้ายที่ว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะคะ
0: ขณะนี้ทุกคนก็จะได้ฟังพระธรรมด้วยความไม่ประมาทค่ะ
8: ผมขอเรียนถามท่านอาจารย์นะครับคำที่ว่าอินทรีย์กับพละนะฮะสองคำนี้ความหมายลึกซึ้งจริงๆที่ใช้ในสติปัฏฐานนั้นเป็นอย่างไรครับ
0: ค่ะขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายของคำว่าอินทรีย์ก่อนนะคะ
2: ครับท่านอาจารย์นะครับความหมายของอินทรีย์นะครับก็คือหมายถึงสภาพธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตนนะครับอันนี้คือความหมายของอินทรีย์ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะธรรมะคือเดี๋ยวนี้นะคะไม่ต้องไปรอคอยเวลาไหนที่จะเข้าใจแต่ว่าต้องพิจารณาค่ะแม้แต่คำว่าอินทรีย์คือสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่ขณะนี้ทุกคนกำลังเห็นต้องมีจักขุปสาทะถ้าไม่มีจักขุปสาทะคือที่เราเรียกง่ายๆว่าตาเป็นรูปพิเศษนะคะที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าถ้าไม่ใช่ที่ตาที่แขนจะไม่มีการมีสิ่งที่กำลังปรากฏได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะธรรมะลึกซึ้งเพราะเหตุว่ากำลังมีสิ่งที่ปรากฏจริงๆให้เห็นเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นอินทรีย์ก็คือต้องมีจิตเป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้คือเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ปรากฏไม่ได้คือธรรมดาเนี่ยนะคะในภาษาไทยเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่จริงๆแต่ว่าการเป็นใหญ่ของสภาพธรรมะนั้นเป็นใหญ่เฉพาะลักษณะนั้นหน้าที่นั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะเป็นใหญ่จริงๆถ้าไม่มีจิตอะไรๆก็ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะประมาทนะคะคิดว่าเรารู้จิตแล้วได้ยินคำว่าจิตบ่อยๆแต่จริงๆแล้วแม้มีจิตก็ยังไม่รู้จักจิตในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเมื่อมีสภาพที่สามารถเห็นซึ่งถ้าธาตุรู้นี่ไม่เกิดขึ้นเห็นขณะนี้จะไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่ชื่อว่ามนินทรีย์หนึ่งอย่างแล้วนะคะแล้วก็ขณะที่เห็นเนี่ยค่ะถ้าไม่มีจักขุปสาทรูปรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏจิตเห็นก็เกิดไม่ได้แม้เป็นใหญ่อย่างไรก็ตามแต่ก็ต้องอาศัยรูปพิเศษที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นจักขุปสาทนะคะเป็นจักขุนสีคำว่าจักขุรวมกับคำว่าอินทรีย์เป็นคำขยายของขณะนี้ที่กำลังเห็นว่าขณะนี้ค่ะต้องมีรูปหนึ่งซึ่งเป็นใหญ่ขาดรูปนี้ไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าถ้าขาดรูปนี้เห็นขณะนี้มีไม่ได้ลองคิดดูนะคะชีวิตทุกขณะต้องมีจิตเป็นมนินทรีย์คือธาตุรู้แต่ก็ยังต้องอาศัยสิ่งอื่นด้วยนะคะเช่นในขณะที่จิตเห็นขณะนี้ค่ะถ้าไม่มีจักขุปสาทะเห็นเกิดไม่ได้นี่คือแม้แต่คำว่าเป็นใหญ่เนี่ยก็ต้องเข้าใจจริงๆว่าในแต่ละขณะอะไรเป็นใหญ่ขณะนี้นะคะมีจักขุปสาทะเป็นใหญ่แล้วก็มีจิตเป็นใหญ่ด้วยแค่สองคำนี้ก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะกำลังมีศรัทธาที่จะเข้าใจถ้าไม่มีศรัทธาฟังเรื่องอื่นนะคะไม่ฟังเรื่องเห็นซึ่งทุกคนก็เห็นแต่ไม่เคยเห็นได้ว่าเห็นสำคัญอย่างไรเพราะว่าเห็นเกิดขึ้นให้เห็นว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ดับไปแต่ถ้าไม่มีจิตเห็นเลยอะไรอะไรต่อไปทุกขณะที่เป็นเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเศรษฐกิจการเมืองหรือว่าสงครามหรืออะไรทั้งหมดเลยค่ะก็ต้องมาจากจิตเห็นเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีจิตเห็นไม่มีเรื่องราวไม่มีความคิดใดๆไม่มีการที่นักวิทยาศาสตร์จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าวิชาการต่างๆก็จะก้าวหน้าพัฒนาไปก็ต้องมาจากจิตเห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยค่ะก็มีสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่แม้แต่ขณะนี้ค่ะถ้าไม่มีการฟังเรื่องเห็นไม่มีการรู้ว่าอะไรเป็นอินทรีย์ไม่รู้ว่าโลกดำเนินไปแต่ละขณะเนี่ยเพราะอะไรต้องมีสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันนะคะโดยที่ว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่า
7: อินทรีย์คืออะไรและขณะนี้คืออะไรเต็มไปด้วยความมืดของอวิชชาความไม่รู้แต่พอเริ่มฟังเนี่ยค่ะมีคำอีกมากมายในพระไตรปิฎกที่จะทำให้ค่อยๆรู้จักความจริงของทุกขณะในชีวิตนะคะโลกเริ่มสว่างขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับสว่างสวยเพราะว่ากำลังอยู่ในท่ามกลางความมืดของความไม่รู้นะคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็เริ่มเข้าใจแต่ละคำเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังเนี่ยค่ะไม่รู้เลยว่าเพราะมีศรัทธาจึงมาฟังพระธรรมนะคะมาบูชาพระรัตนตรัยด้วยการฟังพระธรรมให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาแล้วขณะนี้ก็มีความเพียรด้วยนะคะเราอาจจะไม่รู้ว่าที่เรานั่งอยู่แล้วก็จะนั่งต่อไปอีกเพื่อที่จะฟังต่อไปเนี่ยก็มีสภาพธรรมะที่มีวิริยะความเพียรความอุตสาหะหรือว่าความอดทนซึ่งเป็นแล้วแต่ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมมีศรัทธามีวิริยะนะคะแล้วก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นอินทรีย์ห้าแต่ว่าในขณะที่เพียงฟังเข้าใจแค่ไหนคะเข้าใจว่าจิตเห็นมีแต่ไม่รู้เลยว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงเพื่อให้เรารู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงในภาษาบาลีนะคะใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเรากำลังพูดเพื่อที่จะให้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเรื่องความจริงทุกอย่างที่มีทุกขณะในขณะนี้ก็ต้องรู้ว่าแม้แต่ศรัทธาก็มีหลายขั้นศรัทธาเพียงขั้นฟังก็มีนะคะแต่ว่าศรัทธาที่จะค่อยๆเข้าใจความลึกซึ้งของสิ่งที่ได้ฟังจนกว่าจะรู้ความจริงยิ่งขึ้นตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้นะคะ 45 พรรษาก็เพื่อให้คนซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เริ่มเข้าใจแค่เริ่มนะคะแต่ก็เห็นพระปัญญาคุณว่าถ้าไม่ฟังเลยพุทธังสรณังคัจฉามิก็เป็นแต่เพียงคำพูดซึ่งไม่ตรงเพราะเหตุว่าการจะพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็คือต้องฟังพระธรรมเข้าใจเมื่อไหร่นะคะก็รู้ว่าเราพึ่งคนอื่นไม่ได้เลยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครแต่ว่าถ้าไม่ได้พูดคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องของแม้แต่คำว่าอินทรีย์ก็มีมากค่ะอันนี้ก็เพียงแต่เป็นขั้นต้นนะคะที่จะกล่าวถึงทั้งหมดคงไม่หมดได้ในวันนี้นะคะแต่ก็ขอให้ทราบว่าอินทรีย์คือสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เฉพาะตนในขณะนั้นความละเอียดของพระธรรมอยู่ที่นะคะเมื่อฟังแล้วก็รู้ว่ามีพระธรรมจริงๆขณะนี้ที่จะให้เข้าใจไม่ใช่เพียงแต่ว่ากล่าวถึงคำอะไรแล้วก็ไปหาว่าอยู่ที่ไหนนะคะในหนังสือเล่มไหนได้ยินได้ฟังเมื่อไหร่แต่ว่าธรรมะมีทุกขณะค่ะไม่ขาดธรรมะเลยแต่ว่าเป็นความละเอียดที่ว่าเมื่อได้เข้าใจจริงๆแล้วนะคะก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยไม่ต้องไปค้นคว้าอะไรอีกนะคะแต่อาศัยสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะทำให้รู้ว่าเราได้ฟังธรรมะแล้วเราก็เข้าใจธรรมะขอกล่าวถึงแต่ละคำซึ่งหลายคำเลยนะคะที่วิทยากรท่านกล่าวถึงแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เข้าใจจนกระทั่งว่าไม่สงสัยอีกต่อไปนะคะเช่นคำว่าธรรมะก่อนนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่ก็มากเหลือเกินค่ะแล้วก็มีตั้งหลายอย่างแต่ก็เริ่มได้นะคะทีละเล็กทีละน้อยคือขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงซึ่งแม้ไม่ต้องเรียกชื่อก็มีเนี่ยค่ะคือการเริ่มต้นที่จะเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะบัญญัติสมมุติและสภาพธรรมะอื่นๆนะคะซึ่งก็มีในขณะนี้ด้วยแต่ว่ามีมากจนกระทั่งถ้าเราไม่ค่อยเข้าใจพิจารณาอย่างละเอียดนะคะเราก็เหมือนฟังแล้วต้องฟังอีกฟังแล้วก็ลืมแต่ถ้าในขณะที่กำลังฟังแล้วก็มีสภาพธรรมะปรากฏให้เข้าใจด้วยนะคะเราก็เริ่มเข้าใจซึ่งไม่ลืมเพราะเหตุว่าได้เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริง ขณะนี้ก็มีเมื่อไรก็มีเมื่อปรากฏแต่ถ้าสภาพธรรมะนั้นไม่ปรากฏจะกล่าวว่าสภาพธรรมะนั้นมีได้ไหมคะแต่เพราะเหตุว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะมีจริงเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งนั้นนั้นเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างเช่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าจะฟังชื่อของธรรมะเนี่ยไม่ยากใช่ไหมคะคำนี้แปลว่าอะไรก็เข้าใจละแต่ว่าถ้าจะเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะต้องอาศัยการเวลาและก็ต้องพิจารณาไตรตรองจริงๆนะคะอย่างละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ใจร้อนอยากจะรู้เรื่องอยากจะฟังชื่อต่างๆมากๆนะคะก็อ่านหนังสือหลายๆเล่มแต่ว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยค่ะคือเข้าใจจริงๆไม่ใช่เพียงฟังแล้วก็คิดว่าเข้าใจเพราะเหตุว่าบางคนเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ารู้จักแล้วทั้งหมดตาก็รู้จักเห็นก็รู้จักสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็รู้จักแต่จริงๆแล้วไม่รู้จักเลยสักอย่างจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะแม้สิ่งที่กำลังมีจริงก็ไม่รู้จักเห็นใครคะเวลานี้เห็นอะไรบ้างไม่รู้จักเลยว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งนั้นที่เราคิดว่าเป็นคนหรือว่าเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นเก้าอี้นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพราะกำลังปรากฏให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีจริงๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะกว่าจะเข้าถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งให้เข้าใจจริงๆไม่หลงผิดนะคะจนกระทั่งสามารถประจักษ์ความจริงสามารถที่จะละคลายอกุศลธรรมทั้งหลายได้นะคะก็ต้องอาศัยการฟังอีกนานไม่ใช่เพียงครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีจริงๆและจิตเห็นก็มีจริงๆทั้งสองอย่างเป็นธรรมะแค่นี้ค่ะรู้สึกว่าลืมนะคะฟังขณะที่ฟังเข้าใจแล้วก็ลืมคือไม่ตรงตามที่ได้ฟังพอฟังนะคะรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็มีเห็นแต่พอลืมก็เห็นคนเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทันทีลืมแม้แต่คำที่ตรัสไว้ซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยภาษาบาลีนะคะเห็นไม่มีในภาษาบาลีแต่ใช้คำว่าจักขุวิญญาณะหมายความถึงสภาพรู้ที่อาศัยตาเกิดขึ้นเห็นเมื่อเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นภาษาไทยเราบอกว่ากำลังเห็นและมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยแต่ภาษาบาลีสิ่งที่ถูกเห็นนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ารูปารมณะหมายความสิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์และสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งคนตาบอดไม่เห็นเพราะฉะนั้นขณะใดที่เห็นขณะนั้นต้องเห็นสิ่งที่เป็นรูปารมณ์คือรูปหนึ่งไม่ใช่แข็งไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นแต่เป็นรูปที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้คิดดูนะคะนี่คือการฟังธรรมะในครั้งพุทธกาลก็มีสิ่งที่ปรากฏและผู้ที่ไปเฝ้าฟังพระธรรมก็สามารถค่อยๆพิจารณาไตรตรองเข้าใจธรรมะความจริงที่ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกับเห็นเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจธรรมะก็ลองคิดดูนะคะอีกนานไหมกว่าจะจำได้ไม่ลืมว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้นะคะไม่ได้ปรากฏตลอดไปเพียงปรากฏในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นเท่านั้นในขณะที่เสียงปรากฏจิตเห็นไม่มีแล้วมีเสียงกับจิตที่รู้เสียงถ้าฟังอย่างนี้ค่ะเริ่มเห็นความลึกซึ้งแต่ว่าน่าเบื่อไหมบางคนบอกว่าไม่มีอะไรใหม่นะคะพูดแต่สิ่งซ้ำๆพูดถึงเรื่องเห็นพูดถึงเรื่องได้ยินแต่ใครเป็นผู้ที่ตรัสไว้ดีแล้วในเรื่องสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมนะคะก่อนอื่นค่ะลึกซึ้งไม่ใช่ว่าเรารู้ว่ามีปรมัตถธรรมมีบัญญัติมีสมมุติเข้าใจแล้วบอกอย่างนี้ก็เข้าใจแต่ไม่ใช่ให้เข้าใจชื่อนะคะ ให้เข้าใจความจริงว่าเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งใดที่เป็นธรรมะที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตามีจริงนะคะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยในขณะที่เสียงปรากฏเสียงมีจริงเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยจะเรียกว่าอะไรก็ได้ไม่เรียกว่าอะไรเลย

ว่าจริงนะคะแต่ปรากฏกับความไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่รู้ความจริงว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ชั่วขณะนะคะแล้วก็ดับไปฟังธรรมะนี่ต้องค่อยๆเข้าใจจริงๆนะคะและรู้ว่าจริงอย่างที่ได้ฟังหรือเปล่าเช่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาคำนี้ไม่เปลี่ยนเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดให้ปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับเริ่มไตร่ตรองนะคะจริงหรือเปล่าถ้าเข้าใจว่าจริงศึกษาธรรมะต่อไปอีกเพราะเหตุว่าแค่นี้ไม่พอเลยค่ะเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ลืมละทุกทีแต่ว่าฟังต่อไปอีกฟังต่อไปอีกจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงจริงๆว่านะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงที่กำลังปรากฏแต่ผู้ฟังยังไม่สามารถจะรู้อย่างนี้ได้แล้วก็มีความไม่รู้มากเช่นกำลังเห็นคนนะคะเพราะสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ปรากฏว่าดับและเห็นก็ไม่ปรากฏว่าดับแล้วทำไมจึงมีความจำว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นคนและเป็นเราที่กำลังเห็นก็เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานนะคะซึ่งลวงให้จำอย่างมั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงอุปมาเหมือนกับเวลาที่เราจุดธูปนะคะหนึ่งดอกแล้วก็แกว่งให้เร็วเป็นวงกลมดูเหมือนกับว่ามีแสงไฟนะคะเป็นวงกลมแต่ความจริงจากธูปหนึ่งดอกนะคะที่ปรากฏตรงจุดหนึ่งแต่เวลาที่แกว่งเร็วๆเข้าเนี่ยก็สามารถที่จะสืบต่อจนกระทั่งเห็นว่าเป็นวงกลมได้ฉันใดนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเวลานี้ก็เป็นอย่างนั้นเห็นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของการไม่รู้ความจริงด้วยการลวงนะคะเพราะฉะนั้นทันทีที่เห็นเนี่ยค่ะจำสิ่งที่ปรากฏสืบต่ออย่างเร็วเพราะว่าไม่ปรากฏการเกิดดับของอะไรเลยนะคะขณะนั้นจึงมีปัญญัติที่คนไทยใช้คำว่าปัญญาหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏนะคะให้รู้ได้โดยอาการนั้นๆอย่างถ้าไม่มีรูปร่างสันฐานเนี่ยจะรู้ไม่ได้เลยว่าเป็นดอกไม้แต่เพียงสีสันวรรณะซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วนี่ค่ะก็ปรากฏให้รู้ได้โดยอาการคือรูปร่างสันฐานนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงมีอรรถบัญญัติการรู้ความหมายของสิ่งที่ปรากฏสืบต่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำหรับทางหูก็เช่นเดียวกันนะคะมีเสียงแต่เสียงก็หลากหลายมากค่ะและเสียงก็เกิดดับด้วยถ้าใครคิดว่าเสียงไม่เกิดดับนะคะก็เป็นความคิดของผู้ที่ยังไม่ได้รู้ความจริงแต่ผู้ที่ฟังพระธรรมจนกระทั่งค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกสามารถที่จะรู้ความจริงนี้นะคะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงบรรลุอริยสัจธรรมเป็นผู้ที่ดับกิเลสตามลำดับขั้นคือเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีและที่สุดก็คือถึงความเป็นพระอรหันต์คือไม่มีกิเลสใดๆเหลือเลยจากการที่เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่าบุคคลในสมัยนี้นะคะลืมที่จะศึกษาพระธรรมลืมที่จะฟังพระธรรมและก็ลืมเห็นประโยชน์ของการสนทนาธรรมสำหรับผู้ที่ไม่ฟังเลยนี่ค่ะมีเป็นจำนวนมากแต่ผู้ที่เห็นประโยชน์ว่ามีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงพระธรรมแล้วก็ทรงปรินิพพานไปแล้วแต่พระธรรมยังมีให้ศึกษาให้ค่อยๆเข้าใจได้นะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดที่ว่าไม่ฟังเผินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีสภาพธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจะเรียกหรือไม่เรียกก็ตามนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมแต่เพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วจึงทำให้หลงเข้าใจสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะขณะนั้นเป็นบัญญัติเพราะฉะนั้นเห็นเป็นปรมัตถธรรมเพียงเห็นเกิดขึ้นเห็นนิดเดียวค่ะแล้วก็ดับไปเหมือนก้านธูปหนึ่งดอกซึ่งจุดแล้วยังไม่ได้แกว่งแต่

0: แกว่งนะคะเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากก็เห็นเป็นสันฐานต่างๆทำให้เกิดปัญญติรู้ได้โดยอาการนั้นๆจะทำให้เป็นวงกลมก็ได้จะทำให้เป็นรูปใดๆก็ได้นะคะก็ปรากฏให้รู้ได้โดยอาการนั้นๆเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่มีสภาพธรรมะปรากฏนะคะแต่รู้ได้โดยอาการที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏสืบต่อเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคือบัญญัติเพราะฉะนั้นเห็นพระภิกษุเป็นบัญญัติหรือเป็นปรมัตถ์เห็นดอกไม้เป็นบัญญัติหรือเป็นปรมัตถ์เห็นเป็นปรมัตถ์นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นยังไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงสามารถกระทบตาปรากฏและดับแต่สืบต่อจนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆนั่นคือเป็นบัญญัติขณะใดก็ตามที่รู้บัญญัตินะคะขณะนั้นเป็นอัฏฐบัญญัติไม่มีเสียงใดๆแต่สันฐานปรากฏละเพียงเห็นก็รู้ว่าเป็นอะไรเห็นเก้าอี้เห็นไหมคะเก้าอี้ค่ะพอเห็นก็เห็นเก้าอี้ลืมว่าเห็นเป็นเห็นนะคะแล้วก็บัญญัติสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นเก้าอี้ถ้าเด็กเกิดใหม่นะคะไม่มีบัญญัติเลยมีเห็นนะคะแต่ก็มีการทรงจำค่อยๆสะสมความจำทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งจำได้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ก็ยังพูดไม่ได้นะคะจนกว่าจะได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงก็ยังจำเสียงไม่ได้เลยนะคะแต่พอคุ้นกับเสียงไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรเด็กไทยก็พูดภาษาไทยนะคะเด็กจีนก็พูดภาษาจีนแล้วแต่ว่าจะคุ้นเคยกับเสียงใดก็ค่อยๆจำเสียงนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเสียงนะคะขณะนั้นเสียงเป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะเกิดดับแต่การรู้การจำความหมายของเสียงเป็นบัญญัติรู้ได้โดยอาการที่เสียงสูงสูงต่ำต่ำนะคะเป็นสัทธบัญญัติเพราะฉะนั้นแต่ละคำในขณะนี้ค่ะถ้าเป็นคนที่ไม่ใช้ภาษาไทยไม่รู้เลยหมายความว่าอะไรแต่ละคำไม่รู้ในสัทธบัญญัติเพียงแค่ได้ยินเสียงแต่ก็จำนะคะจำจนกว่าเมื่อไหร่คุ้นก็เริ่มรู้ความหมายของเสียงนั้นในภาษานั้นด้วยเหตุนี้ก็มีการศึกษาภาษาต่างๆตามเสียงที่ปรากฏสูงสูงต่ำต่ำและก็เข้าใจกันได้ด้วยความคุ้นเคยเพราะฉะนั้นก็คงจะเข้าใจธรรมะมีจริงๆถ้าไม่มีธรรมะบัญญัติก็ไม่มีเพราะบัญญัติหรือปัญญัติเนี่ยคือรู้ได้โดยอาการนั้นๆไม่ว่าจะทางตาเป็นสีสันวรรณะต่างๆทางหูเป็นเสียงต่างๆทางจมูกก็มีกลิ่นดอกไม้บ้างกลิ่นขนมบ้างก็แล้วแต่กลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็มีคำว่ากลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นขนมเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำว่าดอกไม้หรือขนมขณะนั้นเป็นบัญญัติปัญญัติรู้ได้โดยอาการของกลิ่นนั้นนะคะกลิ่นแกงก็รู้ได้แกงก็มีหลายกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าอยู่ในโลกซึ่งเป็นปรมัตถธรรมแต่ก็มีปัญญัติโดยอาการของปรมัตถธรรมซึ่งเกิดดับอย่างเร็วทำให้จำได้นะคะทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างและทางใจก็คิดนึกแต่เรื่องของสิ่งที่เป็นบัญญัติไม่เข้าใจเลยถึงสภาพความจริงซึ่งเป็นปรมัตถธรรมเพราะเข้าใจเมื่อไหร่ว่าเป็นธรรมะเมื่อนั้นจะไม่มีการยึดถือสภาพธรรมะด้วยการหลงเข้าใจผิดว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงถ้าได้ฟังอย่างนี้นะคะนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้ความจริงแต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังเลยในเรื่องของธรรมะในเรื่องของบัญญัติและยังมีคำหนึ่งนะคะคือสมมุติคนนั้นเป็นใครคะเป็นสามเณรหรือภิกษุนะคะนี่สมมุติแล้วใช่ไหมคะเขาชื่ออะไรก็เป็นธรรมะที่ปรากฏทางตาแต่ชื่ออะไรต้องมีการสมมุติเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นก็มีทั้งปรมัตถธรรมแล้วก็มีปัญญัติแล้วก็มีการที่จะรู้โดยการสมมุตินะคะคนนั้นเป็นเด็กหรือว่าชาติอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะค่ะถ้าไม่เริ่มอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แต่เราก็พูดทุกวันใช่ไหมคะ พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแต่ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะก็เมื่อเริ่มเข้าใจธรรมะอย่างละเอียดตามลำดับด้วยขณะนี้มีธรรมะไหมคะมีปัญญัตติไหมคะมีสมมุติไหมคะเข้าใจได้เลยค่ะไม่ต้องไปสงสัยอีกต่อไปนะคะถ้ามีความเข้าใจจริงๆในสามคำนี้พระราชาเป็นอะไรคะสมมุติใช่ไหมคะเห็นเป็นพระราชาหรือเปล่าได้ยินเป็นพระราชาหรือเปล่าแต่ว่าสมมุติปรมัตถธรรมที่มีนะคะโดยปัญญัตติอาการที่ปรากฏให้รู้ได้จากปรมัตถธรรมที่กำลังเกิดดับในขณะนี้เพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นปัญญาที่สามารถเจริญขึ้นเข้าใจแต่ละคำที่ทรงแสดงนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแต่ไม่ใช่ระดับต้นค่ะต้องต่อไปอีกมากกว่านั้นอีกจนกว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามลำดับขั้น
1: มีคำถามส่งมาถามเรื่องจิตกับวิญญาณเนี่ยนะคะจิตต้องอาศัยกระบวนการคิดของสมองหรือไม่จิตกับวิญญาณที่ชาวบ้านเห็นที่เรียกว่าผีต่างกันอย่างไรคะ
2: คำว่าจิตกับคำว่าวิญญาณขอกล่าวถึงโดยความหมายของพยัญชนะทั้งสองอย่างนี้นะครับจิตก็คือสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งอารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้นี่คือความหมายของจิตอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าวิญญาณก็เป็นอีกคำหนึ่งนะครับที่เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงของนามธรรมคือจิตนั่นเองนะครับแต่ทรงแสดงโดยในแง่ที่ว่าเป็นสภาพธรรมที่รู้แจ้งซึ่งอารมณ์รู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและรู้แจ้งโดยไม่อาศัยทางใดๆด้วยนี่คือความเป็นจริงของวิญญาณนะก็คือธรรมะที่มีจริงในขณะนี้นะครับแต่ที่กล่าวว่าเห็นอาจจะเป็นผีหรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่นั่นก็คือเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เห็นมีเห็นจริงๆในขณะนั้นแล้วก็มีการคิดนึกเกิดสืบต่อไปนะครับเพราะเหตุว่าการเกิดในภพหนึ่งนะครับไม่ได้มีเฉพาะเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นนะครับสัตว์ในภพภูมิอื่นก็มีนะครับเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเกิดเป็นเปรตก็มีเกิดเป็นเทวดาก็มีที่เกิดขึ้นเป็นไปนั้นก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงๆและที่ไม่ขาดเลยก็คือจิตหรือว่าวิญญาณก็ต้องมีนะครับสำหรับสัตว์ในภพภูมินั้นๆครับ
0: ก็เก็บตกนะคะจากคำแต่ละคำนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าเวลาฟังเป็นเรื่องราวก็รู้สึกว่าจะเข้าใจพอสมควรนะคะแต่ความจริงถ้าเข้าใจจริงๆต้องทีละหนึ่งคำอย่างคำว่าจิตกับคำว่าวิญญาณที่สงสัยนะคะขณะนี้มีสภาพรู้แน่นอนเรียกอะไรก็ได้ใช่ไหมคะภาษาไทยภาษาจีนหรือว่าภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาไว้จึงใช้คำว่าปาละหรือปาลีคนไทยก็บอกว่าภาษาบาลีนะคะก็มีคำมากมายค่ะแต่ว่าหมายความถึงธาตุรู้จะใช้คำว่าจิตตะจะใช้คำว่าวิญญาณะจะใช้คำว่าจิตมโนมนัสมนินทรีย์ได้หมดเลยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่ามีสภาพรู้หรือธาตุรู้แน่นอนแล้วก็มีสภาพธรรมะซึ่งเกิดจริงนะคะแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต่างกันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นรู้สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้ถ้าโดยชื่อที่สมมุตินะคะเรียกก็คือว่าสภาพรู้ก็เป็นนามธรรมสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยก็เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใช้คำตามใจชอบที่เอาภาษาหนึ่งมาใช้นะคะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจภาษานั้นจริงๆก็เข้าใจผิดไปเพราะฉะนั้นความลำบากก็คือว่าได้ฟังคำอะไรนะคะ แล้วก็เข้าใจคำนั้นในภาษาซึ่งไม่ใช่ความหมายทางธรรมะแต่ก็ใช้ในภาษาของตนเพราะฉะนั้นเวลาที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็ปะปนกันคิดว่าเข้าใจแล้วอย่างคำว่าจิตก็คิดว่าเข้าใจแล้วคำว่าวิญญาณก็คิดว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ความจริงมีความลึกซึ้งแม้ว่าเป็นสภาพรู้แต่ก็หลากหลายมากไม่ใช่มีแต่เห็นอย่างเดียวไม่ใช่มีแต่ได้ยินอย่างเดียวแต่ก็ยังมีคิดนึกด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่ทุกคนมีครบก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ว่ามีตาไว้ทำไมคะถ้าไม่ใช่เห็นไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมคะอยู่ดีๆก็มีตาแต่ไม่เห็นแต่ว่ากรรมทำให้ตาเกิดขึ้นเป็นรูปที่ไม่รู้จริงนะคะไม่รู้อะไรเลยเกิดเป็นตาก็ไม่รู้แต่ว่ารูปนี้เป็นรูปพิเศษเกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนี้นะคะเป็นปัจจัยให้กรรมทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นลองคิดดูค่ะตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งยังมีอะไรอีกหนึ่งค่ะตาหูจมูกลิ้นกายตาก็รู้อยู่หูก็รู้นะคะจมูกก็รู้ลิ้นก็รู้กายก็รู้ยังมีอะไรอีกคะใจอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นทางที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะกล่าวได้เลยค่ะ6ทางทางตากำลังเห็นแน่นอนนะคะกำลังเห็นอยู่จะว่าไม่รู้ว่ามีอะไรปรากฏไม่ได้เพราะกำลังเห็นทางหูก็ได้ยินเสียงขณะใดก็ตามนะคะที่จิตได้ยินเกิดขึ้นต้องมีเสียงเพราะว่าได้ยินเสียงกลิ่นปรากฏลืมไปละว่าขณะนั้นต้องมีธาตุที่กำลังรู้กลิ่นนั้นเฉพาะกลิ่นนั้นที่กำลังปรากฏแล้วก็ดับไปธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้สิ่งที่ไม่รู้ก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้นะคะทางตาหูจมูกลิ้นด้วยรับประทานอาหารวันละหลายครั้งนะคะแล้วก็รสปรากฏกับธาตุที่กำลังลิ้มรสเพราะลิ้นไม่รู้รสค่ะลิ้นเปล่าๆนะคะหรือว่าขณะใดก็ตามที่คนกำลังหลับอยู่เอาอะไรวางไว้ที่ลิ้นนะคะเรียกว่าใส่ไปในปากจิตไม่ได้เกิดขึ้นลิ้มรสเพราะขณะนั้นหลับสนิทเพราะฉะนั้นทางรู้จริงๆทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายนะคะทุกโลกก็ว่าได้แล้วแต่ว่าบางโลกก็มีไม่ครบอาจจะไม่มีทางลิ้นนะคะหรือว่าทางจมูกก็ได้ก็นี่เป็นเรื่องที่ละเอียดต่อไปที่จะทราบได้ว่าทุกอย่างที่มีนะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งนะคะถึงสิ่งที่มีซึ่งเราก็มีแต่ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นทางรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดในวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะไม่พ้นจากตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งและใจหนึ่งไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็คิดนึกคิดมากเลยนะคะโดยไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆแล้วคิดมากกว่าที่เข้าใจว่ากำลังคิดเพราะว่าทันทีที่เห็นเดี๋ยวนี้ค่ะคิดละแค่เห็นว่าเป็นอะไรนั่นคือคิดไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าคิดเนี่ยต้องมากกว่าเห็นด้วยเหตุนี้นะคะทรงบัญญัติใช้คำตามประเภทของธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตหลากหลายมากนะคะทางตาชั่วขณะที่เห็นจริงๆใช้คำว่าจักขุวิญญาณนะภาษาไทยก็เรียกว่าจักขุวิญญาณทางหูนะคะยังไม่ได้รู้ว่าคำนั้นหมายความถึงอะไรหรือเสียงนั้นหมายความถึงอะไรชั่วขณะที่ได้ยินเสียงเฉพาะได้ยินจริงๆหนึ่งขณะนั้นเป็นโสตวิญญาณนะหรือโสตวิญญาณหมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยหูโสตวิญญาณนะนะคะทางจมูกขณะใดก็ตามขณะนั้นก็ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินแต่ว่ากำลังมีกลิ่นปรากฏจิตนั้นก็ไม่ใช่จิตเห็นกลับมารู้กลิ่นได้หรือว่าไม่ใช่ว่าจิตที่เห็นแล้วก็ดับแล้วก็มาได้ยินเป็นจิตเดียวกันก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้จิตแต่ละขณะเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่รสปรากฏนะคะขณะนั้นชิวหาวิญญาณะในภาษาบาลีทางกายที่กระทบสัมผัสก็กายวิญญาณทางใจก็มโนวิญญาณ พราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงจิตโดยนัยยะ6ซึ่งเกิดขึ้นรู้อารมณ์ตามปกติทุกวันก็มี6นะคะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางใจเราอาจจะใช้คำว่าคิดนึกก็ได้เป็นการแยกให้รู้ความต่างของจิตขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่คิดขณะที่ได้ยินไม่ใช่ขณะที่คิดเพราะฉะนั้นจิตกับวิญญาณต่างกันอย่างไรก็ตามกิจหรือตามประเภททั้งหมดก็คือธาตุรู้นะคะถ้าใช้คำว่าจิตก็ทั่วไปไม่จำแนกเลยว่าทางไหนแต่ถ้าใช้คำว่าวิญญาณมี6ทางทางตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1ใจ1ไม่อยากใช้คำภาษาบาลีก็ได้แต่ถ้าใช้ก็ไม่ยากเพราะว่าคนไทยเนี่ยค่ะก็ใช้คำภาษาบาลีในภาษาไทยมากนะคะเพราะฉะนั้นวิญญาณ6แต่จิตนี่มากมายนะคะแต่ถ้าจะกล่าวเฉพาะวิญญาณ6ก็คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณครบ6แล้วใช่ไหม

วิญญาณ6แต่จิตนี่มากมายนะคะแต่ถ้าจะกล่าวเฉพาะวิญญาณ6ก็คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณครบ6แล้วใช่ไหม

0: วิญญาณ6แต่จิตนี่มากมายนะคะแต่ถ้าจะกล่าวเฉพาะวิญญาณ6ก็คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณครบ6แล้วใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นเหตุที่ไม่ดีโลภะความติดข้องโทสะความขุ่นเคืองโมหะความไม่รู้ค่ะรับรองได้เลยเกิดมาไม่รู้จึงได้เกิดและเมื่อไม่รู้จึงติดข้องนะคะเห็นเนี่ยค่ะอยากเห็นอีกไม่มีใครอยากตาบอดไม่เห็นอะไรเลยพอได้ยินก็อยากได้ยินอีกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเพราะไม่รู้จึงติดข้องในสิ่งนั้นทั้งหมดและก็เวลาไม่ได้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดขุ่นเคืองโทสะก็เกิดบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งหมดเพราะไม่รู้นี่เป็นฝ่ายไม่ดีนะคะทางฝ่ายดีเข้าใจเมื่อไหร่ตามความเป็นจริงขณะนั้นเพราะรู้นะคะเข้าใจก็คือความรู้ที่ถูกต้องเป็นเหตุให้ไม่ติดข้องเพราะรู้ว่าติดข้องมากๆทุจริตเกิดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครจะไปห้ามไม่ให้ติดข้องแต่เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่เป็นประการแรกที่สุดค่ะที่จะรู้ว่าสามารถที่จะไม่ไปสู่อบายภูมิเพราะว่าใครก็ไม่อยากจะไปแน่นะคะไปนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่อยากไปแน่แต่เมื่อยังมีโลภะอยู่แต่ไม่ถึงกับทุจริตกรรมนะคะแล้วก็ยังมีการสะสมของกุศลความเข้าใจถูกซึ่งเป็นเหตุให้ไม่ติดข้องเมื่อไม่ติดข้องนะคะความขุ่นเคืองก็น้อยลงถ้าติดข้องมากความขุ่นเคืองก็มากถ้าติดข้องน้อยความขุ่นเคืองก็น้อยนะคะเราชอบอะไรมากๆนะคะพอสิ่งนั้นสูญหายเป็นไงคะเสียใจนะคะถ้าชอบนิดหน่อยเสียใจน้อยหน่อยแต่ก็ยังเสียดายเพราะชอบนะถ้าสามารถสละให้ได้หมายความว่าขณะนั้นไม่ได้ติดข้องในสิ่งนั้นแต่ถ้าสละด้วยความหวังเพื่อที่จะได้อย่างอื่นใช่ไหมคะเสียดายนะคะบางคนให้แล้วเสียดายเพราะติดข้องยังเหลืออยู่เนี่ยค่ะเป็นความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะซึ่งตรงธรรมะตรงที่สุดนะคะกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลเมื่อกุศลเป็นสิ่งที่ดีความตรงคือนำมาซึ่งผลที่ดีเมื่ออกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าใจนะคะแม่อกุศลมีแต่มีระดับไหนมีระดับขั้นของอกุศลด้วยนะคะและกุศลก็มีระดับขั้นด้วยเช่นขณะนี้มีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเป็นธรรมดามาจากคำภาษาบาลีว่าธรรมตาเพราะเห็นว่าภาษาบาลีไม่ใช้ดอเด็กนะคะแต่ว่าเป็นต่อเต่าเพราะฉะนั้นที่คนไทยเราพูดคำธรรมดาธรรมดาเหมือนเข้าใจนะคะว่าก็ธรรมดาก็ต้องเป็นธรรมดาคือธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นธรรมดาถึงฤดูร้อนก็ร้อนเป็นธรรมดาเพราะว่าเป็นธรรมะที่ต้องเป็นไปตามธรรมะนั้นๆเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ว่าพอศึกษาธรรมะแล้วเข้าใจขึ้นนะคะธรรมดาเนี่ยถูกที่สุดค่ะจะไม่เป็นธรรมดาได้ยังไงในเมื่อธรรมะใดก็ต้องเป็นไปตามธรรมะนั้นจะเป็นไปตามธรรมะอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็ทำให้เราสามารถที่จะรู้ตรงในเหตุและผลนะคะถ้าเป็นอกุศลแล้วนำไปสู่อบายภูมิเมื่อถึงขั้นที่ทำทุจริตกรรมคือเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนซึ่งความจริงนะคะอกุศลแม้เล็กน้อยนิดเดียวเกิดเมื่อไหร่ก็เบียดเบียนจิตให้เดือดร้อนโดยไม่รู้แต่พอเป็นอกุศลมากๆนะคะก็กระทำการทุจริตซึ่งขณะนั้นก็เบียดเบียนแรงเพราะฉะนั้นผลของทุจริตกรรมนะคะก็ทำให้ไปสู่อบายภูมิเพราะฉะนั้นโลภะก็มีหลายขั้นนะคะชอบรับประทานอาหารอร่อยไม่ต้องไปทรมานตัวเพราะเหตุว่าขณะนั้นเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ใช่เราที่สำคัญที่สุดคือรู้ความจริงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ค่ะปัญญาอันนี้จึงสามารถที่จะทำให้ถึงภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นตามขั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยที่ยังไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ข้าวเนี่ยค่ะคนที่ทำดีก็มีคนที่ทำชั่วก็มีตามการสะสมแต่ว่าคนที่เห็นโทษของความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรู้ว่าจิตเนี่ยค่ะหวั่นไหวทั้งวันด้วยความอยากได้ด้วยความติดข้องนะคะผู้ที่เห็นโทษเหล่านั้นนะคะก็รู้หนทางว่าทำยังไงจิตถึงจะพ้นจากความหวั่นไหวเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะหมายความถึงเย็นหรือร้อนหนึ่งอ่อนหรือแข็งหนึ่งตึงหรือไหวหนึ่งได้แก่ธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสามธาตุที่สามารถกระทบกายและจิตเกิดขึ้นรู้ทีละหนึ่งแต่ว่าเมื่อมีถึงสามก็รวมเรียกว่าโผฏฐัพพะซึ่งหมายความถึงสิ่งที่กระทบกายได้ด้วยเหตุนี้เราติดทั้งวันเนี่ยค่ะที่เห็นก็ติดได้ยินก็ติดนะคะแต่ผู้ที่เห็นโทษมีปัญญาระดับที่สามารถที่จะรู้ว่าขณะใดจิตสงบจากความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านเหล่านั้นนะคะอบรมกุศลจิตจากสิ่งที่เมื่อปรากฏและกุศลจิตเกิดเช่นอสุภะซากศพนะคะวันหนึ่งต้องเป็นอย่างนั้นค่ะใครหนีพ้นไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นควรที่จะไม่ติดข้องในสิ่งซึ่งมีและในที่สุดก็ไม่มีแน่นอนค่ะและถ้าจริงๆแล้วนะคะเร็วยิ่งกว่านั้นอีกไม่ต้องไปรอถึงวันนั้นเพราะเหตุว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับเป็นธรรมดาแต่เร็วมากเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะท่านคิดลองคิดค่ะจากไม่เห็นแล้วก็เห็นและทั้งเห็นและสิ่งที่ถูกเห็นก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์อะไรที่จะเห็นเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะเกิดมาต้องเห็นไม่ใช่แค่ต้องเห็นยังติดข้องในสิ่งที่ปรากฏด้วยยังมีกิเลสอีกมากมายที่ติดตามมาเพราะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากมายเลยค่ะเป็นวิชาการต่างๆมากมายเป็นเพชรนิลจินดามากมายเป็นช่างทองช่างเพชรสารพัดอย่างนะคะแล้วก็ไม่มีจากเห็นนิดเดียวนะคะและสิ่งนั้นก็ไม่กลับมาให้เห็นอีกเลยถ้าสามารถที่จะรู้อย่างนี้จริงๆนะคะก็มีปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจถูกแต่ว่าผู้ที่ไม่มีปัญญาระดับนี้เพราะเหตุว่ายังไม่ได้ยินได้ฟังคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงก็เพียงคิดเองว่าการที่วันหนึ่งวันหนึ่งแค่เห็นแค่ได้ยินแล้วไม่มีอะไรที่ยังเหลือที่จะทำให้เป็นสิ่งที่ไม่เศร้าหมองนะคะท่านเห็นกิเลสเป็นสภาพที่ทำให้จิตเศร้าหมองท่านรู้หนทางที่จะทำให้จิตสงบจากความเศร้าหมองอบรมความสงบนะคะจนกระทั่งถึงระดับที่ไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏทางใจที่ทำให้สงบถึงขั้นฌานจิตอีกภูมิหนึ่งแล้วค่ะของจิตไม่ใช่จิตระดับที่เกิดมาก็ทุกวันก็เป็นอย่างนี้แหละเห็นได้ยินไปเรื่อยๆแต่ท่านรู้ว่านะคะทั้งหมดโลกเนี่ยค่ะที่เราพอใจจริงๆเนี่ยอะไรถ้าไม่มีธาตุดินคืออ่อนและแข็งจะมีสิ่งที่กระทบตาให้เห็นได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยก็แค่ธาตุดินอ่อนหรือแข็งจริงหรือเปล่าอาหารอร่อยๆเนี่ยอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อ่อนหรือแข็งซึ่งเป็นที่อาศัยของรสต่างๆกลิ่นต่างๆสีต่างๆเพราะฉะนั้นโลกนี้ทั้งหมดคือเพียงแค่ดินเพราะฉะนั้นคำว่าปฐวีกสินนะคะหมายความถึงคิดถึงสิ่งที่เป็นธาตุดินเท่านั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากอ่อนหรือแข็งและจะปรารถนาทำไมคะและกว่าจิตจะสงบได้จากการที่มั่นคงในการที่รู้ว่าทั้งหมดก็เป็นแค่ดินจนกระทั่งไม่หวั่นไหวจนกระทั่งถึงระดับขั้นของจิตที่เรียกว่าฌานจิตเพราะไม่มีการเห็นการได้ยินให้หวั่นไหวเลยนะคะแต่จิตเนี่ยสงบมั่นคงอยู่ที่ปฐวีกสินซึ่งขณะนั้นเนี่ยค่ะทำให้จิตน้อมอยู่ที่สภาพของธาตุดินอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปอยากจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ชั่วคราวก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกคนที่เกิดบนสวรรค์นะคะก ก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้หรือเกิดในนรกก็ได้อย่างเทวดาที่ท่านกำลังเพลิดเพลินอยู่บนสวรรค์เนี่ยค่ะท่านมีความรู้ที่ว่าจากธาตุนี้แล้วนะคะจะเกิดในนรกจึงได้มาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมพระเจ้าโลกนี้น่าอัศจรรย์นะคะจริงๆแม้เพียงขณะนี้ก็น่าอัศจรรย์ว่าทำไมมีเห็นเกิดได้ไม่มีใครทำเลยแต่ก็มีเพราะเหตุปัจจัยพระเจ้ากว่าจะรู้ความจริงจนกระทั่งค่อยๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรานะคะก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งเท่านั้นเอง
1: กลับเรียนท่านอาจารย์ครับผมพลเอกประเสริฐบุญทรงที่พระเจ้าท่านว่าถ้ากายเห็นธรรมก็จะเห็นเราสมัยเด็กๆก็จะเรียนว่าศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อปฏิบัติธรรมเนี่ยมีตั้งแต่ง่ายๆสติสัมปชัญญะหิริโอตตะอะไรง่ายๆไปจนถึงอริยสัจ4เพราะนั้นคำว่าธรรมที่จะศึกษาเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆละคุณจะต้องใหญ่มากเลยเพราะจะต้องครอบคลุมไปทั้งหมดที่สงสัยว่าตรงไหนครับที่เรียกว่าเราจะมองเห็นธรรมครับ
0: ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะค่ะเป็นใครอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ
1: ้
0: า
1: ครับ
0: คือเป็นพระอรหันต์ขั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่เป็นสาวกมีมากไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีเพียง1ในสากลจักรวาลและจะมีพร้อมกัน2พระองค์ไม่ได้ด้วยเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่เลิศทุกประการไม่ว่าจะในเรื่องของอภินิหารฌานสมาบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่เลิศนะคะไม่มีบุคคลใดเปรียบได้เลยคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราได้ยินคำว่าธรรมะจากใครคำว่าธรรมะโดยเฉพาะทุกคำเนี่ยนะคะทำให้มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกในคำนั้นๆด้วยเพราะเหตุว่าใครก็ได้ยินว่าธรรมะแล้วธรรมะคืออะไรคนโน้นก็เข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งนี้คนนี้ก็เข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งนั้นแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงใครก็จะไปรู้ไม่ได้และสิ่งที่มีจริงขณะนี้ใครรู้เราไม่สามารถที่จะรู้เองได้เลยค่ะว่าความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะนี้ลึกซึ้งอย่างไรแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดโดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงโดยละเอียดลึกซึ้งยิ่งเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มที่จะเป็นผู้ที่รู้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แล้วค่ะทรงแสดงพระธรรมใช้คำว่าพระนะคะพระมาจากคำภาษาบาลีว่าวระหมายความถึงประเสริฐเพราะฉะนั้นพระธรรมต้องเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่ใช่สิ่งที่ไม่ประเสริฐด้วยเหตุนี้เมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะจึงมีพระธรรมคือคำสอนที่ประเสริฐยิ่งซึ่งมาจากผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงประเสริฐเพราะเหตุว่าสามารถที่จะทำให้คนที่ได้ยินได้ฟังนะคะมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่ได้ฟังเราได้ฟังเยอะแยะหมดเลยตั้งแต่เกิดมาคำโน้นคำนี้จากคนโน้นคนนี้จากโรงเรียนจากเพื่อนฝูงจากครูบาอาจารย์แต่ไม่ได้เข้าใจความจริงของคำนั้นๆเลยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงของธรรมะที่ทำให้เราเกิดความเห็นถูกคำที่ได้ยินได้ฟังเป็นคำที่ประเสริฐเพราะว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะฟังเข้าใจขึ้นหรือว่ามีศรัทธาที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังแต่ละคำเนี่ยมีค่าจากการที่ไม่เคยเข้าใจเป็นความเข้าใจในที่สุดนะคะก็สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและทรงแสดงความจริงนั้นให้คนอื่นรู้ด้วยจนกระทั่งบุคคลนั้นรู้จริงๆเป็นสาวกนะคะเป็นพระสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นรัตนะมี3พระพุทธรัตนะ1พระธรรมรัตนะ1พระสังฆรัตนะ1ซึ่งมาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ เพราะฉะนั้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยการฟังและเข้าใจคำที่พระองค์ทรงแสดงจนกระทั่งสามารถที่จะถึงความเป็นพระอริยสงฆ์ได้เพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าใครก็ตามไม่ฟังธรรมะเลยแล้วจะเป็นพระอริยสงฆ์ได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยก็ทำให้เราเริ่มรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราเป็นใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยใครสามารถที่จะเป็นถึงพระสาวกหรือพระอริยสาวกได้เป็นไปไม่ได้เลยก็ทำให้เราได้รู้ความจริงค่ะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นใครจะบอกกล่าวว่าอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้จนกว่าจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะรู้จักธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจริงอย่างไรจนกว่าจะได้ฟังว่าสิ่งนี้จริงเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็จะรู้ได้ยังไงว่ามีจริงๆกำลังเห็นจริงๆและยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเห็นจะเกิดขึ้นเองไม่ได้เลยค่ะไม่มีอะไรที่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาลอยๆเองปัญญาเกิดขึ้นมาลอยๆเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่อาศัยเกื้อกูลอุปการะสนับสนุนทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันอาศัยกันและกันด้วยด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นแล้วนี่ค่ะเรายังไม่เคยรู้เลยว่าเห็นเนี่ยคืออะไรแน่และเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะอะไรและเห็นอะไรก็ไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และเราเกิดมาเนี่ยอยู่ในโลกด้วยความไม่รู้มาโดยตลอดจนกว่าจะมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้มีจริงเพราะเกิดเพราะเหตุปัจจัยและสิ่งที่ไม่รู้มาก่อนแน่นอนก็คือว่าไม่รู้ว่าเมื่อเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยนี่เริ่มรู้ว่าความต่างกันของผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเลยกับผู้ที่ได้เริ่มฟังได้รู้ความจริงแม้ว่ายังไม่ได้เห็นการเกิดดับแต่ก็เริ่มรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงซึ่งถ้าฟังต่อไปนะคะความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถประจักษ์ความจริงคือการเกิดดับแล้วก็รู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะธรรมะจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยเพราะว่าธรรมะหลากหลายละเอียดยิบเป็นเพียงแต่ละหนึ่งเช่นเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นเห็นเป็นเห็นคิดเป็นคิดทั้งหมดแต่ละหนึ่งค่ะกำลังมีในขณะนี้เพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโดยไม่รู้จนกว่าจะฟังธรรมะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นคนที่ไม่รู้เนี่ยจะบอกได้ไหมว่าใครรู้ค่ะเพราะฉะนั้นบอกว่าคนนั้นเป็นพระอริยะท่านนั้นท่านนี้เนี่ยบอกได้ไหมเมื่อบุคคลนั้นไม่รู้ในครั้งพุทธกาลนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์พยากรณ์นี้หมายความว่าพูดถึงสิ่งที่จริงนะคะไม่เปลี่ยนแปลงว่าอุบาสกท่านนั้นเป็นพระโสดาบันอุบาสกท่านนี้เป็นพระอนาคามีภิกษุรูปนั้นเป็นพระโสดาบันหรือว่าภิกษุรูปนั้นเป็นพระอรหันต์เพราะพระองค์ทรงรู้แต่คนที่ไม่รู้ไม่สามารถที่จะกล่าวได้เลยค่ะว่าใครเป็นใครเพราะว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าต้องเป็นผู้ที่รู้เท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครเป็นอะไร
2: ก็แปลว่าถ้าเราได้ยินได้ฟังใครที่กล่าวว่าท่านนั้นท่านนี้เป็นพระอริยบุคคลจริงๆแล้วก็คือเราก็ไม่รู้แต่ถ้าท่านเป็นจริงท่านถึงจะกล่าวถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ท่านอนาถบิณฑิกะไม่เคยบอกใครเลยว่าท่านเป็นพระโสดาบันและท่านที่มีความที่พิเศษกว่าคนอื่นเนี่ยนะคะถึง8อย่างท่านก็ไม่เคยบอกใครเลยนั่นเป็นความวิเศษ1ใน8ของท่านค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าบอกเพื่ออะไรแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่สนทนากับพระเจ้าปุคุสาติก็ไม่ได้บอกว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จากการที่ได้สนทนากันนะคะท่านปุคุสาติสามารถรู้ได้ว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าใครเป็นพระอริยะบุคคลขั้นนั้นบุคคลนั้นต้องเป็นพระอริยะบุคคลขั้นนั้นจึงสามารถที่จะบอกได้และพระอริยบุคคลนะคะไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้
3: สิ่งดีที่เก็บไว้ในอัตถะ ความเข้าใจในความเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆจากการที่ได้ฟังพระธรรมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งจะเก็บสะสมไว้ในใจและเป็นปัจจัยให้มีความสนใจและเข้าใจธรรมะต่อไปจากการสนทนาโลกสูตรที่มสพ.31 สิงหาคม 2562

0: แม่คืออะไรผมสงสัย
1: ค่ะเพราะว่าคนในยุคนั้นนะคะสะสมความเข้าใจมามากเพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรฟังไม่กี่คำจากท่านพระอัสสชิสามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกไม่ได้พูดว่าอย่างในภาษาไทยธรรมะคืออะไรเพราะว่าทุกคนเข้าใจหมดแล้ว45พรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยเข้าใจโดยไม่มีตำราไม่มีหนังสือนะคะแต่ว่าเพียงฟังก็เข้าใจได้แต่คนในสมัยนี้อ่านพระไตรปิฎกแต่ไม่มีความรู้มาก่อนว่าธรรมะคืออะไรไม่เหมือนคนสมัยโน้นเขารู้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นเพราะถ้าถามว่าเห็นมีไหมไม่ต้องบอกว่าจริงเขาก็ต้องตอบเองว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่สะสมมาแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจว่าเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีเห็นไหมมีสามารถรู้ว่าเห็นไม่ใช่เราสภาพธรรมะก็ปรากฏกับปัญญาที่ไม่ได้กะเกณฑ์ล่วงหน้าหวังล่วงหน้าเลยว่าใครจะรู้ความจริงนี้เมื่อไหร่เหมือนอย่างวันนี้นะคะคุณลำทันฟังอีกแสนปีค่อยๆเข้าใจทีละน้อยทีละน้อยแต่ต้องเป็นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่ฟังชื่อจิตเจตสิกมีเท่าไหร่นั่นไม่ใช่ความเข้าใจแต่ความเข้าใจทันทีที่กล่าวคำต้องกล่าวคำที่มีจริงให้คนนั้นเริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณลำทันเข้าใจแล้วว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพอได้ยินใครพูดว่าเห็นไม่ต้องบอกคุณลำทันเลยก็รู้ว่าเห็นมีจริงและมีจริงก็คือคำว่าธรรมะเพราะมีจริงเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นภาษาบาลีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ว่าจะไปเกิดเป็นชาติอะไรแต่ธรรมะขณะนั้นมีแล้วก็เริ่มจากการฟังแล้วก็สะสมความเข้าใจด้วยการอบรมด้วยความเคารพด้วยการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีก็ทำให้สามารถที่จะไม่ลืมเพราะเราฟังธรรมะแล้วเราลืมบ่อยใช่ไหมคะแต่คนที่สะสมมามากพอได้ยินแม้ขณะนั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่อยู่ในใจเก็บไว้ในหัตถ์ไทยมาตลอดตั้งแต่เริ่มฟังแล้วก็ไม่ละเลยแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นหมายความละความเป็นเราแล้วก็ละความหวังใดๆทั้งสิ้นไม่มีการมีสำนักปฏิบัติแล้วก็ไปปฏิบัติสิ่งซึ่งไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องในชาตินี้นะคะในชาติต่อไปก็มีโอกาสได้ฟังพอฟังแล้วก็เข้าใจมากกว่าคนที่ไม่เคยสะสมมาก่อนเลยอย่างคุณลำทันถ้าให้คนอื่นได้ยินธรรมะเขาอาจจะไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่เพราะว่าสะสมมาก่อนเพราะฉะนั้นการสะสมธรรมะเนี่ยความเข้าใจธรรมะเป็นจิรกาลภาวนาแน่นอนเพราะเหตุว่าทีละน้อยนิดเดียวอย่างวันนี้ค่ะมาที่นี่นะคะเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นสักคำแต่เมื่อเป็นความเข้าใจจริงๆจะไม่ลืมเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทำไมในครั้งนั้นไม่มีคนพูดว่าธรรมะคืออะไรเพราะเขารู้แล้วว่าธรรมะคืออะไร
0: ผมอยากถามมากแต่พูดภาษาไทยไม่ออก
1: พยายามค่ะเพราะเหตุว่าจะเป็นประโยชน์มากแต่ว่าคุณลำทันคิดดูนะคะความจริงคือว่าไม่ว่าจะเกิดที่ไหนพูดภาษาอะไรแต่พอถึงเวลาตามที่ได้สะสมมานะคะก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจด้วยในขณะที่คนไทยหลายคนฟังธรรมะแต่ไปสำนักปฏิบัติไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ที่ภาษาอย่างเดียวนะคะแต่อยู่ที่ความเข้าใจธรรมะจริงๆว่านี่เป็นสิ่งซึ่งแสนยากยิ่งฟังยิ่งยากยิ่งลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเข้าใจพระธรรมเมื่อไหร่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นมิฉะนั้นแล้วจะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยคิดเหรอคะว่าทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานเท่าไหร่พอถึงเวลาพระองค์จะไปเข้าสำนักปฏิบัติหรือที่หนึ่งที่ใดแล้วตรัสรู้อริยสัจธรรมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั่นไม่ใช่ผลของการที่ได้อบรมเจริญปัญญามาจนกระทั่งสามารถรู้ว่าไม่มีเราเพียงขั้นฟังนะฮะแน่นอนว่าไม่มีเราแต่กว่าจะถึงวันที่สภาพธรรมะปรากฏความไม่มีเราจะต้องตรงกับที่ได้ฟังทุกอย่างไม่ใช่ว่าศึกษาอย่างหนึ่งแล้วไปปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งแล้วไปรู้อื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเก็บไว้ในหัตถ์ไทยจริงๆทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งไม่ว่าจะพูดภาษาอะไรอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกธรรมตอนที่1078สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะลำพูนวันที่11ถึงวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: มีสิ่งที่แค่ปรากฏฉันใดนะคะนอกจอก็อย่างนี้แหละมีสิ่งที่เพียงปรากฏฉันนั้นแต่สืบต่อเหมือนไม่เปลี่ยนเลยต่อเมื่อไหร่เรายกดอกไม้ออกไปจากโต๊ะเราบอกว่าไม่มีแล้วแต่ความจริงดอกไม้ไปอยู่ตรงไหนสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆเป็นกลีบดอกไม้เหมือนไม่ได้ดับไปเลยนะคะค่อยๆเปลี่ยนแปลงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการเกิดดับจะเปลี่ยนแปลงไหมต้องคงที่แต่เพราะเหตุว่าเกิดดับจึงมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเกิดดับไม่ปรากฏ
3: ถ้าพูดถึงเกิดดับอะไรเกิดดับทำไมเขาถึงเกิดดับล่ะคะ
2: ค่ะใครก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ปัจจัยสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันปรุงแต่งเกิดขึ้นหลากหลายมากอย่างเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินเห็นอาศัยอะไรได้ยินอาศัยอะไรถ้าไม่มีจะเกิดขึ้นได้ไหมคิดอาศัยอะไรเพราะฉะนั้นแม้สิ่งที่ปรากฏในเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราจะไปดูเหตุที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะต้องค่อยๆพิจารณาและเข้าใจตามลำดับเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ขั้นต้นต่อไปที่จะเข้าใจว่าจริงอย่างนี้ต้องอีกมากนั่นคือปัญญาที่ค่อยๆละความไม่รู้ในขั้นฟัง
3: ถ้าคำกล่าวที่ว่าทุกอย่างที่เป็นธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏต้องเกิดเกิดแล้วต้องดับก็หมายถึงว่าเราที่ติดข้องในสิ่งที่เกิดดับโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเกิดดับ
2: ไม่เหลือดับแล้วคือไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นหลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีดับแล้วทั้งหมดเลยค่ะ
3: ท่านอาจารย์คะก็เรายังมีรถมีบ้านมีอะไรอยู่นะคะ
2: ค่ะเมื่อไหร่คะ
3: เมื่อเราไปเห็นเขาอะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีเมื่อเห็นมีเมื่อได้ยินมีเมื่อได้กลิ่นตายทันทีมีไหมก่อนตายมีเยอะเลยแต่พอตายทันทีไม่มีอะไรเหลือเพราะไม่เห็นอีกไม่ได้ยินอีกไม่ได้คิดอีกจะมีได้ยังไง
3: ขณะคุยโทรศัพท์มีเสียงคุยกับเขาอย่างอื่นไม่มี
2: เสียงไม่ใช่บ้านใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยผ่านไปเร็วจนเหมือนเป็นเรื่องราวซึ่งไม่มีอะไรหายไปเลยจำไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอัตตสัญญาเริ่มเข้าใจนะคะสัญญาคือเจตสิกซึ่งจำเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าอัตตสัญญาจำว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด
3: สรุปแล้วที่เราว่าเรามีนั่นมีนี่มีอะไรนี่คือเราจำเอาไว้ว่าเรา
2: ตายไปสิคะเดี๋ยวนี้เลยมีอะไรถ้าจิตไม่เกิดเจตสิกไม่เกิดไม่มีธาตุรู้เกิดจะมีอะไรปรากฏไหมแต่พอปรากฏแล้วไม่รู้ก็เป็นของเราไปหมดเลย
3: ทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นก็เกิดดับเหมือนกัน
2: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นจึงเริ่มเข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คิดอย่างที่กำลังฟังนะคะประจักษ์แจ้งการเกิดดับจึงได้ทรงแสดงความจริงว่าสภาพธรรมะเกิดดับไม่ฉะนั้นไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน
3: แต่เบื้องต้นกว่าจะไปถึงตรงจุดตรงเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าประจักษ์เราก็ต้องมีพื้นฐานการฟัง
2: ปัญญาต้องเกิดค่ะไม่ใช่เราต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยเพราะอะไรคะมีปัจจัยจึงเกิดถ้าไม่มีก็เกิดไม่ได้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปดับไปคือไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นจะมีเราไม่ได้เลยจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงก็ไม่ได้
3: แต่ละขณะที่เกิดขึ้นแล้วนี่จะไม่มีการซ้ำสองเลยเหรอคะ
2: ดับไปไม่กลับมาอีกเลยค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเราก็จะมีแต่ข้างหน้าล่ำไปใช่ไหม
2: มีปัจจัยที่ทำให้เกิดอยู่ร่ำไปจึงโลกปรากฏว่าไม่ว่างไม่ขาดจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏ
3: เพราะฉะนั้น
2: เสียงเกิดละ
3: ก็ดับไป
2: แล้วก็เสียงเกิดอีกก็มีปัจจัยให้เกิดอีกสิ่งที่ปรากฏทางตาดับไปแล้วก็มีปัจจัยให้เกิดอีกเร็วมากสนิทแน่นจนไม่ปรากฏการเกิดดับ
3: พราะว่าบางครั้งฟังว่าเกิดแล้วดับไปสมมติว่าเสียงเกิดแล้วเสียงดับไปนี่คือเสียงหายไปหมดเลยไม่มีเสียงมาอีกแต่ไม่ใช่อย่างนั้นคือเสียงนี่คือเสียงใหม
2: ่แน่นอนค่ะมีปัจจัยเกิดไม่มีอะไรที่กล่าวเลย
3: อย่างคำกล่าวเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรเกิดคือคำว่าไม่มีอะไรเกิดนี่คือดับไปแล้ว
2: ดับแล้วไม่กลับ
3: ไม่กลับมาอีกเลยแต่ละขณะในสังสารวัฏนี่จะไม่กลับมา
2: หลงคิดว่ายังมี
3: เพราะฉะนั้นทั้งเห็นทั้งได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสทุกอย่าง
2: คำว่าทุกอย่างคือทุกอย่าง
3: ทุกอย่างไม่เว้น
2: ไม่เว้น
3: เกิดขึ้น
2: เพราะปัจจัยใครก็ทำให้เกิดไม่ได้ใครทำเห็นให้เกิดไม่ได้เลยแต่เห็นเกิดโดยไม่ต้องทำเพราะมีปัจจัยให้เห็นเกิดเห็นก็เกิดเห็นอย่างได้ยินเดี๋ยวนี้ค่ะไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเกิดแต่มีปัจจัยที่ได้ยินจะเกิดได้ยินก็เกิดไงเห็นอยู่แล้วว่าเกิดขึ้นโดยไม่มีใครไปทำเลย
3: เพราะว่าเราไม่ทราบความจริงแบบนี้เพราะว่าเรามีความทุกข์เราถึงจะขนขวายไปที่หนึ่งที่ใดหรือไปกระทำอะไรให้เราคนทุกข
2: ์ความไม่รู้ค่ะมิฉะนั้นจะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้แล้วให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องด้วยจากการที่พระองค์ได้ทรงแสดงความจริงให้เราได้ค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงแต่เท่าที่ได้ฟังมาแล้วเรื่องสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วถามว่าอะไรเป็นทุกข์สิ่งที่มีจริงใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีจริงจะเป็นทุกข์ได้ไหมเห็นไหมคะแค่นี้สิ่งที่มีจริงเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปความติดข้องเป็นทุกข์ไหมทุกข์ยังไงคะทุกข์ตอนที่อยากได้ต้องแหมลำบากลำบนคิดแล้วคิดอีกจะให้ได้มาอย่างนั้นหรือว่าเป็นทุกข์ยังไงเพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมทุกข์เพราะเกิดขึ้นและดับไปเราบอกว่าเสียใจพลาดพลาดจากสิ่งที่ต้องการป่วยไข้ได้เจ็บเป็นทุกข์บ้างแต่ว่านั่นไม่ใช่ทุกข์จริงๆค่ะทุกข์จริงๆต้องหมายความถึงว่าไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดที่เกิดสิ่งนั้นดับนี่ค่ะคือการที่จะเข้าใจความหมายของอะไรเป็นทุกข์เพราะไม่ฉะนั้นเราก็เหมือนทุกข์ซึ่งเราไม่เคยฟังธรรมะแค่เขาร้องไห้เสียใจแล้วก็บอกว่าเขาเป็นทุกข์แค่นี้เองใช่ไหมเขามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็บอกว่าเขาเป็นทุกข์นี่คือชาวโลกแต่ว่าทุกข์จริงๆเนี่ยหมายความถึงไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่เกิดดับนั่นแหละเป็นทุกข์จึงกล่าวว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาทุกข์ที่นี่คือเกิดดับเพราะการเกิดดับนั่นแหละเป็นทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์ใดทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าสุขก็เกิดและดับไปเป็นทุกข์ไม่ล่ะไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นทุกข์จริงๆก็คือการเกิดดับว่าเกิดมาทำไมมีประโยชน์อะไรในสังสารวัฏไม่สิ้นสุดด้วยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับไปเมื่อไม่ใช่เราก็มีแต่ธรรมะซึ่งเกิดดับแล้วเป็นประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยนะคะก็จะส่งถึงคำตอบว่าเรามีความเข้าใจอะไรถ้าเราบอกว่าสิ่งที่เกิดนั่นแหละเป็นทุกข์เข้าใจถูกต้องแต่ถ้าบอกว่าความพลัดพรากเป็นทุกข์โลภะเป็นทุกข์โทสะเป็นทุกข์ใช่ไหมคะก็คิดว่าทุกข์หลากหลายตามลักษณะของสิ่งนั้นๆแต่ทุกข์ของทุกอย่างทั้งมวลต้องเป็นอย่างนั้นก็คือว่าการเกิดขึ้นและดับไปเป็นทุกข์จริงๆทุกข์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นแม้แต่คำถามหรือว่าการสนทนาของเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการซักถามสืบต่อเพื่อให้รู้ว่าความเข้าใจของเราเนี่ยมีหลายระดับใช่ไหมระดับที่เห็นว่าทุกข์เป็นทุกข์ทุกขะทุกขะเห็นไหมคะมีความทุกข์หลายอย่างทุกขะทุกขะคือทุกข์กายและทุกข์ใจมีใครบ้างที่ไม่รู้ปวดฟันเนี่ยเป็นทุกข์ไหมคะทุกข์กายใช่ไหมคะเดือดร้อนมีปัญหากู้หนี้ยืมสินมาเป็นทุกข์ไหมคะทุกข์ใจเพราะฉะนั้นก็มีทุกข์กายทุกข์ใจใช่ไหมแต่ทั้งหมดนั่นแหละเกิดขึ้นและดับไปถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็ไม่ถึงความเป็นอริยสัจธรรมเป็นธรรมะที่ผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญาแล้วสามารถที่จะรู้ความจริงว่าไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นทุกข์แท้ๆก็คือการเกิดและดับแล้วไม่กลับมาอีกแล้วมีทำไมเกิดมาทำไมลองคิดดูจากไม่มีนะคะก็เกิดแล้วก็ไม่มีเลยหมดเลยแล้วเกิดมาทำไมนี่ต่างหากที่เป็นทุกข์ที่แท้จริงเพ คือสภาพธรรมะทั้งหมดทุกอย่างที่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นทุกข์ไม่เช่นนั้นเราก็จะรู้จักแต่ทุกขะทุกขะเพราะฉะนั้นทุกข์มีสามอย่างทุกข์กายทุกข์ใจที่ทุกคนรู้เป็นทุกข์แน่ๆมีใครจะบอกว่าเป็นสุขไหมกำลังนอนเจ็บปวดฟันมีใครบอกว่าเป็นสุขไหมคะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกข์กายทุกข์ใจนั่นแหละคือทุกขะทุกขะเป็นทุกข์ที่เห็นได้ว่าเป็นทุกข์วิปริณามทุกข์สุขก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปแล้วก็แสวงหาไม่มีวันจบสิ้นถ้าสุขจริงๆต้องแสวงหาสุขอื่นไหมไม่ต้องแต่สุขนั่นเองแค่เปลี่ยนไปก็เป็นความทุกข์แล้วว่าต้องการสุขอื่นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะแม้สุขเวทนาก็ไม่เที่ยงโดยความเป็นวิปริณามทุกข์ความเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวก็สุขอย่างนี้เดี๋ยวก็สุขอย่างนั้นต้องการสุขนี้แล้วต้องการสุขนั้นไม่มีวันจบและประการสุดท้ายนะคะสังขารทุกข์สังขาระหมายความถึงสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดมีปัจจัยเกิดขึ้นอันนี้แหละทั้งหมดเลยเป็นสังขารทุกข์ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นหนีไม่พ้นความจริงอันนี้เลยสุขก็ชั่วคราวแสนสั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือเข้าใจความจริงที่ละเอียดขึ้นนะคะทุกกายทุกใจรู้กันทั่วไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นสังขารทุกข์และความสุขก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์คือแค่สุขที่ยังไม่ดับแต่พอดับแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นแม้สุขก็ไม่เที่ยงด้วยแสวงหาต่างๆนานาไม่จบสิ้น

0: รู้ทุกข์ไหนบ้างรู้ทุกขะทุกขะเท่านั้นเองใช่ไหมคะทุกอื่นไม่รู
1: ้ในส่วนที่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นแต่ว่าการวางวางไม่ได้เนื่องจากว่ามันดับไปแล้วฮะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเร็วฮะจะหลุดพ้นได้ยังไงครับปัญญามันจะเกิดทันได้ไงครับ
0: ขณะที่ฟังเนี่ยนะคะรู้ไหมว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราร
1: ู้ครับ
0: ถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ค่ะแต่ก็ยังคงเป็นเราใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ค่อยๆละคลายความเป็นเรา
1: ที่ว่าสติปัฏฐาน4ฮะ
0: เกิดหรือยัง
1: ยังไม่เกิดครับตอนนี้แต่ว่า
0: เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคืออะไร
1: ความระลึกถึงสภาวะธรรม
0: ทุกคนพอได้ยินนะคะมุ่งตรงไปที่สติปัฏฐานเลยเหมือนกับเป็นทางเดียวที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะก็เลยหวังว่านะคะจะมีสติปัฏฐานเมื่อนั้นมานี้แต่ความจริงต้องเข้าใจก่อนว่าสติปัฏฐานคืออะไรแล้วจะรู้ได้ว่าไม่ได้มีใครสามารถจะไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะต้องมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกอย่างต้องสอดคล้องกันหมดกับคำว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเกิดแล้วดับไปแล้วไม่เหลือเลยแต่เกิดดับสืบต่อ
1: สตินี้ต้องเกิดพร้อมกับปัญญาใช่ไหม
0: สติคืออะไรก่อน
1: ความระลึก
0: ระลึกอะไร
1: ระลึกระลึกถึงสภาวะธรรมที่เกิดแล้วก็ดับ
0: ระลึกยังไงระลึกถึงสภาวะธรรม
1: เสียงหรือว่าสิ่งที่มองเห็น
0: ค่ะ
1: ครับ
0: และสติระลึกได้หรือคะ
1: ไม่ทันครับ
0: ทันหมายความว่าอะไร
1: คือเห็นถึงสภาวะเกิดดับของทุกขณะ
0: ไม่เร็วอย่างนั้นไม่ง่ายอย่างนั้นเลยค่ะ
1: ครับ
0: ทำไมจะแค่นี้ได้ไปเห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะ
1: แล้วจะดับทุกข์ได้ยังไงอะครับถ้าอย่างนั้นนะครับปัญญาจะเกิดขึ้น
0: เริ่มเข้าใจธรรมะก่อนมั่นคงในคำว่าธรรมะไม่ใช่เราถ้ายังมีตัวเราจะปล่อยจะวางก็คือว่าไม่เข้าใจธรรมะเวลาที่ฟังธรรมะนะฮะไม่มีใครไปทำอะไรเลยถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีใครบอกให้ใครทำอะไรด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นฟังขณะนั้นนะคะเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับ
0: เข้าใจเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เรา
0: เกิดแล้วดับไหม
1: เกิดแล้วดับครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้สิ่งที่เกิดดับเนี่ยเข้าใจไหมว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
1: เข้าใจครับ
0: เพราะฉะนั้นเข้าใจหมดไหมคะ
1: เข้าใจแล้วก็ลืมครับ
0: ค่ะคิดเป็นเราหรือเปล่า
1: คิดไม่ใช่เราครับ
0: ค่ะรู้เมื่อไหร่ว่าไม่ใช่เรา
1: จากเหตุผลที่ฟังธรรม
0: ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจและปัญญาค่อยๆ คลายความเป็นเราเพราะว่าอวิชชาปกปิดไว้แน่นมากค่ะจะมีตัวเราไปแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้นอกจากค่อยๆละความไม่รู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยไม่หวังด้วยว่าจะประจักษ์การเกิดดับเมื่อไหร่แต่เมื่อเป็นความจริงนะคะปัญญามีหลายระดับขั้นขั้นฟังดับอะไรไม่ได้เลยเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับต้องอีกหลายขั้นจึงมีชื่อของปัญญาต่างๆกันจนกระทั่งถึงวิปัสสนาญาณซึ่งก็ต่างต่างกับขั้นฟังฟังแล้วก็จะเข้าใจขึ้นเรื่อย
1: ๆแต่ฟังแล้วมันจะลืมครับอาจารย
0: ์ค่ะเป็นธรรมดาหรือเปล่าคะ
1: เป็นธรรมดา
0: ลืมมีจริงไหม
1: มีจริง
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: เพราะฉะนั้นลืมก็เป็นธรรมะเมื่อไหร่ไม่ใช่ทีหลังลืมตั้งนานแล้วมาบอกว่าลืมเป็นธรรมะ
1: แต่การที่จะจำถึงความเกิดดับสภาวะเจตสิกต่างๆที่เราเชื่อว่าเกิด
0: แล้วดับถ้าลักษณะของธรรมะไม่ปรากฏว่าเป็นธรรมะจะมีอนัตตสัญญาได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นอัตตสัญญากำลังฟังนี่ใครฟัง
1: มีตัวเราฟัง
0: กำลังเข้าใจนี่ใครเข้าใจ
1: เราเข้าใจ
0: ค่ะทั้งๆที่สภาพธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยกำลังเกิดดับสืบต่อทำหน้าที่ก็ไม่เปิดเผยเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าถึงลักษณะนั้นด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่มั่นคงมั่นคงคือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วแต่ใครเข้าไปบังคับบัญชาไม่ได้แต่เมื่อเกิดเมื่อไหร่ปัญญารู้เมื่อนั้นเพราะได้ฟังมาแล้วทั้งหมดไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้วพอเกิดขึ้นก็จะรู้เป็นไปไม่ได้
1: แต่ว่าบางครั้งเราเห็นอารมณ์ปุ๊บเนี่ยเราปล่อยวางได้
0: เราเห็นแล้วปล่อยวางก็คือไม่เข้าใจธรรมะ
1: ยังไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจธรรมะ
1: ก็คือ
0: สักอย่าง
1: เห็นสภาวะธรรมแล้วก็จิตมันก็วางฮะ
0: เห็นสภาวะอะไร
1: อย่างเช่นความโกรธอย่างเงี้ย

0: พอโกรธเกิดขึ้นนะคะสภาวะอะไร
1: เป็นเจตสิกฮะ
0: เรียกชื่อหรือว่ายังไง
1: เป็นความไม่สบายใจ
0: ค่ะความไม่สบายใจ
1: ครับ
0: และเห็นยังไงคะ
1: ก็เห็นความรุ่มร้อนของมันฮะเห็น
0: ไม่ต้องฟังธรรมะก็เห็นไม่ใช่เหรอ
1: เห็นแต่ว่ามันไม่เห็นถึงความดับฮะ
0: ไม่เห็นหรอกค่ะถึงความดับไม่เห็นแน่นอนกว่าจะถึงนั่นก็อุทยพยายานนะวิปัสสนาญาณซึ่งไม่ใช่ขั้นปริยัติไม่ใช่ขั้นปฏิบัติ
1: การฟังธรรมไปเรื่อยๆนี่จะไปถึงขั้นวิปัสสนาได้ไหมครับหรือว่าต้องมีวิธีการอย่าง
0: ปัญญาคือปัญญาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ปัญญาคือความเข้าใจใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่เข้าใจจะเป็นปัญญาไหม
1: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็นเพราะฉะนั้นปัญญาคือความเข้าใจถูก
1: ครับ
0: จะสามารถเข้าใจได้ยิ่งขึ้นไหม
1: เข้าใจได้ยิ่งขึ้น
0: ไม่ใช่เพียงเข้าใจแค่นี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วความเข้าใจที่ยิ่งขึ้นเรื่อยๆมาจากไหน
1: มาจากการฟังบ่อยๆครับ
0: การฟังแล้วเข้าใจแล้วละการที่จะไปทำอะไรหรือเมื่อไรจะประจักษ์ได้ไหมไม่มีความสงสัยเพราะเห็นว่าปัญญาขั้นฟังไม่ได้ประจักษ์อะไรเลยเพียงแค่รู้ว่ามีแต่อยู่ไหนก็ไม่รู้ถามคนธรรมบาลาทั่วๆไปว่ามีจิตไหมเขาจะตอบว่าไงคะ
1: เขาก็ตอบว่ามีครับ
0: แล้วอยู่ไหนเขาก็ไม่รู้ใช่ไหม
1: แต่ไม่รู
0: ้เพราะฉะนั้นได้ยินชื่อของธรรมะทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้อยู่ไหน
1: หมายถึงคนทั่วๆไปนะฮะ
0: นั่นสิคะอยู่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้เขาจะไม่รู้
0: เพราะฉะนั้นอะไรรู้คะ
1: จิตรู้ครับ
0: ปัญญาความเห็นถูกค่อยๆเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นผู้นั้นรู้เลยว่านี่ขั้นฟังยังไม่ใช่การถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งด้วยความเข้าใจด้วยความเป็นอนัตตาว่าไม่สามารถจะรู้ว่าเมื่อไรสติจะเกิดและสติจะรู้อะไรตอบไม่ได้สติเกิดก็รู้ว่านั่นแหละคือสภาพธรรมะที่มีลักษณะต่างกับที่เพียงฟังเรื่องราวของธรรมะใครรู้คะว่าสติเกิด
1: ก็เป็นสภาวะธรรมที่รู
0: ้ใครรู้ไม่ใช่คนอื่นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ต้องเป็นบุคคลนั่นเองถ้าไม่เคยฟังมาก่อนจะรู้ได้ไหม
1: ไม่มีทางเลยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้นะคะสภาพธรรมะกำลังเกิดดับฟังแล้วตัวตนรู้ได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉันยังมีตัวตนอยู่รู้ได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจขึ้นจนถึงอีกระดับหนึ่งคือสติสัมปชัญญะเมื่อนั้นก็หมดสงสัยในความเป็นสติสัมปชัญญะ
1: เป็นสิ่งที่ยากมากเลยครับ
0: กำลังสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าง่ายต้องบำเพ็ญพระบารมีไหมคะนานไหมกว่าจะได้รู้ความจริง
1: ครับ
0: และคนฟังไม่จะรู้วันนี้เลยบางคนก็ฟังแล้วรู้แล้วบารมีอยู่ไหน
1: แม้กระทั่งเวลาฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็ยังลืมเหมือนกับว่าเราเข้าใจ
0: เปล่าค่ะ
1: ครับ
0: เป็นธรรมดาก็คือไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมด
1: เพราะฉะนั้นมันจะเป็นแค่ความเชื่อใช่ไหมครับอาจารย
0: ์เชื่อหรือเข้าใจ
1: เข้าใจแต่ว่าลืมฮะ
0: ลืมเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: ค่ะจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะลืมก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราลืม
1: แต่ว่าต้องเข้าใจถึงเจตสิก52ด้วยใช่ไหมครับ
0: ไม่ต้องไปเรียกชื่อเลยนะคะแต่อะไรที่ปรากฏไม่ใช่เราเพราะเป็นสภาพธรรมะอย่างไหนเป็นธาตุรู้หรือไม่ใช่สภาพรู
1: ้ถึงเราเรียกชื่อไม่ถูกแต่ว่าเราเข้าใจว่าเป็นสภาพธรรม
0: จะเรียกทำไมคะเข้าใจลักษณะนั้นโดยไม่ต้องเรียกลักษณะนั้นมีปรากฏให้เข้าใจได้ขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มีคำเรียกธรรมะไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแต่สภาพธรรมะประจักษ์แจ้งเพราะกำลังปรากฏแต่เมื่อจะทรงแสดงความจริงของธรรมะต้องใช้คำเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงธรรมะอะไรอย่างขณะนี้มีเห็นค่ะไม่ต้องเรียกก็เห็นจะเรียกอะไรก็เรียกไปแต่เห็นก็เห็นแต่พอใช้คำว่าได้ยินรู้ว่าไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมการกล่าวถึงธรรมะจำเป็นต้องอาศัยคำซึ่งแต่ละเสียงเป็นไปตามความหมายของธรรมะถ้าใช้คำว่าเสียงใช่ไหมคะคำนี้หมายความถึงเสียงเป็นไปตามความหมายที่เข้าใจกันว่าหมายความถึงเสียงถ้าบอกว่าเห็นก็เป็นอีกธรรมะหนึ่งละไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นคำที่ว่าเห็นเป็นคำที่กล่าวถึงธรรมะเสียงนั้นก็ให้รู้ความหมายว่าหมายความถึงธรรมะอะไรแต่เห็นเป็นเห็นไม่ต้องเรียกอะไรก็ได้แต่ไม่เรียกก็จะรู้ได้ยังไง พราะฉะนั้นการกล่าวถึงธรรมะจึงจำเป็นต้องมีเสียงที่จะแสดงความหมายของธรรมะนั้นว่าหมายความถึงธรรมะสิ่งที่มีจริงอะไร
1: อย่างเราไปแนะนำคนใหม่ๆนี่ฮะอธิบายให้เขาเข้าใจง่ายที่สุดนี่เราจะอธิบายยังไงครับ
0: ค่ะก็ให้เขารู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครถ้าไม่ทรงแสดงธรรมะไม่ตรัสเลยสักคำเนี่ยใครสามารถจะรู้ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
1: ไม่สามารถรู้
0: ค่ะแต่เมื่อฟังแล้วรู้ได้เลยในความลึกซึ้งว่าพูดนี้แหละตรัสถึงสิ่งที่ใครก็รู้ไม่ได้จนกว่าจะได้ฟังแต่ละคำมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นละคลายความไม่รู้สภาพธรรมะจึงปรากฏตามความเป็นจริงได้ไม่ใช่จะปรากฏไม่ได้นะคะแต่ปรากฏกับปัญญาที่อบรมแล้วละคลายความไม่รู้ไปจนสามารถที่สภาพธรรมะนั้นจะปรากฏ
2: ตอนนี้ผมต้องคิดว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตา
0: ก็ถูกต้องนึกออกเห็นไหมคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตา
2: ผู้แต่งหนังสือจะเขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทางนี้เป็นทางสายเอกผู้ใดปฏิบัติแล้วจะพ้นทุกข์และจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายใน7วัน7เดือน7ปีเป็นอย่างช้าผมมีความสงสัยว่าเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าครับเพราะฟังจากที่อาจารย์มักจะพูดบ่อยๆว่าเป็นจีละกาลภาวนาซึ่งผมฟังแล้วมันขัดแย้งกันครับ
0: ก่อนอื่นต้องรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงไหม
2: จริงครับ
0: จริงนะพระองค์ทรงแสดงธรรมะให้คนอื่นได้เกิดความเข้าใจถูกใช่ไหม
2: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่สะสมมาที่จะเข้าใจธรรมะทันทีที่ได้ฟังจบเทศนาก็มีใช่ไหม
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะดัมมะโฮมcom ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่981ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่5เมษายนพุทธศักราช2558
2: ขณะที่ได้ยินได้ฟังว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏว่ามีคือเห็นเมื่อไหร่เมื่อกำลังเห็นและกำลังเห็นเนี่ยเกิดดับเร็วมากเพราะฉะนั้นฟังก็ให้เข้าใจก่อนในเบื้องต้นนะคะว่าทุกอย่างที่มีปรากฏในขณะนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยแต่เพราะไม่รู้ในการเกิดดับก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นคนนั้นเป็นคนนี้แต่ความจริงทั้งหมดก็คือเป็นธาตุแต่ละอย่างนะคะเปลี่ยนลักษณะของธาตุแต่ละธาตุไม่ได้เลยมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่มีอีกเลยค่อยๆฟังค่ะแล้วก็เป็นปกติอย่างนี้แหละไม่ต้องไปทำอะไรเลยเห็นก็ยังเหมือนเดิมไม่เห็นเกิดดับแน่นอนค่ะปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะประจักษ์การเกิดดับแต่จากการฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นกว่าจะละคลายสิ่งที่เคยสะสมมานานแสนนานมากจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มนะคะถึงเฉพาะลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งไม่ใช่โดยเราค่ะแต่มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเริ่มเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยความเป็นอนัตตาเลือกไม่ได้เลยไม่ใช่ไปนั่งจ้องลมหายใจหรือว่าจะไปนั่งยกมือหรืออะไรทั้งหมดเลยนะคะนั่นไม่ใช่การที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะ
3: แต่ด้วยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยเหตุปัจจัยท่านอาจารย์ก็จะคิด
2: ควบคุมไม่ได้ไม่มีเรา
3: ควบคุมไม่ได้ก็เลยทำให้เหตุปัจจัยที่ทำให้เรายังพอใจกับการ
2: ทำให้เราไม่พอใจหรือทำให้ความไม่พอใจเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะฟังแล้วจนกว่าจะเป็นธรรมะความไม่พอใจก็เป็นธรรมะค่ะความพอใจก็เป็นธรรมะ
3: คิดได้อย่างนั้นไม่ตลอดเวลาค่ะท่าน
2: ตลอดเวลาก็รู้ความจริงของสภาพธรรมะประจากการเกิดดับเป็นพระอริยบุคคล
3: อย่างเช่นขณะที่ฟังธรรมะมากๆหนูก็พบว่าคล้ายๆนะคะความคิดไปว่าธรรมะรักษาน
2: ี่ก็คือว่านะคะเราเนี่ยมีความเป็นตัวตนฟังด้วยความหวังไม่ชัดก็แอบอยู่ต้องการอะไรฟังเพื่อเข้าใจขณะที่กำลังเข้าใจก็ถูกแล้วใช่ไหมคะดับแล้วไม่อย่างอื่นเกิดขึ้นห้ามไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ก็ค่อยๆเข้าใจความจริงด้วยความอาจหาญกล้าที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ไปทำให้หายความเป็นทุกข์หรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่เกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นค่ะนี่คือสิ่งที่กว่าจะรู้ความจริงก็คือว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วและรู้สิ่งนั้นจริงจะรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดและดับถ้าไม่ตรงลักษณะของสภาพหนึ่งสภาพใดจะรู้ได้ยังไงว่าสภาพนั้นเกิดแล้วดับก็เป็นแค่คิดแค่เข้าใจไปเรื่อยๆก็ยังดีนะคะฟังแล้วไม่ไปสำนักปฏิบัติ
3: หนูก็เคยไปเดินจงกรมมาค่ะแต่ว่าไม่ชอบไปครั้งเดียวกลับมาก็ยังเดินหกล้มก็เลย
2: ถ้าชอบก็แย่เลยนะคะนี่ดีแต่ไม่ชอบใช่ไหมคะ
3: ค่ะนั่งสมาธิก็ไม่ชอบเพราะกลัวเจอผี
2: เพราะฉะนั้นก็มีแต่ชอบกับไม่ชอบแต่ว่าทำไมไม่เข้าใจว่านั่นไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเพราะเราไม่ชอบเราไม่ทำแต่ความจริงไม่ได้เกิดปัญญาความเข้าใจอะไรเลยแล้วจะไปทำทำไมเดินทำไมเดินเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าอะไรยังคงเป็นเราเดินอยู่นั่นแหละแล้วไปเดินทำไม
3: ถ้าจันคานิดนึงค่ะหนูเล่าเรื่องสั้นๆว่าเป็นปกติไหมคือเดิมพอมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ความเป็นไปในชีวิตประจำวันก็คล้ายๆว่าเบาสบายขึ้นทีนี้ความเป็นปกติพบว่าโทสะขึ้นโทสะขึ้นอันนี้ก็มันก็เป็นไปตามนั้นนะคะพิจารณาพิจารณาเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่โกรธมาก
2: ก็เราพิจารณา
3: ค่ะก็โต้เถียงไปเสร็จแล้วก็เลยเพิ่งเกิดเมื่อคืนนี้ค่ะแล้วก็เลยนอนฟังธรรมะ
2: เราหมดเลยค่ะ
3: ใช่ค่ะนอนฟังพระธรรมไปได้ครึ่งชั่วโมงก็พิจารณาหายโกรธก็กลับไปนอนตามปกติ
2: ค่ะก็เราแล้วก็ยังสงสัยในความเป็นปกติแล้วจะรู้ได้ยังไงคะ จริงๆปกติเมื่อไหร่
3: เนี่ยค่ะหนูไม่เข้าใจว่าปกติอย่างนี้เป็นปกติไหมคะอาจารย
2: ์เห็นไหมคะ
3: ก็เอาตัวเองให้รอด
2: ไปคิดเรื่องปกติจึงไม่รู้ว่าปกติเป็นยังไงเพราะไปคิดเรื่องปกติไงคะแต่ปกติจริงๆเนี่ยไม่ได้ต่างจากเดี๋ยวนี้ที่เกิดแล้วเป็นอย่างนี้เกิดแล้วเป็นยังไงนั่นแหละค่ะปกติของสิ่งนั้นเมื่อกี้นี้บอกว่าโทสะแรงใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: นั่นแหละค่ะคือปกติเพราะอะไรคะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างอื่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี้ไม่คิดไม่หวังว่าเราจะโกรธถึงอย่างนี้พอโกรธอย่างนี้ก็เลยคิดว่าผิดปกติไปแต่ความจริงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่เกิดแล้วนั่นแหละคือปกติเพราะเกิดแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ปกติที่จะต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยที่จะแรงอย่างนั้นก็คือว่าตามปกติที่ต้องเป็นอย่างนั้น
3: นั้นความประพฤติที่เป็นไปก็แสดงให้เห็นถึงความที่เรายังเข้าใจธรรมะน้อยมาก
2: เรามีความเป็นตัวตนตลอดที่ฟังแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจก็คือหมดแล้วจบแล้วไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราเข้าใจแค่ไหนพอได้ยินคำว่าปกติก็นั่งสงสัยว่าเอ๊ะแล้วปกติเป็นยังไงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะคงไม่สงสัยว่าธรรมะที่เป็นปกติก็คือธรรมะที่เกิดแล้ว
3: ถ้าจันทร์คะแต่มันก็ต่างจากตอนที่ไม่ได้ฟังธรรมะ
2: เกิดแล้ว
3: เพราะถ้าเดิมก็คงจะอกุศลหนัก
2: เกิดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นปกติขณะนั้นก็คือลืมจะให้ปกติขณะนั้นเป็นอื่นได้ไหมในเมื่อลืมเกิดแล้วแล้วจะให้ไปทำอย่างอื่นให้เป็นปกติซึ่งไม่ใช่ลืมได้หรือเพราะฉะนั้นที่แน่นอนที่สุดนะคะก็คือว่าสิ่งที่เกิดแล้วนั่นแหละคือปกติที่จะต้องเป็นอย่างนั้น
3: ถ้าใจค่ะแต่ถ้าเป็นปกติเดิมของหนูหนูก็จะไม่มาฟังธรรมะในขณะที่เกิดอกุศล
2: เดี๋ยวนี้แหละค่ะ
3: ก็ที่เริ่มเป็นไ
2: ปเดี๋ยวนี้นี่แหละค่ะปกติละ
3: เดี๋ยวนี้ใช่ไหม
2: ค่ะเกิดแล้วเมื่อไหร่เป็นปกติเมื่อนั้นยังไม่เกิดแต่อยากให้เกิดไปทำให้เกิดนั่นผิดปกติเพราะไม่ได้เกิดในขณะนั้นนะคะสิ่งที่เกิดแล้วนั่นแหละเป็นปกติก็ไม่รู
3: ้งั้นคำว่าปกติที่หนูเข้าใจที่แพทย์อาจารย์แนะนำคงจะต่างจากปกติที่ใช้ในธรรมดากันทั่วไป
2: เห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วเห็นเป็นปกติคิดเดี๋ยวนี้เกิดแล้วเป็นปกติชอบเดี๋ยวนี้เกิดแล้วเป็นปกติโกรธเดี๋ยวนี้เกิดแล้วเป็นปกติสิ่งที่เกิดแล้วเป็นปกติ
3: แต่ความคิดที่คิด
2: เป็นปกติ
3: คิดไม่ตรง
2: เป็นปกติจะให้คิดไม่ตรงมากลายเป็นคิดตรงได้หรือค่ะก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยปกติของความเห็นผิดก็คืออย่างนี้ถ้าอย่างนั้นจะไม่มีความเห็นผิดใดๆเลยทั้งสิ้น
3: อย่างนั้นปกติคงจะทราบจากปัญญาขณะนั้นถ้าไม่มีปัญญาคงไม่ทราบว่านี่ปกติหรือไม่ปกติ
2: ก็นั่งคิดว่าอะไรเป็นปกติด้วยความเป็นเรา
4: ท่านอาจารย์ครับเรียนถามนะครับว่าที่ว่าเป็นปกตินี่คือไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดๆที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครที่จะไปเลือกเลยนะว่ามีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วนี่คือความเป็นปกติของสภาพธรรมะ
2: ค่ะก็เกิดแล้วใครทำอะไรได
5: ้กราบท่านอาจารย์ฮะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรื่องผ่านไว้สองจำพวกโดยนัยยะนี้นะครับว่าพวกหนึ่งคือคนที่ไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษกับคนที่ไม่รับรองตามธรรมเมื่อผู้อื่นแสดงโทษซึ่งโดยความก็คือคนที่ไม่เห็นในสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองกับคนที่แม้ผู้อื่นเนี่ยรู้สำนึกผิดแล้วก็ไม่ให้อภัย
2: ค่ะถ้าตามตัวหนังสือเนี่ยรู้สึกว่าต้องคิดมากทีละคำทีละตัวนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าความไม่ดีเท่านั้นเองค่ะไม่ว่าจะในเรื่องอะไรทั้งหมด
5: ถ้าจะหาความไม่ดีเป็นอกุศลธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นความไม่ดีของผู้อื่นเนี่ยเหมือนจะเห็นได้ง่ายแต่ถ้าเป็นความไม่ดีของตนเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่เห็นง่าย
2: ๆค่ะความไม่ดีนี่น้อยหรือมากคะเยอะไหมคะมากก็ไม่รู้พระฉันก็แสดงเห็นว่าถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงโดยละเอียดนะคะโดยประการทั้งปวงว่าไม่ดียังไงบ้างเขารู้สึกตัวว่าผิดยังไม่ให้อภัยนอกจากนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะสูตรนี้นะคะทุกอย่างที่ไม่ดีทั้งหมดนั่นคือผ่าน คือการที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่ดีคืออะไรและสิ่งที่ไม่ดีคืออะไร
6: ขออนุญาตกลับเรียนถามค่ะอย่างถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้คนแต่ว่าถ้าทำคิดว่าเป็นเพียงอาชีพน่าจะแตกต่างจากการกระทำด้วยอาชีพแล้วก็มีจิตใจที่เมตตาอยากจะให้ผู้อื่นได้รับความสะดวกสบายและหายจากเจ็บป่วยใช่ไหมคะ
2: ค่ะจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนแล้วและการที่เราจะรู้จริงๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เราคิดจากการที่เราจำแล้วก็ไตร่ตรองแต่ว่าไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังคงเป็นความคิดแต่ละคนก็คิดต่างๆกันคนนี้คิดอย่างนั้นคนนั้นคิดอย่างนี้นะคะโดยที่ว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมะคือขณะนั้นที่กำลังคิดเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าธรรมะศึกษาธรรมะและทุกอย่างเป็นธรรมะจะเข้าใจได้ไหมทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยต่อเมื่อเราได้ค่อยๆพิจารณาทีละคำตั้งแต่คำว่าการกระทำถ้าไม่มีกายมีแต่เพียงจิตจะมีการทำใดๆไหมคะต้องมีกายเป็นทางออกให้รู้ว่าขณะนั้นนะคะจิตเป็นปัจจัยที่จะให้รูปเป็นไปอย่างไรเคลื่อนไหวอย่างไรทำกิจการงานอย่างไรทำดีทำชั่วอย่างไรก็ต้องมาจากจิตเพราะฉะนั้นเราจะไม่วินิจฉัยไม่คิดเพียงแต่ว่าจะเป็นคำตอบว่านั่นใช่นี่ไม่ใช่นะคะแต่ผู้ฟังเนี่ยค่ะฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้สิ่งซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่ว่าจะโดยความเป็นคนโดยความเป็นธรรมะโดยความเป็นอะไรก็ตามสิ่งนั้นคืออะไรนี่สำคัญที่สุดที่จะต้องเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องความดีกับความชั่วสองอย่างมีจริงจริงไหมคะ
6: มีจริงค่ะ
2: ค่ะเป็นใครหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสภาพของสิ่งนั้นไม่ดีกายไม่ดีวาจาไม่ดีเราค่อยๆเข้าใจอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าถ้าไม่มีจิตไม่มีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตที่ปรุงแต่งจิตซึ่งเราใช้คำว่าเจตสิกนะคะและไม่มีรูปอะไรอะไรก็ไม่มีแต่เราเพียงแต่อยากจะรู้เผินๆเข้าใจเผินๆว่าทำอย่างนี้ถูกไหมทำอย่างนี้ดีไหมทำอย่างนี้ใช่หรือเปล่าทำอย่างนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโดยที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าเข้าใจอย่างนั้นนะคะก็คือว่ายังคงเป็นเรายังคงเป็นความไม่รู้อยู่ซึ่งก็คิดไปได้ทุกวันทุกเรื่องเป็นแต่เพียงความคิดแต่ไม่ใช่การรู้ความจริงเพราะฉะนั้นเพียงแต่คิดว่าถูกหรือผิดไม่พอนะคะแต่รู้ความจริงดีกว่าว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะสภาพธรรมะที่มีจริงคือจิตเจตสิกนะคะเป็นธาตุรู้เกิดรวมกันพร้อมกันไม่แยกกันเลยแล้วก็รูปธรรมซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยถ้าเข้าใจอย่างนี้ขึ้นเราสามารถที่จะรู้เองด้วยตัวเองว่าทำอย่างนั้นถูกไหม
6: ขึ้นกับว่าจิตณขณะที่เห็นมีลักษณะที่เป็นกุศลหรือไม
2: ่นี่ค่ะคือเรายังไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยเห็นเกิดขึ้นนะคะเป็นผลของกรรมที่ต้องเห็นมีจักขุประสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏรูปนั้นไม่มีใครสามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้เลยนอกจากกรรมนะคะและถึงวาระที่จะเกิดจิตเห็นก็มีสิ่งที่กระทบตาและก็เป็นผลของกรรมใดก็แล้วแต่ว่าถ้าสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ดีน่าพอใจนะคะก็เป็นผลของกุศลกรรมทำให้ขณะนี้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่น่าพอใจเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นขณะเห็นไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลนี่ทำให้เราค่อยๆเข้าใจความต่างของวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะว่าไม่ใช่มีแต่กุศลและอกุศลที่เราเคยได้ยินแต่ต้องมีผลของกุศลและอกุศลด้วยเพราะว่ากุศลและอกุศลเป็นเหตุเมื่อเหตุมีผลต้องมีนะคะแค่นี้ก็ยังไม่พอต้องรู้ว่าเหตุคืออะไรและผลคืออะไรเพราะฉะนั้นพอเข้าใจแล้วเราสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะในขณะนั้นพอที่จะรู้ได้ว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลขณะไหนไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่เป็นผลของกุศลและผลของอกุศล
6: ถ้าเห็นขณะนั้นยังไม่ใช่กุศลหรืออกุศลแต่ว่าหลังจากที่เห็นแล้วแล้วก็คิดไปในทางที่จะทำสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลขณะนั้นจึงจะสรุปว่า เป็นกุศลหรืออกุศล
2: ค่ะนี่เริ่มแยกออกแล้วด้วยตัวเองนะคะขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลต้องไม่ใช่ขณะที่เพียงเห็นไม่ใช่ขณะที่เพียงได้ยินไม่ใช่เพียงขณะที่กำลังได้กลิ่นไม่ใช่เพียงขณะที่ริมรสไม่ใช่เพียงขณะที่รู้สิ่งที่กระทบว่าแข็งหรืออ่อนแต่พอสิ่งเหล่านี้เกิดแล้วค่ะสิ่งที่สะสมอยู่ในจิตพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นหลังเห็นแล้วเป็นพานหรือเป็นบัณฑิต
5: ตอบยากมากครับ
2: ก็ข้อความมาอยู่แล้วไงคะไม่รู้และไม่ดีเป็นพานความจริงต้องเป็นความจริงมิฉะนั้นจะเป็นบัณฑิตไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นพานเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ไม่ใช่เพียงแสดงสูตรนี้แต่ไม่ให้เกี่ยวข้องกับสูตรอื่นและชีวิตประจำวันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามต้องเป็นผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะแล้วแล้วก็เข้าใจธรรมะถูกต้องขึ้นชัดเจนขึ้นเช่นในขณะที่เห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเห็นแล้วเกิดแล้วเห็นแล้วต่อจากนั้นเป็นพานด้วยบัณฑิตเพราะเหตุว่ามีพระสูตรที่กล่าวเรื่องพานและบัณฑิตและจะไปเอาพานและบัณฑิตมาตอนไหนนอกจากเห็นต่อจากนั้นพานหรือบัณฑิต
7: กราบท่านอาจารย์ครับก็คือรู้ว่าหลังเห็นหรือว่าหลังได้ยินเนี่ยบุคคลที่ไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยก็ต้องเป็นกุศลหรืออกุศลขณะที่เป็นชวนะตามการศึกษาแต่ว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่านั่งขณะนี้จิตเป็นอะไรคือไม่ปรากฏจริงๆให้รู้ได้เลยครับท่านอาจารย์ครับ
2: ด้วยเหตุนี้เราต้องฟังไงคะถ้าเราไม่มีการฟังเลยหลายคนบอกเป็นคนดีเห็นแล้วไม่ได้ไปทำอะไรที่ใครเดือดร้อนเลยใช่ไหมคะนั่นคือไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่เมื่อจะพึ่งพระรัตนตรัยต้องฟังต้องเข้าใจต้องพิจารณาต้องตรงเพราะฉะนั้นที่เคยคิดว่านะคะเราก็เห็นแล้วก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนก็ดีเป็นคนดีแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทุกขณะจิตทรงแสดงไว้โดยละเอียดเพื่อให้คนอื่นได้รู้ตามไม่หลงเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงถ้าจะพูดถึงพานและบัณฑิตก็ต้องมีขณะที่เป็นพานและก็ขณะที่เป็นบัณฑิตด้วยเพราะว่าสภาพธรรมะก็คือจิตเจตสิกรูปเป็นพานหรือเปล่าร
7: ูปไม่ใช่พาน
2: รูปเป็นบัณฑิตได้ไหมคะ
7: รูปไม่ใช่บัณฑิต
2: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกันด้วยเหตุนี้นะคะทุกคนก็กำลังเห็นและได้ยินคำว่าพานและบัณฑิตต้องเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าเมื่อเห็นดับแล้วนะคะต่อจากนั้นพานหรือบัณฑิต
7: กราบท่านอาจารย์ครับก็เป็นความละเอียดจริงๆครับเพราะเห็นว่าบุคคลที่ไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจถึงอกุศลที่หลังจากเห็นหลังจากได้ยินเมื่อไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ไม่มีการที่จะรู้ที่จะละสิ่งเหล่านี้ใช่ไหม
2: ค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะฟังธรรมะเพื่ออะไร
7: ก็เข้าใจความจริงให้ถูกต้องและละเอียดยิ่งขึ้นค่ะ
2: มิฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์ถ้าฟังแล้วไม่รู้ว่าหลังจากเห็นแล้วเป็นพานหรือเป็นบัณฑิตก็ไม่รู้แต่เมื่อฟังและเข้าใจได้ตรงตามความเป็นจริงด้วยตอบได้หรือยังคะว่าหลังจากเห็นแล้วเป็นพานหรือบัณฑิต
7: ถ้าไม่ใช่เป็นไปในทางศีลภาวนาก็เป็นอกุศลนะครับ
2: ค่ะก็มีแต่คำว่าถ้าแต่ใครจะรู้ต้องตัวเองและต้องตรงด้วยจิตเกิดดับเร็วมากสุดที่จะประมาณได้รู้หรือเปล่าพระแสนหลังจากเห็นเดี๋ยวนี้เห็นมีจริงๆค่ะกำลังเห็นและเห็นก็ดับแล้วก็แค่หนึ่งขณะจิตที่เห็นดับแต่รูปยังไม่ดับคิดดูนะคะรูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยเป็น1ขณะยังมีรูปต่อไปที่ยังไม่ดับเพราะฉะนั้นเพียงเห็นดับแล้วเนี่ยต่อจากนั้นเป็นพานหรือบัณฑิต
7: กราบท่านอาจารย์ครับถ้าพูดถึงรู้แล้วก็เข้าใจว่าหลังเห็นหลังได้ยินเนี่ยบุคคลแม้ไม่ฟังพระธรรมก็ต้องเป็นกุศลหรืออกุศลหรือบุคคลที่ฟังพระธรรมแล้วก็เป็นกุศลหรืออกุศลแต่การที่มีความเห็นถูกเข้าใจถูกอย่างนี้จะเหมือนกับก็คิดถึงบุคคลที่เริ่มที่จะฟังอาจารย์ว่าจะละได้ไหมหรือว่าจะไม่ให้อกุศลเหล่านี้เกิดหรือว่าเป็นไปได้หรือเปล่าครับ
2: ค่ะฟังแล้วก็จะละเลยฟังแล้วละได้ไหมเร็วอะไรปานนั้นคะไม่ได้คิดถึงอวิชชาและโลภะและกิเลสทั้งหลายที่สะสมมาในแสนโกรธกับประมาณไม่ได้เลยค่ะว่ามากมายขนาดไหนทั้งหมดอยู่ที่จิต มากกว่าจิตเนี่ยนะคะจะมีสิ่งที่ค่อยๆชำระล้างความสกปรกความเน่าความเป็นโรคอย่างยิ่งของกิเลสทั้งหลายเนี่ยจะเอาอะไรมาล้างชำระจิตให้ค่อยๆสะอาดขึ้นไม่มีเลยนะคะนอกจากพระธรรมแต่ละคำที่ทรงแสดงนะคะถ้ามีความเข้าใจไม่ใช่ฟังเผินๆเป็นผู้ที่กล่าวได้อ้างได้นะคะคำนั้นว่าอย่างนี้พระสูตรนี้พูดถึงเรื่องอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้หมายความว่ามีความเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังนะคะเป็นการที่เข้าใจเรื่องราวของธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้ที่กำลังปรากฏโดยความเป็นผู้ตรงค่ะว่าขณะนี้จิตเกิดดับนับได้ไหมว่าเท่าไหร่กว่าจะเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งเก้าอี้หนึ่งตัวคนอีกหนึ่งคนแต่เวลานี้คนก็เยอะทุกอย่างก็มากเพราะฉะนั้นกว่าจะมีการที่สามารถจะรู้ได้ในการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากของจิตนะคะไม่ต้องไปรู้ถึงอย่างนั้นไม่ต้องไปละความไม่รู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นหนทางเดียวค่ะที่จะเป็นผู้ตรงและรู้ความจริงก็คือว่าค่อยๆเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏแล้วยังไม่รู้ความจริงแม้ว่าจะฟังพระธรรมรู้เรื่องของวิถีจิตอย่างละเอียดวาระหนึ่งมีวิถีจิตกี่วิถีประกอบด้วยเจตสิกเท่าไหร่เพื่อให้ถึงความค่อยๆเข้าใจว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเพียงแค่จะได้ยินคำว่าอนัตตาและเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเห็นขณะนี้เกิดแล้วก็ดับได้ยินเกิดระดับคิดเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับเร็วมากค่อยๆสะสมเพื่อที่จะให้สิ่งที่มีอยู่ในจิตที่เต็มไปด้วยความไม่รู้เนี่ยค่อยๆสะอาดนิดหนึ่งทีละนิดทีละหน่อยจนกว่าจะหมดสิ้นเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ใช่ไหมคะว่าขณะนี้เห็นดับแล้วอะไรเกิดเพราะไม่รู้จริงๆค่ะตอบไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ฟังพระธรรมรู้ว่านะคะขณะใดก็ตามที่ไม่ได้รู้ลักษณะของเห็นขณะนั้นเป็นอกุศล
7: กราบท่านอาจารย์ครับก่อนศึกษาพระธรรมโดยละเอียดก็จะได้ยินได้ฟังคำว่าอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงอนัตตาคือสัพเพธรรมาอนัตตาแต่ก็ไม่เคยเข้าใจถูกแต่เพียงจำคำนี้ได้ท่านแต่ว่าและธรรมะอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่และเป็นอนัตตายังไงเนี่ยถ้าไม่ฟังโดยละเอียดก็ไม่สามารถเข้าใจจริงๆเลย
2: ค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตสั้นแน่นอนนะคะได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจขึ้นไม่หายไปไหนเลยค่ะสะสมอยู่ในจิตแต่มากหรือน้อยแล้วแต่ว่าขณะนี้ค่ะฟังธรรมะแล้วเข้าใจแค่ไหนก็สะสมต่อไปอีก
5: เริ่มเข้าใจว่าอย่างไรฮะ
2: ก็เห็นเดี๋ยวนี้ค่ะมีจริงๆเข้าใจเห็นบอกว่าเข้าใจเห็นแต่ไม่มีทางเพราะเหตุว่าคิดเรื่องอื่นไม่มีปัจจัยพอนะคะที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปขวนขวายไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเพราะว่าถึงทำอย่างไรก็ไม่สามารถจะเข้าใจเห็นจนกว่าจะฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นต้องเป็นคนตรงนะคะ
5: ใช
2: ่ค่ะไม่ใช่เรียกว่าจิตแล้วบอกว่าจิตเห็นทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยแต่ต้องเข้าใจลักษณะเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงค่ะไม่มีรูปร่างเลยไม่มีรูปร่างแต่กำลังเห็นนั่นแหละคือสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเกิดแล้วเห็นกว่าจะเข้าใจตรงเห็นไม่ต้องเดือดร้อนค่ะฟังไปเข้าใจไปเพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาและความเข้าใจนั้นเองนะคะจะค่อยๆทำให้เข้าใจเห็นแต่ไม่หมดวิจิกิจฉานุสัยเพราะฉะนั้นไม่ประหลาดไม่แปลกที่ใครบอกว่าพอเห็นแล้วก็ยังสงสัยคิดถึงเห็นที่กำลังเห็นอย่างนี้แต่ยังสงสัยในอาการเห็นในสภาพเห็นเพราะเหตุว่ายังมีอนุสัยกิเลสอยู่ด้วยเหตุนี้ฟังธรรมะด้วยความไม่ใช่เราที่จะไปพยายามรู้แต่ฟังให้เข้าใจความจริงว่ารู้ยากแม้มีจริงๆนะคะต้องอาศัยความเข้าใจเพื่อละความต้องการแค่คำเดียวสภาพที่กำลังรู้แจ้งอารมณ์แค่นี้เตือนหรือเปล่า
1: และในที่ศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินทร์วุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวาน คุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตแก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิภาสคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่982ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่12เมษายนพุทธศักราช2558
2: แค่คำเดียวสภาพที่กำลังรู้แจ้งอารมณ์แค่นี้เตือนหรือเปล่าว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏแน่นอนนะคะเพราะจิตกำลังรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่สิ่งที่เพียงจำและคิดแต่ว่ามีสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าจริงๆปรากฏจริงๆเพราะฉะนั้นลักษณะของจิตคือสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจริงๆไม่ต้องนึกไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเห็นเพราะฉะนั้นชัดเจนกว่าไปคิดใช่ไหมคะเพราะเห็นจริงๆในสิ่งที่ปรากฏนั่นคือความหมายของรู้แจ้งอารมณ์เพราะว่าปกติมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วลืมว่าจิตเกิดและจิตต่างหากที่เห็นถ้าไม่มีจิตเห็นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยฟังไปเข้าใจไปจนกว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มเข้าใจว่าขณะนี้เป็นจิตที่เห็นสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นด้วยไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะโลกไม่มีในขณะที่มีเพียงจิตเห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นค่อยๆเข้าใจเพิ่มเติมไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกว่าจะมั่นคงแต่แล้วก็ต้องลืมเพราะเหตุว่าสะสมการที่จะหลงลืมมันมากนะคะเพราะฉะนั้นฟังแค่นี้แล้วก็ลืมต่อไปอีกนานจนกว่านะคะฟังแล้วเข้าใจบ่อยๆจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของเห็นโดยที่ไม่ต้องมานึกถึงว่าเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์เพราะเหตุว่าขณะนี้อารมณ์ปรากฏเพราะจิตเกิดรู้แจ้งก็สามารถที่จะถึงความเข้าใจว่าขณะนี้นะคะธาตุรู้นั่นเองที่กำลังเห็น
7: ครับท่านอาจารย์ครับก็มีประเด็นหนึ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าเพียงแค่จิตเป็นธรรมะที่รู้แจ้งอารมณ์หรือแม้เข้าใจเนี่ยก็ไม่ต้องคิดถึงคำเหล่านี้แต่ว่ากว่าที่จะเข้าใจได้ท่านอาจารย์แต่ว่าต้องอาศัยคำหลายคำกว่าที่จะปรุงแต่งให้ความเข้าใจจะเกิดขึ้นท่านอาจารย
2: ์คำเดียวบ่อยๆได้ไหมเพราะขณะไหนก็ตามก็มีสิ่งที่ปรากฏเพราะจิตกำลังรู้แจ้ง
7: ขึ้นอยู่กับความเข้าใจว่าเข้าใจในคำนั้นหรือเปล่า
2: แต่ห้ามไม่ได้นะคะอนัตตามาแล้วค่ะอวิชชาเยอะแยะแล้วก็กิเลสมากมายมีปัจจัยพร้อมที่จะเกิดก็เกิดแต่ไม่ลืมว่าแม้ได้ฟังแล้วเนี่ยสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ยังไม่ได้เป็นไปตามที่ได้ฟังคือยังไม่ได้เข้าใจว่าขณะนี้จิตกำลังรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี
8: ้กราบท่านอาจารย์สุจินต์คำว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดทุกข์เท่านั้นที่ดับสังคตธรรมและเพียงสิ่งที่ปรากฏเนี่ยสามคำนี้เนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันหรือไม่ครับ
2: ค่ะขณะนี้นะคะมีอะไรหรือเปล่าที่ปรากฏว่ามีจริงๆหรือว่าไม่มีเลย
8: มีจริงครับท่านอาจารย์อ
2: ะไรมีจริง
8: ๆเห็นกับได้ยินนะครับท่านอาจารย
2: ์เห็นกับได้ยินทั้งสองแล้วค่ะทีละหนึ่งสิคะเห็นไหมคะเห็นก็ดับแล้วได้ยินก็ดับแล้วแล้วยังตอบว่าเห็นก็ได้ยินโดยที่ว่าเห็นก็ยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เราได้ยินก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ใจก็คิดแล้วถึงสองแล้วเมื่อไหร่จะรู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งก็คือแต่ละหนึ่งจริง ซึ่งสามารถจะค่อยๆเข้าใจอย่างมั่นคงไม่ใช่ให้เข้าใจเพียงชื่อเผินๆ นะคะแต่เป็นความเข้าใจแต่ละคำมั่นคงเพราะฉะนั้นขณะนี้มีอะไรที่มีจริง
8: ๆเห็นครับ
2: เห็นนะคะเกิดเห็นเกิดหรือเปล่า
8: เกิดครับ
2: ถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับ
2: แล้วเห็นที่เกิดแล้วเนี่ยดับไหม
8: ดับครับ
2: นี่แหละค่ะความหมายของทุกข์สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแสดงว่าเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นไม่เหลืออีกแล้วก็ไม่มีทุกอย่างขณะนี้ที่กำลังมีนะคะถ้าปัญญาเกิดรู้ความจริงก็คือแล้วก็ไม่มีเป็นทุกข์ไหมคะเพราะเหตุว่าเกิดทำไมเนี่ยค่ะที่ว่าจะเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจว่าเกิดทำไมเกิดแล้วดับไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมคะเพียงแค่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วก็มีปัจจัยที่จะเกิดสืบต่อแต่ไม่ใช่อันเก่านะคะอยู่เรื่อยๆทุกขณะในสังสารวัฏไม่รู้จบเลือกได้ไหมที่จะมีความสุขไม่อยากมีความทุกข์ไม่อยากเดือดร้อนไม่อยากกังวลใจเลือกได้ไหมไม่ได้เลยนะคะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างไม่ว่าสุขหรือทุกข์ก็เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกคือมีแล้วไม่มีมีแล้วหามีไม่แล้วก็ไม่มีทุกอย่างกำลังสนุกนะคะแล้วก็ไม่มีกำลังอร่อยแล้วก็ไม่มีกำลังเพลิดเพลินถ้าระลึกได้นะคะก็รู้ความจริงว่าแล้วก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมีประโยชน์ไหมคะกับสภาพธรรมะซึ่งเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วไม่เหลือเลยถ้าดับช้าๆบางคนก็บอกก็ยังดีนะคะก็เพลินไปพอสมควรแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่ปรากฏการเกิดดับเลยตั้งแต่เกิดทุกชาติจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะแล้วเริ่มเข้าใจความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยจนประจักษ์แจ้งสิ่งที่เป็นอย่างนั้นจริงๆตรงตามที่ได้ฟังเป็นทุกข์ไหมคะสิ่งที่เกิดและดับและก็ไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยแล้วเกิดทำไมเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่นั่นแหละเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะค่ะทุกอย่างที่เกิดดับเป็นทุกข
9: ์ท่านอาจารย์คะจิตเกิดขึ้นเนี่ยต้องรู้อารมณ์อะค่ะในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะคำว่าอารมณ์เนี่ยในความหมายของทั่วๆไปเนี่ยมันจะค่อนข้างจะสับสนนะคะท่านอาจารย
2: ์ค่ะอารมณ์โดยทั่วๆไปหมายความว่าไงคะ
9: ก็อย่างอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยค
2: ่ะนั่นยังไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยแต่ถ้าศึกษาธรรมะแล้วนะคะก็ต้องเข้าใจแต่ละคำที่ได้ยินใหม่ตรงกับที่ทรงแสดงไว้ตามความเป็นจริงนะคะเดี๋ยวนี้มีอะไรปรากฏคะ
9: ก็มีเห็น
2: ค่ะเห็นปรากฏหรือว่าสิ่งที่ถูกเห็นปรากฏ
9: สิ่งที่ถูกเห็นปรากฏ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกเห็นภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณะหรืออารัมภณะคนไทยบอกว่าอารมณ์เป็นการเตือนให้รู้ว่าขณะใดก็ตามที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะสิ่งนั้นถูกจิตรู้ถ้าจิตไม่รู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ปรากฏปรากฏไม่ได้เลยแต่เราลืมนะคะว่าขณะนี้ที่มีอะไรอะไรปรากฏไม่ว่าจะทางตาทางหูเพราะจิตกำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏว่ามีแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้จะรู้ได้ยังไงคะว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เกิดแล้วดับไปโดยที่ไม่มีอะไรไปรู้เลยรูปรู้อะไรได้ไหมคะ
9: ไม่ได้
2: ค่ะจิตรู้ได้ไหม
9: จิตรู้ค
2: ่
9: ะ
2: เจตสิกก็เป็นสภาพรู
9: ้ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้มีจิตเจตสิกไหมคะ
9: มีค่ะ
2: จิตเจตสิกเกิดขึ้นแล้วต้องมีสิ่งที่ถูกจิตเจตสิกรู้แต่ลืมคิดถึงจิตเจตสิกตั้งแต่เช้ามาเลยมีแต่สิ่งที่ปรากฏเพราะจิตรู้ทั้งนั้นเลยค่ะทีละอย่างทีละหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปสืบต่อถ้าไม่มีจิตเจตสิกอะไรก็ปรากฏไม่ได้แต่พอเกิดมาก็มีสิ่งที่มองเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสตลอดเวลาลืมจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ขณะนั้นว่าถ้าไม่มีธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามี
9: อย่างนั้นอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ก็คือสิ่งที่ปรากฏ
2: ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นจะปรากฏไหม
9: ไม่ปรากฏทำไมถึงกล่าวว่าเป็นอารมณ์ล่ะคะท่านอาจารย์
2: เพราะเป็นสิ่งที่จิตรู้ค่ะเมื่อจิตเกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้จิตจะรู้อะไรล่ะคะเกิดขึ้นรู้แล้วไม่มีอะไรให้รู้ได้ไหมเมื่อรู้สิ่งใดสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละเป็นอารมณ์ของจิตจิตนั้นด้วยไม่ใช่จิตอื่นด้วยเหตุนี้นะคะเดี๋ยวนี้โง่ไหม
5: ถ้าไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็โง่สิครับ
10: กราบท่านอาจารย์ครับก็มีเรื่องที่น่าพิจารณาก็คือเป็นความเกิดขึ้นเป็นไปของแต่ละคนแต่ละท่านจริงๆว่าสะสมมาอย่างไรซึ่งก็ขอกล่าวถึงในคาถาธรรมบทที่กล่าวถึงท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็นผู้ที่เลิศด้วยปัญญาพุทธบริษัทนี่ครับก็กล่าวสรรเสริญชื่นชมในคุณของท่านพระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้ไม่โกรธทีนี้ก็มีพราหมณ์ท่านหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับก็คิดที่จะทดลองท่านพระสารีบุตรก็เลยไปทุบที่กลางหลังท่านพระสารีบุตรอย่างแรงซึ่งท่านพระสารีบุตรก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับว่าเป็นอะไรทีนี้พราหมณ์ผู้ทุบหลังของท่านพระสารีบุตรก็เกิดความเดือดร้อนใจอย่างยิ่งก็เลยก้มลงกราบขอขมาคือขอโทษท่านพระสารีบุตรว่าได้กระทำไปเพราะความไม่รู้เพราะด้วยความเป็นคนโง่ท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวความจริงนะครับว่าในเมื่อท่านเห็นโทษโดยความเป็นโทษข้าพเจ้าก็อดโทษให้แก่ท่านนี่คือความประพฤติเป็นไปของท่านพระสารีบุตรทีนี้พอท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอย่างนี้แล้วนะครับพราหมณ์ผู้นี้ก็ได้อาราธนานิมนต์ท่านพระสารีบุตรเพื่อรับภัตตาหารที่บ้านทีนี้ลองพิจารณาถึงบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเห็นว่าพราหมณ์ท่านนี้ทำร้ายท่านพระสารีบุตรก็จะพากันมาเพื่อทำร้ายพราหมณ์ท่านนี้ท่านพระสารีบุตรก็เลยถามว่าขอถามพวกท่านเถอะว่าใครเป็นคนถูกตีพวกชาวบ้านก็บอกว่าท่านพระสารีบุตรเป็นคนถูกตีพระสารีบุตรก็เลยกล่าวว่าในเมื่ออาตมาถูกตีแล้วเรื่องอะไรของพวกท่านนะครับนี้คือเป็นคำที่ให้ได้คิดได้พิจารณาให้ได้ไตร่ตรองถึงความเป็นจริงนะครับแล้วท่านพระสารีบุตรก็เลยกล่าวว่าในเมื่อพราหมณ์ผู้นี้ได้เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็ได้ขอขมาโทษแล้วเป็นผู้ที่สำนึกผิดแล้วแล้วก็เราก็ยกโทษให้แล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีโทษไม่มีความผิดต่อกันนี่ก็คือแสดงถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของแต่ละคนแต่ละท่านจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
2: ก็ชัดเจนนะคะว่าใครเป็นพาลใครเป็นบัณฑิตไม่ได้ถูกตีแต่ก็โกรธคนที่ไม่โกรธนะคะใครจะทำอะไรเขาก็ไม่โกรธค่ะจะขอโทษหรือไม่ขอโทษเขาก็ไม่โกรธแต่การที่จะอภัยคนที่สำนึกให้เขาได้สบายใจก็ต่อเมื่อเขาได้กระทำการที่สำนึกจริง
10: ๆครับท่านอาจารย์ครับในบางพระสูตรที่แสดงถึงความเป็นพาลนะครับก็พระองค์จะทรงแสดงละเอียดยิ่งขึ้นไปนะครับว่าอย่างเช่นแสดง3ประเภทนะครับว่า1ก็คือไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษประการที่สองก็คือแม้จะเห็นโทษโดยความเป็นโทษแต่ไม่ขอโทษก็มีครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็บุคคลประเภทที่สามก็คือแม้มีคนอื่นขอโทษก็ไม่รับรองตามธรรมะก็คือไม่ยกโทษให้ท่านอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าพิจารณาทีเดียวถึงกิเลส ที่สะสมมาว่าแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นความผิดของตนเองคือรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ผิดพลาดพลั้งพลาดไปแต่ว่าเพราะอกุศลที่สะสมมาก็ไม่ยอมแม้กระทั่งขอโทษครับ
2: ค่ะแล้วก็ใจใครคนอื่นก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะคะก็มีชาวฮอลันดาที่เป็นเฉลยศึกที่สมัยสงครามโลกจนตายก็ไม่ยกโทษให้ลองคิดดูนะคะยกโทษให้เสียไม่ดีกว่าหรือเพื่อตัวเองก็จะได้ไม่ต้องมาไม่สบายใจคิดแค้นอยู่เรื่อยๆไปนะคะแต่จากการกระทำที่กระทำต่อเฉลยศึกเฉลยศึกท่านนี้ค่ะก็บอกว่ายังไงยังไงใครจะว่ายังไงใครจะพูดยังไงใครจะบอกยังไงก็ไม่ยกโทษให้ แสดงว่าจนตายนี่ก็แล้วแต่แต่ละบุคคลนะคะที่สะสมมาโดยไม่เห็นเพราะโง่ใช่ไหมคะนี่แหละผ่านน่ะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเนี่ยค่ะถ้าได้ฟังธรรมะแล้วก็เป็นเรื่องเข้าใจแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องไปตามเรื่องที่มีเฉพาะในสูตรนั้นสูตรนี้นะคะแต่เมื่อมีความเข้าใจจริงๆว่าอกุศลเป็นผ่านทุกประเภททุกชนิดทุกระดับก็แสดงเห็นว่าผู้ที่รู้อย่างนี้นะคะเริ่มเห็นภัยและเห็นโทษของการเป็นคนผ่านมิฉะนั้นก็จะคิดว่าตัวเองก็ดีอย่างนั้นบ้างดีอย่างนี้บ้างใช่ไหมคะคนอื่นไม่ดีแต่เราดีกว่าเขาเป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะที่ว่าอกุศลก็เป็นอกุศลนั่นแหละใครก็เปลี่ยนอกุศลให้เป็นอื่นไม่ได้และกุศลก็เป็นกุศลเปลี่ยนไม่ได
5: ้อาจารย์ครับแล้วการที่จะอดโทษหรือยกโทษให้เนี่ยด้วยใจจริงๆที่เป็นกุศล
2: ค่ะเรื่องยกโทษก็เป็นเรื่องที่ถ้าเห็นโทษของอกุศลจริงๆนะคะก็จะเป็นผู้ที่ไม่คิดถึงโทษของคนอื่นแล้วก็ไม่ไปจำจนกระทั่งไม่ลืมหรืออะไรอย่างนั้นเพราะว่าเป็นโทษของตนเองแต่ว่าขอโทษแล้วเป็นคนดีหรือเปล่าย
5: ังมีต่ออยู
2: ่ค่ะต่อไปเป็นชาติชาติทุกภพทุกชาตินะคะต้องเป็นคนที่ตรงข้อสำคัญที่สุดนะคะไม่ใช่กฎเกณฑ์แต่เป็นความเข้าใจจริงๆในสิ่งที่ได้ฟังเพิ่มขึ้นคำเดียวก็ได้สองคำก็ได้ขอให้เข้าใจแต่คำเยอะๆแล้วไม่เข้าใจแล้วจะมีประโยชน์อะไรเหมือนขอโทษขอโทษบ่อยๆแล้วเป็นคนดีหรือเปล่าเมื่อขอโทษแล้ว
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับการที่จะเห็นโทษในความเป็นโทษที่จะทำความประพฤติที่ไม่ดีทางกายวาจาใจต่อพระรัตนตรัยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์แล้วก็ควรที่จะสำนึกอย่างไร
2: ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าใครจะไปจำได้กว่าจะได้ถึงที่นั่นอีกครั้งหนึ่งได้มีโทษต่อพระรัตนตรัยบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรามีความเข้าใจธรรมะละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนมากแค่ไหนน้อยแค่ไหนและคำที่กล่าวไปเนี่ยถูกต้องแค่ไหนก็เป็นการที่เราพยายามศึกษาแล้วก็เพื่อประโยชน์ของคนอื่นเท่าที่จะกระทำได้แต่อาจจะมีการพลั้งพลาดไหมแม้แต่คำพูดซึ่งพูดผิดวาจาที่ใช้คำไม่ตรงนะคะเพราะเหตุว่าภาษาบาลีกับภาษาไทยเนี่ยก็ออกเสียงไม่เหมือนกันเล็กๆน้อยๆต่างๆเหล่านี้ค่ะประมวลแล้วก็คือว่าเพื่อการแสดงความเคารพอย่างยิ่งนะคะสิ่งใดที่พลั้งพลาดเราก็ขอขมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกายวาจาของคนที่อยู่รวมกันหลายหลายคนนี่นะคะเราก็ยากที่จะรู้ได้เพราะว่าเรามักจะคิดเอาเองว่าเขาทำอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งความจริงใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยก็ได้เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่หมดจดจากกิเลสแล้วนะคะแต่ก็มีกายวาจาซึ่งคนอื่นไม่ชอบใจก็ได้ใช่ไหมคะทั้งที่ท่านไม่ได้มีเจตนาเลยแต่ความที่เป็นผู้ที่หมดจดจากกิเลสจริงๆก็กล่าวคำขอโทษได้
7: ครับก็มีเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตอนที่พระผู้มีพระภาคทรงปรินิพพานแล้วก็ท่านพระนนท์ก็จัดให้สตรีทั้งหลายไปนมัสการพระบรมศพก่อนพระภิกษุสงฆ์ที่ประชุมที่เป็นพระอรหันต์ในการกระทำสังฆนาก็เห็นว่าการกระทำงั้นที่ท่านพระนนท์ให้สตรีไปก่อนเนี่ยก็ไม่สมควรแต่ท่านก็กลับชี้แจงว่าคือสตรีเนี่ยถ้ามาตอนดึกเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยก็ลำบากนะครับท่านก็เลยให้ไปนมัสการพระบรมศพก่อนแต่ว่าด้วยความเคารพยำเกรงในภิกษุสงฆ์ท่านก็แสดงอาบัตนะครับว่าก็เป็นตามความเห็นของภิกษุสงฆ์ในที่นั้นที่ว่าเห็นว่าการกระทำนั้นของท่านไม่สมควรท่านก็ยอมรับโทษแล้วก็แสดงอาบัตในที่นั้นอันนี้ก็เป็นความเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งในพระภิกษุสงฆ์ที่ประชุมกัน500 องค์นะครับที่ทำสังฆยนา
5: ท่านอาจารย์ครับ

0: ยังเป็นอกุศลมากๆก็รู้ว่าเข้าใจธรรมะอย่างน้อย
1: กราบเรียนท่านอาจารย์การฟังธรรมให้เข้าใจนี่เป็นพื้นฐานหรือเปล่าเล่นเช่นการศึกษาจิตเจตสิกรูปอันนี้เป็นพื้นฐานหรือเปล่าครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเข้าใจคำว่าธรรมะนะคะ
1: ครับ
0: คือสิ่งที่มีจริงแม้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ใครจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเคยยึดถือสิ่งที่มีจริงนะคะว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดมาแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดเวลานั่นคือยังไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะมีจริงๆแต่เพราะไม่เข้าใจจึงเริ่มฟังเริ่มไตร่ตรองนะคะเริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นสิ่งที่รู้ยากมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงนี่คือความหมายของคำว่าพื้นฐานหมายความว่าถ้าไม่มีความเข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะเข้าใจแต่ละคำซึ่งเกิดจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงแล้วก็ส่งแสดงความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจเพราะฉันลองคิดถึงนะคะว่าความจริงเนี้ยจะรู้ยากไหมเพราะว่าต้องอาศัยการบำเพ็ญบารมีนะคะมากไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่มีสักคนที่สามารถที่จะถึงการเข้าใจถูกต้องในความจริงของสิ่งที่มีได้โดยไม่มีการเริ่มเข้าใจจากไหนจากใครสำหรับผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีได้ฟังพระธรรมนะคะและก็ได้อบรมเจริญปัญญานานมากหลังจากที่ได้ทรงรับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวทิปังกรนะคะบารมีที่ทรงบำเพ็ญอีก4อสงไขยแสนกัปและก็ได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พบได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง24พระองค์เพราะฉะนั้นให้เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะซึ่งถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆนะคะไม่ใช่เพียงแต่ฟังแล้วก็จำจำนวนแล้วก็จำชื่อเรียกชื่อได้แต่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงแม้ว่าจะบอกให้ฟังนะคะว่าขณะนี้เห็นนี่แหละจริงแล้วก็เห็นไม่ใช่เราด้วยเห็นต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับไปฟังไปอีกนานเท่าไหร่นะคะเห็นก็ยังเป็นเห็นที่ยังไม่ได้รู้ความจริงของเห็นเพราะเหตุว่าไม่ใช่เราจะรู้ค่ะแต่ต้องเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่สามารถที่จะไตร่ตรองนะคะแล้วก็ละคลายความเป็นตัวตนเพราะเหตุว่าความเห็นผิดที่เคยยึดถือว่าเป็นเราไม่สามารถที่จะเห็นถูกต้องในสิ่งที่มีเพราะเคยยึดไว้นานมากในเห็นที่กำลังเห็นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าจะคลายการยึดถือเพราะเริ่มเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่สภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างประจักษ์แจ้งการเกิดดับจึงจะสามารถละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเข้าใจตั้งแต่ต้นคือพื้นฐานนะคะที่จะฟังข้อความต่อๆไปเพื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าพระธรรมไม่ง่ายอย่างที่คนยุคนี้อาจจะคิดนะคะที่จะไม่ฟังพระธรรมแล้วคิดว่าปฏิบัติธรรมะจะทำให้สามารถรู้ความจริงแต่ความจริงอะไรและความจริงจากไหนและใครบอกคนอื่นบอกที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้หรือว่าเป็นพระธรรมพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ดีแล้วแต่ละคำนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อมีผู้ไปเฝ้าไม่ได้ตรัสให้คนนั้นน่ะง่ายๆไปสู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วก็ดูนามดูรูปดูรูปนั่งหรือว่าดูจิตหรืออะไรเลยเพราะว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่ปัญญาอะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีพื้นฐานของความที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากเพราะเมื่อทรงตรัสรู้นะคะไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงความลึกซึ้งแค่ไหนของธรรมะไม่ใช่ว่าให้ทำอะไรง่ายๆไม่ต้องฟังพระธรรมเลยเพราะเหตุว่าจะเสียเวลาฟังแล้วไปฟังใครแล้วจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะการเคารพในผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้และในคำที่ตรัสไว้ดีแล้ว
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะ

มสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: ไม่รู้จะโกรธในกิเลสของผู้ที่ไม่รู้เช่นผู้ที่ทำลายพระพุทธศาสนาหรือควรเป็นโอกาสของการอบรมเจริญเมตตาบารมีที่จะได้สะสมเป็นประโยชน์ต่อไปเพราะความจริงแล้วไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครที่จะโกรธเลยแต่เป็นธรรมะต่างๆที่เกิดตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเองจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.1กันยายน2562
1: เมตตาเป็นบารมีหรือเปล่าคะทุกคนยอมรับว่าเมตตาบารมีเขากำลังทำผิดเมตตาไหมหรือว่าเขาทำไม่ดีโกรธเขาทำลายพระศาสนาใช่ไหมคะแล้วจะเป็นบารมีไหมไม่เพราะฉะนั้นจะได้เห็นว่าความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นโทษของกิเลสใครเกิดกิเลสที่จะทำอะไรก็ตามนั่นคือกิเลสของเขาเพราะฉะนั้นเราจะโกรธทำไมนะคะแค่นี้ค่ะก็คิดไม่ออกละใช่ไหมคะพอถึงเวลาก็โกรธก็จะได้เห็นว่ากว่าจะเป็นบารมีจริงๆทีละเล็กทีละน้อยแค่ไหนคือเห็นโทษจริงๆว่าทำอะไรกับความโกรธหรือความไม่ดีความชั่วของอื่นไม่ได้เขาโกรธเรื่องเขาทำไมเอาความโกรธของเขามาทำให้เราโกรธแล้วบารมีล่ะพูดแต่เรื่องบารมีสนใจเรื่องบารมีถึงเวลาจริงๆที่จะเป็นบารมีก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นกว่านะคะฟังธรรมะเข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราไม่ว่าคนดีคนชั่วทั้งหลายก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งสะสมมาใครก็ไม่สามารถบันดาลให้เขาเข้าใจถูกได้นอกจากพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ฟังคำของพระองค์แล้วหมดทางที่จะละกิเลสเพราะฉะนั้นมีความเมตตาที่จะให้เขาเข้าใจถูกไหมแทนที่จะโกรธโกรธทำไมเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะเอากิเลสของเขามาทำให้เป็นกิเลสของเราเกิดขึ้นได้ตรงกันข้ามก็คนที่ไม่รู้ทำสิ่งที่ไม่รู้ผลคืออะไรก็นำไปสู่ต่ำลงต่ำลงไม่มีวันที่จะขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นบารมีก็คือว่าเห็นถูกแล้วก็ทุกขณะนี้ค่ะเป็นโอกาสของบารมีทั้งสิบแล้วแต่ว่าเป็นโอกาสของบารมีใดแทนที่จะเพียงเอ่ยชื่อนะคะแล้วก็คิดต่างๆแต่ทุกเวลาเนี่ยค่ะเป็นเวลาของบารมีเมื่อเข้าใจถูกต้องและก็เป็นความดีแทนอกุศลเพราะอกุศลไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะไม่ใช่บารมีแน่นอนตอนนี้เริ่มเมตตาหรือบ้างถ้ามีคนว่ากล่าวร้ายไม่เป็นความจริงก็เรื่องของอกุศลของเขาใช่ไหมแล้วเราบารมีอยู่ไหนบารมีสำหรับอบรมนะคะไม่ใช่สำหรับพูดแต่ต้องเข้าใจจริงๆว่าถ้าขาดบารมีสิบแล้วนะคะก็ไม่ถึงการที่จะละกิเลสตัวอย่างก็คือเวลาได้ยินเรื่องราวที่ทำผิดไม่ถูกต้องแม้เป็นเรื่องที่ทำลายพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ว่าเราไปโกรธค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงว่าให้โกรธแต่ว่าให้เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธรรมะแล้วจะโกรธธรรมะไหนคะโกรธตาได้โกรธหูได้โกรธจมูกได้โกรธได้ยินได้โกรธอะไรไม่มีเขาเลยแต่มีอกุศลเป็นเหตุให้กล่าวคำอย่างนั้นทำอย่างนั้นและการโกรธไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยทั้งสิ้นค่ะทั้งที่เขาคิดว่าเรากำลังทำลายประโยชน์ของเขาบ้างหรืออะไรบ้างก็ตามแต่นะคะแต่ประโยชน์จริงๆคือการดับกิเลสไม่ใช่ได้ทรัพย์สินเงินทองหรือทรัพย์สมบัติเพราะว่าชาติหน้านะคะจะรู้ได้ไหมว่าการกระทำบาปเนี่ยไม่ได้นำอะไรมาให้เลยเพราะฉะนั้นจะได้จะเสียอย่างไรเนี่ยไม่ใช่ใครไปทำทั้งสิ้นแต่เพราะเหตุคือความดีนำมาซึ่งสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยทรัพย์สมบัติสูญหายหรืออะไรก็ตามหรือการถูกกล่าวร้ายนะคะก็เพราะเหตุที่ได้ทำไว้ในอดีตเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำร้ายจิตของเราได้ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นบารมีสำหรับอบรมค่ะสำหรับเจริญขึ้นในทุกสถานการณ์
2: การที่จะมีจิตที่เป็นเมตตาโดยที่ไม่มีความเดือดร้อนใจหรือไม่มีความขุ่นใจในบุคคลนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากครับท่านอาจารย์ครับ
1: เพราะไม่เห็นโทษของอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย
2: โดยมากจะคำนึงโทษของบุคคลอื่นครับท่านอาจารย
1: ์ด้วยความขุ่นใจ หรือว่าด้วยความเมตตาว่าเขาไม่รู้นี่แน่นอนที่สุดและจริงๆก็ไม่มีเขาแต่เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะถ้าเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยความเมตตาจะเกิดขึ้นได้ในทุกกรณีธรรมะสำหรับประพฤติปฏิบัติเมื่อเข้าใจก็ไม่มีเราที่ประพฤติปฏิบัติ
2: แสดงว่าขณะที่มีความขุ่นใจก็ยังเป็นผู้ที่ไม่มั่นคงที่จะมีความเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่าง
1: แล้วก็ระลึกได้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลไม่งั้นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ไหนถ้าไม่อยู่ในทุกสถานการณ
2: ์ก็ต้องเป็นความจริงทุกๆขณะนะครับท่านอาจารย
1: ์แล้วก็จะไประลึกสติปัฏฐานคิดดูสิคะแค่นี้ยังไม่ระลึกเลยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจริงๆค่ะเลือกไม่ได้ขณะโกรธเกิดแล้วใช่ไหมคะไม่ได้ทำปัญญาสามารถรู้ได้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะที่มีลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่จงใจจะรู้ตรงนั้นแต่ว่าเหตุที่ได้สะสมมานะคะความเข้าใจถูกต้องยิ่งปรากฏความเป็นอนัตตานั่นคือปัญญาแต่ถ้ายังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่นะคะก็แสดงว่าธรรมะที่ได้ฟังมาเนี่ยเป็นความเข้าใจขั้นปริยัติแต่ตัวจริงๆของธรรมะเนี่ยเป็นเราเพราะฉะนั้นเป็น

0: ราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตปกิณกะธรรมตอนที่1603สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2550
2: ก็เป็นการแสดงความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้และแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าถึงความจริงในระดับไหน
3: จากการที่ได้รับฟังมาในเรื่องของชาติของจิตที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเนี่ยนะครับขณะนี้สำหรับผมเองนี่ก็ยังมองไม่เห็นหรือยังนึกไม่ออกหรือยังไม่เข้าใจในเรื่องของกิริยาจิตเนี่ยครับเพราะว่าอย่างกุศลหรืออกุศลหรือว่าวิบากนี่ก็ยังพอที่จะเข้าใจนะครับจากการที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยครับแต่สำหรับกิริยาจิตเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากที่สุดนะครับท่าน
2: เอ็นนะคะกิริยาจิตมีไหม
3: จากการศึกษาครับมีครับผม
2: จากการศึกษาศึกษาผิดหรือศึกษาถูก
3: ศึกษาถูกครับ
2: ค่ะมีแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้ปรากฏเหมือนอย่างจิตอื่นเช่นวิบากจิตและกุศลจิตและอกุศลจิตด้วยเหตุนี้นะคะแม้ว่ากิริยาจิตมีแต่เมื่อไม่ปรากฏก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ความต่างกันของจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะวิบากจิตเป็นผลของกรรมเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเหล่านี้นะคะเป็นผลของกรรมเวลาที่เกิดชอบไม่ชอบเป็นกุศลอกุศลในสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลข้างหน้านะคะเป็นการสะสมอัธยาศัยบางคนเนี่ยค่ะโลภะมากเลยชอบทุกอย่างหมดเลยเวลาที่ไปตลาดนะคะอยากได้หมดน่าซื้อไปหมดเลยทุกอย่างนะคะคิดดูค่ะเต็มตลาดนัดแล้วก็อยากได้หมดแล้วก็จะไปไว้ที่ไหนแต่ก็สะสมความพอใจไว้มากนะคะก็เป็นอัธยาศัยบางคนเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดค่ะไม่ชอบไม่อภัยนะคะไม่ลืมสิ่งที่เคยไม่พอใจขุ่นใจแล้วก็ทั้งที่ก็รู้นะคะว่าสิ่งนั้นก็เพียงเกิดขึ้นแต่ก็อดไม่ได้ที่จะขุ่นใจหรือว่าหงุดหงิดหรือจะใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมก็เป็นอัธยาศัยแต่ละอัธยาศัยก็รู้จิตที่เป็นวิบากเป็นผลของกรรมนะคะกิเลสสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏก็ได้ยินบ่อยๆถ้าไม่มีกิเลสกรรมไม่มีถ้ากรรมไม่มีผลของกรรมคือวิบากก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในขณะนี้เห็นกิเลสยังไม่ได้หมดกิเลสมีกิเลสถ้ามีมากๆเป็นเหตุให้กระทำกรรมเมื่อกระทำกรรมแล้วกรรมนั้นให้ผลเมื่อไหร่ก็เป็นวิบากเมื่อมีวิบากแล้วนะคะกิเลสเกิดอีกไม่จบก็เป็นไปอย่างนี้ทราบไหมคะว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวนี้ค่ะหาไม่เจอไม่อยากได้อะไรหรือว่าขณะนี้อยากได้อะไรอยากเห็นไหมคะอยากได้ยินไหมได้แล้วนี่เอาอีกหรือมีเห็นแล้วค่ะมีได้ยินแล้วซึ่งชาติก่อนก็คงอยากได้นะคะชาติก่อนนี้มีเห็นมีได้ยินแล้วก็อยากเห็นอยากได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้และความตายก็มาถึงอย่างรวดเร็วยิ่งกว่ากระพริบตาเพราะฉะนั้นความอยากความต้องการของชาติก่อนๆเนี่ยสืบเนื่องไปแต่ละชาติเนี่ยอย่างรวดเร็วแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกคนอธิษฐานสมัยที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะนะคะก็คิดว่าจะขอได้ก็ขอเป็นอย่างนั้นขอเป็นอย่างนี้อาจจะขอเกิดเป็นคนอาจจะขอเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้ขณะนี้ได้แล้วทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าเป็นผลของการอยากได้นั่นแหละไม่จบนะคะและชาตินี้ก็กำลังอยากได้ต่อไปอีก ชาติหน้าแน่นอนค่ะเห็นอีกได้ยินอีกไม่จบเลยแต่ว่าไม่รู้ว่านะคะเราอยากได้อะไรบ้างและกำลังมีสิ่งที่อยากได้แล้วแต่ก็ยังอยากได้ต่อไปนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้ามีการเข้าใจจริงๆนะคะธรรมะคือชีวิตประจำวันขณะนี้รู้ลักษณะของวิบากจิตที่กำลังเห็นและรู้กุศลและอกุศลนะคะซึ่งเกิดต่อจากเห็นแต่ไม่เห็นกิริยาจิตเพราะเหตุใดคะยังไม่รู้ว่ากิริยาจิตคืออะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเวลาที่ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเริ่มต้นจากคืออะไรถ้าไม่เริ่มต้นจากคืออะไรนะคะพูดกันไปพูดกันมาทั้งวันก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรความเห็นมากมายเยอะแยะแต่ถ้าตั้งต้นว่าคืออะไรอย่างที่คุณศิลกันบอกว่านะคะจิตมีสี่ชาติตามที่ได้ศึกษากุศลจิตอกุศลจิตเป็นเหตุวิบากจิตเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นกิริยาจิตไม่ใช่กุศลจิตไม่ใช่อกุศลจิตไม่ใช่วิบากจิตแค่นี้ค่ะที่จะต้องเริ่มเข้าใจว่ามีจิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่กุศลจิตไม่ใช่อกุศลจิตไม่ใช่วิบากจิตพระอรหันต์เห็นไหมคะมีวิบากพระอรหันต์มีอกุศลจิตไหม
3: ไม่มีครับ
2: ค่ะพระอรหันต์มีเมตตาไหมคะ
3: มีครับ
2: ค่ะเมตตาของพระอรหันต์เนี่ยจะเป็นปัจจัยหรือเป็นกรรมที่จะทำให้เกิดอีกข้างหน้าหรือเปล่า
3: ไม่ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นกิริยาจิตคือไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่วิบากพอเข้าใจความหมายของกิริยาจิตอย่างกว้างๆแต่ก็ยังมีละเอียดกว่านั้นอีก
4: มีข้อติดข้องอยู่คำหนึ่งครับที่คำว่าตามรู้ครับคำว่าตามรู้เนี่ยมีลักษณะธรรมะที่ปรากฏเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับสติระลึกรู้มีลักษณะธรรมะใกล้เคียงกันหรือเปล่าครับหรือว่าเหมือนกันครับ
2: เห็นแล้วดับไปแล้วนะคะตามรู้ด้วยความเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีหรือเปล่าปกติ
4: เป็นเราครับ
2: แต่เมื่อฟังธรรมะมีความเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏนะคะมีจริงๆปรากฏเกิดดับด้วยแทนที่จะตามเรื่องราวคิดนึกอย่างที่เคยเป็นอาศัยความเข้าใจที่ได้เข้าใจเนี่ยค่ะไม่ใช่บังคับหรือไม่ใช่อยากแต่มีปัจจัยที่สติจะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นคือไม่ได้ไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดใหม่แล้วไปรู้แต่สิ่งนั้นเกิดแล้วมีแล้วตามเหตุตามปัจจัยแต่ปกติไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็รู้ว่าการที่จะเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธรรมะก็ไม่พ้นจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าขณะนี้นะคะเห็นแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาดับแล้วและจิตที่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาดับหมดแล้วพวังคจิตเกิดขั้นด้วยยังไม่มีการรู้อารมณ์อื่นทางอื่นเลยจิตจะต้องเกิดขึ้นดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้นะคะหลังจากนั้นจิตก็จะนึกถึงสิ่งที่เพิ่งผ่านมาเป็นธรรมดาในขณะนี้จนกระทั่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าขณะนี้ค่ะหลังจากที่เห็นดับไปแล้วก็มีภวังคจิตเกิดขั้นและจิตก็นึกคืออาศัยใจมโนทวารไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนะคะแต่เนื่องจากเมื่อเห็นและเพิ่งดับไปก็ทำให้จิตเนี่ยนึกถึงการนึกถึงเนี่ยเป็นทางมโนทวารนึกถึงสิ่งที่เพิ่งดับไปตามอยู่ตลอดเวลาขณะนี้โดยไม่รู้แต่ตามด้วยอวิชชาตามด้วยโลภะหรือว่าตามด้วยโทสะแต่เมื่อมีปัญญาแล้วนะคะเปลี่ยนการตามที่เป็นอกุศลเป็นการตามตามลำดับขั้นบางคนนะคะพอโกรธเกิดขึ้นเนี่ยค่ะแต่ก่อนนี้ก็เป็นโกรธไปเรื่อยๆแต่พอฟังธรรมะละเกิดนึกได้เป็นธรรมะชนิดหนึ่งเคยเข้าใจว่าเขาทำให้เราโกรธแต่พอฟังแล้วก็รู้ว่าเพราะโกรธได้สะสมอยู่ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจึงโกรธไม่ใช่คนอื่นทำให้เราโกรธแต่เพราะการสะสมของกิเลสที่ยังมีก็เป็นปัจจัยให้ความโกรธนั้นเกิดขึ้นนี่ขั้นคิดแต่ถ้าฟังธรรมะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะว่าแม้แต่กำลังฟังธรรมะก็ลืมค่ะยังไม่จดเยื่อในกระดูกที่จะรู้ว่าธรรมะจริงๆกำลังปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่ยังไม่ถึงการที่จะไม่ลืมนะคะเพราะว่าลืมเสมอในขณะที่พ้นจากที่นี้ไปก็ลืมแล้วค่ะว่าทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏแต่ละทางกำลังนั่งอยู่ขณะนี้ถ้าปัญญายังไม่พอก็ลืม นะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการที่กว่าจะรู้ความจริงของธรรมะได้เนี่ยต้องอบรมที่ใช้คำว่าภาวนาเนี่ยหมายความว่าอบรมให้กุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นให้กุศลที่เกิดแล้วเนี่ยเจริญขึ้นนะคะแต่ว่าบางคนก็คิดว่าภาวนาคือไปนั่งหลับตาแล้วก็ท่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนี่คือเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นตามรู้ให้ทราบว่าขณะนี้ตามรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ตามรู้เป็นเรื่องราวทั้งหมดจนกว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ลักษณะยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวใดๆนะคะแต่กำลังรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะที่ได้ฟังมากมายเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการที่รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะยังไม่ต้องไปเรียกว่าอะไรทั้งหมดนะคะที่เคยได้ยินได้ฟังมาไม่ต้องไปนึกว่าจิตไม่ต้องไปนึกว่าเจตสิกไม่ต้องไปนึกว่าเป็นรูปเพราะอะไรคะเพราะลักษณะนั้นกำลังปรากฏความต่างอย่างสิ่งที่แข็งเนี่ยไม่ใช่สภาพที่กำลังรู้แข็งถ้ากำลังรู้ลักษณะที่แข็งไม่ต้องใช้คำว่ารูปแต่รู้ในลักษณะที่แข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดนะคะมีลักษณะจริงๆสามารถที่สติจะเกิดตามรู้คือปกติธรรมดาหลังจากที่เห็นแล้วได้ยินแล้วไม่ใช่ไปคิดนึกตามได้ความเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าสติเป็นเจตสิกฝ่ายดีงามเป็นโสภณะแล้วก็มีหลายระดับวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยของในบ้านก็มีเยอะอาหารอร่อยอร่อยก็มีนะคะระลึกที่จะให้ใครหรือเปล่าหรือว่าของเรารับประทานคนเดียวถ้าขณะใดที่ไม่ได้ระลึกเป็นไปในกุศลที่จะสละให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นขณะนั้นเพราะสติไม่เกิดค่ะไม่ใช่เป็นเราเพราะฉะนั้นก็มีสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันนะคะที่เป็นผลของกรรมคือต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วแต่ว่ากรรมจะให้ผลให้เห็นหรือกรรมจะให้ผลเป็นทุกข์ทางกายหรือว่ากรรมจะให้ผลเป็นรสอร่อยอร่อยหรือว่ากรรมจะให้ผลเป็นกลิ่นที่ไม่น่าพอใจหรือน่าพอใจที่จะปรากฏได้กับจิตนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกุศลและอกุศลซึ่งเป็นเหตุใหม่ที่จะสะสมไปที่จะทำให้เกิดกรรมที่จะทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นเป็นไปในสังสารวัฏ
5: เพราะฉะนั้นสภาวะที่เรียกว่าตามรู้กับสติระลึกรู้ก็คือ
2: ตัวสติที่เป็นกุศลนะคะไม่ได้ตามเรื่องอื่นเลยค่ะตามรู้แต่ไม่ใช่รู้เรื่องราวเหมือนเคยแต่ตามเข้าใจถูกในลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ก่อนนี้ตามด้วยเรื่องราวด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่สติเป็นสภาพที่ระลึกในทางกุศลแล้วแต่ว่าเป็นสติขั้นไหนถ้าสติขั้นทานก็ระลึกได้ที่จะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นไม่ทิ้งไปเปล่าๆสติขั้นศีลนะคะก็มีการวิรัติกายวาจาที่ไม่เหมาะสมหรือมีการกระทำทางกายทางวาจาที่เหมาะสมนั่นก็เป็นสติเพราะฉะนั้นสติเป็นธรรมะฝ่ายดีค่ะเวลาโกรธเกิดระลึกได้คือสติที่รู้ว่าไม่มีประโยชน์เลยคนที่เราโกรธกำลังสนุกสนานนะคะกำลังรื่นเริงแต่คนที่โกรธเนี่ยกำลังเดือดร้อนและจะโกรธทำไมขณะนั้นก็เป็นสติที่ระลึกได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสภาพของธรรมะที่เป็นสติต้องเป็นฝ่ายดีไม่ใช่ว่าเดินดีๆนะถ้าหกล้มไปไม่มีสติไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ขณะนั้นสติสามารถจะเกิดได้ทุกครั้งที่มีการเห็นการได้ยินก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละบุคคลจะเป็นปัจจัยให้สติปัฏฐานหรือว่าสติขั้นอื่นๆเกิดหรือยังคงเป็นปัจจัยให้อกุศลตามรู้สิ่งที่ปรากฏด้วยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
5: ถ้าพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคือคำว่าตามลักษณะของการตามรู้ไม่มีทางเกิดขึ้นหากไม่มีสติระลึกรู้เกิดขึ้นมา
2: ก่อนนะคะอะไรตาม
5: ความนึกคิดตาม
2: ค่ะขณะที่นึกคิดนะคะนึกคิดเป็นกุศลหรืออกุศล
5: เป็นอกุศล
2: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นอกุศลที่ตามสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นราวเป็นเขานั่นคืออกุศลแต่ถ้าเป็นกุศลขณะใดนะคะมีการระลึกได้ในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและแต่ว่าจะเป็นระดับขั้นคิดหรือว่าระดับของสติสัมปชัญญะซึ่งไม่ได้คิดแต่กำลังรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะเพราะเราพูดถึงธรรมะเข้าใจธรรมะขณะนี้เป็นธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆเนี่ยจะปรากฏกับสติสัมปชัญญะ เมื่อเกิดขึ้นว่าลักษณะนั้นมีจริงๆเป็นธรรมะจริง
3: ๆกราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ก็เคยย้ำเสมอว่าให้ศึกษาในขณะที่อารมณ์ปรากฏนะครับหรือว่าธรรมะปรากฏแต่นี้ว่าเมื่อธรรมะปรากฏแล้วเนี่ยมักจะหลงลืมนะไม่ได้ใส่ใจนะนอกจากจะหลงลืมแล้วเนี่ยก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราอยู่ตลอดนะเป็นตัวตนอยู่ตลอดอันนี้แหละครับที่อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้มันคลายความยึดถือยึดมั่นเป็นตัวตนเนี่ยครับ
2: เป็นธรรมดาไหมคะ
3: เป็นธรรมดาครับผม
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นธรรมดาจากการที่เข้าใจเพียงนิดเดียวแล้วก็จะให้หมดความเป็นตัวตนไม่ได้เพราะว่าฟังแล้วว่าไม่มีเรานะคะแต่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรูปฟังอย่างนี้แล้วก็เข้าใจด้วยว่าขณะที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นจิตนี่คือขั้นฟังเข้าใจและจิตที่จะเกิดได้แต่ละขณะก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุด7ประเภทนี่ก็เข้าใจค่ะแต่ที่จะให้รู้ว่าขณะนี้เป็นจิตเห็นหรือว่าขณะนี้มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่คือเป็นธรรมดาที่จะต้องการฟังเนี่ยเริ่มเข้าใจตามลำดับนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าความเข้าใจขณะนี้ไม่ใช่กำลังเข้าใจลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแม้ว่ากำลังพูดเรื่องสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏมีสภาพธรรมะปรากฏจริงๆและกำลังฟังเรื่องของสภาพธรรมะนั้นจริงๆแต่ยังไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงได้นี่แสดงให้เห็นว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยค่ะมากมายมหาศาลขนาดไหนในแสนกฎกับสะสมความไม่รู้มานะคะปิดกั้นไม่ให้เห็นความจริงของสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นยังต้องอาศัยการฟังและการเข้าใจอีกมากนะคะที่จะค่อยๆ คล้อยไปน้อมไปสู่การที่จะรู้จริงๆว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแต่เพียงชื่อแต่ลักษณะจริงๆเป็นอย่างนี้อย่างสิ่งที่ปรากฏทางกายแข็งปรากฏได้ไม่ใช่เพียงแต่ชื่อนะคะอ่อนปรากฏได้ก็ไม่ใช่เพียงแต่ชื่อแต่เดี๋ยวนี้ที่อ่อนหรือแข็งปรากฏให้รู้ว่าเป็นสภาพที่มีจริงจากการฟังรู้ว่าต้องมีกายปสาทะซึมซาบอยู่ทั่วตัวและก็อ่อนหรือแข็งเนี่ยต้องกระทบกับกายปสาทะนะคะใช้คำว่าอายตนะก็ได้หมายความว่าเป็นที่ประชุมต้องมีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งซึ่งยังไม่ดับไปอยู่ตรงนั้นซึ่งกระทบกับกายปสาทะซึ่งเกิดและยังไม่ได้ดับไปตรงนั้นและที่จะปรากฏได้ก็ต้องมีจิตที่เกิดขึ้นรู้ตรงนั้นขณะนั้นและก็ต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยขณะนั้นทั้งหมดไม่ได้ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะต้องมีต้องอยู่ต้องประชุมอยู่ตรงนั้นนี่คือความหมายของอายตนะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่สภาพธรรมะปรากฏและจะกล่าวคำว่าอายตนะโดยไม่รู้ว่าอะไรบ้างปรากฏที่นั่นไม่ได้อย่างขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะมีสิ่งที่ปรากฏแน่นอนหมายความว่าต้องมีและก็จะเข้าใจความหมายของอายตนะเพราะชั่วขณะเห็นต้องมีสิ่งนั้นและก็ต้องมีจักขุปสาทะและก็ต้องมีจักขุวิญญาณแล้วต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทั้งหมดเนี่ยค่ะต่อไปนี้ได้ยินคำว่าอายตนะไม่สงสัยเลยสภาพธรรมะใดซึ่งต้องมีในขณะที่มีการเห็นหรือการปรากฏของสิ่งนั้นจะมีสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมเกิดร่วมด้วยยิ่งฟังบางคนอาจจะยิ่งงงนะคะแต่ว่าถ้าคุ้นเคยกับคำที่ได้ยินแต่ว่าไม่เคยเข้าใจมาก่อนเช่นได้ยินคำว่าอายตนะก็ไปนั่งท่องอายตนะภายใน6ตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1ใจ1เป็น6อายตนะภายนอกก็คือสิ่งที่ปรากฏนะคะเมื่อกระทบกับอายตนะภายในก็จำเพียงสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและสิ่งที่รู้ได้ทางใจเป็นอายตนะภายนอกแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะที่มีลักษณะต่างๆเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่จิตเห็นถ้ายังไม่รู้อย่างนี้นะคะก็จะไม่สามารถเข้าถึงความเป็นอายตนะในขณะที่สิ่งนั้นมีปรากฏก่อนที่จะหมดไปด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะนะคะก็คือฟังเพื่อให้เข้าใจว่ามีธรรมะแต่ธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล แล้วก็จำแนกเป็นนามธรรมและรูปธรรมนามธรรมก็จำแนกเป็นจิตและเจตสิกตามความเป็นจริงของลักษณะของสภาพธรรมนั้นและจิตเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเนี่ยเป็น4ขันธ์ใน5ขันธ์ที่มีจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องความเข้าใจธรรมะนั่นเองค่ะจะกล่าวโดยนัยยะประการใดๆก็สามารถที่จะเข้าใจได้ถ้ามีความเข้าใจถูกในขณะที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏขณะนี
6: ้กราบเรียนอาจารย์เกี่ยวกับการรู้อารมณ์ของเจตสิกเขารู้ในลักษณะยังไงเปรียบเทียบกับจิตกราบเรียนอาจารย์
2: ขณะนี้เห็นนะคะ
6: ใช่ครับ
2: สภาพเห็นเป็นจิตแต่จิตจะเกิดขึ้นโดยไม่มีผัสสะเจตสิกไม่ได้เลยซึ่งเป็นเจตสิกที่รู้นะจึงกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาได้รูปกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้เลยเพราะรูปไม่ใช่สภาพรู้แต่ขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นนะคะผัสสะกระทบสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าจิตได้ยินเกิดขึ้นผัสสะกระทบเสียงถ้าขณะที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งปรากฏผัสสะเจตสิกกระทบสภาพที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนและจิตก็เป็นสภาพที่รู้แจ้งในสิ่งที่ผัสสะกระทบเวทนาก็เป็นเจตสิกนะคะเวลาที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงจะต้องมีความรู้สึกเกิดร่วมด้วยความรู้สึกไม่มีใครมองเห็นเลยนะคะเป็นสภาพรู้สึกเพราะฉะนั้นก็เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทแต่ละประเภทก็มีลักษณะและกิจการงานของเจตสิกนั้น
6: กราบเรียนอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องติดตามเห็นหมายความว่าในขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนะฮะแล้วเราก็ระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏเหล่านั้นแล้วก็จิตเป็นกุศลความเข้าใจอย่างนี้จะถูกต้องหรือเปล่ากราบเรียนอาจารย์ครับ
2: เมื่อเช้านี้เป็นเรื่องความเข้าใจคำว่าตามรู้
6: อ๋อตามรู
2: ้ค่ะเพราะเหตุว่านามธรรมเป็นสภาพรู้รูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยตามรู้หมายความว่าจิตขณะหนึ่งเกิดและดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นรู้สิ่งที่จิตขณะก่อนรู้เช่นขณะนี้นะคะเห็นและก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรไม่ใช่ไปรู้สิ่งอื่นที่ไม่ปรากฏแต่เมื่อจิตเห็นดับจิตขณะต่อไปก็จำรู้ว่าลักษณะที่ปรากฏในขณะที่เห็นนั้นเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นคนหรือเป็นถ้วยแก้วหรือเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะนั่นคือสภาพที่ตามรู้แต่ว่าเป็นอกุศลถ้าขณะนั้นไม่มีปัญญานะคะที่จะรู้ความจริงว่าขณะนั้นเป็นธรรมะแล้วแต่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเห็นแล้วนะคะก็ตามรู้อยู่ตลอดแต่ตามรู้ด้วยเรื่องราว
6: เรื่องราว
2: เรื่องราวต่างๆด้วยการไม่เข้าใจธรรมะแต่ว่าขณะใดก็ตามนะคะที่มีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะในขั้นฟังแล้วก็มีปัญญาที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยสามารถประจักษ์แจ้งในการเกิดขึ้นและดับไปได้จริง
6: ๆ
2: ที่จะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะจิตขณะต่อไปแทนที่จะคิดถึงเป็นเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นตามคือรู้ลักษณะที่ปรากฏที่เกิดแล้วนั่นเองโดยความเข้าใจที่ถูกต้องในแต่ละลักษณะไม่ใช่เรื่องราวเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่การเกิดดับของจิตเนี่ยค่ะสลับกันเร็วมากไม่ใช่ไปหยุดยั้งขณะหนึ่งขณะใดเพราะฉะนั้นในขณะนี้เองที่กำลังเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะมีสภาพของเจตสิกซึ่งเป็นสติเนี่ยนะคะเกิดขึ้นตามรู้ลักษณะหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นลักษณะใดก็ได้ไม่เลือกนั่นจึงจะเป็นสัมมาสติ
6: ธรรมะนี่ยากก็อย่างนี้นี่เองนะฮะจะตามรู้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยคงจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้การฟังอย่างมากๆเลยทีเดียวถึงสามารถที่จะตามรู้ได้ถูกต้อง
2: ลองคิดดูว่าจากความไม่รู้เลยนะคะค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งแทงตลอดความจริงได
6: ้ครับก็ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
7: ในการที่เราจะสามารถเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขั้นปริยัติเราจะต้องเข้าใจโดยละเอียดแล้วก็โดยจริงๆว่าลักษณะสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยเขาปรากฏอย่างไรและอะไรปรากฏได้บ้างแล้วปรากฏกับอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: ศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะจะกังวลถึงชื่อไหมคะ รือว่าเข้าใจเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆอย่างเห็นเนี่ยมียังไม่ต้องไปรู้ว่าเป็นธรรมะเป็นนามธรรมชื่อจักขุวิญญาณหรืออะไรก็ตามแต่เห็นมีจริงๆถูกต้องไหมคะ
8: ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้คำว่ารู้เนี่ยภาษาไทยเราอาจจะยากที่จะเข้าใจว่าหมายความถึงรู้ระดับไหนบางคนพอบอกคำว่ารู้ก็คิดว่าเข้าใจเรื่องราวรู้มากๆเลยรู้ความจริงไปเลยอาจจะคิดว่าอย่างนั้นแต่จริงๆนะฐานะหรือความเป็นธาตุรู้เนี่ยนะคะก็มีหลายอย่างเช่นขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏเพราะเห็นพูดถึงเห็นเลยไม่ต้องไปพูดถึงชื่ออะไรหมดนะคะลักษณะที่เห็นเนี่ยมี
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 นคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเครื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒน์เสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิบตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธปกิณกะธรรมตอนที่1604สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2550
2: มีสิ่งที่ปรากฏเพราะเห็นพูดถึงเห็นเลยไม่ต้องไปพูดถึงชื่ออะไรหมดลักษณะที่เห็นเนี่ยมีซึ่งโต๊ะเก้าอี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่มีในขณะนี้ได้แต่ธาตุเห็นเนี่ยมีเพราะกำลังเห็นใช้คำว่าธาตุเห็นยังไม่เรียกว่าอะไรหมดเลยมีจริงๆแต่ธาตุชนิดนี้เนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะไปหาว่าธาตุเห็นในรูปร่างยังไงแล้วก็มีกลิ่นหรือเปล่านะธาตุเห็นเนี่ยมีรสชิมได้ไหมก็ไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงธาตุเห็นเนี่ยเราหมายความถึงธาตุรู้ด้วยตาเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่ความเข้าใจถูกไม่ใช่เห็นถูกเป็นแต่เพียงธาตุชนิดหนึ่งมีจริงเกิดขึ้นเห็นถ้าใช้คำว่ารู้ก็คือว่าต่างกับธาตุที่เกิดแล้วไม่สามารถจะเห็นได้ไม่สามารถที่จะคิดได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้คำว่าธาตุรู้หรือสภาพรู้หรือธรรมะที่รู้นะคะซึ่งเรียกรวมว่านามธรรมเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็หมายความว่าที่มีสิ่งต่างๆปรากฏได้เนี่ยเพราะเหตุว่ามีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งขณะเห็นธาตุนั้นสามารถเห็นขณะเสียงปรากฏธาตุนั้นสามารถที่ได้ยินใช้คำว่ารู้เสียงไม่ได้รู้ว่าเสียงเป็นอะไรเกิดทางไหนเรียกว่าอะไรหรือว่าเกิดขึ้นระดับไปไม่ใช่อย่างนั้นธาตุนั้นเพียงแต่เกิดแล้วก็มีเสียงปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุนั้นที่เสียงปรากฏกำลังทำหน้าที่เฉพาะได้ยินจึงใช้คำว่าธาตุรู้หรือสภาพรู้ซึ่งหมายความถึงวิญญาณธาตุถ้าใช้คำว่าวิญญาณธาตุเมื่อไหร่นะคะหมายความถึงจิตนี่เพิ่มมาอีกคำหนึ่งในภาษาไทยซึ่งเราได้ยินและเราก็รู้ว่ามีจิตแต่ไม่รู้ว่าจิตเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนทำหน้าที่อะไรก็ไม่รู้รู้คร่าวๆเงาๆเพียงว่ามีจิตแต่เพื่อที่จะให้เข้าใจจิตมากขึ้นเนี่ยนะคะ เราก็ใช้คำว่าวิญญาณสภาพรู้และวิญญาณที่รู้เนี่ยค่ะในชีวิตประจำวันก็มีเห็นรู้โดยอาศัยตาจึงสามารถเห็นคือรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังปรากฏทางตาเวลาที่อาศัยโสตประสาทหูนะคะธาตุรู้ก็เกิดขึ้นได้ยินเสียงจึงรู้ว่ามีเสียงแต่ไม่ใช่รู้ว่าเสียงเป็นรูปธรรมเสียงเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือว่าเสียงเกิดขึ้นแล้วดับไปนั่นไม่ใช่หน้าที่ของธาตุนี้ที่ประมวลประเภทของธาตุทั้งหมดเนี่ยนะคะจำแนกออกเป็น18ประเภทได้คือจักขุวิญญาณธาตุธาตุที่สามารถเห็นโดยอาศัยตามีจริงๆขณะนี้เริ่มเข้าใจว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยไม่ใช่เรามีการเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปพอจะเข้าใจธาตุนี้ใช่ไหมคะค่ะเรียกว่านามธาตุก็ได้เรียกว่าจักขุวิญญาณธาตุก็ได้ภาษาไทยใช้คำว่าเห็นหรือใช้คำว่ารู้เพราะว่าสามารถเห็นจึงรู้ถ้าไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยคิดอะไรไม่ได้เลยก็เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเวลาใช้คำว่าธาตุรู้ให้หมายความถึงว่าธาตุรู้อะไรธาตุรู้ที่เป็นวิญญาณหรือธาตุรู้ที่เป็นเจตสิกหรือธาตุรู้ถูกเห็นถูกซึ่งเป็นปัญญานี่ก็ต่างกันไปแต่ให้ทราบความหมายกว้างๆคือคำว่ารู้เนี่ยเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้ธาตุนั้นเกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างเป็นต้นฝันฟังธรรมะนะคะคุณอรวรรณเห็นนกเห็นปลาเห็นช้างเห็นแต่ว่าพอฟังธรรมะแล้วเห็นเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าไม่มีเราไม่มีตัวตนแต่มีธรรมะก็คือเริ่มเข้าใจถูกนะคะเพราะไม่เคยรู้แล้วก็ยึดถือธรรมะว่าเป็นเราทั้งหมดเลยยึดถือว่าที่เห็นเนี่ยเป็นเราเห็นที่ได้ยินก็เป็นเราได้ยินจนกว่าจะรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งมีจริงเมื่อเกิดขึ้นทำหน้าที่นั้นแล้วก็หมดไปตลอดทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่ละขณะหมดไป
8: ท่านอาจารย์คะจะรบกวนให้ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาขยายความที่ว่าให้ฟังพระธรรมเทศนาจนซึมเข้าไปผิวแล้วก็จดถึงเยื่อในกระดูกนะคะ
2: คำที่ได้ยินนะคะเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้สิ่งที่มีจริงเคยเป็นเราไม่ได้จดเยื่อในกระดูกแต่ถ้าฟังแล้วนะคะค่อยๆเห็นความจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะมีสัญญาความจำที่จะรู้ว่าขณะนี้ค่ะลักษณะที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างที่ปรากฏได้แต่ละทางไม่เคยขาดธรรมะเลยแต่ไม่เคยรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพียงแค่ฟังแล้วก็ลืมแล้วก็เป็นเราฟังเรื่องธรรมะแล้วก็ลืมแล้วก็เป็นเราเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจมั่นคงจริงๆนะคะก็จะทำให้เกิดการรู้ลักษณะตามรู้คือไม่หลงคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่พอเห็นก็คิดทันทีจำทันทีเป็นเรื่องอื่นไปเลยแต่ก่อนนะคะเคยลืมลักษณะของธรรมะแล้วคิดเรื่องอื่นแต่จากการฟังที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้สัญญาที่รู้ว่าเป็นธรรมะมั่นคงก็จะลืมเรื่องอื่นแล้วเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏจนกว่าจะเป็นอย่างนั้น
8: ท่านอาจารย์ก็จะพูดอย่างนี้บ่อยครั้งแต่ก็ลืมตลอดว่าเป็นเราแทนเป็นธรรมะ
2: ขณะที่กำลังฟังเรื่องธรรมะและธรรมะก็ปรากฏสติสัมปชัญญะไม่ได้ตามคือรู้สิ่งที่ปรากฏแต่เป็นเรื่องอื่นไปแล้วก็รู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะสัญญาความจำยังไม่มั่นคงพอต่อเมื่อใดก็ตามเป็นปกติอย่างนี้นะคะมีสภาพธรรมะกำลังปรากฏและฟังแล้วก็เข้าใจพร้อมกันนั้นก็รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดขณะนั้นก็คือการปรากฏของสัญญาความจำที่มั่นคงขึ้นที่ไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะตรงตามที่ได้ฟัง
8: ฟังเมื่อไหร่ก็คงต้องบอกว่ายากจริงๆค่ะ
2: กำลังสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่เข้าใจถูกต้องอย่างนี้ค่ะ
9: ที่ท่านอาจารย์บอกว่าลืมหมายถึงว่าเลยไปนะฮะถึงที่เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยคือถ้าไม่เลยเนี่ยก็คือก็จะไม่เลยใช่ไหมฮะ
7: ที่ไม่เลยเนี่ยหมายความว่ามีอะไรไปหยุดยั้งให้ผิดปกติแต่ที่ไม่เลยหมายความว่าแม้สภาพธรรมะจะเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วเหมือนเดิมคือเห็นก็ยังรู้ว่าเป็นอะไรแต่ก็ยังมีขณะที่เริ่มที่จะรู้ลักษณะซึ่งต่างกับขณะที่ไม่เคยเกิดเลยเหมือนอย่างแข็งนะคะขณะนี้ก็กำลังกระทบแต่ว่าไม่เคยตามรู้ลักษณะที่แข็งซึ่งขณะที่แข็งปรากฏจริงๆเนี่ยอย่างอื่นจะปรากฏไม่ได้เลยแต่เพราะความรวดเร็วนะคะของสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อทั้งทางตาทางกายทางหูทางใจก็ทำให้สภาพธรรมะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยก็ยังมีขณะที่กำลังรู้ลักษณะซึ่งก็ต้องดับอย่างเร็วด้วยแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นปรากฏเหมือนเดิมด้วยแต่มีความต่างตรงที่ว่ายังมีขณะที่รู้ว่าไม่หลงลืมสติเพราะสติเกิดจึงรู้ลักษณะตามปกติธรรมดาอย่างนี้ค่ะแต่เป็นลักษณะที่ปรากฏจนกว่าจะรู้มากขึ้น
9: แสดงว่าก็ยังมีโอกาสที่จะมีหลงลืมสลับด้วยใช่ไหมฮะ
7: เป็นปกติค่ะ
9: ปกติที่ยกตัวอย่างแข่งรู้สึกจะตามรู้ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างไม่ชินฮะไม่ชิน
7: แล้วจะทำไงคะ
9: ก็ต้องยกตัวอย่างบ่อยๆ
7: ค่ะเพราะว่าจากการที่ฟังบ่อยและเข้าใจขึ้นก็รู้เหตุของความเข้าใจว่าอาศัยการฟังบ่อยเพราะว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยจะให้เข้าใจเหมือนที่บ่อยกว่านั้นและเข้าใจขึ้นมากกว่านั้นก็ไม่ได้ถ้ารู้เหตุอย่างนี้ก็จะรู้ได้นะคะทำไมพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม 45,000 พรรษาแล้วก็เรื่องซ้ำด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาอะไรก็ตามแต่ที่มีที่คนในครั้งนั้นสามารถที่จะรู้ได้ก็แสดงตามความเป็นจริงอย่างนั้นเพราะว่าจะเปลี่ยนความจริงที่มีอยู่ให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะความจริงก็มีอยู่เท่านี้แต่ว่าหลากหลายมากมายเหลือเกินนะคะและสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกความเข้าใจในขั้นต้นซึ่งเคยเข้าใจนิดเดียวนะคะก็จะกลับมาอีกไม่ได้เพราะว่าเมื่อฟังอีกความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกและจะกลับให้ไปเป็นอย่างที่เหมือนฟังครั้งแรกก็เป็นไปไม่ได้มีเรามีคุณรงค์หรือว่ามีสังขารขันธ
9: ์มีสังขารขันธ
7: ์ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราจะไปพยายามให้มากขึ้นการฟังครั้งนี้นะคะเจตสิกที่เกิดกับจิตทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งจนกว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นศรัทธาเพิ่มขึ้นด้วยแล้วแต่การปรุงแต่งของแต่ละขณะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลย
9: งั้นเวลาที่เราต้องการฟังนี้ก็คือไม่ใช่เราใช่ไหม
7: ไม่มีเราสักขณะเดียวค่ะทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละลักษณะ
9: ถ้าไปเข้าใจผิดว่าเป็นเราเนี่ยอันนั้นก็คือผิด
7: ค่ะเพราะฉะนั้นหลงลืมไงคะฟังว่าเป็นธรรมะอุตส่าห์เข้าใจตั้งแต่ขั้นการฟังว่าทุกอย่างเป็นธรรมะพอถึงเวลาก็ลืมอีกแล้วว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ
9: จริงจะว่าไม่แปลกก็แปลก
7: ขอโทษนะคะอะไรมั่นคงกว่ากันคะการที่เคยหลงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานแสนนานมาแล้วกับการที่เพิ่งจะได้ฟังว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเนี่ยอะไรจะมากน้อยมั่นคงกว่ากัน
9: มีเราครับ
7: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะคลายความมั่นคงจนกระทั่งรู้จริงๆดับได้จริงๆว่าไม่ใช่มีเราเลยมีแต่ธรรมะก็ต้องอาศัยการเวลาค่ะ
10: พูดถึงเรื่องอาหารนะฮะก็ได้ทานอาหารที่อร่อยมากค่ะทานไปครั้งแรกก็อร่อยค่ะครั้งที่สามครั้งที่สี่นะรู้สึกเอ๊ะความอร่อยมันหายไปทำให้คิดถึงวิปรินามทุกข์นะคะทำไมความสุขถึงเปลี่ยนไปไวอย่างนั้นนะท่านอาจารย
7: ์เวลาหิวกับเวลาอิ่มเหมือนกันไหมคะ
10: ขณะที่ทานก็ยังไม่อิ่มค่ะท่านอาจารย
7: ์เกือบอิ่มหรือยัง
10: ยังไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่แต่ก็ไม่หิวค่ะ
7: เริ่มรสชาติเปลี่ยนไปแต่ละคำหรือเปล่าคะ
10: รู้สึกรสชาติครั้งแรกนี่อร่อยมากค่ะต่อไปรู้สึกก็อร่อยเหมือนกันแต่อร่อยน้อยลงแต่แปลกใจว่าความอร่อยมันหายไปไหนมีความรู้สึกว่าความไม่อร่อยเกิดขึ้น
7: เมื่อสภาพธรรมะเป็นจริงอย่างนั้นนะคะก็ยังสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนั้นไม่จรดเยื่อในกระดูกเลย
2: ใช่ไหมคะบังคับได้ไหมความรู้สึกแต่ละขณะนี้ค่ะ
10: แค่หนูแปลกใจค่ะความรู้สึกมันสั้นมากค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเข้าใจคำว่าวิปริณามทุกข์ไหมคะแม้แต่สุขเวทนาเนี่ยค่ะเปลี่ยนนะคะขณะที่จากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งทุกข์ไหมไม่เหมือนเดิม
10: ค่ะแปลกใจค่ะท่านอาจารย์อันแรกอร่อยแล้วก็ไม่อร่อยแต่พอเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งอร่อยอีกค่ะท่านอาจารย
2: ์ก็วิปริณามทุกข์ไงคะคำตอบอยู่ที่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีเวทนาความรู้สึก3อย่างนะคะความรู้สึกซึ่งไม่มีใครชอบเลยเพราะว่าเป็นทุกข์ทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจมีใครไม่รู้จักทุกข์ชนิดนี้บ้างทุกข์กายนี่รู้จักแน่ๆนะคะและก็ทุกข์ใจก็รู้จักด้วยทั้ง2อย่างเนี่ยมีลักษณะที่เป็นทุกข์ที่ทุกคนรู้เป็นทุกขะทุกขะแต่ทุกข์เนี่ยค่ะจะละเอียดขึ้นและก็รู้ยากขึ้นเช่นความรู้สึกเป็นสุขเนี่ยถ้าสิ่งนั้นทำให้เกิดสุขนะคะอาหารคำแรกกับอาหารคำที่สองที่สามเนี่ยทำให้เกิดสุขไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยจะไม่เข้าใจความหมายของวิปริณามทุกข์ซึ่งหมายความว่าแม้สุขเวทนาเนี่ยค่ะก็แปรเปลี่ยนจากที่เคยเป็นและแต่ว่าจะมากน้อยเท่าไหร่นะคะเพราะเหตุว่าเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยจะสังเกตได้ค่ะยังไม่ได้อิ่มและอาหารทุกอย่างหลายอย่างนั้นก็อร่อยหมดเลยใช่ไหมคะอย่างนี้ก็อร่อยอย่างนั้นก็อร่อยแต่แม้อย่างนั้นนะคะถ้าอย่างนี้อร่อยจริงๆทำไมเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนี่เริ่มจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงแม้แต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยค่ะก็จะมีการพอใจในสุขอื่นด้วยสิ่งนี้เป็นสุขจริงๆรับประทานและอร่อยไม่กี่คำอาจจะเป็นเพียงคำเดียวนะคะก็เปลี่ยนไปเป็นรสอื่นละนี่คือวิปริณามทุกข์แม้สุขเวทนาก็ไม่ยั่งยืนก็แปรเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะจะแปรเปลี่ยนในลักษณะที่ต้องการอย่างอื่นหรือว่าสุขเวทนาจากคำที่หนึ่งไปถึงคำที่สองเนี่ยมันค่อยๆลดน้อยลงไปตามลำดับเพราะความแปรเปลี่ยนของความสุขที่มีสิ่งนั้นแล้วก็ยังไม่พอนะคะยังเป็นสิ่งอื่นอย่างที่คุณชุมพรกล่าวว่าแม้ว่าสิ่งที่รับประทานแล้วใกล้จะอิ่มแล้วไม่อร่อยแล้วแต่พอมีสิ่งอื่นอร่อยใหม่แล้วใช่ไหมคะบางคนรับประทานอาหารคาวเสร็จแล้วนะคะอิ่มรับประทานอาหารของหวานต่อไปอีกไม่ได้แล้วจริงหรือเปล่าพอมีของหวานที่ชอบนะคะเห็นไหมคะว่ามีความต้องการเกิดขึ้นแล้วจากสิ่งซึ่งเหมือนกับว่าไม่น่าจะชอบก็เป็นเรื่องของวิปริณามทุกข์แต่สิ่งที่เห็นยากที่สุดนะคะแม้ความรู้สึกที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ซึ่งพอจะปรากฏความรู้สึกเฉยๆนะคะต้องมีเพราะว่าขณะใดก็ตามที่จิตเกิดต้องมีเวทนาเจตสิกเป็นสภาพรู้สึกที่ต้องเกิดกับจิตทุกขณะที่จิตกำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเวทนาที่เกิดร่วมด้วยนะคะก็สุขหรือทุกข์ในอารมณ์นั้นที่กำลังมีในขณะที่รู้อารมณ์เดียวกับจิตเพราะฉะนั้นแม้แต่อุเบกขาเวทนาความรู้สึกเฉยๆเนี่ยหาเจอไหมคะเดี๋ยวนี้ถ้าบอกว่าสุขไหมไม่สุขทุกข์ไหมไม่ทุกข์แล้วอะไรแล้วเฉยๆแล้วเฉยๆอะไรเมื่อไหร่ตอบไม่ได้เลย

0: ับที่ขณะที่รู้สึกติดและก็รู้สึกว่าอร่อยนี่คือการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วของจิตเพราะฉะนั้นจะรู้สึกโสมนัสเบิกบานเวลาได้อาหารอร่อยแต่ตอนที่เป็นชิวหาวิญญาณที่กำลังลิ้มรสจริงๆรสกำลังปรากฏจริงๆขณะนั้นเป็นอุเบกขาเวทนาเฉยๆก็ไม่รู้ด้วยเหตุนี้ความรู้สึกที่รู้ยากกว่าสุขและทุกข์นะคะก็คืออุเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นในบรรดาเวทนาสามอย่างจึงจำแนกเป็นทุกขะทุกขะทุกขเวทนากับโทมนัสเวทนาสุขเวทนาซึ่งวิปริณามทุกข์นะคะเป็นทุกข์ด้วยเมื่อแปรปรวนคือเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งและสำหรับอุเบกขาเวทนาและสังขารทั้งหลายคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเป็นสังขารทุกข์ค่ะเพราะไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไปนี่ก็เห็นยากกว่าทุกข์อื่น
1: ค่ะขณะที่จักขุวิญญาณเห็นก็เป็นอุเบกขาเวทนาลักษณะของอุเบกขาเวทนาก็ไม่ได้ปรากฏว่าเป็นความสุขหรือความทุกข์แต่ทำไมถึงแสดงว่าเป็นทุกข์ล่ะคะ
0: เป็นสังขารทุกข์ค่ะ
1: สังขารทุกข์เพราะว่าสังขารทุกข์เกิดดับใช่ไหมคะ
0: สังขารทุกข์คือทุกข์ของสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็คือสภาพทั้งหลายที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ต้องดับไปเพราะฉะนั้นทุกข์จริงๆคือความไม่เที่ยงของทุกอย่างที่เพียงเกิดแล้วก็ดับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: กราบเรียนถามอีกครั้งนึงนะครับผมสงสัยว่าโทสะมูลจิตโลภะมูลจิตทั้งหลายเนี่ยเช่นอย่างนี้นะครับบางครั้งเนี่ยผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปบางทีเกิดนึกโมโหเพื่อนคนนึงที่ทำให้ไม่พอใจขึ้นมาก็รู้สึกมันมีความปรุงแต่งขึ้นมาเลย
0: ทำให้เข้าใจว่านะคะแม้โทสะเนี่ยค่ะก็เกิดได้หกทางทางตาที่เห็นไม่ชอบทางหูได้ยินไม่ชอบทางจมูกได้กลิ่นไม่ชอบทางลิ้นลิ้มรสไม่ชอบทางกายกระทบสัมผัสไม่ชอบเป็นทุกข์ทางใจที่คิดนึกเรื่องที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นสำหรับโทสะนี่ก็เกิดได้ทั้งหกทางโลภะก็เกิดได้ทั้งหกทางปัญญาก็เกิดได้ทั้งหกทาง
2: ปัญญาที่เราคิดพิจารณาเรื่องธรรมะนี่ก็
0: ปัญญาที่นี่นะคะหมายความถึงความเข้าใจถูกค่ะภาษาบาลีไม่มีคำว่าเข้าใจและภาษาไทยก็ใช้ภาษาบาลีว่าปัญญาแต่จริงๆแล้วไม่รู้ว่าปัญญาเนี่ยคืออะไรแต่ถ้ารู้ว่าปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในภาษาไทยก็ทำให้ชัดเจนขึ้นขณะใดที่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงภาษาบาลีก็คือปัญญาอย่างนั้นไปหาปัญญาอยากมีปัญญาแต่ว่าไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไร
2: ถามอีกข้อหนึ่งก็คืออย่างไรเราถือว่าเป็นสัมมาสติเรารู้ตอนนี้บอกว่าเห็นดอกเป็นสีมีรูปปรากฏถือว่าเป็นสติหรือยังหรือว่ายังหรือว่าต้องมานั่งเกิดพยัญชนะคิดขึ้นมาว่ารูปดอกแปลความหมายขึ้นมาอันไหนถือว่าเป็นสัมมาสติหรือว่าเป็นแค่สติเฉยๆไงครับ
0: จะถือหรือจะเข้าใจ
2: เข้าใจคร
0: ับ ค่ะสติเกิดพร้อมกับความเห็นถูกความเข้าใจถูกต้องมีลักษณะที่กำลังปรากฏนะคะซึ่งมักจะหลงลืมคิดเป็นเรื่องราวต่างๆแต่ว่าขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องราวต่างๆค่ะแต่กำลังรู้ตรงลักษณะนั้นแต่ว่าธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดและเป็นผู้ตรงนะคะไม่ใช่พอบอกอย่างนี้ก็เข้าใจว่ามีสติปัฏฐานเกิดแล้วเช่นในขณะนี้นะคะถ้าถามว่ามีแข็งปรากฏไหมคะ
2: มีครับ
0: กำลังรู้แข็งใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่า
2: ขณะนั้นเป็นครับ
0: เห็นไหมคะตอบง่ายมากเลยเพียงฟังแค่นี้ค่ะแต่ความละเอียดก็คือว่าขณะนั้นน่ะยังคงเป็นรู้แข็งธรรมดาเหมือนที่เคยรู้หรือเปล่าหรือว่ามีความต่างกันเพราะว่าการรู้แข็งนะคะเวลาที่กระทบสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมีแข็งปรากฏและเวลาถามว่าแข็งไหมก็ตอบว่าแข็งขณะที่กำลังรู้แข็งและตอบว่าแข็งเนี่ยเป็นสติปัฏฐานเป็นสติสัมปชัญญะหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: เห็นไหมคะนี่แสดงว่าเราเอาชื่อมานะคะแล้วก็ไม่มีความลึกซึ้งที่จะรู้ความต่างกันของขณะที่ไม่ว่าใครจะถามและเราตอบว่าแข็งก็เป็นเพียงสภาพที่รู้แข็งเหมือนตอนที่ไม่ได้ถูกถามถ้าจะกล่าวว่าเป็นสติปัฏฐานได้ไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้ใครบอกถ้าใครบอกเนี่ยผิดหรือถูกเขาจะมารู้จิตขณะนั้นได้ไหมว่าประกอบด้วย

0: สติสัมปชัญญะและปัญญาหรือเปล่าแต่ผู้นั้นเองค่ะเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ความจริงว่าขณะที่ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นกี่ครั้งกี่ขณะถามว่าเห็นไหมก็ตอบว่าเห็นตอบครั้งที่สองครั้งที่สามว่าเห็นไม่ได้หมายความว่าเป็นสติปัฏฐานหรือมีสติสัมปชัญญะในขณะนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมนี่ก็อย่างหนึ่งนะคะแต่เวลาที่มีการฟังเข้าใจว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยนะคะนี่คือฟังเรื่องราวแล้วก็มีเห็นที่กำลังเห็นและมีสภาพที่กำลังรู้แข็งเหมือนเดิมแสดงว่าขณะนั้นนะคะความเข้าใจพอหรือยังที่จะรู้ความต่างของขณะที่สติปัฏฐานเกิดเป็นสติปัฏฐานกับขณะที่สติปัฏฐานก็ไม่ได้เกิดแต่ว่าก็เห็นเหมือนเดิมแล้วก็ตอบเหมือนเดิมแล้วก็ตอบเร็วด้วยเห็นไหมตอบว่าเห็นแข็งไม่ตอบว่าแข็งก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะและเป็นเรื่องที่ตรงเป็นเรื่องที่จริงใจเป็นการที่รู้โดยไม่ใช่อาศัยถามว่าใช่ไหมหรือว่าให้เรียกชื่อว่าอะไรไม่ใช่ให้เรียกชื่อค่ะแต่ความเป็นจริงแม้ว่าจะเรียกชื่ออื่นก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้ถ้าไม่ใช่สติปัฏฐานใครจะบอกว่าสติปัฏฐานก็ยังคงไม่ใช่สติปัฏฐานแม้ว่าเป็นสติปัฏฐานจะไม่ใช้คำว่าสติปัฏฐานก็ยังคงเป็นสติปัฏฐานนี่คือการอบรมเจริญปัญญาความรู้จริงๆที่ละเอียดที่ตรงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าไม่ว่าจะรู้แข็งเมื่อไหร่จะรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเมื่อไหร่จะเห็นเมื่อไหร่ก็ยังคงเป็นเราถ้าไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะหรือแม้ว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วนะคะแล้วก็ได้ยินได้ฟังในขั้นฟังว่าเป็นธรรมะแต่แม้กระนั้นขณะที่ได้ยินก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีความต่างจากเดิมเพราะฉะนั้นขณะใดที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดน่าจะบอกว่าเป็นสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะไม่ได้ต่อเมื่อใดสติสัมปชัญญะเกิดเมื่อนั้นมีความต่างนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของสติที่เกิดรู้ลักษณะโดยไม่มีใครไปบังคับบัญชาเลยมีปัจจัยก็เกิดนะคะแทนที่จะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เคยคุ้นเคยที่จะคิดขณะนั้นก็มีลักษณะที่ปรากฏและถ้าลักษณะนั้นปรากฏจริงๆกับปัญญาที่อบรมแล้วนะคะจะไม่มีสิ่งอื่นปรากฏเลยทั้งโลกมีแต่ธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นกว่าสิ่งนั้นจะเป็นเพียงธาตุหรือธรรมะซึ่งเป็นธาตุที่กำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏก็ต้องอาศัยปัญญานะคะที่ละโลภะละอวิชชาละการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ด้วยความหวังความต้องการว่าทำยังไงสติปัฏฐานจึงจะเกิดหรือว่าทำยังไงจึงจะเป็นสติปัฏฐานไม่ใช่จะเป็นไปได้เลยนะคะโดยการที่มีเราจะทำเพราะว่าขณะนั้นแม้สภาพธรรมะปรากฏก็ไม่สามารถที่ปัญญาจะเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเพราะเป็นเราที่กำลังทำ
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่าน

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่774
2: การปรับอินทรีย์เนี่ยมันจำเป็นในภาวนาทั้งสองท่านกับผมก็อยากจะถามว่าไอ้เรื่องการปรับอินทรีย์นั่นน่ะมันควรจะปรับกันอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรทีนี้เมื่อกี้ผมก็ยังถามเรื่องของวิริยะแก่กล้านะฮะท่านก็ให้เจริญปัสสัทธิสามโพชฌงค์ทีนี้นะท่านกล่าวว่าถ้ามีศรัทธาแก่กล้าท่านให้เจริญธรรมวิจยะสามโพชฌงค์เป็นต้นก็หมายถึงว่าเจริญธรรมวิจยะสามโพชฌงค์วิริยะสามโพชฌงค์และปีติสามโพชฌงค์ที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้แหละครับแล้วท่านก็ยังมีบอกว่าอาหารของธรรมวิจยะสามโพชฌงค์วิริยะสามโพชฌงค์และปีติสามโพชฌงค์นั้นคืออะไรท่านก็กล่าวไว้อย่างมากมายแต่แล้วข้อปฏิบัติที่จะทำให้ธรรมวิจยะสามโพชฌงค์เกิดขึ้นนั่นน่ะจะต้องปฏิบัติอย่างไรฮะขออาจารย์อธิบายตรงนี
3: ้โดยมากนะคะท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกว่าจะทำมีความเป็นตัวตนนะคะถ้าจะพูดถึงการปรับอินทรีย์ใครปรับตัวท่านหรือว่าปัญญาและขณะนี้นะคะถ้าจะคิดปรับอินทรีย์เนี่ยค่ะก็จะต้องรู้สภาพของจิตในขณะนี้ว่าขาดอะไรหรือว่าเกินอะไรใช่ไหมคะในขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะสำหรับอินทรีย์ห้า
2: คือรู้อยู่ครับแต่ว่าปฏิบัติไม่ถูก
3: ขาดอะไรคะ
2: บางครั้งนี่นะฮะตอนนี้ยังไม่ชัด
3: ไม่ได้ค่ะต้องขณะนี้สิคะจะปรับ
2: หรือว่า
3: ก็ต้องในขณะนี้ว่าอะไรขาดอะไรเกิน
2: ขณะที่ทำงานวุ่นนี่นะฮะขณะที่ทำงานแล้ววุ่นแต่ว่ามีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นขณะนั้นรู้ครับว่าจิตเนี่ยมันอยู่ในความฟุ้งซ่านนะฮะขณะนั้นนะฮะสติเกิดขึ้นความรู้สึกตัวเกิดขึ้นโดยไม่ได้พิจารณาอะไรคือบางครั้งนี่พยายามจะพิจารณาก็พิจารณาไม่ออกเสร็จแล้วขณะนั้นถ้าจะปรับอินทรีย์นั่นน่ะควรจะระลึกถึงอะไรในขณะนั้น
3: ถ้าคิดจะปรับอินทรีย์ขณะนั้นนะคะปรับใหญ่เลยค่ะวุ่นวายมีอะไรตวงมีอะไรวัดว่าพอดีหรือยังนั่นคือตัวตนค่ะนั่นคือตัวตนที่จะให้ลดลงมาจะให้มากขึ้นไปสัมมาสตินะคะอย่าลืมว่าเป็นปกติที่สุดอย่าลืมความเป็นปกติค่ะของสัมมาสติถ้าผิดปกติสักนิดเดียวนะคะที่พยายามจะปรับในขณะนั้นนะคะทั้งหมดไม่ใช่สัมมาสติเพราะฉะนั้นต้องรู้ลักษณะของสัมมาสติเวลาที่เป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานจะรู้ได้ทีเดียวว่ามีความตั้งใจเกิดขึ้นที่จะเจริญสติหรือจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่และปัญญาจะต้องรู้ว่าในขณะนั้นนะคะผิดไม่ใช่สัมมาสติไม่ใช่การเพียงระลึกรู้สภาพธรรมะที่เกิดแล้วปรากฏตามปกติบางครั้งสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่น่าจะพอใจเลยนะคะแต่ที่จะเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ดีแต่แม้กระนั้นปัญญาก็จะต้องคมกล้าที่จะรู้ว่าเกิดแล้วเป็นเพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนขณะที่รู้อย่างนั้นนะคะไม่ใช่เป็นตัวตนไปปรับนะคะแต่เป็นสภาพธรรมะที่สังเกตสำเนียกรู้ว่าขณะใดเป็นสัมมาสติขณะใดไม่ใช่สัมมาสติเมื่อรู้ว่าสัมมาสติเนี่ยค่ะเป็นปกติ เป็นการเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นในขณะนั้นปัญญาปรับคือละลักษณะซึ่งไม่ใช่สัมมาสติเพราะเหตุว่ามีความรู้สึกว่าจะระลึกจะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยค่ะเป็นทางที่ยากมากนะคะสำหรับในตอนต้นแต่เมื่อผู้นั้นสามารถที่จะเกิดปัญญายิ่งขึ้นบรรลุวิปัสสนาญาณตามลำดับขั้นผู้นั้นก็ดำเนินไปในมรรคมีองค์8ได้โดยสะดวกแต่ว่าต้องเป็นปัญญาค่ะที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะอย่าคิดว่าจะไปปรับอะไรนะคะ
2: ก็จะไม่ให้คิดได้ยังไงก็อัตถกถาท่านก็กล่าวไว้อย่างนั้นแล้วก็ในวิสุทธิมรรคท่านก็กล่าวไว้อย่างนั้นในอัตถกถาท่านกล่าวว่าถ้าผู้ที่จะเจริญมรรคแปดเนี่ยก็ต้องปรับอินทรีย์ให้เสมอกันในวิสุทธิมรรคท่านก็กล่าวว่าถ้าผู้ที่จะเจริญสมถภาวนาให้ได้ฌานจิตก็ต้องปรับอินทรีย์ให้เสมอกันนะฮะในเมื่ออัตถกถาทั้งหลายท่านก็กล่าวไว้อย่างนี้เราจะไม่ให้คิดยังไงครับ
3: การอ่านต้องพิจารณาพร้อมทั้งการประพฤติปฏิบัติด้วยถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีศรัทธาเชื่อง่ายขาดการพิจารณาในเหตุในผลเวลาที่ฟังบุคคลหนึ่งบุคคลใดกล่าวนะคะก็เชื่อโดยฐานะที่ว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุคคลเคารพมากมายแต่ว่าไม่ได้พิจารณาจริงๆว่าตัวท่านเองเนี่ยค่ะได้รับความรู้ความเข้าใจอะไรจริงๆจากธรรมะที่ได้ฟังจากท่านผู้นั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอัตถกถาหรือว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เรื่องของอินทรีย์ก็เพื่อที่จะให้ได้ระลึกได้พิจารณาว่าท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาโดยที่ขาดการพิจารณาในเหตุในผลหรือเปล่าบางครั้งท่านผู้ฟังอาจจะผ่านพยัญชนะที่ว่าบางครั้งศรัทธานำหน้าบางครั้งก็ปัญญามากกว่าท่านผู้ฟังก็อาจจะสงสัยว่าปัญญาเป็นโทษยังไงถ้าเป็นปัญญาที่มากกว่าศรัทธาแต่อย่าลืมนะคะว่าเมื่ออินทรีย์ไม่เสมอกันหมายความว่ายังไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่ถูกโดยที่ว่าบางท่านเป็นผู้ที่มีความรู้สึกตนว่าท่านเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่เจ้าปัญญามีปัญญามากเพราะฉะนั้นไม่ฟังใครเป็นไปได้ไหมคะเชื่อความคิดความเห็นของตัวเองเท่านั้นขาดการฟังแม้แต่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ได้คิดว่าสมควรมีคุณค่าที่จะรับฟังแล้วก็พิจารณาไตรตรองอย่างไรที่จะเพิ่มพูนปัญญาของตนเองให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีปัญญามากเป็นเจ้าปัญญาก็ควรที่จะมีศรัทธาในบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การฟังคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบุคคลอื่นซึ่งได้ศึกษาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วแล้วก็พิจารณาเพื่อที่จะให้ปัญญาของท่านเองเพิ่มมากขึ้นนี่คือความหมายของอินทรีย์ 5นะคะที่เสมอกันและเวลาที่อินทรีย์ 5มีแล้วคือในขณะที่สติเกิดสัมมาสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นจะปราศจากศรัทธาไม่ได้จะปราศจากปัญญาไม่ได้จะปราศจากวิริยะไม่ได้จะปราศจากเอกคตาคือสมาธิไม่ได้ในขณะที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสัมมาสติเนี่ยค่ะอินทรีย์ 5เสมอกัน
1: เมื่อสมัยก่อนนี้ผมเมื่อเกิดศรัทธาอย่างอาจารย์ว่าครับคือได้ฟังได้อ่านหนังสือเรื่องประวัติของพระดิษฐเถระน่ะพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่าผู้ที่เจริญสมถวิปัสสนานั่นน่ะจะเป็นทางให้ถึงนิพพานได้พระเป็นพระอรหันต์ได้พอเกิดศรัทธาจะต้องเจริญสมถะให้ได้วิปัสสนาให้ได้ทั้งที่ไปทำไปอะไรก็ไม่รู้ไอ้ สมถะวิปัสสนาเป็นยังไงคือไม่เชื่อฟังอะไรใครปัญญามันไม่เกิดเพียงแต่ศรัทธาอย่างเดียวที่จะทำอ่ะให้มันได้สมถะให้มันได้วิปัสสนาขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนหลังมาได้ฟังอาจารย์ก็ไอ้ศรัทธานั้นมันก็จะถอยลงไปก็มาฟังเหตุฟังผลปัญญาก็เกิดจากอาจารย์บรรยายครับผมเข้าใจว่าการมันลดหย่อนคงจะเป็นอย่างนี้
4: อย่างที่คุณผู้ฟังสักกี้นี้ท่านพูดบอกว่าขณะที่จิตยุ่งวุ่นวายก็เลยไม่รู้จะทำยังไงปรับอินทรีย์ก็ไม่ถูกว่าอย่างนี้นะดิฉันก็เลยมานึกถึงคำอาจารย์ว่าระลึกตามปกติที่ปรากฏคนปฏิบัติใหม่ๆดิฉันก็คิดว่าคงเป็นเหมือนกันทุกคนนะฮะเพราะไม่คงไม่มีใครที่พอฟังแล้วก็ไประลึกเข้าใจได้เลยทีเดียวฮะก็ผิดบ้างถูกบ้างแต่ทีนี้ดิฉันจะเข้าใจถูกไหมว่าขณะที่จิตกำลังยุ่งอยู่นั้นก็มีสติระลึกสภาพที่ยุ่งเหยิงนั่นแหละเป็นปัจจุบันธรรม
3: ขณะใดที่สัมมาสติเกิดนะคะขณะนั้นอินทรีย์ห้าเสมอกันปรับในขณะนั้นค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าสติไม่เกิดวิธีปรับนี่ทำยังไงคะ
4: สติไม่เกิดก็ต้องเพียรคิดถึงเรื่องธรรมะเหมือนกัน
3: เพราะฉะนั้นถึงได้เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าในขณะนี้ขาดอะไรเกินอะไรนะคะถ้าขาดศรัทธาเพราะเป็นผู้ที่มีปัญญามากเข้าใจว่าเป็นเจ้าปัญญาไม่มีศรัทธาในพระธรรมหรือว่าที่จะพิจารณาไตรตรองอะไรเลยถ้ารู้อย่างนั้นนะคะก็คือจะต้องฟังจะต้องศึกษาและขณะใดที่สติปัฏฐานเกิดขณะนั้นนะคะอินทรีย์ห้าเสมอสติปัฏฐานจึงเกิดแต่ก่อนนั้นสติปัฏฐานก็ไม่เกิดเพราะว่าอาจจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าปัญญาแล้วก็ขาดศรัทธาหรือว่าเป็นผู้ที่มากด้วยศรัทธาแต่ว่าปราศจากปัญญาหรือว่ามีปัญญาน้อยเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังถามว่าจะปรับยังไงนะคะกำลังทำจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาแล้วก็อยากจะปรับเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าจะปรับเองได้นึกจะทำจะให้เป็นสมาธิเพิ่มขึ้นจะให้สงบเพิ่มขึ้นจะทำได้อย่างไรต้องอาศัยการฟังนะคะแล้วก็เข้าใจการเจริญมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นสัมมาสติ
4: อย่างคำที่อาจารย์พูดว่าผู้ปฏิบัตินี้จะต้องศึกษาอย่างนี้นะคะดิฉันก็เอาไปคิดค่ะดิฉันคิดว่าไอ้คำว่าศึกษานี้ถ้าหาว่าก่อนนี้ถ้าจะให้เข้าใจก็คือว่าการอ่านหรือการเขียนหนังสือนี่แหละค่ะเป็นการศึกษาแต่ทีนี้ว่าอาจารย์พูดถึงคำว่าศึกษาในขณะที่เจริญสติดิฉันก็มีความเข้าใจว่าขณะที่ศึกษานี่ก็คือศึกษาจิตของเราเองนี่เองว่าขณะนี้เป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีสติระลึกรู้ความรู้แต่ละครั้งนั่นเองอ่ะเป็นการศึกษาร
3: ู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏที่ท่านผู้ฟังกำลังสนใจเป็นการประพฤติปฏิบัติของผู้ที่เป็นพระอริยสาวกซึ่งท่านเป็นผู้ที่รู้หนทางและก็ได้ประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังย่อมจะเห็นคุณของพระสงฆ์ได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณมากเพราะเหตุว่าท่านสามารถที่จะดำเนินข้อปฏิบัติที่ถูกต้องจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทเป็นขั้นโดยที่ข้อปฏิบัตินี้เป็นข้อปฏิบัติที่แสนยากจริงๆแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายก็เป็นผู้ที่สามารถบรรลุถึงได้เพราะฉะนั้นพระคุณของพระสงฆ์คือพระอริยสาวกทั้งหลายก็มีมากทีเดียว
2: หมายเรื่องอินทรีย์นี่ท่านพุทธโฆษาจารย์ท่านต้องปรับได
3: ้เป็นตัวตนที่ปรับหรือว่าเป็นปัญญาที่รู้ว่าเมื่อปัญญายังน้อยควรจะทำอย่างไรหรือว่าเมื่อศรัทธาไม่มีก็ควรที่จะฟังธรรมะจนกระทั่งมีศรัทธาเพิ่มขึ้นในการที่จะเจริญมรรคมีองค์8ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้กำลังนี้นะคะปรับกันเก่งมากใครจะปรับยังไงก็ได้แล้วจะปรับยังไงก็ลองทำดูสิ
2: มีฮะเขามีบอกไว้หมดแล้วก็บอกว่าอย่าง
3: ที่เขาบอกไว้นะคะแต่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้ปฏิบัติอย่างไรปรับอย่างไร ธรรมะต้องเป็นสิ่งที่ใช้ได้ประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเข้าใจถูกต้องแต่เมื่อไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจไม่ถูกต้องนะคะก็อาจจะมีผู้ที่กำลังพยายามที่จะปรับแม้ในขณะนี้นะคะและจะปรับโดยวิธีไหนจะปรับยังไง
2: ก็ตามที่อ่านมาในข้อความนั้นก็คล้ายๆว่าเป็นตัวตนที่ปรับนั่นฮะ
3: เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกค่ะว่ามุ่งหมายอย่างไร
2: ก็เขาสอนไว้นะครับว่าขณะที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยให้เจริญปัสสัทธิสามโพชฌงค์เป็นต้นเขาให้ระลึกถึงเวลาจิตฟุ้งซ่านนะฮะเขาให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ
3: ์
2: หร
3: ือ
2: ว่าคุณของศีล
3: ค่ะระลึกสิคะ
2: นั่นนะครับเป็นการ
3: แจกแจงให้ระลึกได้ไหมหรือว่าแล้วแต่เหตุปัจจัย
2: ก็ในลักษณะนั้นก็คิดว่าจัดแจงให
3: ้ค่ะเวลานี้ระลึกอะไรคะ
2: นะฮะ
3: คุณของพระพุทธระลึกอะไรเวลานี
2: ้เวลานี้ไม่ได้ระลึก
3: ระลึกสิคะ
2: เวลานี้กำลังนึกถึงข้อความในวิสุทธิมรรค
3: เมื่อเข้าใจข้อความในวิสุทธิมรรคแล้วปฏิบัติเดี๋ยวนี้ระลึกอะไร
2: ก็ยังไม่ได้ระลึกอยู่
3: ยังไม่ได้ระลึก
2: ยังระลึกถึงยังนึกถึงในข้อความในวิสุทธิมรรคอยู่นั่น
3: ไม่ค่ะระลึกเดี๋ยวนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าสภาพธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชานะคะการศึกษาพระไตรปิฎกการอ่านวิสุทธิมรรคเพื่อประกอบเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในสภาพธรรมะทั้งหลายให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะเหล่านั้นตามความเป็นจริงการระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นกุศลแต่ว่าบอกให้ระลึกทำได้ไหมไม่ได้แต่ขณะใดที่เกิดระลึกได้เป็นกุศลจิตแต่ว่าไม่ใช่ว่าหมายความว่าให้ปรับอย่างนี้ให้ทำเดี๋ยวนี้เหมือนห้องทดลองหรืออะไรอย่างนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นผู้ที่มีศรัทธามากแต่ว่ายังขาดปัญญาหรือว่าเป็นผู้ที่เจ้าปัญญาซะจนกระทั่งขาดศรัทธาเพื่อที่จะให้ท่านระลึกได้นะคะแล้วก็ปรับโดยการที่ว่าถ้าขาดปัญญาก็ศึกษาฟังธรรมะเกื้อกูลจนกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นหรือว่าถ้าขาดศรัทธาเนี่ยค่ะก็ไม่ควรที่จะไม่ฟังอะไรเลยแล้วก็คิดเอาเชื่อเอาเชื่อเอาในความคิดของตนเองแต่ก็จะต้องสามารถที่จะเห็นคุณของผู้ที่มีปัญญาเช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่ทรงแสดงแต่ไม่ใช่เรื่องใครก็ตามเก่งดังนะคะปรับเอาในขณะนี้ประเดี๋ยวเดียวก็คงจะถึงอุปจารสมาธิหรือว่าอัปปนาสมาธิหรือว่ามรรคผลนิพพานได้แต่เรื่องการอบรมเนี่ยค่ะต้องมีเหตุมีผลแล้วก็รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงในขณะนั้น
5: ผมยังข้องใจตรงที่ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายมีกายอยู่ผมไม่เข้าใจตรงนี้แต่เวลาคล้ายๆว่ากายมันไม่รู้สึกอะไรมันที่รู้สึกมันเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นสภาพธรรมที่เกิดจากจิต
3: กายมีแต่ไม่รู้ลักษณะของกายที่จะรู้ลักษณะของกายได้เนี่ยค่ะรู้ได้ทางไหน
5: รู้ได้ทางมโนตัว
3: ทางตาเห็นไหมคะ
5: ถ้าหลับตาเราผมว่ามันไม่มีกาย
3: ก็นี่ยังไม่ได้หลับนี่คะ
5: หมายถึงว่าต้องเห็นในสิ่งที่เราเห็นอยู่ประจำเนี่ย
3: ต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงทางตาก็เป็นเพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาไม่รวมกับทางกายที่กระทบสัมผัส
5: อันนี้พอจะเข้าใจว่ามันเกิดความสงสัยขึ้นถึงที่ว่าพอหลับตาแล้วกายก็ไม่มีมีแต่เวทนามีแต่จิต
3: แน่นอนเลยค่ะ
5: ลองดูมีแต่ความรู้สึกนี่ครับนอกจากแต่ความจำว่าตรงนี้แขนตรงนี้ขาเวลาหลับตาไม่มีกาย
3: ไม่พูดถึงความจำนะคะ
5: ครับ
3: ที่กายเนี่ยเวลาที่ระลึกแล้วจะไม่มีอะไรปรากฏเลยทีเดียว
5: มีแต่เวทนาที่ปรากฏ
3: ที่กายเนี่ยค่ะส่วนที่เป็นกาย
5: ก็เป็นอ่อนหรือแข
3: ็งก็นั่นสิคะก็เท่านั้นเองค่ะดินเท่านั้นอ่อนหรือแข็งเท่านั้น
5: เนี่ยผมข้องใจอ
3: ะนั่นคือกายค่ะก็ผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ชัดเจนว่าได้แก่มหาภูตรูปสี่ที่อ่านที่ฟังที่ศึกษาเป็นการปรับอยู่ในตัวเพื่อที่จะได้อุปการะในขณะที่สงบให้สงบยิ่งขึ้นคือในขณะที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจะได้รู้ถูกต้องยิ่งขึ้นขณะนั้นนะคะได้ปรับมาแล้วจนกระทั่งเป็นปัจจัยให้ความสงบที่ถูกต้องเกิดขึ้นสงบยิ่งขึ้นหรือว่าปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะสามารถที่จะรู้ชัดยิ่งขึ้น ม่ใช่ปรับในระหว่างนั้นหรือในขณะนั้นแต่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะสะสมเป็นปัจจัยเกื้อกูลเป็นการปรับเพื่อที่จะให้ความสงบที่ถูกต้องเกิดขึ้นหรือปัญญาที่ถูกต้องเกิดขึ้น
2: อะไรมันจะเป็นการปรับหรือว่าจะเป็นการระลึกก็แล้วแต่อย่างเช่นเมื่อกี้ผมว่าขณะที่เหนื่อยนะฮะแล้วก็มีสติเกิดขึ้นมีความรู้สึกตัวในเมื่อเราศึกษาวิสุทธิมรรคท่านให้ระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือว่าระลึกถึงศีลเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วขณะที่มีความรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็ระลึกถึงพุทธคุณหรือธรรมคุณหรือคุณของศีลของตัวเองอย่างนี้นะเมื่อเราศึกษาแล้วแล้วก็รู้แล้วเราก็ปฏิบัติอย่างนี้จะเรียกว่าปรับหรือจะเรียกว่าเข้าใจอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ
3: ขณะนั้นไม่ใช่กำลังปรับค่ะแต่ว่าปรับมาแล้วจนกระทั่งแม้เหนื่อยก็ยังระลึกได้ถ้าคนที่ยังไม่ได้ปรับสิคะเหนื่อยก็เหนื่อยไปไม่สงบไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ
2: คือเป็นความจริงอย่างนี้ครับถ้าเราไม่ได้ศึกษาวิสุทธิมรรคเมื่อกี้นี้แล้วก็เวลาเหนื่อยเนี่ยฮะมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันก็จะไม่พิจารณาแล้วหรือว่าไม่ระลึกอะไรแล้วก็ปล่อยให้สติมันดับไปเฉยๆอย่างนั้นปัญญามันก็ไม่ได้เกิดไม่มีโอกาสที่จะเกิดถ้าเมื่อเราศึกษาอย่างนี้แล้วเราก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็ดีศีลก็ดีปัญญามันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นร่วมด้วย
3: ค่ะเพราะว่าอาศัยการฟังการศึกษาไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกหรือว่าอรรถกถาฎีกาเพื่อปรับอินทรีย์ที่ไม่เสมอกันให้เป็นอินทรีย์ที่เสมอกันโดยขณะใดที่สติเกิดเมื่อเป็นสัมมาสติอินทรีย์ก็เสมอกันไม่ใช่ว่าไปมีตัวตนไปปรับเป็นการใหญ่ในขณะนั้นสำหรับการเจริญสมถภาวนาโดยการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์นะคะคือพระอริยเจ้าโดยมากท่านผู้ฟังก็ทราบแล้วว่าเป็นการระลึกถึงคุณที่กล่าวกันเสมอๆหรือสวดพระคุณของพระอริยเจ้าที่ว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วนี่คือคุณของพระอริยสงฆ์นะคะซึ่งปฏิบัติดีแล้วก็หมายความถึงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ผิด
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
6: ครั้งที่775
3: สำหรับการเจริญสมถภาวนาโดยการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์นะคะคือพระอริยเจ้าโดยมากท่านผู้ฟังก็ทราบแล้วว่าเป็นการระลึกถึงคุณที่กล่าวกันเสมอๆ หรือสวดพระคุณของพระอริยะเจ้าที่ว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วนี่คือคุณของพระอริยสงฆ์นะคะซึ่งปฏิบัติดีแล้วก็หมายความถึงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ผิดในการอบรมเจริญมรรคมีองค์8จนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้ปุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วคือเป็นผู้ที่ละข้อปฏิบัติที่ไม่ตรงโดยการปฏิบัติตรงไม่คดไม่งอไม่โค้งโดยการละโทษที่คดโกงทางกายทางวาจาทางใจยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อยายธรรมยายธรรมก็หมายความถึงพระนิพพานท่านไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออย่างอื่นนะคะในการที่จะเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องมุ่งที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทสามีจิตปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งควรแก่สามีจิกรรมสามีจิกรรมคือการต้อนรับด้วยความเคารพเวลาที่ท่านผู้ฟังพบท่านผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งควรแก่การต้อนรับด้วยความเคารพท่านก็ลุกขึ้นต้อนรับแล้วก็มีวัตถุสิ่งใดซึ่งจะเป็นเครื่องสักการะเป็นเครื่องต้อนรับก็เป็นสามีจิกรรมคือการต้อนรับด้วยเคารพยะทิทังแปลว่าเหล่านี้เหล่าใดจัตตาริปุริตยุคานิคำว่าคู่แห่งบุรุษสี่คือโดยสามารถแห่งคู่ท่านผู้ตั้งอยู่ในปฐมมรรคและปฐมผลคือโสตาปัตติมรรคและโสตาปัตติผลทุติยมรรคและทุติยผลคือสกทาคามิมรรคและสกทาคามิผลตติยมรรคและตติยผลคืออนาคามิมรรคและอนาคามิผลจตุตถมรรคและจตุตถผลคืออรหัตตมรรคและอรหัตตผลอัฏฐปุริสปุคคลาบุรุษบุคคล8ด้วยอำนาจมรรค1ผล1โดยเรียงตัวบุคคลเอสะภควโตสาวกสังโฆนี้สงสาวกของพระผู้มีพระภาคได้แก่บุรุษ4คู่ด้วยสามารถแห่งคู่บุรุษบุคคล8โดยเรียงตัวเหล่านี้ใดนี้คือพระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคอาหุเนโยผู้ควรแก่ของบูชาคำว่าอาหุนะคือวัตถุที่เขานำมาบูชาแม้แต่ทางไกลคือบางท่านนะคะก็นำมาจากที่ไกลทีเดียวเพื่อให้แก่คนที่มีศีลทั้งหลายพระสงฆ์เป็นผู้ควรรับอาหุนะวัตถุคือวัตถุที่เขานำมาบูชาเพราะว่าทำให้วัตถุทานนั้นมีผลมากซึ่งข้อความในวิสุทธิมรรคได้กล่าวถึงพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าก็สัตว์ใดพึงบำเรอไฟในป่าตั้งร้อยปีส่วนสัตว์ใดพึงบูชาท่านที่อบรมตนแล้วผู้เดียวแม้เพียงชั่วครู่การบูชานั้นแหละของคนหลังนี้ประเสริฐกว่าการบูชาของคนแรกนั้นเพราะเหตุนั้นพระสงฆ์จึงควรแก่การบูชาปาหุเนโยผู้ควรแก่ของต้อนรับปาหุนะคือวัตถุสำหรับต้อนรับแขกคือวัตถุทานที่จัดแจงประเตรียมตกแต่งไว้ด้วยสักการะเพื่อประโยชน์แก่ญาติมิตรซึ่งเป็นที่รักที่ชอบพอสำหรับผู้ที่มาแล้วจากทิศน้อยทิศใหญ่แต่ว่าปาหุนะวัตถุนั้นก็ควรแก่พระสงฆ์โดยแท้ถ้าว่าจะมีแขกคนใดที่จะประเสริฐเท่าพระอริยสงฆ์ไม่มีและพระอริยสงฆ์นั้นก็ย่อมจะปรากฏเฉพาะในกาลที่พระศาสนายังตั้งอยู่ ถ้าพระศาสนาหมดสิ้นไปแล้วนะคะก็ไม่มีผู้ที่ควรต้อนรับที่เป็นแขกเสมอเท่ากับผู้ที่เป็นพระอริยสงฆ์ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์จึงเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับทักขิเนโยผู้ควรแก่ทักขินาทักขินาคือทานที่บุคคลพึงให้โดยเชื่อปรโลกคือชาติหน้าหรือโลกหน้าท่านเรียกว่าทักขินาเวลาที่ท่านผู้ฟังใส่บาตรหรือว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติมิตรในขณะนั้นท่านก็เป็นผู้ที่มีความเชื่อในปรโลกคือโลกหน้าและก็พระสงฆ์เป็นผู้ที่เป็นทักขิเนโยคือผู้ที่ควรแก่ทักขินาเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะรับทักขินานั้นแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้อัญชลีกรณีโยผู้ควรยกมือไหว้บนเศียรทีเดียวนะคะเพราะว่าย่อมสูงกว่าการไหว้คนธรรมดาอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาสิเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างยอดเยี่ยมซึ่งไม่มีนาบุญอื่นเทียบเท่าเพราะว่าบุญทั้งหลายอาศัยพระสงฆ์จริงงอกงามเพราะเหตุว่าย่อมทำให้เกิดปีติโสมนัสเวลาที่ท่านจะให้วัตถุแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะคะซึ่งการประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมไม่ควรเนี่ยค่ะย่อมจะไม่ทำให้จิตของท่านผ่องใสแต่ว่าสำหรับผู้ที่เป็นพระอริยเจ้านั้นย่อมทำให้ท่านเกิดความปีติโสมนัสผ่องใสประกอบด้วยปัญญาที่เห็นคุณธรรมของผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นที่งอกงามแห่งบุญทั้งหลายของโลกเพราะเหตุว่าท่านย่อมจะใช้ปัจจัยนั้นให้เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์โดยที่ว่าปัจจัยนั้นย่อมให้กำลังให้ชีวิตสามารถที่จะประกอบเจริญกุศลธรรมยิ่งขึ้นและก็ยังมีส่วนที่จะเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นเวลาที่ท่านสั่งสอนแสดงธรรมเผยแพร่เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกยิ่งขึ้นข้อความในปรมัตถโชติกาอัตถกถาขุทกนิกายขุทกปาฐะแสดงความหมายของคำว่าพระสงฆ์มีข้อความว่าจตุอริยมัคคะสมังคีนังจตุสามัญญะพละสมาธิวาสิตะขันธะสันตานานันจะปุคลานังสมูโหทิฏฐิสีละสังขาเตนะสังขาตัดตาสังโฆแปลว่าหมู่แห่งบุคคลทั้งหลายที่ประกอบพร้อมด้วยอริยมรรคทั้งสี่และแห่งบุคคลทั้งหลายผู้มีขันธสันดานอันอบรมแล้วด้วยสมาธิคือสามัญญผลสี่ชื่อว่าพระสงฆ์ก็เป็นผู้ประชุมกันแล้วโดยการประชุมแห่งทิฏฐิและศีลคือท่านเป็นผู้ที่มีทิฏฐิคือความเห็นถูกและศีลเสมอกันสมจริงดังพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าดุกระอานนท์เธอสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนคือธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นใดอันเรารู้ยิ่งแล้วแสดงแล้วคือสติปัฏฐาน4สัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8อานนท์เธอย่อมจะไม่เห็นภิกษุ2รูปที่มีวาทะต่างกันในธรรมะเหล่านี้เลยด้วยว่าปรมัตถสงฆ์นี้อันบุคคลพึงถึงว่าเป็นสรณะและพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสูตรทั้งหลายว่าผู้อันบุคคลควรบูชาผู้อันบุคคลควรคำนับคือต้อนรับผู้ควรทักขินาผู้ควรอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกก็สรณคมของบุคคลพูดถึงปรมัตถสงฆ์ว่าเป็นสรณะหาได้แตกหาได้เศร้าหมองเพราะการกระทำมีการกราบไหว้ภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์แม่อื่นหรือพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขหรือสมมุติสงฆ์ หรือประเภทแห่งสงฆ์มีจตุวรรคเป็นต้นหรือแม้บุคคลคนเดียวหรือไหว้ผู้ที่บวชอุทิศเจาะจงต่อพระพุทธไปไหมความพิเศษในการถึงพระสงฆ์นี้มีเพียงเท่านี้คือการนอบน้อมต่อพระอริยเจ้าซึ่งเป็นพระสงฆ์เนี่ยนะคะไม่แตกคือไม่ผิดหรือไม่เสียเวลาที่กราบไหว้ภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์เหล่าอื่นซึ่งไม่ใช่ปรมัตถสงฆ์พระสงฆ์ที่เป็นสมมุติสงฆ์หรือว่าสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายกระทำสังฆกรรมเป็นจตุวรรคเป็นต้นหรือแม้ภิกษุบุคคลที่บวชเจาะจงอุทิศต่อพระผู้มีพระภาคการไหว้บุคคลเหล่านั้นซึ่งแม้ไม่ใช่อริยสงฆ์เป็นแต่เพียงสมมุติสงฆ์ก็ไม่ทำให้แตกหรือว่าผิดสำหรับผู้ที่ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะผู้ที่ยังไม่ใช่พระอริยเจ้าไม่ใช่สังฆรัตนะซึ่งเป็นสังฆานุสติข้อความในอังคุตรนิกายจตุกนิบาตสังฆโสภณสูตรพระผู้มีพระภาคทรงแสดงบุคคลสี่จำพวกซึ่งเป็นสังฆโสภณมีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้เป็นผู้เฉียดแหลมได้รับแนะนำดีแล้วเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นพหุสูตรเป็นผู้ทรงธรรมะปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะย่อมยังหมู่ให้งามคำว่าสงเนี่ยค่ะแปลว่าหมู่สี่จำพวกเป็นไงดุกระภิกษุทั้งหลายคือภิกษุหนึ่งภิกษุณีหนึ่งอุบาสกหนึ่งอุบาสิกาหนึ่งดุกระภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลเป็นผู้เฉียบแหลมบุคคลใดเป็นผู้ฉลาดแกล้วกล้าเป็นพหุสูตรผู้ทรงธรรมะประพฤติธรรมะสมควรแก่ธรรมะบุคคลเช่นนั้นเราเรียกว่าผู้ยังหมู่ให้งามภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ได้ศีลเป็นพหุสูตรเหล่านี้แลย่อมยังหมู่ให้งามแท้จริงบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ยังหมู่ให้งามยากไหมคะการที่จะเป็นผู้ที่ยังหมู่ให้งามโดยการที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ต้องเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
7: ข้อสงสัยในข้อความธรรมะนี้เป็นวิจิกิจฉา
3: ในขณะนั้นเป็นค่ะเพราะเหตุว่าวิจิกิจฉาหมายความถึงความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในสภาพธรรมะที่เป็นปัจจุบันที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตเพราะเหตุว่ายังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงสำหรับผู้ที่ยังเป็นปุถุชนเนี่ยค่ะไม่พ้นวิจิกิจฉาเพราะเหตุว่าวิจิกิจฉายังไม่ได้ดับเป็นสมุจเฉท
7: แล้วปัญญาขั้นโลกียะกับโลกุตระนี่ต่างกันยังไง
3: ต่างกันที่ว่าขณะใดที่โลกุตระจิตยังไม่เกิดขึ้นประจักษ์แจ้งในสภาพของนิพพานขณะนั้นต้องเป็นโลกียะปัญญาอยู่ขณะที่กำลังศึกษาธรรมะขณะนั้นเป็นปัญญาที่เป็นโลกียะขณะที่สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นเป็นโลกียะขณะที่วิปัสสนาญาณเกิดประจักษ์แจ้งในสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏขณะนั้นเป็นโลกียะจนกว่าโลกุตระจิตเกิดเมื่อไรเมื่อนั้นจึงพ้นจากโลกียะปัญญา
7: แล้วสภาวะโลกุตระจิตนั้นเป็นยังไงครับ
3: ขณะนั้นนะคะไม่ใช่เห็นสีไม่ใช่ได้ยินเสียงไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ใช่คิดนึกเป็นไปด้วยความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ว่ามีสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่จิตปรมัตถ์ไม่ใช่เจตสิกปรมัตถ์ไม่ใช่รูปปรมัตถ์เป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์เท่านั้น
7: แล้วนิพพานนี้มีตัวตนไหมครับ
3: หมายความว่ายังไงคะตัวตน
7: เที่ยงไหมครับ
3: ไม่เกิดไม่ดับค่ะ
7: เป็นของเที่ยงหรือเปล่าครับ
3: ไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับ จะใช้คำสมมติบัญญัติยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าสภาพของนิพพานนั้นไม่เกิดและไม่ดับจะใช้คำว่าเที่ยงก็ได้เป็นสุขขังนิจจังอนัตตาแต่สำหรับสังขารธรรมทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
7: แล้วจิตที่อยู่ในสภาวะนิพพานนี่ครับผ่องใสไม่มีอะไรเกี่ยวกับ
3: ทำไมนะคะทำไมถึงจะเฝ้าคิดหรือว่าสงสัยหรือว่าคาดคะเนในเมื่อไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งในลักษณะของจิตอย่างนั้นได้เพียงด้วยการฟังแต่ว่าถ้ารู้หนทางข้อปฏิบัติที่จะทำให้ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะเป็นขั้นๆตามความเป็นจริงท่านผู้นั้นเองนะคะก็จะค่อยๆหมดความคิดถึงคาดคะเนลักษณะของนิพพานเพราะว่าถ้ายังคงคิดถึงคาดคะเนอยู่ก็ไม่ใช่การที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานแม้แต่ในพระไตรปิฎกเวลาที่พระภิกษุไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงนิพพานพระผู้มีพระภาคยังตรัสว่าล่วงเลยปัญหาที่ควรจะถามเสียแล้วเพราะเหตุว่าก่อนที่พระภิกษุรูปนั้นจะทูลถามถึงนิพพานก็ได้ทูลถามถึงเรื่องของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขาร

0: หมายความถึงภวังคจิตค่ะอันนี้ต้องเรียนเรื่องจิตโดยละเอียดนะคะจะได้ทราบว่าขณะไหนเป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณขณะไหนเป็นภวังคจิตขณะไหนเป็นชวนะจิตเป็นโลภะมูลจิตเป็นกุศลจิตอกุศลจิตแต่ให้ทราบว่าคำว่าประพัสสรังหรือว่าประพัสสอนหมายความถึงขณะที่จิตไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้อารมณ์ที่กระทบทางกายและไม่คิดนึกใดๆทางใจขณะนั้นนะคะประพัสสอนเพราะเหตุว่าไม่มีอารมณ์ที่จะให้เห็นให้ได้ยินที่จะทำให้เกิดความยินดียินร้ายเพราะฉะนั้นก็ได้แก่ขณะที่เป็นภวังคจิต
1: เมื่อกี้ได้ฟังอาจารย์พูดคำว่าบวชอุทิศแต่พระผู้มีพระภาคอันนี้มีความหมายยังไงขยายความให้ละเอียด
0: น่าสนใจนะคะเพราะว่าจุดประสงค์ของการบวชเนี่ยค่ะต้องมีว่าเพื่ออะไรอยู่ดีๆจะบวชทำไมถ้าไม่มีจุดประสงค์ใช่ไหมคะคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้เพราะฉะนั้นผู้ที่บวชเนี่ยค่ะบวชทำไมเพื่ออะไรถ้าเพื่อที่จะได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีหรือแม้พระอนาคามีพระอรหันต์เป็นคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาก็บรรลุได้แต่ว่าผู้ที่บรรลุคุณธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะจะไม่สามารถดำรงเพศของความเป็นคฤหัสถ์ได้ต่อไปเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของผู้ที่บวชเนี่ยค่ะเพื่อที่จะบรรลุคุณธรรมถึงความเป็นอรหันต์และก็ดำรงอยู่ในเพศของบรรพชิตเพราะเหตุว่าเมื่อบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่เป็นอุบาสกอุบาสิกาคฤหัสถ์อีกต่อไปได้เพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงหนทางที่จะให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทถ้าไม่บวชอุทิศพระผู้มีพระภาคก็บวชอุทิศครูบุรณะกัสสปะหรือว่ามัคคิโคสารหรือว่าคนอื่นๆมีคนเจ้าลัทธิต่างๆแต่ว่าภิกษุเหล่านั้นไม่ได้มีศรัทธาในคำสอนของนิครนเจ้าลัทธิอื่นๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจึงบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคคืออุทิศต่อการที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่จะให้ถึงการดับกิเลสเป็นสมุจเฉท
2: การบวชอุทิศเพื่อพระพุทธเจ้านั้นมันมีอีกความหมายหนึ่งนี่ครับคือว่าในช่างหม้อที่ตอนหลังบรรลุเป็นพระอนาคามีท่านยังไม่ได้เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลยแต่ได้ยินคำว่าพุทโธว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกแค่นี้แหละครับท่านก็มีศรัทธาที่จะบวชอุทิศเพื่อพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วมาพบหน้าพระพุทธเจ้าก็ยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอยู่นั้นจนกระทั่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมบรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วท่านถึงจะรู้จักว่าอ๋อนี่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะการบวชอุทิศพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นอีกแบบนึงนี่ครับ
0: ก็เพื่อประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมที่ทรงแสดงใช่ไหมคะหรือว่าบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคแล้วจะไปปฏิบัติตามลัทธิของเดรัจฉีอย่างนั้นก็ไม่ใช่การบวชอุทิศพระผู้มีพระภาค
2: เพราะนั้นเมื่อบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคแล้วก็ยังไม่ได้พบคำสอนแล้วก็ยังไม่ได้พบตัวแล้วจะไปประพฤติปฏิบัติตามคำสอนในธรรมวินัยได้ยังไง
0: ผู้นั้นมีปัญญาพอที่จะรู้ความหมายของพุทโธไหมคะ
3: บวชอุทิศพระพุทธเจ้าเนี่ยผมก็ศึกษาทั้งฟังทั้งศึกษาก็เห็นปัญญาของพระพุทธเจ้าว่าประเสริฐแค่ไหนก็เกิดมีความต้องการอยากจะบวชแล้วประพฤติธรรมเช่นนั้นน่ะบางครั้งเกิดขึ้นอยากจะบวชใจแทบจะขาดอยากจะประพฤติธรรมอย่างเช่นพระพุทธองค์เนี่ยหลายครั้งบ่อยๆเนืองๆมักจะเกิดเช่นนี้จะเสมอแต่โอกาสที่จะบวชนี่แม้มันยากเหลือเกินเพราะว่ามันถูกเครื่องจองจำจะแล้วหลายครั้งหลายหนนะที่ผมคิดถึงพระพุทธคุณอันนี้นะก็อยากจะประพฤติตามอยากจะขาดเกากิเลสแล้วก็อยากแทบอยากขาดใจแทบทุกครั้งที่เกิดขึ้นบ่อย
0: ๆถ้าสติ
3: สองสายคอนี
0: ่ค่ะสติเกิดขึ้นนะคะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเสมอกับการบวชไหมคะเวลาที่สติเกิดขึ้นเนี่ยค่ะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ

0: มเจริญปัญญายิ่งขึ้นเนี่ยจะเสมอกับการบวชเพราะว่าผู้บวชก็คือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรม
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: าธรรมที่เดอะวินเทจเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2556
1: ได้โปรดช่วยอธิบายจะสะสมความเข้าใจที่ไม่มีตัวตน
2: ฟังให้เข้าใจนี่นะคะถูกต้องใช่ไหมคะไม่ว่าจะฟังอะไรไม่ใช่ว่าฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วฟังเลยไปแต่ว่าทุกครั้งที่ใช้คำว่าฟังเนี่ยไม่ว่าเราจะฟังอะไรก็ตามนะคะหมายความว่าฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังไม่ใช่ฟังเรื่องนี้แต่เข้าใจเรื่องอื่นแต่ว่าฟังเรื่องอะไรก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นจะฟังอะไรคะเนี่ยค่ะคือแม้แต่คนที่จะฟังเนี่ยก็ต้องรู้จุดประสงค์ของตัวเองนะคะว่าฟังอะไรไม่อย่างนั้นการฟังก็ไม่มีจุดประสงค์เลยทั้งหมดนี่นะคะคือความเข้าใจของผู้ฟังอย่างผู้ที่ไปเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมีพราหมณ์ผู้หนึ่งที่กล่าวว่าข้าพระองค์ปรารถนายิ่งนักที่จะได้ฟังคำของพระองค์แสดงว่าเขารู้ว่าคนนั้นเป็นใครมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ควรฟังอย่างยิ่งนะคะเมื่อได้ไปเฝ้าแล้วก็จะได้ฟังคำของคนนั้นเพราะฉะนั้นการที่ไปเนี่ยเราก็รู้เพื่อไปฟังอะไรต้องรู้ก่อนฟังใครฟังอะไรไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่เราฟังต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นค่ะจะฟังอะไรต้องตอบได้นะคะ
3: กลับเรียนท่านอาจารย์ค่ะคือฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจว่าจะปฏิบัติยังไง
2: ค่ะ
3: พี่ป้องบอกฟังมากๆแล้วมันก็จะเกิดสภาพธรรมะที่เรารู้ได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างยากสำหรับคนที่ติดมาในทางสายปฏิบัติเนี่ยค่ะ
2: ติดมาแล้วใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ในทางสายปฏิบัติ
3: ค่ะ
2: คืออะไรคะ
3: คือก็นั่งวิปัสสนา
2: ค่ะ
3: นั่งก็นั่งกำหนด
2: เข้าใจแต่วิปัสสนาคืออะไร
3: คือจากสิ่งที่เรียนมาก็คือให้รู้สติของตัวเองในการควบคุม
2: สติคืออะไรคะเนี่ยค่ะเราฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อไปไม่รู
3: ้
2: พอไปสายปฏิบัติก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าปฏิบัติคืออะไรและสติคืออะไรก็คิดว่านั่งนั่งเลิกให้สติเกิดหรือไงคะนั่งกำหนดกำหนดอะไร
3: กำหนดแล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งของสติ
2: เพราะฉะนั้นมีเราใช่ไหมคะแต่ยังไม่รู้จักสติและจะไปเอาที่พึ่งค่ะและอย่างนั้นฟังเข้าใจไหมคะ
3: คือพอมันจะจับต้องได
2: ้ว่าเราจับต้องสิคะจับต้องอะไร
3: จับต้องอารมณ์ของเรา
2: อารมณ์คืออะไรการฟังธรรมะคือเข้าใจคำที่ได้ยินเข้าใจไม่ใช่จำค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องเป็นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่จำนะคะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรอย่างจับต้องเนี่ยจะไปจับต้องอะไรและใครจับสติจับต้องหรือใครจับทั้งหมดเป็นความไม่รู้ไม่เข้าใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินเช่นคำว่าสายปฏิบัติปฏิบัติคืออะไรแล้วสายปฏิบัติหมายความว่ายังไงก็ไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคะแต่คนที่ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะให้คนนั้นเข้าใจไม่ใช่ให้ไม่เข้าใจหรือว่าให้ทำอะไรหรือว่าให้จำเพราะฉะนั้นทุกคำที่พูดมาแล้วเนี่ยค่ะถ้าเข้าใจก็บอกว่าคืออะไรถ้าไม่เข้าใจก็กรุณาถามเพื่อจะได้เข้าใจเข้าใจหรือไม่เข้าใจคะสายปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไร
3: เพื่อที่จะควบคุมสติของเรา
2: ค
3: ่ะให้อยู่กับตัวเรา
2: ทั้งหมดนี้เข้าใจไหมคะเมื่อกี้นี้บอกว่าทางนี้ยากแต่ทางนั้นเข้าใจได้คือปฏิบัติเพื่อควบคุมสติ
3: ค่ะฝึกสติ
2: ฝึกสติฝึกยังไงคะสติยังไม่รู้จักสติเลยค่ะ
3: ก็คือฝึกตัวเราให้อยู่
2: เพราะฉะนั้นมีตัวเราใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: นี่เป็นความจริงหรือเปล่ามีตัวเราจริงๆหรือเปล่า
3: ค่ะพอได้มาฟังของอาจารย์ก็เลยเพิ่งมาทราบว่าคือทุกอย่างมันไม่มีตัวเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล
2: และอะไรถูกมีหรือไม่มี
3: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปฏิบัติโดยตัวเราไปควบคุมสติเนี่ยถูกไหมถูกไหมคะ
3: ไม่ทราบว่าถูกหรือผิดแต
2: ่ก็เมื่อกี้นี้บอกว่าไม่มีเราใช่ไหมคะแต่ปฏิบัติเพื่อสติควบคุมเป็นเราหรือเปล่า
3: เป็นค
2: ่ะแล้วเมื่อกี้นี้บอกว่าไม่มีเราก็ค้านกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความจริง มีเราหรือไม่มีเราเนี่ยค่ะคือการฟังให้เข้าใจ
3: ค่ะ
2: ค่ะมีไหมคะเรา
3: ตอนนี้ยังมีอยู่ค่ะ
2: ยังมีถูกต้อง
3: ฟังอีกเยอะ
2: ถูกต้องค่ะถูกต้องนี่คือความเป็นผู้ตรงอะไรเป็นเราที่ว่ามีเราเนี่ยค่ะบอกว่ามีเราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นเราอันนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใหม่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังมานานแล้วก็อาจจะคิดว่ายากเหมือนกันหมดทุกคนจากไม่รู้เลยแล้วก็ไปปฏิบัติโดยไม่รู้แล้วก็ไปควบคุมสติด้วยก็เลยไม่รู้อะไรสักอย่างสติก็ไม่รู้ปฏิบัติก็ไม่รู้แต่ทั้งหมดนี้ขณะนี้รู้ว่ามีเราใช่ไหมคะอะไรเป็นเราที่ว่ามีเราเนี่ยเราอยู่ไหนคะเนี่ยค่ะคือฟังเพื่อเป็นความเห็นถูกของผู้ที่ฟังเองที่จะต้องไตร่ตรองและตอบเพราะว่าธรรมะไม่ใช่ว่าไปถามให้เขาตอบไม่มีประโยชน์เลยตอบแล้วเราจะรู้ไหมเราจะเชื่อไหมเราจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถูกถามหรือสนทนากันเนี่ยต้องมีทั้งถามทั้งตอบใช่ไหมคะแล้วก็ตอบตามความเข้าใจจะได้รู้ว่าที่เข้าใจแต่เดิมเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นยังมีเราแน่ๆใช่ไหมคะแล้วอะไรนะคะที่ว่าเป็นเราหรือเราอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเราเดี๋ยวนี้ค่ะอะไรเป็นเราต้องคิดเพราะว่าเมื่อกี้นี่บอกว่ามีใช่ไหมคะบอกว่ามีก็ต้องบอกได้ว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยอะไรเป็นเราตอบสิคะ
3: ค่ะก็เนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้คือเรา
2: ค่ะเนี่ยเลยไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่อะไรเห็นไหมคะชัดเจนขึ้นมาไหมคะว่าต้องบอกว่าอะไรอะไรเนี่ยคือนี่ไหนนี่แต่ละหนึ่งเนี่ยอะไรเป็นเราบ้างคะถ้าเข้าใจตอนนี้แล้วจะสะดวกมากเลยแต่ขอให้เป็นความเข้าใจจากการไตร่ตรองและการเข้าใจจริงๆไม่ใช่จำมาว่าไม่มีเรานะคะเพราะอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ายังมีเราอยู่เพราะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงเวลานี้มีเราใช่ไหมคะค่ะอะไรนะคะตรงไหนบอกมาสิที่ว่าเป็นเราไม่ใช่ทั้งหมดหรือเนี่ยนะนี่เลยไม่รู้ว่าอะไรแต่ละหนึ่งค่ะอะไรเป็นเราลองคิดดูค่ะ
3: ก็ตัวเรา
2: ค่ะตัว
3: กายเนี่ยคือ
2: กายนะคะกายคืออะไรคะหมายความถึงที่มีอยู่ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าใช่ไหมคะเป็นเรานะ
3: คะ
2: ลองกระทบสัมผัสดูสิมีอะไรปรากฏที่ตัวเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยอะไรมีจริง
3: ๆพวกผมผิว
2: เอาแค่ผมก่อนนะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะผมอยู่ไหนคะกระทบแล้วชี้ไปเลยใช่ไหมคะแล้วเจออะไรคะพอกระทบแล้วเจออะไรเจอผมหรือลองหลับตาสิค่ะแล้วกระทบอะไรปรากฏว่ามีจริงๆอะไรยังเป็นผมอยู่ใช่ไหมคะนี่แสดงถึงการที่เราไม่ได้ฟังธรรมะเลยในสังสารวัฏแล้วเราก็จำทั้งที่ขณะที่หลับตาเนี่ยผมปรากฏหรือเปล่าและเวลากระทบสัมผัสเนี่ยผมปรากฏหรือเปล่าและอะไรนะคะที่มีจริงขณะที่กระทบความรู้สึกมีนะคะรู้สึกอะไรเห็นไหมคะต้องชัดเจนมากถึงจะรู้ว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยต้องไตร่ตรองแล้วก็รู้จริงๆว่าที่เราเคยจำไว้ว่าเป็นผมจำไว้ว่าเป็นเราเนี่ยความจริงเป็นอะไรเป็นความรู้สึกแม้แต่ตอบว่าความรู้สึกก็ยังต้องถามต่อไปอีกว่ารู้สึกอะไรจะมีคำว่าอะไรจนถึงที่สุดค่ะและเราจะได้เข้าใจว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยต่างกับของคนอื่นของคนอื่นเนี่ยเหมือนง่ายมากใช่ไหมคะแต่ไม่จริงเพราะเหตุว่าความจริงไม่ใช่ความง่ายอย่างนั้นเลยแต่ต้องเป็นความละเอียดลึกซึ้งยิ่งนะคะจึงจะเป็นพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมจากการที่ทรงตรัสรู้คำว่าตรัสรู้หมายความว่ารู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จริงๆถึงที่สุดเพราะฉะนั้นจะถึงที่สุดต่อเมื่อรู้ว่าอะไรอะไรอะไรจริงแค่ไหนมิฉะนั้นก็ไม่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยที่เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้และทรงแสดงนี่นะคะง่ายหรือยากยากเพราะอะไรคะเพราะจากพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งไม่มีใครรู้ค่ะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อฟังแล้วก็ยังต้องไตร่ตรองนะคะว่าเป็นคำจริง ที่สามารถเข้าใจได้ไม่ว่าในกาลไหนๆทั้งสิ้นนะคะแต่การที่ได้ฟังและเข้าใจเนี่ยเป็นขั้นเริ่มต้นเล็กน้อยยังไม่ใช่ปัญญาที่สามารถที่จะรู้ตามที่ทรงแสดงโดยลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมค่ะไปที่ไหนฟังใครต้องรู้ว่าถ้าเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงต้องลึกซึ้งละเอียดและก็ยากแต่ถ้าจะบอกว่าง่ายๆเนี่ยเป็นคำของคนนั้นง่ายได้อย่างไรคะง่ายจะต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีนานถึง4อสงไขยแสนกับเมื่อยิ่งโดยพระปัญญานะคะถ้ายิ่งโดยศรัทธา8อสงไขยแสนกับถ้ายิ่งโดยวิริยะ16อสงไขยแสนกับกว่าจะได้ฟังคำที่พระองค์ทรงแสดงโดยการที่ทรงตรัสรู้แล้วอนุเคราะห์คนอื่นค่ะคือคนที่มีโอกาสที่จะได้ฟังให้เกิดปัญญาของตัวเองไม่ใช่ไปจำเขามาหรือพูดตามเขาแต่ไม่รู้เลยเพราะถามอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงตัวเราว่ามีใช่ไหมคะแต่จากการตรัสรู้เนี่ยทรงแสดงว่าสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของเราและไม่ใช่เราแต่ยังไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะแต่ละหนึ่งอย่างที่รวมกันและเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยแท้ที่จริงและเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งจริงๆเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏว่ามีเกิดแล้วก็ดับไปด้วยอย่างนี้เข้าใจไหมคะฟังอย่างนี
3: ้เริ่มนิดๆนะแต่ยังไม่กระจ่างแล้วก็คือค่อนข้างจะยากนะคะ
2: ต้องยากแน่นอนค่ะ
3: ใช่
2: แต่ว่าพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจได้นะคะตามควรแก่การฟังและการไตร่ตรองเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยเฉพาะตรงส่วนที่จากศีรษะจดเท้าใช่ไหมแล้วกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆเพราะเราเข้าใจว่ามีเราแน่นอนตั้งแต่ศีรษะจดเท้ากำลังพูดถึงสิ่งนี้ให้เข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยไม่เหลือเลยโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงเพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งจากไม่รู้เลยค่ะมีเราแต่ไม่รู้เราอยู่ที่ไหนหาเราก็ไม่เจอมีแต่สิ่งที่ยึดมั่นว่าเป็นเราคือตั้งแต่ศีรษะจดเท้าแต่ยังมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะยังเห็นอย่างเงี้ยมีจริงๆไหมเนี่ยค่ะคือปัญญาของเราจะต้องเกิดจากการที่เราฟังสิ่งที่กำลังฟังเห็นมีจริงๆไหมคะช่วยกรุณาตอบ
3: มีค่ะ
2: มีนะคะเห็นต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะเห็นไหมถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเห็นจะมีเห็นไหมไม่มีนี่คือเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยค่ะต้องเกิดขึ้นจึงปรากฏว่าสิ่งนั้นมีถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
2: มีไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยทั้งครั้งที่ขณะนี้เห็นเกิดรู้ไหมว่าเห็นเกิด
3: รู้ค
2: ่
3: ะ
2: เห็นเกิดแล้วดับรู้ไหม
3: อันนี้ไม่เข้าใจเห็นเกิดแล้ว
2: แล้วไปปฏิบัติอะไรเห็นไหมคะไม่ได้รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการได้ฟังพระธรรมเนี่ยต้องตามลำดับว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่ฟังก่อนไม่ต้องไปพูดเรื่องสติเรื่องอะไรที่จะเป็นวิปัสสนาหรืออะไรเลยทั้งสิ้นเพราะว่าความรู้ต้องเจริญขึ้นตามลำดับตั้งแต่ขั้นฟังขณะนี้มีเห็นแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าเห็นต้องเกิดขึ้นเห็นถ้าเห็นไม่เกิดจะมีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้ไหมคะให้เห็นทางตาไม่มีเพราะเพียงแค่หลับตาสิ่งนี้ก็ไม่ปรากฏละลองหลับตาดูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในเมื่อเห็นเกิดต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เห็นกำลังเห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เห็นอะไรขณะนั้นต้องมีเห็นแล้วมีสิ่งที่ถูกเห็นยังไม่ใช้ชื่ออะไรเลยแต่เห็นเนี่ยมีจริงๆแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นปรากฏว่าถูกเห็นด้วยเสียงมีไหมคะ
3: มีค่ะ
2: ค่ะถ้าไม่มีได้ยินเสียงปรากฏว่ามีไหม
3: ไม่มี
2: ไม่มีเพราะฉะนั้นในขณะใดก็ตามที่มีเสียงเสียงเกิดขึ้นหรือเปล่าม
3: ีค่ะ
2: ค่ะเสียงต้องเกิดนะคะ
3: ค่ะ
2: และจริงๆแล้วก็คือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นดับไม่เหลือเลย อย่างเมื่อวานเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นตั้งเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอาหารที่รับประทานเมื่อวานนี้เช้ากลางวันเย็นไม่เหลือเลยเมื่อวานนี้คิดหรือเปล่าค่ะคิดเมื่อวานนี้หมดไหม
3: หมดค่ะ
2: เหลือมาถึงวันนี้หรือเปล่าย
3: ังมีเชื้อมาถึงวันนี้ค่ะ
2: ขณะนี้คิดใหม่ไม่ใช่คิดเมื่อวานค่ะ
3: แต่ถ้าเป็นเรื่องที่มันต่อเนื่อง
2: เราไม่พูดถึงเรื่องเราพูดถึงคิด
3: ค่ะ
2: ค่ะถ้าไม่คิดไม่มีเรื่อง
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้คิดแต่ไม่ใช่คิดเมื่อวาน
3: ค่ะ
2: เรื่องเมื่อวานนี้เพราะจำเรื่องเมื่อวานนี
3: ้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคิดถึงเรื่องเมื่อวานนี้แต่ตัวคิดเนี่ยไม่ใช่คิดเมื่อวานนี้คิดเดี๋ยวนี
3: ้
2: ถึงเมื่อวานนี
3: ้ค่ะ
2: แล้วเราอยู่ที่ไหน
3: ไม่มี
2: ค่ะยังมีอยู่ไหมคะเมื่อวานนี้กำลังคิดเป็นเราคิดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ที่กำลังคิดตัวคิดเมื่อวานนี้ยังอยู่หรือเปล่า
3: ไม่อยู่
2: ค่ะเมื่อวานนี้เป็นเราคิดใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราหายไปละวันนี้ไม่มีละเพราะฉะนั้นมีเราจริงๆหรือว่ามีคิด
3: มีคิด
2: แต่ไม่เข้าใจว่าคิดเกิดขึ้นแล้วดับไปก็เข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดเลยค่ะทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะคะมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ไม่รู้ค่ะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมที่เคยเป็นเราเนี่ยเพราะจำไว้ทั้งหมดเลยแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะเห็นเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่เห็นวันนี้เห็นเมื่อเช้านี้ก็ไม่ใช่เห็นวันนี้เห็นเมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ค่ะถ้ามีอะไรผ่านมาสักนิดหนึ่งเห็นใหม่ละไม่ใช่เมื่อกี้นี้ที่ไม่มีสิ่งนั้นปรากฏเพราะฉะนั้นเห็นก็ชั่วขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏแต่ว่าปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นที่ไม่ได้ฟังเลยนะคะไม่มีโอกาสจะได้เข้าใจความจริงถึงคนที่ฟังแล้วปัญญาก็ยังไม่ถึงการตรัสรู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่ใช่สิ่งอื่นเสียงเกิดหมดแล้วค่ะเสียงใหม่เกิดหมดอีกละแต่ที่นี่ยังช้ากว่าความเป็นจริงนะคะความเป็นจริงเสียงทันทีที่ได้ยินเนี่ยเรามีความชอบไม่ชอบในเสียงนั้นขณะที่เสียงนั้นยังไม่ดับแต่เร็วมากจนเราไม่รู้ตัวนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะนะคะถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยฟังใครก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่ได้เข้าใจอะไรเลยบอกให้เราทำคือปฏิบัติโดยที่เราก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วปฏิบัติไปแล้วโดยความไม่รู้จะรู้ไหมก็ไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจากที่เคยเข้าใจกันทุกคนว่ามีเราตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะไม่ใช่ของใครเลยเสียงของใครหมดแล้วนี่ค่ะจะเป็นของใครได้ได้ยินเข้าใจว่าเป็นเราได้ยินแต่ความจริงถ้าไม่มีโสตประสาทะรูปที่เราใช้คำว่าหูหมายความถึงรูปพิเศษที่สามารถกระทบเสียงแล้วธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินถ้าไม่มีหูไม่มีเสียงได้ยินได้ไหมคะเพราะฉะนั้นได้ยินไม่ใช่หูไม่ใช่เสียงแต่ได้ยินเกิดเพราะเสียงและหูเมื่อมีเสียงและหูก็มีได้ยินเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าหูเป็นเราหรือของเราได้ยินก็เป็นเราได้ยินหมดแล้วค่ะไม่เหลือเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะนะคะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของสักอย่างเดียวแต่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้โกรธเนี่ยไม่มีใครชอบไม่สบายใจใช่ไหมคะแต่โกรธก็เกิดเมื่อมีปัจจัยที่จะทำให้โกรธโกรธก็ต้องเกิดค่ะไม่เกิดไม่ได้เกิดแล้วให้อยู่ต่อไปทั้งวันทั้งคืนไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินมีแต่โกรธอย่างเดียวก็ไม่ได้นี่แสดงถึงความเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงๆนะคะแต่ไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครมีเมื่อเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเร็วมากสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นขณะนี้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ว่าเมื่อไรขณะไหนนะคะเพียงปรากฏแล้วหมดเลยแต่ความจำและการเกิดดับสืบต่อเนี่ยไม่เว้นเลยค่ะทำให้เหมือนกับว่ามีสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลานี่คือ สิ่งที่มีจริงๆนะคะทุกกาลสมัยและความจริงก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินก็ไม่ได้เปลี่ยนเสียงให้เป็นกลิ่นก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่คำภาษาไทยจริงๆนะคะธรรมะเป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษามัคคีชาวเมืองมคธสมัยโน้นนะคะเขาพูดกันเป็นภาษาประจำวันเลยแต่ของเราทุกวันที่เราพูดเราก็ใช้ภาษาไทยเพราะเป็นภาษาที่เราชินหูถ้าพูดภาษาอื่นนี่ต้องมานั่งแปลใช่ไหมคะแม้แต่ถามว่าธรรมะคืออะไรก็ตอบไม่ได้เพราะไม่ใช่คำในภาษาที่เราใช้อยู่แต่ถ้าเราบอกว่าเห็นเนี่ยเรารู้เลยไม่ต้องมาแปลกันอีกได้ยินก็ไม่ต้องแปลคิดก็ไม่ต้องแปลเสียงก็ไม่ต้องแปลเพราะว่าเป็นชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเรามีสองภาษาภาษาไทยเนี่ยค่ะใช้คำภาษามัคคีที่เราใช้คำว่าภาษาบาลีเนี่ยนะคะปาละหรือปาลีเนี่ยเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะในภาษานั้นกับชาวเมืองนั้นซึ่งสามารถเข้าใจได้และก็การที่เราจะคงภาษาบาลีไว้ก็คือว่าไม่ทำให้เราเข้าใจผิดตามคำในภาษาต่างๆทุกภาษาก็ต้องคงภาษาบาลีไว้เพื่อความถูกต้องไม่ให้คลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นพอพูดถึงคำว่าธรรมะเนี่ยคนไทยก็อาจจะไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะยุติธรรมไม่ยุติธรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆมีเยอะไหมคะสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากให้มีน้อยได้ไหมไม่ได้เพราะธรรมะเป็นธรรมะค่ะใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เลยความขุ่นใจเล็กน้อยวันนี้มีไหมคะมีความโกรธมากๆเห็นไหมคะก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นแม้แต่สิ่งเดียวที่มีเนี่ยก็จะมีระดับต่างกันตั้งแต่น้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดก่อนฟังเรื่องนี้เข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าคะไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้แล้วคะเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจแล้วนะจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายระดับหลายขั้นและเราก็ดูด้วยว่ากำลังพูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆนี่ค่ะเป็นประโยชน์สูงที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเป็นมงคลสิ่งที่นำความเจริญมาให้นะคะและการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลด้วยเพราะว่าทุกคนฟังธรรมะแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะเก็บได้ทุกคำหรือเปล่าถ้าไม่มีการอัดเทปไว้นะคะฟังแล้วหายไปตั้งหลายคำพอมาฟังอีกทีเอ๊ะมีอย่างนี้ด้วยพอฟังอีกหลายครั้งก็สามารถเข้าใจแต่ละคำเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการสนทนาคือว่าทำให้เราได้ฟังนะคะสิ่งที่เราฟังแล้วอีกโดยการสนทนากันค่ะเพราะว่าประโยชน์สูงสุดคือขอให้ได้เกิดมาแล้วมีโอกาสเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงแค่ฟังนะคะแต่ขอให้ได้เข้าใจธรรมะเพราะว่าธรรมะลึกซึ้งละเอียดแล้วก็ประโยชน์มหาศาลค่ะเพราะเหตุว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นเราแม้แต่ตัวในร่างกายตลอดศีรษะจดเท้าเนี่ยตามไปได้ไหมชาติหน้าไม่ได้เลยนะคะแต่ทุกอย่างที่เป็นฝ่ายดีคือกุศลธรรมหรือธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยค่ะเกิดแล้วไม่หายไปไหนเลยค่ะอยู่ในใจตามไปได้ทุกขณะตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้หรือตั้งแต่เกิดมาทุกวันสะสมมาเป็นทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอัธยาศัยต่างกันบางคนก็เจ้าโทสะนะคะบางคนก็โลภะเราหรือเปล่าค่ะหรือไม่ใช่เราทั้งวันตั้งแต่ลืมตาแต่ไม่รู้เลยค่ะเห็นเนี่ยเห็นอะไรคะลองบอกมาสักอย่างเห็นอะไรคะค่ะเห็นอาจารย์บอกว่าอย่างนี้นะคะติดข้องไหมเป็นอาจารย์จะชื่ออะไรไม่ต้องคิดเลยฮะถึงแม้ว่าไม่ใช่คำว่าอาจารย์แค่เห็นเป็นคนเนี่ยติดข้องละใช่ไหมคะเพราะสิ่งนั้นเป็นอะไรมีการคิดมีการติดข้องที่จะรู้สิ่งนั้นก็เป็นความต้องการเป็นความติดข้องละวันนี้รับประทานอาหารนะคะแล้วก็สั่งอาหารเองด้วยค่ะรับประทานปลาผัดพริกแต่เขาทำแปลกมากเลยนะคะมองดูเหมือนไม่ใช่ปลาเห็นไหมคะ พอรับประทานเข้าไปก็เกือบจะไม่ใช่ปลาเห็นไหมคะเพียงเห็นเนี่ยติดข้องไหมว่าปลาพอรับประทานเข้าไปติดข้องไหมที่จะรู้ว่ารสอย่างนั้นน่ะเป็นอะไรเหมือนไม่ใช่ปลาแต่ความจริงก็เป็นปลายังไม่ได้ถามเขาเลยว่าปลาอะไรแต่ว่าเหมือนไม่ใช่ปลาจริงๆค่ะนุ่มนะคะนุ่มมากเลยแต่ก็ต้องเป็นปลาอย่างหนึ่งละแต่วิธีทำก็ไม่เหมือนอย่างที่เคยรับประทานนะคะไม่ใช่แบบปลาทอดหรือปลาอะไรกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นปลาผัดพริกซึ่งเนื้อปลานั้นนุ่มมากถ้าถามคนที่ไม่ได้สั่งบอกว่ารับประทานอะไรเขาจะตอบไม่ได้เลยว่าเนื้ออะไรแม้ขณะนั้นก็มีความติดข้องเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาที่เห็นคือเห็นอะไรเนี่ยเริ่มติดข้องที่จะรู้ละว่าอะไรแล้วก็อร่อยไหมคะพอใจเพิ่มเติมในสิ่งนั้นอีกทั้งวันไม่ว่าทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นเต็มไปด้วยความติดข้องความพอใจถ้ามีเพียงเล็กน้อยก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเดือดร้อนแต่ความจริงความเดือดร้อนเนี่ยมีโดยไม่รู้เลยค่ะเมื่อขณะนั้นน่ะไม่สงบเพราะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบให้หวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นด้วยความติดข้องพอใจหรือด้วยความขุ่นเคืองใจธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะ 2,500 กว่าปีมาแล้วบางคนก็อาจจะนับจำนวนเป็น 2,600 หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนานแสนนานมาแล้วแต่ก็ยังมีผู้ที่ได้ยินได้ฟังเข้าใจประพฤติปฏิบัติที่นี่หมายความว่าอบรมเจริญปัญญาปฏิปัตติคือรู้เฉพาะแต่ละหนึ่งอย่างชัดเจนคือรู้รอบในการเกิดขึ้นและการดับไปไม่ใช่อย่างเราไปนั่งปฏิบัติโดยไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ใช้ชื่อว่าปฏิบัติแต่ว่าจากการที่ได้ฟังพระธรรมนะคะมีความเข้าใจขึ้นมีความเข้าใจขึ้นเป็นปริยัตติเนี่ยหมายความว่ารอบรู้ในคำที่ได้ฟังจากคำวันนี้เข้าใจหน่อยนึงนะคะฟังอีกต่อไปจะเข้าใจเพิ่มขึ้นในแต่ละหนึ่งค่ะจนกระทั่งคนนั้นเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ว่ารอบรู้บ้างแล้วในสิ่งที่ได้ฟังที่มั่นคงคือสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏเนี่ยมีจริงทั้งนั้นเลยเป็นจริงชั่วขณะที่ปรากฏมีเสียงปรากฏแล้วใช่ไหมคะจริงชั่วขณะที่ปรากฏเวลาที่ไม่ปรากฏหายไปละหมดละแต่ว่าเพียงแค่ปรากฏนะคะมีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพิ่มขึ้นมาละเพราะฉะนั้นทั้งวันทั้งวันเนี่ยเติมสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีให้รู้ให้เห็นแล้วให้ติดข้องทางนั้นเลยตลอดชาติถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีใครจะช่วยให้เบาบางจากความไม่รู้และความติดข้องได้เลยเพราะฉะนั้นนะโมตัสสะเมื่อกี้นี้ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นคำที่แสดงความนอบน้อมเมื่อเข้าใจยิ่งขึ้นก็นอบน้อมยิ่งขึ้นแต่ยังไม่ทันได้ฟังเลยนอบน้อมละนะโมตัสสะละภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแม้แต่จะพูดก็ยังผิดถูกๆถ้าเราไม่มีความเข้าใจถึงแม้เราจะเข้าใจความหมายนะคะแต่ภาษาก็เป็นเครื่องที่บ่งบอกถึงว่าเราไม่ได้เข้าใจพยัญชนะแต่เข้าใจอรรถะเพราะฉะนั้นภาษาบาลีลึกซึ้งละเอียดมากนะคะถ้าประกอบกันทั้งพยัญชนะและอรรถะโดยที่เราไม่เมินเฉยพยัญชนะเนี่ยค่ะเราก็จะพบความลึกซึ้งตรงตัวอีกมากเช่นปฏิปฏิซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะอะไรนะคะก็สิ่งที่กำลังมีนี่แหละด้วยความเห็นถูกแสดงว่าเราไม่ได้เข้าใจถูกในสิ่งที่มีเลยแต่จะเข้าใจถูกได้ยังไงถ้าไม่มีปริยัติไม่มีการฟังพระธรรมจนกระทั่งเป็นผู้ที่รอบรู้มั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ยังไม่รู้เลยในการเกิดขึ้นและดับไปยังคงเป็นเราตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งความจริงเพราะว่าสะสมความไม่รู้มานานมากค่ะการที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแม้แต่ขั้นเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่าไม่มีเหตุในอดีตที่ได้สะสมมาแล้วคนตั้งเยอะเลยค่ะไม่ได้ฟังเลยแต่ว่าคนที่มีโอกาสได้ฟังเนี่ยต้องเป็นผู้ที่สะสมมาแล้วมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่า มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังแค่ไหนถ้าสะสมมามากนะคะได้ฟังก็เข้าใจเหมือนอย่างเมื่อวานนี้กับวันนี้คนที่ได้ฟังเมื่อวานนี้นะคะพอถึงวันนี้ก็เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกสะสมไปเรื่อยๆเพราะเป็นสิ่งที่หายากยิ่งไม่ใช่ไปเจอง่ายๆเลยนะคะเสียงที่ทำให้สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏจากความเข้าใจจากการสะสมที่เคยได้ฟังมาบ้างแล้วจึงมีโอกาสได้ฟังอีกแต่ถ้าจากโลกนี้ไปนะคะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ได้ยินได้ฟังแสนไกลกว่าจะเดินทางมาได้ยินได้ฟังเนี่ยก็ไม่เหมือนคนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังทุกวันใช่ไหมคะถ้ายิ่งเป็นพวกนกหนูปูปลาไม่มีโอกาสเลยค่ะได้ยินเสียงจริงแต่ว่าไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นการฟังไม่ใช่เพียงการได้ยินเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจใช่ไหมคะคำที่ได้ยินว่าหมายความถึงอะไรเป็นความจริงทั้งหมดถ้าเป็นวาจาสัจจะนะคะทุกคำเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่พูดคำผิดหรือว่าจะไม่พูดคำไม่จริงเลยทุกคำเป็นคำจริงวันนี้ได้เข้าใจนิดหน่อยหรือว่าพอสมควรนะคะ
3: เป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะแต่มันก็เหมือนที่อาจารย์ว่าคือต้องสั่งสมอีกเยอะเพราะว่ามันมีอกุศลจิตเนี่ยเกิดขึ้นในตัวเราทุกวันเข้ามากระทบเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเข้ามาได้รวดเร็วขนาดนี้แล้วเรามีวิธียังไงที่จะหยุดไอ้พวกอกุศลพวกนี้ค่ะ
2: ตอนนี้พบวิธียังคะ
3: ยังไม่ค่อย
2: วิธีที่รู้ว่าไม่มีเราแต่ถ้าเป็นวิธีที่ยังมีเราอยู่ก็ไม่มีทางที่จะละอกุศลใดๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรามีวิธีนะคะฟังเพื่อรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะไม่มีอะไรที่มีจริงๆแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่ธรรมะเพราะเกิดโดยที่ว่าไม่มีใครไปบังคับบัญชาไฟป่าเนี่ยเกิดเองได้ไหมหรือว่าต้องมีคนไปจุดค่ะที่ว่ามีร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนเท้านี่นะคะวันนี้ก็ดีนะคะตัวร้อนบ้างไหมวันไหนตัวร้อนๆมีไหมคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเหมือนไฟป่าไหมต้องมีใครไปทำหรือเปล่าแต่เมื่อมีเหตุก็เกิดค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดต้องมีเหตุที่สมควรที่จะให้สิ่งนั้นเกิดนะคะจะรู้หรือไม่รู้แต่ต้องมีเหตุและผู้ที่รู้ถึงที่สุดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือฟังผู้ที่ประเสริฐที่สุดในสากลจักรวาล นะคะเทวดาก็ยังต้องมาเฝ้ารูปประพรมพรมที่ยังมีรูปก็ยังต้องมาเฝ้าเพื่อกราบทูลถามเพราะว่าไม่มีใครที่จะรู้เท่าเทียมกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์พร้อมกันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงที่สุดสูงสุดยิ่งกว่าใครนะคะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีเพียงหนึ่งพระองค์ในแต่ละสมัยถ้ามีสองพระองค์จะน่าอัศจรรย์ไหมคะเหมือนกันสองอย่างไม่น่าอัศจรรย์เลยแต่นี้ไม่มีอะไรเหมือนเลยค่ะไม่มีสิ่งใดเปรียบได้ไม่มีการที่จะมีใครเทียบได้เลยไม่ว่าใครทั้งสิ้นในสากลจักรวาลด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะในโลกนี้โลกเดียวเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะไตรตรองเป็นคำจริงหรือเปล่าพูดถึงอะไรพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจากที่ไม่เคยรู้เลยจนถึงที่สุดคือการเกิดขึ้นและดับไปอย่างนี้จะต้องไปสายปฏิบัติไหมคะ
3: ก็ยังไม่ละทีเดียวค่ะแต่ก็จะฟังอาจารย์มากขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นค่ะ
2: เวลาที่ยังไม่ละทีเดียวเนี่ยทำอะไร
3: ก็ยังจะไป
2: ก็ยังจะไปปฏิบัติใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ช่วยบอกเลยปฏิบัติยังไงคะ
3: พอเราทำแล้วเรารู้สึกว่าผลที่ได้คือความสุขอะค่ะ
2: สุขที่เกิดจากการที่ไปปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเป็นยังไง
3: มันก็เบาสบาย
2: ค่ะเบาสบาย
3: ค่ะ
2: เวลานวดแช่น้ำอุ่นนี่เบาสบายไหม
3: ไม่สบาย
2: ไม่สบาย
3: ค
2: ่ะต้องไปทำวิปัสสนาถึงจะเบาสบาย
3: ค่ะรู้สึกจะเบา
2: ถ้าเรามีความไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยเบาสบายไหม
3: อันนี้ตอบไม่ได้
2: คือเห็นไหมคะตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะต้องเป็นคนที่มั่นคงค่ะเราเป็นเพื่อนเกิดมาพบกันสิ่งที่ดีที่สุดที่เพื่อนจะให้หรือคนความเป็นมิตรที่ดีต่อกันคือให้สิ่งที่ดีที่สุดคือความถูกต้องไม่ใช่ความเท็จหรือความไม่จริงใครเอาของไม่จริงมาให้เนี่ยเอาไหมคะทองเก๋นะคะที่อย่างว่าหยกหรืออะไรก็ตามหรือว่าเพชรเผาหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามพลอยเผาทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมคะมีความสุขไหมคะสวยดีนี่ค่ะไม่รู้จริงก็ชอบแล้วใช่ไหมคะตีราคาตั้ง3ล้านอย่างเงี้ยความจริงค่าไม่ถึง 5,000 เพราะฉันต้องตอบได้ถ้าเป็นความรู้แต่ถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้ค่ะไม่รู้แล้วจะตอบได้ยังไงยังพอใจในความไม่รู้ใช่ไหมคะ
3: ก็ไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่า
2: เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าไม่ใช่จะไปไหมไปปฏิบัติไหมถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ความพอใจในความไม่รู้เนี่ยจะไปปฏิบัติไหม
3: ก็ไม่ไปค่ะ
2: เพราะฉะนั้นที่ไปเนี่ยยังคงพอใจในความไม่รู้ค่ะ
3: ค่ะ
2: ถูกต้องใช่ไหมคะคือทุกอย่างจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนยารักษาโรคนะคะจะขมจะเผ็ดจะยังไงก็ตามแต่รักษาโรคเพราะฉะนั้นบางคนไม่กินยาหลีกเลี่ยงยารู้ว่ามีโรคก็ไม่กินค่ะไม่ชอบกินยาแบบนี้ยังอยากคงจะมีโรคต่อไปเพราะไม่รู้ว่าโรคเบียดเบียนนะคะเป็นอันตรายอย่างยิ่งก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นระหว่างความรู้กับความไม่รู้เนี่ยควรจะเป็นอย่างไหนอะไรที่ชอบทำถูกต้องและดีกว่ากันระหว่างความรู้กับความไม่รู้นี่คือความจริงใจนะคะเพราะเหตุว่าการที่จะอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งรู้จริงๆเนี่ยต้องอาศัยบารมีคือความจริงใจความมั่นคงถ้าไม่เป็นผู้ที่ตรงและจริงใจจะไม่ได้สาระจากพระธรรมแน่นอนที่สุดพระธรรมจริงและตรงเพราะฉะนั้นพอใจในความไม่รู้ใช่ไหมคะที่ไปปฏิบัติก็ช่วยไม่ได้เพราะพอใจที่จะไม่รู้ใช่ไหมคะจนกว่ารู้ว่าไม่ควรจะพอใจในความไม่รู้ในเมื่อสามารถรู้ได้เข้าใจได้เลือกอย่างไหนเท่านั้นเองตามการสะสมไม่ใช่เราเลยที่เลือกค่ะสะสมมาที่จะไม่รู้ก็ไม่รู้กันไปพอใจละไม่พอใจที่จะได้ฟังคำจริงเพื่อที่จะได้เข้าใจจริงๆเลยใครก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสะสมมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงและจริงเพราะฉะนั้นจะสะสมความไม่รู้ต่อไปหรือว่าจะเห็นโทษของความไม่รู้แล้วก็รู้ว่าทางที่จะรู้เนี่ยมีก็แล้วแต่การสะสมจะไปอีกใช่ไหมคะ
3: ก็อย่างไปควบคู่กันนะเพราะว่า
2: ค่ะระหว่างความไม่รู้กับความรู้ควบคู่กันไปแล้วจะได้อะไรคะที่รู้มาก็มีความไม่รู้เข้ามาก็หมดละ
3: เพราะความรู้ของเรามันเพิ่งเริ่มต้นนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ก็ต้องค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆถอนออกแต่ถอนแบบปุ๊บปั๊บเนี่ยบางทีเหมือนกับเรายังไม่มีที่พึ่ง
2: ถูกต้องแต่เมื่อฟังแล้วเนี่ยระหว่างรู้กับไม่รู้เนี่ยต้องการอย่างไหนคิดถึงใจตัวเองที่สะสมมาแล้วมากด้วยความไม่รู้แล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าใจคำที่ได้ฟังพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกต้องเนี่ยนะคะกลับไปเนี่ยไม่ได้ยินได้ฟังอะไรเลยทำอะไรก็ไม่รู้มีความสบายแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้เมื่อไหร่ขณะนั้นดีไหมถูกต้องไหมควรไม่รู้ต่อไปหรือเปล่าและถ้าจะไปพร้อมกันนะฮะสิ่งที่รู้กับไม่รู้เนี่ยไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะเอาไม่รู้มารู้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดรู้แม้ความไม่รู้นั้นก็รู้ว่าเป็นความไม่รู้ธรรมะเป็นเรื่องเปิดเผยเป็นเรื่องตรงเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วแต่ว่าใครอาจหาญร่าเริงที่จะเข้าใจความจริงหรือว่าปกปิดไว้ไม่ต้องการอยากสบายสบายอย่างนั้นต่อไปโดยไม่รู้อะไรไปนั่งปฏิบัติแล้วสบายขึ้นมาได้ยังไง
3: ที่ปฏิบัติเองจะสัมผัสได
2: ้พูดอย่างนี้ไม่ได้ค่ะหมายความว่าคนที่ปฏิบัติพูดไม่ได้และปฏิบัติอะไรที่พูดไม่ได้
3: อย่างเช่นคนที่เป็นความดันโลหิตอย่างเงี้ยใครมาพูดอะไรแบบมาโหมมันก็ปรี๊ดขึ้นไปก่อนแล้วก่อนที่เราจะดึงตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเราว่านี่มันคือคล้ายๆเหมือนกับว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าจะทำให้มาทำร้ายตัวเราได้ค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นควบคุมสติหน่อยสิคะจะได้ควบคุมกันเวลานี้เราจะได้ช่วยกันควบคุมสติควบคุมยังไงคะ
3: ให้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังพูดนะเรากำลังทำอะไรให้อยู่กับสิ่งที่เราทำ
2: ใครบ้างไม่รู
3: ้บางทีทำแล้วแบบสติไม่ได้อยู่กับตัว
2: ขณะนี้รู้ไหมคะว่ากำลังนั่ง
3: รู้ค่ะ
2: รู้ไหมว่ากำลังพูด
3: ทราบค่ะ
2: รู้ไหมว่ากำลังเห็น
3: ทราบ
2: แล้วควบคุมตอนไหน
3: ก็ตอนที่สติมันเผลอไงคะว่าทำยังไง
2: เวลานี้เรารู้ไม่ใช่หรือคะว่าเรานั่ง
3: ค่ะ
2: ตอนนี้ควบคุมหรือยัง
3: ตอนนี้ควบคุมเพราะมันไม่มีสิ่งกระทบเข้ามาเราจะอยู่กับตัวเราแต่ถ้ามันมีสิ่งกระทบเข้ามาปั๊บบางทีเราเผลออย่างเงี้ยค่ะ
2: ตั้งตอนเผลอเป็นยังไงคะ
3: ก็ไม่รู้ตัวว่าบางที
2: อุทานอะไรไม่เผลอเป็นยังไง
3: ไม่เผลอก็จะแบบคุมตัวเองได้ว่าอย่าตกใจอะไร
2: คุมยังไงคุมว่าอย่าตกใจเวลานี้ตกใจหรือเปล่า
3: ตอนนี้ไม่ตกใจแต่ถ้าใครมาแบบอะไรทำปืนลั่นเนี่ยจะตกใจแบบนี้สติไม่อยู่กับตัว
2: มีเราหรือเปล่า
3: บอกว่าไม่มีอะค่ะแต่เข้าใจยาก
2: ยังไงก็ตามแต่พระเจ้าตรัสว่าไม่มีเราและเรานำถือพระพุทธเจ้าไหมต้องตรงสิคะพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีและเรานำถือพระพุทธเจ้าว่า
3: ไม่มีเรา
2: ฮะนี่นับถือใช่ไหมคะ
3: ค่ะแต่ยังเข้าใจยากอยู
2: ่แน่นอนค่ะแต่เชื่อไหมว
3: ่
2: าคำนั้นถูกต้องค่ะและอยากจะเชื่อจนถึงที่สุดจริงๆว่าเป็นความเชื่อที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแต่พูดตามว่าเชื่อถ้าเราบอกว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าแล้วเราฟังคำของพระองค์เนี่ยตรงไหม
3: ตรงค่ะ
2: ถ้าเรานับถือพระเจ้าแล้วเราไปปฏิบัติสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ทรงแสดงตรงไหมนี่ค่ะคือความจริงกับความตรงจริงจะได้สาระจากพระธรรมอาจหารร่าเริงค่ะเป็นคนที่ตรงที่สุดนับถือใครก็คือฟังคำของคนนั้นไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะไตรตรองบูชาพระองค์ด้วยความเข้าใจธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนี่เป็นการบูชาสูงสุดบูชาด้วยการเข้าใจพระธรรมที่ทรงพระมหากรุณาแสดงเพราะฉะนั้นเราบูชาหรือเปล่าเวลาที่เราไม่ฟังหรือฟังแล้วก็ไปปฏิบัตินี่ค่ะเป็นสิ่งที่หวังดีนะคะเพราะเหตุว่าคำจริงที่จะให้กับทุกคนเนี่ยด้วยความหวังดีจะไม่พูดคำที่ไม่ใช่วาจาสัจจะเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ใช่เราเห็นเป็นเห็นดับแล้วเกิดแล้วได้ยินเป็นได้ยินเกิดแล้วดับแล้วคิดเป็นคิดเกิดแล้วดับแล้วค่อยๆฟังจนกระทั่งเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสเพื่ออนุเคราะห์เราเพราะการบำเพ็ญบารมีหรือความดีที่จะได้รู้ความจริงนั้นนะคะมี3ระดับบำเพ็ญถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่ใช่เพียงแต่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเท่านั้นนะคะแต่ยังทรงพระคุณมากมายพระญาณต่างๆที่อนุเคราะห์คนอื่นให้สามารถเข้าใจด้วยเหตุนี้ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเพื่อประโยชน์นะคะของผู้ฟังคำว่าผู้ฟังเนี่ยตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันทั้งหมดที่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยคือผู้ฟังเป็นสาวกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฟังเราไม่เข้าใจนะคะก็คือว่าเราบอกว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ฟังเลยหรือฟังแล้วนะคะคำอื่นน่าสนใจมากกว่าเช่นให้ไปปฏิบัติหรือให้ทำอะไรก็ตามแต่ไม่ได้ให้เข้าใจคำที่ได้ยินซึ่งเป็นคำจากพระโอษฐ์เป็นวาจาสัจจะที่ทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้มีโอกาสไตร่ตรองและฟังด้วยนี่ค่ะคือความเป็นผู้ตรงเราบำเพ็ญบารมีความดีต่างๆการฟังธรรมะการพิจารณาเข้าใจพอที่จะรู้อย่างนี้หรือยังแต่ว่าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับเพื่อรู้ความจริงของเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าเราจะเห็นเดี๋ยวนี้และเข้าใจเนี่ยเราบำเพ็ญบารมีมาพอหรือยังแต่คำนี้จริงไหมล่ะว่าเห็นเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับถ้าจริงรู้ได้ไหม ท่านรู้ไม่ได้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาพระรู้ว่ากว่าจะรู้เนี่ยต้องอาศัยหลายคำมากมายนะคะจนกว่าคนนั้นจะมีความมั่นใจเข้าใจซึ่งเป็นสัจญาณะปัญญาที่มั่นคงที่ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นและความจริงนี้สามารถรู้ได้จากการที่ฟังพระธรรมเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
1: ก็ที่ได้ยินได้ฟังก็เพียงแต่เป็นการสะสมการได้ฟังตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเพราะทั้งหมดเป็นปัญญาของท่านอาจารย์ค่ะ
2: ไม่ใช่ค่ะหมายความแต่ละคนที่ฟังนะต้องเป็นปัญญาของตัวเองไม่ใช่ไปขอยืมของใครมานะคะแต่ว่าฟังแล้วเนี่ยเกิดความเห็นถูกเมื่อไหร่ความเห็นถูกหรือความเข้าใจถูกนั่นเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นทุกคำในของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใครฟังแล้วเข้าใจเป็นปัญญาของคนที่เข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ฉะนั้นสัตว์โลกจะไม่มีปัญญาเลยใช่ไหมคะเป็นปัญญาของพระเจ้าเท่านั้นแต่ว่าทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงให้ไตรตรองแม้แต่เข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะแค่นี้ค่ะก็จากไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยไปหาธรรมะเหนือจดใต้เพราะไม่รู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ด้วยไปปฏิบัติธรรมะโดยไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมะคืออะไรนั่นก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อเข้าใจแล้วนะคะปัญญาสามารถเข้าถึงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นคือปฏิปปติรู้เฉพาะขณะนั้นก็คือสติและปัญญาที่สามารถที่จะไม่ไปรู้อื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือที่ดับไปแล้วแต่ที่กำลังปรากฏพระเจ้าพระธรรมนะคะบางคนบอกว่าก็ฟังมาเหมือนกันทั้งนั้นแหละที่โน่นก็บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่นี่ก็บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จริงหรือเปล่าที่ว่าเหมือนกันเพราะเหตุว่าถ้าบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวนี้นี่คือคำสอนที่รู้ว่านี่แหละคือธรรมะสิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละไม่ใช่ชื่อธรรมะแต่เป็นตัวธรรมะไม่ฉะนั้นแล้วจะไปหาตัวธรรมะที่ไหนนะคะดับแล้วแล้วก็ยังไม่มาถึงแต่สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แม้แต่พูดว่าตาก็เดี๋ยวนี้เห็นก็เดี๋ยวนี้ได้ยินก็เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นถ้าคำสอนใดที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะตามความเป็นจริงนั่นคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกคนมีเดี๋ยวนี้หมดแต่ว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าเป็นคือรู้ความจริงในขณะนั้นที่ปรากฏขณะนี้กำลังเพียงได้ยินได้ฟังนะคะว่านี่แหละเป็นธรรมะแต่ยังไม่ถึงเฉพาะปฏิปัตติแต่ละหนึ่งที่มีจริงๆและเข้าใจเฉพาะสิ่งนั้นจริงๆค่ะถ้าเข้าใจเฉพาะสิ่งนั้นจริงๆต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งละเพราะฉะนั้นปฏิบัติเพื่ออะไรจุดประสงค์ก็ไม่มีละใช่ไหมเพื่อสบายนั่นก็คือไม่ใช่คำสอนเพราะทุกคำที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัญญาทั้งหมดค่ะแต่ละคำเพื่อให้เข้าใจทุกคำด้วยที่พูดแล้วเนี่ยค่ะเข้าใจได
4: ้ท่านอาจารย์คะตามศูนย์ปฏิบัติจะเริ่มต้นจากศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาพอฟังถึงจุดนี้แล้วหนูว่ามันต้องกลับกันคือปัญญาแล้วศีลกับสมาธินี่จะต้องตามมาอย่างนั้นเหรอคะ
2: ค่ะไม่ลืมนะคะพุทธะคือปัญญาถ้าไม่เข้าใจว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะธรรมะหลากหลายมากไม่ใช่มีเพียงหนึ่งไม่ว่าจะใช้คำว่าศีลเนี่ยเป็นธรรมะอะไรเห็นไหมคะต้องมาถึงว่าเป็นอะไรจึงจะไม่ใช่เราไม่ฉะนั้นเรารักษาศีลไม่ได้เป็นธรรมะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่มีจริงเป็นอะไรถ้าเข้าใจจริงๆแล้วนะคะธรรมะที่ดีก็มีใช่ไหมคะอะโลภะไม่ติดข้องอะโทสะไม่โกรธอะโมหะคือไม่ใช่ความไม่รู้แต่เป็นความรู้ความเห็นถูกถ้าธรรมะฝ่ายไม่ดีก็ตรงกันข้ามโลภะติดข้องจนกระทั่งกระทำทุจริตได้มากมายเริ่มจากเล็กๆน้อยๆมากขึ้นนะคะโทสะตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งเป็นพยาบาทอาฆาตทำสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วก็โมหะนั้นแน่นอนค่ะไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏคิดดูก็แล้วกันเพราะไม่รู้จึงติดข้องเพราะไม่รู้จึงเป็นอกุศลมากมายเพราะฉะนั้นเพียงแค่มาบอกว่าศีลสมาธิปัญญา แต่ไม่บอกว่าคืออะไรก็ไม่รู้แล้วค่ะอย่าไปคิดว่ารู้เพียงบอกชื่อศีลคืออย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ได้รู้เลยว่าขณะนั้นเป็นอะไรเป็นธรรมะซึ่งเป็นอะไรเป็นจิตธาตุรู้หรือว่าเป็นเจตสิกสภาพซึ่งเกิดกับธาตุรู้คือจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้เลยแล้วศีลคืออะไรก็คือว่าไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นคำว่าศีลมีนะคะในศาสนาเองก็ใช้คำว่าห้ามด้วยห้ามฆ่าห้ามลักทรัพย์แต่พุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเจตนางดเว้นค่ะไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพของธรรมะอย่างหนึ่งคือเจตนาความจงใจความตั้งใจที่จะไม่กระทำแสดงอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยคือธรรมะทั้งหมดถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะก็คือเป็นเราไม่ว่าจะฟังอะไรก็เราดีเราชั่วอยู่นั่นแหละก็ไม่ใช่ฟังธรรมะถ้าฟังธรรมะก็คือว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำมีคำตอบเพราะเป็นความจริงแต่ถ้าตอบไม่ได้คือไม่รู้ไม่รู้คือไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นคำสอนของพระเจ้าเพื่อรู้ค่ะถามอีกก็ได้ถ้ายังไม่หายสงสัยนะคะเนี่ยค่ะสนทนาสบายสบายด้วยความจริงใจด้วยความตรงเพื่อประโยชน์แท้จริงคือความเป็นมิตรที่ดีที่ให้สิ่งที่ดีไม่ใช่ให้สิ่งที่ลวงและไม่จริงไม่สำคัญนะคะจะเกลียดจะรักจะชังจะว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเพื่อประโยชน์ของผู้ที่ฟังไหนๆก็มาฟังกันแล้วนี่ค่ะจะให้อะไรล่ะให้คำไม่จริงเหรอคะเสียเวลาไม่ใช่เพื่อนแน่ไม่ใช่คนหวังดีแน่ไม่ใช่คนที่พร้อมที่จะให้ประโยชน์เกื้อกูลแน่เพราะฉะนั้นไม่ได้เคยบอกให้ใครไปปฏิบัติเพื่อสบายสบายแล้วก็ไม่รู้ว่าสบายเป็นยังไงทำไมถึงสบายและปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้

0: จากพระธรรมคำนี้แน่นอนที่สุดค่ะต้องตรงตั้งแต่คำแรกและทุกคำเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อให้เราไปสบายๆหรือปฏิบัติแล้วมีความสบายนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่เข้าใจเพราะติดข้องเพราะเป็นเราควบคุมสติเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเราไปควบคุมได้ไงสติอยู่ไหนสติยังไม่เกิดไปควบคุมสติตรงไหนก็สติไม่เกิดเห็นไหมคะไม่มีความตรงไม่มีความจริงไม่มีความเข้าใจแน่นอนเพราะไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าจะควบคุมสติได้ยังไงสติยังไม่เกิดไม่ใช่หรือถ้าสติเกิดแล้วควบคุมได้หรือก็เกิดแล้วอ่ะไม่ต้องไปควบคุมใช่ไหมคะทุกคำผิดไม่ใช่ความจริงเพราะว่าควบคุมอะไรไม่ได้เลยเพราะเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแม้แต่ที่เป็นเรานะคะก็ไม่มีและที่เราคิดว่าเราบังคับได้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีเราบังคับอะไรไปบังคับสติก็เป็นธรรมะมีปัจจัยก็เกิดไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดแล้วใครจะไปบังคับสติแต่ที่อยากก็คือว่าอยากสุขติดข้องแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรละเพราะไม่รู้จึงติดข้องถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยใครทำอะไรได้คะนอกจากเข้าใจยิ่งขึ้นว่าบังคับไม่ได้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งมีจริงๆเกิดขึ้นปรากฏว่าไม่ได้บังคับเลยขณะนี้เห็นแล้วอะค่ะจะทำไงคะได้ยินคิดเกิดแล้วทั้งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราไปบังคับให้คิดหรือว่าไปบังคับอะไรผิดทั้งหมดค่ะและถ้าผิดจะให้บอกว่าถูกไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ใครก็ตามที่รู้ว่าอะไรถูกจะไม่พูดสิ่งที่ผิด
1: พระอาจารย์คะบางท่านก็อาจจะศึกษาแล้วไม่แยบคายก็อาจจะคิดว่าต้องไปรักษาศีลก่อนแล้วต่อด้วยทำสมาธิแล้วถึงจะเกิดปัญญากับเรียนท่านอาจารย
0: ์ค่ะเราอยากพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาปัญญาสมาธิศีลหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะโดยไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้หรือเปล่าเห็นไหมคะมีความต่างกันไหมสิ่งนี้กำลังมีจริงๆนะคะและพระธรรมที่ทรงแสดงเรื่องสิ่งนี้เนี่ยก็มากมายรวมทั้งศีลสมาธิปัญญาด้วยใช่ไหมคะหรือว่าปัญญาศีลสมาธิก็แล้วแต่นี่ก็แสดงเห็นว่าเราไปติดในเรื่องและในคำแต่สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่สนใจที่จะเข้าใจให้ถูกต้องซึ่งรวมทั้งหมดแม้แต่ศีลสมาธิปัญญาหรือปัญญานะคะแล้วก็ศีลสมาธิก็มีอยู่ในขณะนี้เองแต่เราไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมาตั้งแต่เกิดมีทั้งนั้นเลยแต่ก็ไม่รู้ศีลก็มีใช่ไหมคะถ้าเข้าใจถูกต้องศีลคืออะไรเห็นไหมคะเราไม่ได้ตั้งต้นอย่างนี้เลยแต่เราพูดถึงศีลสมาธิปัญญาแล้วก็อยากจะรู้ลำดับที่ต่างกันแต่ว่าศีลคืออะไรศีลคือปกติเริ่มแล้วใช่ไหมคะต่างกันกับการที่เราเคยได้ยินได้ฟังโดยไม่ศึกษาปกติของจิตเจตสิกซึ่งเกิดดับนะคะแล้วก็ในภูมิที่มีขันธ์5ที่เราใช้คำว่าขันธ์5คำนี้เป็นคำแรกในวันนี้ก็เพราะเหตุว่าหลายคนก็คงได้ยินได้ฟังมาแล้วจากการไปวัดบ้างอ่านหนังสือบ้างได้ยินได้ฟังบ้างนะคะว่าขันธ์5คืออะไรแต่ถ้าจะกล่าวว่านะคะสิ่งที่เป็นธรรมะที่มีจริงเนี่ยประเภทใหญ่ๆประเภทหนึ่งมีเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเสียงมีจริงนะคะเกิดเสียงก็ไม่รู้อะไรเลยค่ะแม้แต่อะไรทำให้เสียงเกิดเสียงก็ไม่รู้แม้แต่ใครได้ยินเสียงหรือเปล่าเสียงก็ไม่รู้แต่เสียงเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงในขณะนี้นะคะเราก็ควรที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีลักษณะที่ต่างกันเป็น2 อย่างใหญ่ๆคืออย่างหนึ่งมีเกิดมีจริงๆแต่ไม่ใช่สภาพรู้ถูกต้องไหมคะอย่างแข็งกลิ่นพวกนี้ไม่รู้อะไรเลยแต่ที่แข็งปรากฏได้เสียงปรากฏว่ามีได้เพราะมีธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งนั้นเช่นเราใช้คำว่าได้ยินอย่างเงี้ยได้ยินไม่ใช่เห็นเพราะเหตุว่าได้ยิน

0: ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเสียงเป็นเสียงไม่ใช่ได้ยินได้ยินเป็นอีกอย่างหนึ่งแค่นี้เราเคยสนใจคิดไหมคะว่าได้ยินไม่ใช่เสียงแต่ถ้าไม่มีได้ยินเสียงก็ปรากฏไม่ได้และเสียงก็มีจริงๆนะคะแต่ปรากฏเฉพาะเมื่อได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นเท่านั้นแค่นี้ค่ะแค่นี้เราก็ไม่รู้ละแล้วเราจะไปพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอยากจะรู้ในสิ่งซึ่งแม้ขณะนี้เป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งหนึ่งซึ่งคนไม่คุ้นเคยก็คือธาตุรู้เราจะใช้คำว่าจิตก็ได้แต่ต้องเข้าใจว่านะคะเราพูดถึงจิตบ่อยๆได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วคืออะไรจิตก็คือสิ่งที่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแต่จิตเป็นสภาพรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นในขณะนี้ค่ะได้ยินเสียงเสียงเป็นเสียงธาตุที่กำลังรู้เสียงมีใช่ไหมคะที่เราเรียกว่าได้ยินในภาษาไทยแต่ภาษาอื่นเขาไม่ใช้คำว่าได้ยินแต่ก็หมายความถึงสิ่งที่กำลังได้ยินคือธาตุที่สามารถได้ยินเสียงนั่นเองด้วยเหตุนี้จิตจึงเป็นสิ่งที่มีจริงไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งวันนี้ตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยค่ะจิตทั้งนั้นเลยเกิดดับเกิดดับรู้มาตลอดไม่ว่าอะไรปรากฏถ้าไม่มีจิตสิ่งนั้นจะปรากฏไม่ได้เลยแต่ก็ลืมหมดเลยว่ามีจิตมีคนมีอาหารมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ลืมว่าจิตกำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏว่ามีแต่ละหนึ่งแม้เดี๋ยวนี้ค่ะจิตนี่แหละกำลังเป็นธาตุที่มีสิ่งที่ปรากฏทางตามีเสียงที่ปรากฏทางหูเพราะจิตรู้ด้วยเหตุนี้นะคะสภาพรู้หรือธาตุรู้มีสองอย่างค่ะอย่างหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยเพียงแต่รู้ว่าอะไรกำลังปรากฏเช่นขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจิตรู้คือเห็นแค่นี้ขณะที่ได้ยินเสียงนะคะก็เป็นจิตที่กำลังรู้เฉพาะเสียงนั้นได้ยินเฉพาะเสียงนั้นนั่นคือจิตที่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นจิตนี่หลากหลายมากนะคะเพราะมีเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังซึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันด้วยเหตุนี้นะคะที่ว่าเป็นเราเนี่ยก็คือจิตเจตสิกและรูปคือมีทั้งสภาพรู้นะคะกับสิ่งที่ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นศีลคืออะไรรูปไม่รู้อะไรเลยค่ะรูปจะละเว้นทุจริตได้ไหมเห็นไหมคะรูปไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นรูปจะละเว้นทุจริตได้ไหมได้ไหมคะรูปไม่รู้นี่คะแต่จิตต่างหากที่เป็นกุศลมีกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะมีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยละเว้นทุจริตเป็นหน้าที่ของเจตสิกเจตสิกมีมากนะคะรวมทั้งหมดอย่างประเภทก็คือ52ประเภทแต่ก็หลากหลายมากตามระดับขั้นแต่ทั้งหมดก็คือนามธรรมที่เกิดกับจิตถ้าไม่มีจิตเจตสิกเกิดไม่ได้เลยและถ้าไม่มีเจตสิกที่ปรุงแต่งอาศัยกันทำให้จิตเกิดจิตก็เกิดไม่ได้นี่แสดงความละเอียดลงไปอีกว่าแม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏว่ามีเกิดแล้วต้องไม่ใช่เพียงอย่างเดียวแต่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแม้แต่เสียงนะคะถ้าไม่มีธาตุแข็งกระทบกันเสียงปรากฏได้ไหมคะมีเสียงไหมอยู่เฉยๆนิ่งๆอย่างเงี้ยจะมีเสียงไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นก็อาศัยว่ามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็มีเสียงเกิดร่วมด้วยเมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดได้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเราหรือสัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตนะคะก็คือมีทั้งจิตเจตสิกและรูปแค่นี้เข้าใจหรือยังคะเฉพาะตอนนี้เพราะว่าธรรมะเนี่ย45พรรษาและก็ละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นเข้าใจตั้งแต่ต้นทีละเล็กทีละน้อยว่าอะไรแม้แต่คำว่าศีลคำเดียวต้องไม่ประมาทโดยพูดไปแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกรูปมีไหมคะมีจิตไหมคะมีเจตสิกไหมคะมีรูปไหมคะค่ะมีแต่รูปไม่มีจิตเจตสิกได้ไหมคะเนี่ยค่ะคือแค่นี้ถ้าเป็นความรู้ความเข้าใจจริงๆนะคะต้องเพราะเราคิดแล้วก็ไตร่ตรองต้นไม้เรามีจิตหรือเปล่าเห็นไหมคะรูปเป็นรูปสิ่งที่มีชีวิตนะคะในโลกนี้เราใช้คำว่าภูมินะคะที่เกิดเนี่ยมีทั้งจิตเจตสิกและรูป แม้แต่ที่ตัวของเรานะคะก็มีรูปไม่ใช่มีแต่จิตเจตสิกเพราะฉะนั้นศีลเป็นรูปหรือเปล่ารูปไม่รู้อะไรเลยจะเป็นศีลได้ยังไงและศีลนี่ถ้าละเอียดนะฮะก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าเอาเฉพาะตอนที่จะเข้าใจได้ในขณะนี้ก็คือว่ารูปไม่ใช่ศีลเพราะฉะนั้นความหมายของศีลคือปกติของจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเป็นอกุศลนะคะรูปเป็นไงคะรูปทำอะไรบ้างถ้าไม่มีจิตนะคะรูปทำอะไรเคลื่อนไหวไม่ได้เลยค่ะพูดไม่ได้เดินไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะรูปไม่รู้อะไรแต่ว่าเมื่อมีจิตเกิดที่รูปนะคะทำให้รูปนั้นเป็นไปตามประเภทของจิตนั้นๆโดยไม่มีใครไปสั่งไปทำอะไรเลยค่ะเพียงจิตปรารถนาหรือต้องการด้วยกำลังของความต้องการทำให้รูปนั้นเคลื่อนไหวไปหยิบไปจับสิ่งที่จิตต้องการเกิดพร้อมกันเลยจิตกับรูปที่เป็นจิตตัชรูปรูปที่เกิดเพราะจิตนะคะนี่แสดงเห็นถึงความรวดเร็วอย่างยิ่งและความเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันอย่างละเอียดในขณะนี้ทุกอย่างค่ะเป็นธรรมะที่ละเอียดยิ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นศีลคือปกตินะคะซึ่งปกติของจิตเจตสิกเนี่ยเป็นอกุศลเมื่อไหร่รูปเป็นไปตามจิตที่เป็นอกุศลซึ่งเราไม่มีทางรู้ใช่ไหมคะแม้แต่ขณะนี้ลมหายใจเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานทุกคนเหมือนกับว่าเราหายใจใช่ไหมคะแต่ความจริงลมหายใจเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานเมื่อไหร่จิตไม่เกิดเมื่อนั้นไม่มีลมหายใจสิ้นสุดนะคะที่เราใช้คำว่าตายแต่เราก็ไม่รู้ว่านอนหลับสนิทเนี่ยค่ะจิตที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดรูปลมหายใจด้วยไม่ใช่ว่าเราต้องไปทำการหายใจในขณะที่กำลังหลับนะคะแต่รูปลมหายใจเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานแม้ในขณะที่หลับหรือตื่นนั่นคือรูปที่ละเอียดใช่ไหมคะแต่รูปหยาบก็คือธาตุดินน้ำไฟลมหรือว่าการเคลื่อนไหวเพราะธาตุดินน้ำไฟลมที่เกิดเพราะจิตเนี่ยนะคะจะเบาจะอ่อนจะควรแก่การงานสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เอื้อมมือก็ได้กระโดดก็ได้ทำอะไรก็ได้เพราะจิตประเภทนั้นๆด้วยเหตุนี้ถ้าอกุศลจิตเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้มีไหมคะตื่นขึ้นมามีอกุศลไหมคะทำอะไรบ้างนั่นคือปกติของจิตนะคะซึ่งเป็นอกุศลศีลทำให้รูปทั้งหมดที่เคลื่อนไหวไปเนี่ยด้วยอกุศลจิตเพราะฉะนั้นศีลคือปกติของจิตและเจตสิกนะคะจึงมีอกุศลศีลกุศลศีลและอัพยากตศีลสำหรับพระอรหันต์เราถึงจะได้มารู้ว่าอ้อถ้าการกระทำอย่างนี้นะคะเป็นอกุศลแต่ไม่รู้หรอกว่าที่แท้จริงที่การกระทำเป็นอย่างนั้นได้เพราะจิตเป็นอกุศลถ้าจิตเป็นกุศลนะคะกายวาจาของเราก็เป็นไปในทางกุศลช่วยเหลือใครขณะนั้นนะคะจิตเป็นอะไรคะเป็นกุศลนะคะการเคลื่อนไหวไปก็เป็นไปในทางกุศลช่วยคนอื่นขณะใดขณะนั้นก็เป็นกุศลและศีลในขณะเดียวกันนะคะอย่างสมมติรับประทานอาหารเนี่ยเราเอื้อมมือไปหยิบอาหารขณะนั้นอกุศลและศีลเพราะเราต้องการสิ่งนั้นแต่เวลาที่เราเอื้อมมือไปเพื่อให้คนอื่นขณะนั้นเป็นกุศลและศีลพระเซนก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่คำว่าศีลนะคะจะมีความละเอียดต่อไปนะคะจาริตศีลวาริตศีลวาริตศีลคือศีลที่วิรัตทุจริตจาริตศีลคือศีลคือการกระทำเป็นไปในทางกุศลเช่นกันสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือว่าการแสดงความนอบน้อมความกตัญญูอะไรๆก็แล้วแต่นะคะทั้งหมดที่เกิดเพราะกุศลจิตขณะนั้นก็เป็นกุศลศีลแม้แต่การเคลื่อนไหวก็เป็นไปตามจิตโดยเหตุนี้ต้องเข้าใจว่าศีลคืออะไรปกติของจิตนะคะคือเมื่อมีรูปด้วยก็ปกติของจิตและกายบ้างวาจาบ้างทั้งหมดต้องมาจากใจเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงศีลสมาธิปัญญาเผินเป็นกุศลศีลหรือเป็นอกุศลศีลเห็นไหมคะความละเอียดต้องรู้จักจิตค่ะและจิตนี่ก็เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าไม่ใช่การฟังจริงๆพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะจะไม่รู้ลักษณะของจิต แต่ละอย่างแต่ละประเภทซึ่งแม้ขณะนี้นะคะเห็นดับแล้วมีคิดแล้วมีอะไรแล้วก็ไม่รู้แล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดแล้วก็มีเห็นก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดนี่ค่ะเกิดดับสลับกันอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงศีลนะคะเวลานี้เป็นศีลอะไรเห็นไหมคะก็ต้องแล้วแต่ว่าขณะนั้นจิตเป็นอะไรด้วยเหตุนี้ศีลไม่ใช่รูปนะคะแต่เป็นปกติของจิตซึ่งทำให้รูปเนี่ยเป็นไปตามจิตในขณะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นผิดนะคะขณะนั้นที่พูดคำผิดเป็นอกุศลศีลเพราะจิตเป็นอกุศลนะคะแล้วก็วาจาหรือกายก็เป็นไปตามจิตเพราะฉะนั้นก็เป็นอกุศลศีลไม่ฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกอย่างเนี่ยละเอียดยิบอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงนะคะโดยความเป็นจริงที่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ใช่ใครเลยสักคนแต่หลงยึดถือเข้าใจผิดว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงไม่ได้ฟังพระธรรมแม้ฟังพระธรรมแล้วนะคะกว่าจะเป็นสัจญาณคือมั่นคงจริงๆค่ะค่อยๆเห็นจริงๆว่าไม่มีเรากว่าจะเป็นปฏิปติหรือกิจญาณนี่ก็ต้องมาจากการที่ฟังและเข้าใจนะคะแล้วก็สภาพธรรมะฝ่ายกุศลก็เกิดขึ้นระลึกได้ถึงการที่รู้ความจริงจากการฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นจึงจะเป็นปฏิปติหรือกิจญาณการอบรมหรือว่าการเข้าใจธรรมะต้องตามลำดับขั้นค่ะกระโดดไม่ได้เลยข้ามขั้นไม่ได้เลยไม่มีความรู้อะไรเลยจะปฏิบัติเนี่ยผิดแล้วตั้งแต่ต้น
1: ท่านอาจารย์ค่ะที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าแม้แต่ผู้ที่มีความเห็นผิดอาจจะพูดได้ศีลสมาธิปัญญาแล้วด้วยจิตอะไรเพราะว่าด้วยอกุศลจิตรู้หรือเปล่าว่าเป็นอกุศลหรือว่าด้วยกุศลจิตเพราะว่าจริงๆแล้วจิตนั้นก็ต้องแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง
0: การแสดงความนอบน้อมดีใช่ไหมคะควรจะเป็นกุศลใช่ไหมแต่ถ้ามีความเห็นผิดเป็นกุศลหรือเปล่าไปไหว้ปลาทองกันไหมเห็นไหมคะแค่นี้ไหว้นะดีใช่ไหมคะเป็นการแสดงความเคารพแต่ขณะนั้นต้องต่อสิ่งที่ควรเคารพไม่ใช่เคารพอะไรก็ได้นั่นไม่ใช่คำสอนเลยค่ะแม้แต่การนอบน้อมการกราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้ผู้ที่ควรบูชาต้องมีคำตอบไปด้วยไม่ใช่ดีนะใครเป็นคนอ่อนน้อมก็เที่ยวไหว้ไปหมดเลยใช่ไหมคะต้นกล้วยก็ไหว้ได้ปลาทองก็ไหว้ได้ปลาไหลก็ไหว้ได้นี่อะไรคะนี่ไม่ใช่คำสอนแน่ๆเพราะฉะนั้นขณะนั้นอกุศลศีลเพราะจะมีคำว่าศีลัพพตประมาสะนะคะหมายความว่าความประพฤติปฏิบัติที่ผิดเพราะความเห็นผิดศีลพรตมาจากคำว่าวัดที่เราใช้คำทำวัดนะคะแต่ภาษาบาลีต้องออกเสียงว่าวัตตะใช่ไหมคะแต่เรามักจะใช้คำภาษาอื่นคือภาษาสันสกฤตแทนที่เป็นวัตตะก็เป็นวัตตรอศีลทำวัดเช้าวัดเย็นหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามแต่นะคะหมายความว่าทำสิ่งที่เข้าใจว่าควรทำแต่ว่าด้วยกุศลจิตหรืออกุศลจิตถ้าเป็นอกุศลขณะนั้นเป็นอกุศลละศีลเข้าใช้คำว่าศีลด้วยและมีคำว่าศีลัพพตประมาสะด้วยมาจากความเห็นผิดเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะถ้าใครต้องการจะรู้ความจริงต้องละเอียดต้องลึกซึ้งไม่ใช่กลบเกลื่อนหรือว่าไม่ใช่ว่าไม่หาความจริงแล้วก็เชื่อเองและเข้าใจว่าถูกต้องแล้วนั่นคือไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นจิตเกิดดับเร็วมากนะแต่ละหนึ่งขณะปะปนกันไม่ได้เลยต้องรู้จริงๆว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลไม่ใช่เอามารวมกันฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดแต่ละคำเราต้องรู้ว่าอะไรก่อนนั่นปลอดภัยที่สุดค่ะจะพูดว่าศีลสมาธิปัญญาหรือว่าปัญญาศีลสมาธิอะไรไม่สำคัญเลยนะคะสำคัญที่คืออะไรเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าและทรงแสดงโดยนัยยะไหนแสดงได้โดยหลายนัยยะค่ะและคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะมาปฏิบัติเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าโดยไม่รู้อะไรนั่นผิดละเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจตามลำดับไม่ใช่เราอยากจะรู้ตรงโน้นนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพอคนได้ยินคำว่าธรรมะสติปัฏฐานมาเลยพูดเลยพูดอะไรคะสติคืออะไรก็ยังไม่รู้เดี๋ยวนี้คืออะไรก็ยังไม่รู้แต่พูดคำว่าสติปัฏฐานและพูดคำว่าปฏิบัติ พราะฉะนั้นก็ด้วยความไม่รู้ขณะนั้นเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องนะคะเป็นอกุศลชวนกันทำอกุศลโดยหลงเข้าใจว่าเป็นกุศล
2: ที่อาจารย์บอกว่าชวนกันทำอกุศลโดยเข้าใจว่าเป็นกุศลก็เป็นกันส่วนใหญ่อะค่ะ
0: เพราะไม่ศึกษาธรรมะประมาทว่าเข้าใจได้ง่ายๆหรือไม่ต้องศึกษาก็เข้าใจได้แสดงว่าบุคคลนั้นไม่ได้เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้าเคารพต้องศึกษาเลยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะคำของพระองค์แต่ละคำเนี่ยแม้แต่คำว่าศีลแม้แต่คำว่าปัญญาแม้แต่คำว่าปฏิบัติกล่าวได้เลยค่ะตั้งแต่เกิดถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งหมดพระฉันเห็นพระคุณไหมคะสามารถที่จะทำให้รู้ว่าเกิดมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเป็นอะไรแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อมาตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้และต่อไปไม่ใช่อย่างเดียวที่ซ้ำเป็นขณะเดียวกันเลยนะคะต่างขณะต่างวาระแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเป็นเราไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแค่มีเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยเราจะเป็นเราได้ยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรายังนั่งอยู่ใช่ไหมคะแสดงให้เห็นว่าเพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราสิ่งที่มีในขณะเกิดแล้วก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกแต่ติดข้องในสิ่งที่ไม่กลับมาอีกไม่มีเหลือเพราะหลงเข้าใจว่ายังมีอยู่
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะตอนนี้มันใกล้จะปีใหม่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีประเพณีอีกอย่างนึงคือสวดมนต์ข้ามปีอะค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักแน่นอนสวดคืออะไรมนต์คืออะไร
4: ครับมนต์ซึ่งมาจากบาลีคือมันตะเป็นพระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คำว่าสวดอันนี้เป็นคำไทยนะครับแต่ว่าในภาษาบาลีจริงๆก็มาจากคำว่าสัจชายะซึ่งก็จะมีคำแปลก็คือสาธยายซึ่งก็เป็นเรื่องของการกล่าวทบทวนเป็นลำดับด้วยดีด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความจริงด้วยนะครับไม่ใช่นำเอาคำมาพูดแล้วไม่รู้จักนี่ไม่ใช่สาธยายนี่ไม่ใช่สวดในความมุ่งหมายที่เป็นไปตามคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ตรงกับคำว่าสัจชายะแล้วทีนี้คำว่ามงคลโดยความหมายก็คือเหตุที่จะทำให้มีความเจริญทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเจริญในเรื่องของกุศลธรรมในคุณความดีหรือถ้าจะกล่าวโดยรวมนะครับขณะที่คุณความดีเกิดขึ้นก็มงคลก็เกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างเช่นในวันนี้ท่านอาจารย์กล่าวถึงการฟังธรรมะการสนทนาธรรมะเป็นมงคลเพราะว่าเป็นเหตุที่จะทำให้ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเจริญขึ้นนะครับ
0: ค่ะสวดมนต์เก่งไหมคะเรียกว่าไม่ค่อยได้สวดหรือยังไงคะตามความเป็นจริงค่ะก็ขออนุโมทนาท่านผู้หนึ่งนะคะซึ่งแต่ก่อนในท่านก็สวดมนต์ยาวเดี๋ยวนี้ก็สั้นลงสั้นลงนะคะเพราะว่าจะพูดคำที่ไม่รู้จักหรือว่าจะเข้าใจคำนั้นนี่สำคัญกว่าใช่ไหมคะอะไรดีคะอะไรมงคลแน่พูดคำที่ไม่รู้จักเป็นมงคลหรือว่าเข้าใจคำที่ได้ยินและพูดอะไรจะเป็นมงคลเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงที่สุดค่ะพระพุทธเจ้าจะไม่ให้สิ่งซึ่งไม่ถูกต้องและไม่ดีจะให้คนพูดคำที่ไม่รู้จักนี่ไม่ใช่พุทธประสงค์เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจแล้วนะคะระลึกถึงคำที่ได้ฟังบ่อยๆความเข้าใจเพิ่มขึ้นสาธยายไตรตรองข้อความนั้นๆ นะคะจะไม่ต้องเป็นภาษาบาลีก็ได้แต่ถ้าพูดภาษาบาลียาวๆแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะคะแล้วหวังว่าเป็นมงคลก็ผิดเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะจึงจะเป็นไปตามพุทธประสงค์ว่าเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่เพื่อให้หลงแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเข้าใจเพื่ออะไรคะเพื่อประพฤติปฏิบัติตามที่เข้าใจมีประโยชน์อะไรคะเข้าใจเฉยๆค่ะแม้แต่มงคลข้อที่หนึ่งนะคะภาษาบาลีคล่องเลยอะเสวนาจะพาลานังพูดกี่ครั้งข้ามปีแต่คบคนผ่านแล้วมีประโยชน์อะไรแม้แต่ผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่รู้จักแล้วก็นั่งท่องนั่งพูดว่าไม่คบคนผ่านข้ามปีอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้น เมื่อได้เข้าใจแล้วนะคะความเข้าใจนั่นแหละจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นเพราะว่าปฏิบัติทันทีไม่ได้หรอกค่ะละชั่วเงี้ยทันทีได้ไงคะยังไม่รู้เลยว่าชั่วตอนไหนเมื่อไหร่แล้วจะไปละได้ยังไงแต่ถ้ารู้สิคะค่อยๆเห็นโทษแล้วก็ค่อยๆละเว้นโดยไม่ใช่เราแต่เพราะมีความเข้าใจที่มั่นคงเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเป็นผู้ที่ไม่ล่วงศีล5เพราะปัญญาถึงระดับนั้นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งจะได้รู้ความจริงนะคะว่ากว่าจะมีปัญญาที่จะละทุจริตตามลำดับขั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยความเพียรวิริยะเป็นบารมีด้วยขันติเป็นความอดทนด้วยอธิษฐานะมั่นคงจริงๆที่จะรู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อติดข้องทั้งวันเลยดีทั้งนั้นหมดใช่ไหมคะอันนั้นก็ดีทั้งตาเห็นก็ดีหูก็ดีดีไปหมดคือติดข้องไปหมดเกิดมาเพื่ออย่างนี้หรือว่าเกิดมาเพื่อที่จะมีโอกาสได้เข้าใจในเมื่อเป็นโอกาสจริงๆนะคะเพราะได้เคยสะสมมาที่จะได้ฟังก็ฟังด้วยการไตร่ตรองไม่ใช่ฟังเผลอๆใช่ไหมคะแล้วก็ทำอย่างที่เคยทำก็ไม่ใช่แต่ถ้าฟังและเข้าใจจริงๆเนี่ยค่ะความเข้าใจนั้นจะค่อยๆทำให้สิ่งที่เคยประพฤติมาด้วยความไม่รู้เนี่ยค่ะจะทำสิ่งที่รู้และด้วยความถูกต้องตามที่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นนะคะฝ่ายอกุศลก็มีปัจจัยเกิดไปห้ามไม่ได้เป็นธรรมะแต่ฝ่ายกุศลก็เพิ่มละใช่ไหมคะกำลังสะสมเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสองฝ่ายฝ่ายอกุศลที่มีปัจจัยสะสมมาก็เกิดขึ้นตามปัจจัยนั้นแต่สะสมกุศลทางฝ่ายกุศลก็เพิ่มขึ้นอีกจนกระทั่งสามารถเข้าใจฝ่ายอกุศลว่าเป็นธรรมะทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อดทนนะคะแต่ว่ามีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดเพราะว่าทุกอย่างที่เราคิดว่ามีค่ามากในชีวิตเนี่ยค่ะไร้ค่าเมื่อเทียบกับพระธรรมเพราะอะไรคะแค่ปรากฏแล้วให้หลงติดข้องแล้วก็หมดไปเหมือนไม่เคยมีเลยอย่างนี้มีค่าหรือเปล่าคะติดข้องในสิ่งที่จากไม่มีเกิดขึ้นมีให้ติดข้องแล้วก็หมดหายไปเลยเหลือความติดข้องดีไหมคะทั้งวันนะคะก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏใครรู้คนธรรมดาไม่สามารถจะรู้ได้เลยเห็นกันมาตั้งแต่เกิดเห็นมาเรื่อยๆก็ไม่รู้ความจริงนะคะชาติก่อนๆก็เหมือนชาตินี้ค่ะก็เห็นมาเรื่อยๆได้ยินเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ว่าความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่ยากแสนยากเพราะเหตุว่าจะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้นะคะเกิดมานานแสนนานนับไม่ถ้วนเลยค่ะกี่อสงไขยแสนกับด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่รู้มากมายถึงอย่างนี้แล้วก็จะให้ความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายเนี่ยหมดสิ้นไปโดยไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็คือว่ามีโอกาสได้ยินได้ฟังสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปกติในขณะนี้ต้องเป็นปกติถึงจะเข้าใจได้ค่ะว่าแต่ละหนึ่งที่กำลังมีขณะนี้นะคะเกิดแล้วทั้งนั้นจึงปรากฏว่ามีแต่ว่าเร็วแสนเร็วเร็วสุดที่จะประมาณได้ยากที่จะรู้แต่ละหนึ่งตามความเป็นจริงเช่นเดี๋ยวนี้เองนะคะก็มีเห็นแล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกแล้วก็มีความรู้สึกต่างๆความจำด้วยมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนั้นเลยด้วยความไม่รู้แต่ฟังเพื่อเข้าใจถูกตามความเป็นจริงนะคะทีละเล็กทีละน้อยเป็นปกติไม่ใช่ต้องไปทำอะไรเลยที่ผิดจากขณะนี้เพราะขณะนี้นะคะไม่ใช่เมื่อวานนี้ไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่กำลังมีในขณะนี้การที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีปัจจัยสิ่งที่เกื้อกูลอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นแต่ก็เห็นมาโดยไม่คิดแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าเห็นเนี่ยต้องมีตาค่ะถ้าไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบกับตาด้วยเป็นสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้กำลังกระทบแล้วค่ะตลอดเวลาตาก็เกิดแล้วก็ดับนะคะแต่ว่าก่อนที่จะดับก็มีการกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตา ป็นเหตุให้มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นไหมคะธาตุรู้คือเห็นเดี๋ยวนี้เกิดเองไม่ได้เลยยังไงยังไงก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีตากระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็ถ้าละเอียดกว่านั้นนะคะถ้าไม่มีกรรมในอดีตที่จะทำให้เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็เห็นสิ่งนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะคะเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าเข้าใจจริงๆนะคะกว่าจะเป็นคนที่นั่งอยู่มีโต๊ะมีเก้าอี้มีทุกสิ่งทุกอย่างนี้จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนตั้งแต่ลืมตาจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นมากมายหลายอย่างลืมว่าจิตและเจตสิกเกิดขึ้นทำงานอย่างเร็วมากไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แต่ว่าตามความเป็นจริงคือเห็นสิ่งที่จิตรู้ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้คือเห็นบ้างได้ยินบ้างพวกนี้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏไม่ได้พระฉะนั้นก็มีผู้ที่กล่าวว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยยากเพราะว่าเห็นเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่ใช่ใครมีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะให้เกิดเห็นจึงเกิดได้และใครจะมารู้ความจริงอย่างนี้ได้โดยตลอดโดยลึกซึ้งโดยประการทางปวงพระฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจถูกนะคะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ซึ่งกำลังปรากฏเพื่อให้เราเนี่ยค่ะได้ค่อยๆเข้าใจตามและรู้ว่าที่ทรงแสดงธรรมะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยใช้คำว่าธรรมะนะคะธรรมะทั้งหลายสัพเพธรรมาอนัตตาคำว่าอนัตตาก็คือว่าไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงที่จะยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นี่ก็ลึกซึ้งแล้วใช่ไหมคะเห็นเป็นไมโครโฟนเห็นเป็นเก้าอี้เห็นเป็นคนแต่ความลึกซึ้งก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยค่ะต้องจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้นับประมาณจิตไม่ได้เลยแต่ละหนึ่งขณะเร็วแสนเร็วนะคะแล้วก็กำลังทำงานสืบต่อกันเป็นปกติแต่ว่าไม่มีใครคิดถึงจิตเลยเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเมื่อเช้านี้เราก็เดินตักอาหารโน่นบ้างนี่บ้างถ้าไม่มีจิตเจตสิกไม่มีการที่จะกระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เลยแต่เราก็ไม่ได้คิดเลยนะคะว่าเบื้องหลังของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็คือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้ทุกอย่างที่ปรากฏเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นแจ้งความต่างกันอาหารเช่นผักนะคะเรารับประทานสลัดเมื่อกี้นี้หลายชนิดถ้าจิตไม่เกิดขึ้นไม่เห็นแจ้งว่าแต่ละหนึ่งในหลากหลายก็ไม่มีการที่จะเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือว่าสิ่งที่มีจริงๆนะคะก็คือจิตธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏและเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตใครชอบถั่วลิสงเมื่อเช้านี้บ้างคะเห็นกว่าจะเป็นถั่วลิสงและก็ความชอบก็อาศัยการเห็นนั่นแหละเกิดขึ้นนี่ก็แสดงเห็นว่าเราไม่ได้รู้เลยว่าจิตและเจตสิกทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่เราอีกคนหนึ่งไม่ได้ชอบถั่วลิสงชอบขนมปังปิ้งนะคะก็แสดงเห็นว่ากว่าจะเป็นขนมปังและกว่าจะไปปิ้งมาแล้วก็ยังมีการทาเนยแล้วก็โรยนมแล้วก็สารพัดอย่างเลยนะคะจิตเจตสิกทำงานทั้งหมดไม่มีใครเลยทั้งสิ้นเป็นธาตุรู้ที่มองไม่เห็นไม่มีสีสันวรรณะเลยนะคะแต่เกิดขึ้นทำงานตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีจิตเกิดไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยค่ะเป็นดอกไม้ต้นไม้เป็นอะไรต่างๆโดยที่ว่าไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดที่ใช้คำว่ามีชีวิตนะคะเพราะเหตุว่ามีธาตุรู้ใครก็บังคับไม่ได้ใช่ไหมคะเกิดตามเหตุตามปัจจัยนี่เป็นเหตุที่ทำไมหลากหลายมากแต่ละคนแต่ละใจแต่ละคิดแต่ละชอบแต่ละไม่ชอบทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นนามธาตุซึ่งมองไม่เห็นต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเข้าถึงธาตุนี้ได้ว่าเพราะธาตุนี้มีนะคะจึงปรากฏว่ามีสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นตัวเราเรื่อยมาเลยค่ะพอเกิดมาด้วยความไม่รู้จิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายเลยเมื่อคืนนี้เราว่าเรานอนหลับสนิทนะคะจิตต่างหากที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้ลิ้มรส ไม่ได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ได้คิดนึกใดๆจึงบอกว่าหลับสนิทหลับสนิทนี่ไม่ใช่เราค่ะจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้นะคะยังไม่จบเดี๋ยวก็ตื่นนะคะตื่นมาทำไมคะตื่นมาเห็นมีการได้ยินมีสนุกสนานมีความติดข้องรับประทานอาหารตื่นมากินแล้วก็คิดแล้วก็นอนแล้วก็หลับสนิทแล้วก็ตื่นอีกขณะนี้นะคะที่กำลังเห็นไม่ใช่เมื่อวานนี้เลยเมื่อวานนี้ไม่เห็นถั่วลิสงไม่เห็นกุนเชียงไม่เห็นอะไรใช่ไหมคะแต่วันนี้เห็นอะไรใหม่ละพรุ่งนี้จะเห็นอย่างนี้อีกหรือเปล่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะแม้แต่ที่จะนอนแต่ละคืนเนี่ยรู้ไม่ได้เลยว่าจะนอนที่ไหนเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้ามีเหตุปัจจัยแต่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเราก็จำไว้ว่าเรานอนตรงนี้ใช่ไหมคะนี่เป็นบ้านนี่เป็นอะไรทั้งหมดนี่คือจิตค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏได้ยินบ้างอะไรบ้างทั้งวันอย่างนี้นะคะก็ขอให้คิดถึงธาตุที่มีจริงๆซึ่งเราลืมคิดเมื่อขณะนั้นนะคะเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นจึงยังมีเราจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายนะคะซึ่งธาตุนี้เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่มีการที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้อีกต่อไปเพราะทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ซึ่งตลอดเวลาก่อนนั้นนะคะก่อนจะตายก็กินนอนแน่ๆเลยตื่นมากินแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นอีกกินอีกแล้วก็นอนอีกทั้งวันแต่สิ่งที่รับประทานเมื่อกี้นี้หายไปไหนยังมีอยู่ไหมคะไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเพียงเกิดขึ้นมารู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็สิ่งนั้นก็เกิดดับจนกว่าจะถึงวาระซึ่งหลับสนิทไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกก็คือเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดด้วยเหตุนี้ทรงแสดงว่าธาตุรู้เนี่ยค่ะใครจะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เมื่อมีปัจจัยต้องเกิดและเกิดแล้วก็หลากหลายมากนะคะเช่นธาตุเห็นไม่ใช่ธาตุได้ยินขณะที่กำลังเห็นเนี่ยจะไม่มีได้ยินเลยเพราะว่าจิตต้องเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะจะเกิดซ้อนกันสองขณะไม่ได้เลยนะคะเพราะธาตุรู้ซึ่งเราใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะเหตุว่ายังมีนามธาตุที่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่ว่าไม่ใช่จิตเพราะเหตุว่าเป็นความโกรธบ้างเป็นความติดข้องบ้างเป็นความจำบ้างเป็นความรู้สึกบ้างซึ่งไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นมีสองคำค่ะธาตุสองอย่างที่ต่างกันคือจิตกับเจตสิกถ้าเหมือนกันไม่ต้องมีสองคำแต่เพื่อแสดงความต่างว่าเจตสิกไม่ใช่จิตและก็จิตไม่ใช่เจตสิกจิตเพียงเห็นเพียงได้ยินนะคะแต่ในขณะนั้นแหละที่เห็นเนี่ยชอบหรือไม่ชอบหรือว่ามีความรู้สึกต่างๆเกิดพร้อมซึ่งสภาพอื่นนอกจากธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะคะเป็นเจตสิกทั้งหมดขยันไหมคะคะเอายังไม่พูดถึงธรรมะก็ได้มีคนขี้เกียจไหมคะมีคนขยันไหมคะมีขยันไม่ใช่ขี้เกียจและขยันก็ไม่ใช่ใครขี้เกียจก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นจิตและเจตสิกนี่แสดงให้เห็นว่ากว่าจะรู้ว่าไม่มีเรานะคะตรงตามคำที่ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหมดไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวนะคะเป็นสิ่งซึ่งแม้มีจริงก็ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่มีใครมีอำนาจบังคับบัญชาได้เลยตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดบังคับให้จิตประเภทไหนเกิดก็ไม่ได้แต่การเกิดเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมเมื่อวานนี้ทำกรรมอะไรบ้างวันนี้ตั้งแต่เช้ามีแล้วนะคะกรรมไม่ใช่ไม่มีเลยทั้งหมดเนี่ยค่ะสะสมอยู่ในจิตแต่ละขณะชอบอะไรสักนิดหนึ่งเกิดแล้วดับแล้วแต่ความชอบนะคะก็ยังเก็บสะสมในจิตนะคะลึกมากพร้อมที่เมื่อมีปัจจัยก็เกิดอีกเป็นเชื้อเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดความชอบอีกเพราะฉะนั้นผู้ที่จะดับอกุศลทั้งหลายได้หมดไม่เหลือเลยนะคะก็คือพระอรหันต์ซึ่งเป็นสาวกเพราะได้ฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราขณะนี้นะคะก็เหมือนชาติก่อนๆถอยหลังปลายแสนกับของท่านเหล่านั้นซึ่งมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้สะสมความรู้ ทีละเล็กทีละน้อยเป็นปกติที่จะเข้าใจว่าเป็นอนัตตาถ้าใช้คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครใครทำอะไรให้เกิดขึ้นได้ไหมคะเห็นเดี๋ยวนี้ใครทำได้มีคนที่โกรธหาวิธีจะไม่โกรธเป็นไปได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าไม่ใช่วิธีที่ใครจะทำแต่ว่าเมื่อมีปัญญาจริงๆนะคะก็รู้ว่าโกรธไม่ใช่เราค่ะเป็นเพียงธาตุหรือธรรมะสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเจ็บบังคับไม่ได้เลยไม่มีใครอยากเจ็บแต่เจ็บก็มีคงไม่มีใครไม่รู้จักความเจ็บนะคะเพราะว่าเจ็บเกิดอาจจะบางคนบ่อยๆบางคนก็นานๆครั้งนะคะแต่ว่าเพราะความไม่รู้ก็เข้าใจว่าเราเจ็บแต่ถ้าเจ็บไม่มีเราเจ็บมีไหมไม่มีแต่เพราะเจ็บเกิดเราเจ็บนี่ก็เข้าใจผิดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเจ็บเกิดแล้วก็ดับถ้าเราเจ็บเราก็ต้องไม่มีด้วยในขณะนั้นเมื่อดับไปแล้วความไม่รู้นี่มีมากมายมหาศาลค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ถึงระดับนั้นที่ทั้งเห็นทั้งได้ยินทุกวันชอบไม่ชอบทุกวันขยันขี้เกียจอะไรทั้งวันก็เป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเข้าใจคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่ใช่ของใครไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะด้วยความไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเห็นมีจริงๆใช่ไหมคะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงนี้เกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่ดูดในอำนาจบังคับบัญชาของใครสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วที่จะไม่ดับไม่มีเลยแล้วชอบอะไรบ้างคะชอบสิ่งที่เกิดดับลึกไปกว่านั้นอีกคือสิ่งที่เกิดและดับไม่กลับมาอีกยังชอบหมายความว่ายังไงคะความไม่รู้มากมายจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าฟังเดี๋ยวนี้หมดความชอบความไม่ชอบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เลยนะคะสิ่งที่มีอยู่ในจิตอย่างมากมหาศาลคืออกุศลทั้งหลายและกุศลที่ได้สะสมมานะคะอย่างเช่นการฟังขณะนี้ค่ะฟังนานเท่าไหร่กับการที่สะสมมาแล้วมากเท่าไหร่เทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทางฝ่ายอกุศลก็เกิดและก็สะสมไปเรื่อยๆทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอัธยาศัยต่างๆกันทางฝ่ายกุศลก็เกิดก็สะสมไปเรื่อยๆแต่ว่าน้อยกว่าจนกว่าจะมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีกำลังพอที่จะเข้าใจในขณะนี้ได้แม้การฟังก็ยังยากที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นความจริงที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกเกิดดับจริงๆเนี่ยยากไหมคะที่จะรู้ได้แต่มีท่านที่รู้แล้วมากมายเพราะสะสมทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ประมาทเลยเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละครั้งที่เข้าใจนะคะความเข้าใจนั้นไม่เปลี่ยนแต่ว่าค่อยๆมั่นคงขึ้นเช่นขณะนี้เกิดดับเนี่ยเป็นอย่างนั้นฟังเข้าใจแต่ไม่ประจักษ์การเกิดดับแต่ถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะรู้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งไม่ใช่ปนกันอย่างรวดเร็วแต่เพราะฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะทำให้เข้าถึงสภาพที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ตามความเป็นจริงนี่คือการที่จะเริ่มต้นของความรู้ความเข้าใจธรรมะต้องมาจากการฟังคิดเองไม่ได้ฟังแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเราจะรู้เมื่อไหร่เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นหมายความว่าไม่เข้าใจสิ่งที่ฟังว่าเป็นธรรมะกลายเป็นเราฟังธรรมะเราเข้าใจธรรมะเหมือนทุกอย่างก็เหมือนเดิมคือเป็นเราเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังธรรมะอย่างละเอียดยิ่งนะคะและก็ลึกซึ้งกว่านี้อีกมากเพียงแต่ว่าแต่ละคำที่เพิ่งเริ่มได้ยินนี่นะคะก็ใหม่แล้วก็แปลกแล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็ยากเพราะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่ลืมคำนี้เลยค่ะไม่ใช่คนที่เป็นสาวกหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะแต่ใครนะคะที่จะบำเพ็ญบารมีสูงสุดเหนือใครทั้งสิ้นจนกระทั่งรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ได้ มื่อเช้านี้ก็มีผู้ถามนะคะได้ฟังธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ค่อยเข้าใจนะคะเพราะมันรวมกันแล้วเป็นเราหนึ่งเขาหนึ่งนะคะแต่ถ้าแยกออกไปนะคะได้ยินหนึ่งไม่ใช่เห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็สิ่งที่มีจริงๆมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยกำลังกระทบแข็งหนึ่งนะคะกำลังกระทบแข็งเนี่ยไม่ใช่เห็นในขณะนั้นเลยไม่ได้ยินด้วยแต่เฉพาะแข็งเท่านั้นที่ปรากฏหนึ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยจะเล็กละเอียดยิบนะคะบางละเอียดสักแค่ไหนและเวลานี้กำลังเป็นอย่างนั้นค่ะทั้งรูปธรรมสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยก็เกิดแล้วก็ดับสภาพที่รู้ก็เกิดแล้วก็ดับแล้วใครจะรู้อย่างนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะยิ่งกว่าบุคคลใดทั้งสิ้นมิฉะนั้นไม่สามารถที่จะใช้คำว่าตรัสรู้รู้ความจริงที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งของสิ่งที่มีจริงที่กำลังเป็นจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะจะได้ฟังอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้นะคะอาจจะอีกไม่นานเลยก็ได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพยายามนะคะหมายความว่าไม่ใช่เราแต่มีธาตุที่เห็นประโยชน์เป็นปัญญาระดับหนึ่งที่รู้ว่าสิ่งที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นลองถามดูนะคะเอาเพชรสัก60กรัตมาแลกกับการที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจจะเอาอะไรเทียบค่าไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นยังสามารถที่จะตีราคาได้ตามโลภะหรือความต้องการอีกคำหนึ่งของความติดข้องคือราคะเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่าราคาเพื่อประเมินราคะความติดข้องในสิ่งนั้นว่ามากน้อยแค่ไหนนี่ก็แสดงเห็นว่าชีวิตดำเนินไปนะคะเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเป็นโรคเป็นภัยบ้างสนุกสนานเที่ยวเตร่บ้างทั้งหมดนะคะก็เพียงเกิดมาเพื่อติดเป็นอย่างนี้แล้วก็หมดสิ้นพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงจำก็ไม่ได้ว่าทำอะไรมาแล้วบ้างเมื่อวานนี้ใครจำอะไรได้บ้างคะละเอียดถี่ถ้วนไหมหรือว่านิดๆหน่อยๆมีตั้งเยอะที่จำไม่ได้เช่นคำที่ได้ฟังเห็นไหมคะธรรมะแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยจำได้ครบถ้วนไหมเพราะว่ามีหลายอย่างไม่ได้มีแต่เสียงธรรมะอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นก็จำไปทั่วหมดเลยห้องนี้มีอะไรบ้างเห็นไหมคะทั้งที่กำลังปรากฏแต่ใครสามารถที่จะรู้ทั่วไปหมดแม้แต่ไฟกี่ดวงนะคะแล้วก็ตะปูหรือขอหรือลวดลายตามที่ต่างๆเนี่ยก็แสดงเห็นว่าจำไปเถอะจำไปเถอะนะคะแต่ก็ลืมแต่ว่ามีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งค่ะซึ่งตรึกหรือนึกถึงสิ่งที่จำแล้วแต่ว่ากำลังนึกอะไรจำอะไรนี่คือจิตเจตสิกสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยนะคะก็มีธรรมะสองอย่างสภาพรู้คือจิตและเจตสิกที่หลากหลายมากแต่ละหนึ่งขณะแล้วก็สภาพที่ไม่รู้เช่นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่รู้อะไรเสียงก็ไม่รู้อะไรไม่เจ็บไม่ป่วยกลิ่นก็ปรากฏว่าเป็นกลิ่นเท่านั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งถ้าเข้าใจจริงๆนะคะไม่มีเราแต่กว่าจะเข้าใจทั่วจริงๆทั้งหมดเนี่ยก็เป็นผู้ที่ตรงฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนไม่ลืมไม่เปลี่ยนจนกระทั่งเป็นสัจญาณนะคะรู้จริงๆว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่กำลังปรากฏเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะเพื่อปัญญาจะได้ถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับนี่คือปัญญาที่จะอบรมจึงจะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้ฟังคำจริงนะคะวาจาสัจจะแล้วก็รู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจนกระทั่งเข้าใจขึ้นศรัทธาความผ่องใสของจิตที่ระลึกถึงในพระคุณนะคะเราอาจจะใช้คำที่ชาวบ้านเขาใช้คำว่าพุทธานุสติแต่เขาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยจะเป็นได้ไหมคะไปนั่งท่องทำอะไรแล้วก็บอกว่าพุทธานุสติเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าสติคือการระลึกเป็นไปในพุทธะคือปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะที่กำลังเข้าใจระลึกถึงใครคะที่ตรัสรู้ เห็นไหมคะนี่คือพุทธานุสติเป็นกุศลที่เป็นไปในการระลึกถึงพระคุณพร้อมด้วยปัญญาที่เข้าใจถูกในธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นยิ่งเข้าใจธรรมะยิ่งมีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้ายังไม่เข้าใจธรรมะนะคะก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรจะหมดกิเลสได้ยังไงลึกซึ้งแค่ไหนแต่พอมีความเข้าใจถูกต้องเกิดขึ้นนะคะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นการที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ด้วยประการเดียวค่ะคือฟังแล้วก็รู้ว่าคำนี้มาจากไหนทรงพระมหากรุณาบำเพ็ญพระบารมีมากน้อยแค่ไหนและตลอดระหว่างที่ยังไม่ทรงดับขันธปรินิพพานนะคะก็ได้ทรงแสดงพระธรรมยิ่งกว่าใครทั้งเช้าสายบ่ายค่ำดึกด้วยทั้งวันเป็นชีวิตของพระองค์ที่บำเพ็ญเพื่อประโยชน์ของบุคคลเองเพราะฉะนั้นพุทธานุสติพอรู้ว่ามาจากใครความศรัทธาความผ่องใสของจิตเนี่ยมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นถ้าสามารถเข้าใจธรรมะได้อีกนะคะไม่มีทางเลยที่สามารถจะเข้าใจอย่างนั้นได้โดยไม่ฟังพระธรรมก็ยิ่งเห็นพระกรุณาคุณว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะแม้แต่สติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นกำลังเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่เพียงขั้นฟังนะคะก็ระลึกถึงแล้วค่ะถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีโอกาสนี้แน่นอนถ้าขณะใดก็ตามที่ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะศรัทธาความผ่องใสการระลึกถึงพระคุณยิ่งมั่นคงว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ปัญญาจะถึงระดับนั้นได้ถ้าไม่มีพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระกรุณาแสดงนี่คือการที่เราเริ่มฟังนะคะและเห็นคุณของผู้รู้ของปัญญาเพราะเหตุว่าจะใช้คำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือคำที่กล่าวถึงพระปัญญาคุณที่ยิ่งกว่าใครทั้งพระบริสุทธิ์ที่คุณไม่ได้แสดงธรรมเพื่ออะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากเห็นว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงไม่มีใครสามารถรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นพระปัญญาคุณนะคะพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณเมื่อนั้นเราก็ค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตนี้นะคะประโยชน์แท้จริงอยู่ตรงไหนเห็นสิ่งที่น่าดูได้ยินเสียงที่เพราะได้กลิ่นที่หอมทุกอย่างก็เพียงปรากฏว่ามีแล้วหมดให้ติดข้องเพราะความไม่รู้แต่แทนจะเป็นอย่างนั้นนะคะสิ่งนั้นแหละทำให้เกิดปัญญาเมื่อมีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้สามารถเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีชั่วคราวแล้วก็หมดไปชั่วคราวที่แสนสั้นมากแต่ว่ามีเพื่อให้ติดข้องคิดดูเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกก็สะสมความไม่รู้และกิเลสหนาแน่นมากยากที่จะค่อยๆละนะคะแต่ต้องฟังพระธรรมและทำความดีและก็ศึกษาพร้อมด้วยบารมีนะคะความดีทั้งหลายที่จะค่อยๆชำระล้างอกุศลที่สะสมมามากอุปมาเหมือนของเน่านะคะของเหม็นโรคภัยสารพัดจะหายได้รวดเร็วไหมสะสมมานานถึงป่านนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นปกติและก็มีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีการที่จะสะสมความเห็นถูกค่อยๆสะสมไปนะคะแล้วก็จะเข้าใจเองค่ะว่าหลังจากที่ได้ฟังมาแสนนานเข้าใจอย่างนี้ฟังต่อไปอีกแสนนานก็เข้าใจอย่างนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าเราอยากรู้แจ้งอริยสัจธรรมผิดละทันทีด้วยเหตุนี้ทุกคำเนี่ยลึกซึ้งตั้งแต่ต้นคือเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นไม่ใช่เรานะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งฝ่ายที่เป็นอกุศลและกุศลก็สะสมไปเรื่อยๆเป็นปกติถ้าผิดปกตินะคะอะไรทำให้ผิดปกติความเป็นตัวตนความอยากหรือความต้องการซึ่งการที่จะรู้ความจริงได้นะคะต้องละคลายความติดข้องและความต้องการเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้ยินคำว่าอริยสัจ4แต่ลืมหมดเลยว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยต้องรู้ตามลำดับขั้นและก็ตามความเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังฟังเพื่อสะสมความเห็นถูกแม้แต่คำที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่มีปัจจัยจึงไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะแค่คำว่าเกิดและดับเนี่ยถ้าสะสมต่อไปนะคะจะไม่ใช่เพียงเท่านี้ที่ได้ยิน ที่จำแต่สภาพนั้นจริงๆเกิดและดับจึงสามารถที่จะคลายความติดข้องได้แต่ถ้ายังไม่ถึงระดับนั้นนะคะก็สะสมความเห็นถูกจนกระทั่งคำนี้จริงเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นผู้ที่รู้ได้ตัวเอง
2: อาจารย์คะที่บอกว่ารู้ตามลำดับขั้นนะคะคืออย่างไรคะ
0: ถ้าไม่ฟังจะรู้ไหมคะว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นเกิดแล้วก็เห็นดับอาศัยปัจจัยหลายอย่างคือต้องอาศัยตาและตามาจากไหนคะตาใครมองเห็นตาบ้างเห็นแต่สสัมภาระจักขุนะคะหลายหลายรูปที่รวมกันแล้วก็เรียกว่าตาดำตาขาวแต่จักขุปสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่มีใครเห็นเพราะเห็นเมื่อไหร่ต้องเห็นเพียงธาตุชนิดหนึ่งนะคะคือจะใช้คำว่าสีสันวรรณะต่างๆในภาษาไทยหรือจะใช้คำว่าวรรณะวรรณโนในภาษาบาลีใช้คำว่านิพพาก็ได้นะคะแต่เป็นเรื่องของอีกภาษาหนึ่งแต่ภาษาของเราก็คือว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ปรากฏไม่ได้เลยถ้าจิตเห็นไม่เกิดและจิตเห็นก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจักขุปสาทะกับสิ่งที่กำลังกระทบกันเนี่ยค่ะเห็นหรือยังคะตามลำดับต้องฟังก่อนใช่ไหมถึงจะรู้ว่าเห็นเนี่ยมีจริงๆและใครก็ทำให้เห็นเกิดขึ้นไม่ได้แต่เห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วเพราะมีปัจจัยและเราก็รู้ว่าต้องมีตาหนึ่งละมีสิ่งที่กระทบตาได้แล้วก็มีจิตเจตสิกซึ่งที่เห็นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดขึ้นเพราะกรรมถ้าไม่มีกรรมที่จะให้เห็นสิ่งนี้นะคะขณะนี้ไม่เห็นค่ะตาบอดทันทีเดี๋ยวนี้ไม่เห็นละทั้งที่คนอื่นก็กำลังเห็นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นแต่ละสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยนะคะมีทั้งสิ่งที่น่าดูและไม่น่าดูเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีที่ได้กระทำแล้วจะไม่เห็นสิ่งที่น่าดูแต่ถ้าเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วนะคะก็จะเห็นสิ่งที่น่าพอใจแต่ว่าเรารู้ไม่ได้เลยค่ะว่าเดี๋ยวนี้อะไรเป็นสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเพราะจิตเกิดระดับเลยปัญญาไม่ถึงขั้นที่สามารถที่จะรู้อย่างนั้นได้แต่สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้กลิ่นมีสองกลิ่นใช่ไหมคะกลิ่นที่หอมกับกลิ่นที่เหม็นถ้าได้กลิ่นที่เหม็นเลือกไม่ได้อีกค่ะผลของอกุศลกรรมกรรมไม่ดีที่ได้กระทำแล้วจะให้ได้กลิ่นหอมๆเนี่ยไม่ได้เลยเพราะฉันได้กลิ่นหอมเมื่อไหร่กรรมที่ได้ทำแล้วเป็นปัจจัยให้รู้กลิ่นหอมที่ปรากฏชั่วขณะนั้นเท่านั้นแล้วหมดแล้วค่ะติดข้องไหมถ้าติดข้องคือทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความติดข้องเก็บสะสมไปอีกแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติสะสมอะไรไว้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นนี่ตามลำดับเพราะเหตุว่าแม่กลิ่นเกิดและดับก็ยังไม่ได้ประจักษ์แต่ว่าถ้ามีความมั่นคงนะคะว่าเป็นธรรมะที่มีจริงเกิดเมื่อจิตเกิดได้กลิ่นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะจะไม่หันไปจากขณะนี้ที่กำลังมีจริงๆจึงชื่อว่าสัจจญาณเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดดับทั้งนั้นเลยแต่สืบต่อเร็วจนไม่ปรากฏว่าเกิดและดับนี่ความไม่รู้จะมากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะตามลำดับคือเข้าใจถูกซะก่อนที่ใช้คำว่าปริยัตติเนี่ยนะคะหมายความว่าฟังพุทธพจน์ไม่ใช่ไปศึกษาเรื่องอื่นเลยค่ะถึงเรื่องอื่นอย่างเมื่อกี้นี้ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่แหมสามารถจะโทรศัพท์ก็ได้อะไรก็ได้ทุกอย่างนะในสิ่งที่เล็กน้อยมากนั่นแหละค่ะรู้เขาไม่ได้รู้ความจริงที่เพียงเห็นก็รู้ว่าเกิดแล้วดับแล้วแม้แต่จำเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญญาจริงๆตราบใดที่ยังไม่เข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงชั่วขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนี่คือตามลำดับถ้ายังไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ที่มั่นคงนะคะการที่จะเข้าถึงสิ่งที่ปรากฏด้วยความเห็นถูกเฉพาะแต่ละหนึ่งเช่นเฉพาะเห็นขณะนั้นจะไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นเพราะจิตเกิดทีละขณะต้องจิตนี้ดับไปซะก่อนจึงจะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้เพราะฉะนั้นจิตจะรู้เฉพาะสิ่งหนึ่งที่จิตกำลังรู้นี่คือปัญญาที่ต้องอาศัยการฟังก่อนนะคะ กว่าจะถึงปฏิปติปริยัตินี่ต้องฟังไม่ใช่เผลอนะคะวันนี้ฟังแล้วใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ก็ฟังแล้วนี่แล้วพรุ่งนี้จะฟังอีกไหมใช่ไหมคะวันนี้ก็ฟังแล้วถ้าเผลอก็คิด

0: ันคงอย่างนี้จริงๆนะคะอยากทำอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะได้ฟังมาว่าทำอย่างนั้นแล้วจะรู้เองเป็นไปได้ยังไงคะแค่มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้แล้วแล้วเมื่อไหร่จะไปรู้เองได้อะคะรู้เองทำไมต้องไปไหนก็เดี๋ยวนี้ก็รู้เองก็ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นปริยัติคือฟังพระพุทธพจน์แล้วก็เท่าไหร่ถึงจะพอบางคนถามเหมือนก็อยากรู้ซะเร็วๆจะได้ต่อไปอีกขั้นหนึ่งนะคะขั้นนี้พอแล้วมากแล้วแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะความจริงถึงที่สุดคือพระอรหันต์แต่นี่เป็นใครกำลังทำอะไรรู้อะไรสักอย่างก็ไม่ได้รู้เลยสักนิดเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปริยัติหมายความว่าไม่ใช่เพียงแค่ฟังนะคะเข้าใจสิ่งที่ฟังด้วยและเข้าใจนิดหนึ่งก็ไม่พอรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังจนกระทั่งมั่นคงค่ะเป็นสัจญาณไม่ลืมเพราะรอบรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงปัญญารู้ความจริงก็ตั้งในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏซึ่งสิ่งนั้นเพียงปรากฏแล้วก็ดับไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะตั้งแต่ในขั้นต้นคือปริยัติจะทำให้ถึงปฏิปัตติคือสามารถรู้เฉพาะลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งจนกระทั่งปฏิเวทะแทงตลอดความจริงประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปตามลำดับจะให้ประจักษ์การเกิดดับโดยไม่รู้อะไรเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งชาวโลกเข้าใจผิดนะคะคิดว่าไม่รู้อะไรก็จะไปปฏิบัติแล้วก็จะประจักษ์การเกิดดับของนามรูปโดยไม่เข้าใจว่ารู้นะไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นปัญญาตามลำดับขั้นด้วยเมื่อวานนี้ฟังแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็ฟังอีกพรุ่งนี้ฟังไหมและก็ต่อไปจนกว่าจะจากโลกนี้ไปพยายามสะสมเก็บเพราะอีกมากทีเดียวค่ะที่ปัญญากว่าจะค่อยๆเจริญขึ้นพระอรหันต์ยังฟังพระธรรมคิดดูหมดกิเลสแล้วนะคะหมดกิเลสแล้วจะให้ไปทำอะไรคะให้ไปเที่ยวหรือไปทำอะไรมีสิ่งเดียวก็คือว่าเข้าใจยิ่งขึ้นจากความเป็นสาวกธรรมดานะคะปกติสาวกเพราะว่ามีสาวกหลายระดับค่ะปกติสาวกคือรู้อริยสัจ4แต่มีเอตทัคคะผู้ที่ได้สะสมอัธยาศัยมาต่างกันไปจนกระทั่งมหาสาวกจนกระทั่งถึงอัครสาวกนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแต่ละหนึ่งเป็นหนึ่งจะเป็นซ้ำกันไม่ได้เลยไม่เหมือนกัน
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าถึงแม้ศึกษาในพระพิธรรมเหมือนกันเนี่ยแต่ทำไมความเข้าใจในข้อปฏิบัติถึงแตกต่างกันคะ
0: เพราะเข้าใจว่าอภิธรรมเป็นชื่อก็เลยเรียนแบบชื่อจิตมีเท่าไหร่คะ89ชื่อเดี๋ยวนี้มีจิตหรือเปล่าไม่รู้เลยว่าอภิธรรมะหมายความถึงธรรมะนั่นเองค่ะแต่ลึกซึ้งยิ่งนักจึงใช้คำว่าอภิธรรมะและใช้คำว่าปรมัตถธรรมหมายความว่าเพื่อให้รู้ว่าเมื่อเป็นธรรมะแล้วไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยปรมะแปลว่าอะไรคะคุณคำปัน
2: ครับความหมายของปรมัตถธรรมะนะครับซึ่งปรมะก็คืออย่างยิ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับอันนี้คือปรมะคำหนึ่งอัตถะธรรมหนึ่งคำหนึ่งแล้วก็ธรรมะคำหนึ่งนะครับรวมกันเป็นปรมัตถธรรมะหมายถึงธรรมะที่มีอัตถะมีลักษณะที่ยิ่งใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับนี่คือความหมายของปรมัตถธรรมะครับ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะแยกจากปรมัตถธรรมหรือเปล่าคะไม่แยกเลยแต่อธิบายให้รู้ว่าธรรมะนั่นแหละเป็นปรมัตถธรรมอย่างแข็งอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนแข็งให้เป็นอื่นได้ไหมใครล่ะคะจะบันดาลให้แข็งเป็นอย่างอื่นได้ไม่ได้แข็งเป็นปรมัตถธรรมะลักษณะของเขาคือแข็งอัตถะหมายความถึงลักษณะด้วยถ้าไม่มีลักษณะจะมีอัตถะไหมคะก็ไม่มีแต่อัตถะที่อธิบายความหมายของอะไรของลักษณะของสภาพธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นแหละคือปรมัตถธรรมและความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะจึงเป็นอภิธรรมเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าฟังธรรมะแต่ไม่ศึกษาพระภิธรรมเขาไม่รู้จักธรรมะเลยว่าธรรมะนั่นแหละศึกษายังไงถ้าไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยน

0: แปลงไม่ได้เลยธรรมะเป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมแล้วศึกษายังไงถึงจะไม่รู้ว่าธรรมะนั่นแหละซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยลึกซึ้งอย่างยิ่งเป็นอภิธรรมพระฉันก็แสดงเห็นว่าธรรมะแม้แต่เพียงคำเดียวนะคะถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจเนี่ยค่ะเข้าใจผิดเพราะเผลอไม่ได้ไตร่ตรองให้ลึกซึ้งว่าแม้ธรรมะคำเดียวนะคะถ้ารู้จักจริงๆเข้าใจจริงๆเนี่ยทั้งสามปิฎกจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์นั่นคือผู้ที่รู้แจ้งธรรมะจนกระทั่งดับกิเลสหมดสิ้นและธรรมะก็มีหลากหลายตามระดับขั้นด้วยปัญญาขั้นไหนไม่เคยฟังธรรมะเลยคิดเองเนี่ยจะเป็นปัญญาได้ไหมนะคะพอฟังแล้วเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นคนที่หนาแน่นด้วยอกุศลแต่ยังดีที่ฟังนะคะแต่ไม่ใช่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะคะจะบอกว่าฟังไม่ได้ฟังคือเข้าใจด้วยแล้วก็มีความมั่นคงด้วยจึงจะเป็นกัลยาณปุถุชนนะคะตั้งแต่ฟังเข้าใจมั่นคงอบรมจนกระทั่งเป็นปัญญาระดับต่างๆกว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบันยังเป็นกัลยาณปุถุชนจนกว่าเมื่อไหร่โสตาปัตติมรรคจิตรู้แจ้งนิพพานขณะนั้นนะคะจึงพ้นภาวะของความเป็นปุถุชนสู่ความเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับขั้นนี่ก็แสดงถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละค่ะเป็นความจริงอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในบรรดาสิ่งทั้งหลายคือสังขารธรรมที่เกิดขึ้นปัญญาประเสริฐสุดเพราะอะไรคะทรัพย์สมบัติติดตามไปได้ไหมรูปสวยๆนะคะใครจะสวยงามสักเท่าไหร่ก็ตามติดตามไปได้ไหมคะก็ไม่ได้พอจากโลกนี้ไปจิตไม่เกิดให้เอาไหมไม่เอาเงินด้วยให้เปล่าๆเลยเอาไหมคะไม่มีใครอยากได้เลยนะคะแม้มารดาก็ยังละทิ้งบุตรไม่เอากลับไปบ้านด้วยอยู่ที่ป่าช้าแล้วก็เผานั่นก็คือความจริงค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหลงยึดถือเพลิดเพลินเนี่ยชั่วคราวจริงๆนะคะเทียบกับปัญญาได้ไหมที่รู้ความจริงแล้วไม่ติดข้องเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหลายนะคะปัญญาประเสริฐสุดไม่เป็นทุกข์เลยค่ะไม่ว่าจะยามใดกาลใดทั้งสิ้นเจ็บป่วยมีใครบ้างที่ไม่เจ็บเมื่อมีกายนะคะมีตาเจ็บตามีหูเจ็บหูมีท้องหัวใจลำไส้ทุกอย่างหมดนะคะเป็นโรคภัยได้หมดเลยเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ไม่ใช่ของเราจริงๆเพียงเกิดมาให้เห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วเป็นทุกข์โดยมองไม่เห็นหนาวไหมคะเพราะอะไรคะมีกายที่กระทบกับความเย็นที่ตัวนี่ค่ะมีรูปพิเศษเป็นกายะประสาทะนะคะต่างจากรูปอื่นเพราะสามารถกระทบกับสิ่งที่แข็งบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างตึงไหวบ้างมีประโยชน์อะไรคะใครบอกว่าชอบหนาวใครบอกว่าชอบร้อนเพราะฉะนั้นมีกายประสาทะเพื่อรู้แล้วพอใจและไม่พอใจแล้วประโยชน์อะไรทั้งวันทั้งคืนนี่ค่ะที่รูปเนี่ยมีจักขุประสาทะมองไม่เห็นแต่กำลังกระทบกับสิ่งที่จิตเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปมีโสตะประสาทะรูปพิเศษกระทบได้เฉพาะเสียงกระทบอย่างอื่นไม่ได้พอกระทบแล้วจิตก็เกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ดับไปหมดไปหมดไปตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายนะคะแต่ว่าสะสมโลภะโทสะความริษยาความสำคัญตนทุกอย่างมากมายค่ะเป็นทุกข์จริงๆแต่มองไม่เห็นแม้แต่ร่างกายนี่นะคะเป็นเราเป็นของเราเดือดร้อนเพราะร่างกายนี้หรือเปล่าคะตั้งแต่เช้ามาเดือดร้อนจริงๆค่ะไม่ชำระล้างไม่ได้ไม่กินไม่ได้ทุกอย่างหมดค่ะแต่ก็พอใจท่านอุปมาว่าเหมือนงูพิษสี่ตัวนะคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วแต่ว่าธาตุไหนจะกำเริบคือทำร้ายให้เดือดร้อนทันทีโรคที่เกิดเพราะธาตุดินก็มีธาตุน้ำก็มีธาตุไฟก็มีธาตุลมก็มีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถูกปิดบังไว้เพราะมีธาตุชนิดหนึ่งนะคะไม่รู้ เกิดขึ้นแล้วไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏใช้คำว่าอวิชชาหรือโมหะเจตสิกธาตุนี้เกิดแล้วรู้ไม่ได้เลยค่ะปิดบังทันทีแม้แต่ในสิ่งที่กำลังเกิดดับขณะที่กำลังเห็นทั้งหมดเลยนี่คือธรรมะนะคะฟังเพื่อรู้จักเข้าใจคำเดียวคือธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะว่าละเอียดอย่างยิ่งและมากมายนะคะประมาณไม่ได้ใครจะประมาณได้ในเมื่อจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับขณะต่อไปนะคะก็สะสมสิ่งที่เพิ่มขึ้นอีกละเพราะฉะนั้นแม้ในจิตเห็นขณะนี้ค่ะการสะสมของความติดข้องและความไม่รู้มากแค่ไหนและการเริ่มฟังเริ่มเข้าใจก็ค่อยๆรู้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยใครจำชาติก่อนได้ค่ะจากโลกนี้ไปทันทีจำชาตินี้ไม่ได้เลยแล้วมีประโยชน์อะไรกับการที่ต้องเกิดมาทำหน้าที่การงานเห็นได้ยินคิดนึกแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปไม่เหลือเลยแต่หลังจากที่ตายแล้วคือจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ที่ทำให้เป็นคนนี้นะคะสิ้นสุดลงพ้นจากความเป็นบุคคลนี้กรรมหนึ่งก็ทำให้จิตเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยแล้วจะกลัวตายทำไมก็เหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วก็มีจิตเกิดต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นขณะเห็นกับขณะได้ยินยังมีระหว่างขั้นแต่จิตขณะสุดท้ายของชาตินี้นะคะกับจิตขณะแรกของชาติหน้าไม่มีช่องว่างเลยแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยแล้วทำไมกลัวที่ควรกลัวคือกิเลสอกุศลความชั่วทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าชาตินี้นะคะมีความดีเพิ่มขึ้นมีอกุศลน้อยลงคนอื่นที่เกิดสืบต่อคือจิตปฏิสนธิเพราะกรรมหนึ่งนะคะก็จะเป็นคนที่สะสมสืบต่อมาจากจิตขณะสุดท้ายนะคะทำให้พ้นจากความเป็นบุคคลนั้นสู่ความเป็นบุคคลอื่นทันทีจำไม่ได้เลยนั่นใครอ่ะเรื่องราวของเขาที่เรามาอ่านประวัติบุคคลสำคัญต่างๆคนโน้นคนนี้ไหนอยู่ไหนไม่เหลือเลยค่ะเป็นคนอื่นทันทีเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นแต่ละคนในแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยก็ตามกำลังว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะจะให้เป็นคนนี้ได้นานเท่าไหร่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานมดยุงปลวกช้างงูก็แล้วแต่ว่ากรรมนั้นจะทำให้เป็นอย่างนั้นนานเท่าไหร่เทวดาพรหมจะเป็นบุคคลนั้นนานเท่าไหร่แต่ก็ต้องพ้นจากความเป็นบุคคลนั้นโดยสิ้นเชิงอย่างใครที่เคยเกิดในเทวดาแล้วนะคะจำได้ไหมชาตินี้เป็นมนุษย์ชาติก่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้นึกถึงสวรรค์ก็นึกไม่ออกนะคะคนละโลกเลยไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องทำกับข้าวสบายมากเลยค่ะไม่ต้องปลูกบ้านด้วยกรรมทำไว้เสร็จหมดทุกอย่างเนี่ยค่ะคือผลของกรรมที่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะต่อเมื่อถึงที่นั่นเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นแล้วก็ชาติก่อนเนี่ยค่ะเหมือนประตูที่ปิดสนิทพยายามมองเท่าไหร่ก็ถูกกั้นด้วยประตูมองไม่เห็นเลยทำอะไรมาบ้างแล้วชาติก่อนนะคะแต่ทุกอย่างที่สืบต่อมาเป็นคนนี้เพราะการกระทำทั้งกุศลและอกุศลที่ได้สะสมมาแล้วด้วยเหตุนี้แต่ละคนเกิดมานะคะต่างตั้งแต่เกิดเป็นผลของกุศลกรรมด้วยกันทั้งนั้นค่ะที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่กรรมที่ได้ทำมาเช่นวันนี้เป็นต้นเนี่ยก็หลากหลายละเพราะฉะนั้นการสะสมจนกระทั่งถึงขณะแรกที่เกิดนะคะเป็นผลของกรรมหนึ่งจริงแต่ประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆที่สามารถจะให้ผลได้ในชาตินี้บางคนถูกลอตเตอรี่ได้ยังไงใช่ไหมคะแต่กรรมอื่นๆที่ประมวลมาพร้อมที่จะให้ผลในชาตินี้ก็ทำให้เป็นอย่างนั้นได้และคนอื่นนะคะตั้งหลายคนก็ไม่ได้ถูกลอตเตอรี่ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ถูกนะคะรางวัลที่หนึ่งที่สองอย่าไปหวังเลยรางวัลที่สุดท้ายก็ยากเหลือเกินบางคนก็ถูกแค่ครั้งเดียวหรืออะไรนะคะตามกรรมที่ได้กระทำไว้ที่จะทำให้เกิดสิ่งที่มีได้ในขณะไหนมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะละคลายความติดข้องไหมเป็นคนนี้ชั่วคราวต่อไปจะเป็นใครดีนะค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาวงศาคณาญาติทรัพย์สมบัติวิชาความรู้การยกย่องเกียรติยศทั้งหมดค่ะไม่มีใครทำให้เลยนะคะแต่เป็นธรรมะ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามการกระทำที่ได้ทำแล้วขณะนี้เป็นกุศลกรรมหรือเปล่าคะขณะใดที่เข้าใจเป็นปัญญาถ้าจะเกิดชาติต่อไปโดยเป็นผลของกรรมนี้นะคะจิตนั้นเป็นผลของกรรมที่มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเราเลือกไม่ได้เลยค่ะถ้าเป็นผลของกรรมอื่นนะคะโน่นแน่อยู่ในน้ำก็เป็นปลานะคะขาก็ไม่มีเป็นงูหรือว่าจะมีขาเยอะแยะมากเหมือนรถไฟกิ้งกือก็ได้หรือจะมีปีกบินได้ไม่มีใครทำนะคะกรรมทั้งหมดนกขาหักมีไหมคะมีเป็นได้ทุกอย่างนะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่กรรมใดจะให้ผลนะคะก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมั่นคงในกรรมดีค่ะดีเท่าไหร่พอไหมคะเนี่ยในเมื่อไม่ดีตั้งเยอะมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าสามารถจะทำดีได้เดี๋ยวนี้ทำเลยไม่ต้องคอยโอกาสหน้าอาจจะไม่มีใช่ไหมคะเพราะใครจะรู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่แต่ละคำก็ไม่ใช่คำที่ควรจะทอดทิ้งไปแม้แต่ประโยคที่ว่าสงสารช้าไปสงสารใครคะสงสารคนที่ทำชั่วค่ะสงสารคนเจ็บได้แล้วก็สงสารว่าเขาทุกข์ทรมานมากนะคะแต่ว่าเวลาเขาทำชั่วเราไม่ชอบใช่ไหมก่อนที่เขาจะได้รับผลคือความทุกข์ทรมานเนี่ยคนนั้นทำผิดมากเลยผู้คนก็จะรุมประชาทันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็แสดงเห็นว่าขณะนั้นนะจิตเป็นอะไรแต่ถ้าขณะนั้นนะคะเรารู้แน่ค่ะว่าผลของกรรมนั้นเขาต้องไปสู่อบายภพภูมิที่เป็นนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไม่มีความสุขความเจริญจะอบรมเจริญปัญญาก็ไม่ได้นะคะถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเนี่ยสงสารทุกคนที่ทำชั่วสงสารการกระทำทั้งหมดเพราะรู้ว่าข้างหน้าคืออย่างนั้นถ้าเราเห็นสัตว์ในนรกเนี่ยจะรู้ได้เลยค่ะทรมานแสนสาหัสยิ่งกว่าผู้ที่ได้รับความทรมานใดๆในโลกมนุษย์ค่ะกระทะทองแดงนะคะยังไม่เห็นใช่ไหมคะหรือเห็นแล้วก็ลืมก็แล้วแต่นะคะแต่มีแน่นอนค่ะตกลงไปแล้วก็ขึ้นมาอีกตกลงไปแล้วก็ขึ้นมาอีกทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าใครทำมือที่มองไม่เห็นโดยมากพอพูดถึงธรรมเนี่ยเราคิดถึงมือของเราใช่ไหมคะเขาฆ่าเขาเบียดเบียนเขาประทุษร้ายแต่ว่าตัวกรรมเนี่ยผลที่จะให้เกิดขึ้นที่ทำได้ซึ่งคนอื่นทำไม่ได้เลยใครๆก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกับมือที่มองไม่เห็นข้อความที่ทรงแสดงว่านะคะตัณหาเป็นอากาศใครเข้าใจบ้างคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างในพระไตรปิฎกทุกคำเลยนะคะจะต้องเมื่อเข้าใจแล้วจึงสามารถที่จะรู้ว่าหมายความถึงอะไรที่โต๊ะเนี่ยนะคะสามารถที่จะแยกออกให้ละเอียดยิบได้ไหมเพราะอะไรคะเพราะมีอากาศแทรกขั้นนะคะระหว่างกลาปะกลุ่มของรูปที่ละเอียดที่สุดเดี๋ยวนี้ทางตามีความติดข้องหรือเปล่าทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหมือนอากาศไหมคะแทรกอยู่ขั้นอยู่ทุกวาระที่มีการเห็นเนี่ยค่ะใครบอกว่าเห็นแล้วไม่ติดข้องบ้างนะคะจะไม่ติดข้องต่อเมื่อรู้ความจริงเพราะฉะนั้นขณะที่ยังไม่รู้ความจริงว่าขณะเนี้ยเกิดขึ้นเห็นแล้วดับค่ะธาตุชนิดหนึ่งธาตุเหมือนดินน้ำไฟลมเนี่ยแต่ดินน้ำไฟลมไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ธาตุนี้ตรงกันข้ามนะคะเกิดแล้วต้องรู้ค่ะขณะนี้ที่รู้ก็คือกำลังเห็นรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับเสียงปรากฏรู้อะไรคะธาตุรู้ได้ยินคือรู้เสียงนั้นไม่ได้รู้อย่างอื่นเลยนี่คือธาตุรู้เพราะฉะนั้นจะไม่ติดข้องก็ต่อเมื่อรู้ความจริงตราบใดที่ไม่รู้ก็ไม่รู้มีโมหะใช่ไหมคะเมื่อมีโมหะความไม่รู้ก็ติดข้องโดยไม่รู้เลยว่าติดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการดับกิเลสดับถึงไหนอนุสัยกิเลสที่ละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในจิตนะคะพร้อมที่จะเกิดทันทีเมื่อเห็นหรือได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสแม้แต่คิดนึกค่ะพอตื่นขึ้นมาคิดละใช่ไหมคะรู้หรือเปล่าว่าขณะนั้นถ้าไม่ติดข้องก็ไม่คิดหรอกเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าความไม่รู้มากแค่ไหนแล้วก็ ติดตามความไม่รู้ก็คือความติดข้องเพราะฉะนั้นเวลาที่อริยสัจจะกล่าวถึงทุกขอริยสัจจะหมายความถึงการเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งทั้งหมดในขณะนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้เกิดและดับเป็นทุกข์คือไม่ควรยินดีไม่ควรติดข้องโดยมากเราจะติดข้องในสิ่งที่เราพอใจเป็นสุขใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์ความหมายนั้นก็คือว่าเพราะเป็นสภาพที่ไม่ควรติดข้องไม่ควรยินดีเพราะอะไรเกิดแล้วดับเนี่ยคิดดูก็แล้วกันมีประโยชน์อะไรคะนิดเดียวที่ปรากฏว่ามีแล้วก็ดับไปเพื่อให้ติดข้องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นว่าการเกิดดับเป็นทุกข์เพราะนำมาซึ่งความติดข้องเราก็จะไม่ได้ละสมุทัยคือความติดข้องซึ่งมาจากความไม่รู้นี่ก็เป็นสิ่งที่ละเอียดนะคะการฟังไม่ใช่เพียงแต่จำชื่อแต่สามารถที่จะรู้ได้ว่าที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะโดยไม่มีความไม่รู้ปิดบังไม่มีความติดข้องฉาบทาไว้ก็ได้การเข้าใจถูกตั้งแต่ขั้นฟังทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะเพียงหนึ่งขณะนั้นที่กำลังปรากฏ
1: ในแต่ละขณะที่ติดข้องเนี่ยค่ะจะเกิดดับอยู่ตลอดใช่ไหมคะ
0: จิตเจตสิกกำลังทำงานคือเกิดแล้วก็รู้ว่ามีอะไรที่กำลังปรากฏไม่เคยขาดเลยนี่ก็คือจิตและเจตสิกเกิดขึ้นรู้จิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เช่นเห็นได้ยินเจตสิกก็เกิดขึ้นทำหน้าที่เฉพาะของเจตสิกแต่ละประเภทเจตสิกทั้งหมดมีที่ประมวลไว้คือ52ประเภทแต่หลากหลายมากนะคะในแต่ละหนึ่งประเภทผัสสะกระทบตาหนึ่งแล้วนะคะผัสสะเจตสิกสภาพหรือธาตุรู้จึงกระทบได้จิตเห็นก็เกิดพร้อมกับขณะที่ผัสสะกระทบไม่ว่าผัสสะกระทบอะไรถ้าผัสสะไม่กระทบเสียงจิตจะเกิดได้ยินเสียงไม่ได้

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่983ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่12เมษายนพุทธศักราช2558
2: พระพุทธเจ้าเมื่อมีผู้ไปเฝ้าไม่ได้ตรัสให้คนนั้นน่ะง่ายๆไปสู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วก็ดูนามดูรูปดูรูปนั่งหรือว่าดูจิตหรืออะไรเลยเพราะว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่ปัญญาอะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีพื้นฐานของความที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากเพราะเมื่อทรงตรัสรู้นะคะไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงความลึกซึ้งแค่ไหนของธรรมะไม่ใช่ว่าให้ทำอะไรง่ายๆไม่ต้องฟังพระธรรมเลยเพราะเหตุว่าจะเสียเวลาฟังแล้วไปฟังใครแล้วจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะการเคารพในผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้และในคำที่ตรัสไว้ดีแล้วว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นนะคะกว่าจะเข้าใจแม้สิ่งที่มีจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าความเข้าใจนี้ต่างหากที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ได้เพราะว่าแม้ว่าฟังมานานสักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่เพื่อที่จะเข้าใจธรรมะเพียงเพื่อเรียนเรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่เพื่อเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีปัญญาที่สามารถที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้จึงตรัสความจริงนะคะให้คนอื่นได้สามารถรู้ด้วยว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อาศัยการฟังธรรมไม่อาศัยความเข้าใจซึ่งเป็นปัญญานะคะแม้ในขั้นต้นซึ่งจะเจริญขึ้นตามลำดับไม่มีอะไรที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได
3: ้ครับผมก็มีความสงสัยว่าบุญกิริยาวัตถุ10ประการเนี่ยจะเกี่ยวโยงกับบารมี10อย่างไรเพราะว่าถ้าบารมี10เนี่ยก็จะสามารถทำให้เข้าใจธรรมะได้ดีแต่บุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยก็เป็นบุญอย่างเดียว
2: ค่ะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจ
3: ใช่ครับ
2: นะคะและความเข้าใจเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแค่ไหนพูดถึงเรื่องบุญนะคะพูดถึงกิริยาอาการของบุญที่ตั้งของการกระทำบุญนะคะซึ่งต้องมีจิตแน่นอนแต่ว่ายังไม่รู้จักจิตรู้จักแต่ชื่อต่างๆของจิตนะคะที่เป็นบุญก็มีที่เป็นบาปก็มีเพราะมีสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเกิดร่วมด้วยนี่เราเรียนทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแต่เราเรียนอะไรเรียนเพื่อรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยต้องรู้ว่าขณะนั้นที่ได้ยินคำนั้นจิตอะไรแล้วก็เข้าใจจิตอะไรไม่ใช่แค่เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าฟังเรื่องเราจำได้บุญญากิริยาวัตถุมีอะไรบ้างจำได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่ว่าเป็นธรรมะก็ยังไม่ได้รู้เพียงแต่ได้ยินได้ฟังว่าเป็นธรรมะและแต่ละคำเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะถ้ากล่าวว่าเป็นธรรมะต้องหมายความว่าไม่ใช่อื่นต้องเป็นสิ่งนั้นเท่านั้นเช่นเห็นเป็นธรรมะมีจริงๆนะคะเป็นธรรมะที่เห็นเพราะฉันเห็นเป็นเห็นแล้วก็เป็นธรรมะคือไม่ใช่เราเพราะฉันเห็นเป็นบุญได้ไหมเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าเราไปจำเรื่องแล้วก็มานั่งคิดว่ามีเท่าไหร่แล้วก็จะอาศัยกันและกันเป็นบารมีหรือไม่แต่ต้องรู้ว่าธรรมะเนี่ยค่ะหลากหลายมากแล้วก็มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วจริงๆจนกระทั่งรู้ไม่ได้เลยว่าขณะนี้ธรรมะใดเกิดธรรมะใดดับถูกต้องไหมคะแต่ก็มีทั้งนั้นเลยเห็นก็มีคิดก็มีจำก็มีชอบก็มีไม่ชอบก็มีเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะแล้วก็หลากหลายจริงๆเพราะว่าจิตหนึ่งที่ปฏิสนธิเกิดขึ้นเป็นขณะแรกในชาตินี้สืบต่อมานะคะเป็นขณะต่างๆซึ่งมากประเภทและก็ต่างกันตามความเป็นจริงคือตามเหตุตามปัจจัยก็ไม่รู้อะไรเลยสนใจแต่เรื่องชื่อและเรื่องราวนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะนี้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเลยค่ะกำลังฟังเรื่องสิ่งที่ไม่ใช่เรา แต่มีจริงๆลักษณะต่างๆเพราะฉะนั้นธรรมะถ้ากล่าวกว้างๆนะคะตามที่ถามเนี่ยก็มีสองอย่างคือธรรมะฝ่ายดีและธรรมะฝ่ายไม่ดีธรรมะฝ่ายไม่ดีนี่ก็ถ้าไม่บอกก็คงไม่รู้นะคะโดยละเอียดว่าอะไรบ้างแต่ว่าความไม่รู้มีแน่ๆจึงฟังแล้วก็ยังไม่รู้จนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นขณะที่เข้าใจเริ่มรู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ความไม่รู้เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ก็ต่างกันละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่รู้เนี่ยจะสามารถเข้าใจถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะได้ไหมไม่ได้แต่ความค่อยๆรู้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยสามารถรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นอะไรเป็นบารมีระหว่างความรู้กับความไม่รู้เนี่ยค่ะไม่ใช่ไปตามตัวหนังสือนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่ฟังแล้วก็มีความเข้าใจมั่นคงว่าความเข้าใจถูกเนี่ยมีแต่ต้องอาศัยการฟังและไตร่ตรองความไม่รู้ก่อนฟังเนี่ยไม่รู้จริงๆค่ะว่าขณะเนี่ยไม่ใช่เราเลยนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะซึ่งเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ลืมนะคะที่จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ฟังต่อไปอีกฟังต่อไปอีกไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องอะไรก็คือกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นธรรมะเนี่ยเข้าใจมั่นคงหรือยัง
3: อย่างครับ
2: ค่ะเนี่ยค่ะก็คือคำตอบเพราะฉะนั้นมีทางที่จะเข้าใจได้คือเริ่มจากการที่ไม่ลืมว่าขณะเนี้ยที่เคยเห็นบ้างเคยได้ยินบ้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่เมื่อไหร่ล่ะคะที่จะจำได้อย่างนี้แม้แต่ฟังเรื่องพระสูตรกี่พระสูตรก็ตามเรื่องบุญญากิริยาเรื่องอะไรก็ตามนะคะเพียงแต่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะยังไม่ไปถึงธรรมะที่เป็นบุญธรรมะที่ไม่ใช่บุญยังไม่ถึงเพียงแต่จะเริ่มมีความมั่นคงว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็ต้องอาศัยการฟังจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าอีกไกลไหมกว่าจะเข้าใจสิ่งที่เราพูดถึงเช่นบุญหรือว่าบารมีใช่ไหมคะก็ต้องมีความเข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราก่อนด้วยเหตุนี้นะคะถ้ารู้ว่าการฟังธรรมะเพื่อรู้ความจริงว่าไม่ใช่เรานั่นก็จะเป็นหนทางที่จะทำให้เข้าใจแม้บารมีก็ไม่ใช่เราและก็ต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีไม่ใช่ฝ่ายไม่ดีเพราะฉะนั้นกุศลขณะใดที่ไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเอาแค่ย่อๆสามอย่างนี้นะคะซึ่งขณะใดก็ตามที่อกุศลประเภทใดเกิดก็จะขาดความไม่รู้คือโมหะและโลภะความติดข้องหรือความขุ่นเคืองไม่ได้แล้วแต่ว่าจะเป็นประเภทใดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะอกุศลทั้งหมดไม่เป็นบารมีและไม่เป็นบุญแต่ยากที่จะรู้เพราะยังไม่รู้จักธรรมะรู้จักแต่เรื่องราวกับชื่อ
3: ครับท่านอาจารย์ความเข้าใจนั่นแหละก็จะเป็นบุญแล้วก็เป็นบารมีเกิดขึ้นมาในภายหลัง
2: เข้าใจถูกจะค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นแม้แต่คำที่ได้ยินว่าบุญขณะนั้นก็รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าให้เรียนเรื่องบุญแล้วก็จำได้แต่ก็เป็นเราอยู่นั่นแหละแต่ว่าพอได้ยินคำว่าบุญก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่เราค่ะเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลธรรมและถึงจะเข้าใจขึ้นไม่ว่าจะขณะที่มีการให้ขณะนั้นปกติไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่บารมีเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีความเห็นถูกเนี่ยค่ะกว่าจะเป็นการที่สะสมไปจนกระทั่งรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้นะคะก็ต้องรู้ว่าถ้ากุศลจิตไม่เกิดเกิดมาเก็บอกุศลเยอะไหมคะเก็บไปเยอะไหมคะ
3: เก็บไปเยอะนานแล้วก็นานแล้วด้วยครับท่าน
2: เกิดมาเก็บอกุศลคิดดูสิคะแล้วยังไงก็ต้องหนักด้วยอกุศลต่อไปอีกจนกว่าจะได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่ฟังเพียงชื่อเพียงเรื่องได้ยินคำว่าธรรมะก็ตอบได้แต่ว่ายังไม่ถึงการที่จะเข้าใจธรรมะที่มีจริงๆว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งไม่ใช่ให้ใครไปปฏิบัติโดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรเลยแล้วไม่ฟังพระพุทธพจน์ให้เข้าใจผู้นั้นก็จะไม่มีวันที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะไม่รู้จักคำที่ได้ยินได้ฟังว่าเป็นคำของใครขณะใดที่เข้าใจนะคะก็เก็บความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยขณะใดที่กุศลประเภทไหนเกิดก็เก็บกุศลประเภทนั้นๆไม่ใช่เกิดมาเก็บอกุศล
0: ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
4: ท่านอาจารย์ครับก็ขออนุญาตสนทนากับท่านอาจารย์เพิ่มเติมจากที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์ได้สนทนากับคุณชนในเรื่องของความละเอียดของความเป็นจริงของธรรมะซึ่งก็ต้องตั้งต้นที่ว่าเป็นธรรมะท่านอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องที่จะเข้าใจยากมากเลยว่าที่เป็นการตั้งต้นที่ว่าเป็นธรรมะและก็ได้ยินที่ท่านอาจารย์ได้สนทนากับคุณชนว่าไม่ใช่ไปตามตัวหนังสือท่านอาจารย์ครับในการฟังในการศึกษาพระธรรมก็จะได้ยินคำได้ยินพยัญชนะต่างๆมากมายที่จะกล่าวถึงว่าไม่ใช่ไปตามตัวหนังสือกับการที่ได้ยินคำไหนก็ให้มีความเข้าใจในคำนั้นอย่างมั่นคงครับจะมีความละเอียดแตกต่างกันอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะเข้าใจคำทุกคนฟังและรู้ได้ยินเสียงและก็รู้ในภาษานั้นๆเพราะทุกเสียงนะคะเป็นไปตามความหมายในภาษาหนึ่งภาษาหนึ่งแต่ว่าเข้าใจธรรมะหรือเปล่าแม้แต่ฟังเนี่ยเข้าใจไหมว่าขณะนั้นกล่าวถึงธรรมะพอพูดถึงบุญก็คือธรรมะพูดถึงทานก็เป็นธรรมะพูดถึงศีลก็เป็นธรรมะพูดถึงการอบรมเจริญปัญญาก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าธรรมะก็ต้องรู้ว่ากำลังฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงแค่อ่านออกไม่ใช่ได้ยินเสียงไม่ใช่ว่าจำได้ว่าหมายความว่าอะไรมีเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยนะคะกว่าจะสามารถรู้ว่ากำลังฟังธรรมะทุกเรื่องทุกคำเป็นธรรมะทั้งหมดส่วนใหญ่นะคะแต่ละคำที่ได้ฟังหรือว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราเคยพิจารณาให้เข้าใจหรือเปล่าแม้แต่คำว่าทำบุญใช้กันมากเลยใช่ไหมคะไม่มีใครพูดว่าเข้าใจบุญคำนี้ไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะมีแต่ทำบุญทำบุญทำบุญแล้วบุญคืออะไรคนทำรู้หรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ใครแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังธรรมะเนี่ยต้องเป็นเรื่องตรงจริงๆทุกคำนะคะแม้แต่คำที่ใช้เนี่ยค่ะก็แสดงเห็นถึงความเข้าใจว่ารู้ว่าเป็นบุญหรือว่าทำบุญและส่วนใหญ่นะคะอยากทำบุญไม่ได้ต้องการที่จะเข้าใจบุญเพราะฉะนั้นเป็นยังไงอะคะก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือว่าไม่มีการที่จะเข้าใจอะไรในชีวิตที่เป็นปกติที่ทำด้วยความไม่รู้นะคะเพราะไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วไม่เห็นคุณค่าของการที่จะมีปัญญาความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็มีการเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้เลยทั้งที่ความจริงเป็นอย่างนี้นะคะก็ไม่มีการที่จะได้ยินได้ฟังให้เข้าใจจริงๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนะคะธรรมะเป็นธรรมะจนกว่าจะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามให้มีความรู้ความเข้าใจว่าเพื่อเข้าใจเพื่อเข้าใจหมายความว่าไม่ใช่เพื่อเราเป็นบุญนะคะแต่เพื่อเข้าใจว่าไม่มีเรา
5: ท่านอาจารย์คะเพื่อความเข้าใจในที่นี้เนี่ยดิฉันจะอ่านข้อความที่ท่านให้ความหมายของคำว่าบุญนะคะบุญในที่นี้คือกุศลธรรมกุศลทั้งหลาย
2: แค่นี้ก่อนนะคะเราคิดหรือเปล่าคะบุญคือกุศลธรรมผ่านไปเลยลืมว่าไม่ใช่เรานะคะบุญคือกุศลธรรมหมายความว่าสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะฝ่ายดีค่อยๆเน้นไปถึงการที่จะรู้ว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยข้ามไม่ได้เลยต้องเข้าใจจริงๆตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะบุญไม่ใช่เราแต่เป็นกุศลธรรม
5: กุศลธรรมทั้งหลายที่ให้เกิดผลในภพที่ควรบูชา
2: ค่ะถ้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นเหตุจะทำหรือนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีไม่ได้เลยแม้แต่การเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นผลของบุญไม่ใช่ใครนะคะแต่เป็นธรรมะฝ่ายดีซึ่งได้กระทำดีเป็นเหตุทำให้มีจิตซึ่งเป็นผลของเหตุนั้นทำกิจเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกนี้ไม่มีใครพามาใช่ไหมคะใครหนอพามาสู่โลกนี้โลกนี้เป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยโลกมีตั้งหลายโลกโลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกพรหมรูปพรหมอรูปพรหมอบายภูมิโลกนรกมีหมดเลยแต่ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยให้ทราบว่านะคะสุขติภูมิคือมนุษย์และสวรรค์ซึ่งเป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยังไม่สามารถที่จะละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้จึงไม่สามารถที่จะไปสู่โลกอื่นซึ่งเป็นรูปพรหมโลกนะคะและอรูปพรหมโลกนี่ก็ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นกุศลที่ทำให้เกิดไม่ใช่เรานะคะธรรมะทำกิจปฏิสนธิเป็นผลของกรรมที่ได้ทำแล้วในระดับของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็นำมาสู่สุขติภูมิขั้นนี
5: ้ต่อไปนะคะว่าหรือชำระสันดานของตน
2: ค่ะเมื่อเป็นปัญญาไม่ใช่ขั้นทานขั้นศีลนะคะจึงสามารถที่จะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกเพื่อละการที่เคยเห็นผิดและไม่รู้มานานเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามในโลกนี้เราก็เห็นนะคะทำกุศลหลายอย่างแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นเขานั่นเองที่เขายึดถือว่าเป็นเขาที่กำลังทำกุศลเพราะฉะนั้นไม่ได้ขัดเกลาความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแต่ว่านำไปสู่สุขติภูมิได้นะคะเกิดมาก็ไม่มีปัญญาไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้มายังไงก็ไม่รู้มาอย่างนั้นเหมือนกับมืดมาก็มืดต่อไปมีอกุศลมาแล้วตั้งมากก็ยังเพิ่มเติมเก็บอกุศลไปเรื่อย
5: ๆท่านอาจารย์คะดูเหมือนว่าถ้าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนจริงๆก็ชวนกันทำความดีที่จะได้บุญได้ภพภูมิที่ดีแต่พอมาอ่านนัยยะต่อไปเนี่ยที่ท่านใช้คำว่าชำระสันดานของตนก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่ใช่จุดประสงค์ที่จะให้เราได้ผลของบุญที่จะนำเกิดอย่างเดียวแต่ต้องเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลส
2: เพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นความติดข้องถ้าเราต้องการผลของบุญที่จะเกิดในภูมิที่ดีได้รับสิ่งที่ดีนะคะก็ไม่พ้นความติดข้องไม่ได้ชำระจิตให้พ้นจากความติดข้องด้วยเหตุนี้พระธรรมจริงๆนะคะละเอียดที่จะสามารถขัดเกลาจิตใจซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสคือความไม่รู้และความติดข้องเพราะว่าตราบใดที่ไม่รู้และติดข้องนะคะก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นยังไงคะอย่างนี้แหละเกิดดับไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากคนนี้สู่คนนั้นสุขทุกข์ตามเหตุตามปัจจัยแล้วใครจะรับประกันเพราะเหตุว่าความไม่รู้ทำให้อกุศลเกิดและอกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วก็จะนำมาซึ่งผลที่ไม่ดี
5: ดูเหมือนว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดเนี่ยจะชักชวนกันทำทานนะกุศลหรือว่ารักษาศีลก็ท่านอาจารย
2: ์ชักชวนกันเข้าใจหรือเปล่าไม่มีเลยชักชวนทำทานแต่ว่าชักชวนให้เข้าใจความจริงหรือเปล่าทำทานทานนะคือการให้นะคะไม่ต้องเข้าใจธรรมะก็มีการให้ตามอุปนิสัยที่สะสมมาไม่ได้ชำระขัดเกลาความไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจพระธรรมนะคะก็รู้ว่าแม้ขณะให้ก็ไม่ได้หวังผลค่ะจึงจะเป็นการชำระจิตซึ่งติดข้องในผลของทานและในทานเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาคำสอนจากการที่ตรัสรู้เท่านั้นนะคะที่สามารถที่จะทำใหลดคลายกิเลสความไม่รู้จนกระทั่งสามารถที่จะไม่มีกิเลสได
5: ้ซึ่งแม้แต่ข้อความที่ท่านยกตัวอย่างมาท่านอาจารย์คะการให้ทานเนี่ยโดยเฉพาะให้ข้าวและน้ำเนี่ยเป็นทานก็ได้เป็นศีลก็ได้แล้วก็เป็นภาวนาก็ได้ดิฉันจะอ่านแล้วให้ท่านอาจารย์ช่วยพิจารณาแล้วให้ความเข้าใจนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะรู้ธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏค่ะในเวลาที่ผู้ให้ข้าวเป็นต้นให้ทานโดยคิดว่าเราจะให้ข้าวและน้ำเป็นต้นก็ดีโดยระลึกถึงทานบารมีก็ดีบุญญากิริยาวัตถุเป็นทานามัยค
2: ่ะค่ะแค่นี้ค่ะเคยให้ใช่ไหมคะคิดอย่างนี้หรือเปล่าหรือเพียงให้ทุกครั้งที่ให้เนี่ยคิดยังไงถ้าไม่รู้จักบารมีจะคิดหรือคะว่าเป็นการสละความติดข้องความยินดีแม้ในสิ่งที่ให้และในผลที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็คือว่าทานนั้นก็ไม่ใช่บารมีแน่นอนเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่คุณวิไลกล่าวถึงในตอนต้นนะคะไม่กี่คำแต่ก็เหมือนข้อความที่ได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียด ทั้งในพระไตรปิฎกและในอรรถกถาคือต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆในเรื่องของการให้เนี่ยเป็นทานก็ได้เป็นศีลก็ได้เป็นภาวนาก็ได้แต่ต้องตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่สำหรับทุกคนนะคะสำหรับทานเป็นเพียงทานสำหรับผู้ที่เพียงให้เพราะว่ามีการให้เสมอเลยนะคะให้ดอกไม้บ้างให้อะไรบ้างก็แล้วแต่ให้ยารักษาโรคให้อะไรก็เป็นเรื่องของการให้โดยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นทานไม่ใช่ภาวนาเพราะเหตุว่าไม่มีปัญญาที่จะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่เป็นวิปัสสนาภาวนาแต่ทานเป็นศีลเพราะเหตุใดคะเพราะเหตุว่าขณะใดก็ตามที่จิตไม่มีอกุศลเจตสิกใดๆเกิดร่วมด้วยไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีมานะไม่มีริษยาไม่มีกิเลสใดๆเกิดขณะนั้นนะคะขณะนั้นจิตสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นความเป็นปกติที่กล่าวถึงว่าอกุศลศีลคืออกุศลจิตเกิดก่อนที่จะเป็นกุศลนี่ค่ะอกุศลจิตทั้งนั้นเลยเมื่อจิตเป็นอกุศลกายก็เป็นอกุศลวาจาก็เป็นอกุศลต้องถามใครไหมถ้ามีความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะให้รู้ว่าแม้พูดเวลาที่กุศลจิตไม่เกิดพูดเพราะอกุศลจิตแม้แต่การให้เกิดแล้วเพราะกุศลแต่ขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะเป็นภาวนาไม่ได้เลยนะคะแต่ขณะใดก็ตามที่จิตไม่มีอกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะนั้นเป็นกุศลและศีลแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะจะเป็นไปในเรื่องของทานการให้หรือเป็นไปในเรื่องการช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือเป็นไปในเรื่องของการประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อมเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าพื้นของจิตนะคะปกติก็คืออกุศลและศีลกุศลศีลและอัพยากตะศีลซึ่งอัพยากตะศีลคือศีลที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลแล้วใครล่ะคะจะมีศีลซึ่งไม่ใช่กุศลและอกุศลตราบใดที่ยังมีกิเลสก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะคือเป็นอกุศลศีลหรือว่าเป็นกุศลศีลเพราะฉะนั้นปกติเป็นกุศลศีลแต่มีวัตถุที่จะให้ขณะนั้นก็เป็นทานมีการที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะขณะนั้นก็เป็นศีลและขณะใดก็ตามนะคะที่รู้ว่าเป็นการอบรมจิตเพราะว่าจิตเนี่ยค่ะมากด้วยอกุศลหลับตาแล้วประมาณไม่ได้เลยว่าแค่ไหนลืมตาก็ไม่เห็นอีกนะคะแสดงถึงอกุศลที่ได้สะสมมาเนี่ยค่ะประมาณไม่ได้เลยและกุศลที่เกิดขึ้นเพียงเล็กๆน้อยๆในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เกิดขึ้นสะสมอบรมก็จะไม่เป็นการที่จะเป็นภาวนาเพราะเหตุว่าไม่เห็นโทษของอกุศลและไม่เห็นประโยชน์ของกุศลและถ้าเป็นวิปัสสนาภาวนาผู้นั้นต้องรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราค่ะมีใครบ้างที่กำลังให้อะไรแล้วรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะเพื่อเข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นแต่เพียงเรื่องของกุศลเป็นบุญญากริยาวัตถุเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ทั้งหมดนะคะเพื่อให้รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เรา
1: และในที่ศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินทร์วุฒิคุณพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดิลกคุณกฤษณาวงวิภาค คุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่984ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่19เมษายนพุทธศักราช2558
3: ปกติแล้วเนี่ยการที่จิตจะเป็นกุศลก็คือต้องอยู่ในทานศีลภาวนา
2: ไม่ใช่อยู่ในทานศีลภาวนาถ้าอยู่ในทานศีลภาวนาเป็นเรื่องราวค่ะ
3: เป็นเรื่องราวใช่ครับ
2: แต่ให้ทราบว่าจิตเกิดระดับและก็ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชานะคะจิตเกิดดับสืบต่อตามลำดับซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนขณะใดเกิดขึ้นเป็นกุศลก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เรา
3: ก็เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นนะฮะในพระสูตรเมื่อวานนี้ก็มีข้อความตอนหนึ่งการให้ทานเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ดีเป็นกำไร
2: ถูกต้องไหมคะไม่ใช่ไปบังคับบัญชาไม่ได้ไปบอกไม่ได้ไปสั่งนะคะเหตุอย่างไรก็นำมาซึ่งผลอย่างนั้นถ้าเหตุดีผลต้องดีใช่ไหมคะเป็นการแสดงความจริงให้เข้าใจถูกต้องแต่ไม่ใช่เพื่อให้อยากด้วยความเป็นเราแต่เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีใครที่จะไปบันดาลสิ่งดีๆในชีวิตให้เกิดขึ้นได้เพราะเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญาเห็นโทษของอกุศลก็ละอกุศลแล้วก็เจริญกุศลขึ้น
3: ใช่ครับท่านอาจารย์ถ้าไม่ได้ฟังท่านอาจารย์ก็จะไม่เข้าใจตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราก็ถูกสอนมาว่าให้ทำทาน
2: แต่ไม่เคยให้เข้าใจธรรมะ
3: ใช่ไม่เคยเข้าใจธรรมะเพราะว่าไม่ได้ฟังอาจารย์ก็จะไม่รู้จักธรรมะแล้วก็พบผลของทานเนี่ยเมื่อให้ผลแล้วเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ดี
2: ก็พูดถูกแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราน
3: ั่นน่ะสิครับ
2: เพราะฉะนั้นจึงต้องฟังพระธรรมไงคะ
3: ใช่ครับ
2: ถึงแล้วพระธรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อการละสอดคล้องกันไหมคะเพราะไม่รู้จึงติดข้องในสิ่งซึ่งเกิดดับดับแล้วยังติดข้องคิดดูก็แล้วกันถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะไม่รู้เลยค่ะติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะดับแล้วไม่เหลือเลยตลอดเวลาไม่มีทางอื่นเลยใช่ไหมคะจะไปนั่งทำอะไรท่องอะไรเดินยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเข้าใจนี่แหละค่ะเป็นปัญญาเป็นความเห็นถูกที่ถ้าไม่มีแล้วนะคะอะไรอะไรก็ละกิเลสไม่ได้ไม่ว่าโดยวิธีละโดยวิธีไหนทั้งหมดคือวิธีไม่รู
3: ้ครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อีกครั้งครับ
6: ฟังดูแล้วก็เหมือนกับง่ายนะครับเพียงแค่คำว่าบุญตรงตามที่คิดหรือเปล่านะครับที่เราเข้าใจกันเข้าบุญนี่คืออะไรแม้แต่ขั้นทานขั้นศีลถ้าไม่มีการศึกษาก็ยังไม่รู้จักเลยว่าจริงๆแล้วเป็นทานเป็นศีลอย่างไรด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับก็เข้าใจว่าเป็นบุญแล้วนะครับขณะนั้นก็ไม่รู้ความจริงเพราะนั้นการที่จะเป็นการชำระสันดานให้ถึงกับเป็นความหมดจดจริงๆนี้ก็ที่ใช่สิ่งที่ไม่มีการฟังเลยแล้วจะคิดว่าเป็นการขัดเกลาสันดานนะครับก็เป็นการกระทำบุญที่ไม่รู้ความจริงนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้เป็นการชำระสันดานในขณะที่เป็นอกุศลที่คิดว่าเข้าใจแต่ว่าขณะที่เป็นกุศลก็ค่อยๆชำระไปแต่ละขั้น
2: ชีวิตประจำวันอาจจะไม่เคยสังเกตนะคะว่ามีความรู้ความเข้าใจธรรมะมากน้อยแค่ไหนจะทำบุญดูเหมือนไม่ผิดใช่ไหมคะจะทำบุญแต่เป็นเรากับขณะที่เป็นกุศลทำแล้วค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าไม่ใช่เราต่างกันไหมคะไม่ต้องไปคิดว่าจะทำแต่ทำแล้วในสิ่งที่ดีขณะนั้นก็คือเป็นกุศลไม่มีใครไปทำกุศลแต่ว่าจิตเกิดขึ้นเป็นกุศลเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยละเอียดมากนะคะแล้วก็แสดงถึงความเข้าใจมากน้อยต่างกันเป็นบุญเนี่ยเราบอกได้ใช่ไหมคะเวลาที่ใครทำสิ่งที่ดีเราบอกว่าเป็นบุญค่ะคือเป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศลแต่ว่าจะทำบุญขณะนั้นด้วยความเป็นเราหรือเปล่าไม่สังเกตอาจจะไม่รู้ใช่ไหมคะบอกว่าไม่ได้เป็นเราเพราะฟังมาว่าเป็นธรรมะแต่จริงๆขณะนั้นเป็นเราหรือเปล่ากับการที่รู้จริงๆว่าขณะนั้นเป็นกุศลธรรมเป็นธรรมะฝ่ายดี
6: ผ
5: ท่านอาจารย์คะถ้าไม่รู้ลักษณะของธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะใช้คำพูดแทนที่เขาจะสื่อสาร
2: แต่ลองคิดดูนะคะจะจัดดอกไม้บูชาพระไม่เห็นพูดว่าจะทำบุญเลยจะทำบุญจัดดอกไม้บูชาพระพูดหรือเปล่าหรือว่าจะจัดดอกไม้เนี่ยก็แสดงอยู่แล้วถึงเจตนาที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นกุศลแต่ว่าไม่ได้ไปคิดถึงว่าทำบุญใช่ไหมคะแต่ถ้าคิดถึงทำบุญขณะนั้นนะคะเป็นบุญหรือว่าไม่ใช่บุญทำบุญเป็นเราทำแต่จัดดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าทำสิ่งที่ดีนะคะปรุงอาหารถวายพระภิกษุหรือว่าผู้ที่ฟังธรรมะหรืออะไรอย่างนี้ทำแล้วไม่ต้องคิดว่าเราจะทำบุญใช่ไหมคะแต่พอคิดว่าจะทำบุญเนี่ยเป็นเราหรือเปล่า
5: คำพูดส่องให้ถึงความเป็นตัวตนเลยค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าท่านอาจารย์ย้ำอยู่เรื่อยเลยว่าศึกษาด้วยความเป็นเราทั้งที่เป็นธรรมะทั้งหมด
2: ค่ะละเอียดมากนะคะแม้แต่คำเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเวลาที่เราไม่ได้พูดว่าเราทำบุญแต่เป็นบุญแล้วขณะที่ฟังธรรมะใช่ไหมคะเราต้องบอกว่าทำบุญฟังธรรมะหรือเปล่าถ้ามีความเข้าใจนะคะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเป็นบุญแล้วค่ะ
5: บางคนก็ทำบุญแล้วก็จะหวังผลของบุญ
2: ก่อนก็อยากแล้วให้แล้วก็อยากต่อแล้วบุญอยู่ตรงไหน
4: พระธรรมที่พระเจ้าตรัสอย่างเช่นที่กล่าวถึงว่าผู้ทำบุญย่อมบันเทิงทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับที่จะให้เข้าใจในความเป็นจริงคืออย่างไรครับ
2: ค่ะไม่ลืมว่าเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นในพระสูตรหรือในพระวินัยทั้งหมดนะคะมากมายก็คือสภาพของจิตจริงๆซึ่งประกอบด้วยเจตสิกนั้นๆและก็แล้วแต่ว่าจะมีความเห็นความเข้าใจมากน้อยประการใดอย่างบุญยกิริยาเนี่ยค่ะแปลว่าอะไรคะการกระทำของบุญหรือเปล่าไม่ใช่การกระทำของเรา
4: ใช่ครับเพราะว่าต้องสำเร็จด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยท่านอาจารย์ครับ
2: บุญยกิริยาชัดเจนกิริยาของบุญไม่ใช่ของเรา
7: ท่านอาจารย์คะถ้าอกุศลเกิดเช่นติดข้องอาหารอร่อยเนี่ยก็จะติดข้องในอาหารอร่อยเหมือนกับก็ไปเก็บอกุศลเพิ
2: ่
7: ม
2: แน่นอนค่ะสะสมแล้วเก็บแล้วไม่มีใครไปทำหน้าที่เก็บเองเก็บแล้วดับแล้วก็เก็บไว้ในจิตดับแล้วก็เก็บไว้ในจิตเอาออกไปไม่ได้เลยมากมายมหาศาล
7: กราบเรียนท่านอาจารย์แล้วจริงๆถ้ารับทั้งกุศลบาปแล้วกุศลบาปเนี่ยถ้าจะไม่ให้เก็บอกุศลเพิ่มเนี่ยยัง
2: ทำได้ไหมทำได้ไหมหาวิธีละหรือว่าเข้าใจธรรมะหนทางเดียว
7: ความเข้าใจนี้เขาจะ
2: สะสมไปที่จะเข้าใจถูกค่ะเป็นกิจของกุศลและจิตเป็นกิจของปัญญาไม่ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงแสดงกิจของสภาพธรรมะทุกเจตสิกมีกิจอะไร
7: เจตสิกเขาก็มีกิจ
2: เพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่เราไงคะทั้งหมดที่ศึกษาไปจิตมีลักษณะอย่างไรมีกิจอย่างไรมีเหตุใกล้อย่างไรมีอาการปรากฏอย่างไรทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราอย่าลืมจุดประสงค์ว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าทุกคำไม่ว่าในพระวินัยในพระสูตรในพระอภิธรรมเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะอย่างพระวินัยเลยนะคะมีโทษของการประพฤติผิดที่ใช้คำว่าอาปัตติหรืออาบัติเนี่ยตามกิเลสมากหรือน้อยตามกิเลสและหนทางที่จะทำให้พ้นจากโทษนั้นก็ตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามอาทยาแต่ว่าตามธรรมะแสดงให้เห็นว่านะคะโทษเบาเนี่ยขณะนั้นจิตเป็นอกุศลเล็กน้อยเพราะฉะนั้นโทษหนักขึ้นก็ตามกำลังของอกุศลที่มากขึ้นทุกอย่างทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธรรมะที่ละเอียดยิ่งแม้แต่การที่จะพ้นจากโทษคืออาบัติก็มีการพ้นจากโทษคืออาบัติต่างๆกันตามความเป็นจริง
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ความมั่นคงที่ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันเหมือนกับฟังคำถามก็จะทำอะไรยังไงมันยังไงคะ
2: สะสมความเป็นเรามานานเท่าไหร่
7: แสนโกรธกลับมากกว่านั้นมากกว่าแสน
2: แล้วจะให้หมดไปได้ยังไงถ้าไม่ค่อยเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยหนทางเดียวจริง
7: ๆถ้าจะให้มาทราบว่าสะสมมานานแล้วก็ฟังเพียงเล็กน้อย
2: ค่ะก็ยังเป็นเราเยอะมากเห็นขณะนี้ก็เป็นเราเห็น ไม่ต้องพูดก็เป็นอย่าลืมนะคะเมื่อทรงตรัสรู้ไม่ทรงน้อมพระทัยที่จะแสดงธรรมะแสดงความลึกซึ้งแค่ไหนไม่ใช่ว่าคนฟังเพิ่งเริ่มฟังแล้วก็หมดกิเลสไปเลยหาวิธีว่าทำยังไงและกิเลสที่สะสมมาในแสนโกรธกับจะหายไปโดยวิธีไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ความจริงแล้วก็จะไปหมดกิเลสอย่างนั้นหรือถ้าเทียบกับความไม่รู้ที่สะสมมานานน้อยแค่ไหนคิดดูแล้วจะให้หมดไปหาวิธีต่างๆก็ผิดแล้วค่ะ
8: ท่านอาจารย์ครับธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งจริงๆนะครับแม้จะกล่าวถึงจริยาความเป็นไปหรือว่าความประพฤติของวิญญาณคือธรรมะที่รู้แจ้งซึ่งก็ทรงแสดงถึงเรื่องของจิตนะครับว่าวิญญาณจริยาคือความประพฤติเป็นไปของวิญญาณเนี่ยก็จะมีสภาพซึ่งที่มีจิตเกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปพร้อมกับความไม่รู้หรือแม้พร้อมกับความรู้คือญาณนะท่านอาจารย์ครับในช่วงแรกขอท่านอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของวิญญาณและก็ความประพฤติของวิญญาณครับท่านอาจารย
2: ์ถ้าเป็นภาษาบาลีเหมือนไม่รู้จักใช่ไหมคะวิญญาณและก็วิญญาณจริยาก็ต้องมาแปลกันว่าวิญญาณก็คือสภาพรู้ธาตุรู้จริยาก็คือความเป็นไปของสภาพรู้ธาตุรู้แม้เป็นภาษาไทยยังยากที่จะเข้าใจนะคะแต่ถ้าพูดว่าเดี๋ยวนี้ชัดเจนกว่าเพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะที่ว่ากำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดนึกทั้งหมดนะคะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเช่นในขณะนี้ค่ะเห็นดอกไม้เห็นคนต่างๆนะคะเพราะมีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้ธรรมดาเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาเข้าใจความจริงนะคะของสิ่งที่กำลังมีแล้วก็เคยมีแล้วแล้วก็จะมีต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าบังคับให้เป็นอย่างอื่นได้จะไม่ให้เห็นเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะวิญญาณจริยาเห็นไหมคะคำที่เราได้ยินแล้วเราได้ยินสงสัยว่าภาษาบาลีอย่างนี้หมายความว่าอะไรคือขณะไหนแต่เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไม่ให้เห็นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเห็นเพราะเป็นความเป็นไปของธาตุรู้ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้และขณะนี้กำลังรู้ด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาให้เข้าใจความจริงนะคะ

0: ขณะนี้ก็กำลังเป็นไปแต่ที่กล่าวว่าจิตที่เห็นหรือว่าแม้จิตที่เป็นไปที่เป็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสไม่เป็นไปด้วยความไม่รู้หรือไม่เป็นไปด้วยความรู้นี่คือยังไงครับ
1: ค่ะเพราะว่าตามความจริงความละเอียดของธรรมะซึ่งยากที่จะรู้ได้เพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นับไม่ได้เลยนะคะว่าขณะนี้ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปมากแค่ไหนจนปรากฏเป็นคนมากมายเป็นสิ่งต่างๆเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ให้ทราบความจริงว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ตามเหตุตามปัจจัยเช่นขณะนี้ที่เห็นนะคะก็จะต้องมีจักขุปสาทะรูปที่กายที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็ยังต้องมีกรรมที่ทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นในขณะนี้เองหนึ่งขณะจิตค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็มีวิญญาณจริยาขณะที่กำลังเห็นก่อนเห็นรู้ไหมว่ามีธาตุรู
0: ้
1: ไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็พูดเฉพาะสิ่งที่สามารถจะรู้ได้คือก่อนเห็นมีธาตุรู้แต่ไม่ปรากฏว่าขณะนั้นรู้อะไรเพราะว่าไม่ใช่การเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาไม่ใช่การได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นเกิดมามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏถ้าไม่กล่าวโดยละเอียดถึงจิตอื่นเฉพาะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสซึ่งรู้ได้เพราะเหตุว่าจิตอื่นก่อนนั้นก็มีจิตที่เกิดหลังนั้นก็มีนะคะแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีเพราะเหตุว่าขณะนี้มีเห็นมีได้ยินเพราะฉะนั้นวิญญาณจริยาถ้าจะกล่าวถึงนะคะก็ได้แก่อเหตุกะจิตคือจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุซึ่งศึกษากันมาแล้วนะคะว่าอเหตุกะจิต18มีอะไรบ้างเป็นผลของอกุศลกรรมจึงเป็นอกุศลวิบาก7และก็เป็นผลของกุศลกรรมเป็นกุศลวิบาก8เห็นไหมคะแล้วก็เรียนไปแต่ก็8หรือ7ก็ไม่ได้ปรากฏความต่างเพราะเหตุว่าเกิดมาแล้วไม่รู้เป็นอะไรคะ
0: เป็นอัญญาณจริยา
1: ค่ะเห็นไหมคะก็ที่เราพูดถึงไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปคิดถึงคำแปลคำอื่นเลยแต่ว่าทั้งที่มีไม่รู้จักชื่อแต่ว่าพอได้ยินชื่อก็ไม่รู้ว่าก็ชื่อนี้แหละที่หลังจากที่เห็นแล้วก็เป็นความไม่รู้
0: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงยกตัวอย่างเรื่องของการเห็นหรือว่าการได้ยินก็มีการเกิดขึ้นด้วยปัจจัยหลายอย่างประการหนึ่งก็คือเรื่องของกรรมครับท่านอาจารย์นั้นบุคคลที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมคำสอนเนี่ยก็รู้ว่าพระองค์ทรงแสดงเรื่องกรรมและผลของกรรมนั้นก็จะกล่าวถึงอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีเรื่องของข่าวที่บุคคลประสบเหตุต่างๆการที่จะให้บุคคลเข้าใจในเรื่องว่าขณะไหนเมื่อไรเป็นกรรมหรือว่าขณะไหนเมื่อไรเป็นผลของกรรมครับท่านอาจารย
1: ์แค่ธรรมะก็ยังไม่รู้แค่วิญญาณธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นจะไปรู้ถึงกุศลจิตกุศลกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกุศลวิบากก็เป็นเพียงชื่อแต่ว่ามีจริงๆให้เข้าใจว่ามีจริงแล้วก็กล่าวถึงสิ่งซึ่งยังไม่รู้แต่สามารถจะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะทุกคนได้เคยฟังแล้วว่าทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะคำว่าเป็นธรรมะจะเป็นอื่นไม่ได้ต้องเป็นสิ่งที่มีเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะธรรมะเป็นอนัตตาธรรมะไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เราแต่ก็ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระสงฆ์ก็จะเห็นได้ค่ะว่าทุกคำที่ได้ยินมาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สามารถจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อจะได้ถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังพระสงฆ์ถ้าเราเรียนชื่อและคิดว่าเมื่อไหร่จะรู้จักสภาพธรรมะนั้นนะคะก็คือว่าเป็นตัวตนที่รอและหวังว่าเมื่อไหร่ไม่เหมือนกับฟังแล้วก็รู้ว่าเข้าใจขึ้นจากสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยแล้วก็เข้าใจเนี่ยน้อยสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยต้องอีกนานสักแค่ไหนที่จะเป็นผู้ที่ตรงเพราะฉะนั้นการฟังก็ฟังเพื่อเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ว่าก็รู้ได้จากการ

0: ได้ฟังนะคะว่าขณะนี้เห็นเกิดแล้วแล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็มีทั้งสิ่งที่น่าพอใจหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วแต่ว่าขณะนั้นเห็นอะไรเห็นงูน่ารักไหมคะค่ะน่าพอใจไหมคะตุ๊กแกค่ะเห็นแล้วก็ทุกคนก็สั่นหัวเลยนะคะว่าไม่น่ารักและขณะนั้นนะคะจะเป็นผลของกรรมอะไรที่ทำให้เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะรู้ผลของกรรมได้นะคะจากสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะเลือกไม่ได้คนหนึ่งก็นอนหลับสนิทนะคะอีกคนหนึ่งยังไม่หลับฟ้าร้องเลือกไม่ได้เลยคนหลับไม่รู้เรื่องนะคะเสียงดังน่ากลัวแต่ว่าคนที่ไม่หลับทำไมไม่หลับไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทุกขณะจิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพที่รู้หรือว่าสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะเราอยู่ในโลกของมีสิ่งต่างๆมากมายแต่ไม่เคยเข้าใจแต่ละหนึ่งว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยจะเกิดได้เพราะปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยแล้วจะเกิดไม่ได้เลยทั้งสิ้นเมื่อวานนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์วันนี้ก็จะเป็นสุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยไปเรื่อยๆทั้งวันตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจวิบากได้แก่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเลือกไม่ได้เลยไม่ว่าวาระไหนขณะไหนที่ไหนมีสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจเมื่อไหร่ขณะนั้นดีใจใช่ไหมคะแต่รู้ไหมว่าเป็นผลของกรรมดีที่ได้กระทำแล้วจึงเป็นปัจจัยให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจแค่เห็นขณะเดียวเห็นจริงๆเนี่ยนะคะจิตที่เกิดขึ้นทำกิจเห็นคือทัศนกิจไม่ทำกิจอื่นเลยเนี่ยมีเพียงหนึ่งขณะจิตแล้วดับเร็วแค่ไหนแต่ว่ากิเลสที่สะสมมาทั้งหมดความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏเกิดสืบต่อทันทีเพราะฉะนั้นชีวิตก็มีส่วนใหญ่ๆสองส่วนนะคะคือส่วนที่เป็นวิบากคือผลของกรรมตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดแล้วก็ดำรงภพชาติยังไม่จากโลกนี้ไปแต่ก่อนที่จะจากไปเนี่ยค่ะก็มีเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างพวกนี้นะคะเป็นผลของกรรมซึ่งเลือกไม่ได้แต่กิเลสกุศลและอกุศลที่สะสมมาแล้วไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะอยู่ในจิตพร้อมที่จะเกิดเมื่อไหร่เมื่อเห็นเมื่อได้ยินเมื่อได้กลิ่นเมื่อลิ้มรสเมื่อรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเมื่อคิดนึกเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งชีวิตออกเป็นส่วนใหญ่ๆสองส่วนนะคะคือผลของกรรมส่วนหนึ่งแล้วก็กิเลสกุศลและอกุศลที่สะสมมาอีกส่วนหนึ่งจนกว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นดับกิเลสหมดนะคะก็จะมีแต่เพียงผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วกุศลก็ไม่มีอกุศลก็ไม่มีเพราะเหตุว่ารู้ความจริงจนกระทั่งไม่มีสภาพธรรมะซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลเพราะเหตุว่ากรรมเป็นเหตุวิบากเป็นผลเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่มีกรรมเมื่อไม่มีกรรมก็ไม่มีผลของกรรมหลังจากที่จิตขณะสุดท้ายของชาตินั้นเกิดขึ้นและดับไปเป็นความสงบอย่างยิ่งนะคะไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินยังอยากเห็นไหมคะ
1: อาจารย์ครับนั้นความที่จะเริ่มเข้าใจในเรื่องกรรมเนี่ยผลของกรรมก็คือเข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะนี้เองใช่ไหมครับอาจารย์ที่จะกล่าวถึงว่าเป็นกรรมและผลของกรรม
0: ศึกษาธรรมะก็คือเข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่ฉะนั้นแล้ววันไหนจะเข้าใจสิ่งที่กำลังมี
1: เพราะว่าสิ่งนี้เกิดแล้วมีแล้วด้วยเหตุปัจจัยนะครับการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องกระทบสัมผัสเป็นจิตซึ่งเกิดขึ้นโดยความเป็นผลของกรรม
2: กับเรียนท่านอาจารย์ครับในเรื่องของจริยาซึ่งพระผู้มีภาคได้ทรงแสดงเรื่องความเป็นไปของจิตนี่นะฮะท่านอาจารย์ครับในขั้นแรกของผู้ฟังเนี่ยเมื่อฟังเนี่ยเรื่องความเป็นไปของจริยาของจิตเนี่ยจุดประสงค์ที่พระผู้มีภาคได้ทรงแสดงเนี่ยเพื่ออะไรฮะในขั้นต้นในขั้นแรกเนี่ยซึ่งผู้ฟังยังมีความเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลมากมายแล้ว เมื่อมาฟังเรื่องของกิริยาความเป็นไปของสภาพธรรมะของจิตเนี่ยจุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจอะไรครับ
0: ค่ะให้เข้าใจความจริงความจริงคือเป็นธรรมะ
2: แล้วอะไรที่เป็นธรรมะล่ะฮะ
0: สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยใครทำให้เกิดไม่ได้เลยค่ะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับก็ไม่ได้นั่นคือธรรมะ
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต

0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่807ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2555
1: แต่ละขณะนะคะก็เป็นความจริงที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเมื่อฟังเข้าใจก็เห็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กว่าจะได้เข้าใจอย่างนี้นะคะที่จะตรัสรู้ความจริงทรงบำเพ็ญบารมีถึง4อสงไขยแสนกับถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระปัญญาที่ยิ่งถ้าด้วยศรัทธาก็8อสงไขยแสนกับถ้าด้วยวิริยะก็16อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังได้ฟังเนี่ยแค่ไหนแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่งค่ะในพระปัญญาคุณที่ได้ตรงจัดสรู้เพื่อให้บุคคลที่ได้ฟังนะคะค่อยๆสะสมความเข้าใจไม่ต้องไปคิดอะไรเลยนะคะขอให้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังให้ถูกต้องว่าความจริงเป็นอย่างนี้และก็สะสมไปจนไม่ว่ามีอะไรจะปรากฏในชาติไหนก็สามารถเข้าใจเหมือนที่กำลังสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยในขณะนี้นะคะจนละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนฟังแล้วก็แล้วแต่จะคิดแต่ถ้ารู้ว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้เป็นอย่างนี้ย่อมยากที่จะรู้ความจริงได้เพราะว่ากว่าปัญญาจะมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะไม่ลืมเป็นเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีให้เห็นเดี๋ยวนี้ที่เห็นนี่ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้รู้ว่าสิ่งนี้มีไม่ต้องเรียกชื่อเหมือนเสียงได้ยินปรากฏไม่ต้องเรียกชื่อเสียงฉันใดเห็นขณะนี้ก็มีสิ่งที่กำลังถูกเห็นแต่ไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งไม่เคยที่จะรู้เลยว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะแต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทถ้าคนตาบอดสิ่งนี้ปรากฏไม่ได้เลยเพราะไม่มีปัจจัยที่จะให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปโดยกรรมเป็นปัจจัยเห็นความละเอียดไหมคะขณะนี้เป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วทำให้มีการเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังเห็นปรากฏให้เห็นในขณะนี้แล้วดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นแต่ละขณะในชีวิตเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่มีจริงที่ละเอียดอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจจนกว่าจะหมดความสงสัยและก็หมดการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่าสิ่งที่มีจริงที่กำลังเกิดดับในขณะนี้นะคะความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นย่อมสามารถละคลายความติดข้องและสภาพธรรมะที่กำลังเป็นจริงคือเกิดดับในขณะนี้จึงจะปรากฏให้เห็นได้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจที่จะต้องสะสมต่อไป
2: ท่านอาจารย์คะสิ่งที่ปรากฏแล้วจิตเห็นเกิดเห็นสิ่งที่ปรากฏกับสิ่งที่ปรากฏเป็นสภาพธรรมะต่างกัน
1: ค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงขณะนี้มีเห็นจริงๆหรือเปล่าคะ
2: มีเห็นจริง
1: ๆและมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงๆหรือเปล่าม
2: ี
1: ได้ยินจริงๆหรือเปล่าม
2: ีค่ะ
1: และมีสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินจริงๆหรือเปล่าม
2: ีค่ะ
1: ก็เหมือนกันคือเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงที่รู้และก็มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้แต่ละอย่างแต่ก็หมดไปแล้วค่ะหมดมั้ยคะเมื่อกี้นี
2: ้หมดค
1: ่ะ
2: แต่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความว่างเปล่าในขณะที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: ค่ะเห็นก่อนค่ะยังไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นต้องดับไปก่อนถ้ายังเห็นอยู่จะมีความคิดหรือเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแค่เห็นที่เห็นนี่นะคะต้องดับไปก่อนเร็วขนาดนั้น
2: แล้วสิ่งที่ปรากฏถ้าปรากฏสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นธรรมะ
1: กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนเข้าใจได้ไม่ต้องเรียกชื่อเลยไม่ต้องเรียกว่าธรรมะไม่ต้องเรียกว่าสิ่งที่มีจริงเหมือนกำลังได้ยินเสียงไม่ต้องเรียกว่าเสียงไม่ต้องเรียกว่าได้ยินฉันใดนะคะทางตาก็มีเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นธรรมดาเป็นปกติ ไม่ผิดปกติเลยค่ะเห็นอย่างนี้แหละและสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเมื่อเห็นเกิดก็อย่างนี้แหละคือเป็นธรรมะที่มีจริงคือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดไม่มีแต่เมื่อเกิดแล้วดับไปไม่เหลือเลยและไม่กลับไปอีกจึงเป็นความว่างเปล่าตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้และต่อไปทุกขณะก็เพียงแต่มีสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่หยุดยั้งเลยเกิดมานานเท่าไหร่แล้วคะ
2: แสนโกฎกับ
1: แสนโกฎกับเพราะฉะนั้นสำหรับชาตินี้เกิดในโลกนี้ก็นับตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้แต่จิตไม่เคยหยุดเลยเกิดดับสืบต่อแสนโกฎกับไปเรื่อยๆจนถึงขณะที่จากโลกนี้ไปจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามที่อยู่ในโลกนี้นะคะก็ยับยั้งการเกิดดับสืบต่อของจิตต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตก็คือสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นนะคะและลักษณะของจิตก็คือเป็นธาตุรู้ซึ่งเมื่อดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อใครยับยั้งไม่ได้จนกว่าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้จิตเกิดจิตจึงจะเกิดไม่ได้ปัจจัยนั้นก็คือว่ากิเลสไม่เหลือเลยค่ะดับหมดถึงความเป็นพระอรหันต์จิตขณะสุดท้ายก็ดับนะคะแล้วก็ไม่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นอีกนานไหมคะให้เข้าใจว่าการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความเข้าใจนั่นก็ละความไม่รู้ความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดอกุศลมากมายเพิ่มขึ้นยากแก่การที่จะมีชีวิตด้วยอกุศลแล้วคิดว่าจะดับอกุศลนั้นได้เร็ว
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะแต่เมื่อรู้เนี่ยก็จะต้องรู้ทีละลักษณะ
1: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่คิดว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเห็นเพียงเห็นเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าเห็นไม่ใช่คิดเห็นดับก่อนค่ะดับไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดับไปแล้วแล้วก็มีคิดตามคิดถึงรูปร่างคิดถึงนิมิตแล้วก็เห็นอีกแล้วก็เห็นก็เกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็ว
2: แล้วเมื่อสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏแล้วก็ดับไป
1: ค่ะซ้ำซ้ำซ้
2: ำไม่มีอะไรเหลือเลย
1: ไม่มีว่างเปล่าไปหาอีกไม่ได้ใครลองหาสักอย่างหนึ่งที่ดับไปให้กลับมาสิคะ
2: แต่ว่าจิตเห็นไม่ได้ปรากฏ
1: กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ต้องไปหาเห็นที่อื่นเลยค่ะเห็นที่อื่นไม่มีเพราะขณะนี้เห็นมีเฉพาะตรงนี้ขณะนี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจก็คือว่าเมื่อไหร่สามารถที่จะเข้าใจเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เราค่ะเห็นเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยเห็นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองได้ยินเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินเกิดแล้วดับไปทุกอย่างก็ว่างเปล่าจากการที่จะเป็นเรา
2: แต่เห็นเนี่ยไม่ได้ปรากฏสิ่งที่ปรากฏเนี่ยคือสิ่งที่ปรากฏทางตา
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรเกิดคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดขณะแรกของชีวิตของชาตินี้ค่ะอะไรเกิดขณะแรกของชาตินี้ที่ทุกคนจะเรียกว่าเกิดมาในโลกนี้เนี่ยขณะแรกนั่นน่ะอะไรเกิดสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดหรือเปล่าคะขณะนั้นแต่ว่ามีธาตุรู้เกิดเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าขณะนี้นะคะหรือขณะไหนๆก็ตามหลังจากที่เกิดมาแล้วเนี่ยธาตุรู้ไม่เคยหยุดเกิดเพราะฉะนั้นก็ปรากฏให้เห็นว่านะคะพอเริ่มที่จะออกมาจากครรภ์มารดาแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีเรื่องราวต่างๆทั้งหมดก็ต้องเป็นธาตุรู้ซึ่งธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตสามารถที่จะรู้ทุกอย่างได้เห็นก็ได้ได้ยินก็ได้คิดก็ได้นี่ก็เป็นจิตคือธาตุรู้เพราะฉะนั้นที่ปรากฏว่ามีโลกมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีคนนั้นคนนี้มีเรื่องราวต่างๆถ้าไม่มีจิตจะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะไม่ได้สนใจจิตสนใจแต่สิ่งที่จิตรู้เช่นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นหรือเสียงหรือเรื่องราวต่างๆนะคะแต่ลืมจิต ซึ่งถ้าไม่มีจิตอะไรๆก็ไม่ปรากฏเลยแต่พระเหตุว่าจิตไม่เคยขาดเลยในแสนโกรธกลับมาแล้วนะคะเกิดดับสืบต่อและทำกิจต่างๆกิจแรกของชาตินี้คือปฏิสันธิกิจทำกิจเกิดสืบต่อจากจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนที่เราใช้คำว่าตายแล้วก็ไม่เคยหยุดยั้งนะคะพอถึงขณะที่ตายจากโลกนี้ก็มีปฏิสนธิจิตอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดค่ะที่จะต้องเข้าใจว่าไม่ได้เคยเข้าใจถูกแต่เข้าใจว่าเป็นเราเกิดเราเห็นเราได้ยินเราคิดนึกต่างๆนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็เพราะมีจิตที่เกิดดับสืบต่อแม้ในขณะนี้เองก็ไปสนใจสิ่งที่ปรากฏให้เห็นลืมว่าจิตเห็นและก็เวลาคิดเป็นเรื่องราวต่างๆนะคะก็สนใจเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆสุขบ้างทุกบ้างลืมว่าขณะนั้นจิตกำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่านะคะจิตไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันเลยแต่เป็นธาตุรู้คิดถึงค่ะธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะเหตุว่าธาตุรู้เนี่ยมีหลายอย่างเจ็บขณะนั้นก็ต้องเป็นธาตุรู้สึกใช่ไหมคะสิ่งได้มีความเจ็บเกิดขึ้นหรือว่าคิดก็ต้องเป็นธาตุรู้เรื่องราวคำต่างๆเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยค่ะมีสองอย่างนะคะคือธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏให้รู้อย่างหนึ่งเป็นปันดระผ่องใสผ่องแผ้วไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะไม่ใช่ธรรมะฝ่ายดีฝ่ายชั่วใดๆนะคะซึ่งเป็นเจตสิกธรรมะอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตเรียกว่าเกิดในจิตทำให้จิตนั้นมีลักษณะต่างๆกันไปตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกจิตไม่ใช่เจตสิกและเจตสิกก็มีมากมายนะคะทั้งหมดประมวลได้เป็น52ประเภทถ้ารวมจิตอีกหนึ่งนามธรรมทั้งหมดก็มี53เพราะฉะนั้นเจตสิกหนึ่งทำกิจหนึ่งชั้นใดจิตก็ทำกิจของจิตเท่านั้นไม่ได้ไปทำหน้าที่ของเจตสิกใดๆเลยทั้งสิ้นขณะนี้เองกำลังเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกมืดไม่มีการที่จะเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นคนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดปรากฏเนี่ยนะคะแล้วก็ไปหมดสิ้นเมื่อตายเนี่ยเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจความจริงของธาตุซึ่งเป็นแต่ละธาตุไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเป็นธาตุเพราะเหตุว่าใครเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้เมื่อมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอื่นไม่ได้แล้วก็ดับไปตลอดเวลาเป็นอย่างนี้ค่ะกำลังเห็นแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องเห็นจะไปไหนคะกำลังได้ยินแล้วก็ไม่ได้เข้าใจได้ยินแล้วจะไปไหนแต่ว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นนี่จึงจะสามารถทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่ขณะนี้นะคะผู้ที่ตรัสรู้แล้วทรงแสดงและมีผู้ที่ได้อบรมปัญญาแม้ทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละชาติจนกระทั่งถึงการละที่สามารถที่จะรู้ความจริงคือสภาพธรรมะในขณะนี้เกิดขึ้นระดับไปเช่นพระอริยสาวกทั้งหลายที่ท่านได้รู้ความจริงมาแล้วเพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็เป็นผู้ตรงนะคะมีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ได้ฟังการฟังก็ยากที่จะเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าปัญญารู้อะไรปัญญาเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ก็สะสมความเข้าใจซึ่งจากไม่เข้าใจเลยแล้วก็ยากที่จะเข้าใจทั้งที่สิ่งนี้ก็กำลังมีนะคะก็เป็นผู้ที่มีความอดทนมีวิริยะมีสัจจะความจริงใจมีอธิษฐานะความมั่นคงที่จะรู้ว่าค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยและในวันหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่าง
3: จะขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าฟังแล้วต้องคิดแน่นอนแล้วคิดให้ถูกเนี่ยคิดถึงสภาพธรรมะคิดให้ถูกเนี่ยคิดยังไงถึงจะเรียกว่าคิดถูก
1: จะคิดยังไงให้ถูกใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: เพราะนั่นเป็นตัวคุณบุษกรที่หวังว่าฟังแล้วอยากจะคิดให้ถูกแต่ในขณะนั้นไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังว่าไม่ใช่คุณบุษกรเป็นสิ่งที่มีจริงค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: นี่ค่ะตรงนี้จึงมีคำถามว่าตัวเองเนี่ย คือไม่อยากจะให้ผิดมีโอกาสมาฟังแล้ว
1: ตัวเองก็จบแล้วค่ะฟังธรรมะก็ตัวเองไม่ได้เข้าใจเมื่อกี้นี้เลยว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจพอฟังแล้วตัวเองจะทำ
3: แต่ก็เรียนให้ทราบตรงๆว่าก็ยังมีตัวตนอยู่ค่ะว่ากลัวว่า
1: จึงต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าอะไรเป็นตัวตนทีละเล็กทีละน้อยค่ะให้มีความมั่นใจจริงๆว่าที่ว่าเป็นตัวตนและความจริงเป็นอะไร
3: คือจากการฟังจริงๆแล้วก็ไม่ผิดแต่ทีนี้มีตัวตนเข้ามาแทรกกลัวว่าเดี๋ยวจะคิดผิดแล้วก็จะเสียเวลา
1: ก็เป็นตัวตนทั้งนั้นที่ไม่อยากเสียเวลาไม่อยากอะไรทั้งหมดแทนที่จะเข้าใจสิ่งที่ฟังเพิ่มขึ้น
4: ท่านยกจักขุนั้นชื่อว่าเป็นอนัตตาด้วยอรรถว่าไม่เป็นไปในอำนาจอีกอย่างหนึ่งความที่จักขุนั้นเป็นไปในอำนาจของใครๆในฐานะสามเหล่านี้คือจักขุนี้เกิดขึ้นแล้วขอจงอย่าถึงการตั้งอยู่ถึงการตั้งอยู่แล้วจงอย่าแก่ถึงการแก่แล้วจงอย่าแตกดับดังนี้หามีไม่ได้เป็นของศูนย์ไปจากอาการที่เป็นไปในอำนาจนั้นเพราะฉะนั้นจักขุนั้นจึงชื่อว่าเป็นอนัตตาก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะในยะที่ว่าไม่เป็นไปในอำนาจค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่เคยได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะคะใครทำให้ตาเกิดขึ้นได้ตาคืออะไรสัมภาระจักขุหมายความถึงตาทั้งดวงเลยนะคะสีขาวสีดำแต่ถ้าพูดถึงจักขุปสาทะเป็นรูปพิเศษที่ไม่ใช่เพียงธาตุดินน้ำไฟลมนะคะสีกลิ่นรสโอชาแต่ว่าต้องมีรูปซึ่งกรรมทำให้เกิดขึ้นซึ่งใครก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้เลยนะคะเท่าที่รู้ก็คือว่าอยู่ที่ตาจะใช้คำว่าอยู่กลางตาก็ได้แต่ก็มองไม่เห็นเพียงแต่รู้ว่าที่นั่นต้องมีรูปหนึ่งนะคะซึ่งสามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนี้ได้ถ้าเพียงรูปนั้นไม่มีแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏมีสำหรับผู้ที่เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาแต่คนที่มีกรรมที่ไม่ทำให้จักขุประสาทเกิดก็ไม่มีการที่จะเห็นได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่แม้มีนะคะก็รู้ไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะมองเห็นขณะนี้มีเห็นและก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและก็มีจิตที่เห็นที่ประกอบด้วยเจตสิกมีจิตเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและก็ต้องมีจักขุประสาทรูปและเวลาที่จิตเกิดขึ้นก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเห็นอะไรคะเดี๋ยวนี้ค่ะจักขุปสาทะต้องมีแน่จิตเจตสิกต้องมีแน่และสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีแน่นอนเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยเห็นอะไรเห็นอะไรก็กำลังเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะจริงๆและไม่ต้องบอกไม่ต้องเรียกก็ได้วิธีที่จะรู้จักสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็คือว่าไม่ต้องไปนึกถึงคำไม่ต้องไปนึกถึงชื่อนะคะเพียงแต่เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยมีจริงๆอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งที่มีจริงเมื่อเห็นเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดขึ้นได้เลยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีเงินมากมายจะให้จักขุปสาทะเกิดได้ไหมจะให้สิ่งที่สามารถปรากฏในขณะนี้เกิดได้ไหมสามารถที่จะให้จิตเจตสิกเกิดขึ้นได้ไหมทั้งหมดอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยนะคะเมื่อมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ดับไป
5: เรียนถามว่ากลุ่มรูปสีกลิ่นรสโอชาอามิโภคารูปแปดน่ะคือมหาภูตรูปสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยแยกจากกันไม่ได้เลยเวลาธาตุดินมีก็ต้องมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุใดธาตุหนึ่งมีก็ต้องมีอีกก่อนที่ธาต
6: ุอื่
5: นแล้วก็วันนโอคันโทละโสโอชาอีกสี่ก็เป็น8คุณอย่าไปนับอิทธิภาวะปุริสภาวะอะไรเข้ามาอีกมันไม่ใช่อมินโวกันรูปแปดยังไม่มีชายมีหญิงหรอกครับยังไม่มีเป็น8ลูกล้วนๆโอชานี่ไม่รู้ด้วยลิ้นนะโอชานี่เป็น
6: ุณพิเศษที่จะไปหล่อเลี้ยงร่างกาย
7: ครับก็พูดถึงโอชาโอชานี่ก็เป็นรูปละเอียดรูปหนึ่งนะครับซึ่งโดยความหมายของคำว่าโอชานะครับก็หมายถึงว่ารูปที่เป็นเหตุทำให้รูปอื่นๆเกิดขึ้นเจริญขึ้นนี่คือความหมายของโอชาครับ
1: อวินิโพครูปอย่างที่คุณนิพันธ์ได้กล่าวถึงแล้วหมายความถึงรูปที่แยกกันไม่ได้เลยในมี8รูปเป็นมหาภูตรูป4ธาตุดิน1น้ำ1ไฟ1ลม1 4ส่วนอีก4รูปที่ต้องเกิดทุกครั้งที่มหาภูตรูปเกิดแต่ไม่ใช่รูปที่เป็นใหญ่เพราะอาศัยมหาภูตรูปจึงมี4รูปนี้เกิดขึ้นนะคะคือ
5: สีกลิ่นรสโอชาครับ
1: 8นะคะ
5: เป็น8ครับ
1: ค่ะให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่ารูปไม่ใช่สภาพรู
5: ้
1: แต่มีปัจจัยเกิดขึ้นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรูปจึงต่างกันนะคะอย่างรูปที่แข็งไม่ใช่รูปที่ร้อนคนรูปด้วยเหตุนี้รูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานนะคะใช่ค่ะว่ามหาภูตรูปเนี่ยก็มี4คือธาตุดินปฐวี1จะใช้ภาษาบาลีก็ได้นะคะธาตุน้ำอาโป1ธาตุไฟเตโช1ธาตุลมวาโย1ไม่ต้องพูดภาษาบาลีเลยก็ได้แต่ว่าที่ใดก็ตามนะคะที่มีรูปเกิดขึ้นรูปนั้นจะต้องมีธาตุดินคืออ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวซึ่งพอที่จะรู้ได้เมื่อกระทบสัมผัสแต่มีอีกธาตุหนึ่งนะคะซึ่งไม่มีทางที่จะปรากฏแม้ว่ากระทบสัมผัสธาตุนั้นคือธาตุน้ำซึ่งเอิบอาบซึมซาบเกาะกลุ่มธาตุทั้งสามไม่พลาดจากกันเลยนะคะอีกคำหนึ่งที่ใช้คำอุปมาคือใช้คำว่าสิเนหาหมายความว่ายางใหญ่เยื่อใหญ่ที่เหนียวมากเพราะฉะนั้นธาตุน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะเกาะกลุ่มอีก3ธาตุไว้เป็นมหาภูตรูป4ซึ่งไม่แยกจากกันเลยและที่ใดก็ตามที่มีมหาภูตรูป4ที่นั่นต้องมีสีจะใช้คำว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็มีกลิ่นมีรสมีโอชาโอชาเป็นรูปที่ทำให้รูปอื่นเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่กระทบสัมผัสยังไม่รู้เลยว่าเป็นดินที่ปลูกต้นไม้หรือว่าจะเป็นถ้วยแก้วแต่ลักษณะที่แข็งปรากฏเพราะฉะนั้นลักษณะที่แข็งเนี่ยก็เป็นภาษาไทยและภาษาอื่นก็ใช้คำต่างกันแต่ว่าเปลี่ยนลักษณะที่แข็งไม่ได้เลยค่ะจะมีเพียงแข็งหรืออ่อนก็ยังคงเป็นแข็งนั่นแหละธาตุหนึ่งเพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าที่นั่นต้องมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชามีไฟมีลมมีน้ำรวมอยู่ด้วย8รูปแยกจากกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่สัมผัสดอกไม้แข็งปรากฏเราใช้คำว่ากระทบดอกไม้แต่ความจริงนะคะถ้าไม่มีความคิดว่ากระทบดอกไม้แข็งปรากฏและตรงแข็งที่ปรากฏนะคะมีรูปอื่นรวม7รูปอยู่ด้วยไม่แยกจากกันเลย
0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่808ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2555
1: เราใช้คำว่ากระทบดอกไม้แต่ความจริงนะคะถ้าไม่มีความคิดว่ากระทบดอกไม้แข็งปรากฏและตรงแข็งที่ปรากฏนะคะมีรูปอื่นรวม7รูปอยู่ด้วยไม่แยกจากกันเลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะนี้ต้องมั่นคงนะคะไม่ใช่ว่าพอเป็นคนมีที่ตัวแต่พอเป็นต้นไม้ดอกไม้ไม่มีเพราะฉะนั้นแข็งคือแข็งไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งวันนี้8แล้วนะคะ
5: ครับ
1: แล้วก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปได้ตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1เป็นประสาทรูปรูปพิเศษซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานใครก็ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะจากขูปสาทะมองไม่เห็นโสตปสาทะก็มองไม่เห็นทุกอย่างมองไม่เห็นเลยสิ่งที่จะปรากฏให้เห็นได้มีอย่างเดียวคือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ในขณะที่เห็นสิ่งนั้นแหละมีจริงๆแต่ตรงนั้นต้องมีธาตุดินน้ำไฟลม แล้วก็มีกลิ่นมีรสมีโอชาด้วยจึงจะมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่า8รูปไม่ได้แยกจากกันเลยแต่ว่าแข็งกระทบตาไม่ได้แต่ที่แข็งเนี่ยมีรูปหนึ่งซึ่งกระทบตาเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่มีอยู่ที่มหาภูตรูปเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเห็นสันฐานนะคะเพราะเหตุว่าเห็นบ่อยๆเกิดแล้วก็สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ซ้ำจนปรากฏเป็นนิมิตตะยาวสั้นกลมเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะคะให้จำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาสิ่งใดต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนมั่นคงในแต่ละคำอย่างธาตุดินหรือปฐวีเนี่ยไม่ได้หมายความถึงดินที่ปลูกต้นไม้นะคะหรือพื้นดินแต่อะไรก็ตามที่แข็งลักษณะที่แข็งกาแฟเมื่อเช้านี้อาจจะมีคนทานกาแฟนะครับมีธาตุดินไหม
5: มีครับ
1: มีสีไหม
5: มีครับ
1: มีกลิ่นไหม
5: มีครับ
1: ค่ะมีรสไหม
5: มีแน่นอนนะครับ
1: มีโอชาไหม
5: มีครับ
1: ทั้งหมดกี่รูปคะ
5: 8นะครับ
1: 8รูปเพราะฉะนั้นรูปใดก็ตามที่ไม่ได้เกิดจากกรรมไม่ได้เกิดจากจิตไม่ได้เกิดจากอาหารเกิดเพียงจากอุตุก็จะมีรูป8รูปและก็ต่อไปก็จะรู้ว่านะคะ8รูปเนี่ยเป็นพื้นแต่ก็มีรูปอื่นซึ่งเกิดจากอุตุได้ด้วยแต่ต้องเป็นภายในไม่ใช่ภายนอกเพราะฉะนั้นรูปภายนอกทั้งหมดที่ไม่มีจิตเนี่ยค่ะก็จะมีแต่เพียงธาตุดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาคนตายมีกี่รูปจะมีเกินกว่า8รูปไม่ได้เลยคนตายมีเพียง8รูปแต่คนตายกับคนเป็นต่างกันสมุฏฐานที่จะทำให้เกิดรูปก็ต่างกันเพราะฉะนั้นคนเป็นจะมีรูปเพียงเท่าคนตายไม่ได้เพราะเหตุว่ามีรูปที่เกิดจากจิตมีรูปที่เกิดจากกรรมมีรูปที่เกิดจากอุตุมีรูปที่เกิดจากอาหารซึ่งทำให้แม้รูปที่เกิดจากอุตุนะคะสำหรับคนสัตว์เนี่ยก็ยังต่างจากรูปที่เกิดจากอุตุที่ไม่ใช่คนและสัตว
5: ์ครับ
1: นี่ก็แสดงว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเข้าใจไม่ใช่จำตัวเลขแต่ว่าเป็นความเข้าใจที่มั่นคงเปลี่ยนไม่ได
5: ้
1: จึงเป็นปรมัตถธรรมะสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้และสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นอภิธรรมะเพราะเหตุว่ายากที่จะรู้ได้ในความละเอียดในความลึกซึ้งของสภาพธรรมะแม้แต่ละหนึ่งที่กล่าวถึง คุณรักรู้จักธาตุดินหรือยัง
5: รู้จักครับเป็นธาตุชนิดหนึ่ง
1: แน่ใจ
5: แน่ใจครับ
1: ค่ะแล้วก็กำลังกระทบแข็งหรือเปล่า
5: กำลังกระทบแข็งขณะที่ยืนนี่กระทบแล้วครับ
1: และแข็งนั่นเป็นอะไร
5: แข็งก็เป็นธาตุไม่ใช่ตัวผมครับ
1: ค่ะไม่ใช่นิ้วไม่ใช่ขาเป็นธาตุเพราะอะไร
5: เป็นธาตุเพราะปรากฏให้รู้ว่าตอนนี้แข็งนั่นนะครับยืนอยู่กระทบหินเนี่ยครับ
1: เพราะอะไร
5: แข็งก็เป็นมหาภูตรูปสี่
1: ค่ะเป็นอะไรอีก
5: เป็นธาตุดิน
1: ค่ะ
5: ครับ
1: คือใช้คำภาษาบาลีใช่ไหมคะ
5: ครับครับ
1: แต่ถ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆอย่างหนึ่งไม่ใช่ของใคร
5: ครับ
1: เพียงแข็งเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปธาตุดินว่างเปล่าหรือเปล่าคะเพียงปรากฏแล้วหมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นชอบธาตุดินกันใช่ไหมคะใครปฏิเสธว่าไม่ชอบชอบธาตุดินเห็นไหมคะเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นแต่ความว่างเปล่าคือเพียงปรากฏให้รู้ชั่วคราวแล้วก็หมดไปที่กายนะคะกระทบตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยอ่อนหรือแข็งเป็นธาตุดินก็ไม่รู้นะคะเป็นเราใช่ไหมคะร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าตาเราหูเราจมูกเราลิ้นเราทุกอย่างเราหมดเพราะไม่รู้จักธาตุดินว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนะคะแล้วก็เมื่อเกิดปรากฏแล้วหมดไปเลยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงจากการที่เพียงได้ฟังคำหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะมีอภิความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะนั้นด้วยนะคะขณะนี้ที่กำลังนั่งเนี่ยกระทบส่วนหนึ่งส่วนใดอะไรปรากฏเพิ่งพูดกันถึงเมื่อกี้นี้เองไม่ใช่เลยค่ะแต่เวลากระทบจริงๆเนี่ยความรู้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถึงระดับที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราเมื่อกระทบร่างกายของเราที่เคยยึดถือว่าเป็นเราไม่ใช่คนอื่นหรือว่ากระทบสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายนอก ลักษณะนั้นก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวแล้วก็ดับไปเหมือนกันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี่นะคะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แต่ว่าต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้แต่คำที่ว่าทุกอย่างว่างเปล่าตาหูจมูกลิ้นกายธาตุดินน้ำไฟลมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าพอรวมกันแล้วนะคะเพราะความไม่รู้การเกิดขึ้นและดับไปก็ติดข้องอย่างยิ่งในร่างกายของเรามากมายนะคะยังในสิ่งต่างๆที่แข็งแล้วก็อ่อนเย็นร้อนก็เป็นของเราด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกสิ่งก็คือว่าเพราะความไม่รู้เนี่ยค่ะจึงได้มีความติดข้องในสิ่งที่ว่างเปล่าจริงๆเมื่อปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นที่ปรากฏเพียงอย่างเดียวไม่มีสิ่งอื่นปรากฏเลยความจริงของสิ่งนั้นจะปรากฏกับปัญญาที่ละคลายความติดข้องแล้วจึงสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าหนาทึบเป็นก้อนแท่งแต่เวลาที่กระทบสัมผัสเนี่ยเฉพาะลักษณะหนึ่งเท่านั้นที่ปรากฏเพราะเหตุว่าเข้าใจว่ามีตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะจดเท้าแต่เวลากระทบสัมผัสมีตัวเราตั้งแต่ศีรษะจดเท้าหรือเปล่าหรือว่ามีแต่แข็งตรงที่ปรากฏเท่านั้นเนี่ยค่ะคือการที่จะละการยึดถือว่าตราบใดที่รูปประชุมรวมกันนะคะแล้วก็ยึดถือว่าเป็นร่างกายของเราเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนหรือความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงได้จนกว่าลักษณะเฉพาะหนึ่งปรากฏให้รู้ตามความเป็นจริงนะคะแต่ละหนึ่งจึงไม่มีสิ่งอื่นมาปะปนที่จะรวมกันที่จะทำให้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ฟังแล้วนะคะเข้าใจขึ้นและไตร่ตรองขึ้นเพื่อการละคลายเพราะรู้ตามความเป็นจริงเพิ่มขึ้นเช่นเมื่อกี้นี้กล่าวถึงเห็นถ้าจะกล่าวอีกนิดนึงแล้วก็เห็นเกิดหรือเปล่าเกิดและเห็นเกิดที่ไหนเห็นไหมคะไม่ใช่ที่ตัวทั้งหมดเลยแต่ที่รูปที่เป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดเพราะถ้าไม่มีรูปนั้นจิตเห็นเกิดไม่ได้นี่คือการที่เราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงนะคะรูปธรรมเป็นนามธรรมไม่ได้เลยเพราะว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแม้ว่าตาก็ไม่เห็นเพราะเหตุว่าไม่ใช่ธาตุรู้เป็นแต่เพียงรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะถ้าละเอียดก็จะมีความเข้าใจว่าเพื่อเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่ใช่ของใครด้วยเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปถ้าไม่รู้อย่างนี้จะคลายการยึดถือร่างกายทั้งตัวนี้ว่าเป็นเราได้ไหมติดข้องเหลือเกินในร่างกายนี้บำรุงตั้งแต่เช้าตลอดไปข้ามคืนตื่นมาก็เป็นเรื่องของการที่ยังคงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ต้องมีความละเอียดที่จะรู้ว่านะคะแม้เห็นถูกแล้วร่างกายก็ยังจะต้องมีการเลี้ยงดูต่อไปจนกว่าจะถึงกาละซึ่งเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ยังต้องเลี้ยงดูร่างกายที่ยังต้องเห็นต้องได้ยินไหมคะจนถึงจิตขณะสุดท้ายที่จะทำให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะเห็นแล้วว่ามีแต่ความว่างเปล่าเพราะเหตุว่าไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะเกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปชาตินี้สำคัญมากไหมคะเหตุการณ์ต่างๆสำคัญมากไหมหรือแค่คิดแล้วก็ว่างเปล่าทุกขณะค่ะแม้คิดก็ดับทุกอย่างก็ว่างเปล่าทั้งนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงขึ้นนะคะจะเดือดร้อนมากเหมือนเคยไหมคะทำไมสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างนี้ลืมคำว่าอนัตตาและลืมว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นของใครเป็นธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงลักษณะของธาตุนั้นไม่ได้เลย
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความเข้าใจจิตตามความเป็นจริงค่ะในยะที่ไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครและที่สำคัญจิตนั้นปรากฏชั่วคราวแล้วก็หมดไปค่ะ
1: ก็คือเดี๋ยวนี้นะคะถ้าจะพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจก็ต้องหมายความว่าขณะนี้มีและเมื่อฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เช่นขณะนี้ค่ะมีเห็นโดยมากก็จะพูดถึงเห็นบ่อยๆนะคะเพราะว่า ทั้งวันเนี่ยก็มีเห็นอยู่เสมอเหมือนกับว่าไม่ได้ขาดการเห็นเลยแต่ก็ไม่รู้จักเห็นทั้งที่กำลังเห็นด้วยด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อฟังธรรมะก็จะได้ทราบว่าสิ่งที่มีจริงแม้ได้ยินได้ฟังบ่อยๆก็ยากที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะตามที่ได้ฟังแต่เปลี่ยนความจริงไม่ได้ค่ะจิตจะเป็นอื่นไม่ได้เลยไม่ใช่เราไปเรียกสิ่งที่ไม่มีว่าชื่อจิตแต่ว่าสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้ที่ใช้คำว่าธาตุก็เป็นเพราะเหตุว่าใครเปลี่ยนแปลงเห็นที่กำลังเห็นให้เป็นอื่นไม่ได้กำลังเห็นอย่างนี้นะคะชั่วขณะที่เห็นนะคะเปลี่ยนให้เป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงนี้แหละเกิดขึ้นจึงปรากฏโดยที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลได้นะคะไม่ให้เกิดไม่ได้เลยเพราะเกิดแล้วแล้วก็กำลังเห็นด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเหมือนได้ฟังสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะซ้ำๆแล้วๆเล่าๆ แต่ก็พูดถึงสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ถ้าทันทีที่ตายเดี๋ยวนี้เกิดอีกก็มีเห็นอีกมีได้ยินอีกก็เหมือนอย่างนี้เลยนะคะเพียงแต่ต่างที่และก็ต่างบุคคลแต่สภาพธรรมะไม่เปลี่ยนเห็นก็ยังคงมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นเห็นได้ยินก็มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นได้ยินซึ่งขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นและเมื่อเห็นแล้วได้ยินแล้วเนี่ยนะคะก็คิดทั้งวันแล้วแต่ว่าจะคิดอะไรดูเหมือนเป็นสาระแต่ความจริงเพียงคิดนะคะเกิดเรื่องนั้นจึงมีพอคิดดับเรื่องนั้นก็ไม่มีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นสาระได้อย่างไรเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ฟังบ่อยๆจนกระทั่งมีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นความต้องการที่จะต้องเป็นคนนี้หรือคนนั้นแต่เมื่อเกิดมาแล้วนะคะสิ่งที่เกิดมีเพราะเหตุปัจจัยเนี่ยด้วยความไม่รู้ก็ยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความยึดมั่นในสิ่งนั้นยากที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดปรากฏแค่นี้ค่ะแค่คำเดียวว่าเกิดปรากฏแล้วหมดไปเนี่ยค่ะกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะก็ต้องอาศัยการฟังเรื่องของสภาพธรรมะเนี่ยโดยนัยยะประการต่างๆมากมายโดยนัยยะของวิถีจิตโดยนัยยะของพระสูตรสูตรต่างๆโดยนัยยะที่ทรงแสดงให้เห็นว่าขณะที่กำลังไม่รู้เพราะไม่เคยฟังแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังเป็นโอกาสที่เริ่มที่จะเข้าใจและรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าสามารถที่จะประจักษ์แจ้งในวาจาสัจจะคือคำจริงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงจนกว่าความจริงนั้นนะคะจะถึงความเป็นอริยะประเสริฐยิ่งเพราะเหตุว่าสามารถที่จะประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้ในขณะนี้โดยไม่ใช่เพียงแค่ฟังเท่านั้น
4: ท่านอาจารย์กล่าวถึงสภาพธรรมะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงจิตเนี่ยถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างเห็นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเราก็ไม่ทราบนะคะว่าเห็นเป็นเพียงจิตเท่านั้นแล้วก็เห็นก็ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นด้วยเพราะเห็นไม่ใช่ได้ยินแต่เห็นนี้ไม่ใช่เราอย่างไรเพราะท่านอาจารย์เคยกล่าวว่าเห็นเป็นเห็นแต่เห็นไม่ใช่เรากราบเรียนท่านอาจารย์อีกครั้งค่ะเพราะว่าฟังดูเหมือนว่าเข้าใจแล้วแต่ทุกท่านก็ยังไม่รู้ว่าเห็นนั้นไม่ใช่เราอย่างไรคะ
1: ฟังเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะเนี่ยเรื่องเห็นเนี่ยค่ะเฉพาะเรื่องเห็นเรื่องเดียวหลายครั้งมาแล้วแต่ว่าฟังเรื่องอื่นๆมากยิ่งกว่าเรื่องเห็นกี่เท่าเพราะฉะนั้นการที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเข้าใจถูกต้องกลับไปคิดถึงเรื่องอื่นหลังจากที่เห็นแล้วว่าสิ่งนั้นมีจริงๆเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทำไมเราจะต้องมากล่าวถึงเรื่องเห็นซึ่งดูว่าเป็นสิ่งธรรมดาแต่ถ้าไม่มีเห็นเลยจะมีเรื่องต่างๆได้ไหมถ้าไม่มีการเกิดขึ้นเลยเนี่ยจะมีเรื่องต่างๆได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะนับครั้งก็คงไม่ถ้วนนะคะว่าเราจะพูดเรื่องของเห็นอีกเท่าไหร่แต่ก็พูดอีกซ้ำอีกจนกระทั่งวันหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเริ่มจะเห็นจริงเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังเห็นเนี่ยทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่าไม่มากเลยค่ะเมื่อเทียบกับที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนในสังสารวัฏที่แสนนานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยค่ะจนกว่าไม่ใช่เพียงแต่นึกตามแต่เดี๋ยวนี้เห็นเป็นอย่างนี้ มาถึงลักษณะจริงๆที่กำลังเห็นว่าเห็นขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะเกิดแล้วเห็นแค่เห็นเดี๋ยวนี้นะคะเป็นอย่างนี้คือเกิดแล้วเห็นแค่นี้ค่ะก็จะค่อยๆมั่นคงขึ้นจนกว่าได้ฟังอีกเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะค่อยๆ คลายการยึดถือสภาพเห็นว่าเป็นเราเพราะมีความเข้าใจขึ้นแม้ในขั้นความคิดและในขั้นจำพูดแล้วเรื่องเห็นจำเรื่องอื่นคิดถึงเรื่องอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่นะคะที่พูดเรื่องเห็นในขณะที่กำลังเห็นแล้วก็เข้าใจเห็นว่าเป็นอย่างที่กล่าวถึงคือกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เองธรรมดาอย่างนี้วันหนึ่งก็สามารถที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปถ้าไม่รู้และไม่เข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเนี่ยจะละความเป็นตัวตนได้ไหมจะถึงความเป็นอริยะได้ไหมมัวแต่พูดถึงเรื่องอื่นสนใจแต่เรื่องอื่นนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นตราบใดที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะแล้วไม่เริ่มที่จะเข้าใจถูกในลักษณะจริงๆของสิ่งที่ปรากฏก็ไม่มีทางเลยค่ะที่จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนกลับไปเห็นว่าเรื่องราวของสิ่งที่มีในขณะนี้สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่เข้าใจนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือว่าสิ่งธรรมดาในชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะคิดเรื่องใหญ่เรื่องเล็กไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรทั้งหมดเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะว่าถ้ายังไม่รู้ตราบใดยังสงสัยตราบใดนะคะก็ยังยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
4: ถ้าอาจารย์พูดถึงวาจาสัตว์จนถึงความเป็นอริยสัตว์ก็หมายถึงว่าการที่เราศึกษาสิ่งที่มีจริงที่เป็นสาระที่ควรรู้เนี่ยจะนำไปสู่ความเป็นอริยะก็คือผู้ที่ประเสริฐ
1: ค่ะและก็อะไรประเสริฐคะในบรรดาธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะอะไรประเสริฐ
4: ปัญญาประเสริฐ
1: ปัญญาประเสริฐเพราะฉะนั้นถ้าปัญญายังไม่เกิดจะชื่อว่าประเสริฐไม่ได้เพราะว่าแม้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้และความไม่รู้ความจริงเนี่ยจะประเสริฐได้อย่างไรถ้าถามทบทวนถึงสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะหลับหรือตื่นในสังสารวัฏแค่คำถามธรรมดานะคะทุกคนรู้จักหลับทุกคนรู้จักตื่นแต่อีกความหมายหนึ่งค่ะขณะนี้ทั้งที่เหมือนกับตื่นแล้วก็อยู่ในห้องนี้ความจริงเป็นสังสารวัฏนะคะเกิดแล้วต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดสืบต่ออยู่เรื่อยๆไม่ขาดสายตั้งแต่เช้ามาวันนี้ทั้งวันย้อนไปถึงวันก่อนๆย้อนไปถึงตอนเกิดย้อนไปถึงก่อนเกิดก็มีสิ่งที่เกิดดับสืบต่ออย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นหลับหรือตื่นตลอดมาในสังสารวัฏถ้าไม่ได้เคยได้ฟังพระธรรมเลยนะคะก็คิดว่าเราตื่นแล้วเดี๋ยวเราก็หลับแต่ว่าอีกในยะหนึ่งขณะนี้ไม่รู้ความจริงจะชื่อว่าตื่นได้อย่างไรกำลังหลับรู้อะไรบ้างหรือเปล่าอาจจะมีการฝันนะคะแล้วก็คิดเรื่องต่างๆแต่ตื่นแล้วก็ไม่มีเลยค่ะเรื่องที่คิดเพราะฉะนั้นเวลานี้ตื่นหรือยังที่จะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยถ้าตื่นนะคะคือสามารถที่จะเข้าใจอย่างนี้ในขณะนี้ที่สิ่งนี้กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงขณะที่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็เพียงเกิดขึ้นปรากฏชั่วคราวแล้วก็หมดไปหมดไปนี่คือ

0: จะได้ยินเสียงเหมือนปลุกให้ตื่นแต่ว่าจะปลุกได้หรือเปล่าทั้งที่พระธรรมที่ทรงแสดงไว้นี่ค่ะ 45,000 พรรษาสำหรับคนที่ไม่เคยได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายเกิดแล้วต้องตายก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเกิดแล้วต้องเห็นอะไรก็เลือกไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เหมือนกับมีเรื่องราวต่างๆที่สำคัญมากมายในชีวิตแต่ก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจนกว่ามีผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงตื่นทรงเบิกบานเพราะว่าได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ตื่นก็คือคนที่ยังไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจพระธรรมเลยว่าขณะนี้ค่ะเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยแต่ว่าก่อนนี้ไม่เคยรู้ว่าเป็นความจริงอย่างไรเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่รู้นะคะก็เข้าใจว่ายั่งยืนแต่ความจริงทุกอย่างนะคะเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นจะตื่นก็ต่อเมื่อเริ่มได้ยินเสียงสวนานุตริยะนะคะเสียงที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยตื่นคือขณะที่เริ่มรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะจากการที่ได้ฟังขณะนี้แข็งมีผ่านไปแล้วไม่รู้เห็นมีผ่านไปแล้วไม่รู้ได้ยินมีผ่านไปแล้วไม่รู้คิดมีผ่านไปแล้วก็ไม่รู้ตลอดวันยังไม่ได้ตื่นแต่ก็ยังมีโอกาสได้ยินเสียงที่เริ่มที่จะทำให้ค่อยๆรู้สึกตัวนะคะที่จะได้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นตื่นเมื่อสามารถเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะได้ฟังแล้วแต่ว่ายังมีกิเลสอยู่ตราบใดนะคะก็ยังมีทั้งตื่นและหลับจนกว่าจะตื่นคือดับกิเลสหมดไม่เหลือเลย
1: การที่ความเข้าใจนะฮะหรือปัญญาจะเกิดแม้ในขั้นการฟังเนี่ยนะครับก็ต้องมีปัจจัยเพราะนั้นเมื่อมีเสียงของพระธรรมมีการสะสมอุปนิสัยมาที่จะมีศรัทธามีความเข้าใจก็อาศัยพระธรรมนั้นนะครับสะสมอุปนิสัยเป็นการได้ยินที่เลิศหรือเป็นการฟังที่เลิศนะครับก็เป็นสวนานุตริยะ
2: ครับเราก็คงได้สั่งสมกุศลมาที่จะมีศรัทธาในการที่จะฟังพระธรรมเพราะเหตุว่าเราก็คงจะทราบว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นแสดงด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ092777-9800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะดัมมะโฮมcom ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: รรมะที่สงบอยู่ท่ามกลางความไม่สงบมาแสนนานคิดจะออกจากความไม่สงบหรือไม่ความสงบที่แท้จริงคืออย่างไรและจะออกจากความไม่สงบได้อย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ29มกราคม2560
1: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่แต่ทำไมมีคำว่าสัทธรรมะธรรมะของผู้สงบธรรมะที่จะดำเนินไปสู่ความสงบแสดงว่าผู้นั้นสามารถที่จะรู้ประโยชน์ของการที่รู้ว่าทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าไม่ใช่ผู้สงบหรือเป็นผู้สงบแล้ว
2: ยัง
1: ต่อเมื่อไหร่ได้ฟังธรรมะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่สะสมมาทั้งหมดสงบไหมไม่ว่าเกิดมาแล้วจะชอบอาหารอะไรจะไปเที่ยวเตร่ที่ไหนภูมิประเทศต่างๆเรื่องราวต่างๆวิชาการต่างๆจนกระทั่งคิดว่าสมัยนี้ยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาการก้าวหน้าไปจนกระทั่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกและความรู้ต่างๆสงบไหม
2: ไม่สงบ
1: ค่ะคำว่าสงบคำเดียวก็ยากที่จะเข้าใจไว้อยู่ท่ามกลางความไม่สงบมานานแสนนานเท่าไหร่เพิ่งจะรู้ตัวว่าอยู่ในท่ามกลางความไม่สงบจะออกจากความไม่สงบไหมหรือว่าอยู่ไปเถอะเท่าไหร่ก็อยู่ไปไม่สงบต่อไปอีกไม่มีทางที่จะออกไปจากนี้เลยเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นเกิดแล้วนานแสนนานก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้แล้วใครจะออกจากเห็นต้องเห็นต้องได้ยินเห็นแล้วสุขทุกข์ชอบไม่ชอบติดตามมาเดือดร้อนไหมเรื่องยาวแต่ก็จบลงด้วยแต่ละชาติก็เป็นแต่ละหนึ่งที่สะสมมาแล้วก็ลืมไปหมดเลยประโยชน์อะไรคะแสนโกรธกลับลองย้อนกลับไปดูซิเป็นใครในแสนโกรธกลับในชาตินั้นต้องสำคัญมากเหมือนชาตินี้ทุกอย่างในชาตินั้นสำคัญเหมือนในชาตินี้แล้วอยู่ไหนไม่เหลือเลยคิดก็ไม่ออกตามรู้ก็ไม่ได้หมดปัญญาใช่ไหมคะก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจความละเอียดของพระธรรมและเห็นคุณค่าอย่างยิ่งตลอดชีวิตไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการได้เข้าใจธรรมะแต่ธรรมะก็ละเอียดมากลึกซึ้งมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งขณะนั้นไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะเห็นว่าธรรมะละเอียดกว่าจะได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้อย่างพระองค์ได้แต่ก็เห็นว่าสัตว์โลกก็มีผู้ที่ได้สะสมมาที่จะฟังพระธรรมแล้วเข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์แม้ว่ากิเลสมากมายมหาศาลสะสมมาแต่ก็ยังมีโอกาสที่วันหนึ่งจะได้ค่อยๆเข้าใจทรงอุปมาว่าเหมือนการเอาเล็บขุดภูเขาลองดูเล็บก็หักแล้วก็เขาก็หมดแค่ไหนเอาเล็บขุดกว่าจะออกจากสังสารวัฏได้คำของพระองค์นี้ต้องลึกซึ้งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของแต่ละคนจะคำนึงถึงคนอื่นหรือก็ทุกคนก็เป็นแต่เพียงธาตุซึ่งสะสมมาเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดแล้วก็จะไปคิดว่าจะไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นจะเดือดร้อนหรือคนนี้จะไม่ชอบหรืออะไรเนี้ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งเล็กน้อยที่สุดไม่มีค่าเลยเท่ากับการได้เข้าใจพระธรรมและเห็นประโยชน์ที่จะค่อยๆสะสมไปด้วยความไม่ประมาทคือศึกษาพระธรรมแต่ละคำเพื่อไปสู่ความสงบจากทั้งหมดกี่ชาติที่ผ่านมาแล้วด้วยความไม่สงบและกำลังไม่สงบอยู่ออกจากสังสารวัฏง่ายไหมคะออกจากความไม่สงบซึ่งสะสมมานานแสนนานออกได้ไหมเดี๋ยวก็ไปไม่สงบกันอีกละที่ต่างๆอาหารรสต่างๆเหมือนเดิมอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ที่ไม่ประมาทเท่านั้นค่ะที่จะรู้ว่าการศึกษาพระธรรมเพื่อประโยชน์แก่ตนเองจึงสามารถที่จะให้ประโยชน์แก่คนอื่นได้เพราะว่าพระธรรมบริสุทธิ์ และก็พิสูจน์ได้และก็เป็นความจริงซึ่งต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์แม้ว่าขณะนี้ค่ะเราติดข้องในความไม่สงบมากไหมคะไม่คิดไม่รู้ไม่สงบมาตั้งแต่เช้าแล้วก็จะไม่สงบต่อไปอีกการที่เราจะพ้นจากความไม่สงบได้กว่าจะถึงวันนั้นหมายความว่าต้องสะสมความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะเป็นสิ่งเดียวซึ่งจะให้ความจริงว่าสิ่งนี้เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ขณะนี้เต็มไปหมดเลยนับไม่ถ้วนและจะไปประจักษ์การเกิดดับของอะไรได้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่ต้องค่อยๆเข้าใจธรรมะจริงๆโดยความเป็นผู้ที่มีปกติเห็นความจริงไม่ใช่หลบลี้หนีหน้าไปทำอะไรอะไรแล้วก็คิดว่าดับกิเลสไปเท่านั้นเท่านี้แล้วบางคนถึงกับคิดว่าเป็นพระอรหันต์เป็นได้ยังไงคะไม่ใช่ผู้ที่เป็นสาวกคือไม่ใช่ผู้ที่ฟังพระธรรมด้วยเหตุนี้ให้ทราบว่าแม้แต่ความสงบก็ต้องเป็นขณะนี้ที่กำลังเข้าใจธรรมะเริ่มยังไงเริ่มจากแม้แต่ในขณะนี้ที่สงบก็คือขณะใดที่เข้าใจธรรมะขณะนั้นสงบจากความไม่รู้ซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนกว่าจะถึงพระสัทธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งละเอียดอย่างยิ่งถ้าได้ยินคำว่าสงบบางคนรีบเลยค่ะจะไปสงบไม่มีทางเป็นไปได้ต่อเมื่อไหร่ได้ค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงทีละเล็กทีละน้อยก็จะรู้เริ่มต้นขณะไหนสงบขณะที่กำลังทำงานราชการเป็นพ่อค้าเป็นอาชีพใดก็ตามขณะไหนสงบหรือใครก็ตามในโลกนี้ในโลกทั้งโลกทั้งเทวโลกพรหมโลกขณะไหนสงบขณะที่เข้าใจธรรมะกว่าจะถึงพระสัทธรรมต้องรู้ว่าปริยัติสัทธรรมการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นปริยัติยังไม่ถึงขั้นสัทธรรมะที่สงบที่จะนำไปสู่ความสงบแต่ว่าเพียงแต่การได้ฟังคำจะนำไปสู่สภาพธรรมะที่สามารถที่จะดับกิเลสได้แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ด้วยความเป็นเราแต่เป็นพระสัทธรรมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่อะไรเป็นพระสัทธรรมถ้าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทก็เอ่ยชื่อตลอดเวลาพระสัทธรรมตั้งมั่นคงอยู่ได้หรือว่าจะเสื่อมสูญไปเพราะอะไรแต่ไม่สำคัญเท่ากับความเข้าใจธรรมะที่มั่นคงเข้าใจจริงๆว่าพระสัทธรรมต้องหมายความถึงธรรมะที่สงบจากกิเลสซึ่งจะมีได้อย่างไรในวันหนึ่งโดยเฉพาะในวันนี้และขณะนี้เริ่มเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองว่าถ้าคิดถึงเรื่องอื่นในขณะที่กำลังฟังธรรมะไม่สงบค่ะแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็มีมากมายเกิดดับนับไม่ถ้วนเรียนเรื่องจิตเจตสิกสักเท่าไหร่นับประมาณไม่ได้อยู่ไหนโลภะปรากฏไหมคะเดี๋ยวนี้ดอกไม้สวยอยู่ตรงหน้าโลภะปรากฏไหมคะวันนี้ทุกคนก็บอกว่าดอกไม้สวยตรุษจีนสีแดงแล้วก็สงบหรือเปล่าขณะนั้นไม่สงบก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระสัทธรรมว่าแม้กำลังที่ทุกคนนั่งที่นี่เห็นสิ่งเดียวกันไม่สงบเพราะพระธรรมลึกซึ้งอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้จึงควรที่จะเข้าใจธรรมะทีละคำเพื่อที่ว่าจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ยังได้เข้าใจธรรมะคำที่ได้ฟังดีกว่าเข้าใจผิดแล้วก็ชีวิตทั้งชีวิตก็ไม่ได้ทำให้พระสัทธรรมไปสู่คนอื่นแต่กลับนำอสัทธรรมะธรรมะที่ไม่ใช่ธรรมะแต่ก็กล่าวว่าเป็นธรรมะความต่างกันความห่างกันของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งกับผู้ที่เข้าใจเองว่านั่นเป็นธรรมะนี่เป็นธรรมะจึงตรงกับพระสูตรนี้ใช่ไหมคะขณะนี้ธรรมะมีค่ะทุกคนเป็นธรรมะไม่เข้าใจก็อาจจะคิดว่าเป็นเราแต่ความจริงเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปาทะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ละคำก็ต้องเข้าใจเริ่มคิดธรรมะขณะนี้สงบถึงขั้นนั้นได้อย่างแต่ขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นสงบถ้าขณะใดที่ไม่เข้าใจเป็นปริยัติไหมไม่เข้าใจ แค่นี้ก็ต้องรู้แล้วว่าพระธรรมทั้งหมดเพื่อฟังให้เข้าใจด้วยเหตุนี้ถ้าไม่มีการฟังเรื่องราวทั้งหมดของสิ่งที่มีจริงจะถึงสัจธรรมะได้ไหมทุกคนก็รู้ว่าสงบจากกิเลสยากแสนยากแล้วยังไงล่ะได้แต่บอกว่าสงบถึงการดับกิเลสได้แล้วก็ไม่แสดงหนทางเลยก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปถึงได้ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมทั้งหมดทั้งที่เป็นอกุศลธรรมไม่ใช่ธรรมะที่สงบแต่เพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแต่มีจริงๆด้วยเหตุนี้ปริยัติจึงนำไปสู่พระสัจธรรมถ้าไม่มีปริยัติเลยไม่มีทางที่จะรู้เลยค่ะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าธรรมะใดสงบและธรรมะใดไม่สงบถ้าไม่รู้อย่างนี้จะละธรรมะที่ไม่สงบได้ยังไงด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งทั้งปริยัติเพราะจะนำไปสู่ความสงบยิ่งขึ้นจนถึงปฏิบัติจนกระทั่งถึงปฏิเวทะคือสามารถที่จะดับกิเลสที่มีทั้งหมดในสังสารวัฏได้ตามลำดับด้วยไม่ใช่ทีเดียวทั้งหมดเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ปัญญาจะถึงขั้นนั้น
3: สนทนาธรรมระหว่างเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดียวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2556
1: บางคนจะหาธรรมะแล้วก็ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรนะคะแต่พอทราบแล้วไม่เคยพ้นจากธรรมะแต่ไม่รู้จักธรรมะนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งตั้งแต่เกิดจนตายนะคะถ้ามีโอกาสได้พบเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นเลยก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตแต่เมื่อไหร่จะเห็นหรือว่าจะได้ยินจะได้กลิ่นจะคิดนึกก็ยังสามารถรู้ได้ว่านั่นคืออะไรอันนี้ก็จากการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีแสนนานนะคะหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะสี่อสงไขยแสนกับเห็นก็เห็นอย่างนี้ค่ะแสนกับมาแล้วได้ยินก็เป็นอย่างนี้แหละคิดนึกก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะทุกชาติแต่ละเรื่องไม่ซ้ำกันเลยแต่ละหนึ่งขณะแต่ก็ยังมีขณะที่ได้ฟังความจริงจากการที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงแต่ความจริงทั้งๆ ที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะฟังเท่าไหร่ก็ยังยากแสนยากเพราะเหตุว่าแม้บำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงตั้งแต่คำแรกที่ตรัสว่าเราได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนคือโลภะนะคะหลังจากนั้นมาทุกคำเลยค่ะแสดงถึงความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏซึ่งถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยนะคะไม่มีใครในโลกหรือกี่โลกก็ตามกี่ชาติก็ตามที่สามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่เดี๋ยวนี้ก็จริงและก็กำลังปรากฏด้วยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะจึงต้องละเอียดมากนะคะเพื่อเข้าใจพระธรรมไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นไม่ใช่เพื่อเก่งไม่ใช่เพื่อเป็นผู้มีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัติได้ลาภยศสรรเสริญหรืออะไรทั้งนั้นนะคะแต่เพื่อเข้าใจพระธรรมซึ่งทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะทุกคนก็เห็นแต่ก็ไม่มีการที่จะรู้ความจริงของเห็นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมได้ยินคิดนึกปกติธรรมดานะคะทุกชาติแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้จักสิ่งนั้นๆเลยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำซึ่งเป็นพระพุทธพจน์นี่ค่ะมีค่ามากแม้ว่าจะได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันแต่ก็ยังต้องอาศัยการไตร่ตรองการพิจารณาการเห็นพระปัญญาคุณนะคะสิ่งที่ทุกคนไม่เคยรู้เหมือนธรรมดาแต่ว่าความจริงซึ่งยากที่จะรู้ได้เนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะฉะนั้นบางคนเขาเริ่มฟังธรรมะเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนก็ทำไมไม่คิดล่ะคะก็ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีคำเหล่านี้ให้ได้ยินหรือใช่ไหมคะแม้แต่ละคำเนี่ยค่ะมาจากพระโอษฐ์แล้วก็ตรัสเรื่องของความจริงของสิ่งที่มีจึงไม่เหมือนใคร
4: พราะเหตุว่าคนอื่นไม่ได้รู้ความจริงนี้เลยแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนะคะเราก็เคยเกิดมาแล้วหลายชาติแต่ก็ชาติที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะก็ยังสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ได้หมายความว่าชาติก่อนไม่เคยได้ฟังเลยนะคะเคยแล้วแต่จะในฐานะใดใครจะรู้เป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะมีความเป็นอยู่ยังไงจากชาดกต่างๆชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละชาติเลยค่ะก็ต่างกันตั้งแต่การเป็นคนเข็นใจยากไร้จนกระทั่งเป็นพระราชาผ่านไปหมดนะคะทุกคนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปนะคะสืบต่อไม่ขาดสายเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีอายุชาตินี้เพียงเท่านี้ค่ะแต่เก่าแก่นานมากนะคะแล้วก็สะสมมาจนกระทั่งเป็นคนนี้วันนี้และพรุ่งนี้จะเป็นอะไรใครจะรู้ได้ไม่มีทางจะรู้ได้เลยนะคะแต่ว่ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ละหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะเป็นปรมัตถธรรมความสำคัญก็คือว่าธรรมะไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เรามีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นอื่นหรือเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้จึงมีคำเพิ่มเติมนะคะว่าธรรมะเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นปรมัตถธรรมด้วยมาจากคำว่าปรมะอัตถะและธรรมะธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งหมายความถึงอัตถะของธรรมะนั่นแหละเพราะเหตุว่าการที่จะรู้ว่าธรรมะหนึ่งเป็นอย่างไรก็ต้องมีคำอธิบายคำแปลให้รู้ว่าคำนั้นน่ะหมายความถึงอะไรยังไม่เข้าใจชัดเจนนะคะก็ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมไปจนกว่าความเข้าใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอัตถะของธรรมะแต่ละคำเป็นปรมัตถะธรรมะคือว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้กำลังเห็นขณะนี้นะคะมีปัจจัยเกิดแล้วดับสุดที่จะประมาณได้ว่าเร็วแค่ไหนยังไม่ทันจะรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะเห็นเกิดดับสืบต่อจนปรากฏรูปร่างสันฐานที่ใช้คำว่านิมิตตะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้จำได้พอเห็นก็เลยจำได้ทันทีว่าเป็นอะไรสิ่งที่ถูกเห็นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างนี้นะคะจึงใช้คำว่าอภิธรรมะหมายความว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ธรรมะคำเดียวนะคะคำขยายคำอธิบายเพื่อที่จะให้เข้าใจถูกในสภาพธรรมะนั้นจึงเริ่มตั้งแต่ปรมัตถธรรมแล้วก็อภิธรรมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจเลยนะคะว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไม่อยากเรียนอภิธรรมเพราะยากลึกซึ้งก็ไปพูดคำที่ไม่รู้จักซึ่งไม่ใช่ภาษาซึ่งแต่ละชาติใช้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยมีข้อความว่าให้เข้าใจได้ในภาษาของตนชัดเจนกว่าอย่างขณะนี้ทุกคำเนี่ยเป็นภาษาไทยและเราก็สามารถที่จะเข้าใจคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นภาษามัคคีซึ่งดำรงพระศาสนาไว้นะคะจึงใช้คำว่าปาลีปาละดำรงรักษาพระศาสนาไว้แต่ภาษาจริงๆก็คือภาษาของชาวเมืองมคธซึ่งเขาพูดกันเป็นประจำเหมือนเราพูดภาษาไทยอย่างนี้ค่ะแต่เราเกิดเมืองไทยได้ยินภาษาไทยพูดภาษาไทยทุกวันไปได้ยินคำแปลกไม่ชินหูใช่ไหมคะแล้วเราจะไปเข้าใจภาษานั้นได้ท่องแท้ยังไงถ้าไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ประมาทแต่ถ้าประมาทเมื่อไหร่นะคะธรรมะง่ายไปฟังธรรมะไปศึกษาธรรมะแต่ว่าธรรมะไหนเลยคะที่จะง่ายถ้าง่ายไม่มีการที่จะต้องบำเพ็ญบารมีหลายระดับคือระดับของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงที่สุดระดับหนึ่งระดับของพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะก็เป็นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ด้วยตัวเองชาตินั้นไม่มีครูอาจารย์แต่จากการสะสมความเห็นถูกนะคะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยก็ทำให้มีการตรึกนึกถึงค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะคืออริยสัจ4นี่นะคะ ด้วยตนเองแต่บารมีที่ได้บำเพ็ญมาเนี่ยไม่เท่ากับบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะตรัสรู้ด้วยตัวเองในชาตินั้นไม่มีครูไม่มีอาจารย์นะคะแต่การที่สะสมมาไม่เท่าเพราะฉะนั้นการที่จะแสดงธรรมะเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นความลึกซึ้งของธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุธรรมะด้วยตนเองไม่ได้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเพียงปัจเจกพุทธเจ้าคือรู้ธรรมะด้วยตนเองแสดงความลึกซึ้งไหมคะแม้บรรลุธรรมะด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่อาจที่จะกล่าวถึงธรรมะโดยละเอียดยิ่งอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะอุปการะให้คนอื่นเนี่ยได้อบรมความรู้จนเป็นสาวกรู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดงพระเจ้าก็มีบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้าและบารมีของสาวกคือผู้มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งถอยไปนานแสนนานก็มีเห็นมีได้ยินแต่ก็ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อจะได้ฟังธรรมะโดยไม่ประมาทว่าธรรมะลึกซึ้งจริงๆนะคะไม่ใช่อยู่ในตัวหนังสือจิตมีเท่าไรเจตสิกมีเท่าไรตอบได้สอบได้เพราะตอบตามที่ได้ฟังตามตัวหนังสือที่เขียนแต่เข้าใจธรรมะหรือเปล่าก็เคยได้สนทนาธรรมกับหลายท่านนะคะคนหนึ่งก็เป็นชาวอเมริกันพบที่เมืองไทยเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาอยู่ที่มาเลเซียนะคะเขาศึกษาธรรมะส่วนใหญ่ก็ด้วยตัวเองกันทั้งนั้นแล้วก็เขียนตำรับตำราด้วยตัวเองก็ลองคิดดูนะคะด้วยตัวเองน่าจะเป็นยังไงเล่มใหญ่ๆหลายเล่มนะคะมีนิพพานด้วยหลังจากที่สนทนากันแล้วตอนที่จะจากกันกลับบ้านก็ถามเขาว่าธรรมะอยู่ที่ไหนคะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพียงคำชื่อตัวหนังสือจะรู้ไหมคะว่าทุกคำนั้นกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกขณะไม่ขาดไปเลยสักขณะเดียวแม้ในขณะนี้แต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังนะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะถูกปิดบังด้วยความไม่รู้เพราะว่าธาตุสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะหลายหลากมากเหมือนกับเราเห็นต้นตาลเห็นแผ่นดินเห็นภูเขาก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต้นตาลก็ไม่ใช่ต้นกุหลาบภูเขาก็ไม่ใช่แม่น้ำทั้งที่ก็เป็นเพียงแข็งๆนะคะเท่านั้นเองแต่ก็ยังสามารถที่จะมีรูปร่างต่างๆกันไปได้นี่เป็นธาตุซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะแข็งเกิดนะคะจึงเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้เป็นหวานเป็นเสียงเป็นกลิ่นไม่ได้เวลาที่กลิ่นเกิดเปลี่ยนกลิ่นเป็นอื่นไม่ได้จะให้เป็นหวานหรือเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความเป็นธาตุแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ถ้าไม่มีการรู้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่ามีอีกธาตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากค่ะธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้จะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเลยไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่นะคะแต่ที่จะกล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตต้องเป็นธาตุรู้ค่ะและเดี๋ยวนี้ธาตุนี้ก็เกิดดับสืบต่อตั้งแต่เกิดแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นจะรู้ไหมในแต่ละธาตุซึ่งละเอียดมากและสำหรับธาตุรู้เนี่ยค่ะเมื่อเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ถูกไหมคะภาษาไทยธรรมดาแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีรู้ไปด้วยในขณะที่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกคำนั้นว่าอย่างไรในภาษามัคคทีธรรมะเนี่ยค่ะเราก็ภาษาไทยคือสิ่งที่มีจริงลองคิดดูนะคะถ้าพูดว่าธรรมะคืออะไรใครจะตอบได้แต่ถ้าพูดว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยเราเข้าใจทันทีไม่ต้องเอาคำว่าธรรมะมากั้นแล้วไปแสวงหา ไปอ่านในหนังสือไปทำอะไรก็ตามแต่นะคะที่คิดว่าจะทำให้เข้าใจธรรมะแต่ขณะที่กำลังแสวงหาไปอ่านหนังสืออะไรก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะภาษาของเราที่เราเข้าใจได้เนี่ยจะไม่กั้นแต่ถ้าเป็นภาษาอื่นที่เราไม่คุ้นเคยกั้นทันทีศึกษาธรรมะถามคนที่ศึกษาธรรมะว่าศึกษาอะไรต้องมานั่งอธิบายกันอีกใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ใช้คำนี้เลยค่ะศึกษาสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังมีในขณะนี้ชัดเจนตรงตามคำที่แสดงนะคะที่ตรัสไว้และตรงตามตำรับตำราทั้งหมดที่ประมวลพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้เป็นตัวหนังสือในภาษาต่างๆแต่ละชาติไปเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือว่าอย่าไปติดคำโดยที่ไม่รู้จักว่าหมายความว่าอะไรและลึกซึ้งอย่างไรถึงแม้ว่าคำที่เราชินหูแต่ก็ไม่รู้จักถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมทุกคำเลยไม่ว่าใครจะยกคำไหนขึ้นมานะคะจะไม่เข้าใจว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี้ค่ะและสิ่งที่มีจริงแต่ที่ทรงแสดงธรรมะมากมายนะคะเพราะเหตุว่าการที่แต่ละธาตุที่ได้เกิดมาสะสมมาเป็นธาตุไม่รู้มีการเห็นจริงนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเห็นธาตุนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดแต่ธาตุนี้มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเห็นและดับนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งสิ่งที่มีจริงเกิดเองไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นและสิ่งที่มีเนี่ยค่ะก็มีนะคะโดยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยก็ยิ่งเป็นความลึกซึ้งที่เราพูดถึงธาตุหรือธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะก็ยังไม่ครบถ้วนว่ามีอะไรบ้างและจะไปรู้ถึงความลึกซึ้งของปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นๆเกิดขึ้นเนี่ยก็ยิ่งลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปตั้งต้นที่ปฏิจจสมุปบาทหรือไม่ใช่ไปตั้งต้นที่อริยสัจจะไปตั้งต้นที่คำที่ไม่รู้ทั้งหมดนะคะโดยไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้จะกล่าวถึงอวิชชาความไม่รู้ธาตุไม่รู้เนี่ยมีไหมคะมีแน่ๆนะคะแล้วก็แต่ละธาตุเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้เมื่อฟังพระธรรมในขณะนั้นเข้าใจว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆเพราะฉะนั้นการศึกษาของคนในอดีตสมัยพุทธกาลนะคะกับคนยุคนี้เนี่ยค่ะห่างไกลกันมากในสมัยพุทธกาลไม่มีตำราสักเล่มแต่ว่ามีการฟังมีการเห็นและสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆจะเข้าใจไม่ได้หรือคะในเมื่อสิ่งนี้กำลังมีและกำลังค่อยๆฟังจนกระทั่งรู้ว่าความจริงละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เป็นเพียงสิ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปนะคะเร็วจนไม่รู้ค่ะจนกระทั่งไปจำสภาพที่เกิดดับซ้ำกันจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตะรูปร่างสันฐานต่างๆซึ่งก็ได้ความไม่รู้นะคะจึงมีการยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งตรงกันข้ามกับการตรัสรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งอื่นไม่ได้เช่นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นดอกไม้ได้ไหมคะเป็นโต๊ะได้ไหมได้ไหมคะนี่ค่ะคือว่าเรายังไม่ได้ฟังพระธรรมโดยละเอียดความลึกซึ้งที่จะทำให้รู้ความจริงว่าสิ่งใดก็ตามเพียงเกิดปรากฏให้เห็นแล้วดับแล้วจะเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรได้ยังไงแม้แต่เพียงคำที่ว่านะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเพราะเหตุว่ากำลังปรากฏให้เห็นแค่นี้ก็ต้องคิดตั้งนานกว่าจะไปคลายการยึดถือว่าเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ที่ยั่งยืนแล้วก็มีการติดข้องผูกพันอย่างมากข้ามภพข้ามชาติก็ได้นี่ก็แสดงเห็นว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมไม่ใช่บังเอิญแต่ต้องมีปัจจัยนะคะที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังโดยที่ว่าไม่มีใครรู้ว่าได้ยินได้ฟังได้ยังไง พราะว่าเสียงก็มีเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ได้ยินคำซึ่งไม่เคยได้ยินแต่ว่าเป็นคำที่ทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะซึ่งต้องอาศัยการสะสมนานเท่าไหร่คอยได้ไหมคะหรือว่าเมื่อไหร่เราจะรู้ความจริงสักทีมาแล้วคะเรานะคะไม่ใช่ความเข้าใจและอย่างเมื่อไหร่อีกก็หวังเพิ่มการเป็นตัวตนและเครื่องกั้นมากมายเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินหนทางหรือวิธีใดที่บอกว่าทำอย่างนี้แล้วจะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงคำนี้จริงหรือเปล่าทำอะไรได้เพราะเหตุว่าการทำไม่ใช่ความเข้าใจความเข้าใจเป็นความรู้ที่ถูกต้องค่ะเป็นคำที่ภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญารู้ทั่วหนึ่งไม่พอเพราะว่าชีวิตแต่ละวันเนี่ยไม่ได้มีสิ่งอย่างเดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วมากตามกลับมาให้รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่กังวลถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏนี่ค่ะในพระไตรปิฎกนะคะทรงแสดงธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ว่าใครไปเฝ้าก็จะตรัสถามว่าเห็นซึ่งขณะนั้นทุกคนที่ฟังอยู่ก็เห็นนะคะเที่ยงไหมเมื่อกี้นี้ก็ตอบกันหลายอย่างใช่ไหมคะนี่สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นโต๊ะได้ไหมเป็นดอกกุหลาบหรือเปล่าก็ตอบกันไปเป็นดอกดาวเรืองที่นี่นะคะหรือเปล่าแสดงว่ากว่าเราจะได้เริ่มเข้าใจจนกระทั่งคลายความไม่รู้เหมือนบุคคลที่ได้เฝ้าและฟังธรรมเมื่อมีคำถามถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสามารถที่จะรู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เสียงต้องอบรมนานเท่าไหร่คะกว่าที่จะตอบได้ทันทีไม่ต้องไปนั่งคิดแล้วก็เอ๊ะถูกหรือเปล่านะคะอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่านั่นแสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะได้ยินคำว่าธรรมะที่ไหนสงสัยไหมคะเมื่อเข้าใจแล้วไม่สงสัยเลยนี่ก็แสดงเห็นว่าเป็นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่ตอบตามที่ได้ฟังหรือตามตำรับตำราหรือตามความคิดเดาต่างๆแต่ว่าเป็นเพราะเข้าใจอย่างมั่นคงค่ะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นต้องเป็นเฉพาะสิ่งนั้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นอีกนานนะคะแต่ก็ไม่ท้อถอยค่ะเพราะเหตุว่าจะไม่อาศัยบารมีคือคุณความดีซึ่งเป็นบริวารของปัญญาไม่ได้เพราะปัญญามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่ากิเลสมากกิเลสคือธรรมะเครื่องเศร้าหมองไม่ใช่ต้องไปร้องไห้นะคะแต่เป็นมลทินที่ทำให้สิ่งนั้นไม่สะอาดเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะถูกกิเลสทับถมมานานแสนนานนะคะรู้ตัวบ้างหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยเป็นคนดีฟังพระธรรมแล้วเป็นคนดีหรือเปล่าดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ดีแน่หรือใช่ไหมคะอาจจะไปเข้าใจผิดคิดว่าดีก็ได้ความที่อาจจะผูกพันนะคะแล้วก็ทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์เฉพาะบางบุคคลไม่ทั่วไปดีหรือเปล่าใช่ไหมคะธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่านะคะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตไม่ว่ากี่ชาติที่ผ่านมาและอีกกี่ชาติต่อไปสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคะก็คือการรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะไม่นานเลยค่ะพลัดพรากแต่เราไปคิดถึงตอนเกิดนะคะแล้วก็พอโตขึ้นก็พลัดพรากจากความเป็นเด็กมาละใช่ไหมคะพออายุมากขึ้นพลัดพรากจากวัยหนุ่มสาวมาสู่วัยชราและในที่สุดก็พลัดพรากหมดเลยนี่คือความคิดของคนธรรมดาเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายรู้เท่านี้ไม่พอยังคงมีกิเลสคือความไม่รู้และความติดข้องพอกพูนต่อไปนานต่อไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมนะคะ และค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าเมื่อไหร่จะถามต่อไปไหมคะใครจะบอกได้แต่เมื่อเข้าใจจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าเมื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่เข้าใจพระธรรมเราอยากฟังเพื่อเราอย่างเงี้ยจะถูกต้องไหมนั่นไม่ใช่ธรรมะเลยค่ะเพราะยังเป็นเรายังเป็นความไม่รู้แต่ว่าคำจริงพุทธพจน์ทุกคำเนี่ยค่ะเป็นวาจาสัจจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเป็นการตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นความสงสัยนะคะสามารถที่จะค่อยๆลดน้อยไปเมื่อมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนถึงที่สุดของแต่ละคำที่หมายความถึงสภาวะธรรมสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ละหนึ่งมากมายนะคะแล้วก็ละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นก็มีศรัทธานะคะแล้วก็จะมีกุศลอื่นๆซึ่งจะเป็นบารมีค่ะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าขณะใดก็ตามที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นก็ต้องเป็นอกุศลรู้หรือไม่รู้ก็เป็นมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะคะแต่ขณะใดแม้เพียงขณะสั้นๆเล็กน้อยแต่เป็นกุศลไม่ประมาทค่ะมิฉะนั้นแล้วอกุศลก็เพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะก็ฟังต่อไปเพื่อชีวิตนี้จะเป็นการได้เข้าใจธรรมะเพราะยากนะคะไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนมาศึกษากันมากๆนะคะเคยเป็นยังไงก็เปลี่ยนให้หมดให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยค่ะเพราะเหตุว่านั่นไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นเพียงเสแสร้งหรือว่าทำอะไรสักเพียงนิดเดียวนะคะบิดเบือนสิ่งที่ได้สะสมมาแล้วไม่สามารถที่จะรู้ว่าแท้จริงยังมีอยู่เต็มนะคะแต่จะออกมาในลักษณะไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาประวัติของพระสาวกในชาดกต่างๆนะคะแต่ละคนเนี่ยค่ะแต่ละชาติก็จะเป็นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างท่านพระอานนท์เนี่ยจากชาติที่ท่านมีเงินน้อยมากนะคะเครื่องมาศพแต่ว่าหวงมากเลยค่ะเพราะว่ามีค่าเหลือเกินลองคิดดูนะคะเอาไปฝังไว้ใต้กำแพงยากไหมคะไม่ให้ใครเห็นเป็นกำแพงแล้วก็เอาเงินไปฝังไว้ก็เป็นชีวิตที่แสดงให้เห็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ชาดกทุกเรื่องค่ะจะมีคำซึ่งเตือนใจให้ระลึกถึงความจริงประโยคสั้นๆบางคนอาจจะเห็นว่าไม่เห็นมีอะไรเช่นคำว่าประพฤติตามที่เป็นไปแค่นี้ค่ะกี่คำขณะนี้ทุกคนเลยค่ะกำลังประพฤติตามที่เป็นไปเดี๋ยวนี้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเปลี่ยนไม่ได้เลยใช่ไหมคะเปลี่ยนไปก็คือว่ามีเหตุปัจจัยทำให้ประพฤติตามที่เป็นไปอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ต้องเกิดขึ้นเป็นไปตามความที่ได้สะสมมาแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นเรื่องที่อดทนนะคะขันติวิริยะเพียรและก็กุศลอื่นๆด้วยที่จะเป็นบารมีที่ไม่ประมาทที่ว่าเมื่อไหร่จะเป็นใครชาติไหนก็ไม่รู้แต่ยังมีโอกาสมีปัจจัยที่จะทำให้ได้ฟังพระธรรมซึ่งการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะนานแสนนานกว่าบารมีความดีที่ยากที่คนอื่นจะทำได้ถึงระดับที่จะได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการเวลาที่นานมากแต่ไม่ทราบนะคะคงไม่มีใครจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแค่สาวกบารมีก็พอไหมพระจักไม่รู้อะไรเลยนะคะยากกว่าจะได้ยินได้ฟังกว่าจะเข้าใจกว่าจะอบรมกว่าจะเป็นคนดีเพิ่มขึ้นนะคะชำระจิตที่มากด้วยกิเลสอกุศลความสกปรกความมืดเชื้อโรคร้ายสารพัดอย่างเนี่ยด้วยความดีและปัญญาที่ได้ฟังพระธรรมประกอบกันไปนี่นะคะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยก็เท่ากับว่าชาตินี้ไม่ได้สะสมมากจนกระทั่งปิดกั้นไม่ให้มีการได้ฟังธรรมะอีกต่อไปเพราะว่าแต่ละคนเลือกไม่ได้จะได้ยินได้ฟังนานอีกเท่าไหร่หรือว่าได้ฟังอีกหลายปีอาจบางคนหลายสิบปีก็ได้ใช่ไหมคะด้วยความไม่ประมาทที่ว่าสิ่งใดในโลกทั้งหมดไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับปัญญาทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ทำให้ หมดทุกข์เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะโรคร้ายซึ่งเกิดจากกรรมหรือว่าโรคอื่นก็ได้ซึ่งไม่มีปัจจัยที่จะทำให้หายทรมานไหมเงินซื้อได้ไหมไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่ว่ายามใดก็คือการเข้าใจถูกความเห็นถูกว่าสิ่งนั้นๆก็เพียงมีปัจจัยเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยถ้าจะพิจารณาถึงความลึกซึ้งจริงๆนะคะเราหลงติดสิ่งที่ไม่มีเพราะดับแล้วกำลังติดข้อสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามดับแล้วมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นติดข้ออีกดับแล้วเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะเข้าใจจริงๆนะคะก็อาศัยการได้ฟังพระธรรมนะคะและเมื่อนั้นก็จะมีพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิที่พึ่งที่เรากล่าวถึงทุกวันเวลาที่บูชาพระรัตนตรัยแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจไม่มีสิ่งอื่นใดเหนือสิ่งนี้ถ้าสิ่งอื่นยังมีค่าอยู่นะคะบูชาแค่ไหนพุทธังสรณังคัจฉามิไปพึ่งอื่นแล้วไม่ได้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นมีข้อความที่ว่าต้องเป็นคนที่ตรงและจริงใจจึงจะได้สาระจากพระธรรมและแต่ละชาติค่ะก็คือการสะสมคุณความดีบารมีนะคะปัญญาบารมีด้วยที่จะได้เข้าใจความจริงในวันหนึ่งแต่คงจะไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมคะแต่ก็สะสมแล้วค่ะขณะนี้ก็กำลังสะสมฟังธรรมะมาก็หลายท่านก็นานมากเลยนะคะบางท่านก็เพิ่งฟังมีอะไรสงสัยก็สนทนาได้เลยค่ะเพราะประโยชน์ที่สุดของการฟังนี่คือเข้าใจถ้าเข้าใจเล็กน้อยนิดเดียวนะคะประโยชน์มากเพราะต่อไปจะเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าไม่เข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยก็คือว่าต่อไปฟังอีกก็ไม่เข้าใจอีกเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนี่ค่ะเป็นมงคลอย่างยิ่งประการหนึ่ง
5: เรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าจิตเกิดดับที่ว่า17ขณะเนี่ยมันเป็นยังไงอยากจะฟังจากท่านอาจารย์อธิบายให้ชัดขึ้นนะครับ
4: การศึกษาธรรมะนะคะต้องตามลำดับจริงๆ17ขณะนี่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ตามต้นแน่ๆใช่ไหมคะอาจจะเป็นตามที่พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งต้นอีกว่าละอะไรล่ะ17ขณะใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นนะคะการศึกษาเนี่ยต้องตามลำดับจริงๆว่าขณะนี้ที่ใช้คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาเคยได้ยินใช่ไหมคะจำได้ด้วยนะแล้วก็ไม่ลืมนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาขณะนี้เห็นเกิดแล้วถูกต้องไหมคะเพราะกำลังเห็น
5: ครับ
4: สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้ดับไหมคะเกิดแน่ๆเกิดแน่ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีการเห็นเพราะฉะนั้นที่เห็นเนี่ยแสดงว่าเกิดแล้วแต่เกิดเป็นเห็นไม่เป็นอื่นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับ
5: ครับ
4: เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับ
5: เห็นแล้วดับ
4: ทันทีเราใช้คำว่าจิตหนึ่งขณะทำกิจหนึ่งกิจทำกิจอื่นไม่ได
5: ้
4: จิตเห็นจะคิดไม่ได้จะได้ยินไม่ได้และความรวดเร็วก็คือว่าถ้ารู้เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยที่ทำให้รู้สิ่งที่สามารถจะรู้ได้รู้สิ่งอื่นไม่ได้เช่นถ้ามีจักขุประสาทที่เราใช้คำว่าตาซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏกระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นเห็น
5: จิตเกิดขึ้น
4: ค่ะเราใช้คำว่าจิตแต่หมายความถึงธาตุรู
5: ้ธาตุรู้
4: ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะลืมจิตกันหมดเลยโน่นใครนี่อะไรนั่นโต๊ะนั่นขวดน้ำเลยว่าถ้าไม่มีจิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีที่จะปรากฏเลยเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจของจิตเพราะเป็นธาตุรู้สุขทุกข์อะไรก็ต้องมีจิตทั้งนั้นเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดว่านะคะไม่มีเห็นเลยและมีปัจจัยเช่น ตาจักขุปสาทะมีสิ่งที่กระทบตาได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแล้วก็ต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้น
5: ธาตุรู้ครับ
4: รู้คือเห็นต้องมีสิ่งที่ถูกเห็น
5: ครับ
4: จะเห็นโดยไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นไม่ได้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่เห็นนะคะก็มีทั้งตามีทั้งสิ่งที่กระทบตากำลังปรากฏแล้วก็มีจิตเกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นธาตุรู้กำลังเห็นแล้วก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ขยายไปเรื่อยๆถึงความจริงแม้คำเดียวเนี่ยค่ะก็จะขยายไปเต็มพระไตรปิฎก45พรรษาแต่ที่บอกว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเนี่ยนะคะทำกิจเห็นแล้วดับหนึ่งกิจไม่ได้ทำกิจอื่นเลยเห็นไปได้ยินไม่ได้นะคะนับเป็นจิตหนึ่งขณะก็ได้แต่ว่ามีเกิดและมีดับใช่ไหมคะ
5: คร
4: ับ เพราะฉะนั้นขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับขณะดับไม่ใช่ขณะเกิด
5: ครับ
4: เมื่อกี้ตอบสองใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: มีอีกหนึ่งขณะซึ่งเกิดแล้วยังไม่ดับ
5: เกิดแล้วยังไม่ดับ
4: ค่ะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเกิดและดับทันทีไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะ
5: คร
4: ับแต่เกิดแล้วก่อนจะดับเนี่ยทำกิจเห็นเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะประกอบด้วยขณะย่อยใช้คำว่าอนุขณะไม่ใช่ไปทำรูปกลมๆใหญ่แล้วก็มีกลมๆเล็กอีก3ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะหนึ่งคือหนึ่งแต่ความต่างโดยละเอียดที่ทรงแสดงความละเอียดยิ่งเพราะต่อไปจะรู้ว่านะคะรูปที่เกิดจากจิตเนี่ยมีและก็เกิดขณะไหนของจิตใน3ขณะนี้รูปที่เกิดเพราะกรรมก็มีเกิดในขณะไหนของ3ขณะนี้เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งละเอียดขึ้นนะคะแต่จากการฟังโดยไม่ประมาท

0: คนนั้นอีกใช่ไหมคะก
1: ็
0: เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะถ้าเราได้ฟังธรรมะมากมากแหละมากนะคะมากและเราจะคิดถึงอะไรก็มีโอกาสที่คิดถึงธรรมะแม้โดยไม่ตั้งใจทุกอย่างนะคะแสดงความเป็นอนัตตาทุกอย่างต้องมารวมอยู่ที่คำนี้ว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันไหนเมื่อไหร่เป็นอย่างไรผู้มีปัญญาก็รู้ว่าไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ควรจะไปยึดถือยั่งยืนนะคะเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงปรากฏแล้วดับเร็วไหมคะ
1: เร็วครับ
0: เพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเร็วมากประมาณไม่ได้เลยแต่ในหนึ่งขณะนะคะก็ยังต่างขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับแต่ก่อนจะดับก็ต้องมีขณะซึ่งไม่ใช่ขณะเกิดและขณะดับรวมเป็นสามนะคะที่ใช้ธรรมะอุปาทะคือเกิดทิฏฐิคือตั้งอยู่พังคะคือดับอย่างนี้ค่ะแม้แต่เพียงพูดเรื่องจิตเท่านั้นคำเดียวความเข้าใจของเราเพิ่มแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ละเอียดขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: และขณะไหนเป็นเราจิตทั้งขณะหนึ่งขณะไม่เป็นเราอุปาทะขณะของจิตเป็นเราหรือเปล่าทิฏฐิขณะของจิตเป็นเราหรือเปล่าพังคะขณะของจิตเป็นเราหรือเปล่านี่คือการฟังพระธรรมไม่ประมาทค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะเรื่องหนึ่งขณะ
1: เริ่มเข้าใจ
0: ค่ะจิตเห็นหนึ่งขณะนะคะและจิตได้ยินแล้วค่ะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: จิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส
1: ก็เหมือนกันครับ
0: ค่ะเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: จิตที่คิดนึก
1: คิดนึกเหมือนกันครับ
0: จิตที่กำลังสนุกมากเลย
1: ก็เหมือนกันครับ
0: ถ้าจิตที่กำลังเสียใจทุกโศกเหลือเกิน
1: เหมือนกันครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
0: เป็นธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เปลี่ยนได้ไหมเป็นอภิธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: ค่ะเปลี่ยนได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: รู้เร็วๆได้ไหม
1: รู้เร็วๆได้ไหมรู้เร็ว
0: รู้เดี๋ยวนี้ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เกิดดับจิตเห็นเกิดดับจิตได้ยินเกิดดับรู้เดี๋ยวนี้เลยเหรอคะ
1: รู้เดี๋ยวนี้เลยพอฟังคำจากอาจารย์แล้วก็เริ่มจะเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
0: เข้าใจไม่ใช่เห็นแจ้ง
1: ครับ
0: ไม่ใช่กำลังประจักษ
1: ์ครับ
0: การเกิดขึ้นและการดับไปเพียงแต่เริ่มรู้ว่าจริง
1: เริ่มรู้แนวทาง
0: วาจาสัจจะทุกคำ
1: ครับ
0: เปลี่ยนไม่ได้นี่คือพระพุทธพจน
1: ์ครับ
0: ใครจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนแค่คิดทำไม่ได้ไม่จริง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกว่าจะได้ยินได้ฟังคำที่ทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ใครนะคะจากใคร
1: จากพระพุทธเจ้าครับ
0: ถูกต้องพระคุณแค่ไหน
1: มหาศาลครับ
0: เปรียบกับอะไรได้ไหมแม้แต่จะอุปมาก็แสนยากเหมือนปีกนกที่บินไปกระทบอากาศอากาศทั้งหมดคือพระคุณพระชนส่วนที่ปรากฏให้ชาวโลกได้รู้ได้เห็นคือปีกนกขณะที่กระทบอากาศมีข้อความที่กล่าวว่านะคะผู้ที่จะสรรเสริญพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเท่านั้นคนอื่นไม่มีทางเลยค่ะเพราะว่าส่วนที่แสดงนะคะที่กล่าวไว้ว่าเปรียบเหมือนใบไม้สองสามใบแต่ใบไม้ในป่าใหญ่ๆในกี่ใบแต่พระธรรมที่ทรงแสดงตามที่ชาวโลกสามารถเข้าใจได้ก็คือใบไม้ในกำมือสองสามใบแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะฟังคำไหนขอให้เข้าใจจริงๆนี่ยังไม่ถึง17ขณะเอาหนึ่งขณะก่อน
1: ครับ
0: เข้าใจแล้วนะคะ
1: ครับ
0: จิตเกิดเองตามลำพังได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ต้องมี
1: ต้องมีปัจจัยครับ
0: แล้วเวลาจิตเกิดเนี่ยที่กล่าวว่าตามลำพังไม่ได้หมายความว่ายังไง
1: ต้องมีปัจจัยมาทำให้เกิดนะครับ
0: แล้วต้องมีธรรมะอื่นเกิดด้วยค่ะ
1: ต้องมีธรรมะอื่นเกิด
0: จึงชื่อว่าเกิดตามลำพังไม่ได
1: ้ครับ
0: มีจิตเท่านั้นไม่ได้ต้องมีปัจจัยอาศัยกันและกันซึ่งเป็นธาตุรู้ด้วยกัน
1: ธาตุรู้ด้วยกัน
0: เพราะฉะนั้นถ้าแยกธรรมะออกนะคะเป็นสองประเภทใหญ่ๆเนี่ย

0: ธรรมะประเภทหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรเลยเกิดเป็นแข็งเกิดเป็นกลิ่นเกิดเป็นรสเกิดเป็นเสียงเยอะแยะหมดเลยรวมเรียกธรรมะประเภทนั้นว่ารูปธรรมรูปธรรมะภาษาไทยก็สั้นอย่างเคยตัดหมดคือรูปธรรมแต่ว่าถ้ามีศึกษาธรรมะนะคะแล้วชอบใช้ภาษาบาลีจะเห็นได้เลยค่ะว่ายุคนี้มีคำที่ไม่ใช่คำไทยเยอะเลยแต่รู้เรื่องหรือเปล่าว่าหมายความว่าอะไรต้องทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมานะตอนนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมแสดงว่าเข้าใจรูปธรรมหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาต้องศึกษาให้ตรงไม่ใช่ตามใครแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่ตรงตามสิ่งที่มีจริงเมื่อแข็งไม่รู้อะไรแข็งเป็นรูปธรรมทุกคนเดี๋ยวนี้กำลังสมหวังหรือเปล่าคะมาอีกแบบแล้วใช่ไหมคะธรรมะทั้งนั้นค่ะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะแต่ต้องไตร่ตรองจัดพิงเข้าใจนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็นความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งตรงตามพระพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพื่อให้สัตว์โลกรู้ความจริงตามจนกระทั่งพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่อีกนานและไกลมากแต่ต้องเริ่มจากเดี๋ยวนี้ค่ะทุกครั้งที่ฟังเป็นการเริ่มต้นเชิญตอบว่าไงสมหวังหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ค่ะอ่านหนังสือพิมพ์สมหวังไหมคะดูโทรทัศน์สมหวังไหมเรื่องไม่ดีไม่ดีสมหวังไหมค่ะยังไงกันแน่ เห็นไหมคะความจริงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะถ้าจะพูดถึงสมหวังเนี่ยมีหรือเปล่าม
1: ีครับ
0: อะไรเดี๋ยวนี้ที่สมหวัง
1: ก็ได้สนทนาธรรมกับท่านอาจารย
0: ์สนทนาธรรมคืออะไรเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่มีทางที่เราจะไปเข้าใจอะไรด้วยตัวเองเลยค่ะแต่ละคำที่พูดเนี่ยต้องเข้าใจ
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นคือว่าเราฟังพระธรรมหรือเปล่าเราเข้าใจธรรมะจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงได้ยินแล้วแค่คิดและจำไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจแต่ละคำหรือเปล่าเพราะฉันต้องละเอียดนะคะแม้แต่สมหวังไม่ได้ต่อไปว่าหวังที่จะได้สิ่งที่ดีใช่ไหมคะแต่หวังที่จะเห็นขอให้เห็นเถอะอะไรก็ได้ดีกว่าไม่เห็นเลยหรือเปล่าหาเลือกไม่ได้เลยค่ะจะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆแล้วไงล่ะเดินออกไปข้างนอกอ่ะลองมองที่พื้นนะคะก็จะเห็นหลายอย่างซึ่งไม่น่าดูแต่หวังถามว่าเห็นก็ได้เห็นเพราะเห็นเกิดแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าหวังที่จะได้เห็นแต่สิ่งที่ดีๆไม่ได้ต่อไปอย่างนั้นเพียงแต่บอกว่าสมหวังที่จะเห็นก็ได้เห็นเพราะเห็นเกิดแต่ส่วนเห็นจะเห็นอะไรนั้นอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะต้องละเอียดจริงๆแต่ที่เราเข้าใจกันคือเราคิดว่าเราหวังแต่สิ่งที่ดีพอบอกว่าสมหวังทุกคนก็โอ้เข้าได้อย่างที่เขาต้องการละสิ่งที่ดีแต่เราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเพียงแต่ว่าสมหวังหวังเห็น
1: หวังเห็นก็ได้เห็น
0: ค่ะก็มีเห็นไงเดี๋ยวนี้ก็เห็นแล้วสมหวังไหมคะ
1: แต่ของผมเห็นไม่ค่อยชัดนะครับ
0: ค่ะแต่ยังเห็น
1: ยังเห็น
0: ค่ะก็ยังสมที่ต้องการเห็นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ต่อเมื่อไหร่ไม่เห็นเลยเมื่อนั้นแหละค่ะ
1: ก็จะไม่
0: เคยหวังว่าจะไม่เห็น
1: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่กล่าวอะไรนะคะต้องละเอียดและจะรู้ว่าแค่เห็นก็พอใจละใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เดี๋ยวก็กลับเห็นสิ่งที่ดีอีกก็เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอนัตตาทุกอย่างแสดงความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาลืมคำนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออนัตตาเรื่องสิ่งที่มีจริงแต่เป็นอนัตตายังไม่ถึง17ขณะ
1: ยังครับ
0: อยู่ที่ขณะเดียวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: จิตเกิดดับเร็วมากเป็นอย่างนี้ในนรกก็เป็นอย่างนี้ค่ะสวรรค์ก็เป็นอย่างนี้พรหมก็เป็นอย่างนี้แล้วทำไมเราเรียกว่านรกเรียกว่าสวรรค์เรียกว่าพรหมเรียกว่างูเรียกว่าไก่เรียกว่านก เห็นไม่เป็นนกไม่เป็นไก่ไม่เป็นงูแต่เราคิดถึงรูปร่างในขณะที่เห็นเป็นคนเห็นแมวเห็นนกเห็นงูเห็นแต่ถ้าไม่พูดถึงรูปร่างเลยนะคะเห็นจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเห็น
1: เห็นก็คือสภาพการเห็นใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะพระอาจารย์เห็นเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใครเลยค่ะต้องรู้ว่าพูดถึงเห็นก็ต้องพูดเฉพาะเห็นไม่ได้พูดว่าใครเห็นแต่พูดเรื่องเห็น
1: แล้วถ้าเราเลยไปเห็นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นี่มัน
0: ไม่ใช่จิตเห็นค่ะ
1: ไม่ใช่จิตเห็นแล้ว
0: จิตเห็นดับแล้วค่ะ
1: ครับ
0: พระอาจารย์ยังคงชอบในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นโดยลืมว่าดับแล้ว
1: ความเห็นดับไปแล้ว
0: ค่ะแล้วสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยดับไหมเกิดหรือเปล่าคะสิ่งที่ถูกเห็นนี่เกิดหรือเปล่า
1: สิ่งที่ถูกเห็นเกิดครับ
0: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีจะให้เห็นใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วพอเกิดแล้วดับไหมคะ
1: ดับครับ
0: แล้วสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่า
1: สิ่งที่ถูกเห็นไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะประเภทไหนคะนามธรรมหรือรูปธรรม
1: เป็นรูปธรรมครับ
0: รูปธรรมรูปธรรมมีอายุสั้นจริงแต่ว่าดับช้ากว่าจิตแสดงเห็นว่าจิตได้เกิดดับเร็วแค่ไหนคะนับไม่ได้เลยจริงๆค่ะแต่รูปก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันแต่ว่าดับช้ากว่าจิตและจะเอาอะไรมาวัดอายุของรูปแต่ละรูปอย่างเสียงหรือกลิ่นหรือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาหรือเย็นหรือร้อนหรืออ่อนหรือแข็งเนี่ยจะเอาอะไรมาวัดก็ต้องเอาสิ่งที่อายุน้อยกว่านั้นสั้นกว่านั้นมานับนะคะเอาอายุของรูปมาวัดอายุของรูปไม่ได้แต่ต้องเอาจิตนี่แหละซึ่งเกิดดับเร็วมากกว่ารูปมาวัดว่ารูปหนึ่งที่เกิดจะดับต่อเมื่อจิตเกิดดับไปแล้ว17ขณะ
1: อ๋อคำตอบตรงนี
0: ้ตรงนี้ค่ะเพราะกว่าจะถึงตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่ตอบเฉย
1: ๆครับ
0: ใช่ไหมคะแต่ต้องเข้าใจก่อนแล้วก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ต้องไปเปิดหนังสืออีกแล้วไปหาซิว่าจิตอยู่ที่ไหนเป็นอะไรหรือธรรมะคืออะไรเนี่ยไม่ต้องเลยใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะในครั้งพุทธกาลก็ไม่มีตำรับตำราที่จะต้องกลับไปพลิกดูฟังเข้าใจแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจแล้วไม่เปลี่ยนค่ะ
1: ครับ
0: สงสัยไหมคะ
1: ไม่สงสัยเรื่องเกิดดับนะคร
0: ับดีมากคือไม่สงสัยเรื่องเกิดดับแล้วสงสัยเรื่องอื่นไหมคะ
1: ยังไม่สงสัย
0: ถูกต้องถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะไม่สงสัยคือพระโสดาบัน
2: กราบเรียนท่านอาจารย์คือการเห็นเนี่ยจิตเห็นเกิดนี่นะฮะเราเห็นเป็นดอกไม้เป็นโน่นเป็นนี่แล้ว
0: ค่ะจิตเห็นเกิดแล้วดับเลยค่ะเห็นแล้วดับไม่ทำอะไรเลยไม่ไปรู้ว่าเป็นดอกไม้หรืออะไรทั้งสิ้นเพียงแค่เห็น
2: แล้วจิตคิดล่ะครับ
0: ก็เป็นอีกจิตหนึ่งซึ่งเกิดสืบต่อเพราะว่าจิตที่เกิดแล้วดับไปทันทีที่จิตก่อนดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้จิตไหนเกิดแล้วดับเพราะมันเหมือนกับว่าสืบต่อกันสนิทมากไม่เห็นรอยต่อเลย
2: ครับ
0: ถ้ารูปธรรมเรายังเห็นรอยต่อใช่ไหมคะแต่นามธรรมไม่ใช่รูปธรรมทั้งๆที่เกิดแล้วก็ดับแล้วก็มีจิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีเลยไม่เว้นไม่มีช่องว่างจริงไม่ปรากฏว่าเห็นอย่างที่เราเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนกระดับไป
2: นั่นเห็นแล้วก็คิดแล้วก็เสียง
0: ทุกอย่างเลย
2: ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
0: ต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นตายแล้วเกิดทันทีค่ะไม่มีระหว่างขั้นเลยเหมือนเห็นดับแล้วก็จิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีแต่ทันทีที่จิตขณะสุดท้ายของโลกนี้ที่ทำให้ยังคงเป็นบุคคลนี้อยู่ดับใช้คำว่าจุติหมายความว่าพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงจะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้แล้วก็เป็นบุคคลอื่นสืบเนื่องมาจากจิตที่ดับไปซึ่งเป็นคนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าจิตเกิดดับอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้แม้จะใช้คำว่าตายแล้วเกิดก็คือว่าไม่มีระหว่างขั้นเลยเดี๋ยวนี้ก็กำลังเกิดตายไม่ใช่เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ใช้คำว่าขณิกะมรณะหมายความว่าความตายทุกขณะขณะทุกขณะเนี่ยนะคะ เกิดและดับจึงเป็นขณิกะมรณะแต่ว่าเวลาเกิดแล้วเราใช้คำว่าตายเขาตายแล้วเนี่ยเป็นสัมมติมรณะเราสมมุติว่าตายแต่เขาเกิดแล้วทันทีคือจิตเนี่ยที่จะไม่ให้เกิดดับสืบต่อเนี่ยเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้พอจุติจิตดับปฏิสนธิจิตเกิดต่อปฏิสนธิคือสืบมาจากชาติก่อน
2: ครับ
0: สืบเนื่องต่อกัน
3: ด้านคำถามคล้ายๆกับคุณพี่ที่ถามเมื่อสักครู่นะฮะว่าขณะที่จิตเห็นเกิดจิตขณะต่อไปก็คือรู้เรื่องราวเป็นคน
0: ค่ะจริงๆและอภิธรรมะนะคะแสดงการเกิดดับสืบต่อของจิตทีละหนึ่งขณะเร็วยิ่งกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นจากเห็นจะเป็นคิดทันทีเนี่ยมีจิตระหว่างนั้นขั้นหลายขณะ
3: ครับก็สำหรับคนที่เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มที่จะเรียกว่าน้อมไประลึกเนี่ยจะน้อมไประลึกรู้จิตที่รู้ว่าเป็นสัตว์บุคคลเป็นสิ่งต่างๆหรือว่าน้อมไประลึกรู้จิตเห็นที่เกิดก่อนที่จะรู้เรื่องราวพวกนั้นนะครับ
0: เวลานี้จิตยังไม่ได้ปรากฏเลยรู้เพียงว่ามีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นที่จะไปน้อมไปคิดเรื่องนั้นจิตนี้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นการเข้าใจปริยัติปริยัติคือพุทธพจน์นะคะไม่ใช่เป็นนายช่างวิศวกรเป็นนายแพทย์หรืออะไรทั้งสิ้นวิชาการอื่นใดทั้งสิ้นไม่ใช่พุทธพจน์ไม่ใช่ปริยัติเพราะฉะนั้นปริยัติจะในภาษาใดก็ตามนะคะคือการฟังพระพุทธพจน์ด้วยความเข้าใจจนรอบรู้ค่ะถ้านิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยจะไปละกิเลสอะไรได้ไม่ใช่การรอบรู้เลยรอบรู้คือมั่นคงตั้งแต่จิตเป็นธาตุชนิดหนึ่งไม่มีรูปร่างแต่เกิดขึ้นทำหน้าที่เดียวคือรู้เช่นกำลังเห็นรู้อะไรคะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นสิ่งนี้มีจริงๆแค่มีจริงยังไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ธาตุนี้จะเป็นคนไม่ได้แต่เป็นธาตุที่สามารถกระทบตาเพราะฉะนั้นคนไปกระทบตาไม่ได้แต่ว่าธาตุนี้ที่กำลังปรากฏทันทีที่เห็นเกิดเนี่ยค่ะสามารถกระทบจักขุประสาทได้เพราะฉะนั้นเรายังไม่น้อมอะไรทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่ว่าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีการที่จะให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่พุทธพจน์พระพุทธพจน์คืออนัตตาจากปริยัติรอบรู้ก่อนแล้วก็ปฏิปติจึงเกิดได้เพราะความรอบรู้นั้นเป็นปัจจัยใครๆก็อยากรู้ลักษณะของสภาพธรรมะใช่ไหมคะยิ่งฟังว่าเกิดดับเมื่อไหร่จะรู้แทนที่จะรู้ว่าความเข้าใจยังน้อยมากไม่พอจึงหวังเห็นไหมคะคิดต้องการโลภะละเอียดมากรู้ยากมากเพราะอยู่ด้วยตั้งแต่เช้ามาหรือเปล่าตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นหรือเปล่าแม้แค่เอื้อมมือไปก็โลภะต้องการที่จะเอื้อมมือไปถ้าไม่ต้องการมือเอื้อมไปไม่ได้เพราะธาตุดินธาตุน้ำไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่สามารถเคลื่อนไหวไปได้นะคะพูดได้เล่นละครก็ได้กายกรรมก็ได้ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะจิตด้วยเหตุนี้จิตในขั้นละเอียดแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้รูปเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปและวาจาก็เกิดขึ้นได้เพราะจิตคิดรูปก็เคลื่อนไหวไปให้เสียงกระทบกันจนออกมาเป็นเสียงแล้วก็จำเสียงนั้นเป็นคำต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้ายังไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยก็จะมีความอยากหรือหวังคิดว่าอาจจะง่ายแต่ใครก็ตามนะคะที่พูดว่าธรรมะง่ายลองไตร่ตรองว่าถูกหรือผิดถ้าง่ายจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีถึงอย่างนี้หรือเมื่อตรัสรู้แล้วไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเป็นคำที่ยืนยันค่ะว่ายากแสนยากไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้การเกิดดับของสภาพธรรมะโดยไม่มีความเข้าใจจากการฟังจนกระทั่งค่อยๆ คลายความไม่รู้จนกระทั่งไม่หันไปหาทางผิดเรามีความมั่นคงว่าปัญญาต้องเกิดจากการฟังก่อนพิจารณาไตร่ตรองจนเข้าใจเพราะฉะนั้นหัวใจนะคะถ้าเราบอกว่าปัญญาประเสริฐสุดพูดภาษาธรรมดาก็คือว่าความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏประเสริฐสุด เพราะว่าความเข้าใจถูกเนี่ยตั้งแต่ขั้นฟังจนกระทั่งรู้ลักษณะที่ปรากฏจนกระทั่งแทงตลอดสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นต้องเป็นความเข้าใจเท่านั้นถ้าไม่เข้าใจจะไปรู้อย่างนี้ได้ไหมคะก็ไม่ได้เลยแล้วต้องตามลำดับด้วยยังไม่มีการรู้แล้วจะไปคลายการที่เคยติดไว้อย่างมากมายได้ยังไงรู้แค่นี้ค่ะไม่เป็นเราแล้วเหรอคะหมดอยากแล้วเหรอคะแค่รู้อย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริง
4: ๆกราบเรียนท่านอาจารย์คิดว่าปฏิบัติธรรมก็คือระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่ร่างกายก็คือเมื่อไหร่ที่ระลึกรู้ก็จะรู้เวทนาในส่วนต่างๆของร่างกายเขาคิดว่าการปฏิบัติแบบนี้เราจะทำให้เราไม่จมลงไปกับอกุศล
5: ค่ะนี่คือเราคิดนะคะแต่ว่าปฏิบัติจริงๆเนี่ยคืออะไรที่ไม่ใช่เราคิดเองเราคิดเองเราถามกันนะคะปฏิบัติที่อะไรคนโน้นก็ตอบอย่างนี้คนนี้ก็ตอบอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆว่าคำนี้ไม่ใช่ภาษาไทย
0: พระธรรมที่ทรงแสดงไม่ได้ทรงแสดงเป็นภาษาไทยนะคะแต่แสดงกับชาวเมืองที่เขาใช้ภาษานั้นและเขาสามารถที่จะเข้าใจคำนั้นได้แต่ถึงแม้ว่าจะพูดภาษานั้นได้แต่ไม่รู้ความหมายหรือความจริงของสิ่งนั้นก็คือว่าต้องเรียนต้องฟังและคนที่รู้ที่สุดนะคะไม่มีใครนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมีใครเป็นที่พึ่งต้องไม่ลืมนะคะมีพระปัญญาคุณที่ทรงแสดงพระธรรมให้เราเกิดความเห็นที่ถูกต้องคือความเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแม้สิ่งนั้นมีเช่นเห็นนะคะกำลังมีรู้ไหมว่าเห็นเป็นอะไรยังไม่ต้องไปปฏิบัติเลยใช่ไหมคะแล้วไปปฏิบัตินี่จะรู้เห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นไหมคะ
6: ที่ผ่านมาไม่ใช่เลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งต้นใหม่ฟังใหม่ค่อยๆเข้าใจนะคะทีละคำตั้งแต่ต้นด้วยจะไปเข้าใจสติก่อนได้ไหมคะ
6: ตอนนี้ก็ไม่ได้ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้ก็รู้ชัดใช่ไหมคะคำแรกที่ต้องเข้าใจคือธรรมะในภาษาบาลีซึ่งหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆก่อนอื่นค่ะเราจะสนทนากันเราจะพูดกันถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ซึ่งถ้าใครไม่ได้ฟังพระธรรมมาก่อนนะคะไม่มีทางที่จะพูดความจริงนี้ได้เลยคิดยังไงก็คิดไม่ออกใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญคุณความดีมาพอที่จิตจะปราศจากความไม่รู้และความติดข้องแล้วไปรู้สิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องรู้ค่ะที่เราฟังเนี่ยนะคะเพราะว่าจิตของเรานานแสนนานมาแล้วทุกขณะเกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างทุกชาติโดยไม่รู้ความจริงเลยว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นนอกจากจะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงมีจริงๆแล้วนะคะก็ยังรู้ว่าไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรสิ่งนั้นปรากฏว่ามีเมื่อสิ่งนั้นเกิดถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดจะบอกว่ามีสิ่งนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใครไปทำให้เกิด
6: เขาเกิดขึ้นเองใช่ไหมคะ
0: ไม่มีใครสามารถทำได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถบังคับบัญชาได้อยากเข้าใจธรรมะเหลือเกินไปนั่งนิ่งๆมีทางจะเข้าใจไหมคะอยากเข้าใจธรรมะเหลือเกินไปเดินทั้งวันมีทางที่จะเข้าใจธรรมะไหมก็ไม่มีทางเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมค่ะการที่จะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ก็ด้วยการฟังยุคนี้สมัยนี้นะคะก็มีการอ่านแต่การอ่านก็คือจำเสียงถ้าไม่มีการจำเสียงจะเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นเส้นขีดกลมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าพอมีการที่อ่านจะรู้จักคำใช่ไหมคะสมัยหนึ่งแค่นี้ค่ะเป็นตัวหนังสือก็ได้แต่มีเสียงของคำว่าสมัยหนึ่งรูปร่างอย่างนั้นแหละตัวหนังสืออย่างนั้นแหละทำให้รู้ว่าหมายถึงสมัยหนึ่งเพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นเรื่องซึ่งทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีอย่างถูกต้องถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจหรือว่าไม่ถูกนะคะไม่สามารถที่จะให้ความเข้าใจเกิดขึ้นได้เลยก็ไปฟังทำไมแต่ถ้าฟังแล้วรู้ว่าฟังอีกกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เกิดความเห็นถูกให้เกิดความเข้าใจถูกได้นะคะทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงอย่างนั้น
5: แต่ว่าจะรู้อย่างนั้นได้เมื่อไหร่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้เรากำลังฟังธรรมะนะคะเพื่อสะสมความเห็นถูกในอะไรในสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ฟังยังไงก็ยังไม่สามารถจะไปเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะฟังไม่พอก็ยังไม่เห็นการเกิดขึ้นของสิ่งนี้นะคะและได้ยินด้วยว่าสิ่งนี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เลยเราอาจจะคิดว่าเราทำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะเกิดโดยมีใครคนใดคนหนึ่งไปทำให้เกิดแต่ว่ามีธรรมะทั้งนั้นค่ะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนี่ค่ะค่อยๆฟังเข้าใจแค่นี้พอไหมคะไปปฏิบัติได้ไหมไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เข้าใจการเข้าใจตามลำดับขั้นเราจะไปไม่เข้าใจขั้นต้นแล้วไปเข้าใจขั้นสูงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะต้องมีการฟังเป็นเบื้องต้นยุคนี้จะอ่านก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ฟังเฉยๆคิดไตร่ตรองรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดเป็นอย่างนั้นโดยบังคับบัญชาไม่ได้แม่คิดต่างคนต่างคิดบังคับความคิดของใครไม่ได้เลยเปลี่ยนความคิดที่เกิดแล้วได้ไหมคะไม่ได้เกิดแล้วจะไปเปลี่ยนยังไงเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นชั่วคราวค่ะแล้วก็ดับไปนั่นคือไม่ลืมว่าสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาเราอาจจะมองเห็นเป็นดอกไม้เป็นคนหลายอย่างนะคะแต่ถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏแต่ละทางไม่รวมกันก็จะไม่มีการยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เพราะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากเปลี่ยนได้ไหมคะให้ช้าๆหน่อยจะได้รู้ไม่ได้เลยนะคะไม่มีใครไปทำอะไรธรรมะได้เลยค่ะจึงเป็นปรมัตถธรรมซึ่งจะต้องรู้ว่าได้ยินคำนี้หมายความว่าอะไรก่อนจะไปถึงปฏิปตินะคะแล้วก็การที่ฟังอย่างนี้ค่ะแล้วค่อยๆเริ่มเข้าใจขึ้นเรื่องราวซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะก็เพิ่มความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าจริงไหมถ้าจริงนะคะเป็นพุทธพจน์พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยพระโอษฐ์จากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพื่ออนุเคราะห์ให้คนที่มีโอกาสได้ฟังเสียงนั้นคำนั้นไม่ว่าในภาษาไหนก็สามารถที่จะรู้ว่าหมายความถึงสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งเท่านั้นที่กำลังปรากฏทีละอย่างทีละอย่างยังไม่ถึงปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาขั้นต้นแล้วก็จะไปปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้ปฏิบัติแล้วรู้อะไรก็ไม่รู้และปฏิบัติทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้สักอย่างและไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องไร้สาระไม่ได้ทำให้เราเกิดความเข้าใจอะไรเลยเพราะว่าเรามีเวลาเล็กน้อยจำกัดค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะว่าอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้เกิดความเห็นถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่ไปสนใจเลยเพราะว่าทุกนาทีมีค่าเมื่อวานนี้นะคะต้องขออนุโมทนาคุณพิสิทธิ์เพราะเหตุว่าคุณพิสิทธิ์ฟังและก็เข้าใจทุกคนกำลังกระทบแข็งแต่ก่อนฟังไม่รู้เลยค่ะว่าแข็งเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเองเป็นส่วนหนึ่งของสังสารวัฏคือสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่ขาดไปสักอันเลยไม่ว่าจะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะก็เป็นสังสารวัฏได้ยินซึ่งไม่ใช่เห็นเกิดสืบต่อก็สังสารวัฏแข็งที่ปรากฏก็เป็นสังสารวัฏทุกอย่างที่มีทั้งหมดเลยค่ะเกิดดับสืบต่อแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจค่ะว่านั่นน่ะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นเพียงลักษณะของสิ่งที่มีจริงลักษณะนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะแข็งก็ปรากฏไม่มีการรู้ลักษณะที่แข็งด้วยความเข้าใจเลยใช่ไหมคะเหมือนเสียงเหมือนสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยแต่กลับไปจำสภาพธรรมะที่ปรากฏเหมือนพร้อมกับขณะที่เห็นเช่นเป็นสีสันวรรณะเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆคิดว่าพร้อมกันก็เลยยึดมั่นว่าเห็นคนนะคะเห็นดอกไม้เห็นต้นไม้เดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนั้นไหม
7: เป็น
5: ถูกต้องค่ะนี่ค่ะคือความจริงต้องพูดความจริงเรื่องจริงโดยตลอดนะคะใครจะไปบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นละเป็นไปได้ไหมมีหนทางอะไรที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้น
0: ไม่ใช่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาได้ใช่ไหมคะนั่นไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะจะทำให้เราไม่ถูกหลวงด้วยความคิดด้วยความหวังด้วยความต้องการอย่างบางคนก็เข้าใจว่าไปประจักษ์การเกิดดับแล้วเพียงแต่ว่านะคะมีแข็งแล้วเข้าใจว่านั่นเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นชั่วขณะหนึ่งอย่างที่คุณพิสิทธิ์เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะมีก่อนฟังไม่ได้มีการที่จะรู้ว่าแข็งขณะนั้นน่ะก็เป็นเพียงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้และปรากฏด้วยก็ไม่มีการรู้เลยผ่านไปเลยมีใครรู้บ้างคะแข็งเดี๋ยวนี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะแต่เมื่อฟังมากเข้าไม่ได้ตระเตรียมเลยว่าอะไรจะปรากฏให้เข้าใจที่รู้นะรู้เสมอค่ะเสียงก็ปรากฏให้รู้ว่าเสียงเป็นอย่างนี้กลิ่นก็ปรากฏให้รู้ว่ากลิ่นเป็นอย่างนี้รสก็ปรากฏให้รู้ว่ารสเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีความเข้าใจว่านั่นเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงแน่นอนปฏิเสธไม่ได้แต่ไม่ใช่ของใครเลยไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นอย่างนั้นเองนะคะตามเหตุตามปัจจัยนานแสนนานมาแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ยังยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นจากการที่ได้ฟังเนี่ยพอมีลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งปกติก็ปรากฏเป็นธรรมดาแต่ความเข้าใจเกิดขึ้นในขณะนั้นที่จะรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมีลักษณะแข็งก็แข็งเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้คำว่าสติได้ไหมเพราะเหตุว่ามีความต่างระหว่างก่อนฟังกับเมื่อฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่ใช้นะคะไม่มีคำที่จะรู้ขณะที่ต่างกันแล้วจะรู้ความต่างกันยังไงถ้าเราไม่พูดให้เข้าใจว่าสองขณะนี้ต่างกันขณะหนึ่งคือแข็งก็กระทบทุกวันเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ไม่มีขณะที่ปรากฏความเป็นแข็งที่เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเราได้ยินคำว่าสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานอะไรบ่อยๆนะคะหาใหญ่เลยไม่ใช่ไหมนั่นใช่ไหมแต่ขณะนั้นไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจเลยตราบใดที่ยังถามเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังแล้วไม่ต้องถามเพราะว่ามีปัจจัยเข้าใจพอที่เมื่อไหร่เราก็บังคับไม่ได้นะคะแต่เมื่อนั้นสภาพธรรมะนั้นก็ปรากฏซึ่งปกติก็ปรากฏแต่มีความเข้าใจในสิ่งนั้นนี่คือสติปัฏฐานนี่คือสติสัมปชัญญะเพราะขณะนั้นมีความรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งไม่ต้องเรียกเลยแต่ลักษณะของสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังคอยไม่ต้องหวังรอเมื่อไรสติปัฏฐานจะเกิดบ่อยๆเพียงให้เข้าใจเท่านั้นเองค่ะก่อนอื่นว่าต่างกันขณะที่ไม่รู้ไม่เข้าใจผ่านไปเรื่อยๆเหมือนทุกวันกับขณะที่สภาพนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏแข็งก็แข็งอย่างเดียวนี้นะคะแต่ปัญญาเกิดขึ้นรู้ว่าขณะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่านะคะเล็กน้อยมากไม่ต้องไปอยากให้เยอะเพราะเหตุว่าต้องไม่ลืมคำว่าอนัตตาโลภะจะเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดไม่เว้นเลยถ้าปัญญาไม่พอเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องไม่ลืมว่านะคะเพื่อละความติดข้องเพราะติดจนกระทั่งไปไหนไม่ได้เลยค่ะประกบไว้อยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าใครจะพูดถึงอะไรนั่นแหละโลภะอยู่ตรงนั้นประกบไว้ว่าให้เป็นอย่างนั้นให้ต้องการอย่างนั้นให้คิดอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยากที่จะเข้าใจที่จะรู้โลภะอย่างละเอียดขึ้นมิฉะนั้นไม่ทรงแสดงนะคะหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วว่าได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนโลภะเกิดบ่อยที่สุดเกิดบ่อยๆจนใช้คำว่าโลภะคุณาเป็นชั้นๆก็ได้นะคะพอกไว้เดี๋ยวก็มาอีกละทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแกะออกได้ไหมถ้าไม่มีความเข้าใจถูกถ้าไม่มีเครื่องมือถ้าไม่มีปัญญาไม่มีใครสามารถจะไปทำลายหรือว่าทำให้โลภะซึ่งมีปัจจัยที่จะเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกได้ด้วยเหตุนี้นะคะใครจะบอกให้ละใครจะบอกให้ไม่มีโทสะบ้างอะไรบ้างเขาเป็นใครที่สามารถจะบอกคนอื่นให้ไม่มีตัวเองมีหรือเปล่าแล้วก็ไปบอกคนอื่นเขาว่าให้ไม่มีบอกหน้าตาเฉยเลยนะฮะอย่าโกรธแล้วตัวเองโกรธหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ความจริงที่ว่าเพียงแต่บอกว่าอย่าแล้วจะเกิดได้ แต่ต้องเป็นความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยค่ะที่เป็นฝ่ายอกุศลที่ไม่ดีเนี่ยมากมายมหาศาลประมาณไม่ได้เลยมีอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้าทั้งกายบ้างทั้งวาจาบ้างแล้วอย่างใจอีกมากมายนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังความจริงไม่มีความเห็นถูกต้องจะเอาอะไรไปหย่าไปละซึ่งหย่าคำนี้ใช้ไม่ได้เลยค่ะหย่าได้ยังไงคะถ้าจะไม่ให้มีเหตุผลแล้วก็ได้บอกลูกหลานใช่ไหมอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้แต่แล้วเขาก็ทำเพราะว่าเขาไม่เกิดปัญญาของเขาที่จะเห็นโทษด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ฟังธรรมะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงใจและละเอียดว่าเพราะไม่รู้ฟังเพราะเหตุว่าเข้าใจขึ้นมีประโยชน์กว่าที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็เวลาที่สภาพธรรมะใดเกิดขึ้นนะคะไม่ลืมคำแรกอนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมะต้องมีจริงแต่จริงแล้วต้องเป็นอนัตตาด้วยถูกหรือผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอนัตตาเดี๋ยวนี้ค่ะใครไปทำให้ปัญญาเกิดได้ปัญญามากๆด้วยละด้วยอย่าอย่างนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกขณะใดที่มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏหรือแม้ในเรื่องราวของสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะขณะนั้นก็เป็นหนทางที่จะทำให้ค่อยๆ คลายยังละไม่ได้ค่ะค่อยๆ คลายความติดข้องแต่อย่าคิดว่าจะเร็วคิดถึงแสนโกรธกับที่ผ่านมามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อแข็งปรากฏก็รู้ว่าปัญญาความเข้าใจมีในขณะนั้นแล้วก็ไม่ต้องรอคอยอะไรเลยนะคะฟังธรรมะให้เข้าใจเพื่อที่ขจัดความไม่รู้ที่สะสมมาในจิตมากมายนะคะทั้งสกปรกอย่างที่เราเคยย้ำแล้วย้ำอีกนะคะทั้งมืดไม่รู้เลยว่ามีอะไรในจิตเดี๋ยวนี้ใครรู้บ้างไม่มีทางเลยใช่ไหมนอกจากว่าจะมีการเกิดขึ้นปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าจิตยังขุ่นมีมลทินสกปรกเป็นโรคอ่อนแอไม่ได้แข็งแรงเข้มแข็งมีกำลังอะไรเลยนะคะแล้วจะไปเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามที่ได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงได้อย่างไรแต่การฟังพระธรรมไม่เป็นโมฆะเลยค่ะแต่ละขณะที่เข้าใจเนี่ยสะสมแล้วค่อยๆชำระจิตจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มเห็นถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏแม้นานๆครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะว่าเมื่อไรแต่ต้องด้วยความเป็นอนัตตาเท่านั้นมิฉะนั้นโลภะก็มาอีกพยายามแล้วเอ๊ะตอนนั้นเราทำอะไรนะถึงได้รู้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ติดข้องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นศีลัพพตปมาสะในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงการประพฤติการปฏิบัติด้วยความเห็นผิดถ้ามีความเห็นถูกจะไม่ทำอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเข้าใจขึ้นหนทางเดียวว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งที่พูดคำแรกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะคำนี้ค่ะเราก็ขาดความละเอียดประมาทไปละสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนได้ไหมเป็นเราหรือเปล่าเมื่อสิ่งนั้นเกิดโดยที่เราไม่ได้ไปทำให้เกิดแล้วจะเป็นเราเมื่อไรขณะไหนคือแม้แต่คำเดียวนี่ค่ะเราก็สามารถที่จะคิดจนทั่วถึงที่จะทำให้ไม่ลืมเพราะว่ามีจริงๆทุกอย่างที่พูดเนี่ยเห็นก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็มีไม่ได้พูดถึงสิ่งที่รู้ไม่ได้ในขณะนี้เพราะไม่มีแต่ว่าทั้งที่ปรากฏก็ยากที่จะรู้ได้ก็ต้องฟังใช่ไหมคะ
7: ครับ
0: เพราะเราไม่สามารถที่จะคิดเองทั้งที่บอกว่าอนัตตาแล้วไงคะก็ยังเป็นเราก็แสดงเห็นว่าการที่ได้ยินคำนี้และเข้าใจคำนี้ไม่มั่นคงพอต้องฟังจนกระทั่งมั่นคงแล้วก็จะไม่มีคำถามว่าทำยังไงแต่มีความถามที่ว่าแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจแล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นอีกฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นอีกจนกระทั่งเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งจากปริยัติไปสู่ปฏิปฏิที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังมีนะคะตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างก่อนที่จะถึงปฏิเวทะคือการประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งขณะนี้พูดถึงการเกิดดับก็ไม่ใช่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังเกิดกำลังดับแต่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีจริงๆอย่างนั้นนะคะต้องรู้ได้สิคะ เห็นต้องดับถึงจะได้มีได้ยินได้ยินต้องดับถึงจะมาคิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นอย่างนี้เร็วมากแต่รู้ได้เมื่อความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ละคลายความไม่รู้ความไม่รู้ก็จะไม่ปิดบังคือไม่เกิดหลังจากที่สิ่งนั้นเกิด
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้อย่างไร
0: ทุกอย่างเป็นความจริงใช่ไหมคะกลัวมีจริงกลัวผีก็มีจริงๆใครไม่กลัวผีเพราะไม่รู้ว่าผีคืออะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าถ้าเข้าใจธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่พ้นจากได้ยินทางหูแล้วก็คิดได้กลิ่นนะคะแปลกๆเดี๋ยวจะกลัวกันอีกนะคะกลิ่นแปลกมีแน่ๆใช่ไหมคะแต่ก็เป็นเพียงกลิ่นที่ปรากฏแล้วก็หมดไปถ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆนะคะกลัวอะไรกลัวกลิ่นเลยค่ะก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ความคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรด้วยความไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นลำดับขั้นนะคะว่าความกลัวจะลดลงไปได้ก็ต่อเมื่อมีการเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นไม่กลัวกิเลสแต่กลัวผีคิดดูกันแล้วกันนะคะเพราะไม่รู้ค่ะแต่ถ้ารู้แล้วก็กิเลสน้อยลงเข้าใจมากขึ้นนะคะมีแต่เสียงถ้ารู้ความจริงขณะนั้นเสียงจะเป็นอะไรได้ไหมนอกจากเป็นเสียงกลิ่นจะเป็นอะไรได้ไหมนอกจากเป็นกลิ่นคิดจะเป็นอะไรได้ไหมนอกจากเป็นคิดแล้วก็ดับค่ะเพราะฉะนั้นมั่นคงที่จะเข้าใจความจริงหนทางเดียวที่จะไม่กลัวผีแต่ตราบใดที่มีกิเลสต้องกลัวแต่แล้วแต่ว่าจะกลัวอะไรบางคนเขาบอกว่าเขาไม่กลัวผีเขากลัวคนมากกว่าก็แล้วแต่นะคะกลัวอะไรก็คือกลัวนั่นแหละแต่ต้องรู้ว่ากลัวก็คือความไม่พอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดในรูปแบบต่างๆเวลาที่เราไม่ชอบเนี่ยนะคะก็ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจเวลาโกรธก็แสดงว่าไม่ชอบสิ่งนั้นไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูได้ยินคำพูดหรือเห็นอะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่เรื่องที่คิดนะคะเวลาที่มีกลิ่นที่เราไม่ชอบขณะนั้นคงไม่กลัวเพียงไม่ชอบแต่ว่าสภาพธรรมะใดๆก็ตามนะคะที่ไม่ทำให้ติดข้องแต่ทำให้อยากให้พ้นไปเสียตกใจมากเลยอะไรอย่างนี้นะคะทั้งหมดจะใช้คำว่าโทสะแต่หมายความถึงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงๆซึ่งไม่ต้องการสิ่งนั้นเลยแต่ว่าออกมาในรูปที่เป็นเสียใจบ้างเป็นน้อยใจบ้างเป็นขุ่นใจบ้างเป็นโกรธบ้างเป็นริษยาเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดที่มันทำให้ไม่เป็นสุขนะก็รู้สึกว่าไม่ชอบทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆรู้จริงๆว่ากลัวก็คือลักษณะของความไม่พอใจในขณะนั้นไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นก็เท่านั้นเองค่ะ
8: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับคือเมื่อเช้าผมไปที่แม่น้ำคงคาคือที่เห็นเขาเผาซากศพกันเพื่อนธรรมะท่านหนึ่งนะครับกล่าวว่าดิ้นรนกันแทบตายแต่สุดท้ายก็เหลือแค่นี้แล้วก็มีการพิจารณาว่าทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรทุกอย่างไม่มีสาระทั้งนั้นเลยครับท่านอาจารย
0: ์ก็ขออนุโมทนานะคะที่เกิดความคิดอย่างนี้เพราะแม้แต่จะคิดอย่างนี้ก็ยากใครจะคิดบ้างคะดิ้นรนกันแทบตายทุกวันแต่สุดท้ายก็คือเท่านี้เองจะเห็นได้ไหมคะว่านานๆคิดครั้งหนึ่ง
8: ใช่ครับท่านอาจารย
0: ์ถ้าไปแม่น้ำคงคาก็ไม่รู้ว่าจะคิดถึงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้พระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้ 2,500 กว่าปีขึ้นอยู่กับว่าเราคุ้นเคยมากพอที่จะระลึกถึงได้บ่อยๆหรือเปล่านี่เป็นเหตุที่ว่าไม่ประมาทในการที่จะฟังพระธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะพระพุทธพจน์ทั้งหมดตั้งแต่ปฐมพุทธพจน์มัชฌิมพุทธพจน์จนถึงปัจฉาพุทธพจน์คำแรกคำสุดท้ายแล้วระหว่างนั้นล่ะก็ทุกคำมีค่าเตือนจริงๆนะคะแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่ว่าได้มาถึงเมืองพาราณสีเมืองเก่ามากเกิน 2,500 กว่าปีเพราะก่อนนั้นก็มีพระเจ้าพรหมทัตมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในพระไตรปิฎกนะคะอยู่ไหนคะเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าบุคคลเหล่านั้นน่ะยังไม่นิพพานเมื่อไหร่ก็ยังต้องอยู่ที่หนึ่งที่ใดนั่นเองแล้วเราก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ ระลึกถึงณกาลครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้ก็เป็นณกาลครั้งหนึ่งอีกไม่นานก็อยู่ที่เมืองนี้นะคะที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราสะสมความเข้าใจนะคะความเข้าใจอันนั้นไม่สูญเลยนะคะสะสมแต่ว่าสะสมน้อยหรือมากเทียบเป็นวันๆก็ได้แต่ละวันนะคะส่วนที่จะสะสมความเห็นถูกต้องเนี่ยก็ต้องน้อยกว่าแต่ก็เป็นประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นเจนได้กว่าจะรู้ความจริงเนี่ยต้องสะสมความเข้าใจแค่ไหนเพราะเหตุว่าอกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและปัญญาก็ค่อยๆเข้าใจทีละน้อยน้อยมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจแต่ไม่ต้องไปหวังอะไรนะคะว่าเมื่อไหร่การสะสมอกุศลที่มากมายมหาศาลเนี่ยจะหมดพอที่จะเบาบางหรือยังพอที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดนะคะเป็นความจริงซึ่งไม่ต้องถามใครว่าขณะนี้สภาพธรรมะก็กำลังปรากฏเหมือนอย่างที่ได้ฟังนะคะแต่ปัญญายังไม่ถึงระดับที่ประจักษ์ความจริงแต่ว่าจะรู้ได้เข้าใจได้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งคลายการไม่รู้และการยึดถือและความจริงก็จะปรากฏเพราะว่าขณะนั้นอกุศลที่สะสมมาแม่อวิชชาเนี่ยค่ะก็ยังไม่มีกำลังที่จะเกิดได้บ่อยเหมือนเคยเพราะเหตุว่ามีการฟังพระธรรมซึ่งทำให้ระลึกถึงคำที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะบ่อยขึ้นมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องหวังเพราะโลภะไม่ห่างเลยฟังแล้วก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะว่าแต่ละคนต้องรู้เองทั้งที่คนอื่นจะกล่าวยังไงก็ตามแต่ก็ไม่เหมือนกับที่บุคคลนั้นกำลังรู้กำลังเข้าใจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าจากการฟังความรู้ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็มีทั้งในขณะที่สภาพนั้นปรากฏแล้วก็คิดถึงเท่าที่ได้ฟังมาแล้วแล้วก็มีทั้งขณะที่สภาพธรรมะนั้นไม่ได้ปรากฏแต่จากคำที่ได้ฟังที่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็อาจจะทำให้ระลึกคิดถึงเรื่องนั้นค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจขึ้นและความเข้าใจเนี่ยก็เป็นสังขารขันธ์ที่ใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะก็สภาพรู้ก็เป็นจิตเจตสิกเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสภาพธรรมะที่ไม่รู้เกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อนั้นแหละใช่ไหมคะแข็งก็เป็นแข็งไปไม่รู้อะไรด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงมีทั้งนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้ที่เกิดรู้และก็รูปธรรมเกิดแต่ไม่ใช่สภาพรู้ด้วยเหตุนี้แม้จะกล่าวถึงธรรมะสองอย่างนี้นะคะก็ยังจำแนกออกได้อีกนัยยะหนึ่งคือนัยยะของขันธ์รูปทุกประเภทไม่ใช่สภาพรู้ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินทั้งหมดนะคะใครเห็นตาบ้างใครเห็นหูบ้างใครเห็นเสียงบ้างก็ไม่เห็นใช่ไหมคะแต่มีจริงๆถูกรู้เสียงได้ยินรู้รู้คือได้ยินเสียงนั้นปรากฏอาการของเสียงว่าเสียงนั้นเป็นเสียงนั้นไม่เป็นเสียงอื่นเพราะฉะนั้นรูปทุกชนิดนะคะทุกประเภทหยาบละเอียดไกลใกล้ยังไงก็ตามแต่นะคะภายในภายนอกธรรมะใดๆที่มีที่เกิดขึ้นไม่สามารถรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นเป็นรูปธรรมเป็นรูปขันธ์เพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับว่างเปล่าเหมือนไม่เคยเกิดเพราะไม่เหลือแค่นิดเดียวค่ะที่เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ถ้ายังคงติดข้องนะคะก็คิดว่ายังอยู่นี่เป็นการที่ด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์จึงแสวงหาหนทางที่จะรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏในชีวิตประจำวันว่าชั่วคราวนะคะมีแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นเรื่อยๆไปด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็เข้าใจจริงๆนะคะแม้ว่าทรงแสดงธรรมะแล้วก็ยังทรงแสดงว่าธรรมะที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดดับแล้วไม่เหลือจริงเป็นขันธะหรือขันธะที่คนไทยเรียกนะคะหมายความถึงว่างเปล่าจากการที่ไม่มีแล้วมีแล้วก็ไม่เหลือเลยไม่มีอีกเลยด้วยเหตุนี้นะคะรูปขันธ์มีธาตุรู้มีวิญญาณขันธ์เป็นธาตุที่เป็นใหญ่ในการรู้นะคะถ้าไม่มีวิญญาณขันธ์ไม่มีจิตไม่มีธาตุที่เป็นใหญ่ในการรู้อะไรก็ไม่ปรากฏและสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันก็คือรูปทั้งหลายเดี๋ยวปรากฏทางตาเดี๋ยวมีรูปปรากฏทางหูเดี๋ยวมีรูปปรากฏทางจมูก มีรูปปรากฏทางลิ้นมีรูปปรากฏทางกายแต่การฟังเพียงเล็กน้อยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทั่วถึงอย่างแข็งเนี่ยก็จะปรากฏลักษณะบางครั้งแต่ขณะนั้นความรู้ความเข้าใจแค่ไหนผู้นั้นก็เข้าใจตามความเป็นจริงถ้าไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับแต่เห็นว่านี่แข็งขณะนั้นไม่ได้สนใจใส่ใจอย่างอื่นเลยมีการเริ่มเข้าใจความเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งคือแข็งเพียงเล็กน้อยเพราะอะไรคะเพราะน้ำตาไหลก็เป็นแข็งก็ไม่รู้ใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ฟังเพื่อสะสมความเห็นที่ถูกต้องโดยไม่หวังว่าจะรู้เมื่อไหร่หรือว่าไปขอคำแนะนำจากใครหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ฟังพระธรรมพุทธพจน์แล้วก็มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนั้นพระทรงแสดงธรรมะทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วก็เมื่อไหร่ที่ค่อยๆ คลายความไม่รู้นะคะบุคคลนั้นก็รู้เองและเมื่อไหร่อยากรู้คนนั้นก็รู้เองอีกเพราะทั้งหมดนี่ค่ะคนอื่นจะรู้ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆแต่ก็รู้ว่านะคะประโยชน์จากการฟังแม้วันนี้นะคะก็ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามควรแก่การเข้าใจที่ได้สะสมมาบ้างแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะที่พาราณสีนะคะความจริงทุกคนทุกแห่งแต่วันนี้เราก็ได้มีการสนทนาธรรมเป็นการบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงนะคะยังมีประโยชน์กับผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้วยังไม่ถึงกับหายไปเลยไม่มีใครสนใจไม่มีใครไตร่ตรองไม่มีใครเอาคำเท็จมาเบียดเบียนคำจริงสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาโดยละเอียดแล้วก็โดยเข้าใจจริงๆนะคะพระธรรมจึงจะดำรงมั่นคงต่อไปได้แต่ไม่นานก็จะอันตรธานถ้าไม่มีผู้ที่ได้ศึกษาและเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยค่ะก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเพราะยังเกิดอีกมากและเมื่อเกิดอีกไม่รู้ว่าชาติไหนมีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมหรือว่าจะมีโอกาสได้เฝ้าฟังพระธรรมก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือแต่ละหนึ่งนะคะแต่ปัญญาที่จะต้องอบรมให้เข้าใจเนี่ยอีกมากเพราะเหตุว่ายังไม่คุ้นเคยกับลักษณะของสภาพธรรมะทั่วเพราะฉะนั้นการที่จะให้ไปละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนทันทีไม่ได้เลยค่ะจนกว่ามีการรู้ลักษณะที่ปรากฏมากพอที่จะเริ่มค่อยๆ คลายการยึดถือว่ามีเราไม่ใช่โดยจงใจไม่ใช่โดยกำหนดนะคะแต่ความเข้าใจนั้นเกิดเมื่อไหร่ก็เห็นความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความเป็นอนัตตากับธรรมะเนี่ยแยกจากกันไม่ได้เมื่อไหร่ที่เป็นอนัตตาขณะนั้นก็เป็นลักษณะของธรรมะแต่เมื่อไหร่เป็นเราที่จะทำหรือกำหนดหรือต้องการขณะนั้นเป็นความจงใจที่จะรู้สิ่งที่ก็ปรากฏเหมือนเดิมแต่ด้วยความเป็นตัวตนที่ต้องการรู้มีอยู่ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละคลายเพราะเหตุว่าตัวตนกำลังต้องการจะรู้แต่เวลาที่สภาพธรรมนั้นเกิดขึ้นและเข้าใจไม่ใช่ในลักษณะที่ใช้คำว่ากำหนดจดจ้องหรือทำหรือด้วยความต้องการก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะคะเป็นผู้รู้ว่าขณะไหนเป็นขณะไหนจึงจะรู้ว่าอะไรผิดเพื่อละสิ่งที่ผิดมิฉะนั้นละสิ่งที่ผิดไม่ได้แล้วก็อย่าลืมเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยมาก
1: คืออะไรครับ
0: ค่ะเวลาที่รู้แข็งแล้วอยากหรือเปล่าพอใจหรือเปล่าเพื่อนเก่ามาหาแล้วค่ะที่จริงก็อยู่ด้วยนะคะเกือบตลอดเวลาขณะที่กุศลไม่เกิดปัญญาไม่เกิดเขาอยู่ที่นั่นเพื่อนสนิทเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักคนที่เข้าใจว่าเป็นเพื่อนแต่ความจริงไม่ใช่ต้องนานมากเลยนะคะด้วยปัญญาจริงๆถ้าไม่ใช่ด้วยปัญญาก็ไม่สามารถที่จะละความติดข้องซึ่งเป็นโลภะได้เลยค่ะด้วยเหตุนี้คงไม่ลืมปฐมวาจานะคะเวลาที่ตรัสรู้แล้วเราได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนจะละได้ยังไงถ้าไม่พบไม่รู้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วปัญญายังต้องอบรมต่อไปรู้ในลักษณะซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่เรารบกับกิเลสยากไหม
1: ยากครับ
0: รบกับคนอื่น ไม่ยากเท่าเพราะกิเลสรบเก่งชนะเกือบทุกทีเพราะฉะนั้นเวลาที่แม้แต่จะฟังธรรมะให้เข้าใจก็จะต้องรู้ว่าด้วยการไตร่ตรองด้วยความตรงขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงเล็กน้อยต่อจากนั้นคืออะไรอาจจะหายไปเลยก็ได้เพราะเหตุว่าทุกคนนะคะที่สำคัญก็คือนิสยะที่อาศัยคุ้นเคยกับที่อาศัยที่อาศัยที่นี่คือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอารมณ์นะคะที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังเป็นอุปปนิสยะอารมณูปะนิสยะเราคุ้นเคยกับอารมณ์อะไรมากเราก็มีกำลังที่จะระลึกถึงหรือต้องการสิ่งนั้นมากกว่าสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นเราคุ้นเคยกับความต้องการรูปเสียงกลิ่นรสติดข้องนะคะอยากจะได้เขาบอกว่าดีก็ทำเขาให้ทำอย่างนี้ก็ทำเขาให้ทำอย่างนั้นก็ทำอยากได้อะไรที่ทำหรือว่าไม่อยากได้ก็ทำเพราะฉะนั้นโลภะเป็นสิ่งที่ละเอียดและรู้ยากลองคิดก็ได้นะคะเคยชนะโลภะไหมกำลังง่วงนะคะจะฟังธรรมะหรือจะนอนจะตายได้นะคะขณะนั้นแต่ก็จะฟังธรรมะหรือจะนอนกำลังง่วงๆอย่างนั้นนะคะตายได้ก่อนตายเนี่ยอยากกลับหรือว่าฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องก็คือว่าโลภะมีกำลังมากถ้าไม่เห็นไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยค่ะคิดผิดคือจะไปละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนะคะดูน่ากลัวเหลือเกินแต่ว่าก่อนอื่นต้องละความติดข้องในความเป็นตัวตนในการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าภายในหรือภายนอกอย่างอื่นยังไม่ต้องคิดค่ะถึงคิดก็ไม่สำเร็จเพราะเหตุว่ายังคงเป็นเรายังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะต้องเป็นไปตามลำดับนะคะตั้งแต่ขั้นฟังเข้าใจแล้วไม่ต้องไปรอคอยขั้นปฏิปฏิหรือขั้นปฏิเวทะเพราะต้องเป็นไปตามเหตุถ้าไม่มีความเข้าใจมากพอไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยก็คงต้องย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าพระธรรมลึกซึ้งแล้วก็เป็นสิ่งที่มีปรากฏตลอดเวลาแต่ไม่รู้จักพระธรรมเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ได้ฟังพระธรรมแต่ละคำนะคะถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจจริงๆนะคะจะไม่ลืมเช่นสิ่งที่มีจริงไม่ต้องคิดถึงภาษาบาลีเลยนะคะเพราะเหตุว่าทุกคนรู้แล้วว่าถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้อย่างไรแต่การที่เราไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะอะไรก็ตามที่มีจริงนะคะภาษาบาลีจะใช้คำว่าธรรมะแต่เราไม่สามารถที่จะเห็นความจริงของสิ่งที่มีจริงถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นจึงต้องอาศัยการฟังเพื่อเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าสิ่งที่ไม่ปรากฏขณะนี้นะคะไม่มีที่จะให้ความจริงได้ผ่านไปแล้วไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแล้วก็สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยค่ะว่าขณะต่อไปเป็นอะไรแต่ก็มีเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดแล้วดับไปก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะเพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีแค่ไหนและความดีและไม่ดีในละเอียดอย่างไรเช่นข้อความของโอวาทปาติโมกนะคะไม่ทำชั่วแต่บอกแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่สัตว์บุคคลและความชั่วคืออะไรมีความละเอียดยิ่งไม่ใช่เพียงแต่ทุจริตทางกายทางวาจาหรือทางใจที่เป็นอกุศลกรรมบถนะคะแต่อะไรที่ไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นความชั่วซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เล็กน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วจะเปลี่ยนได้ยังไงนี่คือปรมัตถธรรมหรือวาจาสัจจะซึ่งสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดแล้วไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพียงแต่ว่าสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกว่าจะรู้ความจริงนั้นซึ่งไม่มีทางอื่นเลยนะคะเพราะเหตุว่าถ้าใช้คำว่าปัญญามีปัญญาไหนบ้างที่ไม่มีความเข้าใจ ม่เข้าใจแล้วจะเป็นปัญญาได้ไหมแต่ความเข้าใจก็มีความใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็มีหลายระดับใช้คำพูดในภาษาไทยได้แต่ถ้าเป็นภาษาบาลีก็มีคำว่าปัญญาบ้าง

้งหมดนี่ค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่อยู่ที่ความสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้การฟังแต่ละคำแต่ละครั้งนะคะก็คือว่าขอให้เข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังว่าหมายความถึงอะไรมีจริงๆหรือเปล่าคำที่ได้ยินเป็นวาจาสัจจะที่ทำให้เข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนไหมแม้ว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงนะคะแต่ก็ไม่ใช่จะรู้ได้โดยง่ายเลยเช่นขณะนี้ค่ะถ้าถามคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยนะคะว่าอะไรมีจริงๆขณะนี้เขาจะตอบได้ไหมคะตอบไม่ได้เลยเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของความมืดและความไม่รู้ไม่มีความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงแต่ถ้ามีคำจริงว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้สีสันวรรณะในห้องนี้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะคะทำให้รู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆแต่ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าไม่เกิดจะมีจริงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งนี้เกิดและสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะก็ดับไปแน่นอนเป็นธรรมดาไม่อย่างนั้นจากเห็นเนี่ยจะเป็นได้ยินไม่ได้ก็ต้องเป็นเห็นอยู่นั่นแหละแต่ว่าเห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็คิดนึกก็แสดงว่าแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายต่างกันนะคะมีปัจจัยที่จะเกิดแล้วก็ดับไปนี่เป็นความจริงนะคะฟังเพื่อเข้าใจว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี่ถูกต้องไหมแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามีตัวตนที่อยากจะรู้และเกินถึงการเกิดดับนะคะเพราะเหตุว่าความไม่รู้ไม่สามารถที่จะถึงการรู้แจ้งในสภาพธรรมะที่เป็นจริงต้องมีการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งคลายความติดข้องที่ยึดถือสภาพธรรมะขณะนี้นะคะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าติดแค่ไหนแต่เกิดมาก็เราทั้งนั้นเลยค่ะลืมตาขึ้นมาก็เราโกรธก็เราชอบก็เราสนุกก็เราเป็นเราทั้งหมดนะคะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีค่ะมีชั่วคราวแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความจริงนี่เพียงเล็กน้อยค่ะเพียงเริ่มต้นความลึกซึ้งของสิ่งที่มีในขณะนี้มากกว่านั้นอีกจึงต้องทรงแสดงพระธรรมถึง45พรรษาแล้วเราจะไม่สนใจในแต่ละคำที่กล่าวถึงสภาพธรรมะโดยนัยยะประการต่างๆเพราะรู้ว่าสัตว์โลกเนี่ยค่ะสะสมความไม่รู้มานานมากแต่การที่ได้ยินได้ฟังเพียงเล็กน้อยเนี่ยสามารถที่จะทำให้สิ่งที่สะสมมาเนี่ยหมดไปได้ไหมให้อวิชชาหมดไปให้ความไม่รู้หมดไปให้ความโกรธหมดไปให้ความติดข้องหมดไปเพียงชั่วฟังนิดๆหน่อยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะแล้วก็จะรู้ได้ว่าสภาพของจิตใจที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเนี่ยส่วนใหญ่เกิดร่วมกับความไม่รู้โลภะความติดข้องเพราะไม่รู้โทสะเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่จะให้มีการเกิดดับไม่รู้จบแต่ว่าการที่จะรู้ขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ค่อยๆรู้ว่าชีวิตที่มีอยู่เนี่ยต้องจากต้องหมดวันไหนไม่รู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะนำอะไรไปได้เลยสักอย่างแม้แต่ร่างกายนะคะเป็นที่รักยิ่งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าทนุบำรุงทุกวันเมื่อกี้นี้รับประทานอะไรคะอาหารมีประโยชน์บางคนนี่อาหารไม่มีประโยชน์ไม่ทานเลยเพราะอะไรคะเพื่ออะไรเพื่อร่างกายนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งซึ่งจะทำให้เป็นไปตามความติดข้องในสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยมากมายมหาศาลซึ่งยากแสนยากคะที่จะรู้ว่าที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยเป็นเราจริงๆหรือเปล่าอย่างแข็งอย่างที่คุณพิสิทธิ์กล่าวเนี่ยนะคะแข็งเป็นเราได้ไหมเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ได้ไหมต้องเป็นผู้ตรงว่าแข็งเป็นแข็งเกิดเป็นแข็งแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่มีในชีวิตจริงๆประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสิ่งที่มีจริงที่จะใช้คำว่าสภาวะธรรมหรือสภาพธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะไม่ซ้ำกันด้วยเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งใหม่ที่เกิดต่อไม่ใช่อันเก่าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็มีแต่สิ่งซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยเนี่ยหอบอะไรไปหรือว่านำอะไรไปด้วยร่างกายนี่นำไปไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้เลยแต่ว่ากุศลเกิดแล้วก็สะสมอยู่ในจิตไม่มีใครเอาออกไปจากจิตได้เลยอกุศลก็เกิดนะคะแล้วก็เก็บสะสมอยู่ในจิตทำให้แต่ละบุคคลเนี่ยต่างกันในชาตินี้ก็ต่างกันตามชาติก่อนที่เกิดมาแล้วนะคะสะสมมาแล้วจนกว่าจะถึงวันนี้

0: ที่เป็นคนนี้เพราะฉะนั้นชาติต่อไปซึ่งจะมีต่อไปนะคะก็ตามที่ได้สะสมมาแล้วก็ตามที่เป็นในขณะชาตินี้ด้วยโดยเราไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าสัตว์โลกนะคะเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งเดียวนะคะที่จะละความหวังความต้องการบางคนฟังธรรมะแล้วอยากรู้เลยอยากประจักษ์แจ้งเลยทำยังไงนะคะทำไม่ใช่เข้าใจค่ะแต่เป็นตัวตนที่ต้องการเพราะคิดว่าทำแล้วจะสำเร็จแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากนะคะแล้วก็รู้ว่าทั้งหมดเลยค่ะเพื่อเข้าใจอะไรอะไรก็ตามที่จะไม่เข้าใจไม่ควรที่จะสนใจเลยเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจเขาบอกอยู่แล้วนะคะตั้งต้นด้วยความไม่เข้าใจจะทำอะไรต่อไปเพราะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าไม่เข้าใจต่อไปซึ่งพระธรรมเท่านั้นค่ะที่จะทำให้เราเห็นได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้สิ่งที่กำลังมีขณะนี้เข้าใจได้โดยการเริ่มฟังพระธรรมแล้วก็พิจารณาแต่ละคำให้รู้ว่าเป็นคำจริงซึ่งต้องอาศัยการอบรมนะคะกว่าจะละคลายความติดข้องในสิ่งที่มีเช่นเห็นก็ว่าเป็นเราเห็นได้ยินก็เป็นเราได้ยินคิดก็เป็นเราคิดถ้าไม่มีสภาพธรรมะเลยเราก็ไม่มีแต่เมื่อมีแล้วไม่รู้นะคะเพราะไม่รู้ก็ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเป็นภายนอกก็ไม่ใช่เราแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นภายในที่ตัวเนี่ยนะคะก็ยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือขณะที่หายากนะคะเพราะว่าเหตุที่จะให้ไม่ได้ฟังเนี่ยมีประเดี๋ยวก็คงจะมีคนไปซื้อของก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าพระธรรมเนี่ยห้ามนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะปัญญาสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจจนทั่วเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ว่าต้องการจนกระทั่งไม่ทำอะไรทั้งนั้นก้มหน้าก้มตาฟังธรรมะก้มหน้าก้มตาทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะโดยไม่รู้ว่านั่นแหละโลภะทั้งนั้นและความเห็นผิดทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ค่ะพระธรรมจริงลึกซึ้งที่จะให้เป็นไปตามพระธรรมที่ทรงแสดงคือรู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้อะไรที่เกิดแล้วให้เห็นว่าบังคับบัญชาไม่ได้นะคะแล้วปัญญารู้ทั่วจนหมดเห็นก็ต้องรู้ได้ยินก็ต้องรู้คิดก็ต้องรู้ชอบก็ต้องรู้โกรธก็ต้องรู้จนไม่เหลือเลยนะคะจนแน่ใจว่ามีความเข้าใจจริงๆในสภาพธรรมะที่ปรากฏเมื่อนั้นจึงค่อยๆเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งกว่าจะถึงการดับความไม่รู้ที่สะสมมานานมากเลยค่ะแล้วก็หนาแน่นมั่นคงท่านกล่าวว่าถ้าไม่รู้นะคะก็เหมือนกับหลักหรือต่อในสังสารวัฏขยับขยื่นยากเพราะเหตุว่ามั่นคงมากเพราะฉะนั้นการฟังนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจว่าเพื่อรู้แล้วละไม่ใช่เพื่อรู้แล้วอยากหรือว่าไปทำตามโลภะ
1: กับท่านอาจารย์นะคะจะขอเรียนถามท่านอาจารย์นะคะที่อาจารย์บอกว่าโลภะภายในกับภายนอกอะค่ะภายนอกนี่คือยังไงคะไม่เข้าใจ
0: ชอบดอกไม้ไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ดอกไม้อยู่ไหน
1: อยู่เมื่อเห็นนะคะเห็นแล้วก็ชอบ
0: ในตัวคุณปูหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ตาไม่ใช่หูใช่ไหมคะนั่นคือภายในเข้าใจว่าตาเนี่ยมีจริงๆแล้วก็เป็นของเราแต่ไม่รู้ว่าตาก็เกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราจำว่ามีแล้วก็เวลาที่เห็นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้แต่ละหนึ่งซึ่งรวมกันเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะนี่นะคะไม่ได้เกิดขึ้นตามลำพังเลยแต่ปรากฏให้รู้ได้ทีละหนึ่งเช่นดอกไม้เนี่ยค่ะหอมไหมหอมไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นหอมเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งและก็เวลาจับดูเนี่ยแข็งหรืออ่อนหรือนุ่มใช่ไหมคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งชิมได้ไหมคะอยากจะรู้นักว่าดอกกุหลาบเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเอาไปทำอาหารเนี่ยรสของดอกกุหลาบเนี่ยจะต่างกับรสอื่นไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่ดอกกุหลาบเนี่ยก็มีรสด้วยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะไม่ได้เกิดเพียงหนึ่งนะคะแต่ว่ามีสภาพธรรมะหลายหลายอย่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วจะไปรู้ถึงสภาพธรรมะที่อาศัยให้เกิดเนี่ยก็ยาก ด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยต้องมั่นคงตามลำดับนะคะเพราะสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเป็นเพียงหนึ่งแต่ละทางเช่นขณะนี้ค่ะลืมตาก็เห็นหลับตาเห็นไหมคะไม่เห็นแล้วก็ได้ยินเสียงเห็นเสียงไหมคะไม่เห็นแต่ว่าในขณะที่เสียงปรากฏแม่หลับตาก็ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าแม้แต่คำว่าอัตตาหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนะคะแต่มีคำว่าอัตตานุทิฏฐิหมายความว่าเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ละทางเวลาที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสี่ธาตุเนี่ยคุ้นหูนะคะไม่ว่าตำราแพทย์แผนโบราณหรืออะไรก็ตามขาดคำสี่คำนี้ไม่ได้เลยได้ยินจนชินว่าดินน้ำไฟลมยังไม่รู้ภาษาบาลีแต่ถ้าได้ยินคำว่าปฐวีหมายความถึงธาตุดินธาตุน้ำก็คืออาโปนะคะธาตุไฟก็คือเตโชธาตุลมก็คือวาโยไม่ไปจำชื่อแต่ต้องเข้าใจว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเช่นลักษณะที่แข็งปรากฏเนี่ยไม่ต้องมาเรียกว่าปฐวีอ่อนปรากฏก็ไม่ต้องมาเรียกว่าปฐวีปฐวีกระทบกับอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยนะคะหมายความว่าสิ่งนั้นปรากฏความจริงแล้วสั้นมากสั้นยิ่งกว่าใครสามารถจะประมาณได้เพราะเหตุว่าทันทีที่สิ่งนั้นปรากฏเช่นแข็งนะคะเราคิดว่าน้อยมากสั้นมากแต่มีความติดข้องหรือความขุ่นเคืองในสิ่งที่ปรากฏแล้วโดยที่ว่าถ้าไม่ฟังธรรมะเนี่ยจะไม่รู้เลยแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปสะสมแล้วค่ะเห็นอะไรก็มีความชอบไม่ชอบสะสมไปได้ยินอะไรนะคะก็มีความชอบไม่ชอบสะสมไปนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งซึ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่คำว่าธรรมะก็ไม่รู้และทุกคำที่ได้ยินก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นให้ทราบว่าที่ใดก็ตามที่มีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเป็นธาตุดินภาษาบาลีใช้คำว่าปฐวีเนี่ยนะคะต้องมีธาตุอื่นรวมอยู่ด้วยจะมีเพียงแข็งไม่ได้แต่เวลาปรากฏทีละหนึ่งเพราะเหตุว่าธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานที่เราใช้คำว่าจิตเนี่ยค่ะเกิดขึ้นทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นก็รู้สิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งโดยปัจจัยคือมีสภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตซึ่งเราใช้คำว่าเจตสิกนะคะประเภทหนึ่งที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นจิตจะไปเที่ยวรู้หลายๆอารมณ์พร้อมกันเนี่ยไม่ได้เลยทีละหนึ่งเท่านั้นแต่ว่านะคะทรงแสดงไว้ว่าที่ใดที่มีธาตุดินที่นั่นมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในบรรดาธาตุทั้งสี่นะคะธาตุดินปรากฏลักษณะที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟปรากฏลักษณะที่เย็นหรือร้อนธาตุลมปรากฏในลักษณะที่ตึงหรือไหวนะคะแต่ธาตุน้ำไม่ปรากฏเมื่อกระทบเพราะเหตุว่าธาตุน้ำเป็นธาตุที่ซึมซาบเอิบอาบเกาะกลุ่มธาตุทั้งสามไว้ไม่ให้แยกจากกันไปเลยเพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามที่แข็งมีธาตุดินต้องมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุที่เป็นหลักหรือเป็นใหญ่เป็นที่อาศัยของรูปอื่นๆทั้งหมดถ้าไม่มีสี่รูปนี้ซึ่งเป็นมหาภูตะรูปนะคะรูปที่ปรากฏประจำวันเลยก็ได้นะคะรูปอื่นก็ไม่มีเช่นรถเนี้ยค่ะก็ต้องอยู่ที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจึงจะบอกได้ว่ารถกุ้งรถไก่หรือว่ารถผลไม้รถดอกไม้แต่รวมแล้วค่ะจำแล้วแต่ไม่รู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดดับแต่ว่าทำให้เราเนี่ยจำในรูปร่างสันฐานจำในรสหลากหลายจำในสิ่งที่หลากหลายมากเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต่างๆกันนะคะรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่อยๆกระจายแตกย่อยสิ่งซึ่งรวมกันที่ใช้คำว่าอัตตาเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความเห็นอย่างนี้นะคะอัตตานุทิฏฐิเห็นตามสิ่งนั้นโดยเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเพราะไม่เห็นการเกิดดับเพราะฉะนั้นดอกไม้ทันทีที่เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเป็นอัตตาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่เป็นต้องเป็นอะไรคะอนัตตาใช่ไหมคะแต่มันยังไม่ปรากฏความเป็นอนัตตาเลยเพราะฉะนั้นเราก็มีส่วนใหญ่นะคะเป็นอัตตานุทิฏฐิแต่ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยถ้าเป็นภายนอกนะคะก็เป็นสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างแต่ถ้าเป็นภายในก็เป็นสักกายทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐินะคะเหมือนกันทุกประการ พียงแต่ต่างกันที่ภายนอกหรือภายในและยึดถือว่าเป็นเราหรือเปล่าแต่จะยึดถือว่าเป็นเราหรือไม่ยึดถือก็ต้องมีความเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐินะคะเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าถือว่าเป็นเราหรือเปล่าถ้าไม่ถือว่าเป็นเรานะคะก็ยังเป็นอัตตานุทิฏฐิแต่เป็นสักกายะเป็นเราหรือว่าเป็นของเราโต๊ะนี้เป็นอะไรคะของเราหรือเปล่าไม่ใช่แต่เป็นโต๊ะพอเป็นโต๊ะก็คืออัตตาไม่ใช่อนัตตาฉะนั้นแม้แต่คำว่าอัตตาหรืออนัตตาก็ต้องเข้าใจจริงๆนะคะเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เป็นอัตตาเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นอนัตตาคือเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มีเพียงสิ่งนี้แหละสิ่งเดียวในบรรดาธรรมะทั้งหมดทุกจักรวาลไม่เปลี่ยนไม่ใช่ว่าจักรวาลนี้เป็นอย่างนี้โลกนี้เป็นอย่างนี้โลกอื่นเป็นอย่างอื่นแต่ที่สุดของความจริงซึ่งเป็นปรมัตถธรรมจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเปลี่ยนอีกไม่ได้เลยคือขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยหลงยึดถือหลงพอใจกว่าจะรู้ด้วยปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้นว่ายึดถือในสิ่งที่ดับแล้วค่ะเวลานี้กำลังเกิดดับอยู่แล้วสิ่งที่ดับไม่กลับมาอีกแต่เรายังคงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยแล้วก็ยึดถือด้วยความพอใจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดจริงๆนะคะพอใจในสิ่งที่ไม่มีที่ว่างเปล่าที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปถ้าเข้าใจว่าเป็นความจริงนะคะเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกแต่ไม่ต้องคำนึงถึงผลว่าจะละความติดข้องเมื่อไหร่มิฉะนั้นแล้วก็คือว่าโลภะไม่ใช่เป็นความเข้าใจว่าเมื่อเป็นอนัตตาก็แล้วแต่เหตุปัจจัย
2: ครับท่านอาจารย์ค่ะที่ท่านอาจารย์อธิบายนี่จะให้ฟังจนกว่าที่จะไม่มีเราใช่ไหมคะ
0: มีเราหรือเปล่า
2: ไม่มีค
0: ่ะแล้วรู้อย่างนี้จริงๆหรือเปล่าย
2: ังค่ะ
0: แล้วจะรู้จริงๆได้อย่างไร
2: ก็ต้องจากการฟัง
0: เมื่อเข้าใจขึ้นก็เป็นคำถามซึ่งตอบได้ด้วยตัวเองเพียงแต่เวลาคิดนะคะเราก็จะค่อยๆตอบได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคิดสงสัยแต่เราลืมพิจารณาไตรตรองว่าคำแรกที่ลืมไม่ได้คือธรรมะสิ่งที่มีจริงใช้คำนี้จะเป็นคนหนึ่งคนใดไม่ได้จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือเบื้องต้นเลยนะคะกำลังปรากฏไม่เคยขาดไปเลยตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็ยังมีอีกไม่จบไม่สิ้นนะคะนี่คือธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้าใจขึ้นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราค่ะเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินโกรธเป็นโกรธแต่เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เป็นเราเพราะฉะนั้นเข้าใจขั้นต้นอย่างนี้แล้วก็ฟังจนกระทั่งค่อยๆรู้นะคะจนกว่าจะรู้จักสภาพธรรมะทันทีที่กำลังปรากฏเช่นขณะนี้ค่ะเห็นปรากฏกว่าจะเข้าใจหรือรู้จักเห็นไม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่นด้วยความพยายามคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วก็ลัดดีเร็วดีนั่นคือผิดแต่ต้องเป็นความเข้าใจจริงๆนะคะจึงสามารถที่จะก่อนละต้องคลายแม้แต่วิปัสสนาญาณนะขั้นต้นก็ไม่ได้ละถึงกับการที่เห็นการเกิดดับนะคะเพียงแต่ละการที่ไม่เคยมีปัญญาระดับนี้ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นโสตาปัตติมรรคนี่นะคะก็เป็นปัญญาระดับที่อนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย
3: ์กล่าวถึงอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระนะครับเป็นปัญญาเจตสิกซึ่งก็จำแนกเป็น3นะครับอย่างที่1ก็คืออนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์นะครับหมายถึงอินทรีย์คือปัญญาที่ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเป็นปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับโสตาปฏิมรรคจิตนะครับประการที่2ก็คืออัญญินทรีย์นะครับอันนี้คือเป็นปัญญาที่รู้ทั่วขึ้นนะครับจากที่เคยรู้แล้วนั่นแหละนะครับซึ่งก็หมายถึงปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับโสตาปฏิผลจนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคนะครับอินทรีย์ที่3ก็คืออัญญาตาวินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาที่ได้รู้ทั่วอย่างแจ่มแจ้งเป็นปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับอรหัตตผลจิตครับ
0: เป็นปัญญาที่มีจริงๆตามระดับขั้นนะคะและผู้ที่ได้บรรลุถึงปัญญาเหล่านี้ก็มีมากแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดหวังทุกคนเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่จากการที่ค่อยๆได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังเห็นไหมคะเริ่ม จากการได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังจนกระทั่งกว่าจะถึงปัญญาที่ประจักษ์แจ้งสิ่งที่ไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนเลยจนถึงขั้นของการที่เป็นพระอริยบุคคลแสดงถึงการเจริญขึ้นของปัญญาโดยความเป็นอนัตตาทิ้งคำนี้ไม่ได้ค่ะทิ้งเมื่อไหร่ผิดทันทีด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะแม้แต่ความเข้าใจเล็กๆน้อยๆนะคะก็ยังมีปัจจัยที่จะทำให้หลงปฏิบัติผิดเช่นเวลานี้นะคะได้ฟังว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วบางคนก็ปฏิบัติยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอย่างนั้นผิดหรือถูกเห็นไหมคะแม้เพียงได้ฟังเนี่ยปัญญาคันนี้ไม่พอกับอวิชชาและโลภะที่สะสมมามากเลยด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีคำว่าสีลัพพตะปรามาสะการรูปคลำแต่ไม่หมายความว่าเราจะต้องไปรูปคลำด้วยมือนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เข้าใจผิดเห็นผิดแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งไม่ใช่หนทางที่ถูกก็หันหลังให้พระสัทธรรมไม่มีทางเลยที่จะกลับมารู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่พอได้ฟังว่าปัญญาสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เห็นไหมคะว่าอีกนานไหมอีกไกลไหมเหตุว่าต้องเป็นความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในความเป็นอนัตตาไม่ใช่ในความเป็นเราที่จะทำทุกคำเนี่ยค่ะต้องตรงละชั่วไม่ได้บอกให้ใครละใช่ไหมคะแต่เป็นธรรมะอะไรที่สามารถที่จะละชั่วได้ชั่วเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นธรรมะที่ละชั่วต้องเป็นกุศลไม่ใช่เรานะคะต้องเป็นกุศลเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถที่รู้ความจริงนะคะกุศลทั้งหลายเนี่ยต่อให้เราให้ทานสักเท่าไหร่รักษาศีลสักเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าต้องตามลำดับขั้นต้องศีลก่อนแล้วก็สมาธิก่อนแล้วก็ปัญญาจึงจะเกิดได้นะคะแล้วศีลอะไรนะคะที่จะรักษาไปแล้วปัญญาจะเกิดมีไหมศีล5รักษาไปแล้วปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ใช่ไหมคะจึงมีคำว่าอัติศีละอัติจิตตะอธิปัญญาเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เพียงกุศลจิตแต่ต้องเป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาที่รักษาศีลจึงเป็นอธิศีลสิกขาสิกขาคือการประพฤติการอบรมการขัดเกลานะคะกายวาจาที่ทุจริตเพราะเหตุว่าขณะนั้นส่องถึงความไม่ดีอย่างมากของอวิชชาและกิเลสทั้งหลายจนทำให้ลูกออกมาเป็นกายทุจริตหรือว่าจีทุจริตได้แต่ว่าทรงแสดงว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำนี้เมื่อไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรต้องเป็นกุศลแต่ต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญานะคะจะถึงอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาไม่ได้เพียงแต่บอกว่าศีลก่อนแต่ศีลอะไรนี่คือไม่หลงทางแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจนะคะหลงทางทันทีแล้วก็กล่าวอย่างนั้นแล้วต้องศีลก่อนถึงจะเป็นสมาธิถึงจะเป็นปัญญาแต่เหตุผลไม่พอค่ะศีลขณะนั้นไม่ใช่ดาวเป็นอะไรเป็นกุศลจิตมีปัญญาเกิดร่วมด้วยไหมถ้าไม่มีปัญญาไม่ใช่กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วจะถึงการรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้อย่างไรเพราะเหตุว่ากุศลไม่ว่าจะเป็นศีลก็ตามนะคะก็จะต้องตามลำดับขั้นด้วยว่าเป็นแค่กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาต่างกับขณะที่มีการศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจด้วยตัวเองค่ะเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยมีศีลไหมเห็นไหมคะต้องตอบเพราะเหตุว่าจิตเป็นกุศลจะไม่เป็นศีลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าศีลนะคะความหมายจริงๆคือปกติปกติเป็นอกุศลขณะนั้นกายวาจาต้องเป็นอกุศลศีลไม่ใช่มีใครจะไปคิดธรรมะได้เลยนะคะแต่ทรงแสดงความจริงว่าธรรมะที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้มีและสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้มีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้รูปธรรมนะคะถ้าไม่มีธาตุรู้ทำอะไรได้ใช่ไหมคะแต่จิตเนี่ยหลากหลายมากและทุกคำจะต้องศึกษาโดยละเอียดและโดยมั่นคงว่าถ้าเป็นศีลก็คือกุศลจิตจิตที่ดีงามแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่านะคะรักษาศีลแล้วก็จะมีปัญญาผู้นั้นพูดผิดไม่ทำให้สามารถเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาซึ่งเป็นมัชฌิมพุทธพจน์ซึ่งทุกคำมีค่ามากค่ะ ที่กันความเห็นผิดแต่ความเห็นผิดเนี่ยประมาทไม่ได้เลยเพราะโลภะมีความเห็นผิดก็เกิดร่วมกับโลภะอยากจะรู้อยากจะทำแต่ว่าเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่ใช่หนทางด้วยเหตุนี้การที่จะฟังธรรมะจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะเข้าใจเมื่อไหร่เห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้เราเห็นผิดเพราะความเห็นผิดนี่ง่ายมากก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะสิ่งที่มีจริงเราจะบอกว่าไม่มีได้ไหมไม่ได้เพราะมีจริงๆแต่เวลานี้ค่ะเรากำลังมีชื่อรู้จักชื่อแล้วก็เรียกชื่อทุกคำเลยแต่ว่ายังบอกว่าเห็นเนี่ยทุกคนก็รู้มีเห็นแล้วเห็นเป็นอะไรรู้จักเห็นหรือเปล่ายังไม่ได้รู้จักเห็นนะคะเพราะเหตุว่าแต่ก่อนเนี่ยเห็นเป็นเราเนี่ยถูกหรือผิดล่ะก็ต้องผิดแล้วใช่ไหมคะแต่พอได้ฟังเห็นไม่ใช่เราแต่เห็นมีจริงต้องมั่นคงว่าเห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้ยินคำไหนก็ตามนะคะสิ่งนั้นเปลี่ยนไม่ได้แต่ต้องรู้ความจริงว่าเป็นอะไรอย่างแน่นอนไม่สับสนเพราะเหตุว่าเวลาเนี่ยธรรมะหมดเลยมากมายแล้วก็ไม่รู้ความจริงกำลังเริ่มได้ยินแต่เพียงชื่อแต่ละชื่อเช่นสติเนี่ยบางคนพอฟังธรรมะปุ๊บนะคะเมื่อไหร่จะมีสติต้องการสติแล้วไปรู้จักคำนี้มาแต่ไหนแค่ได้ยินชื่อเท่านั้นแหละรู้จักหรือเปล่าว่าสติได้ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะและเป็นธรรมะที่ต่างกับธรรมะอื่นๆด้วยจึงมีชื่อเฉพาะว่าสติและจะเปลี่ยนสตินี้ให้เป็นสภาพธรรมะอื่นเช่นปัญญาก็ไม่ได้เปลี่ยนสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเราเป็นผู้ละเอียดเนี่ยเราศึกษาธรรมะแต่ละหนึ่งถ้าเราจะไม่สับสนว่าสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะเป็นกุศลหรือจะเป็นอกุศลนะคะนั่นคือเราได้ยินเพียงชื่อแต่ชื่อทั้งหมดนะคะเป็นชื่อของสภาพธรรมะที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยแล้วเราสับสนบางคนก็เข้าใจว่าสติเป็นปัญญาเพราะว่าไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยปะปนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ถูกต้องที่สุดนะคะได้ยินคำไหนลักษณะนั้นคืออย่างไรอย่างศรัทธาได้ยินกันบ่อยในภาษาไทยสติก็ได้ยินปัญญาก็ได้ยินแต่ไม่ศึกษาคิดเองไม่รู้ความละเอียดอย่างยิ่งว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยมีตั้งแต่น้อยที่สุดจนถึงเจริญขึ้นจนกระทั่งมีกำลังมากขณะที่กำลังฟังเข้าใจเนี่ยค่ะมีสติไหมคะมีเพราะอะไรคะต้องมีเหตุผลกำกับทั้งหมดที่จะต้องตอบได้ขณะที่เข้าใจไม่ใช่ความไม่เข้าใจสภาพของความเข้าใจเนี่ยผ่องใสซึ่งต่างกับขณะที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจนี่มีมนทินนะคะกิเลสเนี่ยเป็นมนทินทำให้จิตเศร้าหมองความจริงเป็นอย่างนี้แต่ไม่เข้าใจกับขณะที่กำลังเข้าใจใช่ไหมคะต้องต่างกันละเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังเดี๋ยวนี้เองค่ะธรรมะไม่ใช่ให้เราไปคิดทีหลังเลยหมดเลยฟังตั้งกี่คำก็ไม่รู้เลยหมดนะคะแต่ในขณะที่กำลังฟังนี้เองเหมือนบุคคลในครั้งพุทธกาลค่ะไปเฝ้าฟังพระธรรมขณะนั้นไม่มีหนังสือใช่ไหมคะแต่มีสภาพธรรมที่ปรากฏให้ไตรตรองว่าเป็นความจริงไหมเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะขณะที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยใครตอบได้นอกจากคนฟังเข้าใจละเอียดแค่ไหนมั่นคงแค่ไหนคนอื่นตอบได้ไหมคะไม่ได้นอกจากตัวเองเพราะฉะนั้นในขณะใดก็ตามที่เข้าใจเริ่มตั้งแต่ธรรมะเป็นภาษามคธีเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าปาละดำรงพระศาสนาไม่ให้เคลื่อนไปตามภาษาต่างๆซึ่งทำให้ไม่รู้ความจริงอย่างถ่องแท้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจเนี่ยถ้าเราบอกว่าใครพูดถึงธรรมะปุ๊บเรารู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่จะต้องเข้าใจด้วยภาษาของตนว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงไม่มีอะไรมากั้นเลยสิ่งที่มีจริงขณะนี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าจะพูดก็คือว่าเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจไหมคะขณะที่เข้าใจเป็นความเข้าใจที่เป็นถึงกับอินทรีย์หรือเปล่าใหญ่พอที่จะเจริญเติบโตจนกระทั่งรู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะประจักษ์จริงๆว่าไม่ใช่เราหรือยังเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยต้องตามลำดับขั้นนะคะที่ใช้คำว่าปริยัติเนี่ยหมายความว่าเป็นการศึกษาพระพุทธพจน์เท่านั้นไม่ใช่คำของคนอื่นเลยจึงจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ได้พึ่งคนนั้นไม่ได้พึ่งคนนี้นะคะแต่พระพุทธพจน์ที่ได้ทรงแสดงนะคะ เป็นศาสดาแทนพระองค์เป็นธรรมรัตนะสามารถที่จะมีค่าเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดนะคะเพราะว่าเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนแล้วก็จะไม่เข้าใจต่อไปอีกนานแสนนานถ้าเราไม่ไตร่ตรองให้เข้าใจจริงๆว่ากำลังพูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะที่เข้าใจจิตผ่องใสแน่ขณะนั้นไม่มีกิเลสที่เป็นอวิชชาความไม่รู้มาแปดเปื้อนทำให้เศร้าหมองอีกต่อไปเพราะฉะนั้นแม้แต่คำเดียวนะคะคือสภาพธรรมะที่เศร้าหมองที่ทำให้จิตแปดเปื้อนเป็นมลทินก็เป็นธรรมะฝ่ายอกุศลเพราะฉะนั้นขณะใดที่ผ่องใสเนี่ยผ่องใสจริงๆในขณะที่เข้าใจไม่มีความไม่เข้าใจในขณะนั้นเกิดร่วมด้วยได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะเริ่มด้วยศรัทธาไม่ว่าจะเป็นสัตธรรมะนะคะหรือว่าธรรมะอื่นๆที่จะเจริญขึ้นนะคะต้องอาศัยศรัทธาสภาพจิตที่ผ่องใสในขณะนั้นฟังแล้วก็เข้าใจไม่มีโลภะไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยเกิดร่วมด้วยแต่ก็ยังไม่ถึงระดับที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงแต่ได้ยินชื่อเพราะฉะนั้นมีชื่อเยอะแต่ความจริงเป็นชื่อของธรรมะทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ต้องเข้าใจว่านะคะเมื่อไหร่ที่สามารถที่จะรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราขณะนั้นเป็นอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งใช้คำว่าปฏิปติสินเฉพาะลักษณะที่ปรากฏได้ยังไงด้วยความเข้าใจจากการที่ได้ฟังมาเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนั้นไม่ใช่เรานะคะเป็นปกติจะมีคำกำกับไว้ตลอดว่าเป็นปกติเพราะเหตุว่าทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นปกติตามปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอกุศลก็เป็นปกติเพราะว่ามีปัจจัยเกิดแล้วเป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างอื่นได้ยังไงถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆนะคะก็จะเริ่มเข้าใจแม้แต่คำว่าศรัทธาขณะใดก็ตามที่เป็นกุศลทุกประเภทขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้เลยแต่เพราะเหตุว่าเล็กน้อยมากยังอ่อนมากถ้าเกิดแล้วดับแล้วเร็วมากจึงไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของศรัทธาว่าไม่ใช่เราแต่เริ่มฟังแล้วค่ะศรัทธานี้ต้องต่างกับสภาพธรรมะอื่นเพราะฉะนั้นจิตเป็นหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ทางตากำลังเห็นอย่างนี้เป็นหน้าที่ของจิตแต่ก็ต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมที่เกิดร่วมกันที่เป็นเจตสิกนี่ค่ะแต่ละชนิดเกิดร่วมด้วยไม่ใช่ผีชนิดเดียวเท่านั้นนะคะเจตสิกมีถึง52ประเภทแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งจะเจริญขึ้นเมื่อเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลนี่ค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเพื่อละความยึดถือว่าเป็นเราในขั้นของการฟังเห็นว่าเป็นธรรมะแต่ก็ยังไม่ใช่การรู้จริงๆในลักษณะของธรรมะนะคะซึ่งปรากฏความเป็นธรรมะซึ่งขณะที่รู้นั้นก็ไม่ใช่เราค่ะจึงเริ่มเข้าใจลักษณะของสติเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าสติคืออะไรแปลว่าอย่างไรเกิดเมื่อไรก็ยังไม่เห็นเกิดสักทีก็เพียงแค่มีสติขั้นฟังเท่านั้นเองค่ะใช่ไหมคะแต่สติก็จะเจริญขึ้นจนถึงเป็นสติินทรีย์จนกระทั่งถึงเป็นพละจนกระทั่งถึงเป็นมรรคมีองค์แปดเป็นองค์มรรคด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ทรงแสดงเนี่ยนะแสดงความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งขณะใดก็ตามซึ่งยังไม่ใช่อินทรีย์ใช่ไหมคะก็เป็นแต่เพียงสติที่เกิดกับกุศลในขั้นฟังได้แต่ถ้าเป็นอินทรีย์นะคะสตินทรีย์วิริยินทรีย์สมาธินทรีย์สตินทรีย์ปัญญินทรีย์เกิดร่วมกันขาดไม่ได้เลยจึงถึงความเป็นอินทรีย์คือสามารถที่จะเป็นใหญ่แม้วิริยะก็เป็นใหญ่แม้ศรัทธาก็เป็นใหญ่สติก็เป็นใหญ่สมาธิก็เป็นใหญ่ปัญญาก็เป็นใหญ่และทั้งหมดเป็นใหญ่เพราะปัญญานี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งเราจะทำให้กว่าจะรู้ความจริงนะคะเพื่อละไม่ใช่เพื่อเรารู้ค่ะแต่เป็นความเข้าใจขึ้นแต่ละคำต้องละเอียด
4: กับท่านอาจารย์ค่ะเวลาที่เราเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะทำให้มีสภาพจิตใจที่ผ่องใสนี้หนูก็อยากจะทราบว่าเวลาที่เราทำทานนะคะหนูก็รู้สึกว่ามันผ่องใสอะค่ะคือมันแตกต่างกันยังไงอะคะ
0: ปัญญารู้ค่ะไม่ใช่เราไปคิดรู้เรากำลังฟังความจริงนะคะแต่ก็ยังไม่มีสภาพธรรมะปรากฏให้เห็นว่าเป็นธรรมะถูกต้องไหมคะ
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยถ้าไม่มีสติและไม่มีโสภณะเจตสิกอื่นเราไม่เข้าใจสิ่งที่เราฟัง แต่ว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแม้เพียงเล็กน้อยสติเป็นสติสติไม่ใช่ผัสสะไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่เจตสิกอื่นๆเลยนะคะฟังเรื่องราวให้เข้าใจเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นค่ะเจตสิกไม่เกิดดับพร้อมจิตมากมายไม่ปรากฏลักษณะของธรรมะสักอย่างแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนลักษณะของกุศลให้เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาจริงๆที่สามารถจะรู้ความต่างว่าลักษณะนั้นแหละเป็นอย่างนั้นเราจะใช้ชื่อว่าอกุศลก็ได้จะใช้คำหรือไม่ใช้คำลักษณะนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงพูดว่าศรัทธาลักษณะที่ผ่องใสไม่มีกิเลสแปดเปื้อนเศร้าหมองก็ฟังไปแต่ไม่ใช่ว่าศรัทธาปรากฏให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เราแต่เป็นศรัทธาเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังฟังเข้าใจเนี่ยนะคะเข้าใจเพียงเท่านี้แหละในลักษณะของสภาพที่เป็นผ่องใสที่ไม่ใช่เราเนี่ยจะปรากฏไหมก็ปรากฏว่าเอ๊ะก็เราเข้าใจแล้วทำไมไม่ผ่องใสก็ลักษณะนั้นไม่ได้ปรากฏให้รู้ว่าผ่องใสคืออย่างนี้ไม่ใช่ผ่องใสใสๆนะคะแต่หมายความว่าขณะนั้นเพราะเข้าใจจึงไม่มีกิเลสใดๆมาทำลายสภาพของความเข้าใจซึ่งขณะนั้นไม่มีกิเลสใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาเกิดร่วมด้วยได้เลยแต่ว่าเลือกได้ไหมคะว่าจะให้ศรัทธาปรากฏทุกอย่างเนี่ยลืมไม่ได้เลยค่ะอนัตตาเป็นคำที่ลืมไม่ได้ไปหวังได้ไหมคะว่าสติจะเกิดเมื่อไหร่อะไรจะเกิดเมื่อไหร่รู้ไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาสติขณะนี้มีหวังได้ไหมว่าจะรู้ลักษณะของสติ
4: ไม่ได้
0: ทั้งที่ได้ฟังว่าสติเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ลักษณะของสติก็ยังไม่ได้ปรากฏเพราะอะไรคะปัญญาแค่นี้เพียงแต่เริ่มจะเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่ลักษณะของสภาพธรรมะก็กำลังปรากฏเหมือนเดิมแต่กำลังเริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าไม่ใช่เราจนกว่านะคะมีความมั่นคงซึ่งใช้คำว่าสัจจญาณด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะกำกับทุกอย่าง45พรรษาอุปการะอนุเคราะห์ไม่ให้เข้าใจผิดอย่างได้ยินคำว่าปริยัติปฏิปติปฏิเวทะยังมีคำกำกับไว้สัจญาณกิจญาณกัตญาณเพราะว่าขณะนี้ค่ะเป็นปริยัติฟังพระธรรมน้อยมากหรือมากแล้วคะน้อยยังไม่เป็นปัจจัยพอที่จะให้กิจญาณคือสติเกิดขึ้นนะคะทำกิจระลึกคือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเหมือนพร้อมกันเลยเหมือนได้ยินกับเห็นขณะนี้ค่ะพร้อมกันไหมคะพร้อมฉันใดนะคะเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเพราะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ต้องแยกอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ต้องมานั่งคิดว่านี่เป็นสติปัฏฐานหรือไม่ใช่สติปัฏฐานหรือนี่ทวารไหนจักขุทวารหรือมโนทวารนั่นคือความเป็นเราแต่ไม่ใช่เป็นความเข้าใจธรรมะที่ปรากฏเวลานี้ก็กำลังปรากฏแต่ปริยัติก็เป็นปริยัติคือเพียงฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจแต่ว่าสติที่สามารถที่จะเข้าถึงปฏิเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะลักษณะที่เป็นธรรมะต้องเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งนะคะซึ่งเกิดจากสัจจญาณความเข้าใจมั่นคงค่ะไม่ไปไหนเลยเพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาขณะนี้สติสัมปชัญญะสติปัฏฐานจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ใช่เรื่องเราใช่ไหมคะแต่ว่ามั่นคงในความเป็นอนัตตาว่าขณะนี้ค่ะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเวลาศึกษานะคะทุกคนบอกว่าจักขุวิญญาณเกิดรู้รูปารมณ์พูดง่ายสอบได้ด้วยใช่ไหมคะแต่ไม่ได้รู้เลยไม่มีการแม้จะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่จริงนะคะเป็นธาตุที่สามารถปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นจึงรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้มีนี่คือความต่างของธาตุหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นได้เราก็ยังเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแต่ฟังละเริ่มเข้าใจละสติขณะขั้นฟังเกิดแล้วแต่ว่าไม่ต้องไปรอคอยไม่ต้องไปพยายามนะคะอย่างบางคนเขาบอกว่าเห็นไม่ให้เป็นหน้าต่างจะทำยังไงไม่ให้เห็นว่าเป็นหน้าต่างเพราะว่าเห็นว่าเป็นคนก็จริงค่ะเห็นดับแล้วและมีสภาพซึ่งเกิดดับสืบต่อจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็ยังรู้ด้วยว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นการที่จะไปรู้การเกิดดับหรือว่ารู้สึก รู้ถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆซึ่งไม่ใช่เราเนี่ยนะคะไม่ต้องไปหวังค่ะหวังเป็นเครื่องที่เนิ่นช้านะคะเข้าใจแล้วยังไปหวังก็พอดีตอนหวังนั้นก็คือไม่เข้าใจนี่ก็แสดงเห็นว่ากว่าปัญญาจะค่อยๆนะคะเจริญขึ้นเพราะว่าสภาพธรรมะอื่นเนี่ยเกื้อกูลอุปถัมภ์เพราะเหตุว่าปัญญาทำให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วรู้ว่าขณะใดที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลน่ากลัวไหมคะคำว่าอกุศลเนี่ยไม่ได้นำสิ่งที่เป็นสุขหรือว่านำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์มาให้เลยไม่ว่าจะบางเบาเล็กน้อยสักเท่าไหร่ตรงข้ามกับทางฝ่ายดีนะคะแม้เล็กน้อยสักเท่าไหร่ก็ไม่ให้โทษเลยมีแต่จะนำความเป็นสิ่งที่ดีมาให้ใช่ไหมคะจนกระทั่งถึงการเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นจึงมีปริยัตติถ้าไม่รอบรู้จริงๆว่าธรรมะทั้งหมดทุกคำต้องสอดคล้องกันถ้าใครบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยแล้วจะรู้ได้ยังไงคะไม่เห็นเข้าใจอะไรเลยก็มีท่านผู้หนึ่งในรายการโทรทัศน์ซึ่งได้ฟังกับหูนะคะท่านก็บอกว่าให้คนที่กำลังยืนอยู่นะคะเอามือซ้ายเนี่ยทาบที่สะดือแล้วเขาก็ทำกันหมายความว่าไงคะนี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าแค่นี้ก็ไม่คิดเพราะฉะนั้นฟังใครไม่ได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเลยแล้วก็ยังบอกว่าให้เอามือขวาทับมือซ้ายก็ทำกันนะคะแล้วก็บอกว่าให้เอามือขวาออกก็ทำกันแล้วก็บอกให้ยกเท้าขึ้นก็ทำกันแล้วก็บอกนี่คือสติสัมปชัญญะฟังใครเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองค่ะว่าคำไหนที่ฟังแล้วนะคะเข้าใจและก็รู้ด้วยว่านั่นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะถ้าคนอื่นไม่สามารถที่จะมีวาจาสัจจะกล่าวเมื่อไรก็มีสภาพธรรมะที่ปรากฏให้รู้ให้เข้าใจถูกได้เป็นประโยชน์เป็นมรดกของผู้ที่ได้รับพระธรรมคำสอนนะคะโดยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะจึงสามารถที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ตามลำดับขั้นจากปริยัตินะคะฟังแล้วรอบรู้ว่าสอดคล้องกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าฟังว่าเป็นอนัตตาแล้วเรามานั่งทำอะไรก็ไม่รู้เพื่อที่จะเข้าใจธรรมะซึ่งไม่เข้าใจแน่นอนเพราะทำด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นปริยัตินะคะเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดปฏิปฏิเกิดปัญญาขั้นที่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังโดยไม่ต้องคิดหรือถ้าคิดก็รู้ว่าไม่ใช่เห็นคือต้องรู้จนทั่วจนละเอียดจริงๆว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราจึงสามารถที่จะละการยึดถือว่าเป็นตัวตนได้ยากเพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาแล้วแต่ปัจจัยเพราะฉะนั้นปัจจัยคือการเข้าใจการเข้าใจมาจากไหนมาจากการฟังและเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมั่นคงเป็นสัจจญาณเป็นปัจจัยให้เกิดกิจญาณคือการรู้จักสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอีกนัยยะหนึ่งก็คือปฏิปัตติและขณะใดก็ตามนะคะประจักษ์ว่าสภาพนั้นไม่ใช่เราจริงๆเป็นปฏิเวทะเป็นกัตญาณเนี่ยค่ะถ้าศึกษาธรรมะแล้วจะไม่มีการที่เข้าใจขว้ายเขวหรือเข้าใจผิดนะคะเพียงแต่ว่าการไตร่ตรองของเราพอไหมเพราะว่าบางคนบอกว่าละชั่วไม่ได้พูดถึงเลยแต่คนที่ไม่เข้าใจเรากำลังพยายามที่จะละเพราะฉะนั้นละไม่ได้แม้ว่าจะได้ยินคำว่าละชั่วก็ไม่เข้าใจดูมันง่ายอะนะคะบอกให้ละก็ละแต่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะบอกอะไรได้เกิดแล้วทั้งนั้นดับแล้วทั้งนั้นสภาพธรรมะคือธรรมะที่มีลักษณะสภาวะของตนเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าศีลนี่นะคะเราคิดเองหรือว่าเราได้ยินได้ฟังมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนั้นบ้างตอนนี้บ้างก็มาจับรวมกันแต่ถ้าได้ฟังหรือได้อ่านศึกษาพระไตรปิฎกจริงๆปฏิสัมภิทามากนะคะท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะทรงแสดงซึ่งต้องเป็นความจริงถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกมีศีลไหมคะไม่มีจิตเจตสิกใครบังคับได้ไหมไม่ได้อกุศลเกิดขึ้นเป็นจิตเป็นเจตสิกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำว่าศีละจริงๆแสดงถึงปกติสภาพธรรมะที่เป็นปกติซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่อกุศลจิตเกิดกลายเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลค่ะเพราะจิตเป็นอกุศลโดยเหตุนี้จึงเป็นอกุศลศีล เพราะว่าหมายความถึงปกติของอกุศลเมื่อเกิดขึ้นแล้วกายก็เป็นอกุศลวาจาก็เป็นอกุศลอย่างนี้แล้วจะเป็นเราไหมคะและเวลาที่อกุศลเกิดก็ไม่รู้ด้วยทำไปอยู่นั่นแหละอกุศลเพราะไม่รู้ความจริงว่านั่นไม่ใช่เราแต่เป็นการสะสมของธรรมะฝ่ายอกุศลเป็นจิตและเจตสิกซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยเป็นปกติแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะให้เราเป็นปกติอกุศลศีลหรือก็ต้องเป็นไปตามจิตใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ศีลที่เราได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดนี่ค่ะเป็นส่วนย่อยโน่นบ้างนี่บ้างแต่ว่าถ้าจะเข้าใจจริงๆก็คือได้แก่จิตและเจตสิกทั้งหมดด้วยเหตุนี้อกุศลจิตเกิดขึ้นกายวาจาเป็นอกุศลศีลคือปกติของจิตที่เป็นอกุศลวันนี้มีไหมคะเห็นไหมคะถ้าศึกษาธรรมะโดยไม่ระลึกถึงความจริงเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแค่ฟังแล้วก็คิดแล้วก็เป็นเราแต่ว่าไม่รู้เลยว่าทรงแสดงความจริงโดยละเอียดไม่ว่ากับท่านพระสารีบุตรหรือใครก็ตามนะคะเพื่อให้รู้ความจริงซึ่งเกิดกับตนนั่นเป็นปัญญาจริงๆที่รู้ว่าเป็นธรรมะนะหรือว่าจะเห็นอะไรก็ตามแต่ได้ยินอะไรก็ตามแต่เป็นธรรมะทั้งหมดพระอาจารย์วันนี้เนี่ยค่ะอกุศลศีลมากไหมคะรับประทานอาหารเป็นศีลหรือเปล่าพระมีกายมีวาจาซึ่งเคลื่อนไหวเป็นไปตามจิตด้วยเหตุนี้นะคะทุกคำที่ได้ยินเนี่ยในภาษาของเราเนี่ยจะทำให้เข้าใจได้ชอบอาหารอะไรมีเยอะเลยใช่ไหมคะจิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้และอาหารบนโต๊ะเนี่ยมีจิตเห็นเกิดขึ้นเพียงแค่เห็นเป็นอุปัตติเพราะกรรมเป็นปัจจัยเท่านั้นค่ะแค่เห็นแต่คิดดูเห็นนี่เราไม่ได้รู้ความจริงนะคะจึงมีความชอบด้วยความเป็นตัวตนติดตามตลอดมาซึ่งไม่ใช่เห็นแสดงเห็นว่าเพียงมีอุปัตติให้เกิดขึ้นเห็นเท่านั้นนะคะกิเลสมากมายหลั่งไหลมาละใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะนี่เป็นปลาชนิดนั้นนี่เป็นแกงชนิดนี้ใช่ค่ะและการที่เราจะพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยอารมณ์นั้นนะคะที่สะสมมาที่จะชอบในสิ่งนั้นท่านใช้คำว่าอารมณูปนิสยปัจจัยพอถึงเวลาเราไปเรียนปัจจัยได้ท่องคล่องเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ที่เรากำลังเอื้อมมือไปเนี่ยเพราะอะไรแสดงความจริงเพื่อละคลายความเป็นตัวตนแต่ไม่ใช่ให้เราคิดเองนะคะแม้แต่ศีลเนี่ยความจริงต้องรู้ค่ะเป็นจิตเจตสิกรูปไม่รู้อะไรรูปเป็นศีลไม่ได้เลยรูปไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าใครที่จะพูดสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่จิตเกิดขึ้นทำให้รูปที่เกิดจากจิตเนี่ยเป็นไปเพราะจิตประเภทนั้นๆด้วยเหตุนี้จึงมีอกุศลศีลและกุศลศีลและอัพยากตศีลพระเจ้าธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยโดยนัยยะหลากหลายมากนะคะทรงแสดงโดยนัยยะของธรรมหมวด3ก็คือกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมทั้งหมดสอดคล้องกันให้เราก็ได้ยินไปงานศพทีไรได้ยินทุกทีเลยสวดพระอภิธรรมและพระอภิธรรมคืออะไรก็ไม่รู้และอะไรเป็นอภิธรรมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเปล่าเป็นคนที่นับถือพระพุทธศาสนาหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆค่ะและไม่ใช่นับถือใครเพราะอะไรไม่ใช่ผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วเขาจะสามารถทำให้เราเนี่ยเห็นถูกได้หรือในเมื่อเขาไม่รู้แล้วเขาจะมาให้เรารู้โดยความไม่รู้ของเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ศึกษานะคะแล้วก็การศึกษาการฟังธรรมะเนี่ยเป็นมงคลทำให้ได้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจและการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลด้วยได้เข้าใจได้สนทนากันนะคะในเรื่องความละเอียดสิ่งละอันพันละน้อยที่โน่นบ้างที่นี่บ้างแต่ทั้งหมดก็เป็นความจริงเพราะฉะนั้นคุณหมอคงทราบแล้วนะคะมีทั้งอกุศลศีลด้วยและกุศลศีลด้วยและอัพยากตศีลของพระอรหันต์ซึ่งท่านไม่มีกุศลและอกุศลแต่ขณะนั้นไม่ใช่อกุศลและก็ไม่ใช่กุศลด้วยยากไหมคะจากอกุศลแล้วค่อยๆเป็นกุศลแทนอกุศลแล้วยังหมดทั้งอกุศลและกุศลนั้นไม่ใช่เราโดยประการทั้งปวงทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุที่จะให้เกิดอีกเลยเป็นอัพยากตะเนี่ยค่ะทุกคำสามารถจะเข้าใจได้เมื่อฟังและไตรตรองและพอฟังเข้าใจแล้วไม่ลืมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ลืมหมายความว่าเราเข้าใจแต่ถ้าฟังและลืมคือเราจำชื่อ แต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจจริงๆแต่วิธีที่จะรู้ว่าเข้าใจจริงหรือเปล่านะคะได้ยินเมื่อไหร่ก็เข้าใจถึงความลึกซึ้งแล้วก็ถึงการที่ทรงแสดงธรรมะโดยนัยยะหลากหลายจะแสดงโดยปริยัติปฏิตัตติปฏิเวทะหรือโดยสัจจญาณกิจญาณกัตญาณก็มีความขยายออกไปว่าถ้าทรงแสดงโดยอาการ3คือสัจจญาณกิจญาณกัตญาณในอริยสัจทั้ง4เนี่ยค่ะก็ขยายออกไปเพื่อให้เราไม่หลงทางและให้รู้ความจริงว่าปัญญาความเข้าใจถูกแค่ไหนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปละกิเลสนะคะมันมากจนกระทั่งละไม่ได้หรอกถ้าไม่ใช่ความเข้าใจจริงๆจึงต้องเป็นผู้ที่อดทนและเห็นประโยชน์ของบารมี10และรู้ด้วยว่าถ้าขาดกุศลทั้งหลายซึ่งเป็นบารมีจะเอาอกุศลที่มีอยู่ในจิตเนี่ยออกไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเห็นอะไรก็เป็นไปตามอกุศลเพราะมีมากนะคะแน่นหนาอยู่ในใจแต่เวลาที่เรามีความเข้าใจขึ้นชำระจิตนะคะด้วยกุศลแทนอกุศลแล้วก็ด้วยความเข้าใจธรรมะก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้ฟังจนกระทั่งมั่นคงค่ะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้หลงติดข้องในสิ่งที่ดับแล้วไม่เหลือเลยเนี่ยค่ะค่อยๆฟังจนกว่าจะมั่นคงนะคะในอริยสัจทั้ง4ด้วยเพราะฉะนั้นจะกินเวลาไหมคะจากการไม่รู้เนี่ยเป็นค่อยๆพิจารณาด้วยความมั่นคงที่จะเข้าถึงความจริงด้วยความเข้าใจที่ไม่ต้องท่องแต่เข้าใจจนกระทั่งวันหนึ่งสภาพของจิตที่มีบารมีพร้อมนะคะแล้วก็อกุศลก็เบาบางพอได้ฟังพระธรรมก็เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนไม่เคยอบรมมาเนี่ยฟังยังไงก็ไม่เข้าใจยากพูดอะไรก็ไม่รู้มีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วให้พูดเรื่องอะไรล่ะคะถ้าไม่ใช่เรื่องต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งต้องอดทนอย่างยิ่งค่ะการอดทนนี่นะคะก็อดทนด้วยกุศลศีลเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคะอกุศลศีลกุศลศีลอัพยากตศีลหรือยังสงสัยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะพูดถึงเฉพาะกุศลศีลแต่ไม่ได้กล่าวถึงอกุศลศีลและอัพยากตศีลแปลว่าเขาให้เราเข้าใจตามที่เขาเข้าใจบางส่วนแต่ว่าถ้าเราไม่ได้พึ่งเพียงคนหนึ่งคนใดนะคะศึกษาพระไตรปิฎกอ่านด้วยตัวเองแล้วก็พิจารณาต่างคนต่างอัธยาศัยนะคะแม้แต่เพียงคำสั้นๆในพระไตรปิฎกสำหรับบางคนมีความหมายที่จะทำให้กันความเห็นผิดเช่นข้อความเพียงเล็กน้อยที่กล่าวว่ากำลังประพฤติตามที่เป็นไปไม่มีทางไปไหนเลยแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังเป็นในขณะนี้ใช่ไหมคะใครเดี๋ยวซ้ายแลขวากำลังประพฤติตามที่เป็นไปแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะจนกระทั่งสามารถที่ไม่เหลือเลยค่ะอกุศลทั้งหลายต้องหมดเกลี้ยงไม่เหลือความสงสัยนะคะเมื่อนั้นปัญญาก็จะเจริญขึ้นตามลำดับจนถึงความเป็นพระอริยบุคคล
5: คำว่าอธิศีลก็คือต้องเป็นปัญญาที่เป็นขั้นวิปัสสนาญาณใช่ไหมคะ
0: จริงๆแล้วแล้วแต่ระดับนะคะจะกล่าวถึงโลกุตระเลยก็ได้แต่ลองคิดว่าถ้าไม่มีปัญญาที่เริ่มเกิดมาทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับโลกุตระหรืออธิศีลระดับนั้นจะเกิดได้ไหมจะเอาอะไรมาเป็นปัจจัยให้เกิดเพราะฉะนั้นอธิศีลสิกขานะคะก็คือกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาวิปัสสนาญาณทั้งหมดก็เป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาต่างขั้นเมื่อมีกำลังเพิ่มขึ้นพอถึงโลกุตระจิตนะคะก็เป็นอธิศีลที่สมบูรณ
5: ์แล้วก็ปัญญาขั้นสติปัฏฐานนี่ถือว่าเป็นอธิศีลหรือเปล่าคะ
0: ในพระธรรมไม่มีคำว่าถือว่าถ้าถือว่าแปลว่าไม่รู้ถือว่าเป็นความคิดแต่ถ้าเข้าใจแล้วจะไม่ใช้คำว่าถือว่าต้องถือทำไมในเมื่ออกุศลก็เป็นอกุศลอกุศลถือว่าเป็นอกุศลเลยคะต้องไปถือทำไมเพราะฉันถือว่าเนี่ยหมายความว่าไม่เข้าใจจริงถือและคิดว่าถือว่าเนี่ยเป็นความถูกต้องแต่อันนั้นเป็นแต่เป็นความคิดและความเข้าใจผิดหรือถูกตามการถือว่าบางคนถือว่าอกุศลเป็นกุศลใช่ไหมคะเขาถือของเขาเองเขาถือว่าอกุศลเนี่ยเป็นกุศลเพราะฉันพระธรรมไม่มีถือว่าเลยค่ะกุศลเป็นกุศลปัญญาเป็นปัญญา พราะฉะนั้นถ้าเป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามีไหมค่ะแล้วจะเป็นอธิศีลได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาระดับที่นะคะสภาพธรรมะหนึ่งปรากฏความเป็นธรรมะโดยปัจจัยที่ได้เข้าใจจนกระทั่งไม่เลือกลักษณะนั้นนะคะที่เราเคยได้ยินชื่อบ่อยๆเนี่ยนะคะปรากฏเช่นคุณพิสิทธิ์บอกว่าแข็งกระทบแข็งทั้งวันแต่ว่าแข็งที่จะปรากฏว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเองเป็นหนึ่งขณะของสังสารวัฏด้วยเพราะเหตุว่ามีจริงๆเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็มีสภาพแข็งก็เกิดสืบต่ออีกแต่ไม่รู้ในความเกิดดับนั้นเพราะฉะนั้นการที่สามารถที่จะเข้าใจอย่างนี้ได้นะคะก็คือว่าไม่มีการที่จะพิจารณาหรือว่าคาดหวังหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะแม้แต่คิดว่าคนนั้นมีศรัทธาเขาดับไปแล้วค่ะศรัทธาของคนนั้นอยู่ไหนมีแต่ความคิดของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ใครเป็นธรรมะนะคะก็คือว่าเข้าใจว่าคิดเป็นคิดแล้วแต่จะคิดอะไรแต่ว่าที่จะไปคิดว่าคนนั้นมีศรัทธาก็ห้ามไม่ได้แต่ศรัทธาไม่ได้ปรากฏค่ะเป็นความคิดของเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็ไม่พ้นจากหกโลกนะคะคือเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินรู้กลิ่นเป็นรู้กลิ่นลิ้มรสเป็นรู้รสกระทบสัมผัสก็มีลักษณะที่สามารถกระทบได้ต่อจากนั้นคิดเพราะฉะนั้นทุกคนไม่รู้ละค่ะอยู่ในโลกของความคิดเป็นส่วนใหญ่เพียงแต่มีจุดที่ปรากฏให้คิดเช่นเห็นแค่นี้ค่ะหนึ่งขณะเพราะกรรมเป็นปัจจัยแล้วไม่ได้มีปรากฏอีกเลยแต่เรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏเป็นการปรุงแต่งที่จะใช้คำว่าสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องศึกษาโดยละเอียดจริงๆนะคะไม่ใช่จำชื่อได้ขันมีเท่าไหร่คะ5ขันอะไรบ้างตอบได้แต่ว่าแต่ละ1ขันเนี่ยปรากฏหรือเปล่าในความเป็นขันว่าหมายความถึงว่างจากสาระเพราะว่าจากไม่มีแล้วมีแล้วหมดมีประโยชน์อะไรจากไม่มีนะคะมีขึ้นให้ติดข้องแล้วหมดก็ไม่รู้ว่าหมดแล้วยังติดข้องอยู่ในสิ่งที่ดับไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยมากมายระดับไหนที่ต้องอาศัยการฟังและเห็นประโยชน์จริงๆว่าเกิดมาเนี่ยนะคะติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะหมดแล้วทั้งนั้นเลยเพราะว่าการเกิดดับเนี่ยเร็วมากถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะจะลึกถึงอะไรคะพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นไม่มีโอกาสได้ฟังวาจาสัจจะไปคิดเองกันหมดคนนั้นมีศรัทธาคนนั้นมีสตินะคะไหนละคนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นชื่อเท่านั้นเองแล้วก็เป็นความคิดจากคำที่ได้ยินโดยที่ว่าไม่ได้รู้ลักษณะที่แท้จริงของแต่ละคำนั้นเลยเพราะฉะนั้นปริยัติก่อนรอบรู้จริงๆว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งยังไม่ปรากฏให้รู้ตามความเป็นจริงและแม้จะปรากฏก็ไม่ใช่โดยการที่เราไปหวังไปทำไปรอคอยแต่โดยการละนะคะจนกระทั่งสภาพธรรมะนั้นไม่มีความอยากมาติดข้องมาชักนำไปทางอื่นสภาพธรรมนั้นก็สามารถจะปรากฏตามความเป็นจริงทีละเล็กทีละน้อยซึ่งรู้ว่าขณะไหนจริงและขณะนั้นน่ะสภาพธรรมอะไรบ้างถ้าไม่ทรงแสดงจะรู้ไหมว่ามีทั้งศรัทธามีทั้งหิริมีทั้งโอตตัปปะมีอะโลภะมีอะโทสะมีตัตระมัจฉตตามีสภาพธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลซึ่งชื่อก็ไม่เคยได้ยินนะคะกายุชุกตาจิตตุชุกตาก็ไปติดว่าเป็นคำยากเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจความจริงว่าภาษาหนึ่งใช้คำนั้นแต่ภาษาของเราที่เข้าใจกันได้เนี่ยหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรซึ่งมีจริง
6: ๆกราบท่านอาจารย์ครับประพฤติไปตามที่เป็นไปใครจะทำยังไงก็ทำอย่างนั้นใครเคยยังไงก็เคยอย่างนั้น
0: ตามที่เป็นไป
6: ใช่ไหมครับแต่นี้ก็ถ้าฟังไม่ดีก็จะคิดว่าก็ฉันเป็นอย่างนี้ฉันก็จะเป็นอย่างนี้
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละตามที่เป็นไปจนกว่าจะจมดิ่งลงไปถึงที่สุดตามที่เป็นไป
6: กราบท่านอาจารย์พระเจ้าพระธรรมเนี่ยฮะจะเป็นประโยชน์ให้ประพฤติเป็นไปตามพระธรรมอย่างไร
0: เคยเข้าใจว่าเป็นเราแล้วก็รู้ความจริงว่าอะไรล่ะคะเป็นเราเห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเราหรือเปล่าได้ยินเป็นเราหรือเปล่าคิดนึกเป็นเราหรือเปล่าถ้ามีความเข้าใจถูกต้องจะยึดติดในความเป็นเรามากมายจนกระทั่งเป็นความเห็นแก่เราหรือเห็นแก่ตัวไหมที่จะทำทุจริตต่างๆโลกวุ่นวายเพราะอกุศลค่ะ ม่ใช่เพราะใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณธรรมหรือความดีเป็นการที่ว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเอาอกุศลหรือความไม่รู้

0: ค่ะแน่นอนค่ะจิตขณะไหนเกิดขึ้นเป็นอย่างไรกายก็เป็นไปตามจิตเพื่อให้รู้ในความเป็นอนัตตาแม้ประโยคสั้นๆถ้าจะไปทำอะไรที่ผิดเป็นไปประพฤติกำลังประพฤติกายก็ยับยั้งไม่ได้ตามที่เป็นไปที่สะสมมาแม้แต่กิริยาอาการนะคะจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ประพฤติตามที่เป็นไป
1: หมายความเป็นความเป็นไปตามปัจจัยต่างๆทั้งที่สะสมมาทั้งกรรมกิเลสอะไรต่าง
0: ๆแน่นอนค่ะ
1: นั่นพระพุทธธรรมที่เป็นไปลึกซึ้งเนี่ยก็เป็นการที่ปัจจัยปรุงแต่ง
0: ให้เข้าใจว่าไม่ใช่เรา
1: แล้วก็เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแม้ประโยคนี้นะก็ส่องไปถึงความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
1: เพราะฉะนั้นถ้าเพียงถ้าเราฟังกันเผลอใช่ไหมไปคิดว่าประพฤติก็คือต้องไปทำดีทำไม่ดีอะไรแต่แม้แต่เราขยับไปอะไรไปนะฮะกรอกตาอะไรไปก็เป็นไปตามปัจจัยจิตเป็นไปอย่างนั้นรูปทั้งหลาย
0: มีคำว่าวาสนาคิดเองอีกใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะวาสนาคืออะไรคะคุณธิดารัตน
2: ์ก็หมายถึงการสะสมที่จะมีกายวาจาที่เป็นไปอะคะท่านอาจารย
0: ์ก็ยิ่งเป็นความละเอียดยิ่งขึ้นอีกใช่ไหมคะเรารู้จักกุศลจิตอกุศลจิตถ้าเราไม่กล่าวถึงอัพยากตะคือกิริยาจิตวิบากจิตนะคะกุศลจิตเกิดขึ้นกายวาจาของแต่ละคนซึ่งเกิดเพราะกุศลนั้นนะคะต่างกันหรือเหมือนกันเห็นไหมคะมีรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้เลยแล้วก็มีนามธรรมคือจิตและเจตสิกแต่ความละเอียดความที่ทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นนะคะเป็นปัจจัยให้กายเป็นไปเพราะจิตละเอียดการกระทำทางกายทางวาจา ก็ละเอียดแม้แต่การที่จะเคารพพระรัตนตรัยเราบังคับไม่ได้เลยว่ากายวาจาจะระดับไหนใช่ไหมคะเพราะเหตุว่านั่งเราก็บังคับให้ทุกคนนั่งหน้าดูเหมือนกันหมดไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครที่สะสมความละเอียดและความดีนะคะนั่งอาการแต่งเดียวกันแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ยังต่างกันนี่ค่ะคือความละเอียดยิ่งนะคะด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเท่านั้นนะคะที่จะดับวาสนาทางฝ่ายอกุศลแต่ว่าทางฝ่ายกุศลเนี่ยค่ะไม่มีใครเปรียบได้เลยความงามของทางกายทางวาจาของพระองค์ซึ่งสะสมคุณความดีบารมีทั้งหมดนะคะก็จะมีอากัปกิริยาซึ่งงามกว่าคนอื่นนี่แน่นอนและทางฝ่ายอกุศลที่แต่ละท่านสะสมมาถึงความดับกิเลสเป็นพระอรหันต์นะคะแต่ความเคยชินของจิตที่ได้สะสมมาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันอย่างท่านพระมหากัจจายนะก็ยังถูกกล่าวว่าความประพฤติการเดินของท่านเหมือนลิงช่างคิดเสียละเกินนะคะทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่สิ่งที่ปรากฏภายนอกนะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้บางคนเดินเร็วบางคนพูดเร็วบางคนก็พูดไม่ชัดรีบๆพูดไปนะคะยุคนี้สมัยนี้มักจะเป็นอย่างนั้นก็แสดงถึงสภาพของจิตที่ละเอียดมากจนกระทั่งแม้ว่ากายวาจาก็ไม่มีอะไรมากกว่านั่งนอนยืนเดินแต่อาการนั่งอาการนอนอาการยืนอาการเดินเนี่ยหลากหลายต่างกันมากและถ้าเป็นความประพฤติทางฝ่ายซึ่งไม่น่าดูนะคะสะสมมาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่จะดับวาสนาส่วนที่ไม่ดีของทางกายวาจาได้เพราะฉะนั้นวาสนาไม่ได้หมายความถึงความเป็นใหญ่เป็นโตอะไรนะคะแต่หมายความถึงการสะสมของกุศลจิตและอกุศลจิตวาสนาทางฝ่ายดีก็มีความน่าดูมีใช่ไหมคะบางคนนั่งก็น่าดูยืนก็น่าดูพูดก็น่าดูนอนก็น่าดูจริงๆค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านอนน่าดูหรือเปล่าเห็นไหมคะคนอื่นนอนเป็นไงคะอาจจะไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะแต่ความคุ้นเคยเนี่ยก็แสดงเห็นว่าถ้ามีความละเอียดขึ้นอาจจะค่อยๆเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นผู้ที่สะสมเหนียวแน่นติดแน่นมาก็เปลี่ยนยากด้วยเหตุนี้พระธรรมเนี่ยค่ะก็ทรงแสดงถึงความจริงซึ่งจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยงดงามขึ้นดีขึ้นนะคะเพราะจิตละเอียดขึ้น
3: กับท่านอาจารย์ค่ะคือว่าถ้าเราฟังเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นปริยัติใช่ไหมคะ

0: คืออะไรคะปริยัตติคืออะไร
1: ในความเข้าใจของคือการฟังธรรมะแล้วเข้าใจอะค่ะ
0: การฟังพระพุทธพจน
1: ์การฟังพระพุทธพจน์
0: ซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้จนกระทั่งเป็นความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังอย่างมั่นคงเป็นสัจจญาณฟังเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นเราแล้วก็ไม่เข้าใจขณะนั้นไม่ใช่ความรอบรู้ในปริยัติซึ่งจะทำให้เกิดปฏิปฏิอีกคำหนึ่งก็คือสติปัฏฐานไม่ได้เพราะมีความตั้งใจจงใจไม่รู้ว่าสติคืออะไรเป็นอนัตตาอย่างไรสติรู้อะไรความเข้าใจไม่พอเพราะฉะนั้นจะให้เกิดเป็นปฏิปฏิจริงๆไม่ได้แต่เรียกว่าถือว่าคิดเองว่าขณะนั้นเป็นปฏิบัติแต่เป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดค่ะตามลำดับขั้นและปัญญาไม่ติดนะคะไม่ติดข้องไม่ได้ต้องการจึงจะเป็นปัญญาปัญญารู้แล้วละจะติดอะไรกับสิ่งที่กำลังปรากฏและเกิดดับต้องมีความเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดจึงปรากฏแล้วก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่รู้ว่าเกิดดับเพราะว่ามีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นสนิทมากจนไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ดับแล้วดับแล้วดับแล้วดับแล้วเกิดแล้วก็ต้องดับเป็นธรรมดา
1: แม้กระทั่งเราจะรู้ว่าจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่อันนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นปริยัติ
0: แน่นอนค่ะถ้าบอกว่าศึกษาธรรมะแล้วไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนแล้วธรรมะคืออะไรจะศึกษาไหมเพราะว่าศึกษาคือเข้าใจถ้าศึกษาแล้วไม่เข้าใจจะเรียกว่าศึกษาหรือเพราะฉะนั้นศึกษาคือขณะที่เข้าใจจะโดยการฟังโดยการคิดโดยการไตร่ตรองในสิ่งที่มีจริงๆค่ะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะเกิดปรากฏแล้วจะไปศึกษาอะไรแม้แต่คำว่าศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงก็ไม่ได้เข้าใจเลยคิดว่าไปจำเรื่องราวไปจำชื่อต่างๆนั่นเป็นการศึกษาแต่ถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจความจริงเลยแต่เมื่อฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งถึงการเกิดดับแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันที่ทรงแสดงโดยนัยยะของของพระสูตรนี่ค่ะไม่ใช่โดยนัยยะของพระอภิธรรมเนี่ยนะคะจะไม่กล่าวถึงการเกิดดับสืบต่อของจิตและเจตสิกและรูปอย่างละเอียดเพราะเหตุว่าไม่ปรากฏให้เห็นแต่ว่าสำหรับพระสูตรเนี่ยจะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังปรากฏและสามารถรู้ได้เช่นหลังจากที่เห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบบางคนได้ยินเสียงนะคะไม่ชอบเสียงนั้นเลยคิดทั้งคืนเห็นไหมคะหมดแล้วดับแล้วแต่ก็ความไม่ชอบเนี่ยก็สะสมมากโดยที่ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วหมดแล้วค่ะไม่มีเสียงมากระทบหูให้ได้ยินเลยแต่เพราะเหตุว่ายังจำว่ามีเห็นไหมคะก็ทำให้เกิดอกุศลได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏและฟังสิ่งที่สามารถทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นั่นคือการศึกษาเพราะฉะนั้นปริยัติหมายความว่าได้ยินได้ฟังสิ่งที่กำลังมีนะคะแต่ยังไม่ได้รู้เฉพาะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปฏิปฏิและปฏิปฏิจะเกิดได้ต่อเมื่อมีการเข้าใจปริยัตตินะคะเป็นผู้ที่รอบรู้และมั่นคงว่าอนัตตาไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าคิดอย่างลึกซึ้งแม้ขณะต่อไปอะไรจะเกิดก็ยังไม่รู้แต่ถ้าเราไปคิดว่าเราจะทำให้รู้เนี่ยก็เท่ากับว่าไม่เข้าใจธรรมะแลกศึกษาไปก็ไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนคิดว่าหนังสือบอกว่าจิตมี89เรียกชื่อได้นะคะมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาญาณสัมปยุตสสังขาริกอสังขาริกอะไรก็จำได้แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะอะไรก็ไม่รู้เลยแม้แต่ว่าเป็นธรรมะกำลังเป็นเราเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆอย่างเห็นเนี่ยบางคนถามว่าเห็นเป็นยังไงกำลังเห็นนั่นแหละเป็นเห็นแต่ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดสืบต่อจากเห็นเนี่ยไม่ได้ปรากฏเลยว่ามีขณะใดบ้างเพราะฉะนั้นพระสูตรก็ทรงแสดงเท่าที่สามารถจะรู้ได้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินแล้วก็ไม่ใช่คิดนึกไม่ได้ชอบไม่ชอบตามกำลังของการที่จะเริ่มเข้าใจว่ากำลังศึกษาสิ่งที่ปรากฏที่มีจริงอย่างเวลาโกรธเกิดขึ้นขุ่นเคืองใจเนี่ยนะคะไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะจำไว้ละโกรธต่อไปอีกแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะต่างกันไหมคะมีจริงๆหมดแล้วค่ะเพราะว่าเห็นไม่ใช่โกรธได้ยินไม่ใช่โกรธ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดับไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทำให้ขุ่นเคืองไม่พอใจในสิ่งที่ไม่มีเห็นไหมคะในสิ่งที่ไม่มีทั้งนั้นเลยเหมือนอากาศที่ว่างเปล่ามีดาวปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ปรากฏเห็นแต่ความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดจริงๆปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นนะคะทั้งสิ่งที่ปรากฏก็ดับและจิตเห็นก็ดับแต่เมื่อไม่ปรากฏนะคะไม่ใช่ความรอบรู้แต่ถ้ามีความรอบรู้จริงๆมั่นคงจริงๆว่าขณะนี้ค่ะอยู่ในโลกมืดสนิทมีแต่ขณะสั้นๆที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับมีขณะสั้นๆที่ปรากฏเป็นเสียงให้ได้ยินแล้วก็ดับแต่ก็ยังอยู่ในความมืดเพราะฉะนั้นโลกในวินัยของพระอริยะเจ้านะคะที่เป็นปัญญาที่สามารถรู้ความจริงเนี่ยต้องต่างกับโลกซึ่งมีความไม่รู้นะคะปิดสนิทไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนเห็นตลอดเวลาแต่จะตลอดเวลาได้ยังไงเสียงก็ปรากฏแทรกละซึ่งขณะนั้นตามความเป็นจริงนะคะขณะที่เสียงปรากฏอย่างอื่นต้องไม่ปรากฏนั่นคือปฏิปติเริ่มรู้เฉพาะลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะรู้รอบในสิ่งนั้นสิ่งเดียวแต่กว่าจะรู้รอบเพราะสิ่งนั้นอย่างเดียวที่ปรากฏก็ต่างกับขณะนี้อย่างนี้ปรากฏสืบต่อกันหมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วแต่ว่าอะไรปรากฏแล้วก็ดับโดยไม่รู้เลยว่าดับแล้วจริงๆไม่กลับมาแล้วเลยจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อละความไม่รู้ไม่ใช่หวังคอยว่าเมื่อไหร่จะประจักษ์แจ้งนะคะพยายามทุกทางที่จะให้เร็วต้องไม่ลืมคนในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรได้ฟังว่าทรงพยากรสุเมธดาบสอีก4อสงไขยแสนกับจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะหรือโคดมท่านเหล่านั้นไม่เดือดร้อนเลยนะคะเบิกบานขณะนี้เราเบิกบานไหมได้ฟังแล้วได้เริ่มเข้าใจแล้วไม่ได้สูญหายไปเลยค่อยๆสะสมปัจจัยที่จะทำให้สามารถเข้าใจอย่างที่ตรัสรู้และทรงแสดง4อสงไขยแสนกับรอได้ไหมหรือไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่จะรู้สักทีไปทำโน่นทำนี่ขึ้นมาคนในครั้งนั้นไม่มีสำนักปฏิบัติและไม่ได้ไปสู่สถานที่หนึ่งสถานที่ใดเพื่อปฏิบัติแต่ประพฤติตามที่เป็นไปของแต่ละท่าน
2: นาธรรมที่เดวินเทจเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2556
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงสิ่งที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจในขณะนี้ก็คือสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ครับ
0: ค่ะก็ต้องเป็นเรื่องยาวมากเลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่ว่าเราจะต้องการศึกษาเรื่องอะไรนะคะเราก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจต่อเรื่องนั้นทุกเรื่องจะศึกษาวิชาการทำอาหารทำสวนทำอะไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่ตรงเราไม่จริงใจเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้และอีกประการหนึ่งนะคะวิชาการทั้งหลายทางโลกนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเหมือนกับยากแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญามากมายนะคะทั้งหมดรวมกันแล้วก็ยังไม่เท่าวาจาสัจจะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งคนที่ไม่เคยได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยจะคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้ก็ดูคนอื่นเขาก็มีวิชาความรู้มากมายสร้างอะไรก็ได้หลายอย่างแต่พอมาถึงการที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยนะคะทุกคนก็จะสามารถเข้าใจได้ค่ะว่าวิชาอื่นทั้งโลกรวมกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะยากเท่ากับพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะธรรมะไม่ง่ายต้องเข้าใจให้ถูกต้องค่ะใครที่อยากจะเข้าใจธรรมะง่ายๆพูดนิดๆหน่อยๆให้เข้าใจธรรมะบางคนก็บอกว่าอย่าพูดยาวๆนะคะสั้นๆแต่นั้นไม่ใช่การที่จะสามารถเข้าใจพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึง 45,000 พรรษา 45,000 พรรษานี่ใครเรียนบ้างคะวิชาทางโลกนะคะ45ปีแต่ว่าผู้ที่ได้ฟังพระธรรมนี่ค่ะฟังแล้วฟังอีกตลอดชีวิตก็จะรู้ได้ค่ะว่าสามารถที่จะได้เริ่มเข้าใจสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงทีละเล็กทีละน้อย
4: จนกว่าจะเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะก็ลองเริ่มฟังคำแรกคือคำว่าธรรมะนะคะธรรมะเป็นภาษามัคคีภาษาบาลีคือปาลีนะคะที่ดำรงพระศาสนาได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะคนไทยใช้ภาษาไทยมานานจนเข้าใจว่าเข้าใจคำนี้แต่ถ้าพูดถึงว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้นะคะรู้ไหมคะว่าขณะนี้อะไรเป็นสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ลองหาดูค่ะไม่ต้องไปใช้ความรู้อะไรเลยนะคะปกติธรรมดาที่นั่งกันอยู่อย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงๆนี่แหละอีกภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะธรรมะไม่ใช่เรื่องฟังอย่างเดียวนะคะแต่ต้องคิดไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเห็นถูกเป็นความเข้าใจถูกเป็นปัญญาของตัวเองพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะทรงมอบปัญญาของพระองค์ให้ใครได้เลยค่ะแต่ทรงแสดงให้ผู้ที่ฟังเนี่ยไตร่ตรองพิจารณาจนกระทั่งมีความเข้าใจจนกระทั่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของตนเองเป็นมรดกที่ล้ำค่านะคะเพราะเหตุว่าโจรก็ลักไปไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้ไม่มีอะไรจะทำลายความเข้าใจถูกซึ่งเข้าใจแล้วไม่เปลี่ยนเป็นความเห็นผิดด้วยความไม่เข้าใจ
5: ค่ะพระอาจารย์ค่ะที่นั่งอยู่อ่ะรู้สึกมันเย็นแอร์นะคะอันนี้คือความจริง
4: ค่ะเพราะฉะนั้นเย็นมีจริงๆใช่ไหมคะค่ะและคำพูดนี้ก็ไม่เปลี่ยนค่ะเย็นเป็นเย็นนี่คือธรรมะทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นซึ่งไม่เป็นอย่างอื่นเย็นเป็นแอร์เห็นไหมคะแต่ความจริงเย็นเป็นเย็นแต่ว่าคิดว่าเย็นเป็นแอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเย็นไม่ใช่แอร์ค่ะแอร์เป็นอะไรที่เราใช้แอร์มาจากคำแอร์คอนดิชเนอร์ใช่ไหมคะค่ะและเรียกสั้นๆว่าแอร์แต่ว่าแอร์เนี่ยเป็นอะไรแอร์เย็นหรือเปล่าหรือว่าเย็นเป็นเย็นไม่ใช่แอร์เนี่ยค่ะแต่ละคำเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะค่ะโต๊ะเย็นไหมคะ
5: มีเย็นค่ะ
4: ถ้าโต๊ะถูกความเย็นมากๆโต๊ะจะเย็นด้วยไหมคะ
5: ถ้าเราจับโต๊ะโต๊ะคงเย็นค่ะแต่โต๊ะเองคงไม่เย็น
4: โต๊ะคงเย็นเพราะฉะนั้นเย็นไม่ใช่โต๊ะแต่เย็นเป็นเย็นเพราะว่าโต๊ะที่เวลาไม่มีความเย็นมากระทบนานๆก็ไม่เย็นใช่ไหมคะค่ะแต่สิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นโต๊ะเนี่ยพอกระทบจริงๆเนี่ยเป็นแต่เพียงแข็งเพราะฉะนั้นแข็งมีจริงเย็นมีจริงแต่รูปร่างต่างๆของแข็งกับเย็นเนี่ยทำให้เห็นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เปลี่ยนเลยนะคะเย็นเปลี่ยนไม่ได้เย็นก็เป็นเย็นแข็งก็เป็นแข็งเนี่ยค่ะธรรมะมีจริงๆในชีวิตประจำวันนะคะน่าสนใจจะเข้าใจไหมคะเนี่ยพูดเรื่องเย็นพูดเรื่องแข็งและสนใจไหมคะเรียกว่าศึกษาเรื่องอื่นดีกว่านี่เป็นสิ่งที่ปิดบังนะคะไม่ให้เราเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันตามปกติเนี่ยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพื่อแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเย็นหายไปหรือยังคะยังเย็นอยู่ในขณะที่เย็นเนี่ยเห็นด้วยหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่เย็นเริ่มรู้จักแล้วนะคะทุกอย่างที่มีจริงนะคะแต่เราไม่เคยสนใจไม่เคยรู้เลยว่าถ้าไม่เกิดเห็นจะมีเห็นไหมคะไม่มีถ้าไม่เกิดเย็นจะมีเย็นไหมคะเพราะฉะนั้นเย็นเกิดเป็นเย็นเห็นเป็นเกิดเป็นเห็นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสิ้นโลกไม่มีคนไม่มีสัตว์ต้นไม้สิ่งของไม่มีเย็นไม่มีแข็งไม่มีไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะบังคับให้สิ่งใดเกิดหรือไม่เกิดไม่มีใครทำอะไรได้เลยนะคะแต่สิ่งที่มีขณะนี้ค่ะเพราะเกิดแล้วจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเนี่ยค่ะฟังธรรมะต้องไม่ใช่ว่าเราจะไปพระนิพพานนะคะใครบอกว่าหมดกิเลส ก็อยากหมดแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าแต่ละคำที่พูดเนี่ยคืออะไรแม้แต่นิพพานคืออะไรกิเลสคืออะไรถ้าไม่รู้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะไปถึงสิ่งที่เราพูดได้ ช่นหมดกิเลสถ้าไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นการที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะต้องละเอียดจริงๆและต้องรู้ว่าเราไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ว่าไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่ปรากฏเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นและที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยค่ะนี่ค่ะเป็นความจริงซึ่งยากที่จะรู้นะคะเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นปรากฏดับไปอย่างเร็วมากแต่ก็มีอย่างอื่นเกิดสืบต่อทันทีรวดเร็วแน่นสนิทจนมองไม่เห็นการดับไปของสิ่งที่ได้เกิดแล้วอย่างเห็นเมื่อกี้นี้เกิดแล้วดับแล้วเสียงเมื่อกี้นี้เกิดแล้วดับแล้วคิดเดี๋ยวนี้เกิดแล้วดับแล้วและใครรู้ล่ะคะว่าแท้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยมีเมื่อเกิดเพราะเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลยอย่างที่เราจะรู้ได้นะคะก็คือว่ามีการเกิดขึ้นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะมีการเกิดขึ้นในที่สุดก็ตายไปเท่านี้เองค่ะเท่าที่คนทั่วไปสามารถที่จะรู้ได้ว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นต้นไม้เกิดอยู่นานบางต้นก็อายุเป็นพันปีแล้วก็ตายไปแต่นั้นก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นการเกิดดับที่แท้จริงว่าเร็วยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็มีความเข้าใจเพียงคาดคะเนว่าเกิดแล้วก็ตายแต่ว่าระหว่างยังไม่ตายเนี่ยมีอะไรปรากฏบ้างทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะก็มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแต่ละวันแต่ละวันนี่ก็คืออย่างน้อยมากนะคะยังช้าไปพระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้ความจริงก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะเกิดแล้วดับทันทีจะศึกษาไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยมีประโยชน์อะไรแต่เป็นชีวิตจริงๆของทุกคนนะคะอย่างเห็นเนี่ยค่ะขณะนี้เหมือนกับมีได้ยินด้วยความจริงพร้อมกันไม่ได้เลยนะคะเห็นเกิดขึ้นเห็นถ้ายังไม่มีการที่จะดับไปอะไรๆก็เกิดต่อไม่ได้ยังคงเป็นเห็นอย่างเดียวแต่ว่าเห็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเห็นเกิดและดับไปแล้วก็มีอย่างอื่นเกิดสืบต่อมีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเป็นธรรมะถ้าจะศึกษาธรรมะก็คือว่านี่แหละธรรมะจะสนใจศึกษาหรือไม่ศึกษาถ้าจะหาธรรมะก็เป็นอย่างนี้แหละทุกๆอย่างที่มีจริงในขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจอดเท้านะคะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งแยกไม่ปนกันเลยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสำหรับคนที่ได้สะสมศรัทธาเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆนะคะก็จะศึกษาต่อไปแต่บางคนก็อาจจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งรู้ยากเข้าใจยากพูดถึงสิ่งที่มีจริงแล้วก็กำลังเกิดดับแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเลยแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะจะมีอะไรในโลกนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดแล้วก็ไม่มีอะไรดับไปก็ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนี่มีมากมายเพราะว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ารวดเร็วแล้วก็รวมกันจนกระทั่งปรากฏเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงโต๊ะเที่ยงไหมคะเก้าอี้เที่ยงไหมคะมองดูไม่เห็นมีอะไรดับไปเลยสักอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ากระทบสัมผัสแข็งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาและแข็งที่กำลังปรากฏเกิดหรือเปล่าถ้าไม่เกิดจะมีแข็งไหมแค่เนี้ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งเราจะรู้ว่าพระธรรมยากลึกซึ้งนะคะแล้วก็ไม่ใช่เพียงตำรับตำราที่บอกว่ามีธรรมะจิตมีเจตสิกมีรูปก็มีจริงๆค่ะแต่ว่าต้องพูดถึงว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงก่อนนะคะไม่ใช่มีแต่ชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยก่อนที่จะเรียกว่าจิตบ้างเรียกว่าเจตสิกบ้างเรียกว่ารูปบ้างสิ่งที่มีจริงนั้นน่ะต่างกันอย่างไรเป็นสิ่งที่จะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นธรรมะก็ค่อยๆฟังไปทีละคำนะคะแล้วค่อยๆพิจารณาสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใครบังคับบัญชาได้ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยนะคะไม่ให้ได้ยินได้ไหมคะเนี่ยได้ยินเกิดแล้วแล้วก็ดับแล้วด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นจากการที่รู้ว่าสภาพธรรมะนี่นะคะเกิดแล้วดับบังคับบัญชาไม่ได้เป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ค่ะเรารู้จักทุกข์แต่เพียงการเจ็บป่วยทางกายหรือว่าความทุกข์ทางใจนะคะไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็ไม่สบายใจเป็นทุกข์ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเห็นอะไรที่ไม่น่าพอใจอยากจะได้สิ่งนั้นก็ไม่ได้เราก็ว่าเป็นทุกข์แต่ว่าทุกข์ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทำไมถึงจะต้องอยากได้แล้วไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีการอยากได้ซะเลยเนี่ยก็สบายแล้วก็จะไม่เป็นทุกข์ด้วยแต่ว่าเมื่อมีการที่มีสภาพธรรมะที่เกิดโดยที่ว่าใครจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเดี๋ยวนี้เลยค่ะสภาพธรรมะก็เกิดแล้วเป็นแล้วอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ชั่วคราวจริงๆเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่ยั่งยืนแสนสั้นเกิดมาชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกลักษณะอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขเรายังไม่เห็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์แน่ๆเพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับไปแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าใจทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ทุกข์เล็กๆน้อยๆที่จรมาในชีวิตนะคะอย่างวันนี้ไม่ทราบว่ามีใครมีทุกข์บ้างแล้วแต่ความจริงทุกข์มีตลอดเวลาหิวไหมคะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเป็นทุกข์หรือเปล่าเวลาหิวแล้วก็ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารความหิวนั้นก็มากเจ็บไข้ได้ป่วยเติมเข้าไปอีกก็ยิ่งเป็นทุกข์นะคะแล้วก็ไม่มียาที่จะรักษาหมอก็ไม่มีทุกข์มากไหมคะก็เห็นแต่เพียงทุกข์อย่างนั้นแต่ว่าทุกข์อย่างนั้นเพราะมีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยทุกข์เหล่านี้จะไม่มีเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญบารมีนะคะจากเป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งได้ตรัสรู้เนี่ยค่ะก็จะต้องรู้ความจริงนะคะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นว่าในเมื่อสิ่งต่างๆเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่คงที่เนี่ยจะหมดสิ้นได้อย่างไรนี่คือผู้ที่มีปัญญาจริงๆนะคะที่เห็นว่าเกิดแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะไม่พ้นเลยไม่ว่าใครเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็เจ็บเกิดแล้วก็เป็นทุกข์เกิดแล้วก็ดิ้นรนเกิดแล้วก็ต้องหลับต้องตื่นต้องเห็นต้องได้ยินลำบากไหมคะเนี่ยเกิดแล้วก็ต้องหลับต้องตื่นต้องเห็นต้องได้ยินต้องคิดต้องอะไรทุกอย่างไม่น่าจะให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีหนทางใดที่จะดับได้ผู้นั้นที่คิดต่างกับคนอื่นก็สามารถที่จะบำเพ็ญความดีนะคะที่จะทำให้สภาพของจิตใจเนี่ยผ่องใสปราศจากความติดข้องปราศจากสิ่งซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจนกระทั่งได้ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมที่ใช้คำว่าอริยสัจธรรมรวมนิพพานด้วยนะคะคือสิ่งที่มีจริงนอกจากความทุกข์ซึ่งมีจริงและเหตุของทุกข์ซึ่งมีจริงเมื่อดับเหตุของทุกข์ทุกข์ก็เกิดไม่ได้ก็สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะซึ่งไม่มีการเกิดอีกเลยแต่ก็ต้องมีหนทางที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะทำให้สามารถที่จะถึงอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะเลยนะคะก็ไม่รู้ด้วยว่าทุกข์จริงๆเนี่ยคืออะไรเป็นทุกข์นะเป็นแน่แต่ไม่รู้ว่าทุกข์นั้นมาจากไหนและก็จะหมดทุกข์นั้นได้อย่างไรแต่ว่าผู้ที่ได้สะสมบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนนะคะก็เห็นประโยชน์ว่าที่วิชาอื่นเนี่ยยังศึกษาได้ตั้งหลายเดือนหลายปีใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้แล้วหลงไม่เคยรู้ความจริงเลยเนี่ยแล้วมีผู้ที่สามารถที่จะทรงแสดงความจริงนี้ได้แล้วเราจะไม่พิจารณาไตรตรองว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นความจริงหรือในเมื่อเป็นความจริงถึงที่สุดค่ะซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้และตราบใดถ้าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้บังคับบัญชาไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะสูญสิ้นไปเพราะไม่มีใครศึกษาไม่มีใครสนใจพระธรรมก็อันตรธานไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงความจริงของพระธรรมที่ทรงแสดงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามนะคะที่มีโอกาสได้ฟังเห็นประโยชน์แล้วก็รู้ว่ายากแต่ก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทำอะไรไม่ได้นอกจากเข้าใจสิ่งที่มีให้ถูกต้องความเข้าใจสิ่งที่มีที่ถูกต้องเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิทิฏฐิเป็นความเห็นนะคะความเห็นมีสองอย่างความเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นความเห็นผิดแน่นอนเพราะไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นมิจฉาผิดนะคะจากความจริงส่วนความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆไม่เข้าใจผิดในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเกิดมาก็มีความเห็นผิดและความเห็นถูกนะคะซึ่งเป็นสภาพธรรมะค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่ไม่ดับเพราะเกิดแล้วต้องดับไม่ได้ยั่งยืนเลยนะคะขณะนี้ที่เกิดก็ไม่รู้และก็เหมือนยั่งยืนคือเหมือนไม่มีอะไรดับไปเลยเพราะฉะนั้นความเห็นของชาวโลกเนี่ยค่ะต่างกับความเข้าใจถูกต้องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ไม่ใช่ว่าใครมีโอกาสจะได้ฟังธรรมะนะคะเพราะเหตุว่าตั้งหลายคนค่ะไม่เห็นประโยชน์เลยฟังอย่างนี้จะมีประโยชน์ยังไงแต่ว่าผู้ที่รู้ว่าก็อย่างนี้เป็นความจริงไม่ใช่เหรอเกิดมาก็เห็นใช่ไหมคะแล้วก็ได้ยินแล้วก็ได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงนั้นคืออะไรนี่ก็คือการที่ได้เริ่มฟังเริ่มเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีแล้วค่ะและกำลังมีไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นคืออะไรเข้าใจว่าเป็นคนแต่ว่าถ้าไม่มีสภาพธรรมะรวมกันเนี่ยจะเป็นคนได้ยังไงอย่างเห็นนะคะได้ยินเนี่ยถ้าแยกกันไปทีละหนึ่งเกิดแล้วดับไปเพียงอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยคนจะอยู่ที่ไหนแต่เวลานี้เพราะว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยก็มีร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่มีอยู่ที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยแท้ที่จริงมีอะไรบ้างถ้าแยกออกเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเนี่ยก็แสดงเห็นแล้วว่าไม่มีเราหรือว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจความหมายของคำในภาษาบาลีที่ใช้คำว่าอนัตตาเพราะเหตุว่ามีสองคำซึ่งต่างกันนะคะอัตตาคือเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นว่าเป็นโต๊ะเห็นว่าเป็นคนเห็นว่าเป็นดอกไม้แต่อนัตตาคือสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราหลงเข้าใจว่าเป็นโต๊ะนะคะหรือว่าเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์แต่ว่าเป็นเพียงสิ่งหนึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแยกกันนะคะไม่รวมกันเลยเพราะฉะนั้นลองพิจารณาที่ว่าเป็นเราก่อนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยนะคะเป็นเราจริงๆหรือเปล่าคะอะไรเป็นเราแข็งกระทบตรงไหนแข็งทั้งนั้นเลยตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าแข็งหมดแข็งก็เป็นแข็งค่ะแล้วก็แข็งเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นโต๊ะก็แข็งถ้าที่เราเรียกว่าโต๊ะนะคะดอกไม้จับดูก็แข็งแต่เราเรียกแข็งหลากหลายเป็นโต๊ะบ้างเป็นดอกไม้บ้างตามสีสันรูปร่างสันฐานที่ปรากฏต่างๆกันแต่ต้องรู้ว่าแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นโต๊ะรู้อะไรหรือเปล่าใครกระทบโต๊ะนะคะใครเอาของวางบนโต๊ะโต๊ะจะรู้สึกว่าหนักไหมคะไม่มีทางรู้ได้เลยนะคะเพราะว่าสภาพแข็งเนี่ยค่ะไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแล้วที่ตัวของเราก็มีแข็งนะคะและแข็งที่ตัวตั้งแต่ศีรษะตรดเท้าเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่าก็ต้องไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดจริงอย่างไรตรงอย่างไรก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะหลงคิดว่าแข็งเนี่ยเป็นเราหรือของเรา แต่แข็งที่อื่นทำไมไม่ว่าเป็นเราแต่ว่าแข็งตรงนี้เนี่ยค่ะเข้าใจว่าเป็นตัวของเราเป็นร่างกายของเรานี่ก็เข้าใจผิดเพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่ว่าแข็งอยู่ตรงไหนก็เป็นแข็งและแข็งนั้นก็ต้องเกิดด้วยแต่ว่าความหลากหลายของปัจจัยที่ทำให้แข็งเกิดเนี่ยมีมากด้วยนะคะเช่นแข็งที่ตัวเนี่ยเกิดเพราะกรรมก็มีทำให้รูปร่างของแต่ละคนเนี่ยหลากหลายต่างกันเกิดเพราะจิตก็มีนะคะแข็งอย่างนี้ค่ะอ้าปากพูดได้เดินได้ทำอะไรได้นี่เป็นรูปซึ่งเกิดเพราะจิตแข็งนี่เกิดเพราะจิตแต่ถ้าแข็งที่เป็นโต๊ะเนี่ยไม่ได้มีจิตไม่มีสภาพรู้เลยเพราะฉะนั้นจะยืนเดินจะนั่งจะพูดเหมือนอย่างรูปที่เป็นร่างกายไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าแม้ว่าเป็นแข็งแต่สมุฏฐานที่ทำให้เกิดแข็งต่างกันเพราะฉะนั้นแข็งนี้นะคะภายนอกเป็นแข็งที่เกิดเพราะอุตุความเย็นความร้อนทั้งหมดไม่ใช่เกิดเพราะกรรมไม่ใช่เกิดเพราะจิตไม่ใช่เกิดเพราะอาหารที่เรารับประทานอาหารกันเนี่ยนะคะก็แสดงว่าถ้าไม่รับประทานรูปที่เกิดเพราะกรรมรูปที่เกิดเพราะจิตรูปที่เกิดเพราะอาหารเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยรูปอื่นค้ำจุนนี่คือสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหมดนะคะแตกย่อยออกไปศึกษาก็จะรู้ว่าทุกคำที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจะเป็นของใครไม่ได้เลยและจะเป็นใครไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รวมๆกันและเข้าใจว่าเป็นโต๊ะบ้างเป็นเก้าอี้บ้างก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยแม้แต่แข็งก็ไม่รู้ว่ามีแข็งอยู่ข้างๆใช่ไหมคะและก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ตลอดก็ไม่รู้ที่ว่าเป็นโต๊ะเป็นคนเป็นอะไรพวกนี้ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งแข็งแต่ว่าไม่ติดกันนะคะเพราะเหตุว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่พร้อมที่จะแตกทำลายได้เพราะฉะนั้นก็แข็งเป็นแข็งคือศึกษาธรรมะเริ่มเป็นคนที่ตรงและก็รู้ความจริงนะคะเพื่อที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นตัวตนเพราะว่าเป็นเราเมื่อไหร่คะระหว่างที่ยังไม่ตายเท่านั้นเองค่ะพอตายแล้วรูปนี้ก็เหมือนรูปนั้นแหละที่เคยเป็นเราแต่ก็ไม่ใช่เราอีกต่อไปฉันใดนะคะขณะนี้รูปก่อนจะตายในรูปเมื่อตายแล้วก็เป็นรูปคือไม่ใช่สภาพรู้แต่เพราะเหตุว่าสิ่งที่ทำให้เกิดรูปนั้นๆแต่ละหนึ่งรูปเนี่ยต่างกันระหว่างที่มีชีวิตนะคะมีรูปที่เกิดจากกรรมมีรูปที่เกิดจากจิตมีรูปที่เกิดจากอุตุมีรูปที่เกิดจากอาหารเดินได้พูดได้ทำอะไรได้สารพัดแต่พอไม่มีจิตนะคะก็ไม่มีรูปที่เกิดจากกรรมไม่มีรูปที่เกิดจากอาหารมีรูปเดียวคือรูปที่เกิดจากอุตุซึ่งเมื่อไม่มีจิตแล้วนะคะรูปนั้นก็แปรสภาพไปตามความเย็นความร้อนเน่าเปื่อยนะคะมีน้ำหนองไหลหรือว่าในที่สุดก็จะต้องผุพังจนถึงเป็นกระดูกที่ป่นต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนแต่เมื่อถึงเวลาที่ยังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะยังมีสภาพธรรมะอื่นค้ำจุนอยู่ลวงให้เห็นเหมือนกับหุ่นยนต์เนี่ยค่ะที่มีคนชักคือจิตนะคะทำให้เดินได้ไปโน่นมานี่ทำสิ่งต่างๆก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เหมือนมีชีวิตแต่ความจริงรูปเป็นรูปไม่ใช่จิตหรือว่าไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่จะกล่าวถึงอะไรก็ต้องเป็นเรื่องยาวแน่นอนนะคะเพราะเหตุว่าเราไม่เคยรู้จักธรรมะเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะเพียงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งทีละหนึ่งให้เข้าใจจริงๆเนี่ยก็จะทำใหค่อยๆพิจารณาเพราะว่าธรรมะไม่มีเปลี่ยนเลยเห็นเป็นคนหรือเปล่าคะเห็นเป็นคนหรือเปล่าทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยนี่คือเริ่มว่าเราเข้าใจธรรมะจริงๆหรือเปล่าถ้าเข้าใจจริงๆต้องตรงและก็จริงใจนะคะเห็นเป็นเห็นค่ะไม่ลืมเห็นเป็นคนไม่ได้นกเห็นไหมคะและก็เห็นเป็นนกหรือเปล่าเห็นเป็นเห็นอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ปลาเห็นไหมคะอยู่ในน้ำเห็นเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่ปลาแต่เห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นรูปเป็นรูปนะคะสภาพที่ไม่รู้อะไรจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ยังมีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้ค่ะ ได้ยินเห็นคิดนึกสุขทุกข์ต่างๆทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่รูปซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นโลกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสภาพรู้ซึ่งเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราก็จะมีภาษาบาลีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นคำที่เมื่อเข้าใจแล้วก็ใช้คำนั้นจะได้ง่ายเช่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกลิ่นเกิดเป็นกลิ่นเสียงเกิดเป็นเสียงรสเกิดเป็นรสทั้งหมดไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยสักอย่างเดียวรวมสภาพธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้อะไรก็ใช้คำว่ารูปะและก็เป็นสิ่งที่มีจริงก็รวมกันรูปะธรรมะที่เราใช้คำว่ารูปธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่ภาษาไทยใช้คำภาษาบาลีแต่ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจเนี่ยนะคะก็จะใช้คำพูดที่ทำให้คนอื่นพลอยหลงเข้าใจผิดไปด้วยนะคะความคิดนี้แผนการนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมหมายความว่าอะไรคะเข้าใจกันไปเองแต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่ารูปะธรรมะจริงๆเนี่ยหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็จะทำให้เราได้รู้ความจริงนะคะว่าเดิมคำนั้นมีความหมายอย่างไรที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงและเราศึกษาธรรมะเราก็จะเข้าใจคำนั้นถูกต้องตามความหมายเดิมไม่ใช่ความหมายซึ่งเลือนมาและเอามาใช้แต่ว่าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆว่ารูปธรรมนะคะหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้นี่เริ่มแล้วนะคะเริ่มรู้จักธรรมะแล้วก็เริ่มรู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งใดก็ตามที่ได้ตรัสรู้และทรงแสดงเป็นที่สุดของความจริงซึ่งเปลี่ยนอีกไม่ได้เลย
3: กราบเรียนถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมนะครับว่าประโยชน์เกื้อกูลที่ได้ฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องรูปธรรมเรื่องสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยครับจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
4: ธรรมดาที่สุดนะคะรู้กับไม่รู้อะไรดี
3: ครับรู้ก็ต้องดีกว่าไม่รู้ครับท่านอาจารย์ครับ
4: ใช่ก็เป็นคำตอบสำหรับคุณคำปันนะใช่ไหมคะบางคนก็บอกจะรู้ไปทำไมก็ไม่รู้ดีเหรอคะแล้วก็จะไม่รู้ไปเรื่อยๆดีหรือถ้าคิดว่าไม่รู้ดีก็แล้วแต่จะไม่รู้ต่อไปอีกนานมากค่ะเป็นต่อของสังสารวัฏคือออกจากสังสารวัฏไม่ได้เลยนะคะเกิดแล้วตายใครรู้บ้างคะว่าชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรแต่ชาติเนี่ยชัดเจนไม่ใช่คนโน้นไม่ใช่คนนี้แต่เป็นเราใช่ไหมคะที่ยึดถือว่าเป็นเราเกิดแล้วก็ต้องตายตายแล้วจะเป็นอะไรอีกก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ทั้งหมดเลยและยังพอใจที่จะไม่รู้ต่อไปแต่ว่าเห็นความหลากหลายของแต่ละชีวิตไหมคะชีวิตที่น่าสงสารมากมากเนี่ยทำไหมคะอย่างนั้นเกิดมาก็พิการก็น่าเห็นใจมากเลยนะคะและคนนั้นก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แต่ลองคิดดูว่าถ้าไม่พิการจะดีกว่าไหมแล้วใครเลือกได้จะพิการหรือไม่พิการวันนี้สมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะใครจะรู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นอะไรแขนไม่มีขาไม่มีเลยก็ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าจากการที่มาเกิดในโลกนี้เนี่ยก่อนมาถึงโลกนี้รู้ไหมว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้ลองคิดดูกันแล้วกันก่อนจะเกิดมาก็ไม่รู้เลยนะคะโลกนี้จะเป็นอย่างนี้น่าแปลกน่าอัศจรรย์ว่าแล้วทำไมแล้วอะไรแล้วอย่างไรจึงเกิดในโลกนี้แล้วเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าเกิดมาไม่คิดเลยสักอย่างเดียวนะคะแต่ความจริงก็น่าแปลกว่าเกิดมาโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าจะเกิดและเกิดมาโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้อะไรทำให้เกิดในโลกนี้ก็ไม่รู้แต่ถ้าศึกษาจริงๆเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ว่าโลกที่เกิดเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะโลกนี้โลกเดียวเพราะเหตุว่าตามเหตุที่ทำให้เกิดการที่แต่ละคนจะเกิดมาเนี่ยต้องมีเหตุที่ต่างกันจะเป็นหญิงจะเป็นชาย จะมีความเข้าใจสามารถที่จะมีชีวิตที่ไม่เดือดร้อนนะคะเพราะเหตุว่ามีความเข้าใจถูกต้องในความเป็นจริงหรือว่ามีแต่ความทุกข์ทั้งวันทั้งที่มีทุกอย่างเลยค่ะมีเงินทองมากมายแต่ก็อยู่ไม่สุขเป็นไปได้ไหมคะมีเงินทองมากมายจริงๆค่ะอยู่ไม่สุขเพราะกิเลสไม่พอหรือว่าคิดแล้วก็ทำสิ่งซึ่งเดือดร้อนจริงๆซึ่งถ้าไม่ทำเป็นสุขกว่าก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาหลากหลายมากนะคะเป็นชีวิตต่างๆแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ถ้าศึกษาแล้วเนี่ยค่ะยามทุกข์ก็ยังสามารถที่จะรู้ว่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นการที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะนะคะสำหรับผู้ที่ในครั้งอดีตนะคะได้บำเพ็ญกุศลมาแล้วมากเมื่อได้ฟังธรรมะเข้าใจก็กล่าวขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะพุทธังสรณังคัจฉามิถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมมังสรณังคัจฉามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิขอถึงพระสงฆ์คือพระอริยะบุคคลสังฆรัตนะนะคะเป็นที่พึ่งแต่หลังจากที่ได้ฟังธรรมะเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่าพึ่งพระองค์จริงๆหรือเปล่าถ้าพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งยังไงคะเห็นไหมคะถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมเนี่ยไม่ได้พึ่งเลยเพราะเหตุว่าการพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องพึ่งในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณในพระมหากรุณาคุณซึ่งทรงแสดงพระธรรมแม้ว่าเวลาจะผ่านไป 2,500 กว่าปีนะคะก็ยังมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำที่ตรัสที่พระวิหารเชตวันที่พระวิหารเวรุวันและสถานที่ต่างๆกับบุคคลต่างๆพระเจ้าการพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พึ่งด้วยการขอให้พ้นทุกข์หรือว่าให้ได้ลาภได้ยศนะคะแต่เพื่อเข้าใจสิ่งซึ่งมีทุกวันแต่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรสุขเกิดขึ้นก็ไม่เข้าใจทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งโดยการฟังพระธรรมนะคะก็จะไม่รู้ความจริงว่าทุกอย่างที่เกิดเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่บุคคลโน้นบุคคลนี้ทำให้หรือว่าใครอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ต้องเป็นไปตามเหตุที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นมีพระธรรมเป็นที่พึ่งนะคะไม่ใช่เพียงฟังค่ะต้องเป็นเหตุที่กระทำเพื่อที่จะให้ได้ผลตามที่ได้ฟังด้วยเพราะว่าทุกคนไม่อยากจะมีความทุกข์แต่ความทุกข์เกิดเพราะอะไรเพราะความไม่รู้แต่เมื่อมีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะความทุกข์ก็จะค่อยๆ คลายลงไปจนถึงกับสามารถที่จะดับทุกข์ได้เมื่อนั้นก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงๆเพราะเหตุว่าได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจพระธรรมได้พึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พึ่งพระธรรมจนประพฤติปฏิบัติตามจนดับกิเลสเป็นสมุจเฉทได้เนี่ยค่ะก็จะเห็นประโยชน์จริงๆว่ามีทุกข์เพราะกิเลสแต่ว่าสามารถที่จะดับกิเลสได้เมื่อมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
6: กราบเรียนท่านอาจารย์นะคะในระดับไหนจึงจะถือได้ว่าเป็นธรรมทายาทเพื่อจะได้สืบทอดต่อไปและให้คนได้เข้าใจ
4: คงไม่ต้องเรียกอะไรเลยนะคะจะเป็นธรรมทายาทหรือไม่ใช่ธรรมทายาทก็ตามแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจถูกต้องตามที่ได้ฟังหรือเปล่าและสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังหรือยังขณะนี้ได้ฟังคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้นะคะที่มีเดี๋ยวนี้ต้องเกิดขึ้นไม่เกิดไม่มีแค่นี้ค่ะยังไม่เป็นธรรมทายาทใช่ไหมคะต้องเข้าใจจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยแม้เพียงคำเดียวคือคำว่าธรรมะถ้าเข้าใจจริงๆก็ดับกิเลสได้หมดถึงความเป็นพระอรหันต์ แต่ว่าการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะต้องเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่ะจากการฟังฟังทีเดียวคำเดียวแล้วจะให้เข้าใจทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแทนที่จะคิดถึงชื่อนะคะแต่ก็ให้เข้าใจถูกต้องว่าฟังเพื่อเข้าใจและความเข้าใจระดับไหนเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงละเอียดนะคะลึกซึ้งไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีด้วยเหตุนี้นะคะระดับขั้นของปัญญาจึงมีขั้นปริยัติปฏิปัตติและปฏิเวทะเป็นภาษาบาลีค่ะแต่ปริยัติก็คือความรอบรู้คือเข้าใจพระพุทธพจน์เช่นคำว่าธรรมะเช่นคำว่าเกิดดับเช่นคำว่าอนัตตาเกิดดับคือไม่เที่ยงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับนั่นแหละเป็นทุกข์แท้ๆซึ่งใครไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นได้เลยสุขเกิดขึ้นแล้วไม่ยั่งยืนค่ะสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับใครจะให้สุขยั่งยืนได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เว้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดและดับทั้งนั้นค่อยๆไตร่ตรองนะคะทุกเกิดขึ้นก็ดับเห็นเกิดขึ้นก็ดับได้ยินเกิดขึ้นก็ดับเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือแต่ละหนึ่งของธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วมากไม่มีระหว่างขั้นแล้วก็ไม่หยุดเลยด้วยและก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็ยังต้องมีการเกิดต่อไปอีกนะคะเพราะว่าถ้ารู้ว่าธรรมะเนี่ยค่ะทำไมตอนเกิดแล้วไม่หายไปหมดแต่ยังคงมีอยู่เรื่อยๆก็คือสืบมาตั้งแต่ขณะที่เกิดจนถึงขณะนี้นี่ก็เป็นเรื่องการที่เราจะค่อยๆเข้าใจธรรมะที่มีแต่ละประเภทแล้วก็แต่ละหนึ่งนะคะจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจจากการฟังว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานี่คือปริยัติและเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆก็สามารถเข้าใจการเกิดดับในขณะนี้ได้นั่นเป็นปฏิปัตติและปฏิเวทะที่แทงตลอดความจริงนะคะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วที่เข้าใจว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นเท่านั้นเองคำว่าธรรมทายาทเป็นภาษาบาลีมาจากคำภาษาบาลีว่า
3: ครับโดยศัพท์ในภาษาบาลีนะครับธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็ทายาทะหมายถึงเป็นผู้รับนะครับเวลาแปลนะครับก็คือแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าก็คือเป็นผู้รับซึ่งธรรมะซึ่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
4: จะรับไหมคะให้ไว้แล้วค่ะแต่จะรับไหมอยู่ที่ผู้รับนะคะเพราะว่าทรงแสดงพระธรรมไว้มากทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นใครจะเป็นธรรมทายาทก็คือว่าได้ศึกษาได้ฟังได้เห็นประโยชน์แล้วก็ได้เข้าใจด้วยแต่ถ้าไม่รับก็คือว่าให้ก็ไม่รับใช่ไหมคะ
3: ครับในส่วนนี้นะครับก็ได้ยินได้ฟังที่ท่านอาจารย์กล่าวอยู่เสมอนะครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบมรดกที่ล้ำค่าให้กับพุทธบริษัทคือพระธรรมแต่ผู้นั้นจะไม่ได้รับประโยชน์เลยถ้าหากว่าไม่ได้เป็นผู้ฟังไม่ได้ศึกษาพระธรรมตามที่พระองค์ทรงแสดงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้รับมรดกที่ล้ำค่าก็คือผู้ที่มีโอกาสได้ฟังความจริงได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่จะได้ฟังยากที่จะเข้าใจแต่ก็ไม่เหลือวิสัยสำหรับผู้ที่มีศรัทธาเห็นประโยชน์นะครับค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาในที่สุดความรู้ความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นนะครับ
4: เพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามของคุณแสงมณีได้ใช่ไหมคะว่าจะเป็นธรรมทายาทหรือเปล่า
3: ผู้ที่ศึกษาธรรมะนะครับก็ได้รับประโยชน์ตามกำลังปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเพราะว่าสะสมมาแตกต่างกันแต่ขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วนะครับจะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยความเข้าใจถูกเห็นถูกก็ต้องเป็นความเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วก็สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องนะครับก็จะสามารถเกื้อกูลให้ผู้อื่นได้เข้าใจถูกเห็นถูกตามไปด้วยนะครับ
4: คนอื่นตอบแทนคงไม่ได้ใช่ไหมคะว่าที่กำลังฟังเนี่ยจะเป็นธรรมทายาทหรือเปล่าหรือว่าฟังครั้งเดียวใช่ไหมคะถ้าฟังครั้งเดียวเนี่ยเป็นธรรมทายาทไหมคะ
3: ก็ต้องฟังจนกว่าจะเข้าใจอย่างมั่นคงถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คงชัดเจนนะคะมรดกมีมากจะรับแค่ไหนเป็นทายาทรับมันนิดๆหน่อยๆคือเข้าใจเพียงเล็กน้อยหรือว่าจะได้รับประโยชน์มหาศาลจากพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าผู้ใดก็ตามที่น้อมรับพระธรรมศึกษาพระธรรมนะคะก็เป็นธรรมทายาทตามกำลังของปัญญา
3: ครับกราบเรียนท่านอาจารย์พอดีได้ฟังประเด็นที่กล่าวถึงการอยู่ไม่สุขกับอยู่เป็นสุขท่านอาจารย์ครับก็อยากให้ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะว่าอยู่เป็นทุกข์อยู่เป็นสุขมีระดับขั้นที่แตกต่างกันอย่างไร
4: ตอนเป็นเด็กใครสนมากเนี่ยผู้ใหญ่จะพูดว่าไงคะเด็กคนนี้อยู่ไม่สุขใช่ไหมคะทำโน่นทำนี่ตลอดเวลาโตแล้วยังอยู่ไม่สุขหรือเปล่าคะหรือเพิ่มจากเป็นเด็กอีกตั้งมากมายเด็กอยู่ไม่สุขเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะวิ่งไปเล่นไปแต่ว่าผู้ใหญ่อยู่ไม่สุขเพราะกิเลสเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก่อนคนโบราณเนี่ยนะคะท่านก็ใช้คำที่มาจากพระพุทธศาสนาแต่ว่าความเข้าใจจะลึกซึ้งแค่ไหนก็อยู่ที่แต่ละคนนอกจากคำว่าอยู่ไม่สุขแล้วยังมีอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมคะกิเลสไม่เย็นแน่แต่ว่าขณะใดก็ตามอยู่เย็นเป็นสุขผู้นั้นก็มีความสงบจากกิเลสจึงสามารถที่จะอยู่เย็นเป็นสุขได้แต่ก็ถ้าพูดโดยไม่ศึกษาเราก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมคะคิดว่าคนนั่งนิ่งๆเงียบๆ อยู่เย็นเป็นสุขแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะจะนั่งเฉยๆกิเลสไม่อยู่สุขเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแม้แต่ภาษาที่เราใช้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเรามีความเข้าใจในคำที่เราใช้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเข้าใจธรรมะแล้วนะคะทุกคำพูดก็เป็นธรรมะอย่างเช่นพูดว่าช่วยชาติให้พ้นภัยใช่ไหมคะใครบางคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่ธรรมะก็ไม่รู้จักธรรมะจะเป็นธรรมะได้ยังไงแต่ถ้ารู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม้แต่คำพูดก็เป็นธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าชาติคือการเกิดเกิดเป็นอกุศลก็มีเกิดเป็นกุศลก็มีจะพ้นภัยก็ต่อเมื่อเป็นกุศลภัยจากการที่ไม่ต้องเป็นอกุศลและก็ไม่ทำอกุศลกรรมเพราะไม่เป็นอกุศลจิตเพราะฉะนั้นก็ช่วยให้พ้นภัยจากการเกิดด้วยคือการเกิดในอบายภูมิเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายพวกนี้นะคะเป็นผลของอกุศลกรรมคิดแหละคะว่าจะไม่ไปหรือจะไม่เป็นถ้ามีเหตุ
3: ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับช่วยชาติให้พ้นภัยชาติคือการเกิดการเกิดนี่ก็น่าพิจารณานะครับว่าถ้าหากว่าเกิดเป็นกุศลก็ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นอกุศลนั้นไม่ดีแน่นอนยังมีภัยยังเป็นเหตุที่จะทำให้ประสบภัยต่างๆมากมายเพราะว่าสิ่งที่จะนำมาซึ่งภัยก็คืออกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นนะครับถ้าเป็นกุศลแล้วไม่สามารถที่จะนำภัยมาให้ได้เลยนี่ก็เป็นความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้พ้นจากภัยได้ก็คือความเข้าใจธรรมะปัญญานี้เองนะครับที่จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้พ้นจากภัยคือกิเลสประการต่างๆคืออกุศลประการต่างๆนะครับเพราะว่าเมื่อได้เห็นโทษเห็นภัยของอกุศลตามความเป็นจริงแล้วนะครับก็จะไม่เข้าใกล้อกุศลเหล่านั้นเลยนะครับก็ทำให้นึกถึงข้อความหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลนะครับที่กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมนะครับธรรมะสามอย่างเมื่อเกิดขึ้นแก่โลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลย่อมเกิดขึ้นเพื่อทุกข์ย่อมเกิดขึ้นเพื่ออยู่ไม่สำราญนะครับซึ่งก็ตรงกับที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นะครับว่าอยู่ไม่สุขธรรมะที่กล่าวถึงนั้นก็คือธรรมะคือโลภะธรรมะคือโทสะธรรมะคือโมหะเมื่อเกิดขึ้นแก่โลกก็เกิดขึ้นเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเกิดขึ้นเพื่อทุกข์เกิดขึ้นเพื่ออยู่ไม่สำราญครับ
4: ใครไม่เคยร้องไห้บ้างคะสักครั้งเดียวมีไหมหรือว่ามีบ่อยๆบางคนร้องไห้ทุกคืน พราะอะไรคะเพราะความติดข้องค่ะไม่ได้สิ่งที่ต้องการเมื่อไหร่ร้องไห้เมื่อนั้นแล้วแต่ว่าถึงกับจะร้องออกมาให้คนอื่นเห็นหรือว่าน้ำตาไม่

ตราบใดที่ยังมีความติดข้องอยากให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอย่างนั้นแล้วไม่เป็นอย่างที่ต้องการเมื่อไหร่ก็ร้องไห้เด็กนี่ร้องไห้เก่งมากเลยค่ะเพียงอาหารรสไม่ถูกปากไม่ได้อะไรก็ดิ้นร้องไปก็ได้ใช่ไหมคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าทำไมต้องร้องไห้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้สิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทางเดียวนะคะที่จะไม่มีทุกข์ก็ต่อเมื่อไม่มีความติดข้องในสิ่งนั้นแต่ก็จะเห็นได้ค่ะว่าความติดข้องเนี่ยลึกและละเอียดมากและหลายชั้นที่ทรงแสดงไว้ก็คือความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะอะไรเพราะมีทั้งวันใช่ไหมคะไม่ต้องไปเสาะแสวงหาที่ไหนเลยค่ะเห็นก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้พอใจละให้ติดข้องละถ้าไม่ติดข้องไม่ต้องเดือดร้อนเลยไม่ต้องปลูกต้นไม้สวยๆเพื่อจะเอาดอกสวยๆหรือว่าไปทำอะไรที่น่าพอใจนะคะมากมายเดือดร้อนบางคนเนี่ยค่ะจะใส่เสื้อสักตัวหนึ่งนะคะก็ลำบากทั้งคืนนะคะไม่ว่าจะซักจะรีดจะทำอะไรก็ตามแต่จะเย็บเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าความติดข้องก็นำมาซึ่งความทุกข์นะคะแต่ว่าทุกขณะนั้นจะถึงกับทำให้น้ำตาไหลหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ให้ทราบว่าถ้าไม่มีความติดข้องหรือความติดข้องน้อยลงทุกข์ต้องน้อยลงแต่ว่าในเมื่อความติดข้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครถ้าศึกษาธรรมะจะเข้าใจคำว่าธรรมะลึกซึ้งขึ้นอีกหมายความว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้คำว่าธาตุธาตุนี่นะคะไม่ใช่ของใครไฟร้อนนะคะเป็นของใครหรือเปล่าคะความร้อนนึงไม่เป็นของใครเลยห้ามไม่ให้ร้อนก็ไม่ได้แล้วก็จะไม่ให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ด้วยด้วยเหตุนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะบังคับบัญชาไม่ได้แต่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าได้สามารถเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะว่าแม้แต่ความเป็นทุกข์หรือความเดือดร้อนใจความโศกเศร้ามาจากอะไรก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่ามาจากความติดข้องแต่ความติดข้องก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะว่าเป็นธาตุที่มีจริงเหมือนขณะนี้นะคะเห็นเกิดขึ้นเนี่ยดูเป็นธรรมดาสำหรับคนที่มีตาใช่ไหมคะมีจักขุประสาทะรูปที่อยู่ที่กลางตาที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดสิ่งนี้จึงปรากฏว่ามีจริงเพราะฉะนั้นธาตุเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่ตาแต่ว่าตาสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทั้งสองอย่างมีจริงเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างที่เป็นธรรมะเนี่ยค่ะเป็นธาตุจริงๆใช้คำว่านานาธาตุนะคะหลากหลายมากเพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่ก็ปรุงแต่งทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามปัจจัยที่เพิ่มขึ้นด้วยด้วยเหตุนี้ถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบังคับบัญชาไม่ได้ความไม่รู้ทำให้เกิดความติดข้องเพราะฉะนั้นถ้ามีความติดข้องมากเท่าไหร่ก็แสดงว่ามีความไม่รู้มากเท่านั้นและในบรรดาความติดข้องทั้งหมดไม่ว่าทางตาชอบสิ่งที่สวยงามทางหูชอบเสียงที่เพราะทางจมูกชอบกลิ่นหอมนะคะทางลิ้นก็ชอบรสอร่อยทางกายก็ชอบการกระทบสัมผัสกับความสบายเย็นๆไม่ใช่ร้อนมากนะคะหรือว่าไม่ใช่เย็นจัดพวกนี้ก็แสดงเห็นว่ามีความติดข้องในทุกอย่างที่ปรากฏแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือความติดข้องในความเป็นเราที่ว่าเป็นเราเนี่ยมีแน่นอนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะก็ยึดถือสิ่งที่มีเกิดขึ้นว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ในขณะนี้ใครเห็นไม่ใช่เห็นเป็นเห็นนั่นคือผู้ที่เข้าใจถูกต้องว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นเป็นธาตุเห็นเป็นธรรมะแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจก็คือเราเห็นใช่ไหมคะเราชอบเราไม่ชอบสภาพธรรมะที่มีทั้งหมดนี่ค่ะกลายเป็นเราเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นระหว่างความรู้กับความไม่รู้เนี่ยก็นำมาซึ่งความแตกต่างคือถ้าไม่รู้ก็มีความติดข้องมากนะคะเป็นทุกข์มากแต่เวลาที่มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะก็รู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้จริงแต่สาม

0: ถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยแม้เป็นเราก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าคนอื่นพลาดพลาดจากไปถ้าบุคคลต่างๆเหล่านั้นไม่เป็นที่รักก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะแต่ก็บางคนก็มีความสงสารเมตตาได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสงสารเมตตาเกินไปบางคนก็เดือดร้อนใจเหมือนกันนี่ก็จะได้เห็นว่าสุขทุกข์สลับกันนะคะขณะเดียวที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็มีความติดข้องเกิดขึ้นแล้วก็มีอย่างอื่นสลับกันไปมาอย่างในขณะนี้ค่ะรวดเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ถ้าสามารถที่จะเข้าใจความจริงว่าในขณะที่กำลังพูดเดี๋ยวนี้เราพูดถึงสภาพธรรมะหนึ่งซึ่งเกิดดับแท้ที่จริงสิ่งนั้นเกิดดับไปเร็วกว่าที่เราคิดมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นจะแสดงให้เห็นว่าความไม่รู้ความจริงเนี่ยมากมายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงเนี่ยทำให้เราเริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยแต่ความเข้าใจเพียงเล็กน้อยทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยค่ะก็จะนำไปสู่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการฟังรอบรู้คือเข้าใจอย่างมั่นคงว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแล้วจะรู้ว่าเรารู้จักธรรมะหรือยังไม่ใช่รู้จักอื่นไกลนะคะเดี๋ยวนี้มีเห็นนี่ค่ะรู้จักเห็นว่าเห็นเกิดเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือเข้าใจธรรมะหรือว่ารู้จักธรรมะเพราะฉันไม่ใช่ไปเข้าใจธรรมะเมื่อศึกษามากๆไปแสวงหาที่อื่นไปนั่งอยู่ในที่มืดๆหรือไปทำอะไรเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะก็ไม่ใช่เครื่องวัดก็คือว่าขณะนี้มีเห็นฟังเรื่องเห็นเข้าใจเห็นหรือยังว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าตาบอดก็ไม่เห็นถ้าไม่มีสิ่งมากระทบตานะคะและจิตเห็นไม่เกิดขึ้นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็เกิดปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยเนี่ยค่ะชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ลึกซึ้งขึ้นละเอียดขึ้นนะคะก็จะทำให้ค่อยๆ คลายการยึดถือว่าเราเห็นในขณะที่เป็นเราได้ยินก็เช่นเดียวกันนะคะถ้ารู้ความจริงว่าเสียงมีแต่เสียงในป่าไม่มีใครได้ยินไม่ได้กระทบโสตประสาทะคือหูรูปที่สามารถกระทบเสียงได้เพราะฉะนั้นถ้าเสียงนั้นไม่ได้กระทบหูและจิตได้ยินไม่เกิดเสียงก็ไม่ปรากฏแค่นี้ค่ะโลกที่เรามองเห็นบ้างได้ยินบ้างเป็นสิ่งต่างๆบ้างก็คือแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆถ้ามีความเข้าใจในความไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธรรมะเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ถึงการดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจนกระทั่งถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นทายาทของพระธรรมอีกระดับหนึ่งนะคะคือสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเหมือนอย่างพระอริยสาวกทั้งหลายท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นท่านแรกที่ได้รู้แจ้งความจริงเพราะท่านได้สะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจากการได้ฟังพระธรรมจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมากเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะไม่ใช่สูญหายไปเลยนะคะการเข้าใจทีละเล็กทีละหน่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะทำให้สามารถรู้ความจริงซึ่งถึงที่สุดเป็นปรมัตถธรรมะเป็นอภิธรรมะซึ่งลึกซึ้งเพราะแม้ว่าธรรมะมีจริงแต่เมื่อเป็นธรรมะที่มีจริงๆใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งสิ้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้แข็งก็ต้องเป็นแข็งเสียงก็ต้องเป็นเสียงนั่นคือสภาพธรรมะที่เป็นจริงนะคะเป็นปรมัตถะถ้าไม่มีลักษณะที่เรามาเรียกชื่อต่างๆกันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่แม้ไม่เรียกสภาพธรรมะก็เป็นอย่างนั้นลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงเป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ฟังอย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยวันหนึ่งก็จะรู้ว่าไม่มีเราเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับและเป็นอนัตตา
1: ครับเรียนถามอาจารย์ค่ะที่เปรียบคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเปรียบเหมือนต่อของสังสารวัฏนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายค่ะ
0: คำนี้มีในพระไตรปิฎกใช่ไหมคะคุณคำปันค่ะ
2: ท่านก็แสดงถึงว่าใครที่จะเป็นต่อของวัฏฏะนะครับแสดงถึงบุคคลผู้ที่มีความเห็นผิด อย่างยิ่งนะครับเห็นผิดว่าไม่มีบุญไม่มีบาปเห็นผิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆนะครับเป็นการปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลของธรรมะอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแน่นอนนะครับคนเหล่านี้ไม่มีความสนใจที่จะศึกษาธรรมะได้เลยท่านจึงแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่มีความเห็นผิดที่ดิ่งที่เรียกตามภาษาบาลีว่านิยตะมิจฉาทิฏฐิเป็นต่อของวัฏฏะเพราะว่ามีแต่จะจมลงในวัฏฏะยิ่งขึ้นนะครับไม่มีโอกาสที่จะพ้นจากวัฏฏะไปได้เลยนะครับ
0: สมัยนี้ไม่ทราบว่ามีคนรู้จักต่อหรือว่าคนที่อยู่ใกล้แม่น้ำจะรู้จักต่อก็คงได้ยินหลายคำนะคะนี่น้ำลดต่อขุดก็คงหมายความถึงหลักที่มั่นคงเพราะฉะนั้นเวลาที่จะผูกเครือก็เอาเชือกไปผูกไว้ที่ต่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต่อนี้ก็ปักแน่นมั่นคงไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเพราะฉะนั้นก็อยู่ไปเถอะในสังสารวัฏใช่ไหมคะไม่ได้ออกไปจากสังสารวัฏแล้วก็ยังมีคำที่แสดงถึงความจริงที่น่าฟังนะคะเพราะว่าแต่ละคำในพระไตรปิฎกนะคะเป็นวาจาสัจจะซึ่งถ้าเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าเป็นชีวิตประจำวันนะคะเช่นอุปมาชีวิตของแต่ละคนในทุกๆวันนะคะเหมือนเรือที่ผูกไว้ที่ต่อที่น้ำเชี่ยวจริงไหมคะกิเลสเกิดเมื่อไหร่เชี่ยวรุนแรงบางคนเจ้าโทสะมากค่ะไม่เหมือนคนอื่นเลยแค่คำพูดนิดเดียวคนอื่นยังไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนมากมายแต่คนนี้ยังกับไฟเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยยังมีกิเลสอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเอากิเลสนั้นผูกไว้กับสติสัมปชัญญะหรือธรรมะหรืออะไรก็ได้แต่ว่าท่ามกลางน้ำเชี่ยวแล้วก็ถ้ามีพายุแรงๆมาก็ยิ่งมีการที่เรือนั้นจะหลุดลอยไปได้นี่ก็แสดงเห็นนะคะว่าถ้าเราจะพิจารณาแต่ละคำเนี่ยก็ชีวิตของแต่ละคนจริงๆนั่นแหละไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามและก็มีความเข้าใจแม้แต่คำว่าต่อในวัฏฏะหรือว่าต่อเป็นสิ่งที่เป็นหลักนะคะสำหรับที่จะผูกจะยึดค่ะไม่ไปไหน
3: กราบท่านอาจารย์ครับผมจะถามปัญหาเรื่องเห็นอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับเป็นอาการรู้ซึ่งก็เข้าใจว่าเป็นอาการรู้ทีนี้ในขณะที่เห็นมีอาการรู้ในขณะที่มีปัญญารู้ถึงจิตเห็นตอนนั้นนะมันมีลักษณะอย่างไรครับในอาการรู้ที่ปัญญาเข้าใจครับ
0: เห็นเป็นเห็นนะคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็ในขณะที่ฟังเรื่องเห็นเนี่ยค่ะ
3: ครับ
0: ยังไม่ได้รู้จักเห็นตามที่ได้ฟัง
3: ใช่
0: แต่เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะ
3: ค
0: ว่าเห็นมีจริง
3: ๆใช่ครับ
0: และเห็นเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย
3: ครับ
0: แล้วเห็นก็ดับไปนี่เป็นความเข้าใจขั้นต้นค่ะ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นความเข้าใจอันนี้นะคะยังไม่ใช่ตัวที่กำลังเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้
3: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องเห็นนะคะแต่ว่าเราไม่ได้รู้ลักษณะของเห็นที่กำลังเห็นแต่ถ้าไม่มีการเข้าใจให้ถูกต้องอย่างมั่นคงจริงๆนะคะว่าไม่ต้องทำอะไรเห็นเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจเห็นเท่านั้นเองค่ะไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยยากตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าการเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆลักษณะแต่ละลักษณะในขณะนั้นเป็นอย่างไรเพราะยังไม่เคยเข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้ามีการเข้าใจถูกต้องว่าขณะนี้ค่ะเราพูดเรื่องเห็นเรารู้เรื่องเห็นว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่ได้ยินนะคะแล้วพี่จะกล่าวว่าเห็นเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้ก็เข้าใจเพียงเงาเงาร่างๆว่าเห็นเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีสีสันพอที่จะไปจับไปรู้ว่านี่เป็นเห็นนะหรือว่านี่เป็นได้ยินนะแต่ว่าเสียงเราก็ไม่สามารถที่จะไปจับต้องได้แต่เสียงก็มีลักษณะของเสียงที่ปรากฏให้รู้ว่าลักษณะของเสียงเป็นอย่างนี้นะคะยังมีสูงมีต่ำนี่เป็นเหตุที่เราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้นะคะแม้แต่ทางตานี่ก็ยากที่จะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเพราะว่าเราไปคิดถึงรูปร่างสันฐานทันทีต่อจากที่เห็นถ้าเราไม่คิดถึงความลึกความตื้นนะคะความกว้างของสิ่งต่างๆที่ปรากฏหรือว่าสีต่างๆก็จะไม่มีป ความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี่ค่ะคือการแยกจริงๆนะคะระหว่างสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นกับการคิดนึกกับการจำว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นกระไดเวียนหรือว่าเป็นโคมไฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากความคิดนึกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้แค่นี้ค่ะแม้แต่คำเดียวเนี่ยจิตเกิดดับนะคะรู้คำนั้นเจ็ดขณะแต่ก็ก่อนที่จะถึงคำนั้นก็มีเสียงมีอะไรตั้งมากมายเพราะฉะนั้นเกินวิสัยที่จะไปรู้หนึ่งขณะจิตนะคะเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในขณะนี้ค่ะเป็นการเกิดดับสืบต่อของสิ่งหนึ่งที่ทำให้ปรากฏรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมีเช่นเห็นในขณะนี้ไม่ใช่ขณะเดียวทั้งที่เห็นเนี่ยเป็นเพียงขณะเดียวในแต่ละวาระที่เห็นเกิดนะคะแต่ก็ซ้ำจนกระทั่งเหมือนกับว่าเห็นเนี่ยไม่ดับแต่ว่าการที่จะเข้าใจเห็นไม่ใช่เป็นนึกว่าเห็นไหนเห็นก่อนหรือเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเพียงแต่ว่านิมิตตะของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับสืบต่อทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าขณะเนี้ยเห็นฟังธรรมะนี่ต้องค่อยๆพิจารณาจริงๆเพราะเหตุว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะสะสมมานานแสนนานในแสนโกรธกับและยังมีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าเป็นอะไรเนี่ยฉาบทากั้นไว้เหมือนอยู่ในโลกที่มืดสนิทเลยนะคะกว่าจะมีแสงสว่างของปัญญาค่อยๆกระเทาะหรือว่าแทรกลงไปที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าสิ่งที่อยู่ในความมืดนั้นเป็นอะไรเพราะเหตุว่าปัญญาขั้นฟังเนี่ยยังไม่สว่างถึงขนาดที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่เกิดดับนะคะเพียงแต่ว่าเริ่มมีการที่จะได้ฟังนะคะเหมือนกับฟังในฝันเกือบจะกล่าวได้ว่าอย่างนั้นนะคะเพราะเหตุว่าแค่เลือนรางรางจำแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมนะคะขณะนี้เราก็ฟังสิ่งซึ่งเราได้ยินมาบ่อยครั้งมากเรื่องเห็นเรื่องได้ยินแต่ก็ลืมไปเรื่อยๆลืมที่จะเข้าใจเห็นพูดเรื่องเห็นจริงนะคะแต่ลืมที่จะเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นนี่ค่ะต้องฟังให้รู้ว่าเป็นความต่างกันเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยคือไม่ใช่ต้องไปทำอะไรไม่มีใครทำอะไรได้นะคะแต่ความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่หวังด้วยเพราะว่าเห็นขณะนี้ยากแสนยากที่จะรู้ว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปแต่ว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยไม่สูญหายเลยนะคะไม่หายไปเลยสะสมอยู่ในจิตไปเรื่อยๆเหมือนอย่างที่เราสะสมความไม่รู้และความติดข้องมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจแม้ในขั้นการฟังเนี่ยก็ต้องอาศัยการเวลาและความเป็นผู้ตรงจริงๆนะคะว่าฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏนี่ระดับขั้นหนึ่งนะคะที่มั่นคงเป็นสัจญาณแต่ต่อเมื่อไหร่นะคะที่ในขณะนั้นนะคะสภาพนั้นปรากฏให้เข้าใจไม่ใช่ปรากฏแล้วไม่เข้าใจเหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็มีความต่างกันว่าที่สภาพธรรมนั้นปรากฏแล้วมีความเข้าใจในสิ่งนั้นแม้เพียงเล็กน้อยก็รู้ว่าลักษณะที่เราไม่เคยสนใจปรากฏลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ว่าปัญญาที่เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพียงหนึ่งอย่างที่ปรากฏเนี่ยก็สั้นมากและน้อยมากเพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับด้วยเพราะฉะนั้นความต่างของการที่จะรู้ว่าขณะที่มีเห็นแต่ไม่เคยสนใจหรือว่าไม่เคยเข้าใจลักษณะของเห็นเลยเพียงแต่ฟังเรื่องเห็นไปเรื่อยๆจนกว่าขณะใดที่เห็นก็เริ่มเข้าใจไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะเพราะเข้าใจไม่ใช่เห็นแต่เริ่มเข้าใจเห็นขณะนั้นไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยแต่เริ่มเข้าใจเห็นเหมือนกับเริ่มเข้าใจได้ยินเหมือนกับเริ่มเข้าใจคิดเหมือนกับเริ่มเข้าใจโกรธทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีจริงๆทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งหมดแต่เป็นการฟังเรื่องธรรมะนะคะซึ่งเป็นปริยัตติจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นธรรมะแม้แต่คำว่าเป็นธรรมะโดยความเข้าใจเนี่ยต้องมีก่อนจนกระทั่งลักษณะที่เป็นธรรมะปรากฏนะคะเริ่มรู้ละอย่างบางคนเนี่ยค่ะแข็งขณะนี้ปรากฏไม่ใช่ไปพยายามจงใจตั้งใจนะคะแต่เพราะฟังเพราะฉะนั้นเวลาฟังแล้วเนี่ยค่ะ ขณะที่แข็งปรากฏเนี่ยมีการรู้ความต่างว่านี่เป็นสิ่งที่ปรากฏลักษณะที่มีจริงๆของสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งคือแข็งแม้เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีความต้องการขวนขวายที่จะไปให้รู้อีกให้เกิดขึ้นบ่อยๆหรืออะไรแต่เริ่มต่างกันว่าอ้อตัวจริงเนี่ยคือว่ามีแต่ว่าความเข้าใจกำลังเข้าใจลักษณะของสิ่งนั้นซึ่งขณะนี้แข็งก็มีแต่ความเข้าใจในแข็งไม่มีแต่ว่าแข็งก็มีเมื่อฟังเรื่องแข็งก็ยังไม่ได้เข้าใจแข็งจนกว่าเมื่อไหร่นะคะเกิดความที่แข็งปรากฏลักษณะนั้นแล้วก็ปรากฏเป็นแข็งด้วยความเข้าใจก็คือผลที่เกิดจากการฟังปริยัตินะคะเริ่มเป็นปฏิปัตติสติและปัญญาถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมนั้นเราเข้าใจด้วยว่าขณะนั้นไม่ใช่เราไม่มีเราแม้แต่การที่สภาพธรรมนั้นปรากฏและความเข้าใจที่กำลังรู้ในความเป็นธรรมะขณะนั้นก็เป็นธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องนานนะคะการอบรมหรือภาวนาเนี่ยเป็นผู้ที่ตรงจริงใจและรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยยากที่จะรู้ได้และเมื่อมีการฟังเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็นำไปสู่ลักษณะนั้นปรากฏกับความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยต่อไปอีกจนกว่าจะถึงปฏิเวทะไม่มีสภาพธรรมะอื่นใดเลยโลกหายไปหมดมีแต่เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่เหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ชัดเจนเพราะว่าไม่มีอะไรปรากฏร่วมด้วยเลยทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่เรามีแต่ธาตุรู้กับสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อนั้นก็ตรงกับที่ได้ฟังทุกอย่างว่าสภาพธรรมะเกิดขึ้นนะคะธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ขณะนั้นจะไม่มีอย่างอื่นเช่นขณะที่เห็นจะไม่มีได้ยินจะไม่มีคิดนึกจะไม่มีรูปใดๆเจือปนนอกจากสิ่งที่จิตกำลังรู
3: ้อย่างที่ว่าเข้าใจจนถึงขั้นสัจญาณคือถ้าไม่มีถึงขั้นสัจญาณแล้วมันก็จะไม่ไปถึงกิจญาณได้และการที่จะเข้าใจถึงขั้นสัจญาณในเห็นนะฮะอาจารย
0: ์เห็นอย่างนี้นะคะ
3: ครับ
0: เป็นผู้ตรงคือยังไม่รู้จักเห็น
3: ใช่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นจะไปทำอะไรไหมให้รู้จักเห็น
3: ก็ต้องฟัง
0: ค่ะถ้าไปทำอย่างอื่นไม่ใช่สัจญาณ
3: ครับครับ
0: เพราะฉะนั้นหลายคนนะคะเข้าใจว่าตนเองเนี่ยศึกษาธรรมะแต่ศึกษาชื่อหรือว่าเข้าใจธรรมะตามลำดับขั้นว่าแม้แต่ขั้นฟังเนี่ยก็ต้องมั่นคงจริงๆค่ะว่าไม่ใช่เราฟังมั่นคงนะคะก็จะเป็นปัจจัยทำให้ขณะนั้นสภาพธรรมะตามปกติเนี่ยปรากฏใช้คำว่าปรากฏที่นี่นะคะลักษณะของธรรมะปรากฏแข็งก็คือแข็งเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ลักษณะธรรมะของแข็งหรือแข็งนั่นเองนะคะลักษณะหนึ่งปรากฏขณะนั้นรู้เลยค่ะว่าต่างกับที่ไม่เคยมีการใส่ใจหรือว่าสภาพธรรมะนั้นถ้ามีความจดจ้องก็ไม่ใช่ลักษณะที่ปรากฏกับปัญญาเพราะว่าถ้าปรากฏกับปัญญานะคะก็ต้องด้วยความเป็นอนัตตาจริงๆเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นคงคือสัจญาณว่าไม่ใช่มีใครต้องไปทำอะไรเลยนะคะแต่สภาพธรรมะเมื่อปรากฏกับปัญญาหรือสติซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏคือมีความรู้ในลักษณะซึ่งเป็นธรรมะอย่างแข็งเนี่ยค่ะถ้าขณะใดก็ตามที่เราตื่นมานะคะแข็งก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีการรู้ในลักษณะของแข็งที่เป็นธรรมะเพราะว่าเข้าใจว่ากำลังจับช้อนนะคะหรือว่าเข้าห้องน้ำแปรงฟันหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นลักษณะของแข็งเนี่ยเกิดดับเร็วมากไม่ปรากฏให้รู้เพราะว่าขณะนั้นเพียงแต่เป็นกายวิญญาณที่ใช้คำว่านะคะธาตุที่รู้แข็งซึ่งต้องมีทันทีที่กระทบเนี่ยค่ะมีธาตุที่รู้แข็งแต่ไม่มีความเข้าใจในแข็งก็กระทบไปทั้งวันเรื่อยๆตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะหนึ่งนะคะซึ่งปรากฏเพียงหนึ่งในขณะ
4: สนทนาธรรมที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2556
5: เรียนอาจารย์ว่าจริยธรรมกับการทำงานเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเวลาทำงานเนี่ยต้องมีจริยธรรมแต่ว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยจะทำยังไงก็ได้อันนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าคำนี้มันจะเป็นกรอบให้เรา อยู่ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่ค่ะ
0: ค่ะจริงๆต้องเข้าใจก่อนนะคะแล้วก็ทุกคำเนี่ยค่ะละเอียดมากเราต้องทราบความหมายด้วยเช่นคำว่าจริยะคือความประพฤตินะคะธรรมะนี่มีหลายความหมายมากค่ะจริงๆแล้วที่สุดของความจริงของคำนี้ก็คือว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นความประพฤติของแต่ละคนเนี่ยมีจริงและก็หลากหลายด้วยนะคะเพราะเหตุว่าสะสมมาเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นกิริยาอาการท่าทางแม้แต่ความคิดของแต่ละคนเนี่ยค่ะหลากหลายสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าความต่างกันของแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้นะคะแต่ว่าต้องมาจากการสะสมมาจากการเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นจริยธรรมก็คือสิ่งที่ประพฤติเป็นไปในทางที่ดีงามนะคะธรรมะมีความหมายหลายอย่างหมายความถึงสิ่งที่มีจริงจริยะคือความประพฤติแต่ถ้ากล่าวถึงจริยธรรมเนี่ยค่ะก็ต้องประพฤติเป็นไปในทางที่ดีงามถ้าเป็นคนที่ตรงนะคะก็จะต้องเข้าใจว่าความประพฤติที่ดีเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่บ้านหรือที่อื่นก็ต้องเป็นความประพฤติที่ดีด้วยแต่ว่าเวลาที่ทำงานเนี่ยเราก็จะต้องประพฤติตรงตามหน้าที่แต่ว่าสำหรับที่บ้านเรามีหน้าที่อะไรเราลืมว่าเราอยู่บ้านเนี่ยค่ะเราก็มีหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าเราอยู่บ้านเรามีหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นอยู่บ้านถ้าเรามีหน้าที่ต่อพ่อแม่หรือว่าไม่ว่าจะคนรับใช้หรืออะไรก็ตามแต่เราก็มีความประพฤติที่ดีงามได้เพราะฉะนั้นความประพฤติที่ดีงามเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเครียดหรืออะไรนะคะเราก็สบายสบายพร้อมกันนั้นก็ที่ขาดไปได้ก็คือว่าต้องมีความเข้าใจความจริงซึ่งเราจะหาจากที่ไหนแม้แต่คำว่าจริยธรรมจะหาจากที่ไหนแต่ว่าผู้ที่ทุกคนพึ่งแน่นอนก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกอย่างละเอียดมากค่ะถ้าดูในพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือเป็นพ่อค้าหรือจะทำธุรกิจใดๆหรือเป็นข้าราชการเป็นทูตทั้งหมดมีในพระไตรปิฎกซึ่งแสดงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆตามควรแก่สิ่งนั้นนั้น
6: ค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจริยธรรมต้องเป็นความประพฤติที่ดีอะค่ะแต่ปัญหาคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจว่าคำว่าที่ดีเนี่ยคืออะไรอะค่ะแล้วจะทำยังไง
0: ค่ะถ้าจะดูว่าเราชอบคนที่มีความประพฤติยังไงนั่นแหละค่ะคือความประพฤติที่ดีเราคงไม่ใช่คนที่ชอบสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะความประพฤติที่ไม่ดีทั้งหมดที่ทุกคนก็ยอมรับว่าไม่ดีเราก็เห็นว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นจะไปชอบสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าจะทำสิ่งที่ดีได้ไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีเป็นดีไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่กับใครเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความละเอียดได้ค่ะว่าสังคมนี้ดีนะคะแต่อีกสังคมหนึ่งว่าไม่ดีแต่ตรงตามความเป็นจริงว่าควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดีและสิ่งที่เป็นเครื่องวัดนี่นะคะไม่มีอะไรจะเท่ากับพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะและเป็นผู้ที่จริงใจมิฉะนั้นก็จะไม่ได้สาระจากพระธรรมเลยทุกท่านคงได้ยินคำว่าสาวิตรีนะคะเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยมาจากคำบาลีว่าสาวิตติคืออะไรคือยอดของพระเวทหรือว่าคำฉันเวลาที่จะกล่าวถึงพระเวทซึ่งเป็นความรู้ของพวกพราหมณ์เลยนะคะเขาจะต้องกล่าวสาวิตติคำฉันนำเพราะว่าเป็นประมุขของคำสอนทั้งหมดแต่ว่าเมื่อพราหมณ์ผู้นั้นได้พบกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าสาวิตติคือยอดหรือประมุขของคำฉันของพราหมณ์นะคะไม่ใช่อริยะไม่ใช่ความเจริญจริงแต่ว่าความเจริญจริงๆเนี่ยค่ะก็ทรงแสดงไว้ด้วยเป็นคำฉันพิเศษสาวิตติคือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิคนไทยก็ได้ยินคำนี้บ่อยนะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ตรงจริงๆจึงจะได้สาระคือความตรงเนี่ยค่ะสามารถที่จะให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นอย่างนั้นจริงๆไม ม่ใช่ว่าเพราะคนนี้คิดว่าถูกคนนั้นคิดว่าผิดแล้วก็ความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะแม้แต่ในการที่จะกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิก็แปลง่ายๆนะคะขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทุกคนคงจะกล่าวคำนี้นะคะแต่ความจริงใจไม่ใช่อยู่ที่เพียงกล่าวแต่ต้องรู้จริงๆว่าไม่ได้มีบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นเป็นที่พึ่งนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณเหนือบุคคลใดๆทั้งสิ้นแม้เทวดาและพรหมก็มาเฝ้าเพื่อที่จะถามปัญหาพระบริสุทธิ์ที่คุณนะคะทรงแสดงพระธรรมเพื่ออนุเคราะห์คนที่ไม่รู้ค่ะให้มีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งซึ่งเกิดมาแต่ละชาติความประพฤติเป็นไปของแต่ละคนเนี่ยก็หลากหลายมากต่างๆกันไปแต่ว่าไม่ได้เข้าใจพระธรรมถ้าไม่มีการได้ฟังเพราะฉะนั้นนอกจากพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วพระมหากรุณาคุณไม่ว่าบุคคลใดอยู่ไกลแสนไกลอย่างสุภัททะปริภาชกนะคะผู้ที่จะได้ฟังพระธรรมจากพระองค์คนสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานก็เสด็จไปถึงเมืองนั้นทั้งที่ทรงประชวรอย่างหนักแต่ก็เพื่อประโยชน์เพื่อจะทรงอนุเคราะห์ว่าถ้าเขาไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมชีวิตของเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงแล้วก็ดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมเนี่ยไม่ใช่บังเอิญแต่ก็ต้องมีเหตุทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะแต่ละขณะถ้าศึกษาพระธรรมแล้วก็จะรู้ได้จริงๆค่ะไม่มีอะไรที่เกิดได้ตามความต้องการหรือตามความคิดของแต่ละคนด้วยเหตุนี้ก็เริ่มที่จะเข้าใจอีกคำหนึ่งในพระพุทธศาสนานะคะคือคำว่าอนัตตาอัตตาคือตัวตนอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนแล้วเป็นอะไรพระธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ได้เพียงแต่กล่าวถึงคำหนึ่งคำใดและให้ไปคิดเองนะคะเพราะรู้ว่าคิดเองเนี่ยคิดยังไงก็ไม่เหมือนกับที่จะได้ฟังพระธรรมเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครแล้วเราทุกคนเป็นใครนี่ต้องรู้ค่ะแม้แต่การที่จะกล่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็ต้องรู้คุณว่าพระคุณมากมายมหาศาลนะคะถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหนทางเดียวค่ะคือได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้เมื่อมีความเข้าใจแล้วนะคะจึงจะรู้จักว่าบุคคลนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพราหมณ์ผู้นั้นได้ฟังธรรมะนะคะก็ขอจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะที่กล่าวคำนี้ต้องจริงใจที่จะรู้ว่าพึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่พึ่งใครเลยค่ะนอกจากพึ่งพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษานะคะมากทุกเรื่องทุกอย่างที่ทำให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้าใจความจริงของการที่เกิดมาแล้วก็ตายไปแต่อะไรเกิดอะไรตายแล้วก็ระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยทำอะไรกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่ได้คิดถึงความจริงว่าทุกอย่างต้องมีเหตุการเกิดในโลกนี้ต้องมีเหตุอะไรทำให้เกิดในโลกนี้แล้วก็เป็นคนนี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อจากโลกนี้ไปนะคะก็ต้องรู้ว่าไปสู่ที่อื่นไม่ใช่คนนี้อีกต่อไปสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้นะคะแต่อะไรจะพาไปที่ไหนเพราะว่ายังไงยังไงอะไรพามาที่นี่ใช่ไหมคะเกิดที่นี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจากโลกนี้ที่ได้มีชีวิตแล้วแต่ว่าใครจะดำเนินชีวิตยังไงบ้างเนี่ยนะคะก็มีเหตุที่ว่าเมื่อจากไปแล้วก็สิ่งนั้นแหละที่จะพาไปแต่ว่าจะไปสู่ที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นี่คือมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งค่ะทั้งในขณะนี้และขณะต่อไปด้วยชาตินี้ถ้าพึ่งต่อไปนะคะก็จะได้พึ่งในชาติต่อไปด้วย
5: มีคำถามนะคะว่าบางทีการทำงานเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทำทั้งสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ต้องทำทั้งสิ่งที่ถูกใจแล้วควรจะคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้ค่ะถูกตามธรรมะดีกว่าใช่ไหมคะ พราะเหตุว่าจริงๆแล้วถูกต้องเนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้าใจธรรมะเราก็ไม่รู้ว่าถูกต้องจริงๆคืออย่างไรแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงสำหรับชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยนะคะใช้คำว่าพรหมวิหารพรหมคือผู้ประเสริฐค่ะวิหาระคือที่อยู่เพราะฉะนั้นที่อยู่ของผู้ประเสริฐไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามต้องเป็นคุณความดีซึ่งมี4อย่างนะคะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในขณะที่ทำหน้าที่การงานได้ไหมไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะจะขาดคุณธรรม4ประการนี้ได้ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้ศึกษาละเอียดนะคะและเราก็ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าประโยชน์ของธรรมะ4อย่างเนี่ยเป็นอย่างไรแม้แต่ในการทำงานที่จะว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนที่ตรงจริงใจและเป็นผู้ที่มีคุณความดีนะคะก็จะต้องประกอบด้วยธรรมะ4ประการนี้ด้วยคือประการที่1นะคะเมตตาความเป็นมิตรความเป็นมิตรที่นี่ก็ต้องขยายความอีกค่ะเพราะเหตุว่าข้อความในพระไตรปิฎกที่กล่าวว่าไม่คบคนพาลแล้วจะทำยังไงคะเพราะว่าเราก็มีการพบปะผู้คนเยอะแยะบางคนก็เป็นมิตรนะคะสนิทสนมคุ้นเคยตามลำดับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคำว่ามิตรที่นี่นะคะภาษาไทยเราใช้คำว่าเพื่อนเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันแต่เพื่อนอย่างไรถ้าเป็นเมตตาหรือความเป็นมิตรจริงๆนะคะก็คือว่าไม่ต้องใช้คำว่าเพื่อนก็ได้แต่หมายความว่าขณะใดก็ตามที่มีความหวังดีพร้อมที่จะทำประโยชน์แต่ต้องในทางที่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงในคุณความดีเนี่ยก็จะรู้ว่าความไม่ดีเป็นเหตุให้ได้ผลที่ไม่ดีแน่ๆตั้งแต่เกิดเพราะเราเห็นว่าเกิดมาเนี่ยหลากหลายต่างกันหรือถึงแม้ว่าคนที่เกิดมาดีแล้วนะคะแต่ถึงคราวที่อกุศลกรรมที่ไม่ดีให้ผลก็สามารถที่จะตัดรอนสภาพที่สะดวกสบายนั้นได้ทันทีแขนขาดขาขาดตาบอดอะไรได้หมดโรคร้ายต่างๆก็ได้โดยไม่ต้องมีแม้ใครทำให้แต่ต้องมีเหตุที่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงในเรื่องของเหตุและผลกุศลกรรมและอกุศลกรรมนะคะเราก็จะยึดมั่นในกุศลกรรมเพราะเหตุว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปโดยการที่เราไม่เห็นประโยชน์ของกุศลกรรมแล้วทำแต่อกุศลกรรมผลของกรรมนั้นเราก็เห็นอยู่นะคะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดที่อื่นก็ได้ซึ่งถ้าไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกก็อาจจะไม่เชื่อว่ามีนรกมีเปรตมีอสุรกายซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรมแต่บางคนนะคะอย่างข่าวเมื่อเช้าเนี่ยค่ะก็มีข่าวถึงคนที่ไปปล้นธนาคารแต่ภายหลังก็ฆ่าตัวตายด้วยความสำนึกผิดใช่ไหมคะเขาอาจจะทำทุจริตต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะขณะใดก็ตามที่ทำสิ่งที่ดีงามมีความมั่นใจว่าสิ่งนั้นต้องให้ผลแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ตกไปในทางฝ่ายที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าจะถูกใจชีวิตนี้สั้นมากค่ะใครจะจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้แต่จากไปด้วยการที่ว่าไม่ได้ทำทุจริตกรรมทำกุศลกรรมย่อมมีประโยชน์กว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆนะคะบารมี10เนี่ยมีบารมีหนึ่งคืออธิษฐานบารมีมีความมั่นคงในคุณความดีเพราะรู้ว่าเหตุกับผลต้องตรงกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำความดีนะคะเพื่อที่จะได้รู้ความจริงเพราะว่าความจริงขณะนี้มีแต่ก็รู้ยากมากความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากจริงๆนะคะยิ่งเป็นความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะจะยิ่งยากสักแค่ไหนเพราะว่าความจริงของชาวโลกก็เพียงแต่ว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็ไตรตรองแล้วก็ประมวลเหตุการณ์กับหลักฐานว่าจริงหรือไม่จริงแต่ไม่ใช่ความจริงถึงที่สุดในทางธรรมะเพราะฉะนั้นความจริงถึงที่สุดในพระธรรมนะคะไม่พ้นจากเหตุและผลไม่ว่าที่ไหนค่ะข้านกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าการกระทำดีผลต้องดีแล้วจะจากโลกนี้ไปโดยทำทุจริตกรรมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นผลว่าต้องนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีแต่ถ้าใครก็ตามที่มั่นคงในคุณความดีนะคะแล้วก็จากโลกนี้ไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะระหว่างที่มีชีวิตอยู่นะคะเราได้ทำความดีนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งจะต้องพิจารณาด้วยความตรงนะคะ เกิดมาแล้วทำดีสะสมความดีแต่ว่าดีเท่าไหร่ก็ยังไม่พอนะคะเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะโดยละเอียดโดยลึกซึ้งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพียงแค่คำเดียวนิดๆหน่อยๆเราก็พอเห็นประโยชน์นะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นประโยชน์จะสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมั่นคงในความดีในความถูกต้องนะคะก็คุ้มครองเป็นเหตุที่ดี
5: ตามหลักของเหตุและผลนี้แสดงว่าในโลกนี้ความบังเอิญไม่มีเลยใช่ไหมคะนะ
0: บังเอิญเพราะไม่รู้เหตุก็กล่าวว่าบังเอิญแต่ถ้ารู้จักเหตุจะไม่พูดคำนี้เลยค่ะแม้แต่เห็นขณะนี้ค่ะบังเอิญเห็นหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่มีเหตุที่จะให้เห็นเกิดเห็นเกิดไม่ได้แม้เห็นธรรมดาธรรมดาแค่เห็นแต่ทุกอย่างนอกจากเห็นทั้งหมดนะคะละเอียดยิบจะต้องอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดอุปการะเกื้อกูลเป็นปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นคิดง่ายๆนะคะอย่างขณะนี้ค่ะกำลังได้ยินเราอาจจะเคยเข้าใจว่าเราได้ยินแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอนัตตาทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีรูปพิเศษที่กลางหูที่สามารถกระทบเสียงและถ้าไม่มีธาตุรู้เลยเกิดขึ้นนะคะเสียงปรากฏไม่ได้แต่ที่เราได้ยินเนี่ยหมายความถึงธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปธาตุชนิดนี้ไม่ใช่เห็นไม่ใช่คิดนี่คือความละเอียดของทุกขณะจิตนะคะซึ่งเราใช้คำว่าขณะเนี่ยก็ยังน้อยมากทางธรรมะเนี่ยละเอียดยิบค่ะแม้แต่เห็นเนี่ยหนึ่งขณะเนี่ยขณะนี้ปรากฏเหมือนกับว่าเห็นตลอดเวลาแต่ในระหว่างที่เห็นนี่ก็มีสภาพธรรมะอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่เห็นเช่นคิดบ้างนะคะหรือว่าได้ยินบ้างก็กำลังสลับกันอยู่เพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยเริ่มที่จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อได้เข้าใจ
5: มีคำถามนะคะบอกว่าหากเรายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วทำให้เราต้องเดือดร้อนแล้วก็สร้างปัญหาให้ตัวเองจะแก้ไขยังไง
0: อันนี้เหตุกับผลไม่ตรงกันแล้วนะคะธรรมะนี่ตรงมากค่ะถ้าทำความดีแล้วเดือดร้อนจะต้องรู้ว่าเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนอย่างไรเดือดร้อนทางกายหรือว่าเดือดร้อนทางใจมีสองอย่างนะคะเดือดร้อนทางกายก็อาจจะตกงานนะคะหรือว่าทำอะไรก็ได้นะคะฐานะก็เปลี่ยนไปจากที่เคยแต่ถ้าเป็นผู้ที่มั่นในคุณความดีนะคะความดีทั้งหมดแม้แต่ที่เราบอกว่าโชคดีนะคะหรือว่ามีเกียรติยศได้งานได้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยต้องมาจากเหตุที่ดีถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้จริงๆนะคะว่าเรื่องของกายเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งแม้ไม่มีใครทำอะไรให้แต่กรรมทำได้ทุกอย่างป่วยไข้อย่างชนิดซึ่งฟังดูแล้วก็หลายคนก็ไม่มีโอกาสที่จะถึงลำบากอย่างนั้นเลยนะคะแต่เพราะกรรมเนี่ยค่ะก็ทำให้สามารถที่จะลำบากอย่างนั้นได้คงได้ข่าวเด็กซึ่งมีไฟไหม้ที่ตัวใช่ไหมคะอยู่ดีๆใครทำให้ไม่ต้องทำเลยเดือดร้อนละนี่ก็คือเรื่องของกายเรื่องของความทุกข์เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะแต่ใจก็สำคัญเพราะเหตุว่าถึงมีเงินทองมากมายมหาศาลนะคะใจเป็นทุกข์แล้วจะเอาอย่างไหนคะจะเอากายทุกข์หรือใจทุกข์เพราะว่าบางคนเนี้ยค่ะเราก็จะเห็นได้ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นทุกข์เนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าทุกข์ของใจเนี่ยเกิดมาจากกิเลสกิเลสคือสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามทำจิตให้เศร้าหมองซึ่งมีมากค่ะแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ถ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมอย่างละเอียดยิบนะคะขณะนั้นเป็นปัญญาที่เริ่มเห็นโทษของอกุศลเพราะฉะนั้นการที่เราจะละเว้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะเราเห็นโทษถ้าเรามีความมั่นคงจริงๆว่าชีวิตของเรานะคะครึ่งหนึ่งเป็นผลของกรรมอีกครึ่งหนึ่งเป็นเหตุใหม่ที่จะทำให้ผลใหม่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าอะไรคะผลของกรรมตั้งแต่เกิดไม่มีใครเลือกเกิดได้เลยลองดูสิคะความเกิดนี่หลากหลายมากตั้งแต่สิ่งที่มีชีวิตเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานใครไปทำให้เกิดแล้วความเป็นไปของชีวิตซึ่งเราใช้คำว่าวิถีชีวิตนะคะ แต่ความจริงทางธรรมะวิถีจิตเพราะว่าขณะที่เราบอกว่าเกิดเนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้มีแต่สิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตต้นไม้เกิดภูเขาเกิดอะไรเกิดไม่ได้รู้อะไรเลยนะคะแต่ที่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยต้องมีธาตุรู้สภาพรู้เกิดขึ้นในขณะนั้นค่ะที่ทุกคนเกิดมาขณะแรกก็ไม่รู้ว่ามีธาตุรู้เกิดแล้วค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะการเกิดดับสืบต่อของธาตุรู้เนี่ยถ้าศึกษาโดยละเอียดว่าถ้าใช้คำว่าจิตซึ่งภาษาไทยคุ้นเคยอาจจะง่ายสำหรับตอนต้นนะคะแต่ว่าความลึกซึ้งก็มีมากเพราะฉะนั้นจิตเกิดแน่ๆถ้าไม่มีจิตไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ต้นไม้ใบหญ้าแต่ก็มีสภาพธรรมะซึ่งเกิดพร้อมจิตด้วยและเป็นธาตุรู้ด้วยแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยคือเจตสิกในภาษาไทยแต่ว่าภาษาบาลีจะออกเสียงทุกตัวก็คือเจตสิกะหมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตไม่ยากเลยที่จะรู้นะคะเพียงแต่ว่าคำที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ความจริงต้องเป็นความจริงขณะนี้เห็นเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานซึ่งเป็นลักษณะของจิตชอบสิ่งที่เห็นไหมคะถ้าชอบชอบไม่ใช่จิตค่ะก็บางครั้งก็ชอบบางครั้งก็ไม่ชอบใช่ไหมคะแต่จิตเกิดขึ้นต้องเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏในขณะนี้จิตเกิดขึ้นได้ยินพวกนี้ค่ะเราไม่เคยรู้เลยว่าเป็นผลของกรรมเมื่อเกิดแล้วนะคะกรรมให้ผลต่อมาก็คือว่าจะต้องเห็นจะต้องได้ยินจะต้องได้กลิ่นจะต้องลิ้มรสจะต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายมีใครบ้างวันนี้ไม่เป็นอย่างนี้คะแต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่านี่แหละมาจากไหนทำไมบางครั้งเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจตามกรรมที่ได้กระทำแล้วแม้แต่กายนะคะซึ่งเข้าใจว่าเราจะทนุถนอมยังไงก็คงไม่เป็นอะไรนะคะแต่พอถึงยามเจ็บไข้ได้ป่วยใครทำอุตส่าห์ดูแลรักษาอย่างดีนะคะก็เป็นไปตามกรรมแล้วแต่ว่าถึงวาระที่กรรมใดจะให้ผลขนาดไหนเพราะฉะนั้นให้ทราบก่อนอื่นนะคะก็คือว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยการเกิดเป็นผลของกรรมแต่กรรมนี่หลากหลายมากนะคะเพราะธาตุรู้คือจิตและเจตสิกเนี่ยค่ะสะสมสืบต่อมานานแสนนานถ้าศึกษาพระโพธิสัตว์คือผู้ที่บำเพ็ญบารมีคุณความดีก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะขณะนั้นนะคะก็มีการเกิดและการสะสมคุณความดีมากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วชีวิตของพระองค์ก็ไม่มีใครเสมอเหมือนนะคะแต่ว่าสำหรับคนอื่นเนี่ยสะสมอะไรมาก็เห็นได้เลยค่ะสัตว์โลกเป็นที่ดูบุญและบาปและเป็นที่ดูผลของบุญและบาปเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วแต่กรรมใดทำให้เกิดแต่กรรมที่ทำให้เกิดเนี่ยค่ะน่าอัศจรรย์นะคะที่ใช้คำว่าประมวลมาซึ่งกรรมที่ได้กระทำแล้วทั้งหมดแล้วแต่ว่าถึงวาระที่กรรมไหนจะให้ผลเลือกไม่ได้เลยนี่คือความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นผลของกรรมคือเห็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีถ้าเห็นสิ่งที่ดีก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลือกไม่ได้เลยค่ะเป็นผลของอกุศลกรรมทางหูเช่นเดียวกันนะคะก็มีคนหนึ่งซึ่งเขานั่งรถไปค่ะแล้วก็พอเปิดกระจกก็ได้ยินคำที่ไม่น่าฟังเลยเพราะว่าเขาว่าคนขับรถอีกคันหนึ่งซึ่งปิดกระจกนะคะแต่ว่าคนนั้นก็เปิดกระจกก็ไปได้ยินคำที่คนอื่นไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาได้ยินตั้งใจจะให้คนอื่นได้ยินแต่ใครจะได้ยินหรือไม่ได้ยินเลือกไม่ได้เลยเป็นวาระของกรรมที่จะให้ผลเพราะฉะนั้นในชีวิตเราเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะจากคนที่ยากจนนะคะก็ถูกสลากกินแบ่ง40ล้านบาทก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะหรือว่าคนที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศเราก็เห็นจากฐานะหนึ่งไปอีกฐานะหนึ่งนะคะก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงไม่มีใครสามารถจะทำอะไรได้แต่กรรมสามารถที่จะกระทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เกิดมาเป็นผลของกรรมกรรมที่ปฏิสนธิที่ทำให้แต่ละคนต่างกันนะคะยังประมวลมาซึ่งกรรมทั้งหมดที่สามารถจะให้ผลไ แม้ในพระชาติสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ยังประชวนหรือว่าถูกสะเก็ดเห็นที่พระบาทเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าใครจะหลีกพ้นกรรมได้ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้จริงๆนะคะจะตายเมื่อไรธรรมดาไม่มีใครรู้แต่ทำความดีก่อนจะตายและไม่หวั่นไหวด้วยและก็มั่นคงด้วยแล้วก็ศึกษาพระธรรมด้วยเพื่อว่าความรู้เพียงเท่านี้ไม่พอที่จะเข้าใจที่จะมั่นคงในคุณความดีได้เมื่อเห็นแล้วได้ยินแล้วนะคะชอบสิ่งที่น่าพอใจนี่ไม่ใช่ผลของกรรมต้องแยกออกจากกันนะคะว่าผลของกรรมนอกจากทำให้เกิดแล้วก็ทำให้เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างแล้วจากนั้นเริ่มกรรมใหม่จากความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้ามีความติดข้องต้องการในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายก็แสวงหาแม้ในทางทุจริตก็เริ่มเป็นอกุศลกรรมใหม่ตรงกันข้ามกับทางฝ่ายกุศลนะคะแม้มีเงินมากมายเราใช้หมดไหมแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขได้หรือเป็นประโยชน์เนี่ยค่ะคิดถึงการสละซึ่งเป็นคุณความดีซึ่งยากมากนะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่สละวัตถุนี่ก็ยังยากถ้าจะสละตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะละคลายความติดข้องว่าเป็นตัวตนจะยากกว่านี้สักแค่ไหนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งละอันพันละน้อยเล็กๆน้อยๆจากพระไตรปิฎกนะคะซึ่งมีอีกมากที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจขึ้นแล้วก็รู้ว่าแต่ละวันแต่ละขณะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมด
7: ค่ะอาจารย์ค่ะที่บอกว่าเราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิแล้วในลักษณะที่เราทำงานอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนามาเนี่ยจะเริ่มได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ก็เริ่มศึกษาสิค่ะค่ะอันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรามีที่พึ่งโดยไม่ศึกษาเป็นไปไม่ได้ไม่ตรงแล้วก็ไม่จริงใจด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงระหกระเหินไปตามบุญตามกรรมที่ได้ทำแล้วโดยไม่รู้เหตุไม่รู้ผลเลยว่าขณะไหนเป็นกรรมขณะไหนเป็นผลของกรรมดูเหมือนว่าทุกคนพอใจจะศึกษาอย่างอื่นใช่ไหมคะแต่พอพูดถึงศึกษาธรรมะเนี่ยเฉยๆกันไปเลยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะวิชาอื่นทั้งหมดเปรียบกับพระธรรมแต่ละคำไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีคนไหนจะเก่งสามารถนักปราชญ์หรือว่านักวิทยาศาสตร์ใดๆที่จะบอกว่าขณะนี้นะคะเป็นอะไรสิ่งที่มีจริงขณะนี้ตามความเป็นจริงแล้วเป็นอะไรต้องเข้าใจว่าเป็นราวเป็นเรื่องราวต่างๆอยากจะเรียนวิชานั้นอยากจะเรียนวิชานี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแม้แต่คำว่าโลกคืออะไรทุกคำที่พูดกันเนี่ยค่ะกล่าวได้เลยนะคะว่าพูดคำที่ไม่รู้จักถ้ารู้จักแล้วต้องตอบได้ว่าคืออะไรรู้จักโลกไหมคะพูดออกบ่อยค่ะแล้วรู้จักโลกหรือเปล่าอยู่ในโลกนี้ด้วยบอกว่าอย่างนั้นนะคะโลกมีอะไรอะไรบ้างก็บอกได้ทุกอย่างแต่ว่ารู้จักโลกจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ศึกษาธรรมะจะไม่รู้จักเลยค่ะพูดคำที่ไม่รู้จักแล้วก็คิดเองเข้าใจกันนะคะใช้สัมมุติหมายความว่าคำที่เข้าใจร่วมกันรู้กันด้วยคำนั้นแต่ว่าตามความจริงไม่ใช่การรู้ความจริงของแต่ละคำที่เราใช้ยังคิดที่จะเห็นประโยชน์แล้วก็จะศึกษาพระธรรมไหมคะเพราะว่าไม่ใช่แต่พุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแต่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยความลึกซึ้งความละเอียดของพระธรรมเนี่ยส่อไปให้เข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเกินกว่าที่ใครจะพรรณนาได้เหมือนรอยเท้านกที่บินในอากาศนะคะไม่มีใครเห็นค่ะแต่ว่าขณะนั้นนะคะพระปัญญาคุณถ้าไม่มีการศึกษาจะรู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างเรานะคะหรือใครทั้งสิ้นนานแสนนานค่ะกว่าจะได้บำเพ็ญพระบารมีถึงการที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระธรรมต้องลึกซึ้งไม่ใช่ว่าเพียงฟังคนอื่นพูดนะคะแต่ต้องพิจารณาเข้าใจทุกคำที่ได้ยินและค่อยๆละเอียดขึ้นด้วย
8: ครับท่านอาจารย์นะครับขออนุญาตเรียนถามคือก่อนหน้านี้ท่านพูดถึงพรหมวิหาร4แล้วท่านพูดถึงเมตตาแล้วครับอยากให้ท่านขยายถึงกรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยครับ
0: ค่ะเมตตาคือความหวังดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะที่ทำงานหรือไม่ได้ทำงานแต่ทุกคนเนี่ยค่ะที่พบเรามีความหวังดีต่อเขาหวังดีคือพร้อมที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่รีรอเลยนะคะถ้าสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ใครได้แล้วลองคิดถึงสภาพจิตในขณะนั้นค่ะไม่โกรธเพราะว่าโกรธเนี่ยจะช่วยได้ไหมกำลังโกรธใครจะช่วยคนที่เรากำลังโกรธได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความหวังดีขณะนั้นนะคะใจของผู้ที่หวังดีก็สบายและคนที่กำลังรอความหวังดีก็ได้รับความหวังดีด้วยเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี่คือเมตตานะคะในที่ทั้งปวงไม่ใช่จำกัดเฉพาะแต่ละบุคคลเราจะได้ยินคำว่าแผ่เมตตาแต่ไม่ได้คิดเลยนะคะว่ามีเมตตาหรือเปล่าค่ะไม่มีแล้วไปแผ่ได้ยังไงคะเนี่ยค่ะคือการที่เราใช้คำที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเราเริ่มรู้ว่าวันนี้เรามีเมตตาไหมในบ้านมีเมตตากับทุกคนไม่ว่าจะผู้ที่ช่วยการงานบ้านหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแม้เล็กน้อยให้เขามีความสุขออกไปนอกบ้านเจอใครก็มีความหวังดีพร้อมที่จะเกื้อกูลถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีปัญหาโลกมีความสุขแต่ก็ถ้าไม่มีพระธรรมที่จะให้ศึกษาให้เห็นประโยชน์เนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่ายากไหมเพราะว่าเป็นอนัตตาทำไมยังโกรธใช่ไหมคะขณะที่โกรธเนี่ยคือขณะที่ไม่เมตตาเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักเมตตาจริงๆนะคะก็จะมีเมตตาเพิ่มขึ้นเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ทุกอย่างที่ดีนะคะจะดีขึ้นเมื่อมีความเข้าใจยิ่งขึ้นแม้แต่การรักษาศีลนะคะบางทีเราก็งดเว้นทุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรก็ตามแต่ไม่มีปัญญาแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้บอกให้ทำแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งผลอะไรเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่บุคคลนั้นที่เมื่อเริ่มเห็นประโยชน์นะคะก็ทำสิ่งที่ดีขึ้นแม้แต่ในเรื่องของศีลเพราะฉะนั้นเรื่องเมตตาเนี่ยนะคะโดยตรงก็คือเป็นเรื่องของศีลเพราะเหตุว่าถ้าเราเมตตาใครเนี่ยเราทำทุจริตไม่ได้เลยค่ะไปเอาทรัพย์ของคนอื่นมาได้ยังไงถ้าเราเมตตาเขาไปฆ่าเขาได้ยังไงไปทำร้ายเขาได้ยังไงถ้าเราหวังดีต่อเขาเพราะฉะนั้นพื้นฐานของจิตใจนะคะแม้แต่ที่เราจะพูดถึงเรื่องแต่ละเรื่องนะคะก็สืบเนื่องกันทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจเมตตาแล้วนะคะประโยชน์ของความเข้าใจแม้น้อยนิดวันนี้นะคะก็จะทำให้เมตตาเพิ่มขึ้นได้ไหมถ้าไม่ลืมและถ้าเข้าใจขึ้นถึงประโยชน์พอเห็นใครนะคะพร้อมที่จะช่วยได้ทันทีเก็บดินสอตกปากกาตกหรือว่าช่วยชี้ทางหรืออะไรทั้งหมดนี่ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งทำด้วยความหวังดีเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะคะในยามซึ่งเขาไม่มีทุกข์เราก็ยังสามารถที่จะหวังดีต่อเขาได้แต่ว่าในยามใดที่ใครมีทุกข์นะคะกรุณาพรหมวิหารที่สองค่ะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์มดตกน้ำเคยคิดช่วยไหมคะแค่นั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วค่ะแล้วถ้าเราตกน้ำล่ะจะมีคนช่วยไหมกำลังทุกข์นะคะตกลงไปในน้ำเชี่ยวแต่ถ้ามีผู้ที่มีจิตกรุณาเนี่ยค่ะเขาช่วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขณะใดก็ตามน้อยหรือมากก็ตามนะคะความดีเป็นความดีแล้วมีผลค่ะถ้าอ่านพระไตรปิฎกก็จะพบข้อความที่แสดงถึงชาติต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะการกระทำต่างๆเหมือนเดี๋ยวนี้เลยแต่เราไม่สามารถที่จะย้อนไปรู้ว่าขณะนี้เป็นผลของเมตตาหรือว่าเป็นผลของกรุณาหรือว่าเป็นผลของฝ่ายอกุศลนะคะแต่ต้องไม่รู้ว่าเหตุกับผลต้องตรงกันถ้ารู้ว่าขณะไหนเป็นผลก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรเป็นเหตุเพราะฉะนั้นยามใดที่ใครต้องการความช่วยเหลือนะคะให้เขาพ้นจากความยากลำบากกรุณาขณะนั้นก็เป็นกุศลซึ่งเมตตาไม่ต้องคอยจนกระทั่งเขาลำบากนะคะเมื่อไรขณะไหนก็ได้ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าไม่มีเมตตากรุณาก็เกิดไม่ได้แต่เพราะเรามีความหวังดีไม่ว่าจะในยามที่ไม่มีทุกข์ก็หวังดีได้ช่วยได้ในยามทุกข์ความที่เป็นผู้ที่หวังดีก็สามารถที่จะช่วยได้เพ พราะฉะนั้นจากเมตตาก็มีความกรุณาด้วยบางคนดูชีวิตจริงๆของเราก็ได้นะคะคงไม่ต้องดูคนอื่นเป็นผู้ที่มากด้วยเมตตาหรือว่ายังมีกรุณาน้อยมีความหวังดีจริงแต่ขี้เกียจช่วยก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องที่

0: เป็นไปในทางที่ดีได้ด้วยเหตุนี้ใครก็ตามได้ลาภได้ยศสรรเสริญสุขรู้ว่าเหตุที่ได้กระทำแล้วทำให้ผลอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ใช่คนอื่นทำให้เลยค่ะคนอื่นทำให้ไม่ได้จิตใจของแต่ละคนเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะทำให้จิตของผู้ที่หมดกิเลสอย่างพระอรหันต์เนี่ยเกิดความทุกข์หรือความเดือดร้อนไม่ว่าใครจะไปทำร้ายท่านหรือเบียดเบียนท่านหรือกล่าววาจาที่ไม่เหมาะต่อท่านไม่เดือดร้อนเลยสบายไหมคะหมดกิเลสเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครก็ตามได้ลาภได้ยศสรรเสริญสุขนะคะชั่วคราวเพราะไม่ได้มีแต่เฉพาะกรรมเดียวที่ทำให้เป็นอย่างนั้นกรรมอื่นยังมีเตรียมรอไว้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามนะคะผลของกรรมไม่สิ้นสุดเพราะว่ากรรมที่ได้กระทำมาแล้วเนี่ยมากมายไม่จบสิ้นเมตตากรุณามุทิตาอันดับที่สำคัญมากคืออุเบกขานะคะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครหรือแม้กับตัวเองเพราะรู้ว่าตามเหตุและตามผล
1: อุเบกขานี้ต่างจากการดูดายยังไง
0: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าเมื่อช่วยไม่ได้แล้วไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องทำร้ายตัวเองแต่ทำความดีก่อนเมตตาก่อนนะคะกรุณาก่อนมุทิตาก่อนแต่ถ้าไม่อยู่ในอำนาจที่เราสามารถจะทำอะไรได้ทำแล้วอย่างดีที่สุดก็ไม่เป็นอย่างที่สมควรจะเป็นแล้วจะหวั่นไหวทำไมในเมื่อรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะเหตุว่าไม่มีเราจะไปบันดาลอะไรได้เลยนะคะแต่ธรรมะตรงอย่างคราวที่แล้วเนี่ยค่ะก็พูดที่มูลนิธินะคะเรื่องช่วยชาติให้พ้นภัยดีไหมคะรู้สึกน่าสนใจขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ต้องรู้ว่าชาติชาติคืออะไรและภัยคืออะไรเพราะทั้งหมดนะคะต้องแก้ด้วยความรู้ถูกความเข้าใจถูกถ้าไม่รู้จริงๆแก้อะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเมื่อยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ปัญหาหรือเหตุที่จะให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นแล้วพยายามแก้กันสักเท่าไหร่ไม่มีทางสำเร็จเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าเหตุที่แท้จริงมาจากไหนเพราะฉะนั้นชาติหมายความถึงการเกิดภัยคือสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นอันตรายที่ทำร้ายไม่มีใครต้องการเลยแต่เกิดมาแล้วจะเป็นอย่างไรอยู่ที่เหตุเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทุกคนเพียงพอที่จะพิจารณาง่ายๆสั้นๆได้ระหว่างความดีกับความชั่วเนี่ยอะไรดีความดีใช่ไหมคะแน่นอนมั่นคงนะคะสัจจะแล้วก็ตรงด้วยอธิษฐานะมั่นคงแล้วก็จริงใจด้วยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ช่วยให้อกุศลไม่เกิดเพราะว่าธรรมดาเนี่ยถ้าเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ว่าอกุศลเกิดเร็วมากค่ะเราไม่คิดฝันเลยว่านั่นเป็นอกุศลแต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยทรงตรัสรู้ความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งเพราะฉันรู้ว่าขณะไหนเป็นอกุศลเดี๋ยวนี้มีไหมไม่ต้องไปถึงทุจริตใดๆเลยค่ะเพียงแค่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีอกุศลไหมถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นอวิชชาเป็นโมหะเป็นความไม่รู้เป็นรากเหง้าเป็นมูลของอกุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นช่วยให้ไม่เป็นอกุศลช่วยไม่ให้อกุศลเกิดนั่นคือการช่วยแล้วนะคะช่วยที่เหตุเมื่อเหตุคืออกุศลไม่เกิดผลของอกุศลไม่มีผลภัยแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงจริงๆว่ากุศลนำมาซึ่งเหตุที่ดีอกุศลนำมาซึ่งเหตุที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นใครล่ะจะช่วยให้พ้นภัยก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำให้รู้ความจริงในเหตุในผลและภัยมีหลายอย่างนะคะภัยในโลกนี้ภัยในชาตินี้ก็เห็นกันอยู่แต่ภัยหลังจากที่จากโลกนี้ไปแล้วน่ากลัวมากถ้าเป็นผลของอกุศลแต่ถ้าเป็นผลของกุศลนะคะเราก็เคยพูดกันบ่อยๆใช่ไหมคะสวรรค์เพราะเหตุว่าเป็นที่บันเทิงไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องทำงานไม่ต้องหุงข้าวไม่ต้องซักผ้าอะไรๆหลายอย่างนะคะเรียกว่าใครอยากจะมีความสุขมากๆก็คือว่าโลกนี้ไม่สามารถจะเทียบกับสวรรค์ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้

0: ใช่ไหมช่วยตั้งแต่ไม่ให้อกุศลเกิดจนกระทั่งช่วยภัยใหญ่ว่าจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ไปสู่อบายภูมินี่คือการช่วยชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นสภาพรู้คือจิตเนี่ยนะคะจะมีสี่ชาติเกิดขึ้นเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดชาติคือการเกิดเกิดเป็นอกุศลหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้เกิดแล้วดับแล้วเกิดเป็นกุศลหนึ่งตรงกันข้ามแล้วก็เกิดเป็นผลของกุศลและอกุศลซึ่งใช้คำว่าวิปากะอีกหนึ่งนะคะและอีกหนึ่งประเภทของจิตซึ่งคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ศึกษาจะไม่รู้ว่าชาติที่ไม่ใช่กุศลก็มีไม่ใช่อกุศลก็มีไม่ใช่ผลของกุศลและอกุศลก็มีเป็นชาติกิริยาเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงชาติของจิตเนี่ยก็จะไม่พ้นจากกุศลอกุศลวิบากซึ่งเป็นผลและกิริยาเพราะฉะนั้นช่วยชาติให้พ้นภัยก็รู้ว่าไม่ให้เกิดเป็นอกุศลเพราะเหตุว่าภัยคือผลของอกุศลนั่นเองและถ้าแต่ละหนึ่งเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกุศลทั้งนั้นเลยพ้นภัยทั้งนั้นเลยแต่ถ้ามีแต่อกุศลมากๆแล้วจะให้พ้นภัยได้อย่างไรเหตุกับผลต้องตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นคงไม่ลืมนะคะเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีอะไรเป็นที่พึ่งมีคำสอนของผู้ที่ประเสริฐเป็นที่พึ่งหรือเราจะคิดเองทำเอง
1: กราบท่านอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์พูดถึงโรคแต่หลายท่านก็คงจะอยากทราบว่าโรคคืออะไร
0: ถ้าไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยต่างคนต่างคิดแต่ว่าลองพิจารณานะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยมีโรคไหมไม่มีอะไรเกิดเลยนะคะมีโรคได้ไหมไม่ได้แต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละโรคเพราะฉะนั้นโลกหมายความถึงสิ่งที่เกิดและสิ่งที่เกิดแล้วต้องดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เกิดแล้วสิ่งนั้นไม่ดับไม่มีเห็นเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วคิดนึกเมื่อกี้นี้หมดแล้วทุกอย่างเนี่ยค่ะเร็วมากสืบต่อนะคะจนกระทั่งไม่เห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดเป็นโลกทั้งหมดแต่ว่าโลกที่เราเห็นเนี่ยค่ะใหญ่โตมากเพราะว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเร็วมากแล้วก็รวมกันจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามต้องมีสิ่งที่เกิดนะคะแล้วก็ดับอย่างละเอียดมากรวมกันแล้วโดยไม่รู้ก็ปรากฏเหมือนสิ่งที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวซึ่งพ้นโลกเหนือโลกใช้คำว่าโลกุตระนะคะคือนิพพานเพราะไม่มีการเกิดแล้วจะดับได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโลกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับเริ่มเข้าใจความหมายซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมคะเห็นเป็นโลกหรือเปล่าถ้าไม่มีเห็นเลยไม่มีอะไรเลยจะเป็นโลกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วก็มาจากขณะที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นธาตุรู้อย่างหนึ่งไม่ใช่สภาพที่รู้อีกอย่างหนึ่ง
2: อนุญาตถามครับไปสะดุดกับคำว่าพระอภิธรรมซึ่งตามความเข้าใจเนี่ยเรามักจะนึกถึงงานศพทั่วไปซึ่งจะมีการสวดพระอภิธรรมหลายๆคนไปฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าพระสวดอะไรทีนี้อยากให้อาจารย์อธิบายความหมายของพระอภิธรรมครับผม
0: ค่ะนี่เป็นเหตุที่ถ้าเราฟังอะไรแล้วไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะใช้ประโยชน์จริงๆของการฟังไม่ว่าฟังอะไรนะคะก็คือเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังไม่ใช่เข้าใจอย่างอื่นค่ะแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นก็ขอตั้งต้นด้วยคำว่าธรรมะนะคะมีหลายความหมายแต่ว่าความหมายจริงๆก็คือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกกาลและสมัยค่ะสิ่งใดที่จริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ภาษาไทยเราไม่ได้พูดภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงรักษาศาสนาไว้จึงใช้คำว่าปาลีหรือปาละนะคะเราภาษาไทยเราก็ไม่นิยมใช้ปอใช้บอก็เป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเราได้ยินคำว่าธรรมะสำหรับคนที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยเนี่ยอาจจะสงสัยว่าธรรมะคืออะไรได้ไหมคะเพราะไม่ใช่ภาษาไทยแต่แม้คนที่เพียงเข้าไปได้ยินเผินๆก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องศึกษาต้องเข้าใจจริงๆขอให้เข้าใจเพียงคำเดียวแต่เข้าใจจริงนะคะไม่เปลี่ยนไม่คลาดเคลื่อนตรงกันในพระไตรปิฎกทั้งหมดและตรงกับความจริงด้วยเพราะฉะนั้นก่อนฟังเนี่ย ไม่ได้รู้ความหมายของธรรมะว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเข้าใจเผลอๆนะคะว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ทรงแสดงพระธรรมคนอื่นก็ไม่สามารถจะรู้ในความเป็นพุทธะได้เพราะฉะนั้นทั่วไปก็คิดว่าธรรมะคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าจะพิจารณานะคะแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรเป็นพระพุทธเจ้าเลยค่ะสอนอะไรสอนเรื่องสิ่งที่มีจริงทั้งหมดละเอียดยิ่งนะคะทั้งเหตุที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและสืบต่อมาทุกขณะด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงถ้ากล่าวอย่างนี้นะคะก็ยังยากสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มได้ยินได้ฟังพระธรรมถ้าจะย้อนถามว่าแล้วเดี๋ยวนี้อะไรจริงยากไหมคะหรือว่าตอบได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้อะไรจริงจะได้เข้าใจคำว่าธรรมะก่อนจะถึงอภิธรรมะค่ะเดี๋ยวนี้อะไรจริงเห็นไหมคะเห็นจริงไหมคะเห็นจริงเพราะกำลังเห็นได้ยินจริงไหมคะจริงเสียงจริงไหมทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะสุขเป็นธรรมะโกรธเป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนะคะเช่นความโกรธกับความรักหรือความติดข้องเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเลยจะว่าเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ทั้งสองอย่างเป็นธรรมะแต่ว่าไม่ใช่ธรรมะเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงหลากหลายมากนะคะทั้งหมดเป็นธรรมะอย่างเช่นขณะนี้ค่ะถ้าถามว่าเห็นอะไรดูเหมือนง่ายนะคะขนาดเด็กเล็กๆป.3 ป.4 เนี่ยถ้าถามว่าเห็นอะไรเนี่ยเขาจะตอบว่ายังไงคำตอบเหมือนคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่พอศึกษาธรรมะแล้วนะคะความละเอียดยิ่งซึ่งทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เห็นแข็งได้ไหมคะใครเห็นแข็งได้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะจะรู้แข็งต่อเมื่อกระทบแข็งเห็นเสียงได้ไหมไม่มีรูปร่างสีสันเลยนะคะแต่มีเสียงมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่สิ่งที่จะเห็นได้เลยเสียงเป็นธรรมะจริงแต่ไม่ใช่ธรรมะที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นอะไรถ้าศึกษาธรรมะเนี่ยความละเอียดจะเริ่มตามมานะคะละเอียดอย่างยิ่งเราจะได้ยินข้อความบ่อยๆว่าแค่เห็นหรือว่าเพียงเห็นได้ยินแล้วก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรนะคะแต่ศึกษาแล้วก็คือว่าเพียงเห็นหมายความว่าไม่ได้คิดไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอะไรเพราะอะไรคะหลับตาเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่จำได้คิดได้ว่าเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะยังนึกออกแต่ไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาฝันตอนกลางคืนนะคะมีใครฝันบ้างคะเมื่อคืนนี้ดิฉันฝันทุกคืนค่ะฝันเห็นอะไรอะไรเหมือนกับเห็นอย่างนี้หรือเปล่าต่างกันที่ไหนต่างกันที่ว่าในฝันเป็นแต่เพียงสีสันที่จำไว้นะคะไม่ว่าจะเห็นใครในฝันเนี่ยไม่ได้เห็นเขาจริงๆเลยค่ะแต่เห็นแล้วจำเห็นแล้วจำจำตลอดชาติเนี่ยเราจำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและจำชาติก่อนนะคะเราก็ไปเห็นและจำสิ่งซึ่งไม่ปรากฏในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าจะเห็นอะไรอีกก็จะไม่จำสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เลยก็ไปจำสิ่งที่ปรากฏในชาติหน้าเพราะฉะนั้นในฝันไม่ได้มีการเห็นแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวเพราะจำได้นะคะเห็นคนใส่เสื้อสีฟ้าไหมคะในฝันเป็นไปได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยฝันจะไม่มีสีใช่ไหมคะแต่ถ้าบางครั้งบางคราวเนี่ยเกิดชัดเจนขึ้นมาว่าใส่เสื้อสีฟ้าแต่ไม่เหมือนตาที่กำลังเห็นเพียงแค่ความจำนี่นะคะจำไว้มั่นคงเพราะฉะนั้นในฝันฉันใดนะคะเดี๋ยวนี้ก็ฉันนั้นต่างกันเพียงว่ามีธาตุหรือธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นได้ซึ่งต่างกับในฝันเพราะฉะนั้นต้องแยกออกอย่างเร็วมากเลยนะคะถึงความต่างว่าเพียงเห็นเป็นจิตขณะหนึ่งต้องเป็นจิตเป็นธาตุที่สามารถจะเห็นได้ธาตุนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัย ทำให้ต้องเห็นแล้วก็ดับไปถ้าฉันไม่มีเรามีแต่ธรรมะฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายที่ไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วนะคะเช่นพอไปฟังสวดเนี่ยก็จะได้ยินคำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาทั้งหมดที่มีจริงเป็นธรรมะแต่แยกเป็นประเภทว่าธรรมะที่เป็นกุศลก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็มีอัพยากตะไม่พยากรณ์คือไม่ใช่สิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลแต่สิ่งนั้นมีอย่างสิ่งที่แข็งหรือเสียงอย่างนี้ค่ะมีแต่เสียงไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลแข็งก็ทำดีทำชั่วไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นอัพยากตาธรรมะด้วยเหตุนี้คำว่าธรรมะนะคะคลุมทุกอย่างที่มีจริงแต่ว่าหลากหลายมากค่ะมีทั้งสภาพรู้และไม่ใช่สภาพรู้และแม้แต่คำที่ใช้นะคะอย่างที่บอกว่าเห็นอะไรแล้วก็ได้เข้าใจว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ลึกซึ้งไหมคะเปลี่ยนแปลงได้ไหมสภาพธรรมะใดที่มีจริงแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะกว่าจะรู้ความจริงนี้ได้พระผู้มีพระภาคบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระโพธิสัตว์สี่อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะจึงเป็นปรมัตถธรรมะมีความหมายหลายอย่างค่ะสำหรับธรรมะคำเดียวเนี่ยค่ะเริ่มจากสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจึงใช้คำว่าปรมะหมายความถึงบรมยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้แต่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะถ้าใช้คำว่าธรรมะคือจบใครทำอะไรไม่ได้เลยเป็นธาตุหรือเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้และความลึกซึ้งของธรรมะนี้เองแม้ว่าเป็นปรมัตถธรรมที่มีจริงก็ยากที่จะรู้ได้จึงใช้คำว่าอภิธรรมะธรรมะลึกซึ้งจริงๆเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะไปงานศพสวดอภิธรรมะก็จะได้ยินคำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอพยากตาธรรมาเข้าใจแล้วค่ะจากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนี่คือได้เริ่มมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งดิฉะนั้นแล้วยังไงก็เพียงแต่กล่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยน่าจะไปพึ่งได้ยังไงจะพึ่งอะไรถ้าไม่เข้าใจ
3: รู้คำที่เราเป็นปุถุชนมีกิเลสเยอะแยะเนี่ยเรามีความรักความโลภความโกรธความหลงมีอคติเนี่ยอคติตัวนี้มันมีผลกับจริยธรรมของเราเราจะมีวิธีรู้ได้ยังไงแล้วก็จัดการกับมันได้ยังไง
0: คะ
3: อาจารย์
0: ค่ะเราจัดการไม่ได้เข้าใจถูกได้ตามความเป็นจริงใครไม่มีโลภะความรักความติดข้องความหวังใดคะไม่มีพอรู้ใช่ไหมคะพระอรหันต์ไม่มีกิเลสใดเหลือเลยทั้งสิ้นแต่ผู้ที่รู้ความจริงนะคะจะต้องเริ่มตามลำดับขั้นพระโสดาบันยังรู้ความจริงไม่หมดนะคะแต่ว่ารู้อริยสัจจะความจริงที่ประเสริฐถ้ารู้หมดเมื่อไหร่ไม่มีกิเลสเหลือเลยเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าอกุศลที่สะสมมาเนี่ยมากมากจริงๆค่ะถ้ารู้นะคะจะรู้ว่ามากจนกระทั่งยากเหลือเกินที่จะดับได้แต่ก็มีหนทางที่จะดับได้เพราะฉะนั้นการดับกิเลสเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขั้นคือขั้นที่หนึ่งอย่าคิดที่จะไปละโลภะโทสะหรือโมหะให้หมดเลยเพราะเหตุว่าสะสมมามากแต่ว่าละความเห็นผิดไม่เข้าใจถูกในความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นหนึ่งเสียงก็เป็นหนึ่งคิดก็เป็นหนึ่งจำก็เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นก็เพียงว่าไม่เห็นผิดแต่ยังมีความติดข้องพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคำใหม่นะคะโผฏฐัพพะหมายความว่าสิ่งที่สามารถจะรู้ได้เมื่อกระทบกายเราอาจจะบอกว่าสัมผัสง่ายๆนะคะแต่สัมผัสอะไรเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเป็นสิ่งที่สามารถจะรู้ได้ทางกาย3อย่างจึงรวมเรียกว่าโผฏฐัพพะไม่เรียกก็ได้ค่ะถ้ายากเกินไปหรือไม่อยากจะจำนะคะแต่ก็ให้รู้ว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกัน สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่สามารถจะปรากฏทางกายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางกายก็คือเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวทั้งหมดเนี่ยค่ะชีวิตประจำวันมีใครบ้างคะวันนี้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบกายเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเป็นสิ่งที่มีทุกวันเห็นบ้างได้ยินบ้างก็ต้องเป็นที่พอใจเป็นที่ติดข้องเป็นที่ต้องการในสิ่งที่น่าพอใจนะคะให้รู้ความจริงว่าขณะนั้นนะคะความพอใจเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเกิดเมื่อเห็นสิ่งที่น่าพอใจบังคับไม่ได้และที่บังคับไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้รู้ความจริงเลยนะคะว่าเห็นเนี่ยค่ะชั่วคราวแค่นิดเดียวที่เห็นเนี่ยจิตขณะต่อไปไม่ใช่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพอใจเนี่ยนะคะถ้าเป็นรูปธรรมเช่นเสียงหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือกลิ่นเป็นต้นเกิดดับแต่ช้ากว่าจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่มีจริงเป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมมีสภาวะธรรมเฉพาะของตนเนี่ยค่ะจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเร็วไหมคะประมาณไม่ได้เลยว่าหนึ่งขณะนี้แค่ไหนเพราะฉะนั้นที่ทุกคนกำลังนั่งอยู่ที่นี่เหมือนกับว่ารูปไม่ได้ดับเลยแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะไม่มีใครรู้การเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วที่สุดเหมือนไม่ดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าพอใจที่มีทุกวันทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยรวมเรียกว่ากามะคือสิ่งที่น่าใคร่นะคะถ้าพูดถึงอารมณ์ที่น่าพอใจกามะคือกามารมณ์มีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำใหม่ที่ใช้คำว่าอารมณ์หรืออารมณะนะคะหมายความถึงเมื่อจิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออารัมภณะคนไทยชอบใช้ภาษาบาลีนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงถ้าพูดถึงสั้นๆอย่างทุกขะในภาษาบาลีเนี่ยเราก็บอกว่าทุกพอรู้สุขะภาษาบาลีภาษาไทยก็เรียกว่าสุขพอรู้พอถึงอารัมมณะภาษาไทยก็เรียกอารมณ์ความหมายเปลี่ยนนะคะอารมณ์หมายความถึงอะไรก็ตามค่ะที่ธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้แต่คนไทยเราจะใช้ปลายเหตุนะคะวันนี้อารมณ์ดีไหมคะดีเพราะเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีคิดนึกเรื่องดีๆก็บอกวันนี้อารมณ์ดีแต่พอวันไหนเห็นไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีลิ้มรสไม่ดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ดีคิดเรื่องไม่ดีบอกว่าวันนี้อารมณ์เสียหรือว่าอารมณ์ดีคือเอาปลายเหตุมาใช้แต่ความจริงถ้าไม่มีอะไรปรากฏเลยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏไม่ได้แม้แต่คำว่าอารมณ์ต้องเข้าใจให้ถูกต้องหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้ซึ่งเป็นต้นเหตุที่จะให้เกิดความสบายใจหรือไม่สบายใจในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าอย่าได้คิดที่จะไปละอะไรโดยไม่เกิดปัญญาเพราะว่าแม้พระโสดาบันเนี่ยค่ะได้ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้นะคะก็มีความตรงที่จะรู้ว่ายังไม่ได้ละความติดข้องซึ่งก่อนจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยค่ะความติดข้องเกิดผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันมีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราละความยึดถือและความเห็นผิดว่ามีเรามีตัวตนนะคะเด็ดขาดหมดสิ้นเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยเมื่อนั้นจึงรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันแต่ระหว่างที่ยังไม่ถึงเนี่ยค่ะก็มีความโลภความโกรธความหลงเกิดให้รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งพระโสดาบันรู้ยังมียังเหลือยังมีปัจจัยให้เกิดแต่ไม่เห็นผิดในสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะบางคนก็บอกว่าฉันไม่ใช่พระโสดาบันพูดเหมือนกับฉันไม่ใช่พระอรหันต์แต่ความจริงพระโสดาบันกับพระอรหันต์นี่ก็ต่างกันนะคะตามกำลังของปัญญาช่วยให้เราเข้าใจถูกไม่พูดคำผิดๆเพราะว่าได้เข้าใจแต่ละคำเพิ่มขึ้นถูกต้องปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างเป็นความจริงถึงที่สุดแข็งก็ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเพียงแข็งแต่ว่าการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วนะคะของธาตุดินน้ำไฟลมได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะมหาภูตรูปมี4 ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมบางคนอาจจะเคยได้ยินเป็นภาษาบาลีค่ะปฐวีเตโชวาโยอาโปก็จะเรียนภาษาบาลีไปด้วยทีละคำสองคำก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่จำก็ได้อย่างปฐวีเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งซึ่งแข็งหรืออ่อนไม่ใช่ดินที่เราปลูกต้นไม้นะคะแต่ว่าที่โต๊ะหรือที่ไหนก็ตามแข็งปรากฏที่ไหนสิ่งนั้นเป็นธรรมะที่มีจริงหนึ่งคือเป็นสภาพที่เป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้และเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้ธรรมะต้องเปลี่ยนไม่ได้ถึงที่สุดคือแข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นแข็งหรืออ่อนกระทบทุกวันใช่ไหมคะไม่รู้เลยว่าถ้าไม่เกิดจะกระทบได้ยังไงและเกิดแล้วก็ดับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นมีแข็งที่เคยปรากฏนั่นหายไปไหนไม่ได้กลับมาอีกเลยนี่คือการที่จะเข้าใจความจริงโดยไม่ลืมฟังแล้วไม่ลืมฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วจำได้ฟังแล้วไตร่ตรองกว่าแต่ละคนนะคะจะเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะอย่างท่านพระอานนท์ไหมคะสดับฟังนะคะไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังกล่าวทบทวนคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแสดงสิ่งที่ได้เข้าใจแล้วกับคนอื่นเพิ่มความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นอีกเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเรามาจากการศึกษาที่ใช้คำว่าศึกษาหรือศึกษาเนี่ยแต่ต้องรู้ว่าขณะที่กำลังเข้าใจถูกต้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นการศึกษาเริ่มตั้งแต่ปริยัติฟังพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อนำไปสู่การที่สภาพธรรมะเนี่ยค่ะจะประพฤติเป็นไปตามนั้นคือจากที่เคยเป็นอกุศลก็เริ่มเป็นกุศลค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเห็นได้นะคะเมื่อมีธาตุดินน้ำไฟลมและสิ่งที่ปรากฏทางตาอยู่ที่ไหนกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ต้องอยู่ที่มหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองถ้าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไปจากห้องนี้นะคะเอาขวดออกไปมองไม่เห็นอีกแล้วค่ะเพราะมหาภูตรูปนั้นไม่อยู่ละเพราะฉะนั้นจะมีสิ่งที่สามารถกระทบตาให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆที่จะจำได้ว่าเป็นขวดหรือเป็นคนหรือเป็นอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความลึกซึ้งก็คือว่าที่ใดที่มีธาตุทั้งสี่ที่นั้นจะต้องมีรูปอื่นเกิดร่วมด้วยนะคะเช่นสิ่งที่สามารถกระทบตาหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยต้องมีอ่อนหรือแข็งอยู่ในนั้นแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีธาตุที่สามารถจะทำให้รูปอื่นเกิดขึ้นบำรุงเลี้ยงรูปซึ่งเกิดร่วมกันนะคะซึ่งเกิดเพราะกรรมบ้างเกิดเพราะจิตบ้างเกิดเพราะอุตุบ้างให้ดำรงอยู่ต่อไปได้นี่คือชีวิตจริงๆทุกขณะคือโลกทั้งหมดนะคะที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดที่จะไปละอะไรโดยไม่รู้ค่ะธาตุไม่รู้คืออวิชชากำลังปิดบังสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจนกว่าธาตุรู้ธาตุเข้าใจจะค่อยๆเริ่มทีละน้อยที่สามารถที่จะรู้ความจริงของความเป็นจริงนั้นได้เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะฟังพระธรรมนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่พอที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่เป็นคนดีได้นะคะค่ะเพราะว่าคนละขณะจิตค่ะขณะที่ติดข้องนะคะก็รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราและขณะที่ไม่ติดข้องสามารถสละได้ให้ทานได้ทำประโยชน์ได้ขณะนั้นก็รู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นจะมีเจตสิกกะคือเจตสิกที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตเลยรู้อย่างเดียวสิ่งที่จิตรู้เจตสิกก็รู้ด้วยนะคะแล้วก็ดับไปด้วยเกิดร่วมกับจิตเพราะฉะนั้นโลภะความติดข้องเป็นสิ่งที่มีจริงชนิดหนึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามที่มีจริงๆก็เป็นอโลภะความไม่ติดข้องก็เป็นเจตสิกอีกชนิดหนึ่งนะคะเจตสิกทั้งหมดต้องเกิดกับจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตไม่ว่าจิตรู้สิ่งใดเช่นเห็นอะไรก็ชอบสิ่งที่เห็นก็แสดงว่าต้องรู้สิ่งนั้นไม่ชอบก็คือว่าโทสะเจตสิกเกิดไม่ชอบนะคะแต่จิตเห็นแต่จิตไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแต่ละหนึ่งนะคะก็ทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆ เนี่ยค่ะอภิธรรมะค่ะทั้งหมดที่ฟังวันนี้เพราะฉะนั้นศึกษาโดยการเข้าใจนะคะแต่ถ้าฟังแล้วไม่ศึกษาก็ได้ยินแต่คำ
4: มีคำถามที่คิดว่าในฐานะของคนที่ทำงานเนี่ยก็คงค้างอยู่ในใจนะคะว่าค คนที่ไม่มีจริยธรรมในการทำงานก็เห็นว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได
0: ้ค่ะก็ต้องแยกเหตุกับผลความสำเร็จที่ว่านะคะก็คือเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีมาจากไหนยุคนี้สมัยนี้ก็บอกว่าเงินใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเงินเป็นเศษกระดาษจะไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสอย่างที่ต้องการแต่เพราะเหตุว่าต้องการรูปต้องการเสียงต้องการกลิ่นต้องการรสอร่อยอร่อยต้องการสัมผัสสบายบ้านช่องที่อยู่เครื่องอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็คิดว่าได้มาด้วยเงินแต่ว่าตามความจริงนะคะถ้าไม่มีเหตุคือกุศลและอกุศลนำมาซึ่งสิ่งต่างๆไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ไงคะเราก็สับสนระหว่างเหตุกับผลแต่ความจริงนะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะต้องตรงถ้ากุศลธรรมเกิดดับไปแล้วเป็นเหตุที่ดีทำให้เกิดเห็นสิ่งที่ดีแต่เราไปคิดว่ามีเงินซื้อแล้วเราจึงได้เห็นแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะมีเงินมากๆนะคะมากมายก่ายกองป่วยไข้ดีไหมคะตาบอดเป็นไปได้แล้วไงคะเอามาทำไม
5: เอ้ยงั้นที่บอกว่าชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมโลกนี้ไม่ยุติธรรมก็ไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราได้รับสิ่งที่เราทำไว้
0: ใครว่าเราว่าแต่ไม่ใช่ธรรมะธรรมะต้องตรงค่ะใครจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่จะเปลี่ยนเหตุกับผลไม่ได้
6: เรื่องการรักษาโรคด้วยธรรมะนะคะอาจารย์แก่นแท้จริงๆแล้วมันเป็นที่จิตใจเราเองหรือว่าการที่ว่าเราใช้คำว่าปลงได้ไหมคะเราถึงได้ไปให้ธรรมะรักษานะคะ
0: ค่ะธรรมะรักษาโรคอะไรคะแม้แต่คำว่าโรคแม้แต่คำว่ารักษาก็ต้องรู้ว่าธรรมะนี่ค่ะรักษาโรคอะไรรักษาโรคหิวได้ไหมคะแสดงเห็นว่าธรรมะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วรักษาโรคใจรักษาโรคไม่รู้รักษาโรคที่เป็นทุกข์เพราะความไม่รู้ถ้าจะใช้คำว่ารักษาโรคนะคะกิเลสทั้งหมดเป็นโรคค่ะรักษาด้วยยาอย่างเดียวคือปัญญาเอาอย่างอื่นมารักษาโรคกิเลสนี้ไม่หายแน่ค่ะมีแต่เพิ่มเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละธรรมเนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่สับสนในเหตุกับผลค่ะแม้แต่รักษาโรคพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์พระธรรมเป็นยาผู้ที่ไปรักษาคือฟังธรรมคือผู้ที่ป่วยไข้ทั้งนั้นเลยมีโรคมากค่ะแต่ไม่รู้ตัวจนกว่าความทุกข์เกิดเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าเป็นทุกข์เหลือเกินเพราะโรคใจโรคกิเลส
4: อาจารย์ได้กรุณาอธิบายความละเอียดที่เกี่ยวข้องที่มันจะสัมพันธ์กับเรื่องของการประพฤติตัวอย่างมีจริยธรรมค่ะ
0: ความละเอียดก็คือกุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นพื้นค่ะสิ่งที่ดีทุกคนก็บอกว่าดีใช่ไหมคะการช่วยเหลือเผื่อแผ่ความเมตตาเป็นจริยธรรมหรือเปล่าเพื่อนร่วมงานมีไหมเขาสุขหรือเขาทุกข์ถ้าเราเป็นคนตรงต่อหน้าที่ทำสิ่งที่ถูกต้องผลดีแน่ไม่มีความลำบากกับใครเลยแม้เราก็ไม่ลำบากแม้คนรอบข้างก็ไม่ลำบากแม้ผู้ที่จะได้ผลกระทบจากงานก็ไม่ลำบากเพราะว่าทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องตามเหตุตามผลนี่แหละค่ะคือความดีไม่อย่างนั้นทุกคนเกิดมาก็ไม่ต้องมีหลักของชีวิตซึ่งเราใช้คำว่าศาสนาใครจะทำอะไรก็ทำไปใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่ารู้ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรจะมีความประพฤติอย่างไรก็ทำให้รู้ว่าทางกายควรเป็นอย่างไรทางวาจาควรเป็นอย่างไรทางใจควรเป็นอย่างไรหน้าที่การงานควรเป็นอย่างไรทั้งหมดก็มีอยู่ในคำสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
5: กราบขออนุญาตอาจารย์ค่ะหลักของจริยธรรมเนี่ยการปฏิบัติดีก็คือต้องพร้อมทั้งกายวาจาใจทีนี้พอพูดถึงวาจาเนี่ยก็จะไปเข้าของหลักเปียวาจาไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะทุกคนพูดนะคะพระธรรมเตือนให้รู้ว่าคำพูดไหนเป็นคำพูดที่ถูกต้องดีและมีประโยชน์ด้วยจะคิดถึงเพียงข้อเดียวว่าพูดจาไพเราะไม่ได้ถ้าไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยทรงแสดงถึงความจริงทุกอย่างและทั้งหมดมาจากใจที่จะรู้ว่าควรไม่ควรในแต่ละข้อเช่นคำจริง มีใครบ้างคะชอบคำไม่จริงโปรดเลยถ้ารู้ว่ามาพูดไม่จริงด้วยใช่ไหมคะอยู่ดีๆทำไมมาพูดไม่จริงทำไมต้องมาหลอกกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าทุกคนเนี่ยค่ะชอบวาจาจริงเป็นจริงแล้วก็จะให้ไปเป็นไม่จริงได้ยังไงใช่ไหมคะจริงอย่างไรความจริงนั้นนะคะดีที่สุดที่เมื่อกล่าวแล้วแม้ได้ทำผิดแล้วก็พูดจริงจะได้รับการอภัยจะได้รับการเห็นใจแต่ว่าถ้าพูดไม่จริงแล้วยิ่งไม่จริงต่อไปอีกนะคะเป็นไงคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากใจซึ่งจะต้องเข้าใจจริงๆแล้วก็เป็นจิตใจที่ดีงามจริงๆแม้แต่จะพูดก็รู้ว่าจะไม่พูดสิ่งที่ไม่จริงคนที่สะสมมานะคะพูดไม่จริงไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าทำไมล่ะก็จริงก็พูดสิจะไปพูดไม่จริงแล้วมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะแต่นั่นก็ยังไม่พอต้องเลือกการละด้วยควรพูดหรือไม่ควรพูดในขณะที่คนฟังเนี่ยไม่ต้องการความจริงเลยแล้วไปพูดแล้วก็จะได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าความจริงนั้นสมควรแก่กาละที่จะกล่าวก็กล่าวและแม้ขณะที่กล่าวก็ต้องพูดไพเราะด้วยพูดด้วยความเมตตาค่ะจิตที่เมตตากับจิตที่ไม่เมตตาเนี่ยวาจาออกมาก็ต่างกันคนในบ้านมีกี่คนคนหนึ่งพูดเพราะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเรียกชื่ออย่างดีนะคะมีจ๊ะมีจ๋ามีอะไรด้วยเนี่ยจะว่าจะหวานสักหน่อยก็เห็นอกเห็นใจเขาใช่ไหมคะกับคนที่พูดอีกอย่างหนึ่งเอานี่มาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผิดกันแล้วใช่ไหมคะคนฟังเป็นยังไงคนพูดเป็นยังไงก็ต่างกันแล้วด้วยวาจาเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าเป็นคำจริงนะคะพูดน่าฟังแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยจึงควรพูดถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรพูดเลยอย่างท่านพระราหุลเนี่ยค่ะท่านสามเณรนะคะก็หน้าที่ของท่านก็มีกวาดลานวัดแล้วก็มีภิกษุรูปอื่นซึ่งกล่าวเหมือนตู่นะคะว่าท่านไม่เก็บหรือไม่ทำอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะทั้งที่ท่านไม่ได้ทำท่านไม่พูดอะไรเลยเพราะเหตุว่าถ้าพูดแล้วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แม้ว่าเป็นคำจริงแต่จะทำให้ผู้ที่พูดอย่างนั้นไม่หวังดีแล้วก็เกิดโทษมากมายต่อไปข้างหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะถ้าคิดถึงประโยชน์แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยรู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแม้แต่คำจริงถ้าคำจริงนั้นมีประโยชน์ก็พูดเพราะเราจะไม่พูดคำที่ไม่จริงเมื่อจะไม่พูดคำที่ไม่จริงก็พูดคำจริงเมื่อมีประโยชน์แล้วก็พูดด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีบางคนก็บอกว่าอย่าไปพูดกับคนนั้นนะเขาเป็นคนไม่ดีก็เขาเป็นคนไม่ดีก็เรื่องของเขาใช่ไหมแต่ว่าเรามีจิตเมตตาพร้อมที่จะเกื้อกูลไม่ว่าใครเพราะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่รู้เลยนะคะชาติก่อนเคยเห็นกันหรือเปล่าเคยรู้จักคุ้นเคยกันหรือเปล่าเคยเป็นญาติพี่น้องกันหรือเปล่าเพราะแม้แต่ญาติพี่น้องเนี่ยค่ะก็ต่างอัธยาศัยกันเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอีกก็ต่างคนก็ต่างเกิดเป็นคนอื่นทันทีไม่รู้จักกันละใช่ไหมคะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเคยเป็นไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีจิตที่เมตตาโดยไม่มีการจำกัดเลยว่าความประพฤติเข้าเป็นอย่างไรแต่ไม่ได้หมายความว่าครบถ้าครบนะคะพระเจ้าตรัสไปเลยมงคลข้อที่หนึ่งเนี่ยค่ะไม่ครบคนผ่านอันตรายมากแม้เพียงเข้าใกล้อันตรายจริงๆค่ะและถ้ามีเมตตาโดยไม่รู้จักเขาไปครบเขาใช่ไหมคะด้วยความที่ไม่รู้ความจริงว่าครบที่เนี่ยหมายความว่าอะไรถ้าเราครบใครก็ตามเราก็จะมีความคิดคล้อยตามค่อยๆเป็นไปตามเขาหรือแม้แต่ไม่ใช่คนนะคะแค่อาหารเนี่ยค่ะตอนแรกก็ไม่อร่อยทานบ่อยๆชักดีไปมาก็เลยติดก็ได้อย่างคนที่เริ่มจะทานกาแฟหรือน้ำอัดลมเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ได้นะคะตอนแรกรสชาติก็อย่างหนึ่งแต่พอคุ้นเคยเข้าก็อีกอย่างหนึ่งชั้นใดยิ่งเป็นคนที่คบกันเนี่ยถ้าคบคนผ่านไปเลยค่ะถ้าคบนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเป็นมิตรที่นี่ไม่ได้หมายความว่าคบหาสมาคมแต่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อสามารถอนุเคราะห์คือช่วยเขาให้เป็นคนดีแสดงว่าใจของเราเนี่ยหวังดีกับทุกคนไม่มีขอบเขตจำกัดเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะพูดดีได้ใช่ไหมคะไม่ต้องไปคนนี้เมตตาคนนี้ไม่เมตตาหรืออะไรอย่างนั้น นี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดค่ะต้องพิจารณาและต้องไตร่ตรองแล้วก็เป็นประโยชน์จริง
3: ๆขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมนะเราคิดว่าเราทำดีแล้วหรือว่าเราคิดว่าทำถูกแต่ปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้บังคับบัญชาบอกอีกมันไม่ใช่หรือว่าเขาเข้าใจผิดเนี่ยมันทำให้กำลังใจในการที่จะทำดีของเราเนี่ยมันลดลงเราจะมีวิธีจัดการไงครับ
0: ค่ะเพราะเหตุว่าเราเข้าใจว่ามีเรายังยึดมั่นว่ามีเราใครกระทบไม่ได้ก็อาจจะเป็นได้นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าความตรงกับเหตุผลถ้าเรามีความหวังดีแต่คนอื่นเข้าใจผิดก็อธิบายให้เข้าใจถูกได้ไหมเพราะความหวังดีของเราไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิดทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็ควรทำค่ะแล้วก็จะสบายใจทั้งสองฝ่ายคือเรามีความหวังดีที่จะให้เขารู้ความจริงและความถูกต้องถ้าทำได้ก็ทำแต่ถ้าทำไม่ได้เรื่องอะไรจะมาขุ่นใจล่ะคะทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นพระธรรมได้ไม่ได้ทำให้เกิดโทษเลยแม้สักขณะจิตถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะอกุศลเป็นอกุศลโกรธใครเนี่ยคนที่เราโกรธเขากำลังสนุกสนานรื่นเริงรับประทานอาหารอร่อยสบายแล้วเรามานั่งโกรธเนี่ยคิดดูสิคะไม่มีใครทำร้ายเราเลยค่ะเขาพูดแล้วเขาก็ไปแต่เราก็ยังโกรธหมดแล้วค่ะเสียงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ยังไปจำเอามาทำร้ายตัวเองคือโกรธเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงถ้าพิจารณาแล้วนะคะเป็นประโยชน์ค่ะถ้าเข้าใจจริงๆโกรธทำไมเสียเวลาแล้วเขายังดีใจที่เขาทำให้เราโกรธได้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะยิ่งแย่ไปใหญ่ค่ะ
5: อาจารย์คะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าพูดยังไงถึงจะเป็นการพูดแบบดีพูดตรงพูดความจริงพูดไพเราะแล้วทีนี้ฟังล่ะคะมีการฟังแบบไหนที่เป็นการฟังที่ดี
0: ค่ะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไม่ใช่สิ่งอื่นฟังอะไรต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเช่นฟังคำว่าโลกคืออะไรก็เข้าใจคำว่าโลกที่ได้ฟังฟังเรื่องคำพูดที่น่าฟังที่ดีใช่ไหมคะที่จริงก็คือเห็นประโยชน์จริงๆว่าไม่มีใครชอบคำเท็จหรือคำที่ไม่จริงไม่มีใครชอบคำหยาบคายไม่มีใครที่ชอบคำที่พูดไปก็ไร้ประโยชน์แล้วพูดทำไมรู้อยู่แล้วว่าไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ว่าคำพูดนั้นจะเป็นคำพูดดีเมื่อรู้ว่าผู้ฟังเนี่ยได้รับประโยชน์เพราะว่าทรงแสดงไว้ว่าคำพูดดีก็เป็นคำพูดชั่วสำหรับคนที่ไม่เห็นประโยชน์หรือว่าเห็นตรงกันข้ามอย่างคนที่ไม่มีศีลและเราบอกเขาว่าอย่าฆ่าสัตว์นะอย่าประพฤติผิดนะเขาก็ไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คำพูดของเราซึ่งดีหวังดีก็กลายเป็นคำพูดชั่วของเขาตัดรอนของเขาบ้างทำอะไรบ้างลาภยศบ้างอะไรบ้าง
5: ถ้าเราต้องฟังคำพูดซึ่งว่ามันไม่ไพเราะเนี่ยเราจะทำใจได้ยังไงใน
0: ทำไม่ได้ทำไม่ได้ค่ะอนัตตาลืมไม่ได้เลยนะคะแต่เข้าใจได้ว่ามันไม่มีประโยชน์ที่เราจะโกรธเขาทำร้ายเราได้หรือคะจริงๆแล้วใครก็ทำร้ายเราไม่ได้เลยนอกจากอกุศลของเราเองความไม่รู้แล้วก็ความที่เราสะสมมาที่จะไม่พอใจเวลาที่มีคนพูดสิ่งที่ไม่จริงหรือว่าไม่ถูกต้องกับเราหรือเป็นเรื่องของเราซึ่งไม่ถูกอันนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าให้เห็นโทษของอกุศลค่ะความโกรธความขุ่นเคืองไม่ได้นำประโยชน์ใดๆมาให้ใครทั้งสิ้นเสียเวลาถ้าจะใช้คำว่าเสียเวลาถ้าเป็นไปได้นะคะทำอย่างอื่นดีกว่าเมตตาดีกว่าค่ะ
5: อย่างนั้นเวลาเจอสถานการณ์อย่างนี้มีผู้ฟังที่เป็นแบบนี้เราก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ปล่อยอะไรคะหมดแล้วดับแล้วไม่ต้องไปปล่อยให้เสียเวลาทุกอย่างค่ะไม่มีใครไปปล่อยได้เลยค่ะเราคิดว่าปล่อยแต่สิ่งนั้นหมดแล้วเราไปเก็บมาต่างหากมีความเป็นตัวตนไปเก็บเอาไว้ในสิ่งที่ไม่มีอย่างคำพูดที่เขาจบไปแล้วตั้ง2วันคนที่ฟังไม่จบใช่ไหมคะยังจำแล้วก็คิดอยู่นั่นแล้วแล้วประโยชน์อยู่ที่ไหน
5: อาจารย์คะฉะนั้นสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้ค่ะถ้าน้อมนำพระธรรมเข้ามาทุกขณะแต่ละหนึ่งละหนึ่งที่อาจารย์พูดเนี้ยคือมันเป็นเรื่องละเอียดที่เราจะต้องมีไว้ในจิตสำนึกในจิตของเราตลอดเลยใช่ไหมเพื่อให้ทัน
7: ต่ออะไรที่มาทั้งกุศลและอกุศลที่เข้ามาถึงเราค่ะ
0: ค่ะฟังดูดีนะคะทำได้หรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าอุดมคติอุดมการนะคะไม่สำเร็จเพราะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นขอประทานโทษที่จะกล่าวว่าถ้าเรายังไม่มีความเข้าใจธรรมะนะคะเราจะใช้คำพูดที่ไม่ตรงและไม่ถูกเช่นเอาธรรมะมาปฏิบัติไม่มีใครเอาอะไรมาได้เลยสักอย่างเกิดแล้วดับไปไม่เหลือแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยแต่การเข้าใจธรรมะนะคะจากการเริ่มฟังไม่สูญหายค่ะกำลังจะเข้าไปสู่จิตนะคะที่ใช้คำว่าเข้าใจเนี่ยคือเราไม่ลืมและเราเห็นว่าถูกต้องวันนี้เห็นว่าถูกต้องพรุ่งนี้ก็เห็นว่าถูกต้องไม่เปลี่ยนเพราะว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นปัญญาค่ะไม่ใช่เราความเห็นถูกความเข้าใจถูกนั่นแหละจะนำไปในกิจทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็ตามนะคะความเห็นที่ถูกต้องก็จะทำให้มีความคิดที่ถูกต้องมีการที่จะทำด้วยความถูกต้องค่ะแต่ว่าไม่มีเราแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้คำว่าจะเอาธรรมะไปใช้อันนี้เลิกได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วนำไปไม่ได้ดับไปแล้วและบางคนก็บอกว่าต้องใช้ปัญญาก็ปัญญาไม่มีแล้วจะไปใช้ปัญญาได้ยังไงคะต้องเป็นคนที่ตรงมากว่ามีหรือไม่มีถ้าไม่มีจะเอาไปใช้ได้ยังไงแล้วจะมีได้ยังไงแต่พอฟังแล้วเข้าใจนั่นเป็นปัญญาถึงแม้ว่าเกิดแล้วดับแล้วนะคะก็สะสมสืบต่อทำให้เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละขณะนะคะจะทราบได้ว่าจิตหรือธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้สิ่งนี้ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นรู้เมื่อจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ไม่ว่าขณะไหนก็ตามที่เป็นกุศลอกุศลนะคะเกิดแล้วดับแล้วไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อๆไปทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอุปนิสัยต่างๆกันมีความคิดต่างๆกัน
7: มีหลายอย่างที่ดีๆแล้วเราทำไม่ได้อาจารย์เพราะว่า
0: ค่ะเพราะเป็นเรา
7: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นปัญญาปัญญาต้องไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแน่ค่ะ
7: คืออยากจะมีจริยธรรมมากแต่ก็ยังทำไม่ได้อยู่ดี
0: ค่ะเพราะว่าเป็นเราไงค่ะแต่ถ้าเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกเป็นหน้าที่ของปัญญาความเข้าใจถูกค่ะอวิชชาไม่มีทางที่จะไปทำหน้าที่ของปัญญาเลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะถ้าใช้คำว่าเป็นธรรมะต้องตรงจริงมั่นคงคือไม่ใช่ใครไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นอย่างขณะนี้กำลังเห็นถ้าไม่ได้ฟังนะคะเราเห็นแต่พอเข้าใจแล้วเห็นเกิดและดับไปแล้วเราอยู่ไหนและไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปแต่เพราะความไม่รู้เนี่ยค่ะก็เอาสิ่งที่เกิดนั่นแหละมาเป็นเราหมดกำลังคิดนี่ใครคิดคะเราแต่ทำไมคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างอื่นถ้าไม่สะสมมาแม้แต่คิดก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
8: ผมขอถามต่ออีกหน่อยครับถ้าเราคิดที่จะส่งเสริมจริยธรรมเนี่ยผมมองว่ามันต้องปลูกจิตให้ละเอียดซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาสะสมนะครับเพราะคนคนหนึ่งเราไม่สามารถปรุงแต่งจิตของเขาเนี่ยให้เป็นจิตที่ละเอียดได้ในวันสองวันนะครับ
0: ค่ะนี่คือความคิดของเรานะคะแต่ว่าถ้าศึกษาธรรมะจะละเอียดกว่าที่เราคิดเองมากนะคะเช่นอะไรหยาบและอะไรละเอียดกว่ากันจิตมองไม่เห็นเลยค่ะไม่มีสีสันวรรณะไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นนะคะแต่รูปสามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้แม้แต่เสียงเนี่ยค่ะที่ว่าหยาบก็เพราะเหตุว่ามีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงเบาเสียงหนักซึ่งจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในเสียงนั้นๆเพราะฉะนั้นรูปนะคะที่ว่ารูปละเอียดเนี่ยคือรูปที่ไม่ได้ปรากฏให้เห็นหรือให้รู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นรูปที่เป็นภาวะรูปเพศหญิงหรือเพศชายซึมซาบอยู่ทั่วตัวนะคะไม่ปรากฏเลยแต่ปรากฏเป็นสีสันที่ต่างกันเพราะธาตุดินน้ำไฟลมที่ต่างกันก็ทำให้ผิวพรรณต่างกันบ้างหรืออะไรต่างกันบ้างเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกจะใช้คำว่ารูปหยาบคือรูปที่สามารถที่จะรู้ได้ในชีวิตประจำวันทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคะนอกจากนั้นก็เป็นรูปที่ละเอียดและความจริงรูปหยาบในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้จักขุประสาทะโสตประสาทะซึ่งมองไม่เห็นเลยรูปพิเศษที่กลางตามองไม่เห็นเลยนะคะแต่รูปนี้สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้โสตประสาทรูปก็อยู่ที่ตัวแต่อยู่ตรงกลางหูค่ะมองไม่เห็นอีกแต่เป็นรูปที่สามารถกระทบเสียงเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเป็นสภาพไม่รู้แต่ปรากฏว่ามีหลากหลายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นรูปอย่าง7รูปนะคะตา1สิ่งที่ปรากฏให้เห็น1เป็นสีสันวรรณะต่างๆเสียง1กลิ่น1รส1เป็น4ทางกายเนี่ยธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหว3รูปเท่านั้นค่ะในบรรดามหาภูตรูป4ที่สามารถจะปรากฏให้รู้เมื่อกระทบสัมผัสเพราะว่าสามารถจะรู้ในรูปต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งรูปมีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นรูปอื่นๆไม่หยาบอย่างรูปนี้แต่ในบรรดารูปหยาบ7รูปนะคะยังมีเพิ่มอีก5รูปซึ่งรวมเป็นรูปหยาบคือจักขุประสาทะโสตประสาทะจักขุประสาทะคือตาโสตประสาทะคือหูคานะประสาทะคือจมูกทิวหาประสาทะคือลิ้นกายะประสาทะคือรูปที่ซึมซาบอยู่ทั่วทุกส่วนของกายที่สามารถกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวได้นะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าไม่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินแต่ก็เป็นรูปหยาบอยู่ในประเภทของรูปหยาบเพราะพอรู้ได้ว่ามีตรงไหนใช่ไหมคะเช่นตาก็จะอยู่ตรงกลางตาโสตประสาทะก็อยู่ตรงกลางหูชิวหาประสาทะอยู่กลางลิ้นนะคะอาศัยน้ำนำรสต่างๆไปสู่กลางลิ้นก็ทำให้จิตเนี่ยสามารถที่จะลิ้มรสนั้นได้กายประสาทะก็ซึมซาบอยู่ทั่วตัวนี่เป็นรูปหยาบแต่จิตซึ่งไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นแม้มีในขณะนี้ก็ไม่ปรากฏรูปร่างสันฐานเพียงปรากฏเป็นอาการรู้เช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างโกรธบ้างพวกนี้นะคะเป็นนามธาตุเพราะฉะนั้นส่วนที่ไม่มีการที่จะกระทบปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นส่วนที่ละเอียดเพราะฉะนั้นจิตละเอียดกว่าส่วนรูปเนี่ยค่ะหยาบกว่าความละเอียดของจิตก็คือว่าเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากในขณะนี้ไม่ปรากฏเลยแต่รูปยังปรากฏความชรานะคะหรือความเสื่อมอันนี้ก็แสดงเห็นว่าต้องหยาบกว่าจิตเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะปัญหาใหญ่ปัญหาเรื่องความทุกข์หรือภัยของแต่ละหนึ่งรวมกันเป็นชาติถ้าไม่มีปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะแก้ไม่ได้ค่ะจะเอาอกุศลไปแก้อกุศลจะเอาความไม่รู้ไปแก้ความไม่รู้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะคือทุกคนเกิดมาแล้วก็ยอมรับว่ามีผู้ที่มีความรู้สูงสุดเหนือบุคคลใดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่ได้สะสมมาที่มีโอกาสอยู่ในประเทศที่สมควรได้มีโอกาสพบได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีอัธยาศัยฉันทะที่จะศึกษาเท่านั้นนะคะที่จะช่วยให้กุศลเกิดมากๆซึ่งจะนำผลดีมาให้ในแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะเราไปก้าวไกลกับจิตของคนอื่นไม่ได้ธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นแต่ที่เคยยึดถือไว้ว่าเป็นเราก็เพราะว่าไม่ได้ไปเกิดตรงอื่นแต่เกิดตรงที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเพราะฉันจะแก้คือแก้ด้วยปัญญาความเห็นที่ถูกต้องและแก้ที่ตัวเองถ้าทุกคนแก้นะคะที่ตัวเองสำเร็จแน่แต่ถ้าจะให้คนอื่นแก้เราไม่แก้ก็ไม่สำเร็จสิ่งที่น่าคิดนะคะก็คือทุกคนเนี่ยก็บอกว่าพุทธศาสนามีประโยชน์มากถูกต้องดีที่สุดเคยเข้าใจอย่างนี้ไหมคะเห็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ไม่ศึกษาแล้วจะจริงใจและจะตรงกับคำพูดไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดว่าพุทธศาสนามีประโยชน์ต้องศึกษาไม่ใช่ว่าประโยชน์มีแต่ไม่ศึกษาและส่วนใหญ่นะคะเราก็เป็นอย่างนี้มานานแสนนานเราหวังให้คนอื่นศึกษาโดยเฉพาะเด็กๆนี่ค่ะชอบอะไรอะไรก็ไปให้เด็กทำโยนไปที่เด็กนะคะให้เด็กเรียนจริยธรรมอะไรอะไรบ้างนะคะแต่ผู้ใหญ่เรียนหรือเปล่าถ้าผู้ใหญ่ไม่เรียนผู้ใหญ่จะรู้ไหมแล้วเด็กจะเรียนจากใครถ้าผู้ใหญ่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นปัญหาที่ไม่ได้คิดกันถึงต้นตอถึงเหตุที่แท้จริงนะคะคิดตามที่มองเห็นและที่จะเข้าใจแต่ว่าไม่ใช่ตามหลักของความจริง ถ้าหลักของความจริงต้องเป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จนถึงที่สุดค่ะไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นทางเดียวนะคะอยากจะใช้คำว่าที่จะรอดพ้นจากภัยไม่ว่าใครทั้งนั้นค่ะซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งหน่วยของสังคมและประเทศชาติก็คือว่ามีปัญญาด้วยการศึกษาพระธรรมโดยไม่ประมาทด้วยไม่ใช่เพียงอ่านวรรคเดียวหน้าเดียวแล้วก็ไปเขียนตำราเป็นเล่มอันนั้นไม่ได้เข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะแต่ประมาทว่าพระองค์เนี่ยก็คงเหมือนเราซึ่งเพียงแต่อ่านตำราอะไรก็เข้าใจได้พอสมควรแต่สำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นห่างไกลกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินมองไปสิคะไม่สิ้นสุดอากาศนั่นแหละค่ะคือพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาและเข้าใจแล้วเป็นส่วนน้อยนิดนะคะจากพระปัญญาจริงๆซึ่งทรงอุปมาไว้ว่าธรรมะที่ทรงแสดงอุปมาเหมือนใบไม้สองสามใบในกำมือแล้วใบไม้ในป่ามีเท่าไหร่ด้วยการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่กำลังเริ่มศึกษาธรรมะนะคะยิ่งศึกษายิ่งเห็นความลึกซึ้งความกว้างความละเอียดอุปมาว่าเหมือนจะงอยปากยุงที่จุ่มลงในมหาสมุทรมหาสมุทรคือพระธรรมส่วนจะงอยปากยุงก็คือขณะที่กำลังเริ่มศึกษาและเข้าใจบ้างยุงในปากเล็กแค่ไหนคะแต่กัดดูดเลือดไปได้คิดดูสิคะเราเองยังทำไม่ได้เลยจะเอาเล็บไปดูดเลือดก็ไม่ได้แต่ยุงปากนิดเดียวทำได้
3: อนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ครับที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าเราจะต้องมีการศึกษาพระธรรมทีนี้มีเพื่อนฝากเรียนถามว่าการศึกษาพระธรรมอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหรือว่าควรเริ่มอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะควรเริ่มจากคำแรกคือธรรมะคืออะไรศึกษาพระธรรมใช่ไหมคะไม่ใช่คิดเองศึกษาต้องมีการได้ยินได้ฟังในครั้งพุทธกาลเนี่ยค่ะไม่มีตัวหนังสือไม่มีอะไรอย่างสมัยนี้นะคะแต่ก็ผู้ฟังเนี่ยค่ะคือผู้ที่ศึกษาแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เฝ้าแต่มีพระธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้อ่านได้ฟังก็คือว่าต้องไตร่ตรองแล้วก็จะตรงกับข้อความที่จัดไว้นะคะรวบรวมไว้เป็นพระไตรปิฎกบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะพระไตรปิฎกเนี่ยไม่เคยเห็นสมัยหนึ่งนะคะที่ยังไม่มีการพิมพ์การแปลดิฉันก็อยากรู้มากเลยพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นยังไงแต่พอพิมพ์ออกมาก็มีโอกาสได้จับได้อ่านได้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่เราจะได้แม้เห็นแม้เปิดขึ้นแม่อ่านเราจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างในพระไตรปิฎกเรื่องอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันทั้งหมดค่ะที่มีจริงๆอยู่ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าคำสอนตื้นๆเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจคิดว่าอย่างนั้นไม่เหมือนวิชาการอื่นทางโลกซึ่งขยายไปมากมายนะคะแต่ความจริงถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแล้วจะมีวิชาการอะไรได้และกิเลสอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาแล้วก็จะรู้จักตัวเองเหมือนกระจกใสที่ส่องให้เห็นความเป็นจริงของแต่ละคนแต่ว่ากระจกจะใสหรือไม่ใสอยู่ที่การพิจารณาม
7: ีคำกล่าวว่าเราจะรู้จักผู้อื่นได้ต้องรู้จักตัวเองก่อนใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเห็นไม่ใช่เราคนอื่นก็เห็นเราเข้าใจว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่เห็นก็คือธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเห็นนกเห็นไหมคะงูเห็นไหมปลาเห็นไหมและเห็นเป็นนกหรือเห็นเป็นงูหรือเห็นเป็นปลาหรือเห็นเป็นคนตรงก็คือว่าเห็นเป็นเห็นถ้าไม่มีรูปร่างไม่คิดถึงรูปร่างใดๆเลยนะคะเห็นนี่ไม่ใช่นกไม่ใช่ปลาไม่ใช่คนด้วยเพราะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นระดับนี่คือธรรมะค่ะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถึงที่สุดก็คือว่าความเป็นธรรมะ ซึ่งไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาใช้คำว่าอนัตตาเนี่ยก็เข้าใจได้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่ใครแต่เป็นธรรมะถ้ากล่าวธรรมะก็คือตรงและจริงเปลี่ยนไม่ได้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ใครไม่อยู่ในอำนาจของใครไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เป็นอย่างอื่นได้

0: จนกระทั่งได้มาทีละอย่างสองอย่างจากแต่ละร้านนะคะก็เป็นเรื่องของโลภะใช่ไหมคะเป็นโลภะจริตแต่ว่าความจริงทุกคนมีทุกจริตเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยต่างกันจริตตะคือความประพฤติเป็นไปที่สะสมจนกระทั่งเป็นอัธยาศัยเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆประชาชนก็มีทุกจริตนะคะถ้าจะศึกษาในพระไตรปิฎกแต่เราจะคุ้นหูกับโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริตแต่ยังมีจริตอื่นด้วยค่ะ
1: เราอยู่ในสังคมเนี่ยจริตเนี่ยที่แต่ละคนมีจะแตกต่างกันเราจึงจำต้องดัดจริตของเราเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างละมุนละไมแล้วก็สงบสุขไม่ทราบว่าความเข้าใจของหนูจะถูกต้องหรือไม่อย่างไรคะขอความกรุณาจริตอาจารย์ช่วยอธิบายค่ะ
0: คือความประพฤติที่เป็นไปที่สะสมมาทำให้กายวาจาเป็นอย่างนั้นทีนี้พอพูดถึงคำว่าดัดจริตบ่อยๆไหมคะทุกวันหรือเปล่านานๆครั้งหรือว่าเป็นนิสัยดัดจริตเนี่ยค่ะก็แต่ละคำก็ต้องมีความหมายด้วยนะคะจะใช้คำว่าดัดจริตก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่นานๆครั้งหนึ่งหรือว่าบ่อยเลยหรือว่าเป็นประจำจนกระทั่งเป็นนิสัยพอจะรู้ได้ไหมว่าที่ใช้คำนี้นานๆใช้ครั้งหนึ่งนานๆเป็นครั้งหนึ่งหรือว่าเป็นบ่อยๆแต่ต้องไม่ลืมความจริงนะคะสิ่งใดที่เกิดแล้วสะสมถ้าไม่มีความต้องการที่จะดัดจะเกิดดัดจริตไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นโลภะเป็นความติดข้องเป็นความต้องการซึ่งก็คือโลภะจริตนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าโลภะจะดัดไปทางไหนทางกายหรือทางวาจาหรือการเดินหรือการนั่งการพูดหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคนนั้นน่ะดัดจนเป็นนิสัยก็คือว่าก็คือโลภะนั่นแหละแต่เป็นไปในทางนั้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่พ้นจากจริตที่มีปกติคือโลภะจริตโทสะจริตโมหะจริตแล้วแต่ว่าจะเป็นจริตประเภทไหน
2: ครับท่านอาจารย์ค่ะจริตกับวาสนาต่างกันยังไง
0: วาสนานะคะคืออากัปกิริยาอาการซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าทุกคนจะมีโลภะเหมือนกันแต่นั่งเหมือนกันไหมกำลังมีโลภะนี่แหละนะคะท่าสบายของบางคนเนี่ยจะต่างกับอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะของชาวอินเดียท่าสบายคือขัดสมาธิหลังตรงนะคะทำให้เขานั่งอยู่ได้นานแต่ว่าคนไทยอาจจะบอกว่าไม่เรียบร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าจริตเนี่ยค่ะคือโลภะโทสะโมหะที่สะสมมาทำให้กายวาจาของแต่ละคนเนี่ยต่างกันอย่างละเอียดมากคนเดินข้างหน้าเราไม่ทันเห็นหน้าแต่เป็นคนคุ้นเคยรู้ไหมว่าใครแค่เดินเนี่ยค่ะนั่นคือวาสนาเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆทางกายทางวาจานะคะซึ่งเกิดจากจิตที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นแม้แต่กายที่จะไปทางซ้ายขวายังไงจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะพูดทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือว่ามาจากการสะสมของความละเอียดของจิตซึ่งทำให้กายไหวไปตามจิตที่ขณะนั้นเกิดขึ้นซึ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นวาสนาเนี่ยนะคะก็มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีบางคนเดินเร็วมากบางคนก็เดินช้ามากก็แต่ละอัธยาศัยก็คือเดินนั่นแหละแต่จิตที่ต่างกันแม้แต่อาการที่เดินก็ต่างกันด้วยด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีอากัปกิริยาซึ่งเป็นที่น่าดูน่าชมน่าพอใจกับอากัปกิริยาซึ่งไม่ชอบไม่มีใครชอบเลยใช่ไหมคะแล้วจะทำยังไงคะจะเสแสร้งทำก็ไม่เหมือนกับการที่ได้สะสมมาซึ่งเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ทุกคนคงรู้จักคำนี้ดีนะคะธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามีเสน่ห์หมายความว่าดูน่าดูและคนก็พอใจที่จะเข้าใกล้ไม่ว่าการพูดการมองหรืออะไรก็ตามแต่นะคะนั่นก็เป็นเรื่องของสภาพของจิตซึ่งละเอียดจากการที่เป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยก็ทำให้การเคลื่อนไหวไปแต่ละภพแต่ละชาติสะสมไปสะสมไปเพราะฉะนั้นวาสนามีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ปรากฏให้เห็นได้

0: บางคนจะมีคำพูดว่าเขาเป็นคนน่ารักแล้วทำไมคนอื่นไม่มีใครพูดอย่างนี้ล่ะเพราะฉะนั้นความน่ารักเนี่ยก็เป็นวาสนาของคนดีก็ได้ใช่ไหมคะดีด้วยกันเนี่ยแต่คนหนึ่งคนอื่นบอกว่าน่ารักแต่คนดีคนอื่นคนอื่นก็ไม่ได้บอกว่าน่ารักเพราะฉะนั้นสำหรับวาสนาฝ่ายไม่ดีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ละได้แต่ว่าวาสนาอื่นนะคะฝ่ายไม่ดีเนี่ยแม้พระอรหันต์ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ละไม่ได้นี่คือความน่าอัศจรรย์ของปัญญาที่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะประทับยืนมองนะคะจะต้องไม่เหมือนคนอื่นคือว่าเป็นไปด้วยความน่าดูอาจจะเคลื่อนไหวไปทั้งพระองค์ไม่ใช่ว่าชำเลืองแบบที่คนอื่นทำที่ไม่น่าดูเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็คือความละเอียดค่ะของวาสนานะคะซึ่งมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลแต่ภาษาไทยใช้ยังไงคะบุญวาสนาไปอีกแล้วคือว่าไม่ได้ศึกษาจริงๆเพราะฉะนั้นพระธรรมคิดเองไม่ได้ความละเอียดมีมากค่ะและแต่ละคำก็ควรจะเข้าใจให้ถูกต้องด้วยอย่างคำว่ารูปธรรมนะคะภาษาไทยก็ใช้กันแต่ว่าความหมายจริงๆคือหมายความถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้แสงเสียงพวกนี้เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมคิดจำพวกนี้เป็นนามธรรม
1: อนุญาตค่ะท่านแล้วถ้ากรณีที่ถกเถียงกันเรื่องงานแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช้กริยาที่ไม่ดีกับเราแต่เราไม่โต้ตอบหรือว่าเป็นการที่เราปล่อยวางได้หรือไม่และจะถือว่าเป็นวาสนาด้วยอีกส่วนหนึ่งหรือไม่หรือจะถือว่าเป็นการที่เราดัดจริตของเราเพื่อมิให้เกิดปัญหาหรือไม่ประการใด
0: ค่ะ
1: ขอความกรุณาท่านอาจารย์
0: ทั้งหมดจะรู้ได้ด้วยปัญญาแล้วก็ต้องเป็นของเราเองด้วยว่าขณะนั้นเราเสแสร้งหรือว่าเป็นปกติอย่างเวลานี้ค่ะทุกคนกำลังเป็นปกติเนี่ยคือวาสนาถ้าเช่นถ้าใครเกิดจะดัดจริตใช่ไหมคะเสแสร้งคนนั้นรู้แต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ก็ได้หรือว่าพอชินบ่อยๆว่าเอ๊ะไม่ใช่นี่แต่ก่อนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่ใช่ไหมฮะก็จะรู้ได้ว่ากำลังดัดจริตหรืออะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงค่ะและก็สามารถที่จะรู้จักด้วยจิตของแต่ละคนเพราะว่าแม้ขณะนี้นะคะเราไม่รู้จิตของใครคนอื่นเลยสักคนแม้แต่จิตเราเนี่ยรู้หรือเปล่าถ้าเรายังไม่รู้เราจะไปรู้จักจิตคนอื่นได้ยังไงเพราะว่าจิตเกิดดับเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้รู้จักธรรมะคือจิตว่าจิตหลากหลายมากโลภะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะออกมาทางกายวาจาความคิดอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะรู้ได้ว่าคนอื่นเมื่อไหร่ก็คือสิ่งที่เคยรู้แล้วเพราะว่าเราได้เข้าใจกันในขณะนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาของแต่ละคนนะคะก็จะทำให้สามารถเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนและเมื่อเข้าใจแล้วเวลาคนอื่นเป็นอย่างนั้นก็พอจะรู้ได้ว่าขณะนั้นก็เพราะอะไรขึ้นอยู่กับปัญญาค่ะและก็มรดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมอบให้สัตวโลกก็คือให้ได้เข้าใจความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้
2: พัฒนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556
3: กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้กล่าวในเบื้องต้นก่อนค่ะ
0: ค่ะคงไม่ลืมนะคะทุกคำมีค่ายิ่งเพราะเหตุว่ามาจากการที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงซึ่งในชีวิตเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏในขณะนี้ได้ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ประมาทแม้ในการฟังนะคะว่ากำลังฟังคำที่ลึกซึ้งพระกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เองค่ะแต่กว่าจะเข้าใจแต่ละคำได้เช่นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจึงไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะถูกต้องเป็นความจริง ที่สมควรที่จะได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นหรือว่าจะปล่อยให้ผ่านไปเผินๆโดยที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดมาได้ยินได้ฟังได้รู้เรื่องโลกนี้เหตุการณ์ในโลกนี้ทุกอย่างแล้วก็จากไปไม่เหลือเลยนะคะเพราะเหตุว่าต่อจากขณะสุดท้ายของชีวิตนี้ก็เป็นชีวิตใหม่เป็นคนใหม่เป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยค่ะให้ทราบว่าเมื่อได้มีความเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะก็จะเห็นคุณค่าอย่างยิ่งของการที่จะรู้ความจริงความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากแต่ขณะนี้ก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งควรที่จะได้รู้ด้วยนะคะแต่ต้องอาศัยการฟังและการไตร่ตรองเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่รู้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะโอกาสที่ดีก็คือว่าได้สนทนาธรรมเพื่อที่จะได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในสิ่งที่ได้ฟังนะคะเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะมาก 45,000 พรรษาแต่ละคำแล้วก็เข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงไม่ประมาทในการที่จะรู้ว่ากว่าที่จะได้เข้าใจคำที่ได้ยินนะคะลึกซึ้งขึ้นว่าหมายความถึงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องอาศัยการฟังด้วยความเคารพนะคะคือไตร่ตรองพิจารณาเป็นความถูกต้องเพราะเหตุว่าพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีก็เพื่ออนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจความจริงของชาติหนึ่งซึ่งเกิดมาแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในแต่ละวันแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่เหลือเลยจากโลกนี้ไปแล้วนะคะเหตุการณ์ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ติดตามไปเลยค่ะเป็นคนใหม่เรื่องใหม่โลกใหม่แต่สิ่งที่สะสมทุกขณะในโลกนี้นะคะเป็นสิ่งซึ่งไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจึงมีความติดข้องในเรื่องราวของสิ่งที่กำลังปรากฏมากมายที่ใช้คำว่าโลภะคือความติดข้องโทสะคือความขุ่นเคืองใจเมื่อได้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งหมดมาจากความไม่รู้ความจริงตั้งแต่เกิดจนตายก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกชาติไปเพราะฉะนั้นโอกาสของชาติหนึ่งชาติใดที่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะแต่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อได้ฟังพระธรรมโดยไม่ประมาทเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะไม่ใช่ผ่านไปเหมือนกับรู้แล้วเช่นคำว่าธรรมะได้ยินได้ฟังบ่อยนะคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่กำลังฟังเพื่อเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่หลากหลายมากเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปโดยไม่รู้เลยค่ะตลอดเวลาจนกว่าจะได้ฟังว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ได้และถ้าจะศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นั่นเองค่ะ
4: ผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยนะครับว่าความไม่รู้เนี่ยที่เรียกว่าอวิชชาเนี่ยนะครับตามปฏิจจสมุปาทะเนี่ยไม่รู้นี่มันมาจากไหนฮะขออนุญาตถามครับ
0: ขณะนี้มีสิ่งที่เกิดแล้วนะคะไม่รู้ถูกไหมคะเห็นเกิดแล้วไม่รู้ปฏิจจสมุปาทะหมายความถึงธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นถ้าไม่มีธรรมะเลยก็จะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่ธรรมะที่จะเกิดได้เนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะบันดาลได้แต่ว่าแต่ละหนึ่งธรรมะที่เกิดผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงว่าต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างซึ่งก่อนที่จะรู้ถึงปัจจัยซึ่งทำให้สภาพธรรมะเกิดนะคะก็ต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งก่อนและถึงจะรู้ละเอียดขึ้นว่าหนึ่งนั้นอาศัยปัจจัยอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งนะคะซึ่งได้กล่าวถึงอันดับแรกก็คืออวิชชาความไม่รู้ไม่ใช่กล่าวลอยๆนะคะความไม่รู้แต่ต้องพิจารณาว่าไม่รู้อะไรต้องมีสิ่งที่กำลังไม่รู้ค่ะไม่ใช่เพียงแต่ไม่รู้เฉยๆนะคะแต่มีสิ่งที่กำลังไม่รู้ขณะนี้เห็นเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่ได้ยิน ก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วก็มีได้ยินเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วได้ยินก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะคือแตกย่อยชีวิตซึ่งเราคิดว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะเหลือเพียงแต่ละหนึ่งขณะแล้วก็หนึ่งธรรมะจริงๆจึงสามารถที่จะรู้ได้ในความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่เราเพราะว่าเป็นสิ่งที่เพียงเกิดแล้วดับไปแต่ละหนึ่งนะคะถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏว่ามีแต่ขณะใดที่ปรากฏว่ามีสิ่งนั้นเกิดเพื่อให้รู้ว่ามีเกิดเพื่อให้รู้ว่ามีแล้วก็ดับไปโดยไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นการไม่รู้ความจริงเนี่ยนะคะก็สะสมไปตามสิ่งใดก็ตามที่เกิดปรากฏสั้นมากเพื่อให้ติดข้องเท่านั้นเองนะคะเพื่อให้ไม่รู้แล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆนะคะเป็นอย่างนี้ไม่รู้โดยตลอดตั้งแต่เกิดแม้ในขณะที่กำลังเห็นนะคะเห็นเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าเห็นเกิดและดับเพราะฉะนั้นเห็นเกิดเพื่อความติดข้องและความไม่รู้และยึดถือเห็นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะในครั้งที่จะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะก็คือศึกษาทีละคำเพราะฉะนั้นเวลากล่าวถึงเห็นกำลังเห็นแล้วก็เห็นมาแล้วมากด้วยแล้วก็ไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไม่รู้ความจริงของเห็นขณะนี้ก็มีปัจจัยที่สภาพธรรมะอื่นเกิดต่อโดยความไม่รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้นั่นแหละเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะทำให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นแต่ทรงแสดงปัจจัยคือสภาพธรรมะที่สนับสนุนเกื้อกูลอุดหนุนอาศัยกันทำให้สภาพธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นได้เนี่ยละเอียดมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีแต่เฉพาะความไม่รู้อย่างเดียวนะคะสภาพธรรมะมีมากเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องเริ่มจากการเป็นผู้ไม่รู้ค่ะรู้อย่างอื่นรู้มามากแต่ว่ารู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมพระเชนบุคคลใดก็ตามนะคะซึ่งอาจจะเข้าใจว่าเป็นผู้รู้สามารถศึกษาแล้วก็ทำสิ่งต่างๆซึ่งคนอื่นชื่นชมว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แต่ว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชนบุคคลนั้นไม่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นเป็นอวิชชาความไม่รู้ต้องกล่าวด้วยนะคะไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏกำลังเห็นก็ไม่รู้จึงเข้าใจว่าเราเห็นกำลังได้ยินก็ไม่รู้จึงเข้าใจว่าเราได้ยินแต่ถ้าไม่ได้ยินได้ยินไม่เกิดจะมีเราได้ยินที่ไหนถ้าเห็นไม่เกิดในขณะนี้นะคะก็จะมีเราเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วไม่รู้นะคะก็จะทำให้ยึดถือสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับแล้วแล้วไม่กลับมาอีกเป็นเราไม่ว่าสภาพธรรมะใดๆเดี๋ยวนี้นะคะเกิดแล้วสืบต่อโดยการเกิดดับแต่ไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะเหตุว่าเร็วสุดที่จะประมาณได้เกิดแล้วดับแต่ก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อสนิทจนไม่รู้ว่าเห็นขณะนี้ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนะก็เป็นสิ่งซึ่งกว่าจะเข้าใจได้จริงๆนะคะในแต่ละคำนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงไหมเพราะเหตุว่ามีปัจจัยให้เกิดเป็นคนนี้นะคะแต่จะเป็นคนนี้ตลอดไปได้นานเท่าไหร่ตามเหตุตามปัจจัยและคนนี้แต่ละหนึ่งนะคะเกิดแล้วเห็นอะไรบ้างได้ยินอะไรบ้างคิดอะไรบ้างเมื่อวานนี้หมดไปแล้วเมื่อเช้านี้ก็หมดไปแล้วนะคะเท่ากับเกิดมาได้เห็นได้ยินคิดนึกรู้เรื่องรู้ราวรู้เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วลืมหมดชาติก่อนนะคะลืมหมดเลยชาตินี้ก็เหมือนกันพอถึงชาติหน้าก็ลืมหมดเพราะฉะนั้นเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อไม่รู้แล้วก็เพื่อติดข้องแล้วก็เพื่อที่จะเกิดต่อไปในสังสารวัฏตราบใดที่ยังไม่รู้ก็เป็นแต่ละคำนะคะซึ่งแม้แต่ความไม่รู้ก็ต้องตรงแล้วรู้แล้วหรือยังคะกำลังเห็นรู้แล้วหรือยังกำลังได้ยินรู้แล้วหรือยังว่ากำลังคิดเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเพราะว่าแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันเปลี่ยนความคิดไม่ได้เลยค่ะ ทุกอย่างเกิดแล้วไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ต้องตรงกับคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานะคะไม่ว่าคำอะไรเรื่องอะไรเมื่อไหร่ก็คือเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาอวิชชาก็เป็นอนัตตาด้วยนะคะบางคนก็สงสัยเดี๋ยวนี้อวิชชาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้คิดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เห็นอยู่ที่ไหนแต่ว่าขณะที่เห็นนะคะขณะนี้เองค่ะเห็นแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นอวิชชาก็อยู่ที่ไม่รู้ความจริงของเห็นขณะนี้ได้ยินเกิดแล้วดับแล้วค่ะอวิชชาก็ไม่รู้ความจริงของได้ยินเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งอวิชชามากแค่ไหนจนกว่าจะมีการฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะอวิชชาความไม่รู้ก็จะค่อยๆละคลายลง
3: มีผู้เขียนมานะคะบอกว่าฟังพระธรรมต้องตามลำดับมิฉะนั้นความเป็นเราก็จะแทรกเข้ามาเรียนถามว่าตามลำดับคืออย่างไรแล้วก็ความเป็นเราเนี่ยมีจนเป็นปกติที่ไม่ใช่เราเป็นอย่างไรกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะกรุณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะทีละคำก็ได้สั้นๆ
3: ค่ะเขียนมาว่าฟังพระธรรมต้องตามลำดับ
0: ค่ะฟังพระธรรมพระธรรม45พรรษามากนะคะทุกคำตามระดับคือแม้แต่คำแรกคือคำว่าฟังพระธรรมใช่ไหมคะมีคำที่ไม่รู้จักคือคำว่าธรรมะถ้าถามใครๆดูว่าธรรมะคืออะไรตอบว่าไงคะแต่ว่าฟังพระธรรมแม้แต่คำแรกคำเดียวเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะไม่ใช่ภาษาไทยนะคะเป็นภาษามัคคีภาษาบาลีแต่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนในภาษาไทยใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงฟังธรรมะคือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปฟังชื่อมากมายในพระไตรปิฎกนะคะแต่ต้องตามลำดับคือรู้ว่าฟังธรรมะต้องฟังสิ่งที่มีจริงๆเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่สับสนเลยใช่ไหมคะขณะนี้มีเห็นฟังเรื่องเห็นขณะนี้มีคิดฟังเรื่องคิดนี่คือเริ่มรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะถ้ายังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจะไม่เข้าใจเลยว่าศึกษาอะไรแต่ถ้ารู้ว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเผชิญหน้าทุกขณะตั้งแต่เกิดแต่ว่าไม่เคยรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะต้องรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะขณะนั้นอย่างอื่นไม่จริงสิ่งที่ไม่ปรากฏจะกล่าวว่าจริงไม่ได้สิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วจะรู้ความจริงได้ยังไงในเมื่อไม่เหลือเลยสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มาถึงจะไปรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้อย่างไรในเมื่อยังไม่มาถึงแต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะยากแสนยากที่จะรู้เพราะเหตุว่าโดยการตรัสรู้จากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ว่าเพียงปรากฏแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจึงรู้ยากยิ่งเพราะเหตุว่าเหมือนว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่ดับไปเพราะฉะนั้นการที่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต้องโดยการฟังพระธรรมให้เข้าใจมิฉะนั้นจะไม่รู้เลยค่ะว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กับการที่เราคิดเองเนี่ยต่างกันมากมายเพราะเหตุว่าขณะนี้ใครจะคิดว่าเห็นเกิดและดับแต่ความจริงนะคะไม่เปลี่ยนเลยต้องเป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงๆว่าแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดไม่ใช่มีผู้หนึ่งผู้ใดดลบันดาลได้แต่ต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นพระธรรมกว่าจะฟังได้เข้าใจนะคะจนกระทั่งค่อยๆน้อมใจด้วยศรัทธาที่เชื่อในคำจริงทำให้สามารถที่จะอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเมื่อนั้นนะคะก็จะทำให้พ้นจากการติดข้องซึ่งนำมาสู่ อกุศลธรรมมากมายเพราะการยึดถือว่ามีเราหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
5: อันนี้เป็นคำถามที่มาจากท่านผู้ฟังนะครับเขาบอกว่ามีคนเป็นมะเร็งรู้ตัวว่าจะต้องตายเราจะแนะนำผู้ที่เป็นมะเร็งซึ่งจะต้องตายนั้นก่อนตายอย่างไรบ้างครับ
0: ศึกษาธรรมะแล้วมะเร็งเป็นธรรมะหรือเปล่าลืมไปเลยนะคะศึกษาธรรมะแล้วมะเร็งเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นคะเนี่ยค่ะแล้วเป็นธรรมะอะไรนี่คือเราจะต้องเข้าใจว่าอวิชชาอยู่ที่ไหนขณะใดก็ตามที่แม่ได้ยินได้ฟังนะคะก็จะต้องรู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆแล้วเป็นอะไรไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีนะคะมะเร็งเป็นเห็นหรือเปล่าคะไม่ใช่มะเร็งเป็นได้ยินหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกมะเร็งเป็นได้กลิ่นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ในชีวิตประจำวันนะคะมะเร็งเป็นรสหวานรสเค็มหรือเปล่าก็ไม่ใช่แล้วมะเร็งเป็นอะไรนี่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะที่เราศึกษาธรรมะแล้วได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามค่ะเราก็จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นมีจริงแต่เป็นอะไรส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความรักตัวนะคะหรือว่ารักญาติมิตรสหายพอรู้ว่าใครเป็นมะเร็งก็หาทางใดๆก็ตามนะคะว่าก่อนจะตายหรือว่าควรจะเตือนเขาว่ายังไงแต่ว่าที่สำคัญที่สุดค่ะให้รู้ความจริงให้รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจเลยนะคะต่อไปชาติไหนๆก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีซึ่งเป็นความจริงได้เพราะฉะนั้นแต่ละชาติเกิดมาแล้วนี่ค่ะเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ฟังพระธรรมซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจากการที่เข้าใจธรรมะใครก็ตามได้ยินชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ฟังพระธรรมไม่มีโอกาสที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการฟังก็ต้องฟังด้วยการที่ต้องเข้าใจจริงๆค่ะในสิ่งที่ฟังไม่ใช่ว่าข้ามไปหรือว่าคิดว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยต้องเข้าใจทุกคำจริงๆพอได้ยินคำไหนต้องรู้ว่ามีจริงหรือเปล่ามีจริงแล้วคืออะไรเพราะฉะนั้นมะเร็งจริงๆเนี่ยมีคำตอบหรือยังคะว่าคืออะไรถ้าไม่มีก็คือว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่ว่าศึกษาธรรมะตอบได้มะเร็งไม่ใช่เห็นมะเร็งไม่ใช่ได้ยินมะเร็งเป็นคิดหรือเปล่าคะก็ไม่ใช่อีกแล้วเป็นอะไรถ้าศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเปลี่ยนไม่ได้แต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นการบ้านนะคะสำหรับที่จะฟังแล้วรู้ว่าฟังธรรมะหรือเปล่าฟังแล้วเข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าฟังแล้วธรรมะก็สามารถที่จะตอบได้ไม่ว่ามีคำถามอะไรนะคะต้องตั้งต้นว่าคืออะไรท่านที่ฟังมาแล้วคงพอตอบได้ใช่ไหมคะมะเร็งไม่ใช่เห็นมะเร็งไม่ใช่ได้ยินมะเร็งไม่ใช่คิดนึกแล้วเป็นอะไรแล้วก็คนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วมีไหมคะมีคนที่กำลังเป็นมีไหมแล้วคนที่จะเป็นมีไหมแล้วจะเตือนเขาว่ายังไงคะเขายังไม่ได้เป็นแต่จะเป็นได้ไหมเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสทั้งนั้นนะคะที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ก็สามารถที่จะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังมี
5: ขออนุญาตมีคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องตายก็คือเรื่องเกิดครับที่กล่าวว่าตายแล้วต้องไปเกิดอีกไปเกิดได้อย่างไรขอเรียนถามครับ
0: ค่ะก็ขออนุญาตถามได้ไหมคะแทนที่จะตอบก็ขอเป็นถามว่าอะไรเกิดได้ยินคำว่าเกิดได้ยินคำว่าตายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดและศึกษาธรรมะต้องตอบได้นะคะว่าอะไรเพราะฉะนั้นอะไรเกิดแล้วก็อะไรตายถ้าฟังธรรมะเราต้องเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจนะคะก็คือว่าฟังเรื่องราวไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะ พราะเหตุว่ายังไม่มั่นคงจริงๆว่าธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะหรือเปล่าและเป็นธรรมะอะไรหลากหลายมากที่จะต้องศึกษานะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เกิดตายเนี่ยมีจริงๆแต่เมื่อศึกษาธรรมะก็ต้องรู้ว่าอะไรเกิดแล้วก็อะไรตายถ้ายังตอบไม่ได้ก็คือว่ายังศึกษาไม่พอนะคะที่จะเข้าใจได้ว่าอะไรเกิดอะไรตายเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะและสามารถที่จะทำให้เข้าใจแต่ละคำถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะเมื่อเข้าใจความจริงแต่ละคำทีละคำก็ยังสามารถที่จะทำให้เข้าใจต่อไปอีกแต่ละคำทีละคำด้วยเพราะฉะนั้นเกิดมีจริงแน่ๆนะคะแต่ว่าอะไรเกิดแล้วก็ตายก็มีจริงๆค่ะแต่ว่าอะไรตายถ้ายังไม่รู้แล้วก็ฟังเรื่องราวว่าตายแล้วเกิดก็ยังสงสัยนะคะเช่นคำถามที่ว่าตายแล้วไปเกิดไปได้ยังไงคะอะไรไปนี่ก็แสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะอย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยจะถามว่าอะไรและก็เมื่อได้รับคำตอบที่เข้าใจแล้วนะคะก็จะทำให้เข้าใจคำอื่นๆต่อไปด้วยไม่ลืมนะคะการฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังที่มีผู้ถามว่าตายแล้วไปไหนใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงตายมีจริงเกิดมีจริง
6: ค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นต้องรู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นอะไรเกิดอะไรตายคะ
6: ก็หนูก็คิดว่าเป็นรูปกับนามค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขอถามต่อนะคะ
6: ค่ะ
0: รูปคืออะไรนามคืออะไร
6: รูปเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรค่ะอย่างเช่นรูปร่างกายนี่ก็ไม่ใช่สภาพรู้ค่ะนามเป็นสภาพรู้
0: ค
6: ่
0: ะ
6: ก็คือการได้ยินการเห็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นนามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่าง
0: เดี๋ยวนี้มีรูปธรรมไหมคะ
6: มีค่ะ
0: กรุณายกตัวอย่าง
6: อย่างเช่นสีสันที่ปรากฏทางตาเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่สภาพรู้ค่ะและเสียงก็ไม่ใช่สภาพรู้ที่รู้นี่ก็เพราะว่ามีจิตค่ะเพราะว่าคนตายมีแต่รูปคนตายก็ไม่เห็นคนตายก็ไม่ได้ยินคนตายก็ไม่รู้เย็นไม่รู้ร้อนไม่รู้อ่อนไม่รู้แข็งมีแต่จิตที่เป็นสภาพรู้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้ฟังข้อความเพิ่มเติมนะคะว่าธรรมะมีจริงๆแต่หลากหลายมากไม่เหมือนกันธรรมะที่เกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยก็มีเช่นเสียงนะคะ
6: เ
0: กิดแล้วเวลานี้ทุกคนได้ยินแล้วก็รู้ว่าพอใช้คำว่าเสียงเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏว่ามีจริงๆนะคะแต่ว่าเสียงไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแล้วก็นอกจากเสียงก็มีสิ่งอื่นนะคะซึ่งเกิดจริงๆปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆแต่ก็ไม่รู้อะไรเช่นแข็งมีจริงๆค่ะมีใครไม่รู้แข็งบ้างไหมคะแข็งมีแต่แข็งไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าจะบอกว่าแข็งไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือแข็งก็ต้องเป็นแข็งจะเป็นเสียงไม่ได้และเสียงก็เป็นแข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นที่ว่าตายและเกิดคืออะไรถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เกิดแล้วนะคะมีลักษณะไม่ใช่สภาพรู้มีหลายอย่างมากมายเช่นตาทุกคนมีตาแต่ตาไม่เห็นนะคะทุกคนก็มีหูแต่หูก็ไม่ได้ยินอะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดที่มีแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามนะคะสภาพธรรมะนั้นทรงบัญญัติใช้คำเรียกให้เข้าใจกันว่าหมายความถึงสิ่งนั้นซึ่งไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมในขั้นต้นนะคะการศึกษาธรรมะจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะตอบได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดมีจริงๆนะคะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยกับธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้ค่ะบอกว่าเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเห็นไม่ใช่ตาไม่เห็นแต่มีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดเห็นแล้วดับไม่ทำอย่างอื่นเลยค่ะไม่คิดไม่จำ พียงธรรมะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นเห็นจริงๆแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าเป็นอนัตตาได้ยินนะคะไม่ใช่เสียงเสียงปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพที่กำลังได้ยินเฉพาะเสียงนั้นเสียงนั้นเท่านั้นที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุที่กำลังได้ยินเสียงมีจริงๆนะคะภาษาไทยเราใช้คำว่าได้ยินแต่จะใช้ภาษาอะไรใช้คำอะไรก็ได้แต่ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งรู้เสียงคือได้ยินเสียงไม่ใช่รู้ว่าเสียงเป็นอะไรได้อะไรทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่เมื่อเสียงปรากฏมีเมื่อไหร่แสดงว่ามีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงนั้นจึงปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะก็ต่างกันนะคะอย่างกว้างกว้างอย่างใหญ่เป็นสองประเภทคือธรรมะประเภทหนึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่สภาพรู้รวมเรียกว่ารูปธรรมและสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเกิดขึ้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยค่ะมองไม่เห็นนะคะหายากว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่ามีกิจการงานหน้าที่ที่ทำให้รู้ได้ว่ามีสภาพธรรมะนั้นเช่นเห็นไม่มีรูปร่างเลยแต่กำลังเห็นนี่แหละเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดเห็นแล้วก็ดับไปสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมเรียกว่านามธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดนะคะที่กล่าวว่าคนเกิดสัตว์เกิดถ้ามีแต่รูปไม่มีธาตุรู้เลยก็จะไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตโต๊ะไม่เห็นโต๊ะไม่ได้ยินโต๊ะไม่คิดนึกหรือจะใช้คำว่าแข็งนะคะแข็งไม่เห็นแข็งไม่ได้ยินแข็งไม่คิดนึกแข็งมีจริงๆเกิดขึ้นไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาแต่ขณะที่กำลังรู้แข็งมีไหมคะวันหนึ่งวันหนึ่งแข็งปรากฏว่ามีในขณะที่กำลังรู้แข็งในขณะนั้นก็มีนามธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าเกิดก็คือธรรมะเกิดนามธรรมหรือรูปธรรมก็ตามแต่นะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าตายเนี่ยต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดและสิ่งนั้นหมดไปดับไปไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกอย่างเราบอกว่าคนตายเนี่ยนะคะก็หมายความว่าจากนั้นไปไม่มีคนนั้นอีกเลยจะกลับมาเป็นคนนั้นอีกไม่ได้เลยสักขณะเดียวนะคะแล้วก็ที่กล่าวว่าไปไหนเนี่ยไปไม่ได้เกิดแล้วดับแต่มีปัจจัยที่สืบต่อเหมือนเมื่อวานนี้กับวันนี้นะคะถ้าไม่มีเมื่อวานนี้วันนี้ก็ไม่มีถ้าไม่มีขณะนี้ขณะต่อไปก็ไม่มีจนถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้ถ้าไม่มีขณะนั้นซึ่งเป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยที่ใช้คำว่าตายเพราะว่าสภาพซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ที่เราใช้คำว่าจิตนะคะเกิดโดยปัจจัยนะคะแล้วก็มีความหลากหลายต่างๆกันเป็นจิตประเภทต่างๆเช่นเห็นเป็นจิตชนิดหนึ่งเพียงเห็นได้ยินเป็นธาตุรู้หรือเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นอาศัยการเกิดขึ้นและดับไปจากขณะหนึ่งเป็นขณะหนึ่งนะคะก็ทำให้สืบต่อเป็นชีวิตตั้งแต่เกิดก็คือสภาพรู้นามธรรมและรูปธรรมเกิดแล้วก็ดับสืบต่อทุกๆขณะนี่ค่ะจนถึงขณะสุดท้ายก็ใช้คำบัญญัติเรียกว่าตายแต่ก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตเกิดสืบต่อเหมือนเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้ก็คงจะเข้าใจได้นะคะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ความละเอียดมีมากค่ะแต่ก็ต้องตั้งต้นที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจึงชื่อว่าได้ศึกษาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู
6: ้หนูอยากจะตอบที่อาจารย์ถามว่ามะเร็งที่อาจารย์บอกว่าขอไปทำเป็นการบ้านแต่หนูไม่รู้ว่าจะตอบถูกหรือเปล่านะคะที่ว่ามะเร็งนี้หนูคิดว่าเป็นคงจะเป็นบัญญัติเฉยๆค่ะเป็นชื่อของโรคชนิดหนึ่งไม่ทราบว่าจะถูกหรือเปล่าค่ะ
0: ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นขณะนั้นถ้าไม่คิดคำว่ามะเร็ง
6: ค่ะ
0: มีมะเร็งไหมคะ
6: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะทุกคนไม่รู้เลยค่ะว่าอยู่ในโลกของความคิดเพราะความจำสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างทุกวันเนี่ยนะคะหลากหลายมากลักษณะที่ปรากฏหลากหลายจนจำแนกให้คิดเป็นเรื่องต่างๆเป็นคำต่าง แต่ความจริงก็คือสภาพธรรมะซึ่งไม่พ้นจากนามธรรมและรูปธรรมนะคะซึ่งขณะนี้เกิดเห็นยังไม่มีมะเร็ง
6: ใช่ค่ะ
0: นะคะแต่ถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องราวก็ค่อยๆจำว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะทุกคนอยู่ในโลกของความคิดหลังเห็นก่อนแล้วก็คิดตามสิ่งที่ปรากฏได้ยินก่อนแล้วก็จำเสียงนะคะจำเรื่องแล้วก็คิดตามเรื่องตามเสียงที่ได้ยินเพราะฉะนั้นก็มีโลกทางตาเป็นสีสันวรรณะเป็นบุคคลต่างๆแม้ไม่เรียกชื่อสิ่งนั้นก็มีเช่นนกนะคะกับงูกับคนปรากฏให้เห็นแต่ไม่ใช่เป็นงูเป็นนกจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏรูปร่างต่างๆสิ่งที่ปรากฏทำให้จำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะคิดถึงรูปร่างสันฐานเพียงแค่เห็นเนี่ยไม่สามารถจะรู้ว่าเป็นอะไรเพียงแค่ได้ยินเสียงก็ไม่สามารถจะรู้ว่าเป็นอะไรแต่เพราะเหตุว่าได้ยินบ่อยๆเหมือนเด็กซึ่งเกิดมานะคะตอนต้นก็พูดไม่ได้คิดไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่พอจำบ่อยๆได้ยินเสียงซ้ำๆก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไรแล้วก็จำเสียงแม้แต่คำว่ามะเร็งเนี่ยเด็กเกิดใหม่ไม่รู้เลยใครไปพูดว่ามะเร็งเด็กก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าโตขึ้นได้ยินบ่อยๆเข้าใจเรื่องราวก็สามารถที่จะรู้ว่าแต่ละคำหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เฉพาะหนึ่งนะคะทรงแสดงโดยละเอียดอย่างยิ่งว่าหลากหลายมากเช่นจิตที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวใครรู้บ้างไม่รู้เลยใช่ไหมคะแล้วเกิดขึ้นโดยมีสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งใช้คำว่าเจตสิกนามธาตุเช่นโลภะโทสะความติดข้องความรู้สึกต่างๆสภาพรู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะอาศัยจิตเกิดขึ้นพร้อมกับจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตก็หลากหลายทำให้วันนี้นะคะมีจิตหลายประเภทเกิดขึ้นไม่ซ้ำกันเลยสักขณะเดียวเพราะว่ามีปัจจัยทำให้เกิดแล้วก็ดับไปมีปัจจัยทำให้เกิดสืบต่อแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆเนี่ยดำรงอยู่เพียงชั่วหนึ่งขณะจิตถ้าขณะจิตนั้นดับและไม่มีจิตอื่นเกิดสืบต่อที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้ต่อไปนะคะก็กล่าวว่าคนนี้ตายแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เมื่อจิตหนึ่งขณะดับแล้วค่ะใครยับยั้งไม่ได้เลยการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นแต่ว่าจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ทำกิจเคลื่อนพ้นจากความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นถ้าศึกษาโดยละเอียดนะคะจะทราบว่าจิตแต่ละขณะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโดยไม่รู้อะไรทำอะไรนะคะแต่ว่าจิตธาตุรู้เกิดขึ้นทำกิจเฉพาะของจิตนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกที่เกิดทำกิจสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนซึ่งเราใช้คำว่าจุติหมายความถึงเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นแล้วก็มีปัจจัยที่ทำให้เป็นคนใหม่เกิดใหม่ลืมเรื่องเก่าหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องใดๆในแต่ละวันแต่ละขณะที่เรารู้เนี่ยนะคะก็เพียงแต่เฉพาะในชาตินี้ค่ะพอถึงจิตขณะสุดท้ายไม่เป็นคนนี้อีกต่อไปเรื่องต่างๆที่เคยจำเคยคิดไว้เนี่ยนะคะก็หมดสิ้นไปกับเรื่องนี้ชาติก่อนทำอะไรบ้างคะจำได้ไหมแต่ว่าพอเกิดเป็นคนนี้ลืมหมดจำได้เฉพาะชาตินี้แล้วอีกไม่นานก็พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะเป็นบุคคลอื่นตามกรรมที่ได้กระทำไว้ทันทีเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องใหม่มีบุคคลใหม่มีพี่น้องใหม่มีเหตุการณ์ใหม่แล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรเพราะฉันเกิดและตายก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นตรงกับที่ตอบค่ะแต่ต้องเข้าใจละเอียดขึ้นคงไม่ลืมนะคะที่กล่าวเมื่อกี้นี้นะคะธรรมะเกิดตายเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: มาจากภาษาบาลีว่าธรรมะกับตาคือความเป็นไปของธรรมะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้คือมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะพ้นไปได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วก็ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีใครเลย แต่เมื่อมีธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นก็แล้วแต่ว่าจะยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นใครแต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะเกื้อกูลใครก่อนตายให้เขาทำความดีด้วยประการใดๆทั้งสิ้นก็ตามแต่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือว่าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดกับทุกคนคือความเห็นถูกต้องตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งและทรงแสดงว่าทุกอย่างที่มีนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเป็นธรรมดาคือมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าจะมีชีวิตอยู่นะคะเป็นคนดีสักปานใดก็ตามแต่ไม่เข้าใจธรรมะก็ยังดีไม่ถึงที่สุดนะคะเพราะเหตุว่าอาจจะละชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมแต่ไม่ได้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดซึ่งยากที่สุดนะคะและต้องอบรมคือค่อยๆเข้าใจขึ้นก็คือสิ่งที่มีในขณะนี้แหละไม่ควรที่จะผ่านไปโดยการยึดถือว่าเป็นเรานะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและวันหนึ่งเราก็ต้องตายนั่นก็ยิ่งไม่ได้เข้าใจธรรมะเพียงแต่เข้าใจสิ่งที่เกิดเป็นธรรมดาว่าเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ควรจะให้คนอื่นซึ่งมีค่าประเสริฐสุดคือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อทรงตรัสรู้ความจริงและให้ความจริงนี้กับคนที่เห็นประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วได้อะไรจากชีวิตนี้บ้างเหมือนได้แต่ความจริงไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะเพราะเหตุว่าแม้พี่เข้าใจว่าเป็นเราเกิดมาก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นได้อวิชชาความไม่รู้แล้วก็ได้กิเลสเยอะมากจากทุกขณะที่เห็นได้ยินแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เกิดความติดข้องความยึดถือเพราะฉะนั้นเกิดมาสิ่งที่ได้คือกิเลสแล้วก็พาไปไม่ใช่มีตัวตนพานะคะแต่หมายความว่าจิตที่เป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเสด็จต่อสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งก็ทำให้เป็นบุคคลอื่นทันทีและแต่ว่าจะเป็นใครวันนี้หรือชาตินี้เป็นบุคคลอื่นจากชาติก่อนใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าจากเมื่อวานนี้ก็ได
7: ้
0: เพราะว่าความจริงนามธรรมและรูปธรรมดับหมดอย่างเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ทุกขณะเพราะฉะนั้นบางขณะเราเรียกว่าเป็นคนดีบางขณะเราเรียกว่าเป็นคนชั่วนะคะแต่ว่าบางขณะก็เป็นคนที่ได้ฟังธรรมะเข้าใจขึ้นแต่บางขณะก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่เคยฟังเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นใครหรือเข้าใจว่าเป็นเรานะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดก็คือว่าได้ให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเราใช้คำว่าศึกษาธรรมะฟังธรรมะให้เข้าใจความจริงถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ประเสริฐที่สุดค่ะถึงดีแต่ไม่เข้าใจธรรมะก็ยังไม่ได้ชำระจิตให้หมดไปจากอกุศลและอวิชชาก
8: ี้นี้มีคนถามเรื่องมะเร็งใช่ไหมครับก็คิดว่ามะเร็งเนี่ยถ้าจัดอยู่ในปรมัตถธรรมก็คือรูปที่เกิดจากอุตุหรืออาหารค่ะ
0: ค่ะโดยธาตุแท้ๆนะคะไม่มีธาตุมะเร็งธาตุแท้ๆก็คือเย็นหรือร้อนธาตุไฟอ่อนหรือแข็งธาตุดินตึงหรือไหวธาตุลมซึมซาบเอิบอาบก็คือธาตุน้ำซึ่งเกาะกลุ่มธาตุทั้งสามไว้แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏนี่นะคะละเอียดมากตามเหตุตามปัจจัยแม้แต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ยังปรากฏหลากหลายมากทุเรียนก็มีธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมคะที่ใดที่มีธาตุดินน้ำไฟลมที่นั่นต้องมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างต่างๆต้องมีกลิ่นต้องมีรสต้องมีโอชาคือรูปที่เมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดรูปเป็นรูปที่เกิดจากอาหารเพราะฉะนั้นจะไม่พ้นจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ส่วนผสมและปัจจัยที่ทำให้ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยค่ะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะต้นไม้ดอกไม้แค่ดอกไม้นี่ก็หลากหลายชนิดข้าวก็มีหลายพันต้นไม้ก็มีทั้งที่ไม่มี ผลเลยก็มีแต่ใบกับดอกก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้เห็นความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะว่าแม้เพียงรูปธรรมซึ่งเป็นแต่เพียงอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวแต่ก็สามารถปรากฏความหลากหลายให้ศึกษาให้เรียกชื่อแม้โรคต่างๆหรือที่ตัวเนี่ยค่ะเราจะบอกว่าหัวใจตับปอดแต่ว่าไม่พ้นจากแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวแล้วก็ปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆเป็นรูปที่กระทบตาได้แล้วก็ปรากฏให้เห็นทางตาได้แล้วก็มีกลิ่นและมีรสและมีโอชาคืออาหารที่ทำให้เกิดรูปเมื่อกลืนกินเข้าไปด้วยเนี่ยค่ะก็เห็นความหลากหลายว่าแม้รูปยังวิจิตหลากหลายมากถึงปานนี้นะคะเพราะฉะนั้นนามธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยจะวิจิตหลากหลายมากสักแค่ไหนด้วยเหตุนี้ไม่สามารถที่จะประมาณได้นะคะว่าจิตแต่ละหนึ่งของแต่ละคนเนี่ยสะสมอะไรมาบ้างและต่อไปจะเกิดอะไรบ้างคนเดียวค่ะวันหนึ่งก็ต่างกันไปละวันนี้โกรธมากพรุ่งนี้ดีมากก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่เหตุปัจจัยและยิ่งหลายหลายคนหลายหลายวันความวิจิตของธาตุต่างๆเนี่ยจะมากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะโดยความเป็นนานาธาตุซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราจะใช้คำเรียกอะไรสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะไม่พ้นความจริงซึ่งเป็นความจริงซึ่งถึงที่สุดใช้คำว่าปรมัตถธรรมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้มะเร็งไม่ให้แข็งได้ไหมคะไม่ให้อ่อนได้ไหมไม่ให้เย็นได้ไหมไม่ให้ไม่มีกลิ่นได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าความหลากหลายของสิ่งที่ปรากฏก็ทำให้ใช้ชื่อเรียกต่างๆให้รู้ความหลากหลายนั้นเท่านั้นเองค่ะแต่มะเร็งก็ไม่รู้อะไรนะคะแข็งไม่รู้อะไรอ่อนไม่รู้อะไรแต่ผู้ที่กระทบสัมผัสสามารถที่จะรู้ได้ถึงความละเอียดและความหลากหลาย
7: กราบเรียนท่านอาจารย์และคณะวิทยากรนะครับสิ่งที่ปรากฏก็กำลังเผชิญหน้ากำลังมีอยู่ในขณะนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายเพื่อให้เกิดความกระจ่างจะได้เห็นถูกครับ
0: ค่ะไม่รู้มาแสนนานเพราะฉะนั้นจะให้รู้ทันทีเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าฟังแล้วลืมค่ะไม่มีใครจำได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะใช่ไหมคะลืมละเพราะฉะนั้นกว่าจะจำได้ว่าขณะนี้ไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นจะเรียกหรือไม่เรียกสิ่งนั้นก็มีจริงๆซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าไม่ลืมก็คือมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่ว่าเมื่อไรก็ตามขณะไหนก็ตามที่นี่หรือข้างนอกหรือที่ไหนมีสิ่งที่มีจริงระลึกได้ไหมคะเห็นอย่างเงี้ยค่ะมีจริงๆเพราะฉะนั้นธรรมะต้องค่อยๆเข้าใจนะคะพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับไม่ใช่วันไม่ใช่เดือนไม่ใช่ปีไม่ใช่ชาตินะคะแต่4อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้ฟังคำพยากรณ์จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้ความจริงค่ะอย่างที่เรากำลังได้ฟังนี่แหละว่าเห็นเนี่ยมีจริงๆเห็นเกิดและดับแต่ระหว่างที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคะไม่ได้ทรงถึงพระญาณที่สามารถที่จะรู้ความจริงของธรรมะที่ปรากฏเพราะเหตุว่าต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีบารมีคือคุณความดีนะคะเพื่อที่จะสละละความไม่รู้และความเป็นเราเพราะเหตุว่าโลภะไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะติดข้องยึดถือว่าเป็นเราพร้อมความไม่รู้มานานแสนนานอกุศลทุกประเภทไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะว่าขณะนั้นเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้และก็พอกพูนด้วยกิเลสประเภทต่างๆด้วยเหตุนี้แม้ว่าสภาพธรรมะขณะนี้มีจริงแต่การที่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกรู้จริงๆในสิ่งที่เป็นจริงคือเกิดขึ้นระดับไปต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานมากนะคะโดยเฉพาะก็คือว่าได้มีความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ประกอบด้วยคุณความดีต่างๆนานาที่จะขจัดขณะนั้นไม่ให้อกุศลเพิ่มพูนขึ้นเพราะว่าอกุศลเนี่ยค่ะปิดกั้น ไม่ให้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะทำความดีเพราะขณะนั้นถ้าไม่มีสิ่งที่ดีนะคะเกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นสองอย่างค่ะอกุศลคือสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งทำให้จิตเศร้าหมองคือไม่ผ่องใสเดือดร้อนก็ไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็กุศลก็คือสภาพธรรมะที่ดีงามไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความติดข้องไม่มีความโกรธซึ่งถ้าศึกษาต่อไปจะรู้ว่านะคะกุศลมีอะไรบ้างและอกุศลมีอะไรบ้างและชื่อที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยถ้าไม่ศึกษาจริงๆเนี่ยก็ทำให้เข้าใจผิดได้ด้วยเหตุนี้เมื่อรู้ว่านะคะจิตในวันหนึ่งเนี่ยไม่ดีมากมายมหาศาลทรงอุปมาว่าเหมือนแผลเน่าโรคร้ายสารพัดอย่างนะคะที่น่ารังเกียจแล้วจะหมดสิ้นไปได้ยังไงถ้าไม่มีการได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะแต่ว่าความจริงก็ยากที่จะเข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าไม่เคยเข้าใจมานานมากแม้แต่จะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังซึ่งบางคนเนี่ยค่ะไม่มีโอกาสได้ฟังเลยแล้วแต่นะคะได้ฟังแล้วไม่สนใจเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่มีการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมตาคือธรรมะที่กำลังเป็นไปทุกขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจากการที่วันนี้นะคะได้ฟังไม่ลืมธรรมะคืออะไรสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยจะกล่าวไปก็คือว่าลึกลับสำหรับอวิชชาไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้มีจริงๆเพราะปรากฏว่ามีเท่านั้นเองค่ะเพียงปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถเห็นได้ไม่เป็นอะไรเลยเวลาที่เราดูโทรทัศน์นะคะมีอะไรคะในโทรทัศน์คนจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เวลาที่ส่องกระจกมีคนจริงๆหรือมีอะไรในกระจกไหมคะหรือว่ามีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต่อจากนั้นก็เป็นความจำและความคิดนึกทั้งที่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยต้องดับไปก่อนหมดไปก่อนอย่างรวดเร็วมากถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าพระปัญญาคุณของพระองค์เนี่ยค่ะต่างกับที่เราซึ่งไม่เคยฟังเลยแล้วคิดว่าเพียงฟังนิดๆหน่อยๆก็จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏได้ต้องเป็นผู้ที่เคารพจริงๆในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็ฟังแต่ละคำเนี่ยรู้ได้ว่าเป็นความจริงแม้แต่คำที่ว่าสิ่งที่มีจริงเราเรียกว่าธรรมะไม่เรียกก็เป็นเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงลืมไหมกำลังฟังอย่างนี้ก็ลืมใช่ไหมคะจนกว่าไม่ลืมและเมื่อไม่ลืมแล้วก็ยังฟังด้วยความเข้าใจต่อไปอีกค่ะจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นขณะนั้นก็คือว่าค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆนะคะเพราะว่าขณะที่เข้าใจก็ไม่ใช่เราเข้าใจแล้วก็ลืมขณะที่ไม่เข้าใจก็ไม่ใช่เราเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขณะที่โกรธก็ไม่ใช่เราเกิดโกรธแล้วก็หมดไปขณะที่ติดข้องก็ไม่ใช่เราฟังอย่างนี้ค่ะไปจนกว่าขณะนี้เองนะคะสภาพธรรมะเป็นอย่างไรค่อยๆเข้าใจถูกในสิ่งที่เป็นธรรมะนั้นที่กำลังปรากฏโดยไม่ต้องคิดอย่างแข็งอย่างเงี้ยนะคะต้องคิดไหมคะว่าแข็งพอกระทบลักษณะของแข็งก็ปรากฏเป็นธรรมดาแต่ว่าการรู้ว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่มีเพราะฉะนั้นเสียงเกิดแล้วดับแล้วก็ดูเป็นของธรรมดาแต่ยังไม่มีความเข้าใจถูกว่านะคะเป็นสิ่งที่เพียงมีปรากฏว่ามีแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นวันหนึ่งนะคะมีความติดข้องในรูปที่ปรากฏทางตามากมายตั้งแต่เช้าทั้งโต๊ะอาหารทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้าทั้งรองเท้าทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่กำลังเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจนะคะหมดแล้วไม่รู้เลยค่ะยังพอใจติดข้องในสิ่งซึ่งเกิดแล้วดับแล้วและไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะแล้วก็รู้ความจริงว่าเพราะไม่รู้จึงต้องเกิดจึงต้องมีกิเลสต่างๆมากมายแล้วก็จะดับไปได้หมดไปได้นะคะก็คือเมื่อเห็นประโยชน์จริงๆว่าไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะ นอกจากความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องมากนะคะว่าจะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะหรืออะไรเลยเพียงรู้ว่าธรรมะขณะนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่รู้ชื่อนะคะแต่สิ่งนี้มีจริงๆกำลังปรากฏให้รู้ว่าแม้มีจริงก็ยังไม่รู้ความจริงว่าเกิดแล้วดับ

0: จะช่วยสังคมได้ด้วยการเกื้อกูลให้สังคมได้เข้าใจธรรมะซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดจากการสนทนามณิจุลกะสูตรที่มสพ11มีนาคม2560
1: พระภิกษุเนี่ยครับจะช่วยเหลือสังคมอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
2: ภิกษุศึกษาธรรมะหรือเปล่า
1: ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะ
2: ค่ะแล้วจะให้อะไรสังคม
1: ก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาธรรม
2: ประเสริฐกว่าการให้อื่นๆหรือเปล่า
1: ก็ให้สิ่งที่ประเสริฐมากกว่าคือให้ความเข้าใจในธรรมะครับท่านอาจารย
2: ์สากยบุตรลืมคำนี้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประพฤติอย่างไรผู้ที่เป็นบุตรที่จะดำเนินตามรอยพระบาทก็ประพฤติอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รับเงินทองไม่คิดว่าจะต้องเอาเงินทองนั้นไปช่วยสังคมจะสังเกตได้ว่าเวลามีภัยพิบัติต่างๆไม่ขาดคนช่วยแต่ว่ามีใครที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเพราะว่าขณะไหนก็ตามความวิบัติก็คือความไม่รู้ผู้ที่เป็นภิกษุสละต้องไม่ลืมนะคะเสียสละแต่รู้ไหมว่าอะไรสละคุณความดีต่างหากเท่านั้นที่สละไม่ว่าจะสละอะไรเมื่อไหร่ยังไงก็ตามจะสละทรัพย์จะสละเวลาจะสละความโกรธจะสละความไม่พอใจทั้งหมดคุณความดีเท่านั้นที่สละได
3: ้ถ้าจะมีใครนะฮะกล่าวว่าเงินทองเนี่ยสมควรกับภิกษุบ้างในบางกรณีการกล่าวอย่างนั้นก็เป็นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำไม่จริงแม้จะบอกว่ารับเงินรับทองมาเพื่อสังคมก็ไม่ได้เพราะว่าตรัสไว้นะครับว่าเรามิได้กล่าวถึงทองและเงินว่าสมณะสากยบุตรพึงแสวงหาด้วยเหตุอะไรอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้ก็มีการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำไม่จริง
2: จะอ้างว่าด้วยเหตุนั้นด้วยเหตุนี้ประการใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นทั้งหมดไม่มีข้ออ้างว่าด้วยเหตุนั้นด้วยเหตุนี้แล้วนับถือใครถ้านับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าอย่างนี้แล้วยังกล้าที่จะกล่าวตู่หรือว่าปฏิเสธไม่ทำอย่างนั้นชื่อว่านับถือหรือเปล่าเคารพหรือเปล่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือเปล่าก็ค้านใช่ไหมคะก็จะเห็นได้ถ้าเป็นเรื่องที่จริงและถูกต้องเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าไม่ว่าจะการบ้านการเมืองการค้าธุรกิจอะไรทั้งหมดเมื่อพูดถึงสิ่งที่จริงและถูกต้องต้องถูกต้องเสมอไม่ใช่ว่าเฉพาะฝ่ายนี้หรือฝ่ายนั้นทั้งหมดเพราะไม่รู้จึงทำสิ่งที่เป็นปัญหาเพราะไม่เข้าใจความถูกต้องว่าความถูกต้องคืออะไรภิกษุรับเงินและทองถูกต้องไหมไม่ว่าด้วยประการใดๆทั้งสิ้นความไม่ถูกก็ต้องเป็นความไม่ถูก
4: ความจริงก็ต้องเป็นความจริงซึ่งก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้เลยนะครับพระภิกษุทุกรูปในธรรมวินัยไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามนะครับก็ต้องศึกษาพระธรรมแล้วก็น้อมประพฤติตามพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ไม่ล่วงละเมิดแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนะครับจะต้องรักษาอย่างยิ่งเลยนะครับในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้

ไม่ใช่เราปฏิบัติไม่ใช่ตัวเราที่จะปฏิบัติธรรมแต่เป็นปัญญาและธรรมะฝ่ายดีซึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่8 มีนาคม 2560

รงคือถูกหรือผิดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมะโดยทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกัปบารมีคืออะไรจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้จนสามารถที่จะดับกิเลสซึ่งเกิดจากความไม่รู้ได้ยากไหมแม้แต่การที่จะฟังให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราปฏิบัติแต่ธรรมะที่เข้าใจขึ้นแล้วต่างหากถึงเวลาที่จะเกิดขึ้นปฏิบัติกิจนั้นๆขณะนี้เพียงขั้นเริ่มฟังปัญญาเกิดหรือยังถ้าเข้าใจเมื่อไหร่ภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาน้อยหรือมากแค่นี้เลยคะจะไปปฏิบัติธรรมะนี่คือไม่ฟังธรรมะด้วยความเคารพไม่มีการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่พระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่บารมี10ประการขันติบารมีรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้จริงแน่ๆคือเกิดแล้วดับแล้วจะรู้ได้ยังไงไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่เราไปพยายามทางหนึ่งทางใดเร่งรัดให้เกิดความรู้นั่นคือไม่สามารถที่จะเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแม้แต่ละคำที่ได้ฟังเสียงต้องเกิดแล้วก็ดับก่อนที่จะคิดความหมายของเสียงสูงสูงต่ำต่ำในแต่ละภาษาเพราะว่าคำเดียวกันต่างภาษาความหมายก็ต่างกันแล้วบางคำก็คล้ายคลึงกันอย่างไฟก็มีภาษาอื่นที่มีความหมายอย่างเดียวกันสำเนียงอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่คำอื่นๆอีกล่ะทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการที่ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังธรรมะจะไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นว่าเราฟังทำไมแม้แต่เดี๋ยวนี้เราฟังทำไมเมื่อวานนี้ก็ฟังวันนี้ก็ฟังพรุ่งนี้ก็ฟังฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จนกว่าจะเข้าใจนี่คือขันติความอดทนอย่างยิ่งไม่ถึงขั้นปฏิบัติเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจเพียงพอที่รอบรู้และแทงตลอดในสิ่งที่กำลังปรากฏจึงรู้ว่าไม่ใช่เราเลยค่อยๆละความเป็นเราจากความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงไม่ใช่เราปฏิบัติแต่ปัญญาและสติสัมปชัญญะและสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมเกิดร่วมกันปฏิบัติกิจของแต่ละธรรมะนั้นเพื่อนำไปสู่การเข้าถึงคำที่เรากำลังได้ฟังว่าขณะนี้ไม่ใช่เราบารมีสิบต้องเป็นสัจจะบารมีตรงและจริงต่อความจริงที่ยากแสนยากกว่าจะถึงการที่จะรู้จริงๆก็ต้องอดทนและก็ความเพียรมีอยู่ทุกขณะไม่ต้องไปภาคเพียรทำความเพียรใดๆด้วยความเป็นตัวตนเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเดี๋ยวนี้ก็เพียรเมื่อไรก็เพียรแต่ขณะไหนเพียรขณะไหนไม่เพียรยากที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วมากทั้งหมดด้วยการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของจิตธาตุรู้ซึ่งกำลังเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ทีละหนึ่งจิตขณะนี้จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนแต่พระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้ก็เห็นความจริงว่าถ้าไม่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีเลยสัตว์โลกจะเข้าถึงความจริงนี้ได้อย่างไรจึงมีปริยัติฟังเข้าใจเพื่อให้ปัญญาที่เข้าใจแล้วได้ทำกิจต่อไปคือปฏิปติและปฏิเวทะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะไม่ให้เกิดปัญญาเป็นไปไม่ได้ไม่มีถ้าคำใดไม่ทำให้เข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำของคนอื่นทั้งหมด

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1051
2: การศึกษาธรรมะเนี่ยหลวงพ่อก็เคยศึกษามาตั้งหลายปีแล้วอาจารย์10กว่าปีมาแล้วแต่ทางปัญญานี่มันหายากไม่ใช่ง่ายเหมือนว่าทางสมถะเพียงแต่ทำใจเราให้สงบ

0: นั้นมันหายากจริงๆนี่ตามอาตมาเข้าใจเพราะเหตุนี้อาตมาอยากจะถามอาจารย์ให้อธิบายเรื่องว่าเรื่องการสั่งยาอธิบายยาวพระอธิบายเรื่องเราเอากายยามาเป็นอารมณ์เนี่ยเราเอาตรงไหนเป็นลักเท่าเรียกว่าเอากายมาเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานของวิปัสสนานั้นและเพื่อให้เห็นอย่างไรจึงจะได้เป็นวิปัสสนาได้และเอาเวทนามาพิจารณาอีกก็เหมือนกันเอาเวทนาอย่างไรมาพิจารณาอย่างไรจึงจะได้ปัญญาเห็นจริงเห็นใจแห่งตลอดในสัจธรรมหรืออนิจจังทุกขังอนัตตานั้นได้แต่มันต้องเอาอย่างไรพิจารณาอย่างไรขออาจารย์อธิบายที่สองที่สามเพราะว่าทางจิตอีกเหมือนกันทางจิตเนี่ยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานานั้นแต่การเอาจิตมาพิจารณาเป็นอารมณ์ของสตินั้นของปัญญานั้นจะเอาจิตชนิดไหนแบบไหนจึงจะได้ว่าเป็นของจิตตานุปัสสนาได้และธรรมานุปัสสนาอีกเหมือนกันตัวธรรมะเนี่ยมันหลายอย่างหลายประการแต่ไม่รู้จะเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาพิจารณาเพื่อจะให้ได้ปัญญามาได้เนี่ยเพราะเหตุนี้พออาจารย์อธิบายเรื่องนี้มาก่อนเพื่อจะไอโยที่ยังไม่ทราบก็อาจจะทราบได้หรือโยมที่เคยทราบมาแล้วก็อาจจะทราบต่อไปอีกก็ดีเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะที่กายมีอะไรบ้างเจ้าค่ะนี่เป็นเรื่องที่จะต้องคิดแล้วก็ต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นปัญญาเป็นความเข้าใจและสติปัฏฐานจึงจะเกิดได้ไม่ใช่ว่ามีกายเปล่าใช่ไหมคะหมายว่า
0: ในตามเข้าใจของอาตมานะมันในกายยาบัพพะทั้งหกบัพพะนั้นอ่ะแต่ไม่ต้องเอาต้องหกบัพพะต้องเอากายใดกายหนึ่งมาปฏิบัติอาจจะสำเร็จได้เป็นวิปัสสนาปัญญาได้หรือเปล่า
1: ต้องพิจารณาตั้งแต่ต้นใช่ค่ะว่าที่กายมีอะไรบ้างถ้าไม่รู้ว่าที่กายมีอะไรบ้างก็จะพิจารณากายไม่ถูกหรือว่าพิจารณากายไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็จะต้องทราบว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะไม่ใช่มีกายเปล่าๆใช่ไหมคะมีใครบ้างที่มีแต่กายเฉยๆหรือว่ามีกายเปล่าๆไม่มีแต่ที่กายเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างที่กายทุกคนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นแล้วก็มีรูปร่างกายแล้วก็มีจิตใจซึ่งจิตใจไม่ได้อยู่นอกกายเพราะฉะนั้นแม้แต่สภาพของกายซึ่งเป็นที่รวมเนี่ยนะคะของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจตามความเป็นจริงสติสามารถที่จะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะเหตุว่าถ้ามีกายเปล่าๆเนี่ยค่ะไม่มีจิตเลยก็ไม่มีการที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางหูเป็นอย่างไรกลิ่นเป็นอย่างไรรสเป็นอย่างไรแต่เพราะเหตุว่าไม่ได้มีกายเปล่าๆมีใจซึ่งสามารถเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตามีใจซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงที่กระทบหูที่ปรากฏที่หูมีใจที่สามารถจะรู้กลิ่นที่กระทบจมูกมีใจที่สามารถจะลิ้มรสที่กระทบลิ้นมีใจที่สามารถจะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานก็คือจิตที่เป็นกุศลเกิดพร้อมกับสติที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเมื่อกระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเจ้าค่ะและสติปัฏฐานเป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าสามารถที่จะบังคับให้สติระลึกที่กายหมวดหนึ่งซะก่อนเรื่อยๆแล้วก็มาระลึกที่เวทนาอีกต่อหนึ่งแล้วก็เมื่อระลึกที่เวทนาแล้วก็มาระลึกที่จิตต่างๆอีก แล้วก็เมื่อระลึกที่จิตต่างๆแล้วก็มาระลึกที่ธรรมะต่างๆอีกไม่ใช่เป็นหลักเกณฑ์อย่างนั้นใช่ค่ะแต่ให้ทราบว่าสภาพธรรมะตามความเป็นจริงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งสติปัฏฐานสามารถที่จะเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางหนึ่งทางใดได้เมื่อมีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏถูกต้องเสียก่อนแต่ถ้ายังไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏถูกต้องสัมมาสติก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นสัมมาสติก็ต้องอาศัยการฟังและก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องในขั้นการฟังแล้วสัมมาสติขั้นระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏตามที่เข้าใจจากการฟังจึงจะเกิดขึ้นได้ใช่ค่ะ
0: กายกับใจที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ย พูดในเรื่องตากับใจผู้กับใจอะไรเนี่ยอันนี้แต่ถ้าสังเกตอย่างนี้ตามความเข้าใจของอาตมาไม่ใช่เรื่องกายเพราะมันเกี่ยวกับธรรมะมาแล้วเนี่ยเพราะธรรมะมันอยู่ในตากับหูตากับใจอะไรเนี่ยมันอยู่ในธรรมะ
1: กายก็เป็นธรรมะเวทนาก็เป็นธรรมะจิตก็เป็นธรรมะเสียงก็เป็นธรรมะกลิ่นก็เป็นธรรมะสภาพที่มีจริงๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่พ้นจากธรรมะใช่ค่ะ
0: ก็เห็นด้วยเหมือนกัน

0: ิตต่างหากธรรมต่างหากเนี่ยต้องมีคนละอารมณ์ใจเราคนเดียวจะติเรารวมเดียวเราจะไปเอากายด้วยเอาเวทนาด้วยเอาจิตด้วยเอาธรรมะด้วยเป็นอารมณ์เนี่ยตามหลวงพ่อเข้าใจว่ายังไปเป็นไปไม่ได้เพราะต้องเอากายก็ต้องสติเป็นผู้กำหนดรู้กายต่างหากไม่ใช่รู้เวทนาสติต้องมีการกำหนดรู้เฉพาะเวทนาต่างหากไม่ใช่ไปรู้กายด้วยจิตด้วยธรรมด้วยไม่เป็นไปไม่ได้เพราะจิตเราต้องมีเอกตาเจตสิกเป็นเจตสิกคือมีอารมณ์แต่ดวงเดียวไม่อาจจะเอาอารมณ์ครั้งเดียวนั้นมันได้สองอารมณ์หรือสามอารมณ์ไม่เอาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นต้องเอากายเฉพาะแต่กายอย่างเดียวจึงจะได้ถ้าไปเอาเวทนาด้วยจิตด้วยธรรมด้วยไม่เป็นไปไม่ได้ในตามความเข้าใจของหลวงพ่อนะแต่อาจารย์เข้าใจยังไงก็ไม่ทราบ
1: ไม่ได้หมายความว่าพร้อมกันจ้ะค่ะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละอย่างโดยไม่ใช่ว่าจะต้องระลึกที่กายซะก่อนแล้วก็ไประลึกที่เวทนาแล้วก็ไประลึกที่จิตแล้วก็ไประลึกที่ธรรมะตามลำดับไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะค่ะเช่นเวลาที่ปวดเจ็บในขณะที่สภาพธรรมะที่เจ็บหรือปวดหรือเมื่อยกำลังปรากฏขณะนั้นถ้าสติเกิดระลึกรู้ลักษณะที่ปวดขณะนั้นเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรม
0: อาตมาไม่เข้าใจอย่างนั้นเพราะอะไรยกตัวอย่างเอากายที่เป็นชุ่มของรูปเอารูปใดรูปหนึ่งมาเป็นอารมณ์อุปมาว่าเอารูปทางที่รูปลมหายใจเขาออกหรือรูปอิริยาบถหรือรูปสำหรับที่ธาตุสี่ก็ดีนี่มาเป็นอารมณ์แต่ต้องมีเวทนาด้วยมีจิตด้วยมีธรรมด้วยอยู่ที่นั้นแต่ท่านไม่ให้เอาร่วมกันอย่างนั้นท่านให้เจาะจงเอาแต่กายอย่างเดียวคือถ้าเอารูปดินก็ต้องเอาดินมาเป็นอารมณ์อย่างเดียวหรือนามมาเป็นนามมาเป็นอารมณ์อย่างเดียวแล้วไปเอาสองสามอย่างมาเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้คือเวลาเวลามันเอาอารมณ์อย่างเดียวมาได้ซึ่งจะเรียกว่าถูกตามเจตสิกที่เรียกว่าเอกตาเจตสิกที่เจตสิกนั้นมีอารมณ์ได้ครั้งหนึ่งได้ครั้งเดียวเท่านั้นอารมณ์เดียวเท่านั้นไม่ได้สองอารมณ
1: ์ขอประทานโทษนะจ๊ะคะเป็นที่ยอมรับว่าสติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละอย่างเจ้าค่ะทางใจจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเจ้าค่ะกำลังเห็นที่จะรู้ว่าเป็นจิตระลึกยังไงเจ้าค่ะ
0: ระลึกดูที่ความคิดของตัวพองเองเวลาเห็นหน้าต้อง
1: มีความจำริไม่ได้เจ้าค่ะเห็นไม่ใช่คิดจ้ะ
0: เห็นแล้วรู้แล้วแต่เห็น
1: ไม
0: ่
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นหน้าก็ต้องรู้
1: ไม่ได้เจ้าค่ะที่จะรู้ว่าเห็นเป็นจิตไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตา
0: ไม
1: ่ใช่คิด
0: อันนี้เรื่องของอาจารย์
1: ไม่ได้เจ้าค่ะเรื่องของทุกท่านที่กำลังเห็นเจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เรื่องของอาจารย์นะเรื่องของอาตมาไม่ใช่อันนี้แต่มาพูดมาเมื่อกี้นี้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนเสียแล้วคือว่าให้รู้ว่าใจเราเนี่ยเห็นรูปปั๊บและตอนประกอบไปเห็นอะไรใจต้องเห็นรูปและถ้ารูปนากำนัดนายินดีก็ต้องไปกำนัดไปยินดีเพราะใจนั้นมันรวดเร็วที่สุดถ้าเราต้องไปดูที่ไหนต้องไปดูที่ใจเราในกำหนัดยินดีหรือไม่ยินดีต้องไปดูที่นั้นไม่ใช่ต้องไปดูที่เห็นไม่ได้ไปดูที่ได้ยินไม่ได้ไปดูที่ได้รู้กลิ่นคือต้องไปดูที่ความกำหนัดสัมฤทธิ์ความกำหนัดหรือไม่กำหนัดโกรธหรือไม่โกรธหลงหรือไม่หลงอันนี้เพราะอันนี้มันหลักฐานของสติปัฏฐานท่านบอกมาอย่างนั้นต้องเรานี่ไม่สติไม่มีตัวไม่มีตนไปเที่ยวแก่ตัวแก่ตนอะไรอยู่ที่นานอีกก็ไม่มีคือให้รู้ว่าใจได้กำหนัดหรือไม่กำหนัด
1: ใจนี่โกรธหรือไม่โกรธที่เห็นนี่เป็นจิตหรือเปล่าเจ้าคะ
0: เห็นนี่คือเป็นจิตอยู่
1: เป็นจิตตานุปัสสนา
0: แต่จิตนี้จิตที่เห็นนี่คือเรียกว่าเหตุกะจิตจิตนี้เอามากำหนดเป็นอารมณ์ไม่ยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านไม่เอาอย่างนี้ถ้าในเอาไปถึงเนี่ยถึงอะไรเอาไปถึงเนี่ยกำหนัดหรือไม่กำหนัดราคะหรือปราศจากราคะเนี่ยท่านไปเอาถึงทางนี้ไม่ใช่เอาถึงไปอาเหตุกะจิตจิตยังไม่สัมปยุตโดยราคะหรือปราศจากราคะนี่ยังไม่มีเพราะเหตุไม่ยังเพราะใจนั้นมันเกี่ยอาเหตุกะจิตยังจะเอามาเป็นอารมณ์ยังไม่ได้ไม่ท่าน
1: ถ้าไม่พิจารณาจิตที่เห็นนะจ๊ะคะขณะที่เห็นก็ต้องเป็นเราเห็น
0: ไม่ถ้าเนี่ยเรื่องราวเรื่องไม่ราวเนี่ยมันเรื่องอีกอย่างนึงต่างหากเรื่องราวไม่ราวเนี่ยคําว่าต่างหากเองเพราะอะไรจึงต้องเรียกว่าต่างหากนี่ตามอาตมาเข้าใจนะไม่ใช่ใช้บางคําอาจารย์มันแต่มันเพี้ยนไปหน่อยทําไมเพี้ยนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้จ๊ะค่ะถ้ายอมรับว่ากำลังเห็นเนี่ยเป็นจิตเป็นสภาพรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถูกหรือผิดใช่ไหมคะ
0: เนี่ยมันรู้แล้วแต่กำหนดเรื่องนี้ในสติปัฏฐานท่านไม่ให้เอาอย่างนี้ท่านให้เอาไว้เรื่องราคะหรือปราศจากราคะท่านให้เอาไว้โทสะหรือปราศจากโทสะโมหะหรือปราศจากโมหะนี่เป็นหลักฐาน
1: จิตเห็นที่กำลังเห็นนี่เป็นวีตะราคะจิตหรือเปล่าใช่ไหม
0: เห็นโย
1: เป็นวีตาราคะจ
0: ิ
1: ต
0: เหตุกะจิต
1: ไม่ได้จ้ะค่ะ
0: ยังไม่ทันเป็นเหตุ
1: เพราะฉะนั้นเป็นวีตาราคะจิตใช่ไหมจ้ะค่ะ
0: ว่าอะไร
1: จิตเห็นเนี่ยจ้ะค่ะเป็นวีตาราคะจิตเป็นจิตที่ปราศจากราคะใช่ไหมคะเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เกิดความยินดีพอใจเพียงแต่เห็นเป็นจิตประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน
0: เป็นวีตาราคะจิตเนี่ยมันเรียกว่าปราศจากโทสะก็ยังไม่ได้ปราศจากโมหะก็ยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังไม่ประกอบด้วยเหตุ
1: ไม่ได้จ้ะค่ะจิตเห็นเฉพาะจิตเห็นเป็นวีตา
0: เห็นในรู้แล้วเหตุกะเนี่ย18ดวงเนี่ยมันดูแล้วแต่มันเรื่องนี้มันเป็นที่เรียกว่าจิตนี้ไม่ประกอบด้วยเหตุท่านให้ไปดูถึงเหตุที่เกิดกุกัดจิตนั้นน่ะเวลาจิตนั้นมันเกิดประกอบด้วยเหตุอะไรเหตุราคะท่านให้รู้เหตุโทสะให้รู้เหตุโมหะรู้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็ให้รู
1: ้วีตาราคะจิต
0: นั่น
1: วีตาราคะจิตเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยหรือเปล่าคะท่าน
0: ว่าอะไรนะ
1: วีตาราคะจิตตังจิตซึ่งปราศจากราคะเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยหรือเปล่าจ๊ะคะ
0: จิตที่ปราศจากราคะนี่จิตอย่างไรเนี่ยต้องอธิบายไปอีกอย่างนึงคือว่า
1: ข้อความใน
0: จิตเราธรรมดา

0: ในขณะนั้นจิตนั้นก็หากำหนัดไม่ทันเพราะอะไรเพราะสติไปรู้เท่าทันในขณะที่เริ่มกระทบอารมณ์และเริ่มจะคิดเรื่องกำหนัดเพราะความกำหนัดนี่มันต้องไตรตรองก่อนต้องไปถึงอกุศลวิตกกิเลสกามเวตกก่อนถ้าไม่ถึงกามเวตกอกุศลนั่งก็ยังเกิดมาไม่ได้ถ้าเราไม่สติ
1: ระลึกจะค่ะถ้าพิจารณาจิตเห็นถูกหรือผิดจะค่ะ
0: แต่ตามหนังสือนั้นอ่ะท่านพูดที่เรื่องจิตตานุปัสสนาไม่ถูก
1: วิตกราคะจิตหมายความถึง
0: ตามความเข้าใจของอาตมานะ
1: วิตกราคะจิตได้แก่วิบากจิตกิริยาจิต
0: วิราคะถ้าจิตเนี่ยก็ต้องตายตรงเนี้ยต้องตายยังไงต้องตายที่เราเจริญนี่เพราะอะไรเพราะเราอยู่ในราคะ
1: ขอไปทานโทษ
0: เราต้องไม่ละถ้าเราไม่ละก็เรียกว่าปราศจากราคะไม่ได
1: ้ขอไปทานโทษเจ้าค่ะถ้ามีผู้ที่ศึกษาระลึกรู้ลักษณะของจิตเห็นแล้วก็รู้จริงๆว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงสภาพรู้ธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นจิตขณะหนึ่งซึ่งมีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและผู้นั้นพิจารณาจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจะถูกหรือจะผิดจะเป็นประโยชน์หรือจะเป็นโทษจะ
0: ทำแบบพูดตามธรรมะถูก
1: ถ้ามีผู้ที
0: ่ธรรมานุปัสสนาถูกแต่เรื่องจิตตานุปัสสนาไม่เข้าลกไม่เลย
1: จิต
0: เนตานธรรมา
1: จิตเป็นธรรมะกายเป็นธรรมะ
0: อันนี้มันเข้าไปธรรมานุปัสสนา
1: เวทนาเป็นธรรมะ
0: เพราะอะไรจึงจะธรรมานุปัสสนาได้เพราะอันนี้เพราะจิตนี้ไม่ประกอบในราคะโทสะนี่มันคนคือว่าเหตุกะจิต
1: จิตทั้งขอประทานโทษเจ้าค่ะถ้ามีผู้ที่พิจารณารู้ลักษณะของจิตที่เห็นถูกหรือผิด
0: อย่างนั้นเนี่ยมันถูกทางธรรมานุปัสสนาไม่ใช่ถูกทางจิตตานุปัสสนาแต่อาตมาอธิบายนี่ไม่ใช่อธิบายธรรมานุปัสสนา
1: จะเป็น
0: อธิบายทางจิตตานุปัสสนา
1: จะเป็นธรรมานุปัสสนา
0: ไอ้เรื่องธรรมานุปัสสนานี่เก็บไว้ก่อน
1: นี่ได้จ้ะค่ะไม่ว่าจะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เพื่อให้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้ที่ระลึกรู้ลักษณะสภาพของจิตที่กำลังเห็นและก็มีปัญญาที่จะรู้ความเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของจิตซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจะเป็นประโยชน์หรือว่าจะเป็นโทษจ้ะคะถ้าผู้นั้นรู้ได้โดยไม่จำเป็น
0: การรู้การสังเกตเนี่ยมันมีสองชนิด
1: ประโยชน์จ้ะค่ะ
0: อาตมาเข้าใจนะ
1: ขอประทานโทษจ้ะค่ะขอกราบเรียนถามถึงประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ
0: นี่อาตมาใหญ่เป็นสองประเภท
1: เป็นโทษหรือเป็
0: นประโยชน
1: ์
0: ก็ได้ไม่ใช่ประโยชน์ก็ได้เพราะอะไรจึงจะไม่ใช่ประโยชน์เพราะความจำอาจจะกำหนดจำได้เหมือนกันเนี่ยอาจารย์ถ้าเพียงแต่จำไม่เกิดปัญญานี่ก็ใช้ไม่ได้ต้องเกิดปัญญาจึงจะใช้ได้เพราะไอ้ความจำนี่เด็กก็จำได้เพราะไอ้ธรรมดาคนได้ฝึกตามจำนั้นอะว่าตามจำกันไปนั่นก็ว่าได้ว่าได้แต่ไม่รู้ตัวสภาพตามความเป็นจริงยังไงมายังไงไม่รู้เลยแต่ก็ว่าได้อันนี้มันเรื่องศึกษาเนี่ยมันสองอย่างสองประเภทแต่สองยังไงแต่เมื่อว่าเนี่ยถ้ากำหนดไอ้เรื่องราคะโทสะโมหะเนี่ยมันใหญ่แค่นี้กำหนดไม่ใช่ง่ายไปแล้วไอ้จะกำหนดไอ้นี่มันนำธรรมานุปัสสนาเนี่ยแม้มันละเอียดละออไปมากไปอีกอันนี้ตามความเข้าใจของพ่อนะแต่เข้าใจของอาจารย์ยังไงไม่ทราบ
1: ขอประทานโทษจ้ะค่ะถ้ารู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน
0: รู้ทางปัญญาอย่างหนึ่งรู้ทางเวทนาปัญญาอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเหมือนคนที่ได้ยินได้ฟังรู้จำได้มาเยอะตั้งแยะนั่นแต่ไม่รู้ตัวจริงเลยถ้าไม่รู้ตัวจริงแล้วเขาเรียกว่าปัญญาไม่ได้แต่ก็จำว่าได้เหมือนกันจำว่าได้เหมือนกันแต่ไม่รู้ตัวจริงแต่อาตมาอยากจะถามถ้าอย่างนั้นอาตมาขออภัยอาจารย์นะขอถามอาจารย์อีกสักคำ เรื่องรู้ธรรมะโดยปัญญาและรู้ธรรมะโดยปัญญาแต่การรู้โดยปัญญากับการรู้โดยสัญญานี่มันต่างกันอย่างไร
1: สัญญาเพียงแต่จำหมายลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพียงค่ะสัญญาไม่สามารถที่จะเข้าใจในลักษณะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนได้เพราะเหตุว่าสัญญาเป็นสภาพธรรมะที่หมายรู้จำลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปที่ปรากฏทางตาเป็นเสียงที่ปรากฏทางหูเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเรื่องราวต่างๆหรือแม้ลักษณะของนิพพานขณะใดที่โลกุตระจิตเกิดขึ้นประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานสัญญาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพจำที่เกิดกับโลกุตระจิตในขณะนั้นก็จำหมายลักษณะของนิพพานปรมัตถ์แต่ไม่ใช่เป็นปัญญาที่รู้ในสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าปัญญาก็มีหลายขั้นเจ้าค่ะขณะที่ฟังแล้วก็พิจารณาแล้วก็เกิดความเข้าใจถูกขั้นการฟังก็เป็นปัญญาขั้นหนึ่งแต่ไม่ใช่ขั้นประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ได้ยินได้ฟังเช่นจิตในขณะนี้เจ้าค่ะทุกคนมีแต่ว่าอยู่ที่ไหนขณะนี้เป็นจิตอะไรพอถามว่าจิตอยู่ที่ไหนขณะนี้ทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะมีใครพิจารณาจิตที่กำลังเห็นบ้างมีไหมคะรู้ว่าจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เป็นอาการรู้แล้วก็ขณะนี้ถ้าถามว่าจิตอยู่ที่ไหนทุกคนอาจจะเพียรนึกถึงว่าจิตอยู่ที่ไหนแต่ลืมว่าที่กำลังเห็นเป็นจิตเป็นสภาพรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นนะคะสติที่เป็นสัมมาสติระลึกได้กำลังเห็นในขณะนี้ค่ะจิตอยู่ที่ไหนที่กำลังเห็นคือกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตา
2: หมู่ละนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.คุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตและอาจารย์มสพที่โรงแรมสันทาราเวลเนตรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และเวลา 15:30 น.ถึง 16:30 น.และวันอังคารที่8กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 10:30 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.
3: คร
2: ั้
3: งที
2: ่
3: 1052
1: แต่ว่าปัญญาก็มีหลายขั้นเจ้าค่ะขณะที่ฟังแล้วก็พิจารณาแล้วก็เกิดความเข้าใจถูกขั้นการฟังก็เป็นปัญญาขั้นหนึ่งแต่ไม่ใช่ขั้นประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะ ตามที่ได้ยินได้ฟังเช่นจิตในขณะนี้เจ้าค่ะทุกคนมีแต่ว่าอยู่ที่ไหนขณะนี้เป็นจิตอะไรพอถามว่าจิตอยู่ที่ไหนขณะนี้ทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะมีใครพิจารณาจิตที่กำลังเห็นบ้างมีไหมคะรู้ว่าจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เป็นอาการรู้แล้วก็ขณะนี้ถ้าถามว่าจิตอยู่ที่ไหนทุกคนอาจจะเพียรนึกถึงว่าจิตอยู่ที่ไหนแต่ลืมว่าที่กำลังเห็นเป็นจิตเป็นสภาพรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นนะคะสติที่เป็นสัมมาสติระลึกได้กำลังเห็นในขณะนี้ค่ะจิตอยู่ที่ไหนที่กำลังเห็นคือกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะที่กำลังได้ยินจิตอยู่ที่ไหนจะไม่มีการไปนึกว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ไหนหรือว่าเพียรหาจิตอยู่ที่ไหนเพราะเหตุว่าจิตเป็นนามธรรมเป็นเพียงสภาพรู้เป็นธาตุรู้แต่ขณะที่กำลังเสียงปรากฏเนี่ยนะคะผู้ที่รู้ลักษณะของจิตจะรู้ว่าในขณะนั้นนะคะเป็นสภาพที่กำลังรู้เสียงในขณะนั้นเป็นจิตเพราะฉะนั้นจิตอยู่ที่ไหนกำลังเห็นเป็นจิตกำลังได้ยินเป็นจิตกำลังได้กลิ่นเป็นจิตกำลังลิ้มรสเป็นจิตกำลังกระทบสิ่งที่แข็งอ่อนเย็นร้อนทางกายเป็นจิตกำลังคิดนึกเป็นจิตและในขณะที่สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้ารู้ว่าเป็นธาตุรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในขณะนั้นนะคะจะไม่คำนึงถึงอนาคตจะทราบซึ้งในความหมายของปัจจุบันธรรมเพราะเหตุว่าที่เสียงกำลังปรากฏเนี่ยค่ะจิตกำลังรู้เสียงเท่านั้นไม่มีอนาคตที่ไหนเลยเพราะเหตุว่าเป็นเพียงสภาพที่กำลังรู้เสียงขณะใดที่สติระลึกที่ลักษณะของสภาพที่กำลังรู้เสียงนั่นคือการรู้ลักษณะของจิตไม่ใช่เที่ยวคิดหรือค้นหาว่าจิตอยู่ที่ไหนและขณะใดที่สติระลึกรู้ลักษณะของเสียงเพียงเสียงเท่านั้นที่ปรากฏจะเป็นเรื่องราวจะเป็นเหตุการณ์จะเป็นอนาคตในขณะนั้นไม่ได้และถ้าเกิดคิดนึกต่อจากเห็นต่อจากได้ยินเช่นขณะที่กำลังได้ยินเนี่ยนะคะทุกท่านกำลังฟังเนี่ยจะต้องมีจิตที่คิดนึกตามเสียงอย่าลืมนะคะที่กำลังคิดนึกตามเสียงเป็นสภาพของจิตที่กำลังคิดเพราะฉะนั้นเวลาที่สัมมาสติระลึกถึงจิตที่คิดเพราะเหตุว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยค่ะมีจิตที่คิดตามเสียงในขณะที่ได้ยินคำว่าในหมดแล้วนะคะไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้ว่าในแล้วก็หมดรู้ว่าขณะแล้วก็หมดรู้ว่าที่แล้วก็หมดนั่นคือปัจจุบันธรรมแม้แต่จิตที่กำลังคิดคำเนี่ยค่ะก็เป็นปัจจุบันชั่วขณะที่กำลังคิดคำหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นสติจึงสามารถที่จะระลึกตามว่าคำปรากฏเป็นอารมณ์ของจิตทีละคำเมื่อหมดแล้วก็หมดแต่ว่ามีสภาพธรรมะอื่นเกิดต่อทันทีเช่นเสียงก็เกิดต่ออีกเป็นคำต่อไปอีกหรือว่าทางตาที่กำลังเห็นก็เกิดต่อจากที่คิดอีกเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานจึงสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะสภาพของจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางกายก็ได้ทางใจก็ได้นี่เป็นการรู้ลักษณะของจิตไม่ใช่โดยสัญญาการจำเรื่องของจิตแต่เป็นการระลึกถึงลักษณะที่กำลังรู้อารมณ์ทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอ
0: ย่างน่าจะมาอยากจะถามอาจารย์หน่อยนะถามว่าสมมติเนี่ยมาพูดเมื่อกี้เนี่ยพูดในเรื่องราวจะไปรู้จิตเราประกอบไปวางกำหนัดหรือไม่ประกอบเนี่ยรู้ในขณะที่เรากระทบอารมณ์มานั่น แต่ไปด้วยความกำหนัดไม่กำหนัดเนี่ยไม่มันจะผิดหรือถูกสมมติถ้ามีคนหลายคนหนึ่งเข้าพิจารณาอย่างนี้มีอาจารย์ให้คำตอบยังไง
1: การอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ว่าจิตไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจะต้องระลึกลักษณะของจิตบ้างของเวทนาบ้างของกายบ้างของธรรมะอื่นๆบ้างโดยไม่ใช่จำกัดเจาะจงว่าจะต้องระลึกที่กายก่อนแล้วไประลึกที่เวทนาแล้วไประลึกที่จิตแล้วไประลึกที่ธรรมะแล้วแต่ว่าสัมมาสติจะเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างถ้าระลึกรู้ลักษณะสภาพของจิตซึ่งยินดีพอใจเป็นราคะเป็นโลภะมูลจิตในขณะนั้นไม่ผิดเจ้าค่ะถูกถ้าสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสภาพจิตประเภทหนึ่งซึ่งมีจริงซึ่งกำลังปรากฏแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเริ่มด้วยการระลึกรู้ลักษณะของสราคจิตหรือโลภะมูลจิตก่อนจิตอื่นไม่ได้มีการเจาะจงที่จะจัดแจงให้สัมมาสติเกิดขึ้นด้วยความเป็นตัวตนว่าให้สติระลึกที่นั่นก่อนที่นี่ก่อนแต่ว่าจะต้องรู้ทั่วจนกว่าจะละการยึดถือว่าโลภะมูลจิตเป็นเราหรือว่าจิตเห็นวีตะราคจิตเป็นเราหรือว่าโทสะมูลจิตเป็นเราจิตทุกประเภทซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราด้วยความไม่รู้ปัญญาจะต้องค่อยๆเกิดขึ้นเจริญขึ้นจนสามารถที่จะรู้ทั่วจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าหวังที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยที่ไม่รู้ทั่วในลักษณะของจิตทางตาที่กำลังเห็นทางหูที่กำลังได้ยินทางจมูกที่กำลังได้กลิ่นทางลิ้นที่กำลังลิ้มรสทางกายที่กระทบสัมผัสทางใจที่คิดนึกต้องรู้จริงๆแล้วก็รู้ทั่วถึงจะละวิจิกิจฉาความสงสัยความไม่รู้ในลักษณะของจิตได้ถ้าเพียงแต่ระลึกลักษณะของจิตเพียงประเภทเดียวไม่สามารถที่จะละการยึดถือจิตว่าเป็นสัตว์

0: เหมือนอาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยคือเราตากระทบสีใจนั้นก็เห็นว่าสีและจิตระลึกได้รู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่รู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนโดยสัญญานี่มันรู้อย่างไรและรู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนโดยปัญญานี่มันรู้อย่างไร
1: กำลังเห็นจ้ะค่ะแล้วก็เกิดนึกว่าไม่ใช่เราที่เห็นนั่นคือโดยสัญญาที่จำได้ว่าได้ยินได้ฟังมาว่าที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ชนิดหนึ่งแต่นั่นไม่ใช่ปัญญาที่อบรมเจริญจนกระทั่งลักษณะของธาตุรู้สภาพรู้ปรากฏโดยเป็นสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราจริงๆเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยกำลังเห็นเนี่ยค่ะก็นึกได้ว่าไม่ใช่เรากำลังได้ยินก็เกิดนึกขึ้นมาได้ว่าไม่ใช่เรานั่นโดยสัญญาแต่ว่ายังไม่ได้ไปจากว่าที่ไม่ใช่เราเป็นเพียงธาตุรู้เสียงต่างกับขณะที่เป็นแต่เพียงธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏทางตานั้นแต่ละขณะเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่านึกตามไปเรื่อยๆด้วยสัญญาหรือด้วยความจำว่าไม่ใช่เรา
0: แล้วมันรู้โดยปัญญามันรู้โดยปัญญามันต่างกันอย่างไร
1: ต่างกันโดยที่สัมมาสติจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทีละอย่างและทีละทางโดยลักษณะที่ต่างกันว่านามธรรมเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้รูปธรรมเป็นลักษณะที่ปรากฏทางตาอย่างหนึ่งทางหูอย่างหนึ่งทางจมูกอย่างหนึ่งทางลิ้นอย่างหนึ่งทางกายอย่างหนึ่งใช่ไหม
0: แต่เรื่องเนี่ยมันเรื่องมีคุณมีประโยชน์ต่างกันอย่างไรได้รู้ได้สัญญามีคุณมีประโยชน์อย่างไรและรู้โดยปัญญานั้นมีคุณมีประโยชน์ต่างกันจากสัญญาอย่างไรขออาจารย์อธิบายหน่อย
1: รู้โดยสัญญาไม่สามารถที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทแต่ว่าถ้าปัญญาอบรมเจริญขึ้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาจริงสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทตามลำดับขั้นเจ้าค่ะ
0: เมื่อตามอาตมาอยากจะถามให้ท่านไม่มากไปอีกมันควรผู้ที่ฟังมันมากไปแต่ทำไมยังไม่เข้าใจเลยฟังยังไม่ขึ้นเรื่องปัญญากับสัญญานี่เพราะการระลึกรู้ได้ยินเสียง

0: สติก็มีและสัญญาก็มีปัญญาก็มีอยู่ในขณะอันเดียวกันนั้นแต่มันรู้ต่างกันอย่างไรนี่ลุงหลวงพ่ออยากจะให้อาจารย์แยกทั้งนี้อีกหน่อย
1: สติเป็นสภาพที่ระลึกถ้าเป็นสัมมาสติในมรรคมีองค์8ไม่ใช่ระลึกถึงเรื่องแต่ว่าระลึกรู้ลักษณะแท้ๆของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสัญญาที่เกิดพร้อมกับสัมมาสติก็เริ่มจำในลักษณะแท้ๆของสิ่งที่ปรากฏเพราะเหตุว่าก่อนที่สัมมาสติจะเกิดระลึกรู้ลักษณะแท้ๆของสิ่งที่ปรากฏโดยมากจะเป็นการนึกถึงเรื่องนึกถึงชื่อเพราะฉะนั้นสัญญาก็เก่งที่จะจำเรื่องจำชื่อซึ่งถ้าท่านทุกคนศึกษาเรื่องอะไรมาเนี่ยนะคะก็จะมีสัญญาที่เก่งที่สามารถที่จะจำเรื่องนั้นๆได้นั่นเป็นสัญญาที่จำเรื่องจำชื่อยังไม่ถึงสัญญาที่เกิดพร้อมกับสัมมาสติที่ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏแต่เมื่อสัมมาสติในมรรคมีองค์8เริ่มเกิดขึ้นจะระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างถูกต้องคือรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพของโลกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกสว่างที่ปรากฏกับผู้ที่มีจักขุปสาทะสำหรับทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถ้าสัญญาเกิดพร้อมกับสัมมาสติสัญญาก็เริ่มระลึกรู้ลักษณะของเสียงคือสภาพดังซึ่งมีจริงเพราะฉะนั้นในขณะที่มีสภาพดังปรากฏสัญญานั้นก็เริ่มรู้ลักษณะของสภาพดังที่ปรากฏว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะจะเพิกถอนนิมิตตะคือเครื่องหมายที่เคยเป็นคนเครื่องหมายที่เคยเป็นสัตว์เครื่องหมายที่เคยเป็นบุคคลทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเช่นทางตาในขณะนี้นะคะเห็นมีนิมิตตะคือเครื่องหมายบอกให้รู้ไหมคะว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นวัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นสัญญาก็จำในเครื่องหมายนั้นๆซึ่งไม่ใช่สัญญาเจตสิกซึ่งเกิดกับสัมมาสติในมรรคมีองค์8ถ้าเป็นสัญญาเจตสิกที่เกิดกับสัมมาสติในมรรคมีองค์8เวลาที่ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจะค่อยๆเพิกถอนนิมิตตะเครื่องหมายของความเป็นสัตว์เป็นบุคคลออกเพราะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วรูปร่างสันฐานที่กำลังปรากฏเป็นแต่เพียงนิมิตตะคือเครื่องหมายของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นเพราะฉะนั้นสัญญาคือความจำที่เกิดพร้อมกับสัมมาสติก็จะจำในสภาพปรมัตถธรรมซึ่งละหรือเพิกถอนนิมิตตะความเป็นเครื่องหมายของสัตว์บุคคลออกรู้ว่าเป็นแต่เพียงนิมิตตะของธาตุดินน้ำไฟลมที่มีจริงๆเท่านั้นเพราะเหตุว่าทางตาไม่สามารถจะเห็นธาตุอ่อนธาตุแข็งได้แต่ว่าที่ใดก็ตามที่มีธาตุอ่อนธาตุแข็งมีปฐวีธาตุมีวาโยธาตุมีเตโชธาตุมีอาโปธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วมีสีรวมอยู่เป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งทำให้ปรากฏเป็นนิมิตตะว่าในที่นั้นมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจึงไม่ใช่คนจึงไม่ใช่สัตว์เพราะฉะนั้นสัญญาที่เกิดพร้อมกับสัมมาสติก็จะจำในลักษณะที่ถอนนิมิตตะของสัตว์บุคคลออกแม้ผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันพระสกทาคามีบุคคลพระอนาคามีบุคคลและพระอรหันต์ข้อความในอรรถกถามีว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่เพิกถอนนิมิตตะแล้วแต่กระนั้นก็ยังท่องเที่ยวอยู่ในนิมิตตะจริงไหมคะไม่ใช่ว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันไม่เห็นส สิ่งที่สมมุติบัญญัติว่าเป็นคนหรือว่าเป็นวัตถุต่างๆผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลทั้งหลายเนี่ยค่ะถึงแม้จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นแต่เพียงนิมิตของธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นแต่แม้กระนั้นนะคะก็ยังท่องเที่ยวอยู่ในนิมิตะหมายความว่าเมื่อมีการเห็นแล้วก็มีการตรึกนึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏและก็รู้ในสมมุติบัญญัติของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงซึ่งเป็นสัมมุติสัจจะทางมโนทวารท่านไม่เข้าใจผิดเวลาที่เห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระสารีบุตรท่านพระมหากัสสปะหรือแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเมื่อเห็นแล้วก็มีนิมิตตะซึ่งท่านรู้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาและมีนิมิตตะปรากฏให้รู้ในรูปร่างสันฐานนั้นแม้ท่านจะเพิกถอนนิมิตตะเพราะรู้ความจริงแล้วแต่ก็ยังท่องเที่ยวอยู่ในนิมิตตะนั่นเองนี่เป็นสิ่งที่เป็นความจริงนะคะตามธรรมดาในชีวิตประจำวันไม่ว่าผู้ที่เป็นปุถุชนหรือว่าผู้ที่เป็นพระอริยสาวกสำหรับผู้ที่เป็นปุถุชนเห็นนิมิตตะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นรูปร่างสันฐานแต่เชื่อมั่นจริงๆว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนยากนักที่จะรู้ว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏทางตาเป็นนิมิตเครื่องหมายของธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองซึ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลก็เห็นนิมิตตะรู้ความจริงแต่ไม่ใช่ว่าเวลาที่เป็นพระอริยะบุคคลแล้วนิมิตตะทั้งหมดนี่หายไปไม่ใช่อย่างนั้นนะคะธาตุดินน้ำไฟลมที่ผสมปรุงแต่งทำให้เกิดรูปร่างสันฐานสีสันต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะขอให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าเพราะส่วนผสมการปรุงแต่งที่วิจิตรอย่างยิ่งของธาตุดินน้ำไฟลมทำให้ปรากฏเป็นสันฐานของต้นไม้ดอกไม้ของคนของสัตว์ต่างๆที่วิจิตรอย่างยิ่งเพียงแต่ความอ่อนความแข็งความเย็นความร้อนความตึงไหวและธาตุที่ไหลหรือเกาะกลุ่มซึ่งรวมอยู่ในทุกปรมาณูแต่เวลาที่ผสมกันระหว่างความเย็นขั้นต่างๆความร้อนขั้นต่างๆความอ่อนขั้นต่างๆความแข็งขั้นต่างๆความไหวขั้นต่างๆความตึงขั้นต่างๆธาตุที่ไหลหรือเกาะกลุ่มขั้นต่างๆก็ทำให้ปรากฏแม้แต่รูปร่างสันฐานของใบไม้ดอกไม้เนี่ยค่ะที่มีความวิจิตรต่างกันแล้วแต่ว่าจะเป็นส่วนผสมของธาตุลมที่ตึงมากหรือไหวมากธาตุดินซึ่งอ่อนมากหรือแข็งมากธาตุไฟที่เย็นมากหรือร้อนมากก็ปรากฏทำให้นิมิตตะที่ปรากฏต่างกันออกไปอย่างวิจิตรนี่เป็นความวิจิตรของรูปธรรมซึ่งมองเห็นได้นะคะทางตาสำหรับทางหูไม่ทราบท่านผู้ฟังสนใจที่จะรู้ลักษณะของนิมิตตะทางหูหรือเปล่าคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรซึ่งจะต้องเพิกถอนแต่ถึงแม้ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเพิกถอนนิมิตตะของการที่จะยึดถือความเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วท่านก็ยังท่องเที่ยวอยู่เพราะเหตุว่าเมื่อมีการได้ยินเสียงซึ่งต่างกันเพราะการปรุงแต่งของธาตุซึ่งจะทำให้เกิดเสียงทำให้เกิดนิมิตตะและสัญญาความจำซึ่งทำให้รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นหมายความว่าอะไร
0: สมาอยากจะถามอาจารย์ว่าเรื่องอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างหนึ่งและแปลว่าบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อย่างทั้งสองคำนี้มันมีความหมายต่างกันอย่างไร
1: เสียงเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมเกิดขึ้นและดับไป ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของเสียงให้เป็นอย่างอื่นได้ใช่ค่ะแต่ละเสียงมีความวิจิตรเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงนั้นๆถึงแม้ว่าจะมีคนสักกี่หมื่นกี่ล้านคนก็ตามใช่ค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงของแต่ละคนก็ต่างกันไม
0: ่
1: แสดงถึงความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครย่อมแล้วแต่ปัจจัยจริงๆใช่ค่ะ
0: พระอาจารย์อธิบายจะเรื่องสองคำนี้มันต่างกันอย่างไรอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนและแปลอีกอย่างหนึ่งแปลว่าบังคับบัญชาไม่ได้นี่มันต่างกันยังไง
1: เสียงเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปนั่นคืออนัตตาความหมายที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้เพราะเหตุว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดเสียงอย่างไรเสียงอย่างนั้นก็เกิดขึ้น
0: เมื่อตาสมาเข้าใจไหมหมานี่มันยังรู้ตามเดิมถ้าพูดตามเดิมแล้วตาสมาเข้าใจว่าเพราะไม่มีตัวบังคับยังจะเรียกว่าบังคับไม่ได้เพราะไม่ก่อนที่แรกมันแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วถ้าไม่มีตัวไม่มีตนแล้วมีอะไรไปบังคับอีก

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณสมควรกูดีสุข500บาทคุณถาวรเกิดสัง500บาทคุณธัญญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทคุณโรจน์และคุณแม่หวาอัศวกิจพาณิชย์ 1,000 บาทคุณนพดลและคุณวันนีแซงโงอุทิศให้หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมและคุณแก้วตาอเนกพุทธ500บาทคุณอดิเทพแจ้งกระจ่างจิต300บาทคุณสามารถและคุณ

รมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตและอาจารย์มสพที่โรงแรมสันทาราเวลเนตรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และเวลา 15:30 น.ถึง 16:30 น.และวันอังคารที่8กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 10:30 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะลายชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Visionช่อง TNN 2เวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.วันเสาร์เวลา 2:00 น.ถึง 3:00 น.วันอาทิตย์และเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: ไม่รู้พาลก็คืออกุศลธรรมซึ่งมีความไม่รู้เป็นเหตุดังนั้นขณะที่ไม่รู้ความจริงก็เป็นพาลและจะพ้นจากความเป็นพาลได้ก็ด้วยการอบรมปัญญาเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ19กุมภาพันธ์2560
1: ผ่านคือคนไม่รู้ไม่ว่าไม่รู้เกิดเมื่อไหร่หรือหญิงหรือชายหรือใครเลยทั้งสิ้นพระธรรมที่ทรงแสดงต้องรู้ว่าเพื่อให้เข้าใจความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะถ้ายิ่งมีความเข้าใจธรรมะมากเท่าไหร่ความประพฤติทางกายวาจาดีขึ้นจากขณะที่ไม่รู้สนใจที่จะเข้าใจในคำว่าไม่รู้หรือเปล่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดข้อความที่กล่าวเมื่อกี้นี้ไม่ว่า